อะไรไม่ดีไม่ร้ายต่อตัวเราผมย้ำกับท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านใฝ่นิพพานจริงมิประสงค์จะเกี่ยวกรรมกับผู้ใดและก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขเพราะว่ามีการสั่นสะเทือนทางจิตใจของตัวเองด้วยสภาวะของความมีสันติสุขแล้วเนี่ยเวลาเราตายหรือทิ้งกายสังขารไปนะครับจิตวิญญาณของเราก็จะไม่ได้ติดรหัสที่เป็นลบตรงนั้นทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานเช่นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาโกรธแล้วหายโกรธได้นะไม่ถึงขนาดเจ็บแค้นถูกต้องไหมครับถ้าโกรธนานก็จะกลายเป็นแค้นนะครับนั่นแสดงว่าฝังใจเนี่ยถ้าหากว่าเราทิ้งกายสังขารไปจากความเป็นมนุษย์เมื่อใดขณะที่อารมณ์หรืออาการในจิตใจของเรายังเป็นความโกรธแค้นอยู่เนี่ยตรงนี้อันตรายครับเพราะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถดับโกรธได้อย่างไม่ยากเย็นโดยเฉพาะต้องอาศัยการเวลาสักนิดนึงนะก็จะช่วยทำให้เราพลุ่งพล่านด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นใครสักคนหนึ่งในฉับพลันทันใดนั้นมันลดน้อยถอยลงไปได้ความรุนแรงของความโกรธความเกลียดความเครียดความแค้นที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะลดน้อยลงได้ไปตามกาลเวลาถ้าหากว่าเราไม่ใช่เป็นคนช่างจำโดยเฉพาะจำความเลวทรามจำความไม่ดีงามของคนอื่นหรือจำอารมณ์ร้ายๆที่เป็นอารมณ์ที่ไม่สมดุลหรือเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไว้อย่างแม่นยำอะไรแบบนี้ครับถ้าหากว่าเราฝึกตัวเราเองให้เป็นคนลืมตรงนี้ง่ายสักนิดหนึ่งนะครับเป็นมนุษย์ที่โชคดีครับเราสามารถจะคลี่คลายอารมณ์ที่ไม่ดีคืออารมณ์บ่อจอยให้กับตัวเองได้แต่น่าสงสารนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าสำหรับรูปธรรมทางพลังงานที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณไม่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ด้วยกันก็ตามพอทิ้งกายสังขารไปแล้วในขณะที่สภาวะจิตใจไร้สมดุล นะครับคือมีแต่ความคลั่งแค้นมีแต่ความโกรธความเกลียดอะไรต่างๆเหล่านี้ครับจิตวิญญาณนั้นก็จะผูกพันกับอารมณ์หยาบๆเหล่านั้นจนไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวเองหรือจิตทางสำนึกทางจิตวิญญาณของตัวเองให้มันเป็นคลื่นความถี่ที่ถูกต้องคือเป็นบวกได้หมายความว่าช่วยตัวเองไม่ได้ครับนั้นเพราะฉะนั้นรูปธรรมทางจิตวิญญาณทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่ยังผูกแค้นอาฆาตพยาบาทอยู่ในวาระจิตซึ่งจิตวิญญาณต้องรับกรรมเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยมนุษย์เราทั้งหลายซึ่งโชคดีที่เป็นคนสองมิติเนี่ยจึงต้องหมั่นบำเพ็ญกุศลนะบำเพ็ญทานบำเพ็ญบุญเสร็จแล้วก็ต้องมีการแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่มนุษย์เราโดยจิตวิญญาณและกายสังขารร่วมกันทำนะและจิตปัจจุบันคือจิตหยาบด้วยเนี่ยครบองค์สามเลยต้องร่วมกันทำเพื่อให้เกิดสามเหลี่ยมพลังงานที่แข็งแกร่งที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์นะฮะเกิดเป็นพลังบารมีด้านบวกแล้วเราก็แผ่เมตตาที่เป็นพลังบารมีด้านบวกอันเกิดจากการกระทำใหม่ของเราในปัจจุบันนั้นๆในแต่ละวันเนี่ยก็แบ่งปันให้กับรูปธรรมทางจิตวิญญาณที่ไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ไม่สามารถจะยกระดับสภาวะจิตของตนเองขึ้นมาได้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนสักนิดนึงเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับแต่ว่าก็จำเป็นที่ต้องหยิบฉวยนำมาเล่าแล้วก็นำมากล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังประกอบเป็นภูมิรู้เป็นภูมิธรรมหรือเป็นการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นกันสักนิดว่าถ้าเราจะใฝ่นิพพานและเราจะฝักใฝ่กับการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วสัจธรรมก็คือความจริงที่จริงแท้ที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมพยายามนำมาเล่าให้ฟังง่ายๆนำมาเปิดเผยให้ฟังกันโดยบ่อยๆย้ำกันตรงนี้นะครับก็เพื่อจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทางความคิดของท่านผู้ฟังที่อาจจะคิดยังไม่ถึงหรือคิดยังไม่ทันอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับให้ได้มีโอกาสให้ได้มีเวลาได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ทางเรานำมากล่าวนี้คือสิ่งที่เป็นมงคลคือสิ่งที่เป็นกุศลและเปี่ยมล้นด้วยความมีสัจจะทั้งสิ้นนะครับนะก็เลยเล่าให้ท่านฟังตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักว่าถ้าเราต้องผ่านบทเรียนหรือบททดสอบการที่เราจะต้องรักให้ได้ให้เป็นนั้นธรรมชาติจึงให้มนุษย์เรามาได้รู้จักเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนมนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับเวลาเกิดมาตั้งแต่วัยเล็กๆวัยเด็กแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรักตนเองจากนั้นมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักผู้อื่นแต่คำว่าผู้อื่นของมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กคือใครครับก็คือคุณพ่อคุณแม่นอกจากคุณพ่อคุณแม่ก็มีพี่เลี้ยงแม่นมเนี่ยหรือว่าผู้ปกครองครูบาอาจารย์ถูกไหมครับแล้วก็เพื่อนร่วมห้องเรียนเพื่อนนักเรียนด้วยกันพอโตขึ้นมาเป็นคนขยันก็เพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันหรือตัวเองเป็นเจ้านายซะเองก็คือระดับลูกน้องเห็นไหมฮะสังคมของมนุษย์เราตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยมันจะแผ่กระจายออกไปโดยรอบทุกทิศทุกทางเหมือนกับ
หยดหมึกที่หยดลงไปบนกระดาษซับนะครับหยดลงไปหยดเดียวติ้งตรงจุดที่มันหยดและสักครู่มันจะค่อยๆบานออกบานออกตรงนี้ครับนะก็เหมือนกันครับในชีวิตของความเป็นมนุษย์หรือปุถุชนหรือวินยูชนทั่วไปเนี่ยนะครับทุกคนจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ความรักคือรักให้ได้ให้เป็นจนตลอดชีวิตนะครับถ้าหากว่าเรารักได้ให้เป็นแล้วเมื่อใดนะการที่เราจะเข้าถึงการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราในการจะใช้เมตตาธรรมที่เราจะหยิบยื่นผ่านเพื่อนมนุษย์โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยกันเนี่ยเพื่อจะใช้พลังอำนาจทางจิตที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกอันเกิดจากการที่จิตสำนึกของเราสามารถสั่นสะเทือนเข้าถึงความรักในรูปแบบต่างๆเพื่อผลิตอำนาจไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาได้เนี่ยนะเราจะแบ่งปันพลังอำนาจของจิตของเราเนี่ยอย่างน้อย 1% ครับที่จิตเราสามารถสั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างพลังงานใหม่คือพลังจิตด้านบวกนี้ออกมาได้เราจะแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะรวมทั้งตัวเราเองก็ได้ด้วยนะแล้วก็ 1% ของทั้งหมดที่เราผลิตได้ในแต่ละวินาทีนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ต่อไปนั่นก็คือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เขามีหน้าที่ก็คือว่าต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนทางเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของตนเนี่ยขึ้นมาให้ได้แล้วในร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะมีต่อมไร้ท่อติดตั้งเอาไว้ให้เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการผลิตสร้างไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีพลังอำนาจทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยกันได้และก็ 1% จะต้องมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เพื่อทำให้ดาวเคราะห์โลกของเราเนี่ยมีความสมดุลในทุกๆด้านถ้าจะพูดหยาบๆก็คือ 1. มีความสมดุลทางด้านพลังงานโลกเราถ้าไม่มีพลังงานโลกเราก็จะไม่สามารถมีอำนาจแม่เหล็กมาห่อหุ้มดาวเคราะห์โลกแล้วทำให้มนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่มีชีวิตอยู่ได้และเราก็คงจะไม่มีกำแพงหรือรั้วที่แข็งแกร่งในการที่จะป้องกันอุกกาบาตหรือสิ่งแปลกปลอมไม่ให้พุ่งเข้ามาชนโลกไม่ให้มาทำร้ายโลกได้ไอ้วันนี้ผมพูดเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตสักหน่อยที่เป็นอภิปรัชญาสักนิดนะครับเอาเป็นว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับท่านที่จะได้เกิดการเรียนรู้ความจริงที่จริงแท้กันสักหน่อยออกจะเป็นโลกียธรรมผสมโลกุตตรธรรมกันสักนิดนะครับคงไม่ว่ากันนะครับนั่นแหละครับนะความรักของมนุษย์เราเนี่ยจะช่วยทำให้โลกของเราหมุนรอบตัวเองอย่างคงที่หมุนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็แนวแกนหมุนของโลกเราที่ทุกวันนี้หมุนทำมุม23เศษ1ส่วน2องศากับแนวดิ่งเนี่ยมันจะต้องสมดุลอย่างนี้นะมันจะต้องไม่เอียงมากไปกว่านี้เพราะไม่งั้นมันจะทำให้ฤดูกาลดินฟ้าอากาศแปรปรวนถูกไหมครับกลางวันกลางคืนสั้นยาวในแต่ละวันก็ไม่เท่ากันอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนจะมีปัญหามากมายแม้กระทั่งความเข้มสนามแม่เหล็กโลกก็จะไม่คงที่มันจะมีขึ้นๆลงๆแกว่งไปแกว่งมาและจะทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเนี่ยไม่ต้องว่าตั้งแต่ไวรัสซึ่งเป็นสัตว์ตัวน้อยๆนะแบคทีเรียที่เป็นพืชตัวเล็กๆชิ้นเล็กๆนะแม้กระทั่งมนุษย์และสรรพสัตว์ใหญ่ทั้งหลายอาจจะมีการถึงขั้นกลายพันธุ์ได้นะครับอันนี้คือพูดความจริงให้ท่านฟังนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์โลกเราจะได้เรียนรู้บทเรียนอันเลวร้ายตรงเนี้ยครับนะในไม่นานไม่ช้าหรืออาจจะช้านานก็ไม่รู้ได้ล่ะเราอาจจะเจอสัตว์ประหลาดพันธุ์ใหม่นะปรากฏกายขึ้นมาบนโลกใบนี้เป็นเหมือนสัตว์ประหลาดแล้วสามารถจะทำร้ายผู้คนออกอาละวาดทำร้ายมนุษย์ได้เราจะเจอเชื้อโรคใหม่ๆที่จะมาทำร้ายชีวิตหรือเอาชีวิตผู้คนบนโลกนี้อย่างโง่หัวไม่ขึ้นเดี๋ยวโรคนี้มาเดี๋ยวโรคนั้นมามนุษย์เราไม่สามารถจะติดตามเรียนรู้มันได้ว่าโรคอะไรกันแน่แล้วก็ไม่รู้จะหาทางแก้ไขกันได้อย่างไรนะนั่นคือความแปรปรวนของความของดินฟ้าอากาศและสภาวะต่างๆบนโลกนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากความสมดุลหรือการเสียสมดุลไปที่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกของมนุษย์เราทั้งสิ้นเลยครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพระศาสดาทุกพระองค์จึงทรงย้ำเน้นกับมนุษย์เสมอว่าให้มนุษย์รักกันให้ได้ให้กันให้เป็นโดยพระองค์สอนให้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือบางพระองค์ที่เป็นพระศาสดาก็สอนมนุษย์ให้อดทนอดกลั้นให้อภัยต่อกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สอนให้รู้จักแผ่เมตตามหากุศลให้กับแก่กันและกันด้วยเวเนยสัตว์ทั้งหลายอะไรแบบนี้ครับก็สอนกันมาตลอดอย่างสืบเนื่องแต่พอมนุษย์เราไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยรวมทั้งตนเองด้วยเกิดมาเพื่อจะต้องมีหน้าที่รักกันให้ได้รักกันให้เป็นรักกันให้ได้ให้กันให้เป็นให้กันให้ได้แบบนี้นะครับให้ในสิ่งที่ดีงาม
นะให้ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมให้ในสิ่งที่ควรและก็รักกันหมายความว่ารักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือความจริงที่จริงแท้เนี่ยถ้ามนุษย์ไม่รู้หน้าที่ตรงนี้มนุษย์ก็คงจะไม่สนใจในการทำหน้าที่และในขณะเดียวกันพอมนุษย์รู้ว่าหน้าที่ตัวเองต้องเกิดมาเพื่อรักเพื่อให้มนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าแล้วเราจะรักคนอื่นได้ยังไงถ้าใครเขาทำความดีงามให้กับเราโอกาสที่เราจะรักเขาและตอบแทนบุญคุณเขานั่นก็คงจะไม่ค่อยยากถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าถ้ามีใครมาทำมิดีมิร้ายกับเราเพื่อจะให้เรารักเขาให้ได้ตรงนี้สิยากกว่าใช่ไหมถ้าท่านผู้ฟังไม่รู้ความลับที่เป็นความจริงของจักรวาลในลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็ไม่สามารถจะประพฤติตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามได้เช่นพอใครทำชั่วมาแล้วก็ชั่วตอบใช่ไหมเอาน้ำยอกมาก็เอาน้ำบ่งไปเขาเรียกว่าน้ำต้องบ่งน้ำไม่งั้นจะพุพองหรือเป็นหนองกลัดในอะไรอย่างเนี้ยถ้าคิดอย่างนี้ก็คือคิดแบบจิตมนุษย์นะครับมันโบราณจึงสอนว่าเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรชั้นใดล่ะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าใครทำเวรทำกรรมกับเราไว้เนี่ยเราพร้อมจะอดทนเราพร้อมจะอดกลั้นและก็เราก็ยินยอมที่จะให้อภัยมันไปอย่างเนี้ยครับนะการสั่นสะเทือนจิตของเราในขณะนั้นมันจะเป็นคลื่นความรักอย่างเดียวเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าใครทำให้เราโกรธนะครับท่านผู้ฟังครับและเราไม่โกรธเราไม่แค้นเราไม่อาฆาตเนี่ยแสดงว่าเราต้องหยิบยื่นพลังความรักให้กับไอ้หมอนั่นมันมากกว่าพลังความชังถูกต้องไหมครับคลื่นจิตของเราเนี่ยถ้าเป็นคลื่นของความชิงชังคลั่งแค้นเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนไปในทางความถี่ต่ำเรียกว่าเป็นด้านลบนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีความรักความเมตตาอดทนอดกลั้นให้อภัยเขาสูงพอเนี่ยจนกระทั่งทำให้เราหายโกรธเกลียดเคียดแค้นได้เนี่ยแสดงว่าคลื่นพลังจิตของท่านที่เกิดการสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองการกระทำที่เลวทรามหรือไม่ดีงามของเขานั่นนะมันเป็นคลื่นความถี่ของจิตที่เป็นด้านบวกเขาเรียกว่าเป็นพลังบารมีด้านบวกนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วเราก็จะสามารถทำให้จิตของเราเนี่ยไม่เสียสมดุลไปในทางลบตามที่เขายั่วยุได้นั่นแสดงว่าเราต้องขอบคุณเขานะต้องขอบคุณคนที่กระทำไม่ถูกต้องต่อเรานะหรือขอบคุณคนที่กระทำไม่ดีงามต่อเรานะว่าการที่เขาเนี่ยทำไม่ดีงามต่อเราแล้วสามารถทำให้เราสอบผ่านบททดสอบแห่งความรักบททดสอบจิตสำนึกหรือจิตใจของเราที่ต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นความรักคือรักให้ได้ให้เป็นให้ได้เนี่ยเราสามารถสอบผ่านได้ก็เพราะเขาช่วยออกข้อสอบให้เราแสดงว่าเขาคือผู้มีพระคุณของเราเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรหลานเราหรือเพื่อนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็ตามถ้าท่านผู้ฟังสามารถค่อยๆเรียนรู้ที่จะยกระดับสภาวะจิตของตัวเองให้รักให้ได้ให้เป็นในสภาวะที่สูงขึ้นแล้วความมีสันติสุขในจิตใจของท่านผู้ฟังมันจะหายไปไหนครับใช่ไหมครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่น่าคิดน่าคุยกันตรงนี้สำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยครับแค่สามีทดสอบเราภรรยาทดสอบเราลูกหลานอุหันเครือของเราทดสอบเราก็สอบตกทุกทีไปเราโกรธเกลียดเคียดแค้นโมโหทำร้ายโดยการทุบตีเช่นถ้าเป็นลูกก็หวดเสียด้วยฝ่ามือ5นิ้วเป็นฝ่ามืออรหันต์เลือดเป็นจ้ำหรือบางครั้งใช้ไม่เรียวไม่ไหวหวดเสียเนื้อแตกเลือดซิบอย่างเนี้ยนะนั่นไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นการบ่งบอกเลยนะว่าถ้ารักลูกแล้วต้องตีจนเลือดกระฉูดแบบนั้นนะครับคนเราถ้ารักและทำแบบนั้นแสดงว่าซาดิสนะครับนะจิตไม่ถูกต้องเสียแล้วถ้าเรารักลูกจริงไม่ว่าลูกจะดีลูกจะเลวอย่างไรเราต้องพร้อมให้อภัยต่อลูกเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั่งสมาธิเป็นประจำถือศีลเป็นประจำในทุกวันพระเนี่ยหรือวันโกนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราถือศีลเนี่ยต้องถือที่จิตใจไม่ใช่ถือที่กายนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราปฏิบัติธรรมะได้อย่างดีเนี่ยถ้าลูกเราภรรยาเราสามีเราทำสิ่งใดไม่ถูกต้องเราก็ยังยิ้มให้กับเขาได้จิตใจของเราก็จะไม่สั่นไหวที่จะตอบสนองเข้าไปในทางลบเช่นดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรงนอกจากใช้ความรักความเมตตาสอนเขาเท่านั้นล่ะครับจึงจะแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่เข้าถึงซึ่งการประพฤติธรรมอย่างแท้จริงอันนี้คือสัจธรรมและความจริงแต่ท่านผู้ฟังครับการสั่นสะเทือนตนเองด้านลบเพื่อเป็นบททดสอบให้กับผู้อื่นก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะเสี่ยงกับการที่เขาจะโกรธเกลียดเคียดแค้นเราถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นสามีภรรยาเป็นบุตรหลานบ้านเครือกันผมว่าไม่น่าจะเสี่ยงเพราะว่าเรามีความรักเป็นทุนเดิมอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเวลาเขาทำอะไรไม่ถูกต้องต่อเราถ้าเราเป็นคนไม่ลืมความดีงามของเขาง่ายๆไม่เคยลืมความรัก
ที่เราเคยหยิบยื่นให้กับเขาไปอย่างง่ายดายเสียแล้วเนี่ยโอกาสจะโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาพอเขาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเรามันก็จะเป็นไปได้ยากและจะยิ่งง่ายขึ้นด้วยซ้ำที่ภรรยาเรามายั่วโมโหเราและทำให้เราให้อภัยเจ้าหล่อนได้เพราะเราตอบตัวเองได้อย่างมีสติว่าก็เรารักเขาอยู่เนี่ยเขาทำไม่ดีต่อเราเขาเป็นคนที่เรารักยังไงยังไงเราก็ต้องให้อภัยเขาเนี่ยสามีเราก็เช่นกันภรรยาเราก็เหมือนกันลูกเราก็เหมือนกันอันนี้คือบทบาททางจิตและก็ที่จะแปลความหมายออกมาเป็นบทบาททางด้านพฤติกรรมที่พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องแสดงออกหรือกระทำต่อกันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ครับแต่ยังมีมนุษย์อีกพวกหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับยังทำผิดคิดชั่วต่อกันอยู่อีกฝ่ายหนึ่งยั่วโมโหเพราะต้องการทดสอบจิตใจว่าจะรักได้ให้เป็นไหมปรากฏว่าไอ้ฝ่ายถูกทดสอบเนี่ยเสือกทำผิดครับไปทำร้ายเขาครับทำร้ายองค์สามคือกายหนึ่งละทำร้ายองค์สามคือจิตใจคือจิตปัจจุบันคือยั่วให้เขาโมโหนั่นแหละครับหนึ่งละครับและทำร้ายจิตวิญญาณของเขาด้วยการแผ่คลื่นพลังจิตที่เป็นลบคือโกรธเกลียดเคียดแค้นสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณของเขาด้วยเลยนั่นก็เป็นการล่วงเกิน3องค์ของเขาองค์3ของเขาและขณะเดียวกันไม่ต้องห่วงครับถ้าเราใช้มือของเราไปทุบตีทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแสดงว่าเราใช้กายสังขารของเราที่เป็นองค์1ในองค์3เนี่ยอย่างไม่ถูกต้องเมื่อเราใช้ไม่ถูกต้องหรือเราใช้ไม่เป็นโอกาสที่เราเกิดมาชาติหน้าถ้ามีถ้าผ่านนรกมาได้นะครับเราก็จะอาจจะเป็นคนมือพิการเพราะอะไรครับเพราะพบชาติที่แล้วเราใช้หนึ่งในองค์สามคือกายของเราเนี่ยกระทำไม่ถูกต้องต่อเขาคนนั้นซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เรียกว่าครูบาอาจารย์นะหรือคนที่เรารักและคนที่เขารักเราเป็นผู้สูงส่งกว่าเราด้วยนะเอาเฉพาะพ่อแม่ของตัวเองแล้วกันถ้าเราใช้มือไปทุบตีพ่อแม่แน่นอนครับพบชาติหนึ่งเราเกิดมาเนี่ยมือเท้าของเราเนี่ยมันก็จะพิกลพิการจะไม่สมดุลจะไม่ครบอาการ32เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้ชดใช้กรรมและให้เราได้เกิดสำนึกที่จะเรียนรู้ว่ามือเนี่ยนะธรรมชาติให้มาที่มนุษย์ทั่วไปก็มีอาการครบ32มีมือสวยงามมีเล็บสวยมีนิ้วครบปรากฏว่าตัวเราเองเกิดมาเนี่ยพิกลพิการนะฮะมือกุดมือหงิกอะไรต่างๆเหล่านี้หรือใช้มือไปเที่ยวลักขโมยของคนที่เขามีพระคุณของคนที่เขามีความสมดุลทางจิตวิญญาณนะค้าขายของก็ชอบทำเกินๆมันก็จะมีนิ้วงอกนิ้วเกินโผล่ออกมาให้ได้เรียนรู้กันในชาตินี้ว่าเนี่ยคิดให้ได้ว่าทำไมคนอื่นเขามี10นิ้วแต่ทำไมตัวเราเองมีถึง11 12นิ้วนะมันเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะแรงแห่งกรรมนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมีจริงๆแล้วก็แน่นอนมันจะส่งผลให้เรานะทำในชาตินี้มันจะส่งผลไปในชาติหน้านู้นเพื่อให้ได้เกิดการเรียนรู้อย่างเช่นตะกี้พูดเรื่องมือนะถ้าใช้มือไม่ถูกต้องไปทุบตีพ่อแม่นะอาจจะมือด้วนแขนด้วนมือกุดมือแปรนะมือรีบนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้สำนึกในการที่จะเห็นคุณค่าของมือซึ่งเป็นกลไกอวัยวะของตนเองมันถ้าหากว่าเราเป็นคนรักตนเองเราก็จะต้องไม่ทำร้ายตัวเราเองถ้ารักคนอื่นก็ต้องไม่ทำร้ายผู้อื่นถูกต้องไหมถ้าเอามือไปทุบตีผู้อื่นแสดงว่าเราไม่รู้จักที่จะรักผู้อื่นเมื่อไม่รู้จักรักผู้อื่นเราก็เลยต้องถูกสอนในภพชาติใหม่ว่ามือต้องปล่อยมือต้องแปรเพื่อให้รู้จักรักมือของตัวเองต่อไปจะได้ดูแลแต่ถ้าเกิดชาตินี้เกิดมามือพิกลพิการแล้วดันนะบริพาทว่าฟ้าไม่เมตตานะเทวดาไม่เห็นใจนะทำอะไรกับตัวเองเนี่ยมือกุดมืองอแล้วก็สาปกลแช่งด่าเอาล่ะนั่นก็แสดงว่าใช้ปากในชาตินี้ไม่ถูกต้องอีกแล้วพอเกิดชาติต่อไปนอกจากมือจะเสียปากก็เบี้ยวปากก็เสียสมดุลไปอีกต่างหากเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องเผชิญใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยนะครับถูกคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นขบดีเป็นเศรษฐีที่ใจบุญเอาไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเลี้ยงดูอย่างดีปรากฏว่าพอโตเป็นหนุ่มขึ้นมาหรือเป็นสาวขึ้นมากลับไม่ได้ตอบแทนไม่ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีเลยคำว่ากตัญญูแปลว่ามีเมตตาคำว่ากตเวทีนะแปลว่าต้องตอบแทนนะครับคำว่ามีเมตตาแปลว่ามีความรู้สึกเห็นดีเห็นงามกับเขาที่เขาทำความดีต่อเรานะครับรู้ว่าเขามีพระคุณต่อเรามากและกตเวทีคือต้องรีบตอบแทนพระคุณเข้าไปปรากฏว่าไม่ทำกฎแห่งกรรมก็คือชาติต่อไปเกิดมาอาจจะต้องมาเป็นสุนัขที่จะต้องมาคอยช่วยเหลือดูแลรายนี้เข้าอันนี้ก็ปัญหาก็มีเหมือนกันนะครับถ้าพูดไปแล้วก็ไปยุ่งเรื่องกฎแห่งกรรมก็ยืดยาวไปเอาเป็นว่าเราจะต้องฝึกตัวเองครับรักให้ได้ให้เป็นเน้นกันอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างชัดๆเลยนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลายตอนที่ผ่านมานั้นเราได้พูดถึงบททดสอบจิตสำนึกที่มนุษย์แต่ละคนจะต้องพบผ่านเผชิญกันนะครับเพื่อที่จะให้จิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้แล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางข้ามมิติมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์อย่างโลกเสรีของเราเนี่ยนะครับได้ประสบผลสำเร็จในการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะรักให้ได้แล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะให้เป็นในบทบาทของการเป็นมนุษย์นั่นเองครับกล่าวง่ายๆก็คือว่าไม่มีมนุษย์คนใดหรอกครับนะฮะที่เกิดมาบนโลกเสรีนี้จะไม่มีคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ผัวเมียนะญาติพี่น้องครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์นะหรือว่าเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามย่อมล้วนมีโอกาสที่จะถูกทดสอบจิตสำนึกว่าแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถในการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกกับการนึกคิดที่แปลความหมายเป็นด้านบวกต่อกันรวมๆ เรียกว่ามีอารมณ์รู้สึกหรือมีทัศนคติที่เป็นด้านบวกต่อกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะต้องสอบให้ผ่านเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของตัวเองให้สำเร็จในบทบาทของการเป็นคนสองมิติคำว่าคนสองมิติก็คือการเป็นมนุษย์โลกเสรีอย่างพวกเราท่านชายหญิงนะนั่นเองแหละครับถามว่าทำไมเราจึงต้องมีการทดสอบจิตสำนึกของกันและกันก็เป็นเพราะเหตุว่ามันเป็นภารกิจหรือเป็นหน้าที่ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของแต่ละคนนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับที่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องใช้จิตปัจจุบันของตนเองสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นความรักในรูปแบบต่างๆเช่นอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันหรือการมีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคืออยากเห็นคนอื่นเขาพ้นทุกข์อยากเห็นคนอื่นเขาเป็นสุขและก็อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์แล้วก็ยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการสอบผ่านบททดสอบซึ่งเป็นบทละครชีวิตที่คนอื่นเขาแสดงให้เราดูคนอื่นเขาเล่าให้เรารู้หรือที่เขาปฏิบัติตนต่อเราเป็นเงื่อนไขแล้วทำให้จิตใจของเราเคลื่อนไหลหรือสั่นสะเทือนไปตามนั้นนะตรงนี้ครับคือสิ่งสำคัญทีนี้ถ้ามนุษย์เราที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถ้าไม่ใส่ใจว่าตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมแล้วก็ไม่รู้ว่าคำตอบที่สำคัญที่เป็นคำตอบสุดท้ายในหลายๆคำตอบในบทบาทหน้าที่ของการเป็นมนุษย์นั่นก็คือถ้าไม่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วต้องเรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะให้กันให้เป็นแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์และก็อย่างลำเค็ญหรือบางทีก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยการคอยแต่จะสร้างความทุกข์คอยแต่จะสร้างความลำเค็ญให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอยู่ร่ำไปนั่นหมายความว่าเราก็เป็นมนุษย์ไม่เป็นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีปณิธานว่าจะนิพพานเนี่ยเราจึงจะต้องสอบผ่านในการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องสอบผ่านในการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่สมดุลกับเขาคนหนึ่งให้จงได้ในภพชาติปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเราสามารถเข้าถึงการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกที่เกี่ยวข้องกับความรักในความหมายที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วได้เนี่ยเราก็จะสามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราได้ 100% นะครับเพราะว่าหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นภารกิจหรือเป็นภาระหน้าที่ในมิติของพลังงานนะครับที่ท่านผู้ฟังจะมองด้วย2ตาเปล่าไม่เห็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาผมกล่าวอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะต้องใช้ปัญญาของท่านหรือตาที่3มองให้เห็นความจริงที่จริงแท้ที่เราเรียกว่าสัจธรรมนะที่ผมได้กล่าวมาแล้วหลายตอนหรือที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ด้วยว่ามันเป็นความรู้ใหม่ที่พวกเราจะต้องเข้าใจว่าอย่างเช่นดาวเคราะห์โลกเสรีที่เรามาเกิดกันแล้วก็เหยียบยืนกันอยู่นี้ดำเนินชีวิตไปและดำรงชีวิตอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมายาวนานเนี่ยนะครับดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานั้นจะต้องมีพฤติกรรมหรือมีอาการบางอย่างที่เท่าที่พวกเรารับรู้ได้เช่นจะต้องมีการ
เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่นะครับแล้วก็ดาวเคราะห์โลกของเราก็จะต้องโคจรไปเหวี่ยงตัวเองไปรอบๆดวงอาทิตย์ด้วยเนี่ยถามว่าแล้วดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานั้นอุบัติขึ้นมานานนับล้านปีแล้วเมื่ออุบัติขึ้นมานานนับล้านปีแล้วเนี่ยพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นคือการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่กับการเหวี่ยงหมุนที่เราเรียกว่าโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ที่เป็นระบบสุริยะของตนเองเป็นจุดศูนย์กลางของระบบเนี่ยทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยดาวเคราะห์โลกของเราเอาพลังอำนาจมาจากไหนครับเหมือนกับว่าถ้าเราเดินมานานๆ นะครับเป็นระยะทางหลายร้อยหลายพันกิโลเมตรเนี่ยเราเดินอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่และไม่หยุดเลยเนี่ยท่านผู้ฟังลองหลับตานึกภาพดูนะครับว่าเราย่อมอ่อนล้าอ่อนระโหยโรยแรงระทดระทวยและต้องมีวันหยุดพักบ้างถูกต้องไหมครับหลายคนบอกว่าอ้าวก็เป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นมิ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยใช่ไหมประใช้พลังงานอำนาจไปแล้วมันเผาผลาญสารอาหารไปหมดแล้วร่างกายก็จะอ่อนล้าหมดแรงเพราะฉะนั้นโอกาสที่มนุษย์จะต้องพักก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปเขาเรียกว่าเดินมาราธอนอะไรแบบนี้นะครับหรือบางทีเดินช้ามั่งเร็วบ้างไม่สม่ำเสมอเนี่ยสำหรับมนุษย์ก็เลยเกิดได้อ้างว่ามนุษย์มีชีวิตนะแต่ดาวเคราะห์โลกที่ผมเล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโลกเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ต้องหยุดพักหรอกพันถ้าเราพูดในแง่วิทยาศาสตร์ที่เป็นฟิสิกส์หรือเป็นดาราศาสตร์ก็ได้นะครับเราลองถามดูสิครับว่าอ้าวแล้วลูกข่างเนี่ยก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันก็ไม่ต่างจากโลกของเราใช่ไหมครับลูกข่างเนี่ยที่เด็กๆลูกๆหลานๆของเราเล่นตามลานบ้านชานเรือนเนี่ยนะครับเวลาเครื่องมันออกไปเนี่ยลูกข่างก็มีแรงเหวี่ยงหมุนจากการที่เด็กใช้เชือกพันรอบๆลูกข่างแล้วเหวี่ยงออกไปถูกไหมครับมันอัตราการเหวี่ยงหมุนที่เป็นความเร็วของลูกข่างมันก็จะเกิดจากเส้นเชือกที่พันรอบๆว่ามีกี่รอบแล้วก็แรงที่เด็กขว้างออกไปนะมีความแรงมากหรือแรงน้อยใช่ไหมถ้าขว้างแรงมากด้วยแรงมากๆเหวี่ยงออกไปด้วยแรงมากๆแล้วก็มีเชือกที่พันรอบๆลูกข่างนั้นจำนวนหลายๆรอบเข้าโอกาสที่ลูกข่างจะหมุนติ้วด้วยความเร็วเฉลี่ยที่คงที่ในระยะต้นๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาที่ยาวนานมากเลยที่ลูกข่างลูกนั้นจะสามารถหมุนแล้วก็ใช้แกนมันเนี่ยตั้งเป็นแนวดิ่งนิ่งอยู่อย่างนั้นได้แต่ในที่สุดเมื่อแรงเหวี่ยงหรืออัตราเร่งมันน้อยลงเนี่ยนะครับด้วยอำนาจแรงดึงดูดของโลกมั่งละด้วยน้ำหนักมวลของคือน้ำหนักของลูกข่างที่มันหนักมากเพราะลูกมันโตมั่งละใช่ไหมครับมันก็จะมีผลลดทอนแรงเหวี่ยงให้น้อยลงเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ใส่แรงเพิ่มเข้าไปไม่มีแรงกระทำเพิ่มต่อลูกข่างที่กำลังหมุนติ้วๆๆๆๆแล้วตั้งดิ่งอยู่บนแกนนะใช่ไหมเพื่อไม่มีแรงกระทำเพิ่มเติมแรงเหวี่ยงของมันก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาที่ภาษาเราเรียกว่าสายไปสายมาเหมือนสายฮาวายเลยใช่ไหมครับและในที่สุดลูกข่างลูกนั้นก็จะล้มคว่ำลงเพราะหมดฤทธิ์หมดแรงถ้าเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าหมดเรี่ยวแรงที่จะเหวี่ยงหมุนหรือที่จะสั่นสะเทือนตัวเองต่อไปเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าลูกข่างถึงแม้จะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันก็จะต้องมีการเติมเต็มพลังงานของมันในการที่จะเหวี่ยงหมุนออกไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆถ้าอยากให้มันหมุนอย่างสมดุลเราก็จะต้องเติมพลังเข้าไปเรื่อยขณะที่ลูกข่างมันยังหมุนอยู่ที่มันตั้งอยู่บนแกนแล้วก็วางในแนวดิ่งอยู่อย่างคงที่อย่างนั้นนะใช่ไหมครับเราก็ต้องเพิ่มแรงเข้าไปเรื่อยๆคือเพิ่มแรงเหวี่ยงหมุนให้มันนะครับแต่ปรากฏว่าลูกข่างเวลาเด็กๆเหวี่ยงออกไปแล้วเนี่ยการเพิ่มแรงไม่มีมีแต่แรงตอนเหวี่ยงออกไปในตอนแรกเท่านั้นเองครับในที่สุดลูกข่างก็ล้มทีนี้เรากลับมาดูที่โลกเสรีคือดาวเคราะห์โลกของเรานะครับท่านผู้ฟังก็ไม่ต่างจากลูกข่างเพราะว่าโลกก็หมุนอยู่ในชั้นบรรยากาศหรืออยู่ในอวกาศอยู่ในสนามพลังงานที่เวิ้งว้างว่างเปล่าซึ่งสองตาเรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับโลกก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วไปเรื่อยๆแต่อัศจรรย์ใจไหมครับนักวิทยาศาสตร์โลกก็ทราบดีว่าดาวเคราะห์โลกของเรานั้นอุบัติขึ้นมานับล้านปีแล้วแต่ทำไมยังเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วต่อเนื่องคงที่ได้นี่คือสิ่งที่เราเป็นมนุษย์คงจะต้องคิดเหนือจิตมนุษย์ที่เราจะคิดกันสักหน่อยดีไหมเขาเรียกว่าสนุกคิดหรือสนุกนึกกันนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นแสดงว่าโลกของเราที่มันหมุนอยู่ในอวกาศนะที่เราอยู่เกาะติดอยู่กับผิวโลกเปลือกโลกกันอยู่เนี่ยนะครับมันเหมือนกับลูกข่างนั่นเองแล้วทีนี้ลูกข่างสภาวะที่เป็นจริงก็คือมันมีโอกาสล้มลงได้แต่โลกเราเนี่ยหมุนมาเป็นล้านล้านปีนอกจากไม่ล้มแล้วมันยังเหวี่ยงหมุนด้วยอัตราเร็วที่คงที่อย่างต่อเนื่องเช่น
24ชั่วโมงต่อรอบโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็365วันต่อรอบของการโคจรครบรอบดวงอาทิตย์1คาบในระบบสุริยะที่เรามีอาการของโลกที่แสดงพฤติกรรมอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่แสดงว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราจะต้องมีแรงกระทำเพิ่มจะต้องมีการเติมแรงจะต้องมีการเสริมแรงเพื่อทำให้อัตราการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของโลกของเราคงที่อย่างยั่งยืนยาวนานมานับร้อยพันหมื่นล้านปีจนถึงปัจจุบันถูกต้องไหมล่ะครับถ้านักวิทยาศาสตร์โลกคำนวณถูกว่าโลกมีอายุเป็นล้านปีแล้วถามว่าลูกข่างจะสามารถไม่ต้องหมุนเป็นล้านปีนะครับให้มันอยู่ข้ามวันข้ามคืนแล้วมันไม่ล้มได้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับนักวิทยาศาสตร์ก็ทราบนะครับว่าต้องเพิ่มแรงหรือเสริมแรงเข้าไปซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยมนุษย์เราคงจะต้องคิดกันต่อไปว่าดาวเคราะห์โลกเสรีทำไมถึงหมุนด้วยความเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องได้และทุกอย่างก็สามารถสร้างความสมดุลอยู่อย่างเป็นระบบหลายคนไม่รู้จะอธิบายอย่างไรก็ขี้เกียจคิดนะครับก็เลยตอบกันง่ายๆว่าเป็นเพราะมันเป็นธรรมชาติแล้วทีนี้ถามว่าแล้วไอ้ธรรมชาตินี่ล่ะธรรมชาติของดาวเคราะห์โลกเสรีที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอะไรที่ทำให้ธรรมชาติมันต้องเป็นเช่นนี้หลายคนบอกว่าก็เพราะธรรมชาติก็เลยทำให้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าพูดแบบกำปั้นทุบดินนะครับพูดแบบไร้เหตุผลไม่ชวนคิดแล้วก็ไม่ชวนฟังเลยนะฮะมันถ้าผมจะชวนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมมาฝึกการใช้สติปัญญาของเราในการวิจารณานะเพื่อที่จะสังเคราะห์เอาข้อมูลตรงเนี้ยนะเอามาใช้ประโยชน์โพธิผลในการดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นมนุษย์โลกเสรีของเราเนี่ยซึ่งเราจะต้องเกี่ยวข้องกับโลกเสรีเนี่ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับภารกิจหรือหน้าที่ที่จิตวิญญาณต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ในบทบาทในมิติของการแสดงบทบาททางกายภาพแล้วก็ในมิติของการแสดงบทบาททางพลังงานด้วยในเวลาเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นมิติคู่ขนานเนี่ยนะครับถ้าผมพูดแบบนี้ท่านผู้ฟังคงจะนึกภาพออกว่าเนี่ยแหละครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ฟังอาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายคนนะฮะอาจจะต้องเปิดใจรับฟังสักนิดหนึ่งนี่เป็นศาสตร์แขนงด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตซึ่งกลุ่มแสงสิริวัฒนาของเราก็ได้พยายามศึกษาค้นคว้าและนำมาบอกเล่าหรือบอกกล่าวสู่กันเพื่อจะนำไปสู่การค้นคว้าและการพิจารณาของผู้ที่ต้องการยกระดับภูมิปัญญาของตนเองเพื่อที่จะนำพาสติปัญญาของตนเองนะครับไปสู่การเป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งเป็นผู้เข้าใจและเข้าถึงในทุกสรรพสิ่งที่เป็นธรรมะในสากลจักรวาลนี้ได้ด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องอาศัยผู้ใดเป็นครูอีกต่อไปนั่นก็คือการที่นำพาตัวเองเข้าสู่เส้นทางนิพพานซึ่งเป็นปณิธานอันแรงกล้าที่จิตวิญญาณของพวกเราแต่ละคนถือมั่นยึดมั่นกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกหรือตั้งแต่ไหนแต่ไรหลายภพชาติผ่านไปและผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราสังเกตให้ดีและถ้าท่านมีความรู้ตรงนี้ท่านจะทราบว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเนี่ยครับที่สามารถแสดงพฤติกรรมในการเวียงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นล้านปีมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยความเร็วคงที่คือ24ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อรอบนะครับแล้วก็ยังสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ในความเร็วเฉลี่ยคือ365วันที่เรียกว่า1ปีนั่นนะครับน่าได้โดยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็เป็นเพราะว่าดาวเคราะห์โลกเสรีที่เป็นดาวแข็งมวลแข็งที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเขาเนี่ยมีพลังงานที่ถูกเติมเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆถูกเติมเพิ่มอย่างพอเหมาะพอดีถูกเติมเพิ่มเข้าไปอย่างสมดุลก็เลยทำให้ดาวเคราะห์โลกเสรีมีพฤติกรรมที่คงที่อย่างนี้นะเช่นท่านผู้ฟังกับคนใกล้ตัวซึ่งเป็นคนที่ทั้งสองท่านคือท่านเองกับเขาล้วนรักกันเนี่ยถ้าตราบใดที่ทั้งสองคนสองฝ่ายต่างพยายามที่จะเติมความรักให้แก่กันและกันเอาไว้อุดหนุนจุนเจือกันด้วยความรักกันเอาไว้ท่านกับคนที่ท่านรักและคนที่เขารักท่านนะก็จะสามารถครองความเป็นสังคมเดียวกันหมู่เดียวกันเหล่าเดียวกันสถาบันเดียวกันหรือครองความสัมพันธ์ในการเป็นกัลยาณมิตรกันได้อย่างยั่งยืนนะครับแต่ถ้าตราบใดไม่เติมความรักก็คือไม่เติมความดีงามที่จะนำพาทั้งสองฝ่ายไปสู่การสั่นสะเทือนจิตใจเบื้องลึกให้เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เป็นความรักหรือเป็นความปรารถนาดีหรือความมีเมตตากรุณาหรือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอะไรต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นการแสดงบทบาทพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการเติมเต็มให้แก่กันและกันเอาไว้ยั่งไว้เรื่อย
ความรักหรือความสัมพันธ์ที่เคยมั่นคงต่อกันนั้นมันก็อาจจะต้องจืดจางร้างราถูกไหมฮะนั่นก็เป็นว่าแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจที่จะมีต่อกันในเรื่องของความรักความหวยหาอาวรอะไรความใยดีต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้ความปรารถนาดีต่อกันอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเสื่อมถอยเสื่อมคลายไปถูกไหมครับมันมนุษย์เราแต่ละคนก็เหมือนกับดาวแต่ละดวงนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะสร้างความเป็นระบบเดียวกันเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะรักกันนั่นก็คือเติมพลังความรักให้แก่กันและกันด้วยการสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดขึ้นเป็นความรักให้ได้แต่มนุษย์เราเนี่ยในร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเนี่ยนะครับได้ถูกติดตั้งกลไกในการผลิตพลังงานความรักที่ผมเคยเรียนผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้เสมอว่าเราเรียกมันว่าพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกคนเราเมื่อสั่นสะเทือนจิตใจเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยเมื่อสั่นสะเทือนจิตใจเป็นอารมณ์รู้สึกก็คือเป็นความรักความเมตตากรุณามุทิตาหรือความเป็นสภาวะจิตที่สูงส่งคือเป็นอุเบกขานั้นเนี่ยกายสังขารของเราจะมีต่อมไร้ท่อที่มันจะร่วมกันผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มนุษย์เราเรียกรวมๆกันว่าพลังจิตด้านบวกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่แหละครับไอ้พลังจิตด้านบวกที่มนุษย์เราแต่ละคนสร้างมันขึ้นมาได้ในทุกขณะจิตเนี่ยใครสร้างได้มากหรือใครสร้างได้น้อยก็ว่ากันไปนะครับในแต่ละวันในแต่เวลานะในแต่ละเวลาขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถจะเข้าถึงมันได้เนี่ยไอ้พลังอำนาจตรงเนี้ยครับที่มนุษย์เราและสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมกันตั้งต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายที่ถูกกำหนดสร้างขึ้นเอาไว้บนโลกเสรีบนเนี้ยบนโลกเนี้ยครับล้วนมีหน้าที่จะต้องให้ความรักแก่กันและกันเพื่อจะมอบความรักให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งแล้ว

เรียกว่าเป็นอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเป็นอำนาจทางพลังงานที่สองตาเปล่าของมนุษย์เราถูกปิดมิติไว้มองไม่เห็นหรอกครับมนุษย์เราจะมองไม่เห็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กว่ามันเป็นคลื่นลักษณะไหนอย่างไรแต่มนุษย์เราก็แปลความหมายของคลื่นนั้นไปสู่เครื่องยนต์กลไกและมีหน้าจอและทำให้เห็นสมมุติว่าเป็นเส้นสมมุติเป็นลักษณะเป็นโค้งขึ้นโค้งลงหรือเส้นหยักขึ้นหยักลงอะไรต่างๆแล้วแต่จินตนาการของมนุษย์จะสร้างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าในขณะที่สองตาเปล่าเราไม่เห็นนั้นในสภาพของที่ว่างโล่งรอบๆตัวเราในขณะนั้นมันมีการสั่นสะเทือนมันมีการไวเบรตหรือมีไวเบรชันเกิดขึ้นนะนั่นภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่าอย่างนั้นมันท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้เมื่อมนุษย์เรายอมรับว่ามนุษย์เราก็มีพลังจิตสัตว์ทั้งหลายก็มีพลังจิตแล้วก็ต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายก็มีพลังอำนาจอยู่ในตนเองที่สามารถวัดได้ว่ามันแผ่รังสีแม่เหล็กออกมาภายนอกตัวมันเองได้ต้นไม้ต้นไร่มีรากอย่างลึกลงไปในดินใช่ไหมครับก็มีหน้าที่ให้พลังอำนาจที่เป็นพลังงานด้านบวกให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีถูกต้องไหมครับมนุษย์เราก็เหมือนกันก็เป็นคนเดินดินนะครับอยู่ติดกับดินนะไม่ใช่บินลอยอยู่บนฟ้าก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องแผ่พลังงานความรักมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีนี่เหมือนกันไม่ต่างกับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มี4เท้า2เท้านะหรือแม้กระทั่งที่มีปีกบินมันก็ต้องหยุดบินไปเกาะอยู่บนต้นไม้ก็ร่วมกันที่จะให้ความรักแก่กันและกันแล้วก็จะส่งผ่านพลังงานความรักหนึ่งในนั้นแบ่งปันให้กับโลกท่านผู้ฟังครับสิ่งที่อธิบายมาเป็นภาษาชาวบ้านให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยเพื่อท่านจะได้รู้ลึกซึ้งเกินกว่าที่ท่านจะเข้าใจในธรรมะปกติในเบื้องต้นว่าการมีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้นมันช่วยทำให้สังคมสงบสุขนะทำให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขทำให้ชีวิตมั่นคงทำให้จิตใจมีสภาวะจิตที่บริสุทธิ์นะและต้องดีกันนะนั่นคือธรรมะเรารู้เพียงเท่านั้นมันคงไม่พอนะครับถึงแม้ว่าท่านรู้ว่าการรักกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมเห็นด้วยและก็ยืนยันว่าถ้าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั้นการหยิบยื่นความเอื้ออาทรต่อกันความรักความปรารถนาดีต่อกันอดทนอดกลั้นให้อภัยต่อกันเพื่อรังสรรค์สังคมนั้นให้ยั่งยืนไว้หรือให้วัฒนาสถาพรอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ทำได้ครับและเป็นประโยชน์จริงๆนั่นคือเกิดประโยชน์ในทางโลกเขาเรียกว่าเป็นการรักษาระบบเป็นการสร้างระบบโดยไม่ทำลายระบบโลกให้เสียสมดุลไปใช่ไหมดีกว่าฆ่าฟันกันถ้าฆ่ากันทำร้ายกันไม่ว่ามนุษย์ฆ่าสัตว์สัตว์ฆ่ามนุษย์มนุษย์ทำร้ายมนุษย์ให้เสียชีวิตตกตายไปเนี่ยมันก็เป็นการลดความสมดุลทางน้ำหนักมวลบนโลกนี้ลงไปทำให้โลกเราเสียสมดุลนะเพราะว่าทุกอย่างบนโลกนี้ถูกคำนวณเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าเป็นสัดส่วนที่ต้องสมดุลต้องลงตัวกันไม่ใช่ใครนึกอยากจะเกิดก็เกิดได้ไม่ใช่ครับและก็แน่นอนครับไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะตายก็ตายกันได้ง่ายๆหรือจะฆ่าใครให้ตายก็ทำร้ายกันง่ายๆอันนี้มันเป็นผิดกฎของธรรมะคือผิดกฎธรรมชาติหรือผิดกฎของสวรรค์ก็คือผิดศีลธรรมนั่นเองถูกต้องไหมครับมนุษย์เราจึงไม่มีสิทธิ์จะฆ่าตัวเองให้ตายหรือไม่มีสิทธิ์จะไปฆ่าใครให้ตายได้แต่มนุษย์ส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ได้แต่ฆ่าสัตว์ได้ว่างั้นนะถามว่านั่นก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันใช่ไหมครับนี่แหละครับคือศาสตร์แห่งความสมดุลกันเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องทราบว่าความรักที่เรารักกันเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าถึงความรักได้ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามประโยชน์โพชผลในการรักษาความสงบรักษาความสมดุลสร้างความมั่นคงความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นมนุษย์เผ่าโลกเสรีนะต้องเรียกกันอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบ่งเป็นเขตแดนแบ่งเป็นประเทศแบ่งเป็นชนชาติไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนสีผิวแบบไหนก็ตามมีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตามก็ล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกันเราจะต้องสร้างโลกที่ไร้พรมแดนให้ได้นั่นหมายความว่าเวลาเราคบกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขในการแบ่งแยกพวกเราออกจากกันถ้าเราไม่สร้างเงื่อนไขในการแบ่งแยกพวกเราออกจากกันนั่นแสดงว่าเราได้เข้าถึงศาสตร์แห่งความรักหรือศิลปะแห่งการรักหรือการมีศิลปะในการที่จะเป็นผู้ถูกคนอื่นเขารักอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็แสดงว่ามนุษย์เราแต่ละคนในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยสามารถบรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จิตวิญญาณของตัวเองได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่น่าเสียดายจริงๆครับเป็นความน่าเศร้ามากที่โลกของเราเดี๋ยวนี้มันมีการแบ่งขีดแบ่งแดนกันแล้วก็แบ่งชนชั้นกันแบ่งสักแบ่งสีกันแบ่งสัตว์แบ่งส่วนกันแต่ว่าไม่ใช่แบ่งอย่างเป็นธรรมไม่ใช่แบ่งอย่างลงตัวนะมันทุกวันนี้โลกเราจึงวุ่นวายเป็นเพราะมนุษย์เราไม่รู้หน้าที่ของตัวเองไม่รู้หน้าที่ของผู้อื่นและเมื่อไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจใฝ่ที่จะรู้ด้วยการบกพร่องต่อหน้าที่จึงเกิดขึ้นและแน่นอนว่าโลกเราก็เลยหาความสันติสุขหาความสงบร่มเย็นไม่ได้จนถึงบัดนี้ไงล่ะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับเข้าถึงความรักได้มากน้อยแค่ไหนล่ะครับในวันนี้

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับโลกของเราทุกวันนี้สังคมของประเทศไทยเราเองในทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งในที่ทำงานหรือในครอบครัวของเราท่านทั้งหลายนะครับสิ่งที่เป็นยอดแห่งความปรารถนาสูงสุดที่ทุกสังคมทุกกลุ่มทุกก้อนหรือทุกองค์กรพึงปรารถนาเห็นที่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือการเป็นพวกเดียวกันหรือถ้าจะพูดให้เป็นภาษาวิชาการสักนิดหนึ่งก็อาจจะบอกว่าความเป็นหนึ่งในระบบเดียวกันที่มั่นคงลงตัวนั้นคือสิ่งที่ประสงค์สูงสุดคือยอดปรารถนาสูงสุดของทุกผู้ทุกคนในทุกๆสังคมนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าสังคมใดองค์กรใดสถาบันใดแม้กระทั่งสถาบันเล็กๆอย่างในครอบครัวของเราก็ตามหรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือในชุมชนในหมู่บ้านถ้าใหญ่ไปกว่านั้นก็คงจะเป็นประเทศชาติหรือใหญ่สุดๆก็คือประชาคมโลกอะไรแบบนี้นะครับถ้าผู้คนที่ต่างล้วนเป็นบุคคลสำคัญในความหมายของการเป็นสมาชิกคนสำคัญขององค์กรนั้นของสังคมนั้นหรือกลุ่มก้อนนั้นเนี่ยไม่แคร์หรือไม่แยแสกันในเรื่องของการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างความเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นระบบเดียวกันแล้วความมีสันติสุขในกลุ่มก้อนนั้นสังคมนั้นก็คงเกิดขึ้นไม่ได้หรือแม้แต่คนส่วนใหญ่ของสังคมนั้นชุมชนนั้นสถาบันนั้นหรือองค์กรนั้นๆเนี่ยมีเพียงแค่บางคนเท่านั้นนะที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นพวกเดียวกันกับคนอื่นขณะที่คนอื่นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นั้นมีจิตใจฝักใฝ่ที่จะเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นระบบเดียวกันอยู่ก็ตามสังคมนั้นก็จะหาความมีสันติสุขหาความสำเร็จในเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดๆที่เป็นเป้าหมายรวมเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรกลุ่มก้อนหรือสถาบันนั้นนะได้คือถ้าแตกความเป็นหนึ่งเดียวกันเสียแล้วการจะสร้างความมีสันติสุขหรือประโยชน์สุขนะครับให้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องยากแล้วถามว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนที่มีความคิดอคติหรือมีความคิดที่แปลกแยกแตกต่างออกไปจากคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นตัวการในการที่จะทำลายความสงบสุขหรือทำลายประโยชน์สุขของส่วนรวมก็ตามเนี่ยนะครับถ้าหากว่าส่วนรวมนั้นไม่สามารถบรรลุซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันได้เนี่ยขณะที่ใครบางคนก็พยายามที่จะทำตัวให้เป็นปัญหากับคนส่วนรวมกับคนส่วนใหญ่ซึ่งตัวเองแท้แล้วก็เป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งอยู่ในส่วนรวมนั้นเนี่ยถ้าคิดกันจริงๆแล้วตนเองที่เป็นคนส่วนน้อยที่มีพฤติกรรมในทางที่จะสวนทางกับความเป็นจริงของคนอื่นๆในการอยู่ร่วมกันนะตัวเองก็ไม่สามารถที่จะพบกับประโยชน์สุขอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้เช่นเดียวกันตรงนี้คือสิ่งที่น่าคิดสำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมและต้องการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งจะต้องพึงสังวรและตระหนักเอาไว้เหมือนกันความหมายที่ผมกล่าวมาทั้งหมดในวันนี้ตั้งแต่ต้นนะครับอารัมภบทอย่างนี้เพื่อต้องการจะชี้ชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมนั้นเราจะไม่แคร์ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยนะเราไม่แคร์ไม่ได้คำว่าไม่แคร์ไม่ได้ในลักษณะของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมทั่วๆไปแม้กระทั่งในสังคมไทยของเราเองในบางหย่อมในบางหมู่เหล่าก็อาจจะมีเช่นนี้นั่นก็คือหลายคนทีเดียวมีความมุ่งมาดปรารถนาในการที่จะแสวงหาประโยชน์สุข
ให้กับตนเองและพวกตนที่เป็นกลุ่มคนส่วนน้อยในขณะที่ตัวเองก็เป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของคนส่วนใหญ่ที่หลอมรวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะแทนที่ว่าเราจะสร้างความเป็นเอกภาพคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือความเป็นพวกเดียวกันเราไม่สร้างตรงนั้นแต่เราไปสร้างกลุ่มย่อยซ้อนความมีเอกภาพในกลุ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะรักษาและสรรสร้างเอกภาพในกลุ่มย่อยหรือในกลุ่มชนส่วนน้อยของตนเองที่แฝงอยู่ในกลุ่มคนส่วนใหญ่อย่างนี้ครับมันก็จะทำให้ความมีสันติสุขหรือประโยชน์สุขที่เราเรียกว่าความสำเร็จอันสูงส่งที่กลุ่มก้อนใหญ่ๆหรือสถาบันนั้นสังคมนั้นต้องการมันก็จะทำให้ผิดพลาดไปมันก็จะทำให้ยิ่งยุ่งยากขึ้นนะคือยากเข้าไปอีกในการที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่ส่วนรวมต้องการได้มันก็จะกลายเป็นว่าเป็นความสำเร็จของคนส่วนน้อยไปตรงนี้ครับคือสิ่งที่ไม่ว่าสังคมไหนประเทศไหนสถาบันไหนองค์กรไหนหรือครอบครัวไหนก็ตามถ้าสมาชิกในสังคมบางคนเนี่ยทำตัวแตกแถวออกไปอย่างนี้มีเป้าหมายส่วนตัวแทรกซ้อนเข้ามาอย่างนี้นั่นก็เท่ากับว่ามันเป็นการบ่อนทำลายความสุขความสำเร็จที่เรียกว่าความมีสันติสุขของส่วนรวมไปอย่างน่าเสียดายและตัวเองถึงแม้จะมีดูเหมือนจะมีนะฮะดูเหมือนว่าจะมีความสำเร็จคือมีสันติสุขในกลุ่มตัวหรือพวกตัวแต่นั่นก็ไม่ใช่ความมีสันติสุขหรือการมีประโยชน์สุขที่ยั่งยืนถาวรได้เพราะว่าคนเรานั้นนะครับจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้คำว่าคนเรานั้นจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ก็หมายความว่าถ้าเราต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งปวงบนโลกใบนี้ไม่ว่าอยู่ในหลืบไหนสังคมไหนบนโลกใบนี้ก็ตามนะครับเราจะแสวงหาความสุขและสร้างสรรค์ความสุขให้กับตัวเราเองหรือพวกตัวโดยไม่แคร์ว่าคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างหรือคนอื่นที่อยู่ในสังคมของตนเองเขาจะมีความทุกข์ความสุขหรือเปล่าเราไม่ทราบถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถจะตอบตัวเราเองได้เลยว่าหน่อยอีกไม่นานแล้วครับไอ้สิ่งแวดล้อมของเราเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขายังมีทุกข์อยู่เขาก็คงจะต้องเป็นเงื่อนไขหรือเป็นที่มาของความทุกข์ของตัวเราเองที่เป็นคนส่วนน้อยที่พบสุขอยู่วันนี้แต่เพียงลำพังนะได้อย่างแน่นอนเช่นถ้าตัวเราเองทำรวยอยู่คนเดียวขณะที่คนส่วนใหญ่นะครับที่อยู่แวดล้อมตัวเราเนี่ยยากจนอดอยากหิวโหยอย่างนี้ครับถ้าเราเป็นคนรวยเป็นข้าบดีหรือเป็นคนรวยอยู่คนเดียวในสังคมแล้วรอบบ้านของเราเป็นแต่บ้านของคนยากคนจนทั้งนั้นเลยนะครับถามว่าเราจะมีความสุขอยู่กับความร่ำรวยกับคฤหาสน์หลังใหญ่ของเราอย่างแท้จริงได้ไหมไอ้คนจนๆที่มันอยู่รอบๆ บ้านเราเนี่ยมันคงทนไม่ได้นะครับที่จะเห็นเราเนี่ยมีความสุขมีความสำเร็จกินดีอยู่ดีอยู่แต่เพียงลำพังอยู่คนเดียวขณะที่พวกเขาอดอยากไม่มีจะกินเขาก็ต้องมาขอเรากินถ้าการขอนั้นเป็นการขอดีๆนะครับนะขอไม่มากเราก็คงจะแบ่งปันให้ได้แต่ถ้าคนส่วนใหญ่มันเป็นจำนวนเยอะครับแต่เราคนเดียวรวยอยู่เนี่ยถ้าต่างคนต่างมาขอจากเราสักคนเดียวขอเราเสียหมดถามว่าเราจะมีแก่จิตแก่ใจหรือจะมีปัญญาแบ่งปันให้เขาได้ไหมย่อมแบ่งปันให้เขาได้ไม่เพียงพออย่างแน่นอนนอกจากนั้นเมื่อเขาขอดีๆจากเราแล้วได้แบ่งปันไปจากเราอย่างไม่เพียงพอขณะที่เขาไม่พอคือไม่พอกินไม่พออยู่เนี่ยนะครับและเขาก็ยังช่วยตัวเองให้มีความสุขเหมือนเรายังไม่ได้การเบียดเบียนเราก็ย่อมจะต้องเกิดขึ้นการเบียดเบียนเราก็อาจจะมีหลายวิธีครับอย่างเช่นการลักขโมยการจี้ปล้นทำร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้ตัวเราเองที่ดูเหมือนว่าจะมีความสุขมีความสำเร็จมีความร่ำรวยเนี่ยจะต้องเกิดทุกข์ขึ้นมาละต้องคอยระวังระวัยสมบัติของตัวเองไม่ให้ไอ้คนรอบบ้านที่มันยากจนนั่นนะเข้ามายุ่มย่ามมาลักขโมยในตอนที่เราเผลอหรือจะมาจี้ปล้นใช้อำนาจเหนือเราเพื่อจะเอาของเราไปนะครับตามความเป็นไปได้ในสังคมที่มันพึงจะมีถามว่าถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่ร่ำรวยนะและมีคนจนอยู่โดยรอบแบบนี้ครับเขาไม่มีความสุขขณะที่เราสุขอยู่คนเดียวมันก็จะทำให้เรามีความสุขลดน้อยลงไปทันทีเพราะต้องคอยหวาดคอยระแวงคอยระวังสมบัติตนเองระวังชีวิตตนเองถูกไหมล่ะครับเ
ตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นคำว่าไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ก็คือหาความสุขใส่ตัวเองไม่ได้ขณะที่ปล่อยให้คนอื่นก็เดือดร้อนมีความทุกข์นะฮะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมตรงเนี้ยนะครับการแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นในฐานะที่เราอยู่ร่วมกันตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องแลกกันด้วยจิตใจที่สูงส่งพอสมควรนะครับมันโบราณจึงกล่าวว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมคำว่าเป็นสัตว์สังคมแปลว่าเราจะต้องสร้างสังคมร่วมกันกับคนอื่น เราจะอยู่ตัวคนเดียวโดยไม่ใส่ใจไม่แยแสความสุขความทุกข์ของคนอื่นนะคงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ครับมันคำสอนที่บอกว่ามนุษย์เราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ก็แปลว่าเราจะมีความสุขอย่างยั่งยืนถาวรไม่ได้เลยถ้าหากว่าคนอื่นที่อยู่รอบๆข้างเรามันยังมีความทุกข์อยู่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าถ้าคนอื่นเขามีหัวใจที่แปดเปื้อนไปด้วยความทุกข์ความเศร้าความโศกทั้งหลายพวกเขาจะยิ้มออกไหมฮะยิ้มไม่ออกถูกต้องไหมครับแต่ขณะที่ตัวเราเนี่ยมีความสุขอิ่มเอิบลิงโลดใจนะครับเนี่ยเรายิ้มอย่างมีความสุขได้กับตัวเราเองได้แต่พอเราไปเจอหน้าคนที่เขาอมทุกข์อมโรคอมโศกอมเศร้าเนี่ยเขายิ้มให้กับเราไม่ได้ถามจริงๆครับเวลาเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้กับเราไม่ได้เราจะยิ้มต่อจะยิ้มให้เขาต่อไปไหวไหมก็คงไม่ได้ธรรมชาติสอนมนุษย์เราว่าถ้าเขาเคลี้ยงยิ้มมาให้เราเราจะต้องสามารถยิ้มรับตอบเขาได้แต่ถ้าหากว่าเราไปยิ้มให้เขาขณะที่หัวใจเราเบิกบานเนี่ยนะครับแต่พวกเขาเนี่ยมีจิตใจที่สมสารเศร้าหมองบางทีร้องไห้อยู่ในอกเนี่ยเขาก็ยิ้มรับให้กับเราไม่ได้อย่างนี้ครับความหมายก็คือไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมจึงเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ก็คือว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยก็ได้เชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและในจิตใจของผู้อื่นกันมาโดยตลอดเพื่ออะไรครับเพราะว่าสังคมที่จะมีความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้นั้นทุกคนนะครับจะต้องมีคำตอบเดียวคือสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันสร้างสันติสุขในการทำงานร่วมกันสร้างสันติสุขในการที่จะเป็นคู่ผัวตัวเมียหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันให้ได้นั่นคือหลักการนะครับทีนี้เราถามกันต่อไปว่าจากที่คุยกันมาหลายตอนแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งในจิตใจของเราและในจิตใจของเขาคนอื่นนั้นเนี่ยถามว่าเราจะสร้างได้อย่างไรครับความรักนั่นเองครับที่เราคุยกันมาตลอด เราคุยกันว่าความรักจะสามารถช่วยเหนี่ยวรั้งหรือสร้างองค์กรสร้างสังคมสร้างทีมหรือสร้างครอบครัวระหว่างเรากับมนุษย์คนอื่นๆได้อย่างสบายๆก็ไม่รู้จะให้เรียกว่าอะไรนะครับถ้าไม่เรียกว่าความรักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมของมนุษย์นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ความรักเป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นความรักในลักษณะใดก็ตามที่ผมเคยกล่าวมาไว้ในรายการนี้ทั้งหมดนะหลายต่อหลายตอนที่ผ่านมาแล้วเราก็เคยถามมาหลายครั้งแล้วว่าท่านผู้ฟังสามารถจะรักได้ให้เป็นหรือเปล่านะเป็นคนดีแต่ให้หรือท่านผู้ฟังเป็นคนได้แต่เอากันแน่ถ้าหากว่าเราเป็นคนดีแต่ให้ไม่ใช่เป็นคนที่ได้แต่เอาเนี่ยเท่ากับว่านั่นละเราเป็นคนหนึ่งละที่สามารถช่วยสร้างสังคมนี้ให้มีสันติสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างสบายๆเพราะเราบอกแล้วว่าสันติสุขนั้นก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นจึงจะพบกับคำว่าสันติสุขนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทีนี้คำว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหมายของมนุษย์เราก็ยังต้องตีความกันอีกนะครับการเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์เนี่ยเนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมีความเป็นคนสองมิติอยู่ในตัวตนของกันและกันทั้งสิ้นครับคำว่ามนุษย์เป็นคนสองมิติอยู่ในตนเองขออนุญาตขยายความอีกสักครั้งสำหรับท่านที่เพิ่งมาฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานะครับว่ามนุษย์เป็นคนสองมิติอย่างไรคำว่าสองมิติก็แปลว่าสองภาคในตัวเองนั่นเองครับคำว่าสองภาคหรือสองมิติในที่นี้ก็หมายถึงมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะมีภาคแรกก็คือจิตใจกับกายสังขารที่ผมรวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนั่นเอง
คำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือกายสังขารที่มีจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนความมีชีวิตก็คือการเคลื่อนไหวได้การมีแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่เป็นตัวตนของความเป็นมนุษย์โลกเสรีนี้ในการเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายเท่าแก่อะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าในภาคของกายภาพหรือในภาคของกายสังขารกับอีกมิติหนึ่งหรือภาคที่สองอันนี้เป็นภาคที่สำคัญซึ่งสองตาเปล่าของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นไม่อาจจะมองเห็นได้นั่นก็คือภาคของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานที่เร้นลึกอยู่ในกายสังขารของมนุษย์แต่ละคนอีกทีนึงถ้าพูดกันเป็นภาษาที่เราคุ้นชินกันก็บอกว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นก็คือมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นตัวตนแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในถ้ามนุษย์แต่ละคนไม่มีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในความมีชีวิตของมนุษย์คนนั้นก็ไม่สามารถจะรักษาเอาไว้ได้หรือจะดำรงอยู่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าความเป็นคนสองมิติตรงนี้เราจึงอยากจะพูดว่าเป็นมิติของกายสังขารกับมิติของจิตวิญญาณนั่นเองโดยกายสังขารของเราก็จะต้องมีจิตใจหรือจิตปัจจุบันเป็นตัวกลางของการสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมหรืออาการแสดงออกเป็นอาการกระทำใดๆก็ตามนะและในขณะเดียวกันเราก็จะต้องสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของเราให้ได้เพื่อการแสดงออกและการกระทำในอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่มิติทางกายสังขารที่เราสามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้แต่ว่ามันจะเป็นการขับเคลื่อนพฤติกรรมเป็นการแสดงออกและเป็นการกระทำในมิติทางพลังงานเนาะซึ่งสองตาเปล่าของมนุษย์เราถูกปกปิดมิติไว้ไม่ให้มองเห็นได้แต่คำว่ามองไม่ให้มองเห็นได้ไม่ได้หมายความว่าอาการทางจิตใจของเราหรือจิตวิญญาณของเราเมื่อสั่นสะเทือนเคลื่อนไหนแล้วมันจะไม่มีผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนมันจะไม่เกิดการกระทำหรือเกิดอาการทางจิตใดๆขึ้นมานั่นไม่ใช่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับและพฤติกรรมทางจิตของมนุษย์เราเมื่อสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นเป็นรักโลภโกรธหลงต่อผู้ใดต่อสิ่งใดอาการทางจิตหรือพฤติกรรมทางจิตที่เป็นมายาในมิติของจิตเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นมนุษย์ทั่วไปนะครับที่ใช้สองตาเนื้อหรืออายตนะหยาบๆภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะถูกปิดมิติเอาไว้เท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับเมื่อเราพูดกันว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิตินั่นก็แปลว่าพฤติกรรมใดๆก็ตามที่จะนำพวกเราไปสู่การเป็น1เดียวกันนั้นมันจึงมี2มิติคือ2ภาคและหน้าที่ของมนุษย์เรานั้นจะต้องทำให้มันสมดุลแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าต้องทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใน2ภาคหรือใน2มิตินี้ที่สมดุลกันด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้ตรงนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายอาจจะต้องใช้จินตนาการฟังที่ผมกล่าวถึงควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านใช้มิติทางกายสังขารคือใช้ตาหูจมูกลิ้นหรือกายนะสัมผัสเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถรับรู้ในสิ่งที่ผมจะกล่าวถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นจริงๆในมิติทางจิตของท่านได้จึงต้องใช้จินตนาการเอานะครับก็อยากจะเรียกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับในสังคมมนุษย์เราจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันทั้งกายสังขารและทางจิตวิญญาณนั่นเองโดยความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันทางกายสังขารก็คือจะต้องมีจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเนี่ยนะครับรู้เห็นเป็นใจในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยก็อย่างที่เราเรียกว่ารักนั่นแหละครับและในขณะเดียวกันจิตวิญญาณของเราก็จะต้องสั่นสะเทือนไปในทางที่เรียกว่าความรักเหมือนกันเพื่อที่จะอะไรล่ะครับเพื่อที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตวิญญาณด้วยนี่คือ2ภาคหรือ2มิติที่มันจะเกิดขึ้นให้สมดุลกันแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่บนโลกใบนี้ในทุกเสี้ยวของสังคมการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันบนโลกมนุษย์หรือในสังคมนี้ก็ตามส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะมองข้ามมิติทางจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจที่แท้จริงกันไปแต่จะไปมองแค่จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันกับเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เรียกว่ากายสังขารเท่านั้นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเช่น สมมติว่าท่านผู้ฟังเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตาม
ไปมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามในการที่จะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันหรือจะเป็นกิ๊กเป็นแฟนกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่ามีความชื่นชมในความหล่อความสวยความรวยความเท่ของกันและกันนะคือชอบว่างั้นเถอะนะแต่ว่าไม่ได้รักนะในความหมายตรงนี้นะไปชอบแหมก็พึงอกพึงใจกันก็เลยคบกันไปแล้วก็กลายมาเป็นคู่ตุนางานกันแล้วก็มีอะไรอะไรทางกายที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มาสร้างครอบครัวด้วยกันท่านผู้ฟังครับความหมายตรงนี้หมายความว่าคนสองคนเนี่ยที่จะมาครองรักกันเนี่ยจะมาสร้างสังคมเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นไปตามแบบที่ผมว่าเนี่ยแปลว่าได้ใช้แค่จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่มองเห็นความสวยความรวยเนื้อความหล่อความเก๋ความเท่ของกันและกันเท่านั้นและเอาตรงนั้นเนี่ยมาสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวกันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนสองคนนั้นเขาสามัคคีที่จะมาเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเอาประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากกันและกันมาเป็นตัวตั้งเช่นถ้าฉันสวยนะเธอมองเห็นความสวยเธอก็อยากจะเป็นแฟนอยากจะเป็นกิ๊กอยากมาเป็นสามีฉันแต่ขณะเดียวกันเธอหล่อเธอรวยเหมือนกันฉันเองก็เลยชอบใจเธอเพราะว่าฉันพอใจในความหล่อในความรวยของเธอตรงนี้ไม่ใช่ความรักถูกต้องไหมครับแต่มันเป็นความพึงพอใจหรือมันเป็นความชอบมันเป็นเรื่องของจิตอยากนั้นการเป็นหนึ่งเดียวกลมกันของคนสองคนนี้ระหว่างฉันกับเธอเนี่ยนะมันจึงเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันแค่เพียงมิติทางกายสังขารเท่านั้นแต่ว่ามิติของจิตวิญญาณคือมิติของจิตใจที่จะรักกันเพื่อจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเหตุผลที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือฉันรักเธอเพราะเธอเป็นคนดีเนี่ยเธอมีคุณสมบัติของการเป็นคนดีฉันรักเธอมากๆในความเป็นคนจิตใจที่ดีงามในความเป็นผู้ที่สูงส่งอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารักด้วยจิตใจท่านผู้พุทธธรรมจิรักครับมันถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมเพียงแค่ใช้หลักการอย่างนี้เห็นทีจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะเป็นไปได้จะต้องเป็นเช่นไรตอนต่อไปเราจะมาเล่าสู่กันฟังดีไหมครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องของการสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยชี้จุดกว้างๆให้พวกเราได้คิดร่วมกันว่าถ้าเราจะสร้างสังคมขึ้นมาร่วมกันนั้นไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กที่เรียกว่าสถาบันครอบครัวหรือจะเป็นสังคมใหญ่ในขนาดประเทศชาติก็ตามเนี่ยนะครับทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับจะต้องแคร์ถึงเป้าหมายหลักของกลุ่มหรือของสังคมของตนเองว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าตัวเราเองซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนั้นไม่ให้ความร่วมมือคำว่าไม่ให้ความร่วมมือก็แปลว่าไม่ได้แคร์หรือเดี๋ยวแลว่าจะมีส่วนที่จะร่วมสร้างประโยชน์สุขหรือสันติสุขให้เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นหรือกับสังคมนั้นโดยหันมาแสวงหาหรือเหลียวแลแต่ที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองกับพวกตัวแล้วผมก็ได้กล่าวว่าถ้าทำแบบนี้มันเป็นการกระทำในลักษณะที่เรียกว่าอยากจะไปสวรรค์คนเดียวนะครับแล้วก็เมื่อไปสวรรค์คนเดียวแบบนี้มันไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ก็เลยยกตัวอย่างว่าถ้าเรามีบ้านหลังงามอระอารามอยู่หลังนึงแล้วก็มีผู้คนคนอื่นๆที่เขามาอยู่รอบบ้านเราแต่เต็มไปด้วยคนยากคนจนไม่มีจะกินนะย่ำแย่มากๆแต่เรารวยอยู่คนเดียวเนี่ยถามว่าเราจะอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากของคนจนๆเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างไรเนี่ยเขาก็ต้องมาเบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนด้วยการขอตรงๆเอาจากเราเขาก็ต้องสรรหาวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อที่จะมาแบ่งปันเอาความร่ำรวยคือความสุขความสะดวกความสบายความอิ่มหมีพีมันทั้งหมดทั้งหลายที่เรามีอยู่คนเดียวบ้านเดียวพวกเดียวเนี่ยนะไปจากเราด้วยแล้วในที่สุดเราก็พลอยไม่มีความสุขตามเข้าไปด้วยเหมือนกันซึ่งผมก็ยกตัวอย่างว่าในทีมงานเดียวกันหรือในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าคนในครอบครัวหรือคนในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์มีแต่เรื่องเศร้ามันจะมีตัวเราอยู่คนเดียวนั่งหัวเราะหรือนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างมีความสุขเนี่ยท่านว่ามันจะเป็นไปได้ไหมตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ อยากจะ อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามันเป็นสิ่งที่ยากจะเข้าใจนะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากเลยที่จะทำให้คนอื่นๆรวมทั้งตัวเราเองนั้นยิ้มชื่นต่อกันได้คือพอมองหน้าเขาแล้วเขายิ้มไม่ออกเนี่ยเราเองถึงแม้อยากจะยิ้มนั้นเราก็ยิ้มไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่มีใครยั่วยิ้มอะไรทำนองนั้นนะครับก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขอยู่คนเดียวเนี่ยเราเป็นไปไม่ได้แน่แต่ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราจะต้องรู้จักแบ่งปันความสุขหรือหยิบยื่นความสุขให้กับคนอื่นเขาด้วยนั่นคือเรื่องที่เราคุยกันมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์ในมงคลธรรมในวันนี้เราก็จะมาต่อยอดที่กล่าวไว้เมื่อวานนี้กันอีกหน่อยหนึ่งว่าถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยในตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ว่าเราเป็นคนสองมิติคือสองภาคในตนเองภาคแรกก็คือกายสังขารที่มีจิตใจหรือจิตปัจจุบันเป็นตัวกลางในการสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆแสดงออกเป็นอาการอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เรายังมีภาคที่สองซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในกายของเรานั่นคือภาคของจิตวิญญาณอันเป็นมิติทางพลังงานซึ่งสองตาเปล่าของเรามองไม่เห็นเวลาเรามีจิตใจของเราที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอย่างไรจิตวิญญาณของเราก็พร้อมจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมหรืออาการกระทำในมิติทางพลังงานเกิดขึ้นด้วยควบคู่กันไปซึ่งถ้าท่านอ่านหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์ท่านจะได้พบคำคำหนึ่งที่ผมบันทึกไว้ในเกือบทุกเล่มของหนังสือก็คือผมใช้คำว่ามิติคู่ขนานคำว่ามิติคู่ขนานในที่นี้ของผมหมายถึงการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อเกิดการแสดงออกหรือการกระทำใดๆในสองมิติไปพร้อมๆกันนั่นหมายความว่าเวลาท่านแสดงออกทางกายสังขารอย่างไรอย่างเช่นที่ผมชอบยกตัวอย่างเสมอคือตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แย่ๆเนี่ยนะครับขณะที่ท่านแสดงพฤติกรรมทางกายออกไปอย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องทราบและรับรู้ไว้ด้วยว่าพฤติกรรมทางจิตใจหรือจิตวิญญาณของท่านก็เกิดขึ้นเป็นอาการกระทำระหว่างจิตของท่านกับจิตของเจ๊กหรือหมาตัวนั้นที่เรากล่าวถึงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำไปพร้อมๆกันเพียงแต่ว่ามิติของจิตใจนั้นเรามองไม่เห็นเท่านั้นเอง
นะตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับท่านมันเพียงแค่เราคิดชั่วกับเขาคิดจะทำร้ายเขาขณะที่กายของเรายังไม่ได้ทำร้ายเขานะครับยังไม่ได้ตีหัวเขาเลยครับหรือยังไม่ได้ด่าเขาออกไปเพียงแต่ในจิตใจของเราเนี่ยคิดชั่วกับเขาคิดด่าเขาคิดร้ายต่อเขาล่วงเกินเขาจาบจ้วงเขาเนี่ยเราก็ได้กระทำผิดในทางจิตไปเรียบร้อยแล้วมันในทางศาสนาจึงสอนว่าไม่ให้ล่วงเกินผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกายกรรมก็คือการกระทำทางกายสังขารอะไรก็ตามวจีกรรมก็คือไม่ให้พูดจาไปทำร้ายไปล่วงเกินคนอื่นเขาและสุดท้ายก็จบที่มโนกรรมเห็นไหมฮะมโนกรรมแปลว่าอะไรก็แปลว่าการกระทำทางจิตใจต่างๆนั่นเองครับถ้าเป็นการกระทำทางด้านบวกก็คือคิดดีต่อเขามีอารมณ์รู้สึกที่ดีต่อเขาแต่ถ้าเป็นการคิดชั่วต่อเขาเนี่ยก็เป็นมโนกรรมในทางด้านลบกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางด้านลบก็เป็นการผิดบาปที่เรากระทำต่อเขาไม่ต่างจากการที่เราใช้มือใช้เท้าไปตีไปเตะเขานั่นเองหรือใช้ปากไปด่าว่าให้เขาได้ยินนั่นเองเพียงแต่ว่ามโนกรรมเนี่ยเป็นการกระทำที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเพราะเขามองไม่เห็นนะครับแต่จิตวิญญาณของเขาเนี่ยรับรู้ได้เลยว่าเราไปทำไม่ดีไม่งามกับเขาไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้คือสิ่งสำคัญครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตอธิบายให้ฟังซะว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆอย่าระวังแต่กายกับวาจาของเรานะฮะต้องระมัดระวังจิตใจของเราด้วยว่าอย่าไปสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบต่อคนอื่นขะเชียวเพราะนั่นเป็นการสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมกับการที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวใน2มิติเรายกตัวอย่างไปเหมือนกันว่าเราเป็นกิ๊กกันเป็นแฟนกันหรือแต่งงานกันก็ตามแต่ถ้าเราแต่งงานกันเป็นเพราะเราชอบที่ความสวยความรวยความหล่อของกันและกันนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการแต่งงานกันการอยู่กินกันเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างลงตัวใน2มิติที่แท้จริงเพราะว่าเราใช้เพียงแค่จิตหยาบเท่านั้นในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันมันถ้าเราใช้จิตหยาบในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราก็แสดงออกทางกายภาพก็คือจัดงานแต่งงานใหญ่โตเลี้ยงกันหรูหราเลยนะครับว่ากันอย่างนั้นมันก็จะเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในมิติทางกายสังขารเท่านั้นเพราะในมิติทางกายสังขารเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมิติที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนกันใน2มิติได้แต่อย่างใดเพราะบอกแล้วว่ากายสังขารแต่ยังละทิ้งมิติของจิตวิญญาณไปถ้าเราจะสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณด้วยนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าถึงซึ่งความงดงามในจิตใจของกันและกันเช่นมีคุณธรรมมีความดีงามมีความประทับใจกันในด้านนี้นั่นต่างหากครับจึงจะทำให้จิตวิญญาณของเราและเขาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะมันความรักนั้นจะมั่นคงสังเกตไหมครับถ้าเรารักกันแต่เปลือกนอกรักแต่ความสวยความรวยนะแล้วพอแต่งงานกันอยู่กินกันนานไหมครับไม่นานหรอกครับส่วนมากก็มักจะมีปัญหากันการมีความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ชั่วคราวนั้นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะฮะก็มักจะเกิดจากการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงแค่มิติเดียวคือมิติของกายสังขารเท่านั้นถ้ารักเขาเพราะความสวยพออยู่กันนานๆเข้าความสวยเริ่มจืดจางความรู้สึกที่เคยรักมันก็จะเริ่มร้างราท่านผู้ฟังครับถ้ารักจริงมันไม่มีคำว่าร้างรานะครับแต่ถ้ารักแล้วมีวันร้างราแสดงว่ารักไม่จริงถูกต้องไหมฮะหรือว่ารักไม่เป็นนั่นเองนี่คือสิ่งที่ยังไม่อยากจะก้าวลึกไปกว่านี้แต่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าการสร้างสันติสุขคือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันนั้นเนี่ยมันจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ใน2มิติมันไม่ใช่สร้างแค่มิติเดียวคือมิติของกายสังขารที่เราใช้ตาหูจมูกลิ้นหรือร่างกายสัมผัสกอดกันอย่างเงี้ยฟังคำพูดที่อ่อนหวานอ้อเซาะระรื่นหูทางหูอย่างเงี้ยหรือดูที่ความสวยความงามความมีจริตจักร้านที่มีเสน่ห์สดิดสดิ้งอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ถูกอกถูกใจนะหรือพูดจากันด้วยคำหวานพูดเพราะๆต่อกันอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ดูแค่ตรงนี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมจิรักครับนั้นถ้าเราจะสรุปเราก็คือจะสรุปได้ว่าการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์เรานะระหว่างท่านกับใครก็ตามเวลาสร้างแล้วเนี่ยมันจะมีให้เห็นอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันในทางกายภาพการเป็นหนึ่งเดียวกันในทางกายภาพนั้นภาษามนุษย์โลกเขาใช้คำว่ามีความสามัคคีกันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนนะครับความสามัคคีกันก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในมิติของกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมเท่านั้นโดยใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารที่จะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างลงตัวซึ่งตรงนี้ส่วนมากมันจะเป็นประเภทชั่วครั้งชั่วคราวมันจะไม่ค่อยยั่งยืนสักเท่าใดถ้าจะพูดกันให้ชัดเจนก็คือใช้ผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างฝ่ายต่างจะได้รับในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นในปัจจุบันใช้ความมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวตั้งนั่นเองถ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวตั้งการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันตรงนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติทางกายภาพหรือกายสังขารนั้นมันเริ่มต้นอย่างไรและมันเป็นเช่นไรทีนี้ถ้ามันเป็นแค่มิติเดียวที่เรียกว่าความสามัคคีความยั่งยืนและความมั่นคงมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้ในสังคมของมนุษย์เรานะครับที่เรียกว่าความยั่งยืนหรือความมั่นคงมันเกิดขึ้นไม่ได้ในการเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเหตุแห่งความสามัคคีโดยมีผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างฝ่ายพึงจะได้รับจากกันเป็นตัวตั้งมันเป็นเช่นไรล่ะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็จะได้ยินคำว่าแตกความสามัคคีกันอยู่เสมอนั่นแสดงว่าความสามัคคีกันนั้นไม่ใช่เรื่องจีรังยั่งยืนแต่อย่างใดเลยนะครับถ้ามนุษย์เราสามัคคีกันแล้วมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันนั้นมันจะสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในบทบาทของความสามัคคีได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองเหตุผลที่มันเป็นได้ชั่วคราวเป็นเพราะว่าทุกคนทุกฝ่ายที่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นไปเอาบางสิ่งที่มันไม่มั่นคงมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันไว้ครับพูดง่ายๆก็คือแต่ละคนเนี่ยก็เอาใจไปยึดไว้ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันสิ่งนั้นภาษามนุษย์เรียกว่าผลประโยชน์ครับต่างคนต่างเอาใจไปยึดไว้ที่ผลประโยชน์หรือถ้าพูดให้มันชัดเจนเป็นภาษาวิชาการก็แปลว่าเอาผลประโยชน์เป็นศูนย์กลางเอาผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างฝ่ายต่างจะได้รับนั้นเป็นศูนย์กลางที่จะยึดมั่นจิตใจของกันและกันเอาไว้มันก็เหมือนกับไม้หลักปักเลนหรือไม้หลักปักที่ขี้ควายนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับเลนหรือขี้ควายเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเอาไม้หลักไปปักเนี่ยมันมั่นคงไหมครับมันไม่มั่นคงนะครับเลนหรือโคลนหรือขี้ควายก็ตามเวลาปักแล้วเนี่ยเวลาเราไปยึดหลักนั้นเนี่ยเอาเรือไปผูกกับหลักนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่มีวันที่จะมั่นคงได้คำว่าไม่มั่นคงแปลว่ามันจะโยกมันจะคลอนได้อยู่ตลอดเวลานั่นเองถูกต้องไหมล่ะครับเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ทำไมเราจึงบอกว่ามันเหมือนกับเลนหรือขี้ควายที่มันจะไม่มีวันมั่นคงถ้าเอาหลักไปปักคำว่าหลักก็คือความเป็นหนึ่งเดียวที่มั่นคงนั่นเองนะครับมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะผลประโยชน์ตรงนั้นที่แต่ละคนเอาจิตไปยึดไปเหนี่ยวไปรั้งกันไว้เนี่ยนะครับมันมีวันหมดไหมครับผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างเอามาเป็นตัวตั้งเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในรูปของความสามัคคีนั่นนะครับมันมีปัญหาหลายเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์กันนะครับเช่นผลประโยชน์ที่จะมาแบ่งปันกันนะอย่างนานเท่านานมันก็ไม่มีวันจะเป็นไปได้ไม่มีที่ใดนะครับที่จะมีผลประโยชน์ที่จะให้ทุกคนสามารถจะเอาจิตใจไปยึดเหนี่ยวนะแล้วก็สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันดูดช่วยกันแทะช่วยกันทึงช่วยกันรับอะไรเงี้ยนะช่วยกันรินนะเพื่อจะให้ได้มานะสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันหมดจริงไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่างกรณีลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยของชาวไร่ชาวนาทั้งหลายมันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าที่เขาบอกว่าลงแขกเกี่ยวข้าวก็แปลว่าแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อมาช่วยกันทำงานอย่างหนึ่งให้สำเร็จคือเกี่ยวข้าวในนาแปลงหนึ่งถูกต้องไหมล่ะครับถ้าหากว่ามาลงแขกเกี่ยวข้าวถ้าช่วยกันเกี่ยวข้าวในนานี้เมื่อใดที่ข้าวในนายังเกี่ยวไม่เสร็จหรือเกี่ยวไม่หมดทุกคนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ยังจะไม่แตกแยกคือไม่แยกย้ายสลายกลุ่มกันออกไปทุกคนก็ยังร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการที่จะเกี่ยวข้าวเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายคือต้องเกี่ยวข้าวให้ได้แล้วก็จะเอาข้าวส่วนหนึ่งเนี่ยมาแบ่งปันกันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันถูกต้องไหมฮะแต่พอเราเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วผลประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้มันก็ไม่มีเหลือแล้วนะต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปบ้านใครบ้านท่านถูกไหมล่ะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันแบบชั่วคราว
นะหรือ temporary นะเป็นการเป็นหนึ่งเดียวกันแบบชั่วคราวแบบเนี้ยมันมีผลประโยชน์มาเป็นศูนย์กลางก็คือเป็นเซ็นเตอร์ถ้าไม่มีผลประโยชน์ที่จะได้รับนะการลงแขกร่วมกันก็ไม่รู้จะมาร่วมกันทำอะไรใช่ไหมเพราะไม่มีงานอะไรให้ทำไม่มีภารกิจอะไรจะให้ทำแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะมาแบ่งปันกันได้อันนี้พูดในลักษณะของความหมายในเชิงวิชาการใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างความสามัคคีกันเราจึงใช้คำว่าเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบชั่วคราวแต่ในความหมายของผู้ประพฤติธรรมที่เรากำลังกล่าวถึงกันอยู่ในขณะนี้เรากำลังหมายถึงว่าการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมเราในประเทศเราหรือในประชาคมโลกนี้ก็ตามเราจะต้องมองให้ลึกซึ้งถึงมิติของจิตวิญญาณด้วยไม่ใช่มองกันแค่มิติทางกายสังขารคือมิติของเครื่องยนต์แห่งกรรมเอาสุขเอาสะดวกเอาสบายมาแบ่งปันกันพอหมดสุขหมดสะดวกหมดสบายที่จะมาแบ่งปันให้กันฉันก็ไปแสวงหาใหม่ไปตั้งวงใหม่ไปตั้งความสามัคคีกันในกลุ่มใหม่ต่อไปแล้วก็แยกย้ายกันแตกกระฉานสั้นเซนไปอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าสังคมมนุษย์และก็ไม่ใช่สิ่งที่จิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันแต่ละคนอย่างเราท่านๆเนี่ยมีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดหรือมีความต้องการจะให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะความเป็นสัตว์สังคมนี่หมายถึงว่ามันต้องเป็นสังคมเดียวกันอย่างยั่งยืนตลอดไปไม่ใช่เป็นสังคมเดียวกันได้ก็ต้องเมื่อมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเห็นประโยชน์สุขร่วมกันเมื่อหมดประโยชน์เมื่อหมดสุขแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากนั้นข้อเสียนะครับข้อเสียของการใช้ผลประโยชน์ที่พึงจะได้ของกันและกันมาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันยังมีข้อเสียอีกนะไม่ใช่ว่ามาอยู่ร่วมกันจนแบ่งปันผลประโยชน์กันหมดแล้วเนี่ยก็แยกย้ายกันแตกความสามัคคีกันคือแยกย้ายกันออกไปไม่เป็นหนึ่งเดียวกันอีกไม่สามารถรวมกันได้อีกบางทีผลประโยชน์นั้นยังมีครับแต่ก็ยังมีการแตกแยกคือปลีกออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าแตกความสามัคคีนั่นเองในกรณีที่ผลประโยชน์ที่ได้รับสำหรับบางคนไม่เป็นธรรมบางคนที่มาอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นพอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าไม่มีการต่อสู้ไม่มีการต่อต้านกันขึ้นก็อาจจะมีการหลีกเลี่ยงที่จะเป็นพวกเดียวกันซะละก็คือขอลาออกจากความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมนั้นไปความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมนั้นก็แตกแยกก็ร่อยหรอถูกไหมครับก็ความสำเร็จในการเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่มีอีกความมีสันติสุขที่สมบูรณ์ก็หายไปไม่ได้เป็นไปอย่างที่วาดหวังเอาไว้อย่างนี้ก็เหมือนกันครับหรือที่ลึกและก็รุนแรงไปกว่านั้นก็คือบางครั้งเมื่อผลประโยชน์นะไม่เพียงพอหรือไม่เป็นธรรมแล้วนะก็มีการแบ่งปันกันด้วยการเบียดเบียนกันมีความเป็นธรรมแต่มีการเบียดเบียนมีการเอาเปรียบกันเลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมความสามัคคีกันก็แตกแยกนะความสามัคคีกันก็แตกแยกความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ล่มสลายไปอีกตรงนี้ก็คือปัญหาในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้จึงขยายความต่อไปว่าถ้าเป็นหนึ่งเดียวทางกายสังขารแล้วต้องเป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตใจด้วยหรือเอาเป็นในมิติของแก่นแท้ในจิตใจที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้เราเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้แล้วว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนั้นคือผู้ที่ขันอาสาเดินทางข้ามมิติเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราต้องการจะเข้าถึงหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราเราก็ทำให้สำเร็จในมิติของแก่นแท้สิครับคือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นในมิติของจิตวิญญาณเข้าไว้ส่วนในมิติของกายสังขารเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปตามการบงการของจิตวิญญาณของตัวเองในการจะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้เพื่อให้สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนเป็นความรักที่เกิดขึ้นในจิตใจแทนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างสบายๆนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นก็แปลว่าให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นถ้าต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมจริงๆและต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมจริงๆเราจะไม่ชิงเอาความสุขใส่ตัวหรือพวกตัวแต่ฝ่ายเดียวแต่เราจะร่วมกันให้ความสุขและแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมขององค์กรหรือของประเทศชาติด้วยกันโดยที่เราจะใช้จิตวิญญาณของเราเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อจะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ในอันที่จะสร้างสังคมเราหรือประเทศชาติของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้จงได้
โดยจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางจิตใจของเรานั้นมันจะต้องลึกไปถึงจิตวิญญาณและจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของจิตใจเราที่จะลึกไปถึงจิตวิญญาณของเราได้นั่นก็คือการสั่นสะเทือนเป็นความรักแบบต่างๆความรักเท่านั้นครับที่จะช่วยนะเหนี่ยวรั้งจิตใจและกายสังขารที่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เราด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างยั่งยืนตราบใดที่เรามีความรักแต่ที่ท่านผู้ฟังครับความรักที่เราจะต้องสอบผ่านให้ได้ในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้เกิดขึ้นในหมู่พวกเราเป็นความรักง่ายๆครับความรักง่ายๆที่ว่านี้ก็คือความพึงพอใจในการที่จะอยู่ร่วมกันนั่นเองครับความพึงพอใจที่จะอยู่ร่วมกันก็คือความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันตรงนี้ครับก็คือความรักเบื้องต้นที่ทุกคนจะต้องสอบผ่านให้ได้ถ้าแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของสังคมไหนองค์กรไหนก็ตามมีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกันมีความต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันมากเท่าไหร่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะมีสูงมากเลยจะมีสูงเกินคาดคิดนะครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันจึงไม่ได้เริ่มต้นที่ใจอยากหรือไม่อยากถูกต้องไหมครับไม่ใช่เริ่มต้นที่การมองว่ามีประโยชน์ต่อกันหรือไม่มีฉันจะเสียประโยชน์หรือฉันจะได้ประโยชน์ถ้าไปมองกันที่ตรงนั้นการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่เกิดขึ้นมันสิ่งสำคัญก็คือต้องมีความพึงพอใจที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันมีความพึงพอใจที่จะคบหาสมาคมกันและมีความพึงพอใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันให้ได้ซะก่อนตรงนี้ครับคือเคล็ดลับของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและถ้าผู้ฟังท่านผู้ฟังนะครับเริ่มต้นในการสร้างสังคมเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยใช้จิตใจที่มีความพึงพอใจที่จะอยู่ร่วมกันโดยไม่เอาผลประโยชน์ใดๆนั้นมาเป็นตัวตั้งแล้วเราจะไม่เรียกว่าสังคมที่เราสร้างขึ้นเป็นสังคมที่ได้จากความสามัคคีกันแต่จะเป็นสังคมที่ได้มาจากความสมานฉันท์กันต่างหากครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราได้หยิบยกเอาตัวอย่างของการชงกาแฟมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะเป็นตัวอย่างในการที่จะสามารถอธิบายคำว่าสันติสุขที่มันแตกต่างกับคำว่าความสามัคคีซึ่งทุกวันนี้ในสังคมของเรารู้สึกค่อนข้างจะสับสนกันอยู่นะให้ได้รู้คำว่าสันติสุขหรือความสงบสุขที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเดียวกันนะครับในการที่เราจะสร้างมันขึ้นมาให้เกิดขึ้นในสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวของท่านในสถาบันไหนๆจนแม้กระทั่งสังคมใหญ่ๆอย่างระดับชาติอย่างประเทศไทยของเราก็ตามเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าถ้าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั้นในสังคมของพวกเราทุกคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าสันติสุขจะเกิดได้เฉพาะเพียงแค่ผู้นำเป็นผู้ทำให้เกิดหรือไม่ใช่เฉพาะลูกน้องหรือผู้ตามหรือสมาชิกของสังคมนั้นเป็นผู้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นโดยที่ผู้นำของสังคมนั้นหรือหัวหน้าครอบครัวนั้นวางเฉยหรือเพิกเฉยต่อการที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทหน้าที่ที่จะสร้างสันติสุขหรือสร้างความสงบสุขหรือสร้างความสมานฉันท์แล้วแต่จะเรียกกันให้มันเกิดขึ้นในสังคมของตนเองท่านผู้ฟังครับเราจะย้อนกลับไปดูที่ถ้วยกาแฟกันสักนิดหนึ่งครับว่าถ้าเราจะสามารถดื่มกาแฟถ้วยหนึ่งได้นั้นเราจะต้องอาศัยอะไรบ้างครับอย่างแรกคือเราต้องอาศัยผงกาแฟอย่างที่สองคือผงครีมเทียมอย่างที่สามต้องอาศัยน้ำตาลก้อนและอย่างที่สี่คือต้องอาศัยน้ำที่ต้มเดือดร้อนๆ นะครับน้ำยิ่งร้อนยิ่งดีครับนะเพราะถ้าน้ำไม่ร้อนเนี่ยท่านผู้ฟังที่มีความคุ้นชินกับการชงกาแฟก็จะรู้ว่าส่วนผสมทั้ง3ส่วนที่เราจะชงกาแฟดื่มนะมันจะไม่ละลายนะครับหรือมันจะไม่เข้ากันเมื่อส่วนผสมทั้ง3สิ่งมันไม่ละลายหรือไม่เข้ากันกาแฟถ้วยนั้นก็ย่อมไม่อร่อยนะใช่ไหมถูกไหมครับเนี่ยและนอกจากนั้นเรายังต้องใช้ภาชนะที่สำคัญอยู่อีก2ชิ้นเป็นตัวช่วยด้วยนั่นคือต้องใช้ถ้วยกาแฟนะก็ต้องหาถ้วยกาแฟสวยๆหรือต้องสร้างถ้วยกาแฟงามๆเพื่อทำให้การดื่มกาแฟของเรานั้นมีความสุนทรีมากขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ต้องพิถีพิถันกับถ้วยกาแฟแล้วยังไม่พอก็ยังต้องพิถีพิถันกับช้อนสำหรับที่จะคนกาแฟนั้นอีกต่างหากด้วยนี่ก็คือเรื่องหลักๆที่เราได้เรียนรู้มาจากการชงกาแฟนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้มาว่าผงกาแฟครีมเทียมน้ำตาลก้อนและก็น้ำต้มเดือดร้อนๆเนี่ยทั้ง4อย่างเนี่ยที่เราจะเอามาใช้ในการชงเพื่อดื่มกันเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2สิ่งที่แตกต่างกันหรือมี2ด้านที่แตกต่างกันและมันไม่เหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือด้านแรกเรียกว่าคุณลักษณะใช่ไหมครับถ้าเป็นคุณลักษณะหมายถึงตัวตนรูปลักษณ์ภายนอกที่ท่านผู้ฟังเองสามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นมันได้นะเช่นกาแฟก็จะเป็นผงหยาบๆนะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลไหม้นี่คือคุณลักษณะที่สามารถดูด้วยตาหรือสัมผัสด้วยกายหยาบได้ถูกไหมครับหรือนอกจากนั้นถ้าเป็นครีมเทียมคุณลักษณะที่แตกต่างกันกับตัวอื่นนะส่วนผสมอื่นแต่เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวก็คือเป็นผงละเอียดมีสีขาวแน่ใช่ไหมครับหรืออย่างที่สามคือน้ำตาลก้อนน้ำตาลก้อนก็จะมีลักษณะเป็นก้อนทรงลูกบาศก์หรือทรงลูกเต๋าแนมีสีขาวนี่คือคุณลักษณะภายนอกในความหมายอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์เราแต่ละคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันประเทศชาติเดียวกันก็หมายถึงสูงต่ำดำขาวยาวสั้นอ้วนผอมนี่อย่างนี้นะหญิงหรือชายอะไรเงี้ยนะเป็นคุณลักษณะภายนอกที่สามารถบอกได้นอกจากนั้นในถ้วยกาแฟหรือมนุษย์ก็ตามก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างกันที่ไม่ใช่คุณลักษณะอย่างเดียวนั่นก็คือคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติที่ลึกเร้นอยู่ข้างในที่จะต้องอาศัยการทดสอบการตรวจสอบหรือการประเมินที่ลึกซึ้งกว่านั้นถ้าเป็นกาแฟก็หมายถึงรสขมหรือรสอะไรใช่ไหมใช่ไหม

เรารู้ว่ากาแฟมีรสขมเพราะเราต้องชิมมันใช่ไหมนะเนื่องจากว่าไอ้สิ่งนี้เราจะใช้อายตนะภายนอกของเราอย่างอื่นที่ไม่ใช่ลิ้นเนี่ยรับรสมันคงจะไม่ได้หรือแม้กระทั่งกลิ่นหอมของกาแฟนั่นก็ตามนะนี่ก็คือคุณสมบัติของกาแฟส่วนคุณสมบัติของครีมเทียมก็หมายถึงการมีรสมันๆเนี่ยมีกลิ่นหอมนิดๆนะส่วนคุณสมบัติของน้ำตาลก้อนก็คือมีสีขาวไม่ใช่สีขาวที่เราเห็นภายนอกนะครับแต่ว่ารสหวานน้ำตาลทุกก้อนนะฮะต้องมีรสหวานนั่นก็คือคุณสมบัติที่แฝงเร้นอยู่ข้างในเราจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามนุษย์เราแต่ละคนก็เหมือนกันนะนอกจากมีตัวตนรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็ยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันด้วยคุณสมบัติที่ลึกเร้นอยู่ข้างในอย่างเช่นความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันความเชื่อที่แตกต่างกันค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันถูกไหมฮะความรู้ความสามารถความชำนาญที่แตกต่างกันนั่นเป็นเรื่องลึกๆที่อยู่ภายในและรวมกระทั่งถึงนิสัยใจคอของแต่ละคนก็เป็นคุณสมบัติข้างในที่แตกต่างกันด้วยถูกต้องไหมล่ะครับเพราะถ้าหากว่าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เหมือนกับกาแฟถ้วยเดียวที่ต้องชงก่อนดื่มเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันต้องคนให้เข้ากันมนุษย์เราก็ต้องรู้จักคนกันเหมือนกันด้วยเหตุนี้เองนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เรียกว่าไม่น่าจะเรียกว่าบังเอิญนะครับที่เขาเรียกมนุษย์ว่าคนเพราะว่าหน้าที่หลักของมนุษย์เราแต่ละคนก็คือต้องช่วยกันคนตนเองให้เข้ากันกับผู้อื่นถามว่าคนอะไรครับก็คือคนไอสิ่งที่มันแตกต่างกันอยู่ในสองด้านคือคุณลักษณะและคุณสมบัติของกันและกันให้มันเข้ากันกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับถ้าไม่งั้นแล้วเราจะสร้างสังคมเดียวกันขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นมาร่วมกันไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะสร้างความสมานฉันท์ก็คือสร้างความพึงพอใจในการที่จะอยู่ร่วมกันให้เกิดขึ้นไม่ได้ตรงนี้คือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องผูกพันเชื่อมโยงเกี่ยวดองกันโดยตลอดนะครับท่านผู้ฟังครับนะมันไม่ต่างกันไม่ใช่ไม่ต่างมันไม่เหมือนกันกับการที่มนุษย์เราแต่ละคนนะครับเวลามาอยู่ร่วมกันอาศัยผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งไอ้ตรงนี้สร้างง่ายครับเอาผลประโยชน์มาล่อทุกอย่างก็จบเช่นถ้าบริษัทของท่านมีเงินเดือนมีสวัสดิการอะไรสูงมากนะฮะตรงนี้ก็คือตัวล่อใจให้ใครต่อใครมาสมัครกันแห่กันมาเพื่ออยากจะมาเป็นพนักงานบริษัทของท่านกันมากทีเดียวแล้วครับและเมื่อพวกเขามาอยู่กับท่านแล้วต่างคนต่างได้ผลประโยชน์คือรายได้อย่างพอๆกันพวกเขาก็จะไม่ทะเลาะกันนะครับจะไม่ทะเลาะกันไม่เบียดเบียนกันนะดูเหมือนจะสมานฉันท์สมาคีกันในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุขครับแต่ถ้าหากว่าเวลามาทำงานอยู่ด้วยกันแล้วบางคนมีความรู้สึกว่าเจ้านายให้เงินเดือนไม่เป็นธรรมให้ผลประโยชน์คนนั้นมากกว่าฉันให้ประโยชน์ฉันน้อยกว่าไอ้คนนั้นปัญหาก็จะเริ่มมีทันทีพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถแสดงความกลมกลืนกันคือเป็นหนึ่งเดียวกันให้ท่านเห็นได้เลยยิ่งมีปัญหามากการแตกแยกก็จะมีกันมากขึ้นตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าความมีน้ำใจในกันและกันที่พวกเขาจะหยิบยื่นให้แก่กันและกันมันก็จะกร่อยไปก็จะจืดจะจางไปจะหมดสิ้นไปนั่นเองเขาเรียกว่าจะแล้งน้ำใจต่อกันพอคนเรายิ่งแล้งน้ำใจต่อกันพอมาอยู่ด้วยกันมันก็จะยิ่งทะเลาะกันยิ่งมีปัญหากันก็ต่างคนต่างอยู่แยกจากกันออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เหมือนกับกาแฟที่อยู่ในถ้วยเดียวกันนะฮะกาแฟน้ำตาลก้อนแม้กระทั่งครีมเทียมถ้าหากว่าน้ำไม่ร้อนนะครับเวลาคนให้เข้ากันยังไงมันก็ลอยเป็นก้อนอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็ไม่น่าดื่มนะฮะนั่นแสดงว่าความแปลกแยกเกิดขึ้นละเพราะน้ำนั้นไม่ชักจะมีปัญหาละน้ำที่อยู่ในถ้วยกาแฟนั้นชักจะไม่มีประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในถ้วยกาแฟแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในสังคมมนุษย์เราก็ไม่ต่างจากกันแล้วครับถ้าหากว่าเห็นแต่ประโยชน์และมาอยู่ร่วมกันการสามารถจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็แค่ชั่วคราวเราก็เลยเรียกว่าความสามัคคีกันเท่านั้นนะครับนะทีนี้เรามาดูเรื่องถ้วยกาแฟเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราจะดื่มกาแฟน้ำในถ้วยกาแฟจะต้องเป็นตัวช่วยทำละลายเพื่อทำให้กาแฟครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลก้อนนะคลุกเคล้ากันอย่างกลมกลืนใช่ไหมฮะก็คือเราต้องคนมันมนุษย์เราถูกเรียกว่าคนก็แปลว่าเราต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องช่วยกันคนคำว่าคนไม่ได้แปลว่าทำให้มันยุ่งเหมือนอย่างที่หลายๆคนคิดนะฮะคำว่าคนกาแฟไม่ได้แปลว่าทำให้ทุกอย่างในถ้วยกาแฟมันยุ่งมันวุ่นวายมันสับสนไม่ใช่แปลว่าคนเพื่อทำให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองมันใครแปลความหมายไปในทางต่ำของคำว่าคน
ก็คงจะต้องคิดใหม่แล้วก็แปลความหมายกันเสียใหม่แล้วก็ทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ของตนเองให้ถูกต้องคือช่วยกันคนให้เข้ากันครับนะทีนี้วิธีการคนถ้วยกาแฟมันต้องอาศัยน้ำมาเป็นตัวช่วยมนุษย์เราก็เหมือนกันครับถ้าเราจะคนพวกเราด้วยกันที่แตกต่างกันในทุกๆสรรพสิ่งเนี่ยนะฮะให้มันเข้ากันให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับทุกสิ่งในถ้วยกาแฟเราจึงต้องเอาน้ำมาช่วยและเราก็ต้องช่วยกันคนด้วยเช่นเดียวกันนะสิ่งสำคัญก็คือการจะทำให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือการยอมรับซึ่งกันและกันกาแฟครีมเทียมและน้ำตาลก้อนจะต้องไม่ปฏิเสธกันครับถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิเสธอีกฝ่ายหนึ่งคือการไม่ยอมรวมเมื่อไม่ยอมรวมมันก็จะเป็นก้อนเป็นกองลอยผสมกันอยู่ในน้ำงั้นกาแฟถ้วยนั้นก็ไม่น่าดื่มถูกไหมล่ะครับถือว่าเป็นการชงที่ไม่สำเร็จมันมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าเราสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันไม่สำเร็จประโยชน์สุขที่จะเกิดจากการที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นมนุษย์โลกจะต้องมีความสมานสามัคคีกันชั้นใดนะกาแฟในทุกอย่างในถ้วยก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าเราคือมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ครับคือโลกนั่นแปลว่าทุกคนจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกของเราได้นะและโลกถ้าเรียกคำถ้าเรียกว่าโลกแปลว่ารวมถึงพวกเราแต่ละคนด้วยไม่ได้หมายความถึงเธอคนเดียวหรือฉันคนเดียวหรือพวกใดพวกหนึ่งแต่คำว่าโลกหมายถึงทุกๆคนนี่คือนัยยะสำคัญเพราะถ้าหากว่าเราจะเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกใบนี้ของเราได้โลกที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะต้องกระทำผ่านความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันและทุกสรรพสิ่งที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายในทางธรรมชาติเราก็จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนะครับพอเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราจึงจะถูกเรียกว่าโลกได้มันโลกใบนี้ก็เปรียบเสมือนถ้วยกาแฟใบหนึ่งทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในถ้วยกาแฟมันจะต้องถูกคนให้มันหมุนวนและเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าผู้ฟังลองสังเกตดูครับดาวเคราะห์โลกของเราเนี่ยเขามีหน้าที่คนทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนอยู่ในถ้วยกาแฟไหมลักษณะไหนครับก็ลักษณะของการที่โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องนี่ไม่ใช่เหรอครับการคนน้ำและส่วนผสมทั้งหลายในถ้วยกาแฟท่านคนให้น้ำและทุกสิ่งมันหมุนวนรอบจุดศูนย์กลางของการหมุนก็คือก้นของถ้วยแก้วนั้นใช่ไหมครับมันเหวี่ยงหมุนไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆการเข้ากันของทุกสรรพสิ่งจึงจะเกิดขึ้นก็คือความกลมกลืนกันของทุกสิ่งในถ้วยกาแฟก็เกิดขึ้นจากการที่ชงหรือการที่เราคนให้น้ำมันเหวี่ยงหมุนวนไปรอบๆก้นถ้วยนั่นเองดาวเคราะห์โลกของเราก็เหมือนกันครับเขาเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองที่ทำให้เกิดกลางวันกลางคืนเนี่ยนะวันละ24ชั่วโมงต่อรอบอะไรเงี้ยก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะทำให้พวกเราเนี่ยกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวใช่หรือเปล่าครับมันความสมดุลของระบบโลกจึงเกิดขึ้นคำว่าความสมดุลของระบบโลกแปลว่าพวกเราทุกคนและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้จึงสามารถเกาะติดอยู่กับโลกและดำรงอยู่บนโลกเสรีนี้ได้อย่างมั่นคงและอย่างมั่นใจด้วยรวมกระทั่งถึงอย่างมีความสุขด้วยเพราะอะไรฮะเพราะโลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองนั่นเองลองดูสิครับถ้าท่านหลับตานึกภาพดูถ้าโลกหยุดหมุนเมื่อไหร่อะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าโลกหยุดหมุนเมื่อไหร่พวกเราทุกคนก็จะต้องกระเด็นกระดอนกันออกไปคนละทิศคนละทางไม่สามารถที่จะอยู่บนโลกเดียวกันนี้ได้ถูกต้องไหมล่ะครับนี่ไงมันการเหวี่ยงหมุนก็คือการคนกันมันในสังคมของพวกเราด้วยกันก็เช่นกันครับไม่ว่าในทีมงานของเราในจังหวัดของเราในองค์กรของเราหรือในประเทศชาติของเราเนี่ยถ้าทุกคนลืมภารกิจอันสำคัญและยิ่งใหญ่คือลืมที่จะสั่นสะเทือนตนเองร่วมด้วยช่วยกันคนกันให้เข้ากันนะการกระเด็นกระดอนออกไปจากความเป็นพวกเดียวกันหรือหนึ่งเดียวกันเหมือนกับทุกสรรพสิ่งที่จะกระเด็นกระดอนออกไปจากระบบโลกมันก็จะเกิดขึ้นเพราะเมื่อมีใครจะต้องกระเด็นออกไปจากโลกหรือกระเด็นกระดอนออกไปจากสังคมของเราเกิดขึ้นความมีสันติสุขหรือความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าเกิดขึ้นไม่ได้ได้อย่างไรก็เป็นเพราะว่าไอ้คนที่ถูกกระดอนออกมาก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่มันถีบออกมาใช่ไหมหรือผลักไสออกมาใช่หรือเปล่าเมื่อมีการผลักไสกันเกิดขึ้นคนที่ผลักไสเขาก็ต้องเกิดการไม่สมดุลในจิตใจเกิดขึ้นคือต้องไม่พอใจไอ้คนที่ตัวเองร่วมใจกันผลักไส
เมื่อพวกส่วนใหญ่ไม่พอใจไอ้คนใดคนหนึ่งที่เป็นคนส่วนน้อยแล้วผลักไสคนส่วนน้อยออกไปแสดงว่าไอ้จิตใจของคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีความสงบสุขถูกไหมฮะก็ต้องเป็นทุกข์เพราะมีไอ้หมอนี่มาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มชั้นของประเทศชั้นของทีมของชั้นก็เลยผลักไสมันออกไปจากพวกตัวหรือระบบของตัวเหมือนโลกที่หยุดหมุนและทำให้อะไรบางสิ่งกระดอนหลุดออกไปจากโลกนั่นเองใช่ไหมความไม่สมดุลก็เกิดขึ้นมันไอคนที่ถูกผลักไสล่ะเป็นสุขไหมเมื่อถูกคนส่วนใหญ่ผลักไสก็ไม่เป็นสุขก็คือเป็นทุกข์เห็นไหมฮะเมื่อต่างฝ่ายต่างมีจิตใจที่เป็นทุกข์เราจะแปลว่าทั้งโลกเราหรือสังคมเราประเทศเรามีความสงบสุขได้อย่างไรชั้นใดก็ฉันนั้นครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสัจธรรมอย่างหนึ่งที่สามารถชี้ให้เห็นเด่นชัดได้ว่าทุกคนต้องช่วยกันคนมันถ้าเราไม่ช่วยกันคนเมื่อไหร่หรือใครยืนเฉยๆนั่งนิ่งๆปล่อยให้คนอื่นเขาคนไปก็ยังดีเสียกว่านะไม่ร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยกันคนเพราะทุกคนถูกเรียกว่าคนอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยแล้วทีนี้ถามว่าแล้วเวลาเราคนเนี่ยนะเราจะต้องใช้น้ำอะไรมาเป็นตัวช่วยในการทำละลายส่วนใหญ่มนุษย์เราจะหาน้ำมาทำลายกันมากกว่าหาน้ำมาทำละลายนะครับมนุษย์เรามีน้ำในการทำลายกับมีน้ำในการทำละลายอยู่ทั้งสองอย่างถ้ามนุษย์หยิบน้ำผิดจะมาทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการที่จะเอาความแตกต่างมาหลอมรวมกันให้ได้โดยการใช้น้ำบางอย่างมาทำลายมันก็จะยิ่งทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คนในสังคมของเรานั้นยิ่งมีปัญหามากขึ้นนะเหมือนหลายสังคมหลายกลุ่มบนโลกใบนี้กำลังเผชิญอยู่เพราะหยิบน้ำผิดครับใช้เครื่องมือหรือใช้ตัวช่วยในการทำละลายเพื่อสร้างความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันในการเอาความแตกต่างกันของมนุษย์เราเนี่ยนะมาล้อมรวมกันเราหยิบเอาน้ำผิดมาก็เลยมีปัญหาแต่ถ้าเราหยิบเอาน้ำถูกมาช่วยเป็นตัวทำละลายปัญหาก็ไม่มีทุกอย่างก็ลงตัวครับผมอยากจะชี้ให้ท่านเห็นว่าการยอมรับและการปรับตัวเข้าหากันจะเป็นคุณสมบัติหลักที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องสั่นสะเทือนตนเองให้มันปรากฏเกิดขึ้นให้ได้เสียก่อนด้วยนะครับไม่งั้นแล้วท่านจะหาน้ำมาเป็นตัวทำละลายอย่างไรมันก็จะเข้ากันไม่ได้เข้าใจที่ผมพูดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าแม้เราจะเอาน้ำมาเป็นตัวช่วยทำละลายนะในการเอาของสองสิ่งสามสิ่งมาผสมกันเพื่อให้กลมกลืนนั้นถ้าของสองสิ่งสามสิ่งนั้นมันไม่ยอมรับซึ่งกันและกันก็คือมันปฏิเสธกันเนี่ยนะครับต่อให้เอาน้ำที่ดีมาเป็นตัวทำละลายมันก็ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้ท่านผู้ฟังครับตรงนี้หมายความว่าเราอยู่ร่วมกันแล้วเราจึงต้องเปิดใจให้กว้างต่อกันด้วยคือยอมรับในกันและกันเช่นยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของกันและกันยอมรับในความเป็นคนไทยด้วยกันถึงแม้จะอยู่คนละภาคจะใช้คนละภาษาจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะมีพิธีกรรมทางศาสนาที่แต่ละคนเชื่อกันที่แตกต่างกันเราจะต้องรู้จักยอมรับในความเป็นคนและก็ยอมรับในความเป็นคนไทยด้วยกันซะก่อนและจากนั้นการปรับตัวเข้าหากันที่พร้อมจะปรับตัวมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็จะต้องใช้น้ำมาเป็นตัวทำละลายความแตกต่างของเราที่ต่างกันอยู่นั้นให้มันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันได้นี่คือความจริงใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับการที่จะเอาน้ำที่เป็นตัวทำละลายมาช่วยละลายความแตกต่างของกันและกันเพื่อสร้างความเป็นกลมสร้างความกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นแปลเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าสามารถที่จะใช้น้ำเนี่ยนะครับเอามาเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เอามาเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เพื่ออะไรเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันไว้นั่นเองถ้าน้ำที่ว่าเนี่ยนะครับเอามาละลายความแตกต่างกันให้มันกลมกลืนกันขณะที่ทุกคนยอมรับและปรับตัวเข้าหากันแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำที่ก่อให้เกิดการเหนี่ยวรั้งกันอย่างยั่งยืนด้วยนะครับมันผมจึงอยากจะเรียนว่าน้ำที่จะเอามาใช้และเป็นประโยชน์ได้จริงๆหลังจากที่ทุกคนยอมรับและปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดีแล้วมันจะต้องประกอบด้วยน้ำทั้ง5ครับน้ำแรกก็คือน้ำคำน้ำที่2ก็คือน้ำเสียงน้ำที่3คือน้ำพักน้ำแรงน้ำที่4ก็คือน้ำยาน้ำยาในที่นี้หมายถึงความสามารถหรือความเก่งกล้าสามารถนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องอธิบายกันต่อไปนะและก็น้ำที่5น้ำสุดท้ายก็คือความมีน้ำใจท่านผู้ฟังครับน้ำทั้ง5นี้ก็คือน้ำที่บริสุทธิ์
ที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องรู้จักรินมันออกมารินมันออกมาจากไหนครับก็รินมันออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของแต่ละคนนั่นเองเพราะธรรมชาติได้ให้น้ำทั้ง5นี้มากับมนุษย์ท่วนทั่วทุกตัวคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นบางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีน้ำทั้ง5หรือบางคนรู้ว่ามีน้ำทั้ง5แต่ไม่รู้ว่าจะนำมันเอาออกมาใช้ได้อย่างไรหรือบางทีก็รู้ว่านำมันออกมาใช้ได้อย่างไรแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนำมันออกมาใช้อีตอนไหนตรงนี้คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะต้องรู้จักคนและรู้จักใช้น้ำมาร่วมกันคนแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันและเรียนรู้ที่จะใช้น้ำทั้ง5มาผสานกันหรือมาละลายความแตกต่างกันให้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ถ้าใครสามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจนสามารถบรรลุประสิทธิผลในการเป็นคนคนหนึ่งในสังคมแล้วสามารถที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นมาได้คนคนนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องและน่าเอาเยี่ยงอย่างตรงนี้ครับถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตนได้ถึงจุดสูงสุดอย่างนี้ความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นประเทศเราถ้าทุกคนสามารถทำอย่างนี้ได้ความมีสันติสุขในประเทศชาติของเราก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีสันติสุขเกิดขึ้นเราจึงจะถามหาความสมานฉันท์กันได้อย่างง่ายดายท่านผู้ฟังครับความสมานฉันท์กันเป็นคำกล่าวที่เรียกกันสั้นๆง่ายๆอันได้มาจากการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นรู้จักพึงพอใจที่จะสร้างประเทศชาติร่วมกันพึงพอใจที่จะเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ใช้ความยอมรับใช้การปรับตัวเข้าหากันรวมกระทั่งถึงการใช้ความรักอันเกิดจากน้ำทั้ง5มาสร้างความสมานฉันท์กันนั่นเองครับนี่คือหัวใจของการสร้างประเทศชาติสร้างแผ่นดินสร้างสังคมและสร้างทีมงานรวมกระทั่งถึงสร้างครอบครัวของท่านให้มีสันติสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างสบายๆเป็นแนวคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางที่ทุกคนสามารถร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติได้ไม่ใช่ยากเลยครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้นำแต่ฝ่ายเดียวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ตามคือสมาชิกทุกคนในสังคมแต่ฝ่ายเดียวหรือไม่ใช่หน้าที่ของใครบางคนในสังคมแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะสร้างความสมานฉันท์กันเพื่อนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของตนแต่เป็นภารกิจของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัติในที่นี้หมายถึงการลงมือปฏิบัติทั้งตัวและหัวใจให้มันสมบูรณ์ได้ทั้งสองมิติคือมิติของกายสังขารที่เป็นจิตใจกับเครื่องยนต์แห่งกรรมนะและมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนอย่างลึกซึ้งของแก่นแท้มันจะต้องสั่นสะเทือนขึ้นพร้อมกันทั้งสองมิติครับแล้วความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นอย่างนี้สิจึงจะเรียกว่าความสมานฉันท์ได้และเมื่อเกิดขึ้นได้แล้วจะไม่มีปัญหาใดๆให้เราต้องติดตามแก้ไขเพื่อจะคอยเยียวยาอันใดเลยครับนอกจากทุกคนจะเรียนรู้ที่จะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นและรักษามันไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปก็เท่านั้นเองครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนะครับเราได้กล่าวแยกแยะให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นกันอย่างชัดเจนว่าความสมานฉันท์เราสามารถจะสร้างกันได้อย่างไรนะครับซึ่งคำตอบที่เราเข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็คือว่าเราจะต้องไม่เอาประโยชน์หรือผลประโยชน์ที่พวกเราแต่ละคนในการมาอยู่ร่วมกันนั้นนำมาเป็นตัวตั้งแต่ว่าเราจะต้องมองหาความสุขความพึงพอใจจากการที่เราอยู่ร่วมกันจากการที่เราจะต้องมาสร้างสถาบันสร้างสังคมสร้างหน่วยงานสร้างองค์กรหรือสร้างประเทศชาติเดียวกันเนี่ยต้องเอาตรงนั้นมาเป็นตัวตั้งคือมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันมีความพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็ยินดีที่จะสามารถแบ่งปันความสำเร็จในการที่เราจะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำอย่างทุ่นชั่วอะไรทำนองนั้นนะครับและเราก็บอกว่าเนื่องจากมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีความแปลกแยกแตกต่างกันไปมีความรู้มีความสามารถมีความดีงามแล้วก็มีคุณประโยชน์ที่แต่ละคนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็มีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันด้วยตรงนี้ความสมานฉันท์ก็ยังจะสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าพวกเราพอใจจะอยู่ร่วมกันแล้วยังมีใจที่จะยอมรับความจริงที่แตกต่างกันนอกจากนั้นเมื่อยอมรับความจริงที่แตกต่างกันแล้วถ้าจะอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวมนุษย์เราแต่ละคนก็จะต้องรู้จักปรับตัวปรับใจเข้าหากันให้ได้ด้วยเมื่อปรับตัวปรับใจเข้าหากันได้แล้วมนุษย์ก็จะต้องใช้ความรักความรักในรูปแบบต่างๆที่มันแสดงออกผ่านน้ำทั้ง5ที่ผมได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าน้ำทั้ง5ซึ่งหมายถึงความรักในการจะล้อมละลายความแตกต่างกันของมนุษย์ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันจนสามารถจะสร้างประโยชน์สุขร่วมกันได้อย่างมั่นคงและยืนยาวเนี่ยนะครับก็คือน้ำคำน้ำเสียงน้ำแรงน้ำยาและก็น้ำใจเรากล่าวไว้อย่างนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาขยายความกันต่ออีกสักหน่อยเพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนเข้าถึงซึ่งการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในระดับชาติระดับประเทศระดับสังคมระดับองค์กรหรือหน่วยงานจนกระทั่งถึงในบ้านหรือในครอบครัวของเรากันให้ได้ว่าเราจะต้องใช้น้ำทั้ง5เพื่อเป็นตัวทำละลายความแตกต่างกันของแต่ละคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแทนที่จะไปใช้น้ำอีกแบบหนึ่งมาเป็นตัวทำลายเพราะน้ำเนี่ยนะครับถ้าใช้เป็นมันก็เป็นตัวทำละลายได้แต่ถ้าใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะกลายเป็นตัวทำลายได้เหมือนกันเหมือนน้ำในธรรมชาตินะครับถ้าปล่อยให้มันค่อยๆไหลมาแล้วก็สามารถจะควบคุมมันได้มันก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าปล่อยให้มันไหลมาอย่างรุนแรงท้าโถมเข้ามาและไม่สามารถจะควบคุมมันได้น้ำนั้นก็จะกลายเป็นอุทกภัยคือเป็นภัยอันยิ่งใหญ่นะแน่นอนชั้นใดก็ชั้นนั้นครับนะตรงนี้เราจึงมาขยายความนะในความหมายของ1ใน5ของน้ำในประการแรกซิก่อนนั่นก็คือน้ำคำครับท่านผู้ฟังครับคนเราถ้าจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันนั้นดูเหมือนน้ำคำเนี่ยจะเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องยกมาอ้างหรือมากล่าวถึงกันเพราะอะไรครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราจะสร้างสังคมกันขึ้นมานั้นมนุษย์จะต้องมีการแสดงออกหรือการกระทําต่อกันในลักษณะหนึ่งที่ภาษามนุษย์เองเรียกว่าการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็คือการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องมีความต้องการในการคบกันเป็นมิตรนั่นเอง
หรือมีความปรารถนาที่จะคบหาสมาคมกันนั่นเองใช่ไหมครับก็คือมีความพอใจที่จะสร้างสังคมด้วยกันอย่างที่ผมกล่าวไปหลายตอนมาแล้วและเมื่อกี้นี้ก็กล่าวไว้อย่างนั้นนั่นหมายความว่าถ้ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีความต้องการที่จะคบกันและกันไว้เป็นมิตรสูงมากเท่าไหร่มนุษย์ก็จะแสดงออกซึ่งการมีไมตรีต่อกันหรือการแสดงออกซึ่งการมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันเสมอโดยไม่ต้องมีสิ่งใดมาจูงใจหรือไม่ต้องมีใครมาบังคับหรอกใช่ไหมครับเราอยากจะคบกับใครเป็นมิตรเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาจูงใจเราแล้วเราก็จะยิ้มให้กับเขาคนนั้นไปทันทีหรือเราก็จะแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับคนคนนั้นไปทันทีโดยแทบจะไม่ต้องคิดด้วยซ้ำว่าเราจะต้องทำอย่างไรนั่นก็คือธรรมชาติสอนเราอย่างนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราเอาน้ำแรกมากล่าวถึงก็คือน้ำคำนั้นก็เป็นเพราะเหตุว่าในบทบาทการแสดงออกซึ่งการมีสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมของมนุษย์เราทั่วไปนั้นเนี่ยมนุษย์มักจะเลือกช่องทางที่ง่ายที่สุดในการแสดงออกซึ่งการมีสัมพันธไมตรีกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเสมอและช่องทางที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดที่มนุษย์เรามักจะเลือกกันก็คือช่องทางของการสื่อสารกันครับท่านผู้ฟังครับช่องทางของการสื่อสารกันที่สะดวกและง่ายที่สุดไม่ใช่การเขียนจดหมายไม่ใช่การใช้อีเมลหรือการใช้อย่างอื่นนะครับใช้การพูดนี่แหละครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันก็ตามเวลาเราเจอหน้ากันแล้วเราจะสร้างความสัมพันธ์ต่อกันนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่พูดกับเขาและเขาจะไม่พูดกับเราถูกต้องไหมฮะนั่นก็คือการใช้ภาษาวาจาเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเขาอยู่ไกลเรานะฮะตะโกนไปก็สงสัยจะคอแหบคอแห้งก็ใช้ภาษากายภาษาท่าทางหรือภาษาใบ้โบกไม้โบกมือกันอะไรต่างๆเหล่านี้หรือยิ้มให้กันอย่างนี้นะนั่นก็เป็นการแสดงออกซึ่งการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกันนั่นเองอย่างไรก็ดีมนุษย์เราเนี่ยเวลาสร้างความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์นั้นมีเป้าหมายอยู่หลายอย่างด้วยกันครับแต่อย่างแรกที่เราจะคุยถึงก็คือการร่วมกันสร้างและสานประโยชน์ระหว่างกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เป็นของมันอย่างนี้นะครับหมายความว่าการสื่อสารกันของมนุษย์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กันนั้นเป้าหมายหลักอย่างแรกเลยที่เราสามารถจะกล่าวอ้างได้นั่นก็คือการสื่อสารกันเพื่อสร้างและสานประโยชน์นะระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของการทำงานหรือประโยชน์อันเกิดจากการที่จะมาสร้างสังคมเดียวกันก็ตามไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งในเรื่องของการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันก็คือเพื่อมีเป้าหมายหลักในการสร้างความสุขนะในการคบหาสมาคมกันเพื่อสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองมันการใช้ภาษาพูดจึงมีประโยชน์อยู่สองด้านด้านหนึ่งก็คือเพื่อประโยชน์หรือความสำเร็จในงานหรือภารกิจที่จะต้องทำร่วมกันและด้านที่สองภาษาพูดหรือน้ำคำที่พูดออกมาเนี่ยมันก็จะเอาไว้ใช้เพื่อสร้างความสุขให้แก่กันและกันนั่นเองทีนี้ถามว่าถ้าเราจะสร้างประโยชน์และสร้างสารความสุขร่วมกันกับใครก็ตามน้ำคำที่เราจะใช้พูดกับใครคนนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นแบบใดล่ะนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องคิดใช่ไหมครับว่าถ้าเราจะคุยกันเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันแล้วคำพูดที่เราควรจะพูดมันควรเป็นเช่นไรมนุษย์ต้องคิดมนุษย์จะต้องเรียนรู้ครับถ้าไม่คิดและไม่เรียนรู้ว่าเราควรจะพูดกับใครเขาอย่างไรปัญหาในการที่เราจะสร้างสารความสัมพันธ์ต่อกันเพื่อให้เกิดสังคมเดียวกันและเพื่อสร้างความสมานฉันท์หรือสร้างสันติสุขร่วมกันใดๆนั้นมันก็จะไม่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือจะตกม้าตายเสียตั้งแต่ต้นนะครับเพียงถ้าเราอยากจะให้ใครมีความสุขในการที่มีเราเป็นเพื่อนเนี่ยคำพูดแต่ละคำเนี่ยเราควรจะเชื่อเฉือนหัวใจเขาไหมคำพูดแต่ละคำของเราจะไปล่วงเกินเขาไหมเช่นไปดูหมิ่นเหยียดหยามเขาไหมไปพูดจาโอหังกับเขาไหมก้าวร้าวกับเขาไหมไปพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ำกับเขาไหมคือพูดจาไม่ไพเราะนะฮะเราจะพูดแบบนั้นกับเขาไหมหรือใครก็ตามมาพูดจาไม่ไพเราะหูเราไม่เข้าหูเราดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามเรามันจะสามารถสร้างสังคมเดียวกันขึ้นมาได้ไหม
ไม่ได้นะครับเมื่อสร้างไม่ได้ขณะที่จำเป็นหรือจำใจจะต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยความมีสันติสุขคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันเกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่าความสมานฉันท์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเป้าหมายของการสร้างสังคมเดียวกันสำหรับพวกเราแต่ละคนนั้นก็คือการมีสันติสุขหรือมีความพึงพอใจในการอยู่ร่วมกันนั่นเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นน้ำแรกเนี่ยถ้าเราจะใช้เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันนั้นเราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องและระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์พูดในสิ่งที่ต่างฝ่ายนั้นไม่เสียหายและก็ได้ประโยชน์ร่วมกันหรือถ้าไม่ได้ประโยชน์ร่วมกันก็เป็นการพูดเพื่อให้ความสุขในการอยู่ร่วมกันหรือทำงานร่วมกันนั้นจะดีกว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นที่มาของน้ำตัวแรกที่จะสามารถช่วยทำให้เรากับคนอื่นๆนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะถ้าพูดดีถูกหูถูกใจการทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นความขัดแย้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นความกินแหนงแคลงใจกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้มาถึงน้ำที่สองครับท่านผู้ฟังครับน้ำที่สองก็คือน้ำเสียงเมื่อเรามีน้ำคำที่ดีไม่เบียดเบียนกันไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันไม่พูดหยาบคายให้กันถือเป็นการให้เกียรติกันแล้วน้ำเสียงก็สำคัญครับบางทีเราใช้คำพูดที่ไพเราะดีนะครับเช่นผมคุณครับแต่น้ำเสียงที่มันออกมาสิมันฟังแล้วทำแม่งหูชอบคนมันก็จะทำให้คนอื่นนั้นรู้สึกระแวงในความคิดระแวงในความรู้สึกหรือระแวงในทัศนคติของเราที่มีต่อเขามันก็จะทำให้เขาเนี่ยขาดความเชื่อมั่นว่าเรามีความต้องการจะคบกับเขาเป็นมิตรหรือเรามีความต้องการจะเยื่อใยใยดีกับเขาจริงแท้แค่ไหนอะไรทำนองนี้ครับทีนี้คนเราถ้ามาคบกันแล้วเนี่ยมีความหวาดระแวงกันไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยความสงบสุขในจิตใจที่จะมีให้กันมันก็ไม่มีถูกไหมครับหรือมันลดน้อยถอยลงไปความสุขหรือความมีสันติสุขในสังคมของเรากับเขาก็ย่อมที่จะเกิดขึ้นมาไม่ได้มันเวลาเราจะพูดจะจากับใครนอกจากพึงระวังน้ำคำแล้วเราก็จะต้องระวังน้ำเสียงของเราด้วยว่าเสียงเราไซไพเราะน่าฟังไหมหางเสียงของเรามีไหมไม่ใช่พูดไม่มีหางเสียงบางทีต่อให้ใช้คำพูดที่ไพเราะหูแต่ฟังดูแล้วไม่มีน้ำเสียงเหมือนกับว่าเราไม่เต็มใจจะพูดหรือพูดในออกไปในทางด้านลบซะเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปเจอคนอื่นที่เขายังไม่มีความสมดุลในการเป็นมนุษย์คือยังขี้ระแวงอยู่เนี้ยพอเราไปเจอคนพวกนั้นเข้าเราอาจจะกลายเป็นสร้างเงื่อนไขให้มีปัญหาทางจิตใจให้เกิดขึ้นแก่เขาขึ้นมาได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำคำกับน้ำเสียงสองน้ำนี้ก็ต้องระมัดระวังที่นี่มาถึงน้ำที่สามครับในการที่เราจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นด้วยการมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นก็คือน้ำพักน้ำแรงคำว่าน้ำพักน้ำแรงตรงนี้เราเอามาใช้ต่อกันทำไมครับก็เอามาใช้ต่อกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไงครับถ้าเรามีน้ำพักน้ำแรงแปลว่าถ้าเรามีความรู้มีความสามารถมีภูมิธรรมมีภูมิปัญญาเนี่ยมีความสามารถอยู่ในตัวเราเองเนี่ยเราก็ควรจะรู้จักแบ่งปันความรู้ความสามารถความเก่งความอะไรต่ออะไรต่างๆของเราเนี่ยนะที่มันจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นเขาให้ประสบความสำเร็จและช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาเกิดความสะดวกเกิดความสุขเกิดความสำเร็จในการทำงานของเขาทำหน้าที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเขามีปัญหาเขามีความยุ่งยากใจเนี่ยแล้วเรามีความสามารถพอจะช่วยเหลือเจือจานเขาได้เราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างนี้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้น้ำพักน้ำแรงของตนเองเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วช่วยทำให้เขาประสบความสำเร็จเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาก็ย่อมมีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาก็ย่อมจะต้องหันมาขอบคุณเราละครับถูกไหมครับเขาก็ต้องมีความเยื่อใยไมตรีอันดีหยิบยื่นให้กับเราเพื่อตอบแทนกลับคืนมาอย่างแน่นอนตรงนี้ก็คือหนทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นระหว่างเรากับเขาได้อีกทิศทางหนึ่งเหมือนกันนี่เราพูดการปฏิบัติเราพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในลักษณะของผู้ประพฤติธรรมแบบพื้นๆนะครับเพื่อทำให้เราสามารถเข้าถึงมันได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าในทางกลับกันเรามีความสามารถเรามีน้ำยาก็คือเราขอโทษครับเรามีน้ำแรงก็คือมีความสามารถนะมีกำลังกายมีกำลังใจมีความสามารถที่จะแบ่งเบาภาระเขาได้แต่เรากลับไม่ช่วยเขาลักษณะนี้ก็เหมือนกับเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาก็คงจะมีความรู้สึกไม่ค่อยจะประทับใจเราและก็ความรู้สึกที่จะเป็นพวกเดียวหนึ่งเดียวกันกับเราก็จะลดน้อยลง
พราะฉะนั้นในการสร้างสังคมที่มีสันติสุขระหว่างกันมันก็จะยากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวเราเองจะเป็นเหตุทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นมันถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเหตุในการทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นเราทำไมไม่เป็นเหตุที่จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นล่ะครับด้วยการที่ถ้าเรามีน้ำพักน้ำแรงมีความสามารถอะไรต่างๆเราก็ไม่นิ่งดูดายนะช่วยเหลือคนอื่นเขาได้ทุกเมื่อทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นซะแค่นี้ก็สิ้นเรื่องนะครับความสุขก็จะเกิดขึ้นต่อมาครับน้ำที่4ที่ขาดไม่ได้ในการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนะบนพื้นฐานของคำว่าสมานฉันท์กันในสังคมนะคือน้ำยาคำว่าน้ำยาในที่นี้หมายถึงความสามารถที่สามารถบอกได้ด้วยควาย5ตัวที่เราเคยคุยไว้ผ่านทางรายการนี้แล้วความสามารถที่บอกได้ด้วยควาย5ตัวของเราที่เรียกว่าน้ำยานะฮะมันเป็นความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์จริงๆครับคือควายตัวแรกคือความรู้ใช่ไหมครับตัวที่2คือความสามารถตัวที่3คือความชำนาญความที่4คือควายตัวที่4คือความเชื่อมั่นในตัวเองใช่ไหมแล้วก็ควายตัวที่5ก็คือความร่วมมือถามว่าเรามีควาย5ตัวนี้อยู่ในตัวเราเองสมบูรณ์พอไหมถ้าเรามีพอมันอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเราก็จะต้องรู้จักแบ่งปันความสามารถจากควายทั้ง5ตัวที่ว่านี้ครับไปช่วยเหลือผู้อื่นเขาด้วยมันการที่เราจะเหนี่ยวรั้งผู้อื่นเอาไว้กับตัวเราเองหรือเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้กับผู้อื่นเราจึงจะต้องหยิบยื่นน้ำยาคือความเก่งความกล้าความสามารถของเราเนี่ยนะครับช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาประสบความสุขประสบความสำเร็จได้ด้วยไม่ใช่เอาไว้ช่วยเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขและมีความสำเร็จฝ่ายเดียวตามลำพังขณะที่เราก็ต้องอยู่ร่วมกันกับเขาถ้าท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงความมีน้ำยาในความหมายตรงนี้ได้นะครับนั่นเท่ากับว่าท่านผู้ฟังช่วยทำให้คนอื่นๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันในทีมงานเดียวกันของท่านผู้ฟังมองเห็นคุณค่าของตัวท่านเองได้อย่างง่ายดายขึ้นและมองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นด้วยผมเคยกราบเรียนผ่านทางรายการนี้ไปยังท่านผู้ประพฤติธรรมท่านหลายอยู่เสมอว่าหน้าที่ของเราจะต้องรักให้ได้และจะต้องให้เป็นหมายถึงรักผู้อื่นน่ะใครก็ได้นะครับไม่ใช่เลือกชนชั้นวรรณะหรือเลือกตัวตนของคนรักให้ได้แม้กระทั่งคนที่ทำตัวไม่น่ารักก็ตามแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราจะรักคนที่ไม่น่ารักได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความสามารถที่จะมองหาความน่ารักที่มันเร้นอยู่ในความไม่น่ารักของเขาให้ได้หรือมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าของตัวเขาให้จงได้ถ้าเราหาพบนะครับเราก็จะสามารถมีความสุขและสามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับเขาคนนั้นอย่างมีความสุขได้ในการที่เราจะแสดงความมีน้ำยาให้กับคนอื่นเห็นแล้วก็แบ่งปันความมีน้ำยาของเราเพื่อช่วยเหลือเจือจานคนอื่นเขาได้นั้นมันก็คือหนทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนอื่นเขาง่ายขึ้นในการมองเห็นคุณค่าของตัวเรานั่นเองถูกต้องไหมครับนี่ก็คือบทบาทหน้าที่หลักอีกอย่างนึงสำหรับในสังคมใดก็ตามที่ต้องการจะสร้างความสมานฉันท์ที่จะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันโดยใช้ความพึงพอใจในการจะอยู่ร่วมกันในการจะสร้างสังคมกันเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาผลประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันมาเป็นตัวตั้งอย่างที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆนั้นแล้วนะครับทีนี้มาถึงอย่างที่5 น้ำอย่างที่5คือน้ำอะไรเอ่ยน้ำอย่างที่5เป็นเรื่องใหญ่แต่เอามาไว้ตอนท้ายเพื่อจะได้คุยกันชัดๆหน่อยนั่นคือน้ำใจครับท่านผู้ฟังครับนะความมีน้ำใจของมนุษย์เรานั่นก็คือการเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามเป็นคนที่มีจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์มองเพื่อนมนุษย์คนอื่นนานาด้านบวกและพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีสันติสุขอย่างแท้จริงครับคนที่มีน้ำใจหมายถึงใครครับก็หมายถึงคนที่มีความรักคนที่มีความเมตตาคนที่มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นได้เสมอไม่ว่าผู้อื่นนั้นจะเป็นใครก็ตามหญิงหรือชายคนไกลตัวหรือคนใกล้ตัวญาติของตัวหรือไม่ใช่ญาติตัวอะไรแบบนี้คนที่มีน้ำใจก็พร้อมจะหยิบยื่นความรักความเมตตาและความเอื้ออาทรให้ใครต่อใครเขาเสมออย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคนที่จะช่วยเหนี่ยวรั้งคนอื่นเอาไว้กับตัวเองและเหนี่ยวรั้งตนเองเอาไว้กับคนอื่นได้ในเวลาเดียวกันอย่างแน่นอนครับถ้าเราสามารถจะใช้น้ำทั้ง5เข้ามาประสานความแตกต่างกันระหว่างเรากับคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีๆการเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับกันแก่กันและกันมันก็จะเกิดขึ้น
การดำรงชีวิตอยู่หรือดำรงตนเองอยู่เป็นสังคมเดียวกันมันก็จะกลายเป็นความมั่นคงและแข็งแกร่งการแตกสลายกันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าตราบใดที่เราสามารถสานประโยชน์และสร้างสานความสุขร่วมกันได้โดยการใช้น้ำที่ว่าที่เรียกใช้น้ำประสานนะครับน้ำทั้งห้าถ้าว่ากันอีกทีก็คือน้ำคำน้ำเสียงน้ำแรงน้ำยาและน้ำใจครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เราย้อนกลับมามองในสังคมกันดูบ้างความเป็นจริงในสังคมของมนุษย์เราปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลาอยู่ด้วยกันมากคนแล้วก็มากความนั่นก็คือมากปัญหาเพราะอะไรฮะเพราะว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความมีสันติสุขร่วมกันมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมนุษย์สร้างกันไม่ได้และสร้างกันไม่เป็นครับที่สร้างไม่ได้สร้างกันไม่เป็นนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากสร้างไม่มีใครอยากเป็นทุกข์และก็ไม่มีใครอยากอยู่คนเดียวหรอกผมเชื่อเช่นนั้นนะท่านผู้ฟังก็คงจะเชื่อเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามนุษย์ไม่เรียนรู้ที่จะสร้างมันร่วมกันนั่นเองคือไม่รู้จักใช้น้ำทั้ง5แต่ดันไปใช้น้ำอีก3น้ำซึ่งเป็นน้ำที่ไม่บริสุทธิ์เป็นน้ำที่ไม่ใสและเป็นน้ำที่จะทำให้ใครต่อใครมีปัญหาในการจะสร้างความเป็นสังคมเดียวในการจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือในการที่จะสร้างความสมานฉันท์ต่อกันเลยทีเดียวครับน้ำทั้ง3ที่มีปัญหาประกอบด้วยน้ำแรกครับคือน้ำลายครับเช่นปากเสียหลอกลวงกันพูดจาหยาบคายขี้โม้ดูหมิ่นเหยียดยามกันพูดจาเหน็บแนมกันนั่นเขาเรียกว่าทำร้ายกันด้วยปากเนี่ยเขาเรียกว่าใช้น้ำลายไปในทางที่ทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือน้ำที่เป็นตัวทำลายน้ำที่สองที่เป็นตัวทำลายคือน้ำโหครับคืออารมณ์ก้าวร้าวอารมณ์ด้านลบโมโหโกรธเกลียดเคียดแค้นอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นน้ำโหที่ผมเรียกเป็นน้ำที่จะมีแต่ทำลายไม่ใช่ทำละลายความแตกต่างเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวอันนี้มันจะทำลายความเป็นหนึ่งเดียวแล้วให้แตกแยกจากกันนั่นเองครับน้ำโหนี่นะแล้วก็น้ำสุดท้ายน้ำที่สามคือน้ำเงินครับโลภเห็นแก่ตัวคดโกงเอาเปรียบเบียดเบียนกันนั่นก็คือเรื่องของผลประโยชน์ขัดกันแล้วเห็นผลประโยชน์ของตนเองเป็นตัวตั้งนี่คือปัญหาที่จะสร้างความแตกแยกเพื่อจะทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับน้ำลายน้ำโหและน้ำเงินคือน้ำที่เป็นตัวทำลายแต่น้ำคำน้ำเสียงน้ำแรงน้ำยาและน้ำใจนั่นคือน้ำที่เป็นตัวทำละลายเพราะมันสื่อความหมายถึงความรักครับไม่ใช่ความชิงชังหรือความก้าวร้าวหรือความเป็นลบใดๆมนุษย์ควรจะเลือกสร้างความสมานฉันท์กันมากกว่าความสามัคคีก็ด้วยเหตุตรงนี้ครับและจะสร้างกันได้ยังไงรายการเทพทิพย์มงคลธรรมว่าไว้ถึง5ตอนให้ท่านได้ฟังจบไปแล้วล่ะครับเนี่ย

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับหลายตอนที่ผ่านมารายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้นำเสนอแนวคิดที่จะช่วยให้พวกเราทั้งหลายหรือท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ค้นพบสัจธรรมอันเป็นความจริงที่จริงแท้ในระดับโลกิยธรรมเบื้องต้นเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราพูดถึงเรื่องของความสมานฉันท์โดยที่เราได้กล่าวว่าหลักการแห่งความสมานฉันท์นั้นถ้าจะสร้างขึ้นมาให้จงได้และให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนั้นเราจะต้องเข้าใจกันซะก่อนว่าความสมานฉันท์นั้นมันแตกต่างจากความสามัคคีที่เราคุ้นเคยกันอยู่และเรามักจะกล่าวถึงกันบ่อยๆนั้นกันอย่างไรความแตกต่างระหว่างคำว่าความสามัคคีกับคำว่าสมานฉันท์นั้นแท้จริงแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันเฉพาะตัวอักษรที่เราเขียนนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันเฉพาะที่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วมันแตกต่างกันตรงที่มาของคำว่าสามัคคีกับที่มาของคำว่าสมานฉันท์นั้นต่างหาก โดยเราชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เห็นอย่างชัดเจนว่าที่มาของความสามัคคีนั้นหมายถึงการที่พวกเราหรือมนุษย์เราแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของสังคมนั้นกลุ่มนั้นองค์กรนั้นหรือประเทศชาตินั้นใช้ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวตั้งเพื่อใช้ผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างจะได้รับกันนั้นมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวกรรมกันเพื่อจะสร้างสถาบันนั้นๆร่วมกันถ้าหากว่าสมาชิกคนใดของสังคมนั้นหรือกลุ่มนั้นมองไม่เห็นผลประโยชน์อันใดที่ตัวเองจะได้รับหรือมองไม่เห็นผลประโยชน์อันใดที่ตนเองจะได้รับการจัดสรรปันส่วนมาจากคนส่วนใหญ่ได้อย่างลงตัวหรือเป็นที่พึงพอใจการยินยอมพร้อมใจที่จะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนั้นกลุ่มนั้นหรือว่าองค์กรนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นนั้นคำว่าความสามัคคีเนี่ยจึงเป็นศูนย์รวมของคนที่มองผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างจะได้รับในการมาอยู่ร่วมกันหรือในการมาทำกิจกรรมอะไรที่เป็นภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันเท่านั้นเองพอผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันตามเงื่อนไขข้อตกลงกันว่าจะจัดสรรปันส่วนกันอย่างไรเนี่ยนะครับมันหมดสิ้นไปสมาชิกแต่ละคนของสังคมนั้นกลุ่มนั้นหรือองค์กรนั้นก็จะแตกกระชานสั้นเซนหรือแยกย้ายกันไปเพื่อจะไปจับกลุ่มกันที่อื่นไปจับกลุ่มกันที่ใหม่หรือไปสร้างสังคมใหม่ในอันที่จะแสวงหาประโยชน์ร่วมกันต่อไปอีกพอผลประโยชน์ตรงนั้นหมดไปก็แตกกระจายกันไปนะเพื่อจะไปสร้างสังคมใหม่ร่วมกันกับคนเดิมหรือคนหน้าใหม่ก็ตามในอันที่จะแบ่งสรรปันประโยชน์กันต่อไปอย่างนี้เรื่อยไปถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมองภาพให้ชัดเจนแล้วมันลักษณะไม่แตกต่างกันกับการทำไร่เลื่อนลอยของชนเผ่าที่อยู่ในป่าในเขานั่นเองล่ะครับคำว่าทำไร่เลื่อนลอยแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าที่ใดสามารถทำประโยชน์ได้ก็จะหยุดการเคลื่อนที่หยุดการเดินทางก็จะตั้งหลักปักฐานกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อตั้งหลักปักฐานกันอยู่ตรงนั้นก็จะทำมาหากินบนพื้นแผ่นดินตรงนั้นพอแผ่วถางป่าทำไร่ทำนาหรือทำอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งดินจืดดินกร่อยใช้สอยในการเพาะปลูกเพื่อยังประโยชน์กันต่อไปไม่ได้ก็อพยพต่อไปครับเคลื่อนย้ายต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเลื่อนลอยถูกไหมฮะไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งมันในการสร้างสังคมของมนุษย์เราก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่การยึดเอาผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างจะได้รับร่วมกันในการสร้างสังคมเดียวกันมันจึงไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนนะครับและนอกจากนั้นบางทีมันก็ยังมีทีเด็ดให้เห็นอีกตรงที่ว่าบางครั้งผลประโยชน์
ที่ต่างคนต่างมารวมกลุ่มสุมหัวกันทำงานร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันมันยังไม่ทันหมดนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะแตกแยกกันซะก่อนแตกกระฉานสั้นสินกันออกไปคนละทิศคนละทางซะก่อนเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าบางคนเกิดความรู้สึกว่ามีส่วนแบ่งที่ตนเองได้รับนั้นไม่เป็นธรรมขึ้นมาเมื่อไหร่ปัญหาก็เกิดขึ้นมานั้นตรงนี้ครับความมั่นคงของสังคมหรือความมั่นคงของทีมความยั่งยืนของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นไม่ได้โดยที่ความสามัคคีนั้นคือสิ่งที่ไม่ยั่งยืนอย่างที่เรากล่าวไว้และในความแตกต่างที่เราสร้างขึ้นมาให้เห็นผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งเป็นประเด็นหลักที่เรากล่าวถึงมาโดยตลอดก็คือว่าเรามีเป้าหมายสูงสุดในการอยู่ร่วมกันเรามีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างสังคมเดียวกันก็ตรงที่ไหนครับก็ตรงที่ว่าเราปรารถนาที่จะมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองเราไม่ได้หมายถึงเราต้องการแต่ประโยชน์บางครั้งนะครับครอบครัวเนี่ยนะอาจจะไม่ร่ำรวยครับสามีภรรยาช่วยกันกัดก้อนเกลือกินทำมาหากินกันแต่สองคนสามีภรรยามีความพึงพอใจที่จะครองคู่ตูงาตูนางันกันนะคือพร้อมที่จะรักกันพร้อมที่จะกัดก้อนเกลือกินร่วมกันเผชิญชะตากรรมทั้งหลายไม่ว่าทุกข์หรือสุขร่วมกันอย่างนี้ครับครอบครัวนั้นก็ไม่มีวันที่จะแตกสลายครอบครัวนั้นก็จะกลายเป็นสถาบันที่มั่นคงได้เพราะอะไรฮะเพราะมีจิตใจที่เป็นดวงเดียวกันจิตใจที่เป็นดวงเดียวกันของคนสองคนที่เป็นคู่ผัวตัวเมียที่กล่าวนี้เขามีความสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นที่ตั้งต่างหากไม่ใช่ที่ผลประโยชน์ถ้าสามีภรรยา

มีก็หวังพึ่งภรรยาในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายยึดถือความสุขความสะดวกความสบายทางกายทางกายภาพหรือทางกายสังขารหรือถ้าภาษาธรรมะก็เรียกว่าทางโลกนั่นนะครับโดยต่างฝ่ายต่างยึดถือความสุขความสะดวกความสบายในทางโลกเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยครอบครัวไหนก็ครอบครัวนั้นแหละครับปัญหาความไม่มั่นคงของครอบครัวก็จะเกิดขึ้นทันทีการทะเลาะเบาะแว้งกันการมีปัญหากันเพราะเศรษฐกิจในครัวเรือนมีให้เห็นมากันมานักต่อนักแล้วครับที่เกิดเหตุเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าสองคนสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยใช้ผลประโยชน์คือประโยชน์สุขนะในการอยู่ร่วมกันนะมาเป็นตัวตั้งคือถ้าไม่ได้ประโยชน์ความทุกข์ก็จะเกิดนะถ้าได้ประโยชน์นะความสุขก็จะเกิดมันชีวิตคู่หรือสถาบันครอบครัวที่มั่นคงขึ้นอยู่กับประโยชน์กับสุขเนี่ยถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็เลยมีปัญหาตรงนี้ก็ไม่เรียกว่าสันติสุขนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเดียวกันหรือไม่ก็ตามหรือว่าในครอบครัวล้วนมีความหมายในยะนี้ทั้งนั้นแล้วก็ในตอนที่ผ่านๆมาเราก็คุยกับท่านผู้ฟังเน้นย้ำให้เห็นว่าความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคมเล็กสังคมใหญ่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับเราทุกคนจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดในการที่จะมาเป็นสมาชิกของสังคมเดียวกันหรือในองค์กรเดียวกันเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของมันเราจะต้องเอาไปวางไว้ที่ความสุขความพึงพอใจในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในการที่เราจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกรรมกันจะดีกว่านะครับนะถ้าเราทำอย่างนั้นได้ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตร่วมกันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับคือเรื่องใหญ่ที่ผมพยายามจะย้ำให้กับผู้คนทุกคนในสังคมได้แลเห็นเพราะทุกวันนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยถูกสอนให้เคยชินหรือเคยตัวกับการที่จะแสวงหาความสุขและความสำเร็จในเชิงของผลประโยชน์ที่ตนกับพวกตนจะได้รับกันซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งการแสดงพฤติกรรมหรือแสดงบทบาทลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงออกหรือการกระทำที่สวนทางกันกับหลักธรรมะที่ทุกๆคนมีองค์พระศาสดาอยู่ในหัวใจรู้อยู่เหนือเสียงเหนือกล้าวเหนือหัวของตัวเองนะแต่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ก็กลับละเลยเหลวไหลและก็มองข้ามสิ่งสำคัญตรงนี้ไปผมจึงอยากเรียนท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมที่ต้องการจะน้อมนำความมีสันติความมีสันติสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นเอาไว้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ว่าเราจะต้องมีวิธีคิดใหม่ครับต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ไปในแนวทางที่ถูกต้องแล้ววิถีชีวิตของเราก็ย่อมจะเปลี่ยนไปพอวิถีชีวิตของตัวเราเองเปลี่ยนไปนะครับวิถีชีวิตของทุกคนในครอบครัวของเราก็จะเปลี่ยนไปเมื่อวิถีชีวิตของคนเราในแต่ละครอบครัวเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนไปในทางบวกที่ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเห็นไหมครับตรงนี้ก็แสดงว่าถ้าเราต้องการจะให้สังคมของเรามีอะไรต่อมีอะไรที่ดีขึ้นคือเปลี่ยนไปในทางด้านบวกมนุษย์แต่ละคนซึ่งเป็นสมาชิกคนสำคัญของสังคมของทีมงานหรือของประเทศชาติของแผ่นดินของเราก็ตามทุกคนก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเองอย่ารอให้คนอื่นเป็นผู้เริ่มต้นที่จะปรับเปลี่ยนก่อนนะฮะทีนี้ถามว่าถ้าเราต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในบทบาทของการสมานฉันท์กันในสังคมเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองที่ตรงไหนก็ย้ำอีกครั้งว่าเราอย่ายึดติดอยู่กับผลประโยชน์ในทุกสิ่งที่เราทำเราอย่ายึดติดกับผลประโยชน์ในทุกสิ่งที่เราประพฤติที่เราปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราสามารถจะทำเพื่อให้แทนที่จะทำสิ่งใดแล้วหวังที่จะเอาเสียได้ทุกอย่างในสังคมก็จะดีขึ้นมันถ้าหากว่าเรายังเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกตัวทำอะไรแล้วผลประโยชน์ส่วนตนต้องมาก่อนส่วนรวมเสมออย่างนี้ครับโอกาสที่เราจะสร้างความสมานฉันท์ร่วมกันกับคนอื่นมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าแล้วเราจะสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ตัวเราเองอย่างไรก็เนี่ยฮะสิ่งแรกที่กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดสมัยว่าเราเองเป็นสัตว์สังคมเราจะไม่มีวันที่จะไปสวรรค์คนเดียวได้
ถ้าหากว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่

และยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ลองนึกภาพดูนะครับถ้าหากว่าเรามีคุณพ่อของเราคนเดียวแต่ไม่มีคุณแม่จะมาเป็นคู่ของคุณแม่นะครับตัวเราเองก็ไม่มีวันจะออกมาเป็นลูกคือทั้งสองท่านนะครับต้องร่วมกันสร้างเราขึ้นมาเป็นบุตรของท่านอย่างจงใจเราจึงจะสามารถเป็นบุตรที่ดีเป็นบุตรที่มีอะไรพร้อมมูลอย่างทุกวันนี้ได้เห็นไหมฮะนั่นแสดงว่าการสร้างสังคมระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ของเราหรือบิดามารดาของเรานะเมื่อมีการสร้างสังคมตรงนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วตัวเราเองซึ่งเป็นลูกจึงสามารถจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มีชีวิตจิตใจที่สมบูรณ์ตามที่คุณพ่อคุณแม่เรานะมีความจงใจที่จะสร้างเราขึ้นมาคือร่วมกันสร้างเราขึ้นมาคำว่าสัตว์สังคมในความหมายตื้นๆก็คงจะอธิบายอย่างนี้นั่นแปลว่าเราเกิดมาเนี่ยนะไม่มีใครเก่งคนเดียวได้ไม่มีใครแน่คนเดียวได้เกิดมาในสังคมเนี่ยจะอวดเก่งอวดดีอวดร่ำอวดรวยอวดเอาตัวรอดไม่ง้อใครไม่แคร์ไม่แคร์ใครคนอื่นจะสนมาคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่สนนะฉันสนแต่ตัวฉันเองในเรื่องของประโยชน์ที่ฉันจะได้ความสุขที่ฉันจะรับส่วนประโยชน์คนอื่นจะได้และความสุขที่คนอื่นเขาจะได้รับกันมั่งฉันไม่สนไม่แคร์อย่างเงี้ยนะไม่เหลียวแลนั่นคือการทำตนให้เป็นอุปสรรคในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เราโดยตรงเลยนะครับและแน่นอนคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันก็เป็นการทำลายความมีสันติสุขคือความสมดุลในจิตใจของตัวเราเองด้วยเป็นในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยคำว่าสามัคคีกับคำว่าสันติสุขจึงน่าจะเป็นสองคำที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจมันในเบื้องต้นให้ได้ซะก่อนท่านผู้ฟังครับสันติสุขในบริษัทในโรงงานสันติสุขในครอบครัวในบ้านมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสร้างสรรค์มันให้เกิดขึ้นมาให้จงได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าความมีสันติสุขนั้นคือยอดปรารถนาสูงสุดแล้วครับที่ทุกคนต้องการความร่ำรวยในสินทรัพย์มันไม่ได้หมายความว่าจะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองได้เพราะบางครั้งความร่ำรวยในสินทรัพย์ทั้งหลายนั้นมันอาจจะนำพาความทุกข์มาให้เราได้นะครับเช่นถ้าเรารวยมากๆเนี่ยมีสมบัติเยอะเนี่ยก็ต้องวิตกกังวลเป็นธรรมดาใช่ไหมครับว่าจะต้องมีคนอื่นมายื้อแย่งไปจะต้องปลอดภัยจากขโจรขโมยขโจรอะไรพวกนี้หรือเปล่าใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไรใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมายื้อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันไว้อย่างไรนะที่จะให้ตัวเองมีเท่าเดิมหรือมีเพิ่มขึ้นทำมาให้จงได้อะไรแบบนี้ครับนะมันตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเองเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องการที่จะมีความสงบสุขหรือมีสันติสุขอย่างแท้จริงแล้วเราจึงต้องรู้จักสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในตอนเก่าๆเราจึงเล่าให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะสร้างความสมานฉันท์ร่วมกันเพื่อมีเป้าหมายสูงสุดก็คือความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงแล้วก็เราจะต้องนึกถึงคนอื่นด้วยหัวอกคนอื่นความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของคนอื่นเราต้องนึกถึงด้วยไม่ใช่เห็นแก่ตัวคือคิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตนคิดแต่อารมณ์ส่วนตัวคิดแต่ความต้องการส่วนตัวอย่างนี้คงไม่ได้นะมันการแบ่งปันกันการเอื้ออาทรต่อกันก็เป็นบทบาทหนึ่งหรือเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่านะตัวเราเองที่เป็นสมาชิกของสังคมนี้ในแต่ละคนล้วนปรารถนาที่จะสร้างความสมานฉันท์กันให้เกิดขึ้นเพราะว่าคำว่าสมานเนี่ยแปลว่าร่วมใช่ไหมครับฉันทะแปลว่าความพึงพอใจสมานฉันท์ก็คือความพึงพอใจที่ได้มาร่วมกันหรือได้มาสร้างสังคมเดียวกันอะไรอย่างนี้ครับเมื่อเรายินดีที่เราได้เป็นพวกเดียวกันเสียแล้วเนี่ยเวลาใครมีปัญหาใครมีความทุกข์อะไรมันก็เป็นเรื่องง่ายดายเหลือเกินนะครับที่เราจะแบ่งปันกันเราจะช่วยเหลือกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่กันและกันนะแบ่งเบาภาระให้แก่กันและกันใช่ไหมครับมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีงามต่อกันอย่างนี้เป็นต้นและนอกจากนั้นมันก็ยังจะช่วยทำให้พวกเราเนี่ยสามารถหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ง่ายขึ้นคือคนเราถ้าพอใจจะคบกันแล้วเนี่ยการยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลายของกันและกันเธอเป็นคนพูดเสียงดังฉันเป็นคนไม่ชอบคนพูดเสียงดังแต่ถ้าหากว่าเราสองคนต้องมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องมาสร้างสังคมเดียวกันอย่างพอใจแล้วเราก็ไอ้สิ่งที่มันแตกต่างกันตรงเนี้ยครับ
นะไอ้ชอบพูดเสียงดังกับไอ้ชอบไม่ชอบฟังเสียงดังเนี่ยมันก็จะสามารถลงตัวกันได้เองโดยอัตโนมัติเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าไอ้คนที่ไม่ชอบฟังเสียงดังๆก็จะพยายามปรับตัวทำใจของตัวเองยอมรับความจริงตรงนั้นเสียให้ได้เพราะว่าเราก็อยากคบกับเขาไอ้คนที่พูดเสียงดังนั่นใช่ไหมความรู้สึกอคติมันก็ไม่มีความทุกข์ใจในการอยู่ร่วมกันมันก็ไม่เกิดขึ้นส่วนตัวคนที่ชอบพูดเสียงดังพอรู้ว่าเพื่อนอย่างเราเนี่ยนะเพื่อนอย่างคนเนี้ยเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ชอบเสียงดังๆพอตัวเองมีนิสัยชอบพูดเสียงดังและรู้ความจริงอย่างนี้เข้าตัวเองก็พยายามทำไงครับก็พยายามปรับตนเองปรับตัวเองด้วยการพูดให้เสียงมันค่อยลงมันเบาลงในอันที่จะช่วยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ชอบเสียงดังนั้นมีความสุขมากขึ้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นในการสร้างความสมานฉันท์กันมันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าต่างฝ่ายต่างจะทำยังไงล่ะที่จะยอมรับความจริงของกันและกันให้ได้และเมื่อยอมรับความจริงของกันและกันให้ได้แล้วโอกาสที่ต่างคนต่างฝ่ายจะปรับตัวเองเข้าหากันในการที่จะสร้างความลงตัวกันหรือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันมันจึงจะเกิดขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในบริษัทในโรงงานในสังคมแม้กระทั่งในชุมชนในหมู่บ้านหรือในประเทศชาตินี้แผ่นดินนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อกันมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันเป็นชาติเดียวกันเป็นประเทศเดียวกันเป็นสังคมเดียวกันเป็นองค์กรเดียวกันเป็นทีมงานเดียวกันหรือเป็นครอบครัวเดียวกันซะแล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนั่นแสดงว่าถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องความสมานฉันท์ในอันที่จะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในทุกหมู่เหล่าในทุกคนทุกฝ่ายสิ่งแรกที่จะต้องถามหาก็คือว่าเราต่างคนต่างมีความพึงพอใจที่จะเป็นพวกเดียวกันจริงหรือเปล่าผมขออนุญาตพูดไกลไปจากผู้ประพฤติธรรมในลักษณะของครอบครัวหรือของบริษัทของโรงงานสักนิดนึงนะครับว่าถ้าเราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยครับถ้าเราต้องการจะสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเนี่ยคนไทยทุกคนมีสำนึกเหมือนกันตรงกันไหมว่าเรายินดีที่เราได้เป็นคนไทยด้วยกันและเราพร้อมที่จะเห็นคนอื่นๆซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันนะอยู่ร่วมกันกับเราอย่างมีความสุขเราพร้อมหรือไม่แต่ถ้าเรายังไม่ยอมรับว่าคนอื่นนะจะมีความสุขร่วมกันกับเราได้หรือเป็นคนไทยที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับเราได้โอกาสที่เราจะสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมเราก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะสังคมไทยเรานั้นมีภาษาที่แตกต่างกันมีวัฒนธรรมประจำถิ่นที่แตกต่างกันนั่นคือภาพรวมแต่ส่วนย่อยๆก็คืออะไรครับมีความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็มีแนวคิดส่วนตนมีความต้องการเฉพาะบุคคลล้วนแตกต่างกันอย่างหลากหลายแค่นั้นยังไม่พอครับนิสัยในการดำเนินชีวิตและนิสัยในการทำงานของแต่ละคนก็ยิ่งแตกต่างกันออกไปอีกนะครับมันถ้าหากว่าเราไม่มีเป้าหมายที่จะเป็นคนไทยด้วยกันเราไม่มีเป้าหมายที่จะสร้างชาติเดียวกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันไม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยด้วยกันแล้วเนี่ยนะไอการที่เราจะมายอมรับในความแตกต่างกันที่หลากหลายในอันที่จะนำไปสู่การปรับตัวเข้าหากันอย่างลงตัวให้ได้โดยไม่ต้องมีใครบังคับโดยไม่ต้องมีผู้ใดจูงใจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่เราจะทำสิ่งใดได้นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับสิ่งแรกในบริษัทเดียวกันในทีมงานเดียวกันหรือในประเทศชาติเดียวกันทุกคนจึงจะต้องมีสำนึกที่จะภาคภูมิใจในการที่ทุกคนได้มีโอกาสมาเป็นคนไทยด้วยกันในการภาคภูมิใจที่มาเป็นพนักงานบริษัทเดียวกันหรือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าจะต้องมีความพึงพอใจในการที่ตัวเองมีเลือดสีเดียวกันนะในครอบครัวของเราก็เหมือนกันครับถ้าพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกๆของพ่อแม่นะครับพ่อแม่โดยเฉพาะที่มีลูกหลายคนเนี่ยถ้าทุกคนไม่ปรองดองกันการทะเลาะเบาแว้งกันการขัดแย้งกันในครอบครัวมันก็จะเกิดขึ้นถามว่าถ้าเราจะทำให้ลูกๆทุกคนปรองดองกันในครอบครัวเนี้ยพ่อแม่จะต้องทำยังไงไม่ใช่ไปคอยด่ามันว่าเอ้ยไอ้ลูกไอ้คนโตทำไมเกเรน้องไอ้น้องทำไมเกเรพี่นะทำไมพี่กับน้องถึงไม่มีความรักกันไม่ศรัทธากันก็บังคับให้พี่รักน้องบังคับให้น้องรักพี่นั่นเขาเรียกว่าไปจี้ตรงพฤติกรรมหรือบทบาทที่เขาแสดงออกมาภายนอกท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วเราจะต้องกระทำที่จิตสำนึกของลูกๆนะจิตสำนึกของลูกๆคืออะไรจิตสำนึกที่จะทำให้พวกเขาปรองดองกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นคือจิตสำนึกในการแสดงออกว่าตัวเขาเองทุกๆคนนั้นมีความสุขมีความพึงพอใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อ
ที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่มีความสุขมีความพึงพอใจที่ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมีสายเลือดเดียวกันจะต้องสร้างจิตสำนึกตรงนี้ให้ได้ครับถ้าลูกๆทุกคนในบ้านมีความสุขมีความพึงพอใจที่ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมีพ่อแม่คนเดียวกันและเป็นสายเลือดเดียวกันได้แล้วเนี่ยการที่พวกเขาจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันพี่ๆน้องๆจะไม่ง้องแง่งกันนะครับจะรักกันมันก็จะง่ายขึ้นครับเพียงแค่ว่าถ้าเกิดเขาแย่งของเล่นกันบางทีนั่นคือนิสัยเด็กนะครับพ่อแม่ก็สามารถที่จะสอนได้ว่าโอ้ลูกแบ่งปันกันนะลูกนะเรารักกันไม่ใช่หรือนะเราเป็นลูกของพ่อของแม่เหมือนกันไม่ใช่หรืออะไรแบบนี้นะครับทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นท่านผู้พิธรรมชีราครับการสร้างสันติสุขในครอบครัวหรือในสังคมในแผ่นดินหรือในประเทศชาติมันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นมาที่ตรงไหนแล้วก็ผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นมันก็จะบังเกิดขึ้นตามมาได้โดยที่เราไม่ต้องวอรี่เลยนะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้นำพาท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเข้าสู่สิ่งที่ใกล้ตัวของเรามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เรากล่าวถึงการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในประเทศของเราในสังคมของเราในองค์กรของเราในทีมงานของเราจนใกล้ที่สุดก็คือในครอบครัวของเราโดยผมได้ชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้กับท่านทั้งหลายว่าในการที่เราจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในกลุ่มของเราหมู่เราชุมชนของเราหรือสังคมของเรานั้นเราจะต้องเริ่มต้นที่จุดไหนและก็ต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับซึ่งผลสรุปของมันก็คือว่าเราจะต้องสร้างความสมานฉันท์กันให้เกิดขึ้นให้ได้ซะก่อนเพราะความสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นได้เท่านั้นล่ะครับจึงจะนำพาสันติสุขมาสู่ทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามและเราก็ได้ย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าความสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นนั้นมันจะต้องเริ่มจากการที่ทุกคนที่มารวมกลุ่มสุมหัวกันอยู่นั้นจะต้องมีความสุขและมีความพึงพอใจในการที่จะมาอยู่ร่วมกันและเป็นพวกเดียวกันหรือในการมาทำงานร่วมกันหรือในการจะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้แนวคิดหรือมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์แบบนี้ก็ไม่อาจจะช่วยเหลือท่านทั้งหลายหรือใครต่อใครในอันที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวในสังคมนั้นหรือในกลุ่มนั้นของท่านได้นั่นคือเรื่องทั้งหมดที่เรากล่าวมาทีนี้ถ้าเราจะมากล่าวต่อกันในครั้งนี้ว่าถ้าเราสามารถสร้างความสมานฉันท์คือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดขึ้นมาได้แล้วภารกิจในลำดับต่อมาไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวของเราเองหรือในระดับชาติก็ตามภารกิจสำคัญลำดับต่อมาที่เราจะต้องพูดถึงกันและมองข้ามไม่ได้นั่นก็คือการที่จะสร้างความเกลียวกลมเพื่อจะทำให้สถาบันของเราชุมชนของเราองค์กรของเราหรือประเทศชาติของเรามีความเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวที่ยั่งยืนยาวนานได้เราจะต้องทำเช่นไรกันต่อไปไม่ใช่ว่าเราแสวงหาความมีสันติสุขร่วมกันด้วยการเริ่มต้นที่จะสร้างความสมานฉันท์กันได้แต่พอสร้างแล้วสำเร็จแล้วเรากลับดูดายแล้วก็ไม่ใส่ใจอะไรอีกตรงนี้เห็นทีจะไม่ได้ภารกิจลำดับต่อมาในการที่เราสร้างความสมานฉันท์กันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วก็คือการที่เราจะต้องรู้จักรักษาความเป็นหนึ่งเดียวเอาไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนนั่นต่างหากครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะยากกว่าขั้นตอนแรกในการสร้างสังคมร่วมกันที่จะให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเสียด้วยซ้ำไปพูดง่ายๆคือการสร้างก็ว่ายากแล้วนะครับแต่การรักษาความเป็นหนึ่งเดียวให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปอย่างยาวนานนั้นมันยากกว่าอีกหลายเท่าเพราะมันต้องอาศัยปัจจัยอะไรต่างๆอีกมากมายต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญนะอีกมากมายที่ทุกคนทุกฝ่ายซึ่งเป็นสมาชิกคนสำคัญขององค์กรนั้นของสังคมนั้นหรือทุกคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวนั้นๆจะต้องมีความจริงจังและตั้งใจที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อกันอย่างแท้จริงด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกันและกันเอาไว้ให้ได้นั้นในภาษาที่เราเคยคุ้นหูกันมาเขาเรียกว่าความกลมเกลียวกันนั่นเองครับถ้าทุกคนสามารถที่จะรักษาความกลมเกลียวกันเอาไว้ได้ความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นก็ยังจะคงอยู่ครับเปรียบเสมือนทุกอย่างในถ้วยกาแฟนะครับถ้าเราสามารถคนมันให้เข้ากันระหว่างน้ำตาลก้อน
ครีมเทียมแล้วก็ผงกาแฟเองถ้าเราสามารถคนให้ทุกสิ่งมันละลายเป็นหนึ่งเนื้อเดียวกันโดยอาศัยน้ำเป็นตัวทำละลายได้และสามารถที่จะรักษาความกลมเกลียวก็คือความกลมกลืนของส่วนผสมทั้ง3ประการรวมทั้งน้ำด้วยเนี่ยนะฮะเอาไว้อย่างสมดุลได้ตลอดไปแล้วทุกสรรพสิ่งที่รวมกันนั้นก็ยังจะเป็นน้ำกาแฟที่ชวนดื่มหรือที่น่าดมเพราะมีกลิ่นหอมถูกจมูกถูกใจคนที่เป็นคอกาแฟทั้งหลายอยู่อย่างนั้นครับแต่ถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมไม่สามารถที่จะรักษาความกลมกลืนที่ภาษามนุษย์ใช้คำว่ากลมเกลียวเนี่ยนะฮะเอาไว้ได้มันก็จะต้องมีบางสิ่งตกตะกอนลงมาหรือมีบางสิ่งแยกตัวเองออกมาจากความเป็นหนึ่งเดียวนั้นนะครับเช่นน้ำตาลอาจจะตกตะกอนหรือครีมเทียมอาจจะตกตะกอนแยกตัวออกมาหรือถ้าเป็นได้ก็ตัวกาแฟเองที่เป็นผงกาแฟที่เคยคนจนละลายเป็นกลมกลืนไปกับน้ำแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะตกตะกอนแยกตัวออกมาน้ำไปทางหนึ่งส่วนผสมแต่ละอย่างก็แยกไปทางหนึ่งนั่นก็เท่ากับว่ากาแฟถ้วยนั้นไม่พร้อมที่จะให้ดื่มละเพราะมันไม่ได้เป็นน้ำกาแฟที่กลมกลืนกันในทุกสรรพสิ่งที่ชวนดื่มหรือพร้อมดื่มเหมือนที่ผ่านมานะครับมันในสังคมก็เหมือนกันในครอบครัวของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าความกลมกลืนกันเนี่ยไม่มีอีกต่อไปคำว่ากลมกลืนแปลว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับไม่เป็นหนึ่งเดียวกันอีกต่อไปแล้วเนี่ยสถาบันนั้นครอบครัวนั้นองค์กรนั้นประเทศชาตินั้นก็มีความไม่สมดุลเกิดขึ้นคำว่าไม่สมดุลแปลว่ามีการแตกแยกกันนะครับนะหรือตกตะกอนกันถ้าเป็นความรู้จากถ้วยกาแฟก็กล่าวกันว่าอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราชงกาแฟแล้วเราจึงต้องการให้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในถ้วยกาแฟกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนจนกว่าเราจะดื่มหมดถ้วยนะว่างั้นเถอะนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าดื่มไปแล้วกาแฟที่มีส่วนผสม 2-3 ประการอยู่ด้วยกันก็ต่างฝ่ายต่างแยกตัวกันออกมาเป็นตกตะกอนไปอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่น่าดื่มมันก็ไม่ชวนดื่มและคงไม่มีใครอยากจะดื่มมันแน่นอนใช่ไหมครับมันการชงกาแฟเขาจึงต้องใช้น้ำร้อนน้ำร้อนๆที่เหมาะสมแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายจนกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งเนื้อเดียวกันนะครับมนุษย์เราก็เหมือนกันนะครับจะสร้างครอบครัวสร้างสังคมก็จะต้องรู้จักคนให้เข้ากันซึ่งผมได้เรียนไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าการทำให้เข้ากันก็คือการยอมรับในกันและกันยอมรับในอะไรครับยอมรับในความเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านด้อยของกันและกันก็ตามเราจะต้องยอมรับคำว่ายอมรับแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะไม่ปฏิเสธกันครับไม่ว่าเธอกับฉันจะมีอะไรที่เหมือนกันฉันก็จะไม่หมั่นไส้เธอหรือไม่ว่าเธอจะมีอะไรที่เหนือกว่าฉันหรือดีกว่าฉันฉันก็จะไม่เจ็บใจหรืออิจฉาตาร้อนเธอฉันก็พร้อมจะยอมรับในความจริงตรงนั้นของเธอหรือไม่ว่าเธอจะมีสิ่งใดที่ค่อนข้างจะดูเหมือนด้อยไปกว่าฉันเช่นมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาน้อยกว่าฉันฉันจะไม่ดูถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเธอฉันจะไม่รังเกียจเธอหรือเธอเกิดมารูปชั่วตัวดำฉันก็จะไม่รังเกียจเธออะไรอย่างนี้เนาะถ้าเราสามารถจะยอมรับความจริงตรงนี้ได้โอกาสที่เราจะกลมกลืนกันที่เป็นภาษามนุษย์เรียกว่ากลมเกลียวกันเนี่ยนะมันจึงจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่เวลายอมรับแล้วคือพร้อมที่จะเป็นหนึ่งเดียวแต่การเป็นหนึ่งเดียวกันก็ยังจะไม่เกิดขึ้นนะความกลมเกลียวหรือความกลมกลืนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหากันก็ย้อนกลับไปที่เรื่องของการชงกาแฟอีกครับกาแฟที่มีสีน้ำตาลไหม้สีน้ำตาลเข้มนะครับเวลามาผสมกับน้ำโดยมีคอฟฟี่เมดที่มีสีขาวหรือครีมเทียมที่ว่าเนี่ยนะครับยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะสีขาวๆนวลๆเนี่ยกับน้ำตาลก้อนที่เป็นสีขาวๆเหมือนกันเนี่ยเวลามาชงให้ละลายเข้าด้วยกันนะสีของกาแฟที่เป็นสีน้ำตาลไหม้ที่เข้มๆเนี่ยก็ถูกทำให้เจือจางลงโดยสีขาวของส่วนผสมตัวอื่นใช่ไหมครับและก็ในขณะเดียวกันสีขาวของครีมเทียมกับสีขาวของน้ำตาลก้อนเวลาคนให้ละลายให้เข้ากันหรือกลมกลืนกันอยู่ในถ้วยกาแฟก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสีน้ำตาลคือขาวอมน้ำตาลขึ้นมาละอย่างนี้เป็นต้นนั่นแสดงว่าทุกฝ่ายนะทุกฝ่าย
ก็ล้วนปรับตัวเข้าหากันหมดเลยนะครับปรับตัวเข้าหากันคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวของตัวเองไม่ถือความเป็นตัวกูของกูเช่นตัวฉันครีมเทียมบอกว่าตัวฉันเป็นสีขาวถ้ามาผสมกับกาแฟที่เป็นสีน้ำตาลไหม้เข้มข้นออกอย่างนั้นฉันจะไม่ยอมปรับตัวของฉันคือปรับสีของฉันนะค่อนไปทางสีน้ำตาลโดยเด็ดขาดฉันก็ยังจะขาวจั่วอยู่อย่างนั้นเนี่ยและนะและครีมเทียมบอกว่าตัวฉันเองนะฮะเป็นผงละเอียดนะมีความเป็นมันนะสีขาวละเอียดเป็นมันตัวฉันก็จะไม่ยอมปรับตัวฉันจะไม่ยอมละลายกับน้ำที่เป็นของเหลวหรอกฉันก็ยังจะเป็นผงนวลเนียนๆของฉันอยู่ต่อไปนะไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับน้ำไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับกาแฟและน้ำตาลกาแฟถ้วยนั้นก็ไม่มีวันจะดื่มได้ถูกต้องไหมครับเพราะในสังคมเดียวกันในสถาบันเดียวกันหรือในองค์กรเดียวกันเนี่ยเมื่อทุกฝ่ายรู้จักยอมรับและปรับตัวเข้าหากันได้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือความกลมกลืนกันที่เรียกว่ากลมเกลียวกันจึงจะประสบผลสำเร็จเห็นไหมครับมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายไม่ยากเย็นอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ว่านั่นก็คือในขั้นตอนแรกเท่านั้นเองในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวแต่ทำอย่างไรที่เราจะไม่ให้กาแฟในถ้วยของเราที่เราคนจนเข้ากันเป็นน้ำหนึ่งเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยมันตกตะกอนคือต่างฝ่ายต่างแยกตัวกันออกมาอีกภายในเวลาไม่นานไม่ช้านั่นแปลว่าเราจะต้องทำรงรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันเอาไว้ให้อย่างยั่งยืนนั่นเองนั้นความเป็นหนึ่งเดียวจึงต้องอาศัยความเกลียวกลมกันอย่างยั่งยืนเราจะทำอย่างไรท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในถ้วยกาแฟก็ยังต้องอาศัยน้ำที่จะทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนตราบใดที่น้ำไม่แห้งนะครับน้ำในถ้วยกาแฟไม่ถูกดีไฮเดรตภาษาฝรั่งบอกงั้นนะเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คำว่าดีไฮเดรตแปลว่าเอาน้ำออกนะครับถ้ากาแฟในถ้วยมีการทำให้น้ำมันแห้งเหือดไปทุกอย่างก็จะตกตะกอนนะฮะกลายเป็นผลึกนะครับน้ำตาลเป็นน้ำตาลกาแฟเป็นน้ำกาแฟนะผงครีมเทียมอะไรต่างๆก็จะถูกแยกตัวออกมาก็กลายเป็นความไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกหรือความไม่กลมเกลียวกันอีกนะเพราะฉะนั้นถ้ากาแฟจะกลมกลืนกันอย่างยั่งยืนถ้าเรายังไม่ดื่มจนหมดถ้วยกาแฟถ้วยนั้นก็จะต้องมีน้ำเป็นตัวช่วยอยู่ตลอดเวลาในสังคมมนุษย์ของเราก็ไม่ต่างกันครับในทีมเดียวกันในองค์กรเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันเราก็คงต้องมีน้ำเป็นตัวช่วยตราบใดที่คนทุกคนที่เป็นสมาชิกคนสำคัญในสังคมนั้นในครอบครัวนั้นในองค์กรนั้นหรือในทีมงานนั้นมีน้ำเป็นตัวช่วยโดยไม่ปล่อยให้น้ำแห้งผมรับรองได้ครับว่าการกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวหรือการกลมเกลียวกันอย่างยั่งยืนมันก็จะเป็นจริงได้ไม่ยากเลยครับทีนี้ถามว่าไอ้น้ำในถ้วยกาแฟเนี่ยเรารู้ว่าหามาจากไหนถูกไหมครับเป็นน้ำธรรมชาติที่บริสุทธิ์เราเอามาต้มให้เดือดจนร้อนนะครับแต่น้ำที่ผมจะพูดต่อไปนี้ที่เราจะกล่าวถึงนี้ซึ่งเราจะต้องนำมาใช้ในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในสังคมโดยอาศัยจิตใจของแต่ละคนเนี่ยนะฮะเป็นตัวช่วยในการที่จะสร้างน้ำหรือผลิตน้ำขึ้นมาเนี่ยนั่นต่างหากครับคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องสั่นสะเทือนตนเองและเข้าถึงมันให้ได้น้ำที่ว่านะฮะในการที่จะนำพามนุษย์เราแต่ละคนที่สร้างสังคมกันขึ้นมาได้สร้างความสมานฉันท์กันขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรให้ความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมของเรานั้นยั่งยืนได้เราก็จะต้องสร้างน้ำขึ้นมาทุกคนมีหน้าที่สร้างน้ำและน้ำที่ทุกคนสร้างมันจะต้องนำเอามาหลอมรวมกันปะผสมผสานกันให้มันเป็นหนึ่งเดียวครับน้ำที่ว่านี้มี5ประการด้วยกันครับน้ำแรกที่พวกเราทุกคนจะต้องผลิตสร้างมันขึ้นมาและจะทำให้มันแห้งเหือดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นคือน้ำคำครับหนึ่งน้ำคำนะคออําคำไม่ใช่น้ำครำนะครับน้ำครำหรือน้ำคร่ำนั้นเป็นน้ำสีดำๆนะครับเนี่ยถ้าเป็นน้ำคร่ำก็อยู่ในคูข้างถนนอยู่ในท่อระบายน้ำนะครับเนี่ยส่วนน้ำคำนี่ก็คือคำพูดนั่นเองครับเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังน้ำที่สองที่สมาชิกทุกคนที่ร่วมกันสร้างสังคมสร้างสถาบันหรือสร้างองค์กรขึ้นมาจะทำให้มันแรงไม่ได้นั่นคือน้ำเสียงครับน้ำเสียงซึ่งมันต้องคู่ไปกับน้ำคำนะฮะคือคำพูดแล้วก็ต้องมีน้ำเสียงปนออกไปกับคำพูดด้วยใช่ไหมล่ะครับเนี่ยน้ำที่สามคือน้ำพักน้ำแรงครับเนี่ยทุกคนจะต้องสั่นสะเทือนตนเองแล้วผลิตสร้างน้ำที่สามนี้ออกมาด้วย
คือน้ำพักน้ำแรงเพื่อจะเอามาช่วยเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันไว้เหมือนน้ำในถ้วยกาแฟที่ต้องเหนี่ยวรั้งกาแฟครีมเทียมและน้ำตาลก้อนให้เป็นหนึ่งเดียวกันไว้ตลอดไปนั่นเองครับส่วนน้ำที่สี่สำหรับมนุษย์นั้นก็คือน้ำยาครับคำว่าน้ำยาก็คือความเก่งกล้าสามารถนั่นเองครับที่แต่ละคนมีอยู่กับตัวนั่นแหละครับจะต้องสั่นสะเทือนตนเองและผลิตสร้างมันขึ้นมาให้ได้กับน้ำที่ห้าซึ่งเป็นน้ำตัวสุดท้ายที่มนุษย์เราทั้งหลายจะต้องผลิตสร้างมันขึ้นมาให้ได้เช่นเดียวกันนั่นคือน้ำใจคือความมีน้ำใจต่อกันนั่นเองครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับในถ้วยกาแฟต้องใช้น้ำฉันใดในจิตใจของเราหรือในสังคมของเราในครอบครัวของเราในทีมงานของเราก็ต้องอาศัยน้ำทั้ง5เนี่ยเป็นตัวช่วยซึ่งมันจะแห้งเหือดไปไม่ได้นะน้ำที่1คือน้ำคำน้ำ2คือน้ำเสียงน้ำที่3คือน้ำพักน้ำแรงน้ำที่4ก็คือน้ำยาคือความเก่งกล้าสามารถและน้ำที่5คือน้ำใจนะคำว่าน้ำใจในที่นี้หมายถึงความรักความเมตตาความเอื้ออาทรต่อกันอะไรอย่างนั้นเป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราจะมาดูกันทีละน้ำดีไหมครับว่าไอ้น้ำทั้ง5ที่เรากล่าวถึงเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ความสมานฉันท์ของเรานั้นยั่งยืนในอันที่จะทำให้เรามีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนตามไปด้วยนั่นนะมันช่วยอะไรตรงไหนได้บ้างและน้ำที่ว่านั้นมันคืออย่างไรท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับน้ำที่1เรามาคุยกันน้ำที่1ก่อนแล้วกันนะครับนั่นคือน้ำคำถามว่ายากไหมในการที่ตัวท่านเองซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมหรือมนุษย์แต่ละคนที่มาสร้างสถาบันเดียวกันอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ทำงานร่วมกันอยู่เป็นหมู่เหล่าเดียวกันเหมือนอยู่ในถ้วยกาแฟเดียวกันนั่นน่ะยากไหมที่เราจะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อผลิตสร้างน้ำคำเป็นน้ำคำที่จะสามารถเหนี่ยวรั้งตนเองไว้กับคนอื่นและเป็นน้ำคำที่จะเหนี่ยวรั้งคนอื่นเอาไว้กับตนเองอย่างยั่งยืนให้จงได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังที่รักครับการผลิตสร้างน้ำคำในความหมายของการที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนนั้นถ้าจะให้กล่าวกันคร่าวๆผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ที่จะให้เห็นภาพพจน์อย่างชัดเจนได้ผมขออนุญาตจำแนกออกเป็น3ลักษณะด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วในทางปฏิบัติจริงอาจมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเราพูดเพื่อให้เห็นภาพพจน์ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องแปลความนะครับน้ำคำที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับคนอื่นได้คือไม่พูดแล้วทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่พูดแล้วทำให้ไม่อยากคุยกันไม่อยากคบกันอีกเนี่ยนะครับเราจะต้องสั่นสะเทือนตนเองใน3ประการด้วยกันประการที่1ผู้ที่มีน้ำคำดีนะก็คือ1จะต้องพูดแล้วไม่ทำให้เขารู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยคุณค่าความหมายก็คือว่าถ้าเราจะพูดจาไม่ว่าจะพูดภาษาอะไรก็ตามครับถ้อยคำหรือถ้อยความที่เราจะกล่าวถึงเราจะพูดถึงเขาเราจะกล่าวกับเขานั้นมันจะต้องไม่ทำให้ตัวเขาคนที่เราคุยด้วยพูดด้วยเนี่ยนะครับรู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าโดยเด็ดขาดครับและทีนี้น้ำคำแบบไหนล่ะที่จะทำให้คนอื่นๆรู้สึกว่าเขาต่ำต้อยด้อยคุณค่าทันทีที่เราพูดกับเขานะครับเช่นการพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามเขาการพูดจาหยาบคายการใช้คำพูดที่ก้าวร้าวคือไม่สุภาพหรือการพูดจาหลอกลวงโป้ปดมดเท็จใช้คำพูดเหน็บแนมเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของการที่จะทำให้เขารู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าเสื่อมเกียรติเสียเกียรตินั่นเองครับทีนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับใครในสังคมเดียวกันกับใครก็ตามครับความสมานฉันท์นั้นจะร้าวฉานขึ้นมาทันทีถ้าหากว่าคำพูดคำจาที่เรากล่าวต่อกันนั้นเป็นคำพูดที่เขาบอกว่าแบบปากไม่มีหูรูดคือคิดจะพูดก็พูดนึกจะพูดก็พูดนะฮะเขาเรียกว่าปากไม่มีหูรูดขาดการพิจารณาขาดการไตร่ตรองพูดแบบนี้เขาเรียกว่าพูดอย่างไร้สติขาดสัมปชัญญะนะครับปากพาจนอะไรแบบนี้ครับมันผู้คนในสังคมเนี่ยถ้าต้องการจะมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าตัวท่านเองจะมีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ในการเป็นสมาชิกของสังคมนั้นก็ตามต้องคิดก่อนพูดละครับว่าถ้าเราจะพูดประโยคนี้ออกไปเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อดูหมิ่นเหยียดหยามเขาหรือเปล่ามันเป็นคำพูดที่หยาบคายไม่ให้เกียรติเขาหรือเปล่ามันเป็นการใช้
คำพูดที่ไม่สุภาพเป็นการก้าวร้าวเขาหรือเปล่าและที่เราพูดเนี่ยมันเป็นการพูดความจริงหรือหลอกลวงเขานะเป็นคำพูดเหน็บแนมเขาหรือเปล่าถ้าเป็นไปในลักษณะที่เป็นลบต่อเขาเหล่านี้เราก็ไม่ควรจะพูดถ้าหากว่าเราข้ามพ้นตรงนี้ได้คำพูดที่เราพูดออกมาแต่ละคำนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเสมือนหนึ่งเป็นน้ำใสๆที่บริสุทธิ์ที่สามารถจะช่วยละลายหรือหลอมความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเขากับเราเอาไว้ได้อย่างมั่นคงนะครับนั่นคือมั่นใจได้ทีนี้ลักษณะของการเป็นคนที่มีน้ำคำที่ดีที่สามารถใช้หลอมรวมกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้อย่างยั่งยืนก็คือประการที่สองนะหมายถึงการพูดในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการพูดที่เกิดประโยชน์ครับแปลว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันไม่ได้สร้างสรรค์และพูดกับเขาไปแล้วนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทั้งตัวเราที่เป็นคนพูดและตัวเขาที่เราพูดด้วยแล้วเราก็สู้เงียบไว้นิ่งไว้เฉยไว้ซะจะดีกว่าถูกไหมฮะมันถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วความสมานฉันท์แต่เดิมก็จะยังคงอยู่ครับเพราะว่าไม่มีเงื่อนไขใดหรือเหตุผลคนใดที่จะมาทำลายความสมานฉันท์ในอันที่จะทำลายความมีสันติสุขระหว่างเรากับเขาขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ระวังความคิดไม่ระวังคำพูดของเรานะฮะพูดในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์และก็ดันทุรังไปพูดในสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์อะไรขึ้นมาปัญหาในการพูดก็จะเกิดขึ้นการพูดกันด้วยน้ำคำเนี่ยมันก็จะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกันทำให้เราพบทุกข์แทนที่จะพบสุขได้ในบัดดลนะครับงั้นทีนี้เราจะมาถามว่าแล้วการพูดสร้างสรรค์และพูดให้เกิดประโยชน์นั้นคือพูดยังไงประการแรกครับเวลาพูดแล้วถามว่าคำพูดของเรานั้นเป็นการพูดเพื่อให้แง่คิดแก่เขาได้หรือไม่โดยเฉพาะในกรณีที่เขาพบปัญหานะฮะเราพูดแล้วให้แง่คิดเขาหรือเปล่าประการที่สองในยามที่เขาท้อแท้เนี่ยคำพูดของเราสามารถพูดแล้วให้ความหวังกับเขาได้ไหมหรือในยามที่เขาท้อถอยเราพูดแล้วให้กำลังใจเขาได้หรือเปล่าถ้าพูดในทางที่ไม่ได้ให้แง่คิดไม่ได้ให้ความหวังไม่ได้ให้กำลังใจและยังทำลายความรู้สึกดีๆของเขาอีกแสดงว่าไม่สร้างสรรค์และไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้ไม่ควรพูดใช่ไหมล่ะครับในเรื่องน้ำคำที่จะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับเขาอย่างยั่งยืนได้เห็นทีจะต้องพูดต่อกันหรือกล่าวต่อกันในวันต่อไปเสียแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องของความกลมกลืนที่ยั่งยืนซึ่งหมายถึงความกลมเกลียวที่สามารถที่จะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหรือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้กับครอบครัวของเราให้กับชุมชนของเราทีมงานของเราหรือสังคมของเราได้นะครับผมพูดในลักษณะตั้งแต่องค์กรเล็กๆยันองค์กรที่ใหญ่ออกไปนะครับเราสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมคือประพฤติธรรมชาติแล้วสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกอณูของโลกในทุกอณูของจักรวาลหรือถ้าพวกเราเป็นมนุษย์ที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เนี่ยครับการที่เราจะเข้าถึงสภาวะธรรมคือธรรมชาติที่แท้จริงนั้นเรามีหน้าที่จะต้องสร้างความสมดุลกันกับทุกสรรพสิ่งให้ได้คำว่าสมดุลกันกับทุกสรรพสิ่งก็คือเราจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวกันนะครับไม่ว่าจะอ้วนผอมสูงต่ำดำขาวหรือว่าจะมีความยาวความสั้นจะมีคุณสมบัติที่แปลกแยกแตกต่างกันยังไงก็ตามนะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้หรือในจักรวาลอันไพศาลเนี่ยครับจะต้องเข้าถึงความสมดุลกันวันยังค่ำครับเพราะว่าถ้าไม่สมดุลกันแล้วก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้เมื่ออยู่ร่วมกันไม่ได้แสดงว่าลงตัวกันไม่ได้นะเมื่อลงตัวกันไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นความเป็นองค์กรเดียวกันในจักรวาลอันเป็นสากลที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะครับนะก็จะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราจะกล่าวกันจริงๆแล้วนั่นแปลว่าในอนันตจักรวาลหรือในจักรวาลอันไพศาลเนี่ยนะครับไม่มีที่ใดที่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกันได้มนุษย์ก็เหมือนกันครับอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ต่อให้ใครคิดเองเห็นเองคือเห็นแก่ตัวคิดเอาแต่ตัวนะไม่นึกถึงคนอื่นแล้วก็พยายามจะปลีกวิเวกตัวคนเดียวไปนั่งอยู่ข้างส้วมหรือไปนั่งอยู่บนโขดหินตรงใดตรงหนึ่งก็ตามแล้วบอกว่าเนี่ยฉันแยกตัวเองออกจากสังคมละฉันสันโดษละฉันโดดเดี่ยวละซึ่งความจริงแล้วก็ยังไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ดีนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรายังนั่งอยู่บนโลกใบนี้ครับและโลกใบนี้เป็นไงครับก็เต็มไปด้วยทุกสรรพสิ่งที่หลากหลายไม่ว่าเราจะมีพิกัดในการยืนหยัดอยู่ตรงไหนมุมไหนหลืบไหนของโลกใบนี้ก็ตามนั่นก็เท่ากับว่าเราก็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบเดียวกันกับเราอีกมากมายมีต้นไม้ใบหญ้ามีก้อนหินนะมีสัตว์ป่านะมีธรรมชาติอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายที่ล้วนเป็นระบบเดียวกันกับเราต่อให้เราแยกตัวเราออกมาจากชุมชนใดชุมชนหนึ่งหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งที่เราเกิดและเราใช้ชีวิตอยู่มาตลอดและบอกว่าเราปลีกวิเวกนะครับมันการปลีกวิเวกออกมาอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าในทุกสิ่งแต่เพียงลำพังเรายังมีสิ่งแวดล้อมนะหรือที่เป็นระบบนิเวศและเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นแผ่นดินแผ่นฟ้ามีต้นไม้สายน้ำอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับถึงแม้ไม่ได้อยู่กับผู้กับคนก็ตามนะอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าวิเวกนะครับเราจะเป็นผู้ที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่งอื่นอย่างลงตัวให้ได้มีแง่คิดอยู่ข้อหนึ่งว่าการที่โลกเราเนี่ยนะครับดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเนี่ยที่ต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่คือ24ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อรอบเนี่ยฮะอย่างต่อเนื่องมาตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นเพราะว่าจักรวาลเนี่ยนะครับต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของระบบโลกเสรีของเราเนี่ยให้มันลงตัวกันให้ได้ก็ด้วยการคนไปเรื่อยๆครับนะคำว่าคนไปเรื่อยๆแปลว่าหมุนไปเรื่อยๆขณะที่ทุกสิ่งที่อยู่บนพื้นแผ่นโลกคืออยู่ในระบบโลกเนี่ยถูกเหวี่ยงหมุนไปเรื่อยๆก็ไม่ต่างกันกับผงนะผงน้ำตาลหรือน้ำตาลก้อนกับครีมเทียมแล้วก็ผงกาแฟที่ถูกคนให้ละลายเข้ากันกับน้ำซึ่งอยู่ในถ้วยกาแฟแล้วมันก็เหวี่ยงหมุนไปรอบจุดศูนย์กลางของการคนก็คือก้นถ้วยกาแฟนั่นนะครับก็ไม่ต่างกันครับตราบใดที่คนไปเรื่อยๆคือโลกหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยทุกสรรพสิ่งก็ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อโลกหมุนช้าลงหรือหยุดหมุนเมื่อไหร่ทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็คงจะต้องแยกตัวกันออกมานะไม่มีวันที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้พอแยกตัวออกนะฮะไม่ได้สัมผัสมือเป็นหนึ่งเดียวกันทุกอย่างก็จะกระจัดกระจายออกไปจากระบบโลกทั้งหมดไปกันคนละทิศคนละทางและโลกก็ไปทางนึงนะทุกสรรพสิ่งก็ไปกันคนละทางสองทางนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะการเข้าถึงสภาวะธรรมของผู้ประพฤติธรรมจ
จึงมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยว่าเราจะคิดเห็นแก่ตัวโดยการคิดจะอยู่คนเดียวหาความสุขใส่ตัวแต่เพียงลำพังผู้เดียวเห็นทีจะเป็นไปไม่ได้หรือถ้าอยากจะให้เป็นก็คงจะเป็นไปได้ยากเผลอๆจะเป็นอุปสรรคในการสร้างความสมดุลคือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันของคนอื่นได้ซ้ำไปด้วยเหตุนี้เองครับในตอนที่แล้วเราจึงพูดถึงเรื่องราวที่ว่าการสร้างความกลมกลืนกันอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราเองในสังคมของเราเองหรือในทีมงานในบริษัทในองค์กรของเราเองเนี่ยนะครับถ้าเราจะสร้างความกลมกลืนกันที่ยั่งยืนก็คงจะต้องทำให้ตัวเราเนี่ยกับคนอื่นๆเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนให้จงได้โดยเราบอกว่าในถ้วยกาแฟต้องอาศัยน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในองค์กรของเราในทีมงานของเราในประเทศชาติของเราหรือแม้กระทั่งในครอบครัวของเราเราก็ย่อมต้องใช้น้ำเหมือนกันแต่ว่าน้ำที่เราจะต้องใช้หาได้ไม่ยากครับไม่ต้องไปหาจากที่ไหนครับมันอยู่ในจิตใจหรือจิตสำนึกของพวกเราแต่ละคนในการเป็นมนุษย์อยู่ดีๆนั่นเองครับแล้วก็เมื่อตอนที่แล้วเราบอกว่าน้ำที่จะต้องมาใช้เนี่ยมี5อย่างด้วยกันนะโดยเราได้อธิบายไปคร่าวๆแล้ว2อย่างแต่ยังไม่ครบ5อย่างก็เลยอ้างอิงเอาไว้ว่าวันนี้เราจะมากล่าวต่อกันนะครับโดยตอนที่แล้วเราพูดถึงน้ำไป2น้ำน้ำคำนะฮะไม่ใช่2น้ำน้ำคำเราได้พูดถึงเรื่องน้ำคำซึ่งเป็นน้ำแรกเป็นน้ำคำก็คือคำพูดคำจาที่เราจะกล่าวออกมากับคนอื่นๆซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันกับเราเป็นเพื่อนร่วมงานของเราหรือเป็นเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมครอบครัวเดียวกันกับเราเราจะต้องรู้จักใช้น้ำคำสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันระหว่างกันและกันเอาไว้ให้ยั่งยืนนะครับถ้าน้ำนี้มันเหือดแห้งไปเมื่อไหร่ปัญหาในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันอย่างยั่งยืนในครอบครัวในสังคมในทีมงานมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อนั้นครับขาดไม่ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วน้ำคำตรงนี้ลงทุนก็ไม่แพงและก็ลงทุนไม่ลำบากด้วยนะครับทุกคนสามารถที่จะลงทุนได้และแสดงออกมาได้น้ำคำที่ว่าเมื่อคราวที่แล้วเราพูดไว้สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งการมีน้ำคำที่สามารถจะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้มีความสมานฉันท์กันให้เกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกันได้จะต้องหมายความว่าประการที่หนึ่งคือเวลาพูดจากันเนี่ยนะครับเราจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเขารู้สึกว่าตัวเขาน่ะต่ำต้อยด้อยค่าโดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าทำให้ตัวเขารู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าขึ้นมาเมื่อใดเขาเองก็คงไม่อยากจะเป็นหนึ่งเดียวกับเราเขาคงไม่อยากจะเป็นแฟนเราเขาคงไม่อยากจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเรานะหรือไม่อยากที่จะคบหาสมาคมกับเราเกิดขึ้นทันทีนั่นแสดงว่าอุตสาห์สร้างความสมานฉันท์กันแทบเป็นแทบตายมาตกม้าตายก็ตรงที่ว่าไม่รู้จักใช้น้ำคำในการทำละลายความแตกต่างกันหรือทำละลายในความเป็นต่างคนต่างรูปธรรมกันนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้จงได้นะถ้าเราไม่รู้จักตรงนี้ก็แย่เหมือนกันครับนะมันการใช้น้ำคำที่ไม่ถูกต้องคือการกล่าวอะไรออกมาแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือคนอื่นๆรู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าในลักษณะไหนล่ะเช่นการพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามกันการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายกล่าวต่อกันการก้าวร้าวคือไม่สุภาพการหลอกลวงการโป้ปดมดเท็จการแหนบแนอาการเน็บแนมการใส่ร้ายป้ายสีกันอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงนี้ครับในศีล1ใน5ข้อก็มีการพูดถึงไว้ใช่ไหมฮะมุสาวาทาคือไม่พูดจาโกหกโป้ปดมดเท็จนะซึ่งก็อยู่ในหมวดการกล่าวร้าวการหยาบคายการดูหมิ่นเหยียดหยามกันเนี่ยก็คือถ้าพูดกันภาษาสมัยใหม่ก็ต้องบอกว่าเราต้องรู้จักใช้ปากให้เป็นเมื่อใช้ปากเป็นแล้วก็ต้องใช้ปากให้ถูกต้องด้วยเนี่ยการใช้ปากให้ถูกต้องก็คือต้องไม่พูดจาอะไรแล้วทำให้คนอื่นเขารู้สึกว่าตัวเขาต่ำต้อยด้อยค่าพูดแล้วต้องทำให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีเกียรติอะไรทำนองเนี้ยนะครับนั่นคือการใช้น้ำคำที่ถูกต้องที่พึงระวังหรือพึงตระหนักเอาไว้ซึ่งผมได้กล่าวถึงไว้ในตอนที่แล้วเนี่ยทีนี้การเป็นผู้มีน้ำคำที่ดีเนี่ยที่จะสามารถช่วยกันสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันไว้อย่างยั่งยืนได้ในลักษณะที่2ก็คือว่าเราจะต้องรู้จักใช้คำพูดคำจาที่สร้างสรรค์
และเกิดประโยชน์เท่านั้นถ้าพูดแล้วไม่สร้างสรรค์พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์โพธิผลอันใดเกิดขึ้นทั้งตัวเราเองที่เป็นคนพูดและตัวเขาเองที่เรากล่าวถึงเขาหรือพูดกับเขาก็ไม่ควรจะพูดใช่ไหมครับลักษณะของการพูดสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์มีอยู่3ลักษณะคร่าวๆนะครับมีอยู่3ลักษณะด้วยกันเช่นในกรณีที่เขาคนนั้นอาจจะเป็นภรรยาเราสามีเราหรือลูกหลานเราหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราก็ตามเขากำลังมีปัญหาขบคิดไม่ตกกับปัญหาบางปัญหาไม่ว่าปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาเรื่องการงานปัญหาชีวิตส่วนตัวนะหรือปัญหาใดๆก็ตามถ้าเราต้องการที่จะสร้างสารความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับเขาแล้วเราก็ควรจะรู้จักใช้คำพูดในการให้แง่คิดกับเขาในยามที่เขาต้องการความรู้ในต้องการแนวทางหรือแนวคิดอะไรแบบนี้ครับเนี่ยในยามที่เขามีปัญหาเขาย่อมต้องการความช่วยเหลือมันเราควรจะพูดเพื่อให้แง่คิดแก่เขาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้พูดเพื่อให้แง่คิดกับเขาแต่เป็นการพูดไปในมุมอื่นแนวอื่นเราก็ควรไม่ควรจะพูดใช่ไหมครับเพราะมันไม่สร้างสรรค์เลยใช่ไหมครับนะมันการพูดให้แง่คิดเพื่ออะไรเพื่อจะสะกิดต่อมปัญญาให้กับเขานั่นเองนะนั่นแสดงว่ามีประโยชน์เขาย่อมมีความสุขเขาย่อมดีใจที่มีเราเป็นเพื่อนเขาเขามองเห็นว่าเราคือกัลยาณมิตรคือเป็นเพื่อนที่ดีในยามที่มีปัญหาก็ไม่ทอดทิ้งเขาช่วยเขาคิดช่วยเขาแก้ไขปัญหาอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ที่มีประโยชน์กับเขาคำพูดของเราก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ไปอย่างเนี้ยเมื่อเรามีความสมานฉันท์กันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นมันก็จะทำรงซึ่งความสมานฉันท์ระหว่างเขากับเราต่อไปความมีสันติสุขระหว่างเขากับเรามันจะหนีไปไหนใช่ไหมล่ะครับเนี่ยหรือถ้ากรณีที่เขาท้อแท้เมื่อเขาประสบกับความท้อแท้ในชีวิตหรือมีความท้อแท้ในการทำงานก็ตามเราก็จะต้องรู้จักพูดเพื่อให้ความหวังกับเขาให้ความหวังเขาว่าเอออย่าท้อแท้เลยอีกหน่อยนะเดี๋ยวก็สำเร็จแล้วเนี่ยฉันว่าเนี่ยอีกหน่อยก็สำเร็จแล้วนะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเธอหรอกเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะนะมุมานะต่อไปเถอะนะนะอดทนสักหน่อยยากสักนิดลำบากสักหน่อยนะอะไรอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็รู้ว่าให้ความหวังว่าเขาต้องทำสำเร็จแน่เราเชื่ออย่างนั้นเพราะบางคนนั้นบางครั้งทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากถ้าเขาขาดความหวังว่าจะทำสำเร็จคือหมดหวังหรือสิ้นหวังเขาก็จะเป็นทุกข์นะเมื่อเรารู้ว่าเขาจะเป็นทุกข์เราก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเขาในการให้คำพูดที่สร้างสรรค์และก็ช่วยแนะนำในสิ่งที่มีประโยชน์เขาก็จะข้ามพ้นความท้อแท้พอเขาข้ามพ้นความท้อแท้ได้เขาก็จะสามารถมีความหวังเกิดขึ้นคนเราเวลาทำอะไรอย่างมีความหวังนั้นแน่นอนครับโอกาสจะประสบความสำเร็จจะมีสูงทีเดียวครับความเต็มที่ก็จะมีนะถูกไหมครับหรือในกรณีที่เขาท้อแท้มานานแล้วท้อแท้จนกระทั่งกำลังจะเลิกละกำลังจะเลิกทำและไม่อยากทำและคือท้อถอยถูกไหมฮะมันถ้าเราจะช่วยพูดสร้างสรรค์และให้เกิดประโยชน์กับเขาก็คือเราก็คงจะต้องช่วยให้กำลังใจแก่เขาครับเพื่อให้กำลังใจครับทุกวิธีทางที่จะพูดและทำให้เขาเกิดกำลังใจคือมีพลังครับพลังที่จะสู้มีลูกฮึดนะว่างั้นนะถ้าเราไม่พูดอย่างนี้เช่นพูดเพื่อทำลายกำลังใจเขาพูดเพื่อทำให้เขาสิ้นหวังหรือพูดแล้วไม่ได้สร้างแง่คิดใหม่ๆให้แง่คิดใหม่ๆอะไรกับเขาก็จะไปพูดซะจะดีกว่าเนี่ยมันแล้วก็จะทำให้เขามองเราว่าไม่ใช่มิตรที่แท้นะกลายเป็นเหมือนเป็นปฏิปักษ์กับเขาหรือเป็นศัตรูกับเขาไปโน่นเลยนะฮะมันคนเราก็ต้องรู้จักระวังน้ำคำเหมือนกันนะนั่นคือน้ำคำใน2ลักษณะที่ผมกล่าวไว้เมื่อตอนที่แล้วมาถึงตอนที่3นะน้ำคำในลักษณะที่3ซึ่งลักษณะที่3นี้เป็นตัวอย่างด้านลบที่ผู้ซึ่งต้องการสร้างสารความสมานฉันท์ในอันที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนระหว่างกันคงจะต้องกล่าวถึงเรื่องของ

สังคมของเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเป็นคนใกล้ตัวในครอบครัวตัวเองก็ตามนะครับท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองสิครับบางครั้งถึงแม้ว่าตัวเราเองบกพร่องผิดพลาดไปอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งมาติเราถึงแม้ติในลักษณะของการติหรือตำหนิในสิ่งที่ถูกต้องก็ตามเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะในการจะได้ยินคำติคำจาของเขาแต่และยิ่งถ้าเขาติเราไม่เป็นนะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะครับเราจะเกิดอคติขึ้นมาทันทีทั้งที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าที่มันตินะมันเรื่องจริงของมันนั่นแหละนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะใช้น้ำคือน้ำคำในการเหนี่ยวรั้งเราเองกับคนอื่นเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้นั้นน้ำคำตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับนั่นก็หมายความว่าคำพูดคำจาของเราที่กล่าวออกมานะจะต้องไม่ส่อในลักษณะของการเป็นคนช่างติโดยเด็ดขาดครับบางคนนะขอให้ได้ติเท่านั้นแหละครับเป็นพอเนี่ยถ้าไม่ได้ตินี่รู้สึกว่ามันนอนไม่หลับกินไม่ได้อะไรทำนองนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับในการติหรือตำหนิคนอื่นนั้นนะครับจริงๆแล้วในความเป็นจริงในเชิงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมแบ่งลักษณะของการติออกได้เป็น2แบบด้วยกันครับท่านผู้ฟังลองไตร่ตรองดูนะครับว่าติแบบไหนครับจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีน้ำคำที่ดีติแบบไหนที่เป็นผู้ที่มีน้ำคำที่ไม่ดีเหมือนน้ำครัมนะวันแต่เราจะพูดว่าน้ำคำกับน้ำครัมเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเห็นทีจะยกตัวอย่างจากในประการที่3ของการใช้น้ำคำที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องตรงนี้ได้ทีเดียวนะครับถ้าใช้ไม่ถูกต้องน้ำคำก็จะกลายเป็นน้ำครัมแต่ถ้าถูกต้องน้ำคำนั้นก็คือน้ำคำที่แท้จริงมันในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันโอกาสที่เราจะติเตียนกันโอกาสที่เราจะอะไรกันย่อมมีเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นคนฉลาดและต้องการที่จะรู้รักในการที่จะสร้างความสมานฉันท์ต่อกันเพื่อให้มีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนนั้นเราจึงต้องระมัดระวังการใช้คำของเราในการติกันด้วยติประเภทที่1ก็คือการติเตียนครับคำว่าติเตียนในที่นี้หมายถึงว่าอะไรครับท่านผู้ฟังลองฟังคำว่าติเตียนดูนะฮะติก็คือตำหนิครับ ตำหนิแล้วเตียนเลยนะฮะคำว่าเตียนเนี่ยเหมือนกับโค่นซะโล่งเลี่ยนเตียนโล่งเลยนะครับคำว่าเตียนแปลว่าไม่มีอะไรเหลือเลยครับแสดงว่าติจนไม่มีอะไรเหลือดีเลย ติหมดทุกอย่างติจนไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะคำว่าเตียนแปลว่าโล่งไม่มีอะไรเหลือนั่นเองใช่ไหมครับมันอย่างนี้ในเชิงจิตวิทยาแขนงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของผมเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นการติเพื่อทำลายหรือติเพื่อทำร้ายกันครับทำลายหรือทำร้ายในทำลายหรือทำร้ายในความหมายของผมในที่นี้หมายถึงทำร้ายจิตใจทำลายความรู้สึกในด้านที่เป็นด้านบวกนะทำลายขวัญกำลังใจของกันและกันครับลักษณะของการติเตียนหมายความว่าไงครับหมายความว่าเป็นการใช้คำพูดที่ดีแต่ติครับนะติอย่างเดียวครับโดยการใช้ความคิดเห็นของตนเองความรู้สึกนึกคิดของตนเองอารมณ์ของตนเองนะแล้วก็มองหาสิ่งที่ไม่ดีควักแคะแกะคุยเอาสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นนั่นแหละครับนะมากล่าวอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการติเตียนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมส่วนมากมักจะไม่ค่อยระวังในการติกันนะครับการติกันส่วนใหญ่ที่นำไปสู่ปัญหาของความร้าวฉานไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหรือในที่ทำงานด้วยกันก็ตามส่วนมากมนุษย์เราจะเป็นช่างติกันประเภทคือติเตียนลักษณะนี้ครับคือติเพื่อทำลายทำร้ายขวัญกำลังใจความรู้สึกที่ดีๆอะไรต่ออะไรของกันและกันซะมากกว่าคือใช้อารมณ์รู้สึกนึกคิดส่วนตัวนะเป็นความเห็นส่วนตัวตินะผู้อื่นนะโบราณก็เลยสอนว่าบางครั้งเนี่ยอย่าติเรือทั้งโกลนนะเช่นเวลาเขาทำอะไรยังไม่เสร็จเลยหรือยังไม่ได้วิเคราะห์ยังไม่ได้พิจารณาเลยว่าเขาเนี่ยทำอย่างเนี้ยหมายความว่ายังไงอะไรเป็นอะไรยังไม่ทันรู้พอเห็นปั๊บก็ติเลยนะครับนะนะบางทีเขาสร้างเสร็จแล้วล่ะไม่ใช่เหลือแต่โกลนหรอกนะเรือน่ะนะแต่ว่าเวลาเราดูเวลาเราติเขาเนี่ยเราดูแบบหยาบๆก็เหมือนกับสร้างเรือไม่เสร็จเหมือนกันนะครับนะบางครั้งต้องรอให้เขาทำสำเร็จซะก่อนรอให้เห็นชัดเจนซะก่อนแล้วเราค่อยมาตำหนิวิจารณ์อะไรก็พอว่ากันนะครับนี่คือลักษณะของการเป็นคนช่างติประเภทติเพื่อทำลายติเพื่อทำร้ายซึ่งในที่นี้ผมเรียกว่าติเตียนนะครับทีนี้การติในด้านบวกซึ่งผมคิดว่า
มันจะช่วยจันโล

งความสมณชันค้ำจุนความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันเอาไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงนั่นก็คือการติเพื่อก่อนะการติเพื่อก่อเนี่ยในภาษาจิตวิทยาแขนงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของผมเราเรียกว่าติติงครับคำว่าติติงเนี่ยแสดงว่ายังมีติ่งให้เห็นนะยังมีสิ่งดีๆของเขาหลงเหลืออยู่บ้างไม่ทำลายกำลังใจเขาเนาะอันนั้นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเลี่ยนเตียนเลยนะไม่ดีสักอย่างนะแต่อันนี้คือติติงครับติงเป็นบางประเด็นเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้มีข้อคิดให้มีคำแนะนำให้นะคือมีข้อเสนอแนะและมีความคิดเห็นให้ด้วยไม่ใช่ว่าดีแต่ติหรือเป็นลูกอีช่างติกันอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เช่นติว่าไม่ดีนะที่ทำอย่างเนี้ยไม่ดีนะเธอที่มันไม่ดีฉันมีความคิดเห็นว่าไม่ดีอย่างไรและถ้าจะให้ดีกว่านี้เธอต้องปฏิบัติเช่นไรอย่างนี้เขาเรียกว่าติเพื่อก่อหรือเป็นการติอย่างสร้างสรรค์นั่นเองคำพูดคำจาที่กล่าวออกมาอย่างนี้มันก็จะดูเหมือนว่าจะจริงใจและก็ไม่ร้ายสาระท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับมันไม่ว่าในครอบครัวเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันหรือในประเทศชาติเดียวกันนี้ก็ตามนะครับถ้าหากว่าเราจะเป็นคนช่างติเนี่ยก็ต้องเป็นนักวิจารณ์สักนิดหนึ่งครับนะไม่ใช่วิพากษ์อย่างเดียวต้องรู้จักวิจารณ์ด้วยนะวิจารณ์ก็คือชี้ให้เห็นข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องของเขาเนี่ยเมื่อชี้ได้แล้วก็ต้องให้แสงสว่างแก่เขาด้วยว่าในความรู้สึกนึกคิดหรือในความคิดเห็นของเรานั้นเราเห็นว่าตรงนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยอย่างไหนแบบไหนล่ะจึงจะถูกต้องกว่าก็เรียกว่ามีทางเลือกให้มีทางออกให้อย่างนี้ครับมันน่าคุยด้วยใช่ไหมล่ะครับมันคนในสังคมส่วนมากที่ทะเลาะกันนะตีตาต่าตีกันมีปัญหากันถ้าไม่เอาเรื่องผลประโยชน์มาตั้งนะครับส่วนใหญ่ก็ปากพาจนก็ตรงนี้ครับใช้คำพูดไม่เป็นไม่มีน้ำคำให้แก่กันและกันนึกจะพูดก็พูดนึกอะไรก็พูดและบางคนดันทะลึ่งบอกว่าที่นึกแล้วพูดไม่ใช่หรอกฉันคิดแล้วพูดความจริงถ้าคิดแปลว่าต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้ถ่องแท้แต่นี่ยังไม่ทันไตร่ตรองด้วยสมองด้วยสติปัญญาแค่นึกว่าจะติเขาว่าไงก็พูดไปเลยเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าปากพล่อยใช่ไหมฮะภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าปากพาจนนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการใฝ่ธรรมะของเราด้วยการใช้น้ำคำมาถึงตรงนี้แล้ววันต่อไปครั้งต่อไปในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงน้ำที่สองที่จะแห้งไปจากเราและทุกๆคนในสถาบันเดียวกันในครอบครัวเดียวกันในบ้านเดียวกันในองค์กรเดียวกันไม่ได้นั่นคือน้ำเสียงครับเราจะมาต่อกันในวันต่อไปนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของน้ำที่มนุษย์เราแต่ละคนเมื่อมาสร้างสังคมเดียวกันสร้างครอบครัวเดียวกันสร้างทีมเดียวกันหรือสร้างองค์กรเดียวกันเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีน้ำเอาไว้ทำละลายความแปลกแยกระหว่างกันเพื่อสร้างความสมานฉันท์กันคือความกลมกลืนกันให้เกิดขึ้นนะและก็น้ำเนี่ยนะครับไม่ได้เอาแค่สร้างความกลมเกลียวหรือกลมกลืนให้เกิดขึ้นแล้วชั่วคราวนะต้องสร้างให้ได้อย่างยั่งยืนด้วยเราจึงบอกว่าน้ำที่เราจะกล่าวถึงทั้งหมด5ประการนั้นมันจะเหือดแห้งไปจากความเป็นเราหรือความเป็นพวกเราไม่ได้โดยสมาชิกของสังคมของครอบครัวหรือของทีมนั้นต่างคนต่างต้องรับผิดชอบในการที่จะกลั่นน้ำนั้นหรือผลิตสร้างน้ำนั้นออกมาเพื่อใช้ในการทำละลายให้ความแตกต่างกันของแต่ละคนนั้นล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปและเราก็พูดถึงน้ำแรกคือน้ำคำไปแล้วโดยน้ำคำที่เราพูดถึงนั้นเราบอกว่ามีลักษณะเด่นๆที่สำคัญที่พอจำแนกเอาไว้ได้3ประการก็คือจะต้องไม่ทำให้เขารู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าถ้าเราใช้คำกล่าวใดออกมาต่อผู้อื่นเช่นไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาก้าวร้าวไม่ใช้ถ้อยคำที่โป้ปดมดเท็จเน็บแนมหลอกลวงหรือส่อเสียดอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คืออยู่ในน้ำคำประเด็นที่1ก็คือเป็นตัวอย่างด้านลบถ้าเราไม่ทำด้านลบอย่างนี้น้ำคำของเราก็จะเป็นน้ำคำที่ดีเป็นน้ำคำที่บริสุทธิ์ที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆก็สามารถดื่มได้กินได้อาบได้หรือเอามาใช้บริโภคได้ว่างั้นนะหรือพูดง่ายๆคือถ้าใช้น้ำคำดีโดยเลี่ยงจากการไม่ทำให้เขารู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าตรงนี้ได้เขาก็จะสามารถคบหาสมาคมกับเราอย่างแนบแน่นหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอย่างยั่งยืนต่อไปได้ถูกไหมครับแล้วก็น้ำคำที่ดีในประการที่2ซึ่งเป็นด้านบวกก็คือว่าเราจะต้องรู้จักใช้คำพูดคำจาที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ในการที่เราจะพูดจากันนะฮะเช่นเราจะต้องรู้จักให้แง่คิดในกรณีที่เขาติดขัดหรือมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหรือเรื่องของการทำงานก็ตามคนเราเวลามีปัญหาเนี่ยถ้ามีคนอื่นหยิบยื่นมีความหยิบยื่นความปรารถนาดีหรือให้แง่คิดที่ดีๆมาให้เขาย่อมประทับใจนั่นก็เป็นโอกาสที่จะสร้างความสมานฉันท์กันไว้และรักษามันไว้ให้มั่นคงยั่งยืนต่อไปได้ไม่มีใครหรอกครับที่จะปฏิเสธสิ่งดีๆที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้ถูกต้องไหมครับเราก็เหมือนกันนะครับหรือในกรณีของน้ำคำที่แสดงออกในลักษณะของการพูดสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์อย่างเช่นกรณีที่พบว่าเพื่อนคนอื่นๆหรือสมาชิกที่ใกล้ตัวเราเหล่านั้นเขามีความรู้สึกท้อแท้อยู่นะเราก็มีหน้าที่พูดเพื่อให้ความหวังแก่เขาสร้างความหวังให้เขาด้วยการพูดนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการใช้น้ำคำในทางที่ถูกต้องที่เป็นน้ำคำด้านบวกเหมือนกันหรือในกรณีสุดท้ายที่เราเล่าไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือว่าในยามที่เพื่อนท้อถอยหรือมนุษย์คนอื่นคนไหนก็ตามที่เขาท้อถอยนะเราก็รู้จักคอยพูดเพื่อให้กำลังใจเขาไม่ใช่พูดเพื่อทำลายกำลังใจเขาเนาะถ้าเราสามารถทำเช่นนี้ได้น้ำคำของเราก็มีประโยชน์ในการทำให้เขาอยากคบกับเราเขาจะมองเห็นว่าเราเป็นกัลยาณมิตรก็คือเป็นมิตรที่ดีเนี่ยเป็นที่พึ่งในยามยากได้อะไรทำนองนั้นนะครับนั่นคือตัวอย่างที่สองของการเป็นผู้มีน้ำคำที่ดีที่จะสมานความสามัคคีหรือที่เราแปลเป็นความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเป็นความสมานฉันท์เพราะเอาความสุขและความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันมาเป็นที่ตั้งไม่ใช่ผลประโยชน์นะลักษณะที่3ในเรื่องของน้ำคำก็คือการไม่พูดจาร้ายสาระเพ้อเจ้อหรือแบบประเภทปากพร่อยนะครับนึกจะพูดก็พูดนะนึกจะติก็ติซึ่งในประเด็นนั้นเราเน้นเรื่องการเป็นคนช่างติเอาไว้มากกว่าสิ่งอื่นก็คือบางคนขอให้แค่ติเท่านั้นแหละครับที่ยกตัวอย่างตรงนี้มาเป็นเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นส่วนใหญ่ที่เป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันไม่ค่อยจะได้อย่างยั่งยืนก็เพราะว่าทนฟังการตำหนิกันไม่ได้นะครับที่ทนฟังการตำหนิกันไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าหนึ่งไม่ยอมรับความจริงไอ้ตรงนั้นเราค่อยพูดกันวันหลัง
นะแต่ว่าในประการสำคัญก็คือเป็นเพราะว่าไอ้คนที่ช่างตินั้นติไม่เป็นนะครับก็คือเราก็บอกว่าการติมีสองลักษณะลักษณะที่เราจะตำหนิแล้วก็ไม่ขอแนะนำแล้วก็ขอเตือนว่าให้ระวังก็คือการติเตียนกันครับติจนเตียนแปลว่าไม่เหลือดีไว้ให้เพื่อนเลยครับอะไรอะไรก็เหลวไหลไร้สาระหรือไม่ดีไปหมดก็เรียกว่าติจนเตียนเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ไม่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีแต่ความคิดเห็นของคนติเท่านั้นและเป็นความคิดเห็นที่โจมตีหรือทำลายนะความคิดเห็นของคู่กรณีหรือฝ่ายตรงข้ามหมดทุกเรื่องนะไม่มีอะไรดีเหลือให้เขาเป็นกำลังใจเลยอย่างนี้ส่วนมากเป็นการทำลายกำลังใจและทำให้ใครต่อใครก็รับไม่ได้ความรู้สึกไม่ใช่มิตรก็จะเกิดขึ้นส่วนการติดิงนั่นเป็นประเด็นที่สองซึ่งเป็นการติด้านบวกแปลว่าติเพื่อก่อนะมีการติงก็คือมีการให้แง่คิดนะมีการให้แง่คิดชี้ประเด็นเป็นประเด็นอย่างชัดเจนหรือการตั้งข้อสังเกตนะครับมีข้อเสนอแนะมีข้อสังเกตมีความคิดเห็นอย่างนี้ใครก็ฟังได้เพราะว่ามันเป็นเจตนาที่ดีคือเจตนาจะสร้างสรรค์ไม่ใช่เจตนาจะทำร้ายกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือน้ำคำที่เรากล่าวถึงในวันที่ผ่านมาท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงน้ำที่สองคือน้ำเสียงนั้นผมมีสิ่งสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายฝากไว้สักนิดหนึ่งสำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมก็จริงคำว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินะฮะมันการประพฤติธรรมชาติตรงนี้ผมไม่ได้ย้ำว่าท่านจะต้องถือศีลกินเจ อยู่ด้านเดียวซึ่งตรงนั้นท่านปฏิบัติท่านประพฤติกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ผมเห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนนะครับแต่ว่าในแนวทางของโลกียธรรมถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะการประพฤติด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยจิตใจก็ตามแนวทางของการชี้แนะของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนั้นเราเน้นไว้อย่างชัดเจนนะครับมันเพื่อให้ชัดเจนในทุกๆสิ่งที่เรากล่าวเราก็อยากจะขอเติมเต็มตรงนี้ว่าในการแสดงออกซึ่งการเป็นผู้มีน้ำคำที่ดีต่อมนุษย์คนอื่นๆนั้นผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ตระหนักไว้สักนิดหนึ่งว่าเวลาท่านจะใช้วาจาไม่ว่าจะกล่าวภาษาใดกับเพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามนะครับที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกับท่านในสังคมเดียวกับท่านหรือในทีมงานเดียวกันกับท่านก็ตามท่านจะต้องถามตัวเองก่อนว่าในความเป็นผู้มีน้ำคำที่ดีนั้นท่านได้สั่นสะเทือนตนเองทางจิตสำนึกนะครับในการผลิตสร้างคำพูดคำจาออกมาแล้วมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นเงื่อนไขให้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือจิตใจของคนฟังที่สอดคล้องต้องกันกับที่มันสั่นสะเทือนในจิตสำนึกหรือจิตใจของท่านใน4ประการที่เป็นด้านบวกต่อไปนี้อย่างครบถ้วนหรือไม่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าที่ต้องพูดว่ามี4ประการอย่างครบถ้วนมันสั่นสะเทือนจิตใจท่านขึ้นมาด้านบวกได้ไหมและมันจะนำพาคำกล่าวหรือวาจาของท่านนั้นไปสั่นสะเทือนในจิตใจเบื้องลึกของคนฟังหรือผู้อื่นนั้นในด้านบวกทั้ง4ด้านสอดคล้องกันกับท่านด้วยหรือเปล่าเพราะมันเป็นหลักความจริงของการพูดจาหรือการสื่อสารกันระหว่างมนุษย์นั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับใน4ประการที่เวลาท่านจะกล่าวจะพูดกับใครนั้นในคำพูดคำจาของท่านมันจะต้องเกิดมีนะ4ประการนี้ซึ่งเป็นด้านบวกเสมอครับอย่างแรกก็คือความจริงครับเวลาเราจะกล่าวอะไรกับใครเวลาเราจะพูดกับใครนะครับเราจะต้องถามตัวเราเองก่อนว่าในคำพูดของเรานั้นมีความจริงอยู่ด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีความจริงหรือสิ่งใดที่ไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นความจริงเราก็จะไม่หยิบเอาสิ่งนั้นมาพูดนะครับตรงนี้ครับไม่งั้นแล้วมันจะทำให้น้ำคำของท่านไม่สมบูรณ์นะครับมันน้ำคำของเราจะสมบูรณ์และเป็นน้ำดีได้1ใน4อย่างที่ต้องระลึกถึงไว้ก็คือ1มันต้องเป็นความจริงเสมอครับไม่ว่าเราจะพูดหรือใครจะพูดไม่ว่าเราจะพูดกับใครพูดที่ไหนหรือพูดเมื่อไหร่สิ่งที่เราพูดออกไปนั้นต้องเป็นความจริงเท่านั้นครับคำว่าน้ำคำจึงจะสมบูรณ์ในความหมายของผมที่เรียกว่าน้ำดีและก็ยังจะสามารถสร้างความสมานฉันท์กันในอันที่จะนำพาสันติสุขมาแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคมเดียวกันทีมเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันได้อย่างสบายๆนะเอาเป็นว่าต้องเป็นความจริงถ้าไม่จริงอย่าพูดนะหรือไม่แน่ใจว่าจริงก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะหยิบฉวยนำมาพูดมากล่าวต่อกันนั่นเองประการที่สองครับ
ถ้าจะเป็นน้ำคำที่ดีนะนอกจากจะต้องมีความจริงอยู่ในนั้นแล้วท่านจะต้องมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะให้กับเขาด้วยจะละทิ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะติเขานะก็ต้องติติงไม่ใช่ติเตียนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะติติงเราจึงต้องมีความคิดเห็นของเรามีข้อเสนอแนะของเราให้เขาด้วยเราคิดเห็นว่าความคิดของเขานั้นไม่ถูกต้องอย่างไรและข้อเสนอแนะของเรามีทางออกมีทางเลือกให้เขาว่าควรจะเป็นเช่นไรอย่างนี้ก็จะเป็นน้ำคำที่สดใสเป็นน้ำคำที่บริสุทธิ์ที่มนุษย์คนไหนๆก็รับได้นะครับประการที่3ครับน้ำคำที่ดีนั้นจะต้องสื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคำพูดคำกล่าวที่เป็นวาจาออกมานั้นมีคุณค่าเสมอทุกคำพูดที่กล่าวออกมาจากวาจาของเรานะครับจะต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเสมอในทัศนคติความรู้สึกนึกคิดของคนฟังหรือคนของคนที่เราคุยด้วยไม่ใช่เรื่องไร้สาระเพ้อเจ้อเลอะเทอะนะเป็นเรื่องที่เอานิยมนิยายอะไรไม่ได้ถือเอามาเป็นสาระอะไรก็ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้คำพูดของเราก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่มีเสน่ห์พอไม่มีคุณค่ามากพอที่เขาจะฟังนะครับเมื่อเขารำคาญเขาเบื่อที่จะฟังเรามันก็จะทำให้เขากับเรานั้นมีความลงตัวกันน้อยลงนะครับก็น่าเสียดายนะฮะมันตรงนี้การเป็นผู้มีน้ำคำที่ดีก็ต้องระวังด้วยว่าสิ่งที่เรานำเสนอต่อเขาสิ่งที่เรากล่าวออกมากับเขาเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าหรือเป็นสิ่งที่เราพูดออกมาแล้วช่วยทำให้เขารู้สึกว่าเราแสดงความมีคุณค่าหรือหยิบยื่นสิ่งมีคุณค่าให้กับเขาหรือเปล่าเนี่ยประการสุดท้ายประการที่สี่ในเรื่องของน้ำคำที่ดีก็คือเมื่อเรากล่าวออกมาแล้วเราได้กล่าวออกมาจากความรู้สึกนึกคิดที่ดีที่เป็นด้านบวกต่อเขาหรือเปล่าอันนี้สำคัญครับถ้าหากว่าเรามีอารมณ์รู้สึกที่ไม่ดีแล้วเรากำลังจะกล่าวอะไรออกไปกับเขาเนี่ยสิ่งที่ท่านควรจะต้องระวังน้ำคำมันจะกลายเป็นน้ำครำทันทีก็คือว่าคำพูดคำจาออกมานั้นมันจะไม่สร้างสรรค์และมันจะเป็นลบนะครับมันก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นลบของผู้ฟังนะย้อนกลับมาเป็นการตอบสนองเราด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราพูดจาอะไรกับเขาด้วยการคิดไม่ดีหรืออารมณ์รู้สึกที่ไม่ดีต่อเขาเนี่ยเขาย่อมรับรู้ได้และเขาก็ย่อมจะต้องสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกและนึกคิดในทางที่เป็นลบคือไม่ดีต่อเรากลับมาด้วยเหมือนกันมันความสมานฉันท์ก็คือความลงตัวกันที่จะทำให้เกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกันก็จะกร่อยสนิทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน้ำคำตรงนี้ถ้าเป็นน้ำคำที่ดีจึงขาด4ประการนี้ไม่ได้ผมจึงอธิบายคร่าวๆต่อท่านผู้ฟังเพื่อเป็นบทแทรกบทเสริมเติมเข้าไปในวันนี้ว่าน้ำคำที่ดีนั้นจะต้องมีครบ4อย่างที่เป็นด้านบวกด้วย1มีความจริงนะครับ2ต้องมีความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะแทรกเอาไว้ด้วยนะไม่ใช่ติอย่างเดียวประการที่3ทุกสิ่งที่หยิบขึ้นมาพูดนั้นมันต้องมีคุณค่าและมีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันไร้สาระสิ้นดีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็หยิบเอามาพูดเอามากล่าวอย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับสาระก็ประการที่4ประการสุดท้ายก็คือต้องพูดด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดหรือมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อเขาและเมื่อพูดด้านบวกแล้วมันจะต้องนำไปสู่การสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกของคนฟังด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นน้ำคำที่ดีนะและก็สามารถจะหลอมความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ครับต่อมาเป็นประการที่2ครับน้ำที่2ครับที่มนุษย์เราแต่ละคนเวลาอยู่ร่วมกันเป็นพวกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นสังคมเดียวกันเนี่ยจะขาดไม่ได้จะปล่อยให้มันแห้งไม่ได้นั่นก็คือน้ำเสียงครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในเรื่องน้ำเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะต้องผสมผสานกันไปกับน้ำคำนะฮะบางครั้งน้ำคำดีครับอย่างเช่นเพลงเนี่ยนะครับเพลงเนี่ยถ้าผู้ประพันธ์เพลงแต่งเพลงเนื้อหาสาระดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าใส่เมโลดี้คือใส่ช่วงทำนองที่ไม่เพราะใส่ช่วงทำนองที่ไม่ดีไม่เป็นที่ประทับใจไม่ให้อารมณ์ที่สุนทรีกับผู้ฟังที่จะกลมกลืนกันไปกับเนื้อหาที่ดีๆแล้วเพลงนั้นก็จะเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จไม่ได้นะครับมันเพลงที่ประสบความสำเร็จได้นี่นะช่วงทำนองก็ต้องดีเนื้อหาสาระของเพลงที่เป็นความหมายก็ต้องแจ๋วด้วยนะมันจึงจะประสบความสำเร็จถูกไหมฮะถึงแม้นักร้องจะร้องดีเสียงจะดีก็ตามแต่ถ้าดนตรีไม่ดีนะท่วงทำนองไม่เข้าท่า
ถึงแม้ว่าภาษาจะดีสาระจะดีก็โด่งดังยากถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับมันการพูดก็เหมือนกันครับเราเน้นที่น้ำคำว่าต้องเป็นน้ำคำที่ดีแล้วเราก็จะต้องมาเน้นที่น้ำเสียงด้วยนะพูดด้วยถ้อยคำที่ดีครับแต่ไม่มีหางเสียงเอางี้ละกันนะพูดด้วยถ้อยคำที่ดีครับมีสาระแต่พูดแบบมะนาวไม่มีน้ำเนี่ยคนฟังมีความรู้สึกเอ๊ะไอ้นี่มันเต็มใจจะพูดให้เราฟังหรือเปล่ามันเต็มใจจะแนะเราจะคุยกับเราหรือจะสอนเราหรือเปล่าแหมก็อาจจะแปลความหมายไปในแง่ลบมันคำพูดที่เราหวังดีต่อเขาก็อาจจะเป็นหวังร้ายคำว่าหวังร้ายแปลว่าทำให้เขาเกิดความรู้สึกด้านลบต่อเราที่เป็นคนพูดด้วยความหวังดีแต่ดันไม่มีน้ำเสียงก็คือไม่มีหางเสียงนะก็น่าเสียดายถูกไหมฮะพูดไปแล้วก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าเขาไม่หยิบฉวยเอามาเขาไปเอาอารมณ์ของเขามาแทนอย่างที่เป็นต้นนะครับมันลักษณะของการใช้น้ำเสียงที่ดีก็คือการพูดให้เป็นเสียงดนตรีครับท่านผู้ฟังครับการพูดให้เป็นเสียงดนตรีนั่นหมายความว่านักพูดคนใดก็ตามครับถ้าพูดแล้วมีโทนเสียงระดับเดียวกันเนิบหน้านะและโทนเสียงเดียวกันต่ำก็ต่ำตลอดถ้าสูงก็สูงตลอดนะไม่มีสูงสูงต่ำต่ำไม่มีการทอดเสียงเหมือนกับการเล่นดนตรีนะอย่างนี้มันก็ไม่น่าฟังถูกไหมครับมันการที่เราพูดแล้วไม่ชวนฟังเป็นเพราะว่าเรามีน้ำเสียงที่ไม่ดีคำว่าน้ำเสียงที่ไม่ดีไม่ได้แปลว่าเสียงไม่เพราะนะฮะคำว่าเสียงไม่ดีน้ำเสียงไม่ดีหมายความว่าพูดไม่เขาเรียกอะไรล่ะไม่มีท่วงทำนองพูดไม่มีชีวิตชีวานะการพูดอย่างมีชีวิตชีวาก็คือเสียงต้องใสนะแล้วก็ฟังแล้วให้อารมณ์รู้สึกที่สุนทรีมีความรู้สึกว่าฟังแล้วเร้าใจชวนให้เคลิบเคลิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันถ้าพูดจาลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังเนี่ยอยากฟังอยากคุยด้วยแต่ถ้าหากว่าเราคุยแล้วเสียงก็ไม่เพราะฟังแล้วไม่ให้อารมณ์ที่สุนทรีแล้วยังดันไม่มีสาระซะอีกเนี่ยคงจะไม่มีใครอยากจะคุยด้วยวันทั้งวันไม่มีใครอยากจะคุยด้วยมันความเหินห่างกันก็จะเกิดขึ้นการแลกเปลี่ยนทัศนคติความรู้สึกนึกคิดการแลกเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะมันก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันนั้นเกิดการไร้ประโยชน์ไร้ค่าขึ้นมานะแล้วก็ความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันก็รู้สึกว่าจะเลือนลางหายไปมันตรงนี้ก็สำคัญมันเป็นการร้าวใจครับร้าวความรู้สึกทำให้คนฟังเนี่ยหรือเพื่อนเราเนี่ยอยากคุยกับเรามากเลยเพราะคุยกับเราแล้วสบายใจคุยกับเราแล้วมีความรู้สึกสุนทรีนะฮะมันเวลาเราจะพูดจะจากับใครบางครั้งเราพูดดีครับถ้อยคำเนี่ยใช้ได้เลยนะเป็นสาระไม่เพ้อเจ้อพูดสร้างสรรค์พูดแล้วไม่ทำให้เขารู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าหรอกนะแต่ว่าพูดแล้วเนี่ยมีน้ำเสียงที่กระด้างไปสักหน่อยนะก็เลยไม่ค่อยทำให้ใครอยากจะพูดกับเราหรือว่าพูดดีดีครับแต่เสียงค่อยๆอ้อมแอมอ้อมแอมอยู่ในลำคอลักษณะเหมือนไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดอย่างไรอย่างนั้นมันก็จะทำให้การสนทนากันของเรากับคนอื่นๆนั้นชักจะมีปัญหาถ้าหากว่าเราเป็นคนพูดค่อยๆหรืออ้อมแอมใช่ไหมครับมันการพูดจากันเนี่ยน้ำเสียงต้องชัดเจนเสียงต้องใสชัดถ้อยชัดคำฟังแล้วมีเสียงสูงๆต่ำๆมีชีวิตชีวาเหมือนเสียงดนตรีครับนะเสียงดนตรีถ้ามีเสียงสูงๆต่ำๆโดเรมีฟาโซลาซิโดนะฮะเรามาเรียบเรียงกันได้อย่างเหมาะสมมันก็น่าฟังก็เหมือนกับเสียงดนตรีนะตรงนี้ก็คือน้ำเสียงนะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทำให้คนเขาอยากจะคุยอยากจะคบกับเราด้วยน้ำเสียงก็พร่องไม่ได้ท่านต้องรู้จักปรุงแต่งต้องรู้จักกลั่นมันออกมาเพื่อจะนำพาซึ่งความไพเราะหูให้กับคนอื่นด้วยนะขาดไม่ได้ที่นี่มาถึงน้ำที่3ครับน้ำที่3ใน5น้ำที่ทุกคนจะต้องผลิตหรือต้องกลั่นมันออกมาที่จะใช้เหนี่ยวรั้งสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันไว้ระหว่างตนเองกับคนอื่นได้นั่นก็คือน้ำแรงครับตรงนี้สำคัญมากน้ำแรงในที่นี้หมายถึงพลังทางกายนะครับการแสดงออกซึ่งการเป็นผู้มีน้ำแรงที่ดีก็คือการรู้จักแบ่งปันรู้จักให้ครับเช่นเวลาทำงานร่วมกันกับคนอื่นเป็นทีมเดียวกันเราจะต้องไม่กินแรงเพื่อนต้องไม่เกียจคร้านต้องมีความขยันต้องมีจิตอาสาคำว่ามีจิตอาสาแปลว่าพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอครับนะบางทีไม่ต้องให้เพื่อนมาร้องขอความช่วยเหลือเห็นเพื่อนตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนหน่อยตัวเองว่างๆอยู่ก็จะรีบอาสาเข้าไปช่วยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนอย่างนี้เรียกว่าใช้น้ำแรงในทางสร้างสรรค์ให้มันเกิดประโยช
แล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงงานไม่เกี่ยงงานนะนอกจากนั้นก็เวลาทำก็ทำอย่างทุ่มเทสุดฤทธิ์สุดแรงเลยนะครับไม่มีขยักไม่มีออมแรงไว้ทำเต็มที่อย่างนี้เราก็จะเป็นคนดีเราก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ถูกต้องไหมครับเมื่อเราเป็นคนดีเราเป็นคนมีเสน่ห์เพราะเราเป็นคนไม่เกียจคร้านเราเป็นคนขยันเราเป็นคนไม่เลี่ยงไม่เกี่ยงงานเราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงคือทำอย่างทุ่มเทเราเป็นคนที่มีจิตอาสาคือพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสุขและความสะดวกหรือความสำเร็จเสมอโดยไม่ต้องร้องขอหรอกไม่ต้องเอาอะไรมาจูงใจเราไม่ต้องเอารางวัลมาล่อเราและก็ไม่ต้องบังคับข่มขืนจิตใจเราหรอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติตัวเราเองได้อย่างนี้มีหรือที่จะไม่มีใครอยากคบหาสมาคมกับเราใครต่อใครก็อยากจะคบหากับเราแน่นอนถูกไหมนะครับเพราะเขาคบกับเราแล้วเขามีความสุขเขาคบกับเราแล้วเขาประสบความสำเร็จถูกไหมฮะแล้วก็เขาคบกับเราแล้วเขารู้สึกว่านะตัวเขาเองนั้นมีเกียรติและมีคุณค่าอย่างที่เราว่าไว้นะฮะมันน้ำแรงของเราจึงต้องไม่หวงแหนครับเราจะต้องรู้จักแบ่งปันและเราจะต้องรู้จักนำมันมาสรรสร้างความสำเร็จร่วมกันกับคนอื่นนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในองค์กรน้ำต่อมาครับคือน้ำที่4ไอ้ตรงนี้ก็ต้องกลั่นมันออกมาเอาไว้ตลอดนะจะแห้งเหือดไม่ได้เหมือนกันครับน้ำตัวนี้ก็คือน้ำยาในความหมายภาษาชาวบ้านแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงความเก่งกล้าสามารถที่มนุษย์เราแต่ละคนมีอยู่ในตนเองนะครับถ้าเรามีความเก่งกล้าสามารถและนำเอาความเก่งกล้าสามารถนั้นมาแบ่งปันเพื่อสรรสร้างประโยชน์ร่วมกันกับคนอื่นๆถ้าอยู่ในครอบครัวเรามีความเก่งกล้าสามารถอย่างไรก็มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างครอบครัวร่วมกันสร้างความสำเร็จร่วมกันถ้าเราอยู่ในที่ทำงานเราก็เอาความเก่งกล้าสามารถของเราที่ร่ำเรียนสั่งสมมานั้นเอามาสร้างประโยชน์เพื่อความสำเร็จของทีมงานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าใครก็ตามก็อยากจะคบเราอยากมีเราเป็นเพื่อนร่วมทีมและถ้าเราอยู่ในครอบครัวถ้าเราเป็นสามีภรรยาก็ย่อมรักเราเป็นภรรยาสามีก็ย่อมรักถ้าเราเป็นลูกพ่อแม่ก็ต้องรักเราอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆถ้าเราจะกล่าวกันให้จบในวันนี้ในเรื่องของน้ำยาคือเรื่องของการใช้ความเก่งกล้าสามารถมาสร้างความสุขสร้างความสำเร็จร่วมกันวันนี้คงจะเวลาไม่พอเห็นทีจะต้องขอต่อกันในตอนต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่ผ่านๆมานั้นเราได้เน้นพูดถึงเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็เราก็ได้คุยสืบเนื่องกันมาตลอดครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เราคุยกันนั้นก็คือเราพูดถึงเรื่องการสร้างสันติสุขเป็นเรื่องของการสร้างสันติสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นสันติสุขในครอบครัวหรือว่าสันติสุขในที่ทำงานก็ตามเราบอกว่าถ้าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นเราจะต้องรู้จักใช้ความรักในการที่จะมาช่วยทำละลายความแปลกแยกแตกต่างกันระหว่างเรากับคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราไม่ว่าเขาจะเป็นสามีภรรยาบุตรหลานของเราเป็นลูกน้องของเราหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของเราก็ตามถ้าเราจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นนั้นสิ่งแรกก็คือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันนะมนุษย์เราจะต้องสร้างกันขึ้นมาก่อนนะในบริษัทเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้สิ่งแรกที่เราจะต้องสอบให้ผ่านก็คือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันนั่นเองใช่ไหมครับแล้วเราก็แนะนำท่านผู้ฟังว่าตัวที่จะช่วยทำละลายความแปลกแยกแตกต่างกันระหว่างมนุษย์แต่ละคนซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยหรือธาตุแท้แต่ละคนแล้วนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนละครับที่จะมีอะไรเหมือนๆกันด้วยกันทุกคนใช่ไหมฮะมันจะต้องมีสิ่งที่แปลกแยกแตกต่างกันไปนะคนละด้านสองด้านเป็นเรื่องธรรมดาครับทีนี้ถ้าเราจะเอาความแปลกแยกแตกต่างกันเนี่ยมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้มาถางออกให้แตกแยกแปลกไปนะมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้วิธีว่าเราจะทำให้ทุกคนกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไรและเมื่อกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราจะมีความสามารถที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนั่นคือทั้งหมดที่มาที่เรากล่าวถึงกันมาหลายตอนด้วยกันนั่นก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราแหละครับท่านผู้ฟังครับที่เรากล่าวกันมาตลอดหลายตอนผ่านมาบนหน้าปัดวิทยุบนคลื่นความถี่แห่งนี้ครับซึ่งประเด็นสำคัญที่เรากำลังกล่าวถึงกันอยู่ว่ามันจะสามารถจันโลงความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันเอาไว้อย่างยั่งยืนได้ซึ่งเป็นส่วนผสมของความรักนั้นเราสามารถแบ่งออกเป็นน้ำได้5ประการด้วยกันแล้วก็เราพูดไปแล้วหลายน้ำด้วยกันเหมือนกันนะครับน้ำแรกก็คือน้ำคำอันนี้อธิบายไปแล้วน้ำเสียงคือประการที่สองนั่นก็ขยายความไปแล้วเหมือนกันส่วนน้ำที่สามก็คือน้ำแรงก็เพิ่งจะขยายความไปแล้วในตอนที่ผ่านมาสรุปรวมๆกัน3ใน5ที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าเราจะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราได้การใช้คำพูดคำจาที่เราจะพูดกันที่เราจะคุยกันเนี่ยมันจะต้องเป็นการใช้คำพูดที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะนะไม่ทำให้คนที่เราคุยด้วยเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเขาน่าต่ำต้อยหรือว่าด้อยในคุณค่าเช่นพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามเขานะพูดจาหยาบคายก้าวร้าวหรือพูดโกหกมดเท็จหลอกลวงเหน็บแนมอะไรทำนองเนี่ยถ้าเราไม่กล่าวไปในลักษณะอย่างนี้เนี่ยการที่เขาจะญาติดีกับเราก็คงจะมีอยู่ต่อไปว่างั้นนะครับหรือการใช้น้ำคำเนี่ยก็จะต้องพูดแบบสร้างสรรค์และพูดแล้วต้องเกิดประโยชน์ถ้าพูดแล้วไม่สร้างสรรค์แล้วก็เมื่อพูดไปแล้วนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรก็แน่นอนนะครับเราก็คงจะไม่ควรจะพูดเพราะถ้าพูดในทางที่สวนทางกันคือพูดแล้วทำลายนะไม่ว่าจะทำลายความหวังจะทำลายกำลังใจหรือทำลายความคิดดีๆของเขาหรือเป็นอุปสรรคต่อความคิดที่ดีๆของเขาอันนี้เราก็ไม่ควรจะพูดน้ำคำในลักษณะแบบนี้คือสิ่งที่เป็นลบนะฮะไม่ดีแน่นอนหรือพูดไปแล้วนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยก็พูดประโยชน์ที่ตัวเองซึ่งเป็นคนพูดก็ไม่ได้และไอ้คนที่เราไปพูดกับเขานั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการพูดของเราด้วยอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดไปทำไมใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่าน้ำคำนั้นสามารถสร้างสันติสุขได้เนี่ยเพราะว่าคงไม่มีใครเนี่ยจะสามารถมาทนฟังเราพูดในสิ่งที่ไร้สาระเลอะเทอะเลื่อนเปื้อนนะหรือเพ้อเจ้อพูดแล้วทำลายความหวังพ
พูดแล้วทำลายกำลังใจของเขาเนี่ยไม่มีใครอยากฟังแน่นอนนะหรือในลักษณะของการใช้น้ำคำที่เป็นลบลักษณะเช่นการพูดไร้สาระนะฮะเช่นเป็นคนช่างติแทนที่จะเป็นผู้ช่างติติงคำว่าติติงแปลว่ามีข้อคิดมีข้อเสนอแนะให้ด้วยนะโดยชี้ประเด็นให้เห็นชัดเจนว่าความคิดเขาหรือพฤติกรรมของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะติเนี่ยนะมันบกพร่องตรงประเด็นไหนชี้อย่างชัดเจนนะก็ไม่ทำอย่างนั้นแต่ไปติเตียนแทนนะคำว่าติเตียนแปลว่าติจนเตียนเลยนะฮะไม่มีอะไรดีเหลืออะไรดีให้ไว้เลยนะติเสียหมดเลยนะตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราได้กล่าวถึงผ่านมาในตอนที่แล้ววันนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างสรรค์เลยนะเมื่อมันไม่ได้สร้างสรรค์มันก็จะทำให้ใครคนนั้นที่เราสนทนาคบหาด้วยก็ไม่อยากจะคบไม่อยากจะคุยกับเราพอเขาไม่อยากจะคบแล้วก็ไม่อยากจะคุยกับเราแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราได้รับผลตอบแทนกลับมาจากพฤติกรรมในการใช้น้ำคำของเราคืออะไรครับคือความเดียวดายครับไม่มีใครอยากคบด้วยนั่นเองนะนี่คือประเด็นของน้ำคำใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้ำเสียงที่เรากล่าวค้างเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วเราบอกว่าการใช้น้ำเสียงนี่ก็สำคัญถ้าเราพูดจาหยาบคายหยาบกระด้างนะคือใช้คำหยาบว่างั้นเถอะนะฟังแล้วไม่เข้าหูใครเลยแล้วยังมีน้ำเสียงที่ไม่น่าฟังอีกนะคือกระด้างน้ำเสียงยียวนกวนๆอะไรแบบเนี้ยนะก็ทำให้ไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากคุยเวลาใครเขาฟังเราคุยฟังเราพูดหรือเวลาใครเขากำลังสนทนาพาทีกับเราแล้วเราทำให้เขามีความรู้สึกว่าน้ำเสียงของเราเนี่ยมันช่างไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยอย่างนี้ครับเขาก็ไม่มีความสุขเขาก็เป็นทุกข์ถ้าหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเราได้เขาก็จะหลีกเลี่ยงอย่างเช่นในที่ทำงานก็เหมือนกันท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับว่าถ้าเพื่อนร่วมงานของเราคนไหนก็ตามมันเป็นคนพูดจามะนาวไม่มีน้ำเลยแล้วก็ถ้อยคำแต่ละคำแหมหยาบคายหยาบโลนฟังแล้วเป็นเสนียดหูจังเลยอะไรแบบนี้เราอยากจะคบอยากจะคุยกับเขาคนนั้นไหมเมื่อไม่อยากคบไม่อยากคุยก็พลอยทำให้การทำงานร่วมกันก็มีปัญหาการทำงานเป็นทีมก็ประสบปัญหาเนี่ยความล้มเหลวความผิดพลาดความบกพร่องอะไรต่างๆของทีมนะก็มีสาเหตุมาจากประเด็นนี้ประการนี้ได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยต่อให้ทำงานร่วมกันอย่างได้ผลก็มีใครบางคนละที่จะต้องไม่มีความสุขนะครับมันการทำงานเป็นทีมหัวใจของมันคือการทำงานได้ผลและคนทุกคนล้วนมีความสุขโดยทั่วๆกันนั่นต่างหากครับแต่ถ้าหากว่ามีคนบางคนเนี่ยน้ำคำก็ใช้ไม่ได้น้ำเสียงก็ไม่เอาไหนนะมันก็จะสร้างปัญหาในเรื่องของการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในทีมงานนั้นหรือในองค์การนั้นได้มากทีเดียวนะครับทีนี้มาถึงน้ำที่3ที่เราคุยกันไว้นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้กล่าวถึงซึ่งจะสามารถเป็นตัวทำละลายความแปลกแยกแตกต่างกันระหว่างเรากับคนอื่นๆได้อย่างแนบเนียนที่สุดและก็ยังสามารถจะใช้เหนี่ยวรั้งความเป็นเพื่อนหรือความเป็นพวกเดียวกันเอาไว้อย่างมั่นคงยั่งยืนได้มากที่สุดท่านผู้ฟังลองเดาสิครับคือน้ำอะไรจริงๆก็เคยเฉลยไปแล้วเหมือนกันนะครับน้ำที่ว่านี้ก็คือน้ำแรงครับคำว่าน้ำแรงเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราจะทำงานร่วมกันกับใครหรือเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครก็ตามเราคงจะต้องไม่กินแรงเพื่อนนะครับคงจะต้องไม่กินแรงเพื่อนว่างั้นแล้วก็ต้องเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านเป็นคนที่มีจิตอาสาคือพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอนะแล้วก็เป็นคนไม่เลี่ยงไม่เกี่ยงงานและเวลาทำงานหรือทำสิ่งใดก็ตามก็จะทำอย่างทุ่มเทจนสุดฤทธิ์สุดแรงว่างั้นนะท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าท่านทำงานอยู่ในที่ทำงานเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเนี่ยถ้าเพื่อนร่วมงานของเราคนไหนนะฮะทำงานแล้วทุ่มเทเต็มที่มีจิตอาสาไม่เกียจคร้านไม่เกี่ยงไม่เลี่ยงงานนะทำทุ่มเทนะทำอย่างทุ่มเทท่านผู้ฟังก็อยากจะทำงานร่วมกันกับคนคนนั้นมากเลยแล้วเวลาจับกลุ่มจับทีมนะสร้างทีมเพื่อจะทำงานก็จะพยายามเลือกหรือเรียกหาแต่เพื่อนร่วมงานที่มีนิสัยแบบนี้ครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับใครก็ตามที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเรานะการงานชอบเลี่ยงชอบเกี่ยงขนาดขอความช่วยเหลือแล้วยังผัดโน่นปัดนี่ยังเดี๋ยวก่อนนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือไม่ค่อยมีความมานะพยายามไม่ค่อยมีความขยันขันแข็งในการทำงาน
ลักษณะเหล่านี้ครับเป็นพฤติกรรมหรือเป็นบทบาทของการแสดงออกหรือการกระทำที่ไม่มีใครรักไม่มีใครชอบคนที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยถ้าเห็นเพื่อนร่วมงานทำตัวแบบนี้หนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้คอยแต่เลี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยทีดีทีชอบก็จะเอาแต่ทีมีอะไรผิดพลาดหรือยากๆเข้าหน่อยแล้วก็ไม่เอานะชิงปฏิเสธอย่างนี้ครับมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีปัญหาแน่นอนถูกไหมครับมีปัญหาก็คือมีปัญหาในด้านความสัมพันธ์แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการทำงานซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า a little thing means a lot นะแปลว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับแต่มันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสามารถจะทำให้แต่ละคนที่อยู่ร่วมกันนั้นมีความสุขก็ได้ทำให้แต่ละคนที่อยู่ร่วมกันนั้นมีความทุกข์ก็ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะทีนี้เราจะผ่านน้ำที่3ไปนะครับน้ำที่3ที่เราพูดถึงนี่ก็คือน้ำแรงนะครับน้ำที่4นะที่สามารถจะเป็นตัวทำละลายความแปลกแยกแตกต่างกันระหว่างมนุษย์เพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ยังจะสามารถเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างยั่งยืนนั่นแสดงว่าทั้งกลุ่มจะมีสันติสุขอย่างยั่งยืนได้ก็ต้องอาศัยน้ำที่4นี้เหมือนกันครับน้ำที่4นี่คืออะไรครับคำว่าน้ำในความหมายที่4เป็นภาษาพูดกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเรียกน้ำที่4ว่าน้ำยาครับขนมจีนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีน้ำยาราดลงไปมันไม่อร่อยนะฮะก็คงจะทานแล้วกร่อยสนิทเลยเพราะมันจืดสนิทไม่มีรสชาตินะครับไม่น่าทานไม่หอมหวานอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันขนมจีนต้องมีน้ำยาชั้นใดมนุษย์ก็เหมือนกันครับต้องมีน้ำยาด้วยครับถ้าเป็นคนแล้วไม่มีน้ำยาเนี่ยนะฮะก็คงจะไม่อร่อยก็คือหาประโยชน์อะไรไม่ได้คำว่าน้ำยาในความหมายของความเป็นคนในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยควายอยู่5ตัวด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับในมนุษย์เราแต่ละคนนั้นตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะทุกคนจะเลี้ยงควายเอาไว้ในตัวเองอยู่ด้วยกันอย่างน้อยก็5ตัวละครับและไอ้ควาย5ตัวเนี่ยถ้าใครสามารถเลี้ยงดูมันได้อย่างแข็งแรงเลี้ยงดูมันได้อย่างสมบูรณ์เลี้ยงดูมันให้อ้วนท้วนได้เนี่ยนะฮะคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่สามารถจะยังประโยชน์สุขให้กับตนเองและผู้อื่นได้เพราะควายทั้ง5ตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยที่มนุษย์เราแต่ละคนล้วนมีด้วยกันเพียงแต่ว่าควายทั้ง5ตัวที่ว่านี้นั่นนะแต่ละคนเนี่ยจะมีความอ้วนผอมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และสั่งสมมันไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญครับงั้นคำว่าน้ำยาในที่นี้ผมจึงหมายถึงความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองครับถ้าจะให้ขยายความว่าประกอบด้วยควาย5ตัวมีอะไรบ้างล่ะควายตัวแรกก็คือความรู้ครับท่านผู้ฟังครับนะคนที่มีน้ำยาก็คือคนที่มีความรู้ยิ่งมีความรู้สูงหรือมีความรู้มากและมีความรู้ที่หลากหลายไม่ใช่รู้จริงอยู่สิ่งเดียวนะรู้จริงหลายสิ่งเดียวนี้ถึงจะพอกินนะว่างั้นนะถึงจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้มันยิ่งรอบรู้มากเท่าไหร่ควายที่แปลว่าความรู้หรือความรอบรู้เนี่ยก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์ใครที่เป็นคนที่มีความรอบรู้มากๆก็มักจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนอื่นมากและไปอยู่ในหน่วยงานไหนอยู่ในสังคมใดคนคนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีคุณค่าค่อนข้างมากเพราะสามารถจะเอาความรู้ที่มีอยู่ในตนเองนั้นมาใช้ประโยชน์ในการสร้างความสุขและความสำเร็จร่วมกันกับตนเองนะกับผู้อื่นได้อย่างสบายๆซึ่งมันต่างกันกับคนที่รู้น้อยหรือคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรนะมันก็คงจะไม่ค่อยจะมีโอกาสเอาอะไรต่อมีอะไรมาสร้างประโยชน์สุขกับคนอื่นได้นะได้อย่างเต็มที่เท่ากับคนที่รู้มากกว่าใช่ไหมล่ะครับเพราะควายตัวนี้ถ้าอ้วนมากเท่าไหร่ก็มีคุณค่ามากเท่านั้นถ้าหากว่าเราอยากจะคบใครสักคนหนึ่งคนที่มีความรอบรู้มากๆย่อมจะมีประโยชน์ในการที่เราจะคบหาถูกต้องไหมครับมันและเราก็เช่นกันถ้าเรามีความรอบรู้มากคนอื่นๆก็มีความใคร่ที่จะคบหาสมาคมกับเรามากตามไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องทางด้านโลกิยธรรมที่เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ต้องพิสูจน์แค่คิดเอาก็ทราบแล้วนะครับทีนี้มาถึงควายตัวที่2
เมื่อมีความรู้ก็ต้องมีความสามารถครับท่านผู้ฟังครับคนเรามีความรู้อย่างเดียวแต่ไร้ซึ่งความสามารถเห็นทีจะไม่มีประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นความรู้จึงต้องคู่กับความสามารถมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าถ้าท่านเป็นคนหมั่นศึกษาเรียนรู้และสั่งสมความรู้ภูมิรู้เอาไว้มากมายนะครับแต่สั่งสมไว้แล้วเราไม่มีปัญญาที่จะนำเอาความรู้ที่เราเรียนรู้และสั่งสมเอาไว้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นคือเอามาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างงานและสร้างชีวิตไม่ได้อะไรสักอย่างนึงอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีคุณค่าและหาประโยชน์ไม่ได้มันเวลาอยู่ในสังคมร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนไหนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมกับใครๆเราก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับใครเขาไม่ได้มันถ้าเราทำตัวให้เป็นประโยชน์กับใครไม่ได้ความรักหรือความปรารถนาดีที่ใครต่อใครเขาจะหยิบยื่นให้กับเราความสัมพันธ์ที่ดีที่คนอื่นเขาจะมีให้กับเรามันก็จะลดน้อยลงถูกไหมฮะเพราะความมีคุณค่าในตัวตนของเรามันลดน้อยถอยลงไปมันเวลาใครคบกับเราแล้วเขาจะรู้สึกเฉยๆนะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าคือมีความรู้และมีความสามารถที่จะนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้คนที่คบกับเราหรือเพื่อนร่วมงานของเราก็จะพลอยมีความสุขก็คือยินดีที่มีเราเป็นเพื่อนร่วมงานว่างั้นนะหรือเขาอาจจะบอกว่าโอ้ยโชคดีจังเลยที่มีคนอย่างเราเป็นเพื่อนร่วมงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อมีควายตัวที่สองจากควายตัวแรกคือความรู้มาถึงความสามารถแล้วเราก็จะต้องมีควายตัวที่สามที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ด้วยควายตัวที่สามคืออะไรครับควายตัวที่สามก็คือความชำนาญนั่นเองครับความรู้บางสิ่งนะครับเพียงแค่รู้และมีความสามารถเอามันมาใช้ประโยชน์ได้นะแต่ถ้าหากว่าไร้ซึ่งความชำนาญประโยชน์ที่เราจะได้รับจากความรู้และความสามารถตรงนั้นมันก็ยังไม่เต็มประสิทธิภาพอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักเอาความรู้ที่ร่ำเรียนมาสั่งสมไว้เนี่ยนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้มากเท่าไหร่เขาเรียกว่าความสามารถถูกไหมครับและถ้าเอามันมาใช้อย่างสม่ำเสมอเอามาใช้อยู่เป็นประจำมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเกิดความชำนาญมากขึ้นได้ในเรื่องนั้นหรือในพฤติกรรมนั้นหรือในสิ่งนั้นนั้นคำว่าความชำนาญมันจึงได้จากการหมั่นปฏิบัติบ่อยหรือมันนำเอามันออกมาใช้ประโยชน์บ่อยๆในการสร้างงานสร้างชีวิตร่วมกันกับคนอื่นนั่นเองนะครับมันถามว่าท่านผู้ฟังมีควาย3ตัวนี้แข็งแรงมากอ้วนท้วนมากโอ้โหความมีคุณค่าในตัวของท่านผู้ฟังนี่มันก็จะนะบอกไม่ถูกนะครับมันจะเป็นด้านบวกในความรู้สึกนึกคิดหรือในทัศนคติของผู้อื่นเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของตัวเราเองก็ตามถ้าเขาเห็นว่าเราเป็นคนมีความรู้มีความสามารถและมีความชำนาญมากๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามเขาก็จะชมว่าเราเป็นคนเก่งถูกไหมล่ะครับแล้วถามว่าในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนเก่งๆไม่ใช่เก่งธรรมดานะบอกเธอเก่งจังเลยนี่แสดงว่าเก่งน้อยนะครับแต่ถ้ามีใครบอกว่านี่เธอเก่งเก่งฟังเสียงเอาก็รู้นะครับว่าเก่งมากหรือเก่งน้อยนะครับมันถ้าเป็นอย่างนี้เราก็มีความสุขไหมล่ะครับมีเพื่อนร่วมงานที่เก่งๆหรือตัวเราเองมีความสุขไหมครับที่เพื่อนเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีที่เป็นบวกต่อเราเมื่อเขาเห็นว่าเราเป็นคนเก่งๆคนเก่งก็คือคนที่มีความรู้คนเก่งก็คือคนที่รู้จักนำเอาความรู้มาใช้เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่มีความชำนาญก็คือมีความสามารถที่จะเอาความรู้ที่เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้จนชำนาญนะอย่างนี้เขาเรียกว่าความชำนาญคือเกิดทักษะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพอมาเจอควายตัวที่3ก็เห็นทีจะต้องไปสู่ควายตัวที่4ครับคนเราจะมีคุณค่าน่าคบหาและคบหากับใครแล้วจะทำให้เขามีความสุขที่ช่วยทำให้คนอื่นเขามีความสุขเพราะเราเป็นประโยชน์ต่อเขาช่วยทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกสิ่งได้และเราก็สำเร็จด้วยนั่นแปลว่าถ้าเรามีความรู้มีความสามารถและมีความชำนาญสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีความกล้าหาญด้วยครับท่านผู้ฟังครับความกล้าหาญในที่นี้หมายถึงอะไรครับความกล้าหาญในที่นี้หมายถึงท่านจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นตัวเองว่าเราทำได้หรือฉันทำได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเคยทำมาก่อนหรือไม่เคยทำก็ตามเราจะต้องปลุกเร้าตนเองให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้เสมอว่าภายใต้แผ่นฟ้าแผ่นนี้ไม่มีสิ่งใดที่เราจะทำไม่ได้หรือในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะยากเกินความสามารถของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวฉันเองด้วยว่างั้นนะตรงนี้มันต้องปลูกสร้างครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเรามีความกล้าหาญคือมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเชื่อมั่นในภูมิรู้ของตัวเองเชื่อมั่นในภูมิธรรมของตัวเอง
เชื่อมั่นในภูมิปัญญาของตนเองที่มีอยู่นะเวลาเจอสิ่งใดยากๆมันก็จะไม่มีปัญหาสำหรับเราเลยครับเราจะกล้าแสดงออกเราจะกล้าคิดเราจะกล้าริเริ่มเราจะกล้าลงมือทำและเมื่อมีอุปสรรคใดๆหรือมีปัญหาใดรออยู่ข้างหน้าเราก็จะกล้าเผชิญหน้ากับสถานการณ์บางสิ่งถึงแม้เราไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการมันก็ตามนะมันเมื่อเรากล้าเผชิญหน้ามันก็จะสามารถทำให้เรากลายเป็นคนกล้าที่จะฟันฝ่าอย่างมีสติฟันฝ่าอุปสรรคฟันฝ่าขวากน้ำฟันฝ่าปัญหาใดๆก็ตามได้อย่างสบายๆก็เรียกว่ามีสติใช่ไหมและเมื่อเรากล้าฟันฝ่าเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั่นแปลว่าถ้าเรากล้าเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาไม่มีคำว่าท้อแท้แสดงว่าเรากล้าที่จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับมีภาษิตจีนโบราณเขากล่าวไว้นะครับว่าคนเรานั้นถ้าอยากจะประสบความสำเร็จต้องรู้จักยอมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าและถ้าหากว่าเราอยากจะก้าวหน้าเราก็ต้องยอมที่จะนับ1 2 3อย่างไรล่ะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นภาพที่จะอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นว่าความมีคุณค่าในตัวเราที่ทำให้คนอื่นเขามีความสุขที่ได้คบกับเราเพราะรู้ว่าเราให้ประโยชน์กับเขาได้เราช่วยสร้างสรรค์ความสุขให้กับเขาได้ก็อยู่ตรงนี้เราต้องเป็นคนกล้าหาญกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าทำกล้ารับผิดชอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสิ่งสำคัญและเป็นเรื่องหลักๆนะครับน้ำตัวนี้เป็นน้ำที่สำคัญเลยนะมีควายตัวที่4ทีนี้ควายตัวที่5คืออะไรครับควายตัวที่5ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำตัวที่5นะนั่นก็คือความรักครับเพราะน้ำตัวที่5ที่ผมจะกล่าวถึงก็คือน้ำใจนั่นเองก็คือควายตัวที่5ก็คือความรักซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับมันความรักประกอบด้วยอะไรบ้างความรักก็คือความเมตตาความเอื้ออาทรความปรารถนาดีความใส่ใจใยดีอะไรก็ในเรื่องของการให้ทั้งหลายนะครับนะการแลกเปลี่ยนการแบ่งปันการเสียสละอะไรเหล่านี้เป็นต้นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อมีความโอบอ้อมอารีเราไปอยู่กับใครเขาก็มีความสุขไปกับเราด้วยนี่คือน้ำทั้ง5ที่ผมกล่าวมาซึ่งมันจะสามารถช่วยทำให้เราสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในทุกสังคมในทุกชุมชนหรือในทุกผู้คนที่เราคบหาสมาคมกับเขาได้อย่างสบายๆครับท่านผู้ฟังครับมันความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าหากว่าเรามีความรักเกิดขึ้นด้วยการสร้างตนเองให้มีน้ำทั้ง5แล้วก็หยิบยื่นมันออกมาให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างงานสร้างชีวิตสร้างสังคมร่วมกันกับใครๆทำให้เกิดความสำเร็จและสันติสุขได้นั่นคือสิ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้แม้กระทั่งในสังคมไทยล้วนปรารถนากันอยู่ใช่ไหมล่ะครับ

เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราในทุกตอนที่นำเสนอรายการผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุที่ท่านรับฟังอยู่เป็นประจำอย่างสืบเนื่องจนถึงทุกวันนี้นั้นในแต่ละตอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเชิญชวนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้ที่มีใจใฝ่นิพพานทั้งหลายให้ได้แง่คิดให้ได้สติให้ได้แนวทางในการดำเนินชีวิตในแง่มุมใหม่ๆอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายเคยไถ่ถามเพื่อจะนำคำตอบมาสู่ตนเองกันได้บ้างหรือเปล่าหรือเคยคิดที่จะถามตัวเองกันบ้างหรือเปล่านะครับว่าทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันของเราของท่านนั้นเราประพฤติธรรมกันทำไมคำว่าประพฤติธรรมแปลว่าถือศีลกินเจหรือประพฤติธรรมอย่างที่เขาเรียกกันนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือว่าการมุ่งมั่นที่จะทำความดีงามในชีวิตประจำวันของท่านนั่นนะท่านเคยคิดไหมครับว่าเป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงที่ท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีปณิธานว่าจะนิพพานนั่นนะครับท่านมีความเข้าใจว่าบทบาทที่ท่านแสดงออก

หรือพฤติกรรมต่างๆที่ท่านกระทำนั้นมันนำไปสู่สิ่งใดได้บ้างนอกจากการสร้างแนวทางที่จะนำพาจิตวิญญาณของตนเองไปสู่คำว่านิพพานซึ่งเป็นมรรคผลสูงสุดในการเป็นมนุษย์ของแต่ละคนผมเชื่อมั่นว่าหลายคนถ้าหากว่าจิตใจยังมิสามารถเข้าถึงซึ่งคำว่านิพพานได้ก็อาจจะมีคำตอบว่าการถือศีลกินเจและก็การแสดงบทบาทของผู้ประพฤติธรรมนั้นมีเป้าหมายที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันอย่างมีความสุขหรือที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมใช้คำว่าเป็นการประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและก็เป็นการนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมชีวิตเป็นเพื่อนร่วมสังคมและก็เป็นเพื่อนร่วมประเทศชาติของตนเองหรือเป็นเพื่อนร่วมโลกของตนเองในระดับที่กว้างไกลออกไปทุกคนก็จะต้องตอบว่าเพื่อความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองเนื่องจากว่าการถือศีลการกินเจหรือการประพฤติธรรมล้วนเป็นบทบาทพฤติกรรมในการที่จะทำให้แต่ละคนนั้นดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลก็คือร่วมกันได้อย่างมีสันติสุขไม่เบียดเบียนกันไม่ล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ทำผิดคิดร้ายต่อกันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสันติสุขก็เกิดขึ้นหลายคนก็เลยบอกว่าการประพฤติธรรมนั้นก็คือการนำพาหรือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองและก็ใครๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตนเองด้วยก็นั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าตอบอย่างนั้นคำตอบที่ถูกต้องตรงนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องในมิติของโลกียธรรมคือธรรมะในทางโลกที่เป็นด้านหยาบเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะตีความกันหรือจะสนุกนึกกันว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเรามุ่งมั่นที่จะประพฤติธรรมหรือใฝ่ที่จะประพฤติธรรมกันทำไมถ้าหากว่าเราเอาเรื่องของการที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณของเราเองที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการหลุดพ้นไปสู่สภาวะนิพพานนั้นนะถ้าเราเอาเรื่องนั้นวางเอาไว้ก่อนแล้วเราจะตอบว่าอย่างไรคำตอบตรงนี้แท้จริงแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงเมตตาชี้แนวทางสร้างแนวคิดเอาไว้ให้กับเราเพื่อที่จะให้เราสร้างภาวะการอย่างรู้ด้วยปัญญาญาณหรือสติปัญญาของสมองของเราแต่ละคนกันไว้อยู่แล้วนะครับด้วยการที่พระองค์เคยทรงตรัสเอาไว้ประโยคหนึ่งว่าเราคือโลกโลกคือเรากับอีกประโยคหนึ่งซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายเห็นทีจะลืมไม่ได้นั่นคือประโยคที่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับด้วยประโยคศักดิ์สิทธิ์สองประโยคที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้แล้วก็มีการบันทึกกันไว้มีการเล่าขานสืบสานกันต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั้นมันย่อมต้องมีที่มาที่ไปและมันย่อมต้องมีนัยยะที่สำคัญอะไรบางอย่างที่แฝงเร้นไว้กับประโยคศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองประโยคนี้อย่างแน่นอนนะครับมันวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมไหนๆก็แสดงมุมมองและแนวคิดแปลกๆนะสำหรับท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมให้ได้เกิดแนวทางให้ได้มีการสร้างแนวคิดอะไรใหม่ๆกันมาโดยตลอดแล้วเนี่ยนะครับเรามาหลีกเลี่ยงความจำเจซ้ำซากกับการศึกษาธรรมะในเบื้องต้นกันสักนิดหนึ่งดีไหมครับโดยมาใช้ความคิดด้วยจิตที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เข้ากันได้กับยุคสมัยแห่งปัจจุบันกันสักหน่อยว่าการถือศีลกินเจหรือการประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันของเราท่านทั้งหลายเนี่ยนอกจากมีเป้าหมายเพื่อนิพพานแล้วนอกจากจะมีเป้าหมายว่าเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เรารวมทั้งตัวเราด้วยแล้วเรายังมีเป้าหมายเพื่อสิ่งใดเมื่อตะกี้นี้ผมนำเอาสองประโยคศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้คือเราคือโลกโลกคือเรา
ช่ไหมครับกับอีกประโยคหนึ่งคือคำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกสองประโยคนี้นะครับคือประโยคที่ผมจะนำมาอ้างอิงเอาไว้ตลอดถ้าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป้าหมายสำคัญสูงสุดในการที่เราจะต้องสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอันเกิดจากการถือศีลกินเจและอันเกิดจากการใฝ่ประพฤติธรรมของพวกเราทุกๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมสิ่งที่จะเป็นคำตอบที่ชัดเจนตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านจำได้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งผมได้กล่าวนำย้ำไว้เป็นประจำมาตลอดตั้งแต่ช่วงต้นๆที่เราได้ทำการออกอากาศและก็เผยแพร่แนวคิดในเรื่องของการประพฤติธรรมเอาไว้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเป็นคน2มิติคำว่า2มิติอาจจะหมายถึงการเป็นคน2ภาคในตัวเองก็ได้นะครับคือมนุษย์1คนเนี่ยจะมี2ภาคโดยประกอบด้วยภาคแรกคือกายสังขารที่ผมเองเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือชาวจิตจักรวาลทั้งหลายจะรู้จักคำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือกายสังขารนั่นเองซึ่งกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นก็จะมีจิตปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าจิตหยาบเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนและเป็นผู้ขับเคลื่อนอากัปกิริยาทั้งหลายของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารนั้นนี่ก็คือมิติของโลกิยธรรมที่เราสามารถนำมากล่าวได้ส่วนภาคที่2หรือมิติที่2อันนี้เป็นมิติที่สูงกว่ามิติของกายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือมิติของจิตนะครับท่านผู้ฟังครับมิติของจิตก็คือมิติของแก่นแท้มิติของจิตหรือมิติของแก่นแท้เนี่ยมันจะเป็นมิติทางพลังงานนั่นเองและถ้าเป็นมิติทางพลังงานแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น2ตาหรือ2หูของเราก็ไม่อาจจะสัมผัสรู้ดูเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในมิติของจิตหรือในมิติของแก่นแท้ซึ่งเป็นมิติทางพลังงานได้มันสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราไม่อาจสัมผัสรู้ดูเห็นได้ในมิติของจิตหรือมิติของแก่นแท้เนี่ยครับนะในภาษาธรรมะหรือในภาษาวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยนะหรือซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของวิชาอภิปรัชญาที่ผมเรียกว่าเมตาฟิสิกส์นั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลกุตรธรรมนะคำว่าโลกุตระมาจากคำว่าโลกนะฮะแล้วก็สนธิกับคำว่า อุตระหรืออุดรที่แปลว่าเหนือนะอุตระนะโลกุตระจึงแปลว่าเป็นสิ่งที่เหนือโลกไอ้สิ่งที่เหนือโลกที่ว่าก็คือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความสามารถของอายตนะที่เป็นกลไกสัมผัสรู้ของเครื่องยนต์แห่งกรรมทั้งหลายที่มนุษย์เรามีอยู่คือตาหูจมูกลิ้นกายเนื้อสัมผัสอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่นอกเหนือความสามารถที่ที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นได้สรรพสิ่งใดก็ตามหรือปรากฏการณ์ใดๆก็ตามที่มันอยู่นอกเหนือความสามารถของตาหูจมูกลิ้นและกายสังขารของเราที่จะสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้เราเรียกสรรพสิ่งนั้นว่าเป็นมิติทางพลังงานหรือมิติที่เหนือโลกเป็นสิ่งที่เหนือโลกเราก็เรียกว่าเป็นโลกุตรธรรมนะซึ่งความรู้ในด้านนี้มนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้น้อยมากเพราะว่าไม่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตาเนื้อด้วยหูที่จะฟังสรรพสำเนียงสรรพเสียงอะไรต่างๆได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนมันถ้าเราจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นคน2มิติก็นั่นแปลว่าเราไม่ได้มีมิติของกายสังขารอยู่มิติเดียวถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเราจึงมีมิติทางจิตด้วยเนี่ยมิติทางจิตตรงเนี้ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเน้นให้มนุษย์ได้รับรู้ว่าในทุกขณะจิตในยามตื่นของเรานั้นมนุษย์เราสามารถแสดงออกด้วยกายกรรมคำว่ากายกรรมแปลว่าเป็นการแสดงออกหรือการกระทำใดๆด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราที่กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรับรู้ที่เป็นอายตนะภายนอกที่ท่านผู้ฟังรู้จักกันดีเรื่องกายนะก็คือตาหูจมูกลิ้นหรือผิวกายที่สัมผัสร้อนสัมผัสหนาวอะไรต่างๆได้เนี่ยนะครับนะอย่างนี้เขาเรียกว่ากายกรรมและนะนอกจากกายกรรมแล้วก็ยังจะมีวจีกรรมวจีกรรมก็คือคำพูดที่ตามองไม่เห็นอะ
แต่ถ้าแต่สามารถใช้จิตคิดตามได้ใช้สมองคิดตามได้ถูกไหมฮะแล้วก็เข้าใจด้วยว่าไอ้ที่มันพูดมันหมายความว่ายังไงคำพูดก็สามารถสร้างตัวตนได้ด้วยการใช้จินตนาการเอาจากที่เขาพูดให้เราฟังถูกไหมครับพระพุทธเจ้าจึงแบ่งกายกรรมให้เล็กละเอียดลงไปอีกว่าเป็นวจีกรรมนะคือเน้นนำว่านั่นคืออีกช่องทางหนึ่งว่างั้นนะแต่ถ้าพูดภาพรวมๆแล้วก็ล้วนเป็นในเรื่องของกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นเรื่องของมิติหยาบๆเป็นภาคแรกที่ผมกล่าวถึงทั้งสิ้นแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่พระองค์ได้กล่าวไว้ก็คือมโนกรรมมโนกรรมแปลว่าเป็นการกระทำทางจิตใจนะเป็นการกระทำทางจิตใจหรือเป็นพฤติกรรมภายในในความหมายของวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของปริญญานะซึ่งผมได้ทำหน้าที่ในการบันทึกและสื่อสอนเรื่องนี้เอาไว้เยอะโขพอสมควรเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับมิติของจิตใจหรือมิติของจิตวิญญาณของมนุษย์เรานั้นจึงเป็นมิติที่สูงส่งกว่ามิติของกายสังขารที่เราท่านไม่สามารถจะใช้ตาเนื้อของเรามองเห็นได้เราไม่สามารถจะใช้สองหูของเราได้ยินหรือได้ฟังสรรพสำเนียงได้และก็แน่นอนครับเราก็จะไม่สามารถใช้จิตของเรานึกเอาเดาเองก็คงจะไม่ได้แต่เราจะสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้ด้วยวิธี2 อย่างครับอย่างที่1ก็คือด้วยการยอมรับความจริงและเชื่อด้วยปัญญาของเราเองเข้าถึงและเข้าใจด้วยสติปัญญาอันสูงส่งของตัวเราเองพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าจะมองเห็นหรือเข้าใจสิ่งที่เป็นสัจธรรมระดับโลกุตรธรรมได้ท่านผู้ฟังจะไม่สามารถใช้2ตาเนื้อหรือใช้2หูที่เราใช้รับรู้เรียนรู้อะไรกันอยู่ในชีวิตประจำวันกันได้อย่างสบายแต่เราจะต้องใช้สติปัญญาของเราซึ่งเป็นสติปัญญาที่สูงส่งกว่าสติปัญญาที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ซะด้วยซ้ำท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการใช้สติปัญญาของเราเพื่อเข้าถึงปรากฏการณ์ต่างๆหรือสรรพสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่ในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องของพลังงานล้วนๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้สติปัญญาเท่านั้นภาษามนุษย์ทั่วๆไปจะรู้จักคำว่าตาที่3นะครับตาที่3ก็คือการใช้สติปัญญาของเราสัมผัสรู้ดูเห็นปรากฏการณ์ทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมิติของจิตเป็นมิติของจิตที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้าถึงและเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็ด้วยจิตปัญญาของเราเท่านั้นตรงนี้ครับเขาจึงเรียกจิตปัญญาว่าเป็นตาที่3คำว่าตาที่3ก็ไม่ต่างกับตาเนื้อ2ตาหรือ2หู2ตานะลิ้นของเราจมูกของเรากายสัมผัสของเราแต่ละช่องทางเนี่ยล้วนใช้คำว่าตาได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันใช้ในการสัมผัสรู้ดูเห็นในมิติต่างๆในรูปลักษณ์ต่างๆหรือในปรากฏการณ์ต่างๆที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ให้เราได้ใช้นะในเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือในกายสังขารของพวกเราแต่ละคนกันอยู่แล้วนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะย้อนกลับมาที่คำถามเมื่อสักครู่ว่าในการที่เราถือศีลกินเจและประพฤติธรรมเรามีเป้าหมายในการที่จะสร้างประโยชน์ใดๆขึ้นมาบ้างในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไม่นับเรื่องการมีปณิธานว่านิพพานนะฮะคือไม่พูดถึงเรื่องการที่เราจะนำพาจิตวิญญาณของเราสู่สภาวะหลุดพ้นนะก็คือการไม่ต้องอยู่ในสังสารวัฏอีกคือไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเนี่ยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกคือดับการเกิดดับได้อย่างสิ้นเชิงนั่นถ้าเราวางตรงนั้นเอาไว้เนี่ยคำตอบก็คือนอกจากเราถือศีลกินเจและประพฤติธรรมด้วยการไม่ก้าวล่วงผู้ใดผู้หนึ่งแล้วมันจะนำพาความสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในประเทศของเราในทีมงานของเราหรือบนโลกใบนี้ของเราได้อย่างสบายๆเนี่ยนะครับมันยังมีสิ่งใดที่เหนือไปกว่านั้นและยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอีกคำตอบก็คือสิ่งที่มันแฝงเร้นอยู่ในมิติของแก่นแท้ที่องค์พระศาสดานะฮะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้หรือแม้กระทั่งพระศาสดาพระองค์อื่นๆก็ตามก็ได้ทรงสื่อสอนไว้ในเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าศิลปะหรือเทคนิคในการถ่ายทอดในการสื่อสอนของแต่ละพระองค์เนี่ยอาจจะแตกต่างหรือแปลกแยกกันออกไปตามยุคสมัยเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมาประสูติเป็นพระศาสดาที่มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่มนุษย์โลกในยุคเดียวกันพร้อมๆกันนะฮะพระองค์ได้เสด็จมาคนละยุคคนละสมัยกันว่ากันอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เราย้อนกลับมาว่าแล้วในมิติของจิตซึ่งเป็นมิติทางพลังงานหรือมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้เนี่ยการถือศีลกินเจและประพฤติธรรมของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมันช่วยให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเราคือโลกโลกคือเราและเมตตาธรรมค้ำจุนโลกผมขอขยายความตรงนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจในทุกสิ่งที่ผมกล่าวมาเป็นลำดับแล้วว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นนะการถือศีลกินเจและประพฤติธรรมมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องปฏิบัติและเข้าถึงให้ได้อย่างแนบเนียนและแน่นอนด้วยนั่นหมายความว่ามนุษย์เราทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายหนุ่มหรือสาวเฒ่าหรือแก่ก็ตามถ้าได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์นะฮะเราจะต้องใช้ความสามารถของตัวเราเนี่ยเข้าถึงซึ่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นๆให้จงได้โดยที่เราจะสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นๆได้นั้นเราต้องอาศัยอะไรครับเช่นต้องอาศัยความรักความปรารถนาดีและความจริงใจที่เราจะต้องหยิบยื่นให้แก่กันและกันตรงนั้นคือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันให้ได้ว่าถ้าหากว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้หรือจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีสันติสุขได้เราจะต้องเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นะเช่นต้องรู้จักรักกันต้องมีเมตตากรุณามีมุทิตาจิตต่อกันต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักอดกลั้นต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่ทุกคนเองก็ไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะพระศาสดาทุกพระองค์ก็สอนเช่นนั้นหรืออดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นในอันที่จะยังประโยชน์สุขให้กับตัวเองที่สามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นเขาต่อไปได้ไม่งั้นถ้าเราไม่ยอมเขาเมื่อเขาทำอะไรไม่ถูกต้องกับเรามันก็จะต้องทะเลาะกันและเรากับเขานั้นก็จะต้องแตกแยกเพราะมีปัญหากันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขไม่ได้หรือเราจะต้องรู้จักอดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นที่ผู้อื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราการที่เราจะต้องอดกลั้นก็แปลว่าเราจะไม่เอาเรื่องเราจะไม่เอาความเราจะไม่ถือสาเขาเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเป็นพวกเดียวกันกับเราต่อไปได้เพื่อเปิดโอกาสให้เขาเป็นสามีเราหรือเป็นภรรยาเราต่อไปได้เราจะไม่ชวนทะเลาะเพราะว่าเราไม่เอาเรื่องที่เขาสร้างปัญหาให้กับเราคือทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นมาเป็นอารมณ์มาถือสาอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเรามีสำนึกที่จะให้อภัยคืออโหสิกรรมให้แก่กันและกันถึงแม้เขาทำไม่ดีต่อตัวเราเราจะไม่อาฆาตเราจะไม่โกรธแค้นเราจะให้อภัยต่อเขาด้วยจิตใจที่สูงส่งคือมีเมตตาเพื่อหรืออาจจะไม่หวังหรือหวังก็ได้ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราเป็นสามีภรรยากันวันหนึ่งข้างหน้าวันนี้เธอทำผิดกับฉันคิดว่าเธอไม่ได้เจตนานะฉันให้อภัยเธอเสียดีกว่าเผื่อวันหน้าฉันอาจจะทำผิดต่อเธอโดยที่ฉันไม่ได้เจตนาเธอก็จะได้นึกถึงความดีงามของฉันในวันนี้ซึ่งวันหน้าเธอก็พร้อมที่จะให้อภัยแก่ตัวฉันได้อย่างนี้นะลักษณะแบบนี้ก็คือความรักถูกต้องไหมครับมันเมื่อทุกคนสามารถจะมีศิลปะหรือมีเทคนิคในการดำเนินชีวิตร่วมกันมีศิลปะหรือมีเทคนิคในการทำงานร่วมกันแล้วสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันเอาไว้ได้อย่างยั่งยืนอย่างนี้ความมีสันติสุขก็เกิดขึ้นและคำว่าเราคือโลกโลกคือเรานั่นหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมสามารถเข้าถึงธรรมะสูงสุดคือการมีความสมดุลกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้แล้วนั่นเท่ากับว่าท่านผู้ฟังเองแต่ละคนแต่ละท่านก็ได้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับดาวเคราะห์โลกคือโลกของเราในความหมายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวไว้นั้นไปเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันความหมายก็คือว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้กับคนอื่นๆเมื่อใดนั่นหมายความว่ามนุษย์เราคือแต่ละคนนั้นก็สามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันกับดาวเคราะห์โลกที่ตัวเองเหยียบยืนเนี่ยนะโลกที่เราเหยียบยืนเนี่ยเราสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกได้ไปในเวลาเดียวกันด้วยเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้และน่าทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะทำไมมันไม่เป็นเช่นนี้เนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงไม่ตรัสคำศักดิ์สิทธิ์ประโยคศักดิ์สิทธิ์สอนเราไว้สองประโยคหรอกครับคือเราคือโลกโลกคือเราคำว่าเราคือโลกแปลว่าเราคือมนุษย์ทุกๆคนและทุกสรรพสิ่งจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของตัวเองเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดหรืออะไรก็ตามนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกใบนี้ของตัวเองให้ได้
บางคนไปใช้คำว่าเฮ้ยทุกคนต้องรู้จักหมุนตามโลกนะอย่าขวางโลกเนี่ยถ้าหมุนตามโลกแสดงว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกท่านผู้ฟังลองสังเกตนะครับโลกที่เหวี่ยงหมุนไปรอบตัวเองในแต่ละวันในแต่ละนาทีเนี่ยเราเกาะติดอยู่บนโลกใช่ไหมครับเมื่อโลกเหวี่ยงหมุนไปใครหมุนด้วยครับเราและทุกๆคนรวมทั้งทุกสรรพสิ่งครับต้นไม้ใบหญ้าแม้กระทั่งเม็ดกรวดเม็ดหินเม็ดทรายนะทุกอย่างก็จะต้องเหวี่ยงหมุนไปพร้อมๆกับโลกและเวลาเหวี่ยงหมุนแล้วนั่นหมายถึงการทำให้ทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเราหมุนไปพร้อมกับโลกเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับโลกและถ้าเพื่อนมนุษย์ทุกคนรวมทั้งทุกสรรพสิ่งนะหมุนไปพร้อมๆกันไปบนโลกใบนี้นั่นแสดงว่าทุกสรรพสิ่งก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกด้วยทีนี้โลกทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันได้มีคำถามว่าแล้วมนุษย์กับทุกสรรพสิ่งล่ะครับมีปัญญาหรือมีความสามารถที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นมาได้ภายในระบบนี้หรือเปล่าอายโลกบ้างไหมทั้งที่โลกไม่มีชีวิตจิตใจแต่โลกสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งและทำให้ทุกสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้โดยมีโลกเป็นผู้ช่วยเหลือน่าอายไหมที่มนุษย์มีสติปัญญาอันสูงส่งและมีจิตสำนึกถ้ามนุษย์เราทุกๆคนหรือแต่ละคนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้น่าอายจริงหรือเปล่าครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปในปัจจุบันของเราเนี่ยว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราฝากใฝ่กับการประพฤติธรรมกันทำไมถ้าหากว่าคำตอบนั้นมีอยู่คำตอบหนึ่งเรายกเอาไว้ต่างหากนั่นก็คือว่าการประพฤติธรรมก็คือการใฝ่นิพพานหรือมีปณิธานว่าจะนิพพานนั่นก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมีความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นเช่นนั้นนะที่จะไปให้ถึงตรงนั้นก็เรียกว่ามรรคผลสูงสุดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเอาตรงนี้ออกนะฮะเราก็มามองว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราจะมีความประสงค์อะไรกันอีกเนาะเนี่ยในการฝากใฝ่ประพฤติธรรมคือถือศีลกินเจแล้วก็ประพฤติธรรมนะอยู่ในความสมดุลกับธรรมชาติและกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั่นนะครับสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการไม่ได้วาดหวังหรืออาจจะต้องการหรือวาดหวังนอกเหนือไปจากนั้นก็คือการมีสันติสุขในการครองชีวิตร่วมกันมีความเป็นสมาชิกในองค์กรเดียวกันในทีมงานเดียวกันที่ลงตัวหรือการเป็นประชากรที่ดำรงอยู่ในประเทศเดียวกันหรือประชากรที่ดำรงอยู่บนโลกใบเดียวกันที่ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งไม่มีปัญหาขัดแย้งกันแต่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุขอะไรแบบนี้นะครับในขณะที่หลายคนก็บอกว่าการประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันของตนเองนั้นก็คือการปรารถนาที่จะไปสวรรค์คำว่าไปสวรรค์แปลว่าเมื่อตายแล้วทิ้งกายสังขารไปแล้วก็จะนำพาจิตวิญญาณของตนเองไปสู่การเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมหรืออะไรต่างๆในมิติของสวรรค์ที่หลายๆคนคิดกันในขณะที่อีกบางคนอาจจะมีความต้องการแฝงหรือสอดแทรกไว้อยู่บ้างเหมือนกันว่าการถือศีลกินเจหรือการประพฤติธรรมไม่กระทำผิดบาปเพราะไม่ต้องการที่จะไปสู่ภพภูมิที่เรียกว่านรกเพราะเป็นภพภูมิที่ตนเองนั้นไม่พึงปรารถนาว่ากันอย่างนั้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทั้งหมดทุกสรรพสิ่งที่เรากล่าวถึงกันมาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราท่านล้วนรู้กันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมได้กล่าวถึงไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันที่ผ่านมาหรือในตอนที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์น้อยคนนักที่จะรู้และจะเข้าถึงโดยที่ถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงตรัสเฉลยเอาไว้ว่าเราคือโลกโลกคือเรากับอีกประโยคหนึ่งที่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโดยพระองค์ตรัสสองประโยคนี้เอาไว้เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้ใช้สติปัญญาอันสูงส่งของตนเองที่เรียกว่าตาที่สามเข้าถึงและก็เข้าใจไนยะของประโยคอันยิ่งใหญ่ทั้งสองประโยคนี้ให้ได้โดยที่ถ้าพวกเราเนี่ยนะปฏิบัติตามหรือประพฤติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะหรือพระศาสดาพระองค์ไหนๆก็ตามเราจะสามารถเข้าถึงและเข้าใจสองประโยคอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้อย่างสบายๆโดยในตอนที่แล้วผมได้กล่าวว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเป็นคนสองมิติสิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ก็คือมิติของกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งจะต้องสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้จงได้รางวัลที่มนุษย์จะได้รับในทางโลกในขณะนั้นหรือในปัจจุบันในความเป็นผู้มีชีวิตอยู่ดำรงอยู่นั่นก็คือสันติสุขถูกไหมฮะเพราะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ถือศีลนี่แปลว่าเราไม่ประพฤติตนในการที่จะก้าวล่วงซึ่งกันและกันการกินเจนั่นก็คือการไม่ก้าวล่วงผู้อื่นและไม่ทำร้ายตนเองถูกไหมครับและในขณะเดียวกันการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือการใช้หลักแห่งความสมดุลกันระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งแปลว่าอะไรแปลว่าการประพฤติธรรมก็คือการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นพยายามที่จะเรียนรู้ในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสมดุลกันระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมของตัวเองให้จงได้อันนี้คือคำอธิบายที่เมื่อตอนที่แล้วผมไม่ได้กล่าวถึงท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่มันจะเป็นไปในมิติของโลกิยธรรมหรือในเรื่องของทางโลกที่เป็นมิติหยาบ
แต่ที่บอกไปแล้วว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิติการที่เราจะประสบความสำเร็จในการสร้างความหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในมิติของกายสังขารหรือมิติของเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นมันก็ต้องมาจากมิติของแก่นแท้ซึ่งเป็นอีกภาคหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั่นคือมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจและมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สูงไปกว่ามิติหยาบๆของกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมใช่ไหมครับเราจึงจัดให้มันเป็นอีกภาคหนึ่งก็คือภาคของโลกุตตรธรรมเป็นสิ่งที่เหนือความเป็นมิติหยาบๆในทางโลกซึ่งเราได้กล่าวย้ำไว้อยู่เป็นประจำนั่นนะครับมันเป็นเรื่องของมิติของจิตใจที่เป็นมิติทางพลังงานในด้านของแก่นแท้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าเราจะสร้างความหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในมิติทางกายภาพก็คือในความเป็นชุมชนของมนุษย์ในความเป็นสังคมของมนุษย์หรือในความเป็นครอบครัวเดียวกันทีมงานเดียวกันและหรือในการเป็นประเทศชาติเดียวกันแผ่นดินเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เป็นมิติของกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมได้มนุษย์เราก็จะต้องสั่นสะเทือนมิติของจิตใจหรือมิติของแก่นแท้ให้มันเกิดพฤติกรรมให้มันเกิดอาการที่จะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันความกลมเกลียวกันในมิติของจิตใจหรือมิติของจิตวิญญาณด้วยซึ่งการสั่นสะเทือนในจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนเพื่อที่จะนำพาตนเองกับคนอื่นไปสู่การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งทางกายสังขารและจิตใจนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในสองมิติถึงแม้ว่ามันจะเป็นมิติที่คู่ขนานกันก็ตามถูกไหมครับแต่ว่าในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันทางกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในมิติของจิตใจของเรานั้นมันไม่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นมิติของพฤติกรรมทางจิตใจนะครับที่มันจะเป็นด้านบวกอันพึงจะมีต่อกันแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะไม่สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติของกายสังขารได้นะครับอย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังไม่รักกันท่านผู้ฟังก็คงจะไม่คบหาสมาคมกันถ้าท่านผู้ฟังไม่รักกันท่านผู้ฟังก็จะไม่สามารถเป็นสมาชิกของทีมงานทีมเดียวกันอย่างลงตัวได้หรือท่านผู้ฟังจะสร้างครอบครัวกับคนที่ท่านรักเนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่รักเขาจริงและเขาไม่รักท่านจริงการตัดสินใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กันแล้วก่อสถาบันที่เรียกว่าครอบครัวกันขึ้นมามันก็ไม่มีวันที่จะเป็นไปได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเคล็ดลับที่สำคัญว่าถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับเพื่อนมนุษย์คนไหนหรือสรรพสิ่งใดก็ตามมันจะต้องออกมาจากจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามอันเป็นจิตสำนึกที่เมื่อสั่นสะเทือนแล้วมันจะต้องเป็นการสั่นสะเทือนทางด้านบวกคือมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าทัศนคติที่เป็นด้านบวกต่อกันเท่านั้นแหละครับถ้าหากว่าเราไม่ญาติดีกันเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันหรือเรามีทัศนคติที่เป็นลบต่อกันเนี่ยการที่เราจะคบหาสมาคมกันเพื่อสร้างสังคมเดียวกันสร้างสถาบันเดียวกันสร้างครอบครัวเดียวกันหรือเป็นประชากรในชนชาติเดียวกันมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นคำว่าเราคือโลกโลกคือเราที่องค์พระศาสดาทรงหมายถึงว่าเราก็คือมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งนะจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันถูกไหมฮะจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและทุกสรรพสิ่งเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกด้วยความหมายตรงนี้ก็แปลว่าเราทุกคนและเรากับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามถ้าอยู่ในระบบโลกเดียวกันทุกคนและทุกสรรพสิ่งจะต้องเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันให้ได้ทีนี้ถ้าเป็นมนุษย์เรามี2มิติคือมิติของกายสังขารกับมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณคำว่าเป็นหนึ่งเดียวกันภาษาทั้งวิชาการและภาษาพูดเราจึงมักจะกล่าวกันด้วยคำที่ฟังหรูดูแล้วเข้าใจง่ายด้วยว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถูกไหมครับคำว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็คือว่าการเป็นพวกเดียวกันทั้งจิตใจและทั้งกายสังขารเลยคำว่ากายสังขารแปลว่าเรามาอยู่รวมกันเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมเรามาอยู่กันเป็นสังคมเดียวกันเราก็ใช้น้ำพักน้ำแรงของเราใช้ความรู้ความสามารถของเรา
ในการที่จะช่วยกันสร้างสังคมของพวกเราขึ้นมาสร้างงานที่พวกเราจะต้องทำกันขึ้นมาและให้มันเกิดประโยชน์และก็แบ่งปันประโยชน์ตรงนั้นร่วมกันในขณะที่เราก็มีน้ำอีกน้ำหนึ่งก็คือน้ำใจที่เป็นเหมือนหัวใจดวงเดียวกันมีชีพจรที่เต้นเป็นเสียงดนตรีคือมีความสุขในการอยู่ร่วมกันและก็เต้นเป็นจังหวะเดียวกันได้ด้วยตรงนี้ครับตรงนี้คือการใช้คำว่าทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันถ้ามนุษย์รักกันมนุษย์ก็จะสามารถสร้างสังคมของกันและกันขึ้นมาเป็นสังคมเดียวกันได้ถูกไหมฮะความสำเร็จใดๆในการใช้ชีวิตร่วมกันความสำเร็จใดๆในการทำงานร่วมกันก็จะบังเกิดขึ้นความสำเร็จในการใช้ชีวิตร่วมกันก็เรียกว่าความสุขถูกไหมครับส่วนความสำเร็จในการทำงานร่วมกันก็คือประโยชน์ถ้าเรามีทั้งประโยชน์และเรามีทั้งความสุขที่เราช่วยกันรังสรรค์มันขึ้นมาจากการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อย่างนี้ครับนั่นแสดงว่าประโยชน์โพชผลอันยิ่งใหญ่ในการที่เรานะสามารถจะสร้างสังคมเดียวหรือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นมาได้มันก็บังเกิดขึ้นนั่นคือเป้าหมายสูงสุดที่พระศาสดาทุกพระองค์ก็ทรงเน้นย้ำและก็สื่อสอนพวกเราแล้วเราก็ได้รู้ว่าไอ้ความรักทั้งหลายที่เราจะต้องสั่นสะเทือนในจิตใจเพื่อจะทำให้เกิดความเป็นใจเดียวกันนะได้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีกุศโลบายมันจะต้องมีเทคนิคหรือจะต้องมีศิลปะต่างๆอีกมากมายซึ่งศาสดาแต่ละพระองค์ก็ได้ทรงเมตตาสื่อสอนพวกเราไว้มากมายเช่นนะบางพระองค์ก็สอนให้พวกเราเนี่ยมีระเบียบมีวินัยในการอยู่ร่วมกันท่านผู้ฟังครับการที่เราจะมีระเบียบมีวินัยในการอยู่ร่วมกันได้นั้นหมายความว่าเราจะต้องมีความปรารถนาที่จะสร้างสังคมเดียวกันมีความปรารถนาที่จะสร้างทีมเดียวกันหรือมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสถาบันเดียวกันในองค์กรเดียวกันซะก่อนถูกไหมฮะมันเมื่อเราจะมาสร้างองค์กรสร้างสถาบันสร้างสังคมสร้างประเทศหรือสร้างครอบครัวของเรากันขึ้นมาก็ตามทุกคนที่จะมารวมตัวกันนะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสถาบันหรือขององค์กรหรือของครอบครัวเรานั้นจะต้องมีใจให้กันซะก่อนถูกไม่ถูกครับนะนั่นก็คือการมีระเบียบมีวินัยในการอยู่ร่วมกันก็แปลว่าทุกคนมีใจต่อกันที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วมันเมื่อมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในขณะที่เรามีอะไรที่แปลกแยกแตกต่างกันนั้นมีวิธีเดียวคือต้องกำหนดกฎกติกากฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันมาแล้วก็ให้ทุกคนยอมรับในกฎกติกาหรือในระเบียบตรงนั้นการยอมรับกฎกติกาและระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันที่ต่างฝ่ายต่างช่วยกันคิดช่วยกันสร้างมันขึ้นมานั้นเพื่อทำให้ทุกคนรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้อย่างมั่นคงนั่นเองนะครับมันการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของกติกากรอบของกฎระเบียบทั้งหลายเหล่านี้ครับมนุษย์เรียกว่ามีวินัยในการอยู่ร่วมกันซึ่งพระศาสดาบางพระองค์ก็ทรงสอนไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับขณะที่ศาสดาบางพระองค์บอกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้มนุษย์เราจะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักรักกันครับใช้ความรักเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้เป็นพวกเดียวกันให้เป็นกลุ่มเดียวกันให้เป็นสังคมเดียวกันให้ได้ความรักที่พระองค์ทรงเน้นย้ำก็คือความอดทนความอดกลั้นและการให้อภัยต่อกันในการใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างงานหรือสร้างสังคมเดียวกันก็ตามมันถ้าพวกเราทุกคนมีการให้อภัยกันอดทนอดกลั้นต่อกันทุกอย่างก็จะลงตัวความสมดุลกันในการอยู่ร่วมกันถึงแม้จะมีอะไรที่แปลกแยกแตกต่างกันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะทำให้เรากับใครๆหรือเราท่านทั้งหลายจะสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนไม่ได้ถูกต้องไหมครับมันอย่างทุกวันนี้ครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะข้ามพ้นความอดทนอดกลั้นและให้อภัยกันไปเสียหมดนะต่างคนต่างอยู่เพื่อสร้างอยู่เพื่อสารหรืออยู่เพื่อทำอะไรก็ได้ที่เป็นภารกิจหรือกิจการที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่เพียงลำพังขณะที่เราเองไม่ใช่ตัวคนเดียวนะต้องมีเพื่อนร่วมสังคมมีเพื่อนร่วมครอบครัวมีเพื่อนร่วมชีวิตหรือเพื่อนร่วมโลกอีกตั้งหลายคนเราจะให้คนอื่นนะมองเราตาปริบๆขณะที่เราเองเนี่ยนะมีความมุ่งมั่นอย่างเดียวคือจะสนองความต้องการของตัวเองแต่เพียงลำพังประโยชน์สุขทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นในการจะแบ่งปันต่อกันเราก็เท่ากับว่าเราเป็นอุปสรรคสำหรับคนอื่นหรือเท่ากับว่าเราก็สร้างปัญหาในการยังประโยชน์สุขร่วมกันกับคนอื่นเห็นไหมฮะความเป็นหนึ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือบางครั้งคนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคนบางคนมีความคิดต่างจากเราและเขาก็เลยทำในบางสิ่งที่ต่างจากเราแล้วก็เกิดมามีผลกระทบต่อตัวเราเข้าถ้าหากว่าเราไม่รู้จักอดทน
นะเราไม่รู้จักอดกลั้นเราไม่รู้จักให้อภัยกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาตรงนั้นเนี่ยปัญหาในการเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือความร้าวฉานที่มันจะต้องเกิดขึ้นเห็นไหมมนุษย์ก็จะไม่สำเร็จตรงนี้นะในขณะเดียวกันถ้าเราเองยอมอดทนอดกลั้นให้อภัยเขาได้ความเป็นพวกเดียวกันความเป็นทีมเดียวกันความเป็นสมาชิกในสังคมเดียวกันก็ยังคงอยู่ถูกต้องไหมฮะเมื่อยังคงอยู่นั่นแสดงว่าในจิตใจของเรามันได้สั่นสะเทือนเป็นความรักเกิดขึ้นมาแล้วนะจิตใจก็จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ได้ตรงนี้เป็นต้นหรือพระศาสดาบางพระองค์ก็สอนว่ามนุษย์เราจะต้องมีเมตตานะไปไหนมาไหนก็ตามต้องพกพาเอาความเมตตาความกรุณาความมีมุทิตาแม้กระทั่งจนถึงระดับขั้นของจิตที่เป็นอุเบกขาแปลว่ามีความเมตตามีความกรุณามีความมุทิตาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องให้เขาร้องขอความเมตตาหรือไม่ต้องให้เขาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตัวเองสร้างเงื่อนไขน่าสงสารขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเราก็จะเมตตาสงสารเขาได้เห็นใครเราก็รักเขาได้หมดนะเห็นใครก็ตามเราก็พร้อมจะช่วยเหลือเขาได้หมดถึงแม้เขาไม่ต้องร้องขอก็ตามนี่เป็นอย่างนี้นะนั่นคือธรรมชาติของตัวเราจะต้องสั่นสะเทือนในจิตใจเป็นความรักให้กันและกันอันนี้ก็คือไม่ว่าพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามล้วนสอนมนุษย์ให้มีการสั่นสะเทือนในจิตใจอยู่บนพื้นฐานหรือตรงจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนนั้นอยู่ที่ความรักด้วยกันทั้งสิ้นครับเพียงแต่ว่าพระองค์จะหยิบเอาตรงใดหรือตรงไหนนะฮะมาเมตตาสื่อสอนพวกเราให้เข้าถึงและเข้าใจมันในแต่ละยุคสมัยที่ต่างกันเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่คือข้ออ้างอิงทั้งหมดที่ผมหยิบฉวยมาเพื่อจะขยายคำว่าเราคือโลกโลกคือเรานอกจากมนุษย์จะรักกันแล้วมนุษย์ต้องรู้จักรักโลกด้วยถ้ามนุษย์ไม่รู้จักรักโลกมนุษย์ก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกไม่ได้ขณะที่โลกเองนั้นก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าโลกเราก็สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับมนุษย์และทุกสรรพสิ่งได้เหมือนกันถึงแม้โลกเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์และก็ไม่มีชีวิตจิตวิญญาณเหมือนสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามเห็นไหมครับตรงนี้คือสิ่งที่จะเป็นปริศนาธรรมสำหรับผู้ใฝ่ประพฤติธรรมว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจสัจธรรมคือความจริงที่จริงแท้ทั้งในระดับโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมในมิติที่ผมพูดถึงคือมิติของจิตวิญญาณที่น้อยคนมากนักที่จะเข้าถึงและเข้าใจผมเปิดมิติตรงนี้เพื่อจะเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเนี่ยนะครับเพื่อชี้แนวทางสร้างแนวคิดเป็นการยกระดับสติปัญญาเข้าหาแสงสว่างทางปัญญาเพื่อให้เกิดภาวะการอย่างรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์เราแต่ละคนในยุคปัจจุบันนะครับที่จะต้องพึ่งพาตนเองกันซะเป็นส่วนใหญ่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งตัวและหัวใจว่างั้นนะและในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการจะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกเราก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวทั้งตัวและหัวใจของเราเหมือนกันการเป็นหนึ่งเดียวทั้งตัวก็คือจะต้องไม่ทำลายโลกคำว่าไม่ทำลายโลกนี่เป็นคำพูดในมิติของโลกิยะนะฮะก็คือมิติของหยาบๆนะครับในมิติของกายสังขารคำว่าทำลายโลกแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งดินทั้งน้ำถูกไหมฮะดินน้ำอากาศแร่ธาตุทั้งหลายบนโลกใบนี้ต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายบนโลกใบนี้เราจะต้องไม่เป็นผู้ทำลายถ้าเราทำลายแสดงว่าเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกแล้วครับในมิติกายของกายสังขารหรือมิติหยาบๆเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะคนที่รักกันเนี่ยเขาจะทำลายหรือทำร้ายกันไหมครับถ้าท่านรักคนที่ท่านรักท่านย่อมไม่มีวันจะทำร้ายคนที่ท่านรักถูกต้องไหมครับเมื่อท่านไม่ทำร้ายคนที่ท่านรักเพราะท่านรักเขาแสดงว่าท่านก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาต่อไปได้ถูกไม่ถูกครับมนุษย์ก็เช่นกันครับกับโลกเนี่ยคำว่าโลกแปลว่าต้นไม้ต้นไร่สายน้ำดินฟ้าอากาศอะไรก็ตามถ้าเรารู้ว่าเราจะรักโลกแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ทำลายโลกโลกก็คือสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ก็จะต้องยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ว่าเราจะต้องรักและต้องเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกนี้เอาไว้นี่คือการแสดงให้เห็นว่าตัวเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับโลกในทางกายภาพได้ในทางกายภาพภาษาฝรั่งใช้คำว่า physical นะฮะเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้ได้แต่ท่านผู้ฟังครับถ้า
านลองสังเกตดูสิครับว่าทุกวันนี้ในอดีตที่ผ่านมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มนุษย์เราส่วนใหญ่นะครับรวมทั้งตัวเราเองตัวท่านเองด้วยเราได้ปฏิบัติตนในสภาวะที่เรากำลังกล่าวถึงในลักษณะที่มันควรจะเป็นหรือเราได้ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่ควรประพฤติกันไปแล้วบ้างโดยการแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงนะครับวันๆหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้อารมณ์หยาบๆรายวันของเราในการแสดงออกหรือการกระทำใดๆต่อตนเองและต่อผู้อื่นเนี่ยโอกาสที่เราจะทำร้ายเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจของเราซึ่งทำให้เราสอบตกในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันทั้งสองมิติคือมิติของกายสังขารและมิติของจิตวิญญาณคือมิติของจิตใจนะอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นบวกต่อกันเนี่ยนะฮะทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะสร้างมันขึ้นมาได้แสดงว่าเราสอบตกละเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนมนุษย์ไม่ได้ตราบใดที่เรายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่นั่นก็แสดงว่าเราก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกับสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ตราบใดที่เรายังทะเลาะเบาะแว้งกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นอยู่ผัวเมียก็ทะเลาะกันญาติพี่น้องวงศาคณาญาติก็ทะเลาะกันมีปัญหากันกับเพื่อนบ้านก็ทะเลาะกันลงเลงบงเบงอย่างเนี้ยครับรักกันไม่ได้นะให้กันไม่เป็นนั่นเท่ากับว่าเราก็สอบตกในบทบาทของการเป็นหนึ่งเดียวกันนะเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ไม่ได้กับสรรพสัตว์ไม่ได้นั่นเท่ากับว่าเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกไม่ได้ด้วยขณะที่เรายังทำลายโลกเช่นโค่นต้นไม้ทำลายป่านะถมทะเลทั้งที่มันควรเป็นทะเลที่ไหนเป็นที่น้ำท่วมถึงเป็นบึงเป็นทะเลสาบเราก็ไปท่วมเราก็ไปถมแต่ที่ใดมันเป็นที่ดินราบๆธรรมดาเราก็ดันไปขุดไปเจาะมันขึ้นมาเพื่อทำให้เป็นแอ่งน้ำเป็นแหล่งน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้หรือที่ไหนเป็นภูเขาเราก็ดันไประเบิดมันทิ้งซะและเอาหินเอาดินที่เราระเบิดทิ้งนะขนเอามาเพื่อมาสร้างเป็นตึกสร้างเป็นป่าคอนกรีตขึ้นมานี่ก็เท่ากับว่าเป็นการย้ายภูเขาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนี่คือการทำลายสิ่งหนึ่งเพื่อเอาไปสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าเรานั้นสอบตกในบทบาทของการเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายและกับดาวเคราะห์โลกของตัวเราเองด้วยถ้าเราคุยว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเราจะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้และเราจะต้องไม่ประพฤติในการที่จะตรงกันข้ามกับสิ่งที่องค์พระศาสดาได้ทรงเมตตาตรัสสอนเราไว้เรื่องนี้เห็นทีกำลังมันกำลังสนุกสนานวันต่อไปเราคงต้องมาคุยกันต่ออีกแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมใน2ตอนที่ผ่านมานั้นเราเริ่มต้นรายการของเราในตอนแรกนะครับด้วยการตั้งคำถามเพื่อชี้นำให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมให้ได้คิดว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นทุกวันเราฝันใฝ่หรือฝักใฝ่กับการประพฤติธรรมนั้นเราถามตัวเราว่าเรามุ่งประพฤติธรรมกันทำไมนะครับซึ่งคำถามในตอนแรกเราก็ได้คำตอบกันแล้วนะครับว่าในเบื้องต้นนะครับได้คำตอบกันไปแล้วว่านอกจากเราจะมีปณิธานว่าจะนิพพานในการที่เรามุ่งมั่นหมั่นปฏิบัติธรรมกันในแต่ละวันนั้นนะครับนอกจากเราจะมุ่งมั่นหมั่นนิพพานนะครับมีปณิธานที่จะไปนิพพานกันแล้วเนี่ยนะครับซึ่งในโอกาสต่อๆไปรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็คงจะนำเรื่องนิพพานนะมากล่าวขานกันผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้เป็นภาษาชาวบ้านที่เราจะทำความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับนะสักครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปนะครับนอกจากเราจะมีปณิธานว่าจะนิพพานแล้วการใฝ่ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของพวกเราแต่ละคนนั้นเราก็ได้เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปแล้วว่าเรามีหน้าที่จะต้องทำตามหลักแห่งโลกิยธรรมซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระศาสดาทั้งหลายได้ทรงเมตตาสื่อสอนและก็สั่งสอนนะมนุษย์ทั้งหลายเอาไว้นมนานมาแล้วนะครับว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นมาบนโลกใบนี้ให้ได้โดยเฉพาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงได้ตรัสไว้ว่าเราคือโลกโลกคือเรากับอีกหนึ่งประโยคศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์เคยตรัสไว้เช่นกันว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นเองนั่นก็แปลว่าภารกิจหลักที่พระองค์ทรงเมตตาสื่อสอนมนุษย์มาหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมาพระศาสดาแต่ละพระองค์ก็ทรงมีความมุ่งมั่นในที่ให้ที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์กันเสียให้ถูกต้องแล้วก็มีคันลองที่จะไปบรรจบปลายทางสูงสุดในการที่จะได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยนะครับคือมรรคผลที่เรียกว่านิพพานนั่นเองขณะที่เราดำเนินชีวิตเพื่อจะนำพาจิตวิญญาณของตนเองไปสู่สภาวะนิพพานในบ้านปลายไม่ว่าอีกกี่ภพกี่ชาตินะในการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เราเองก็ตามนะครับแต่ว่าปลายทางที่เป็นเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ทีนี้กว่าจะไปถึงปลายทางสุดท้ายที่เรียกว่านิพพานในสภาวะนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เราแต่ละคนก็จะต้องเรียนรู้ในการที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นแล้วก็เป็นมนุษย์กันได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับเมื่อเช่นนั้นแล้วในตอนที่ผ่านมาซึ่งเป็นตอนที่2ในเรื่องของการตั้งคำถามว่าเราปฏิบัติธรรมกันไปทำไมเนี่ยนะครับเราก็นำเอาประโยคศักดิ์สิทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง2ประโยคเนี่ยมาขยายความและได้พูดคุยกันไปแล้วโดยเราเริ่มที่คำว่าเราคือโลกโลกคือเราคำอธิบายที่เป็นความคิดซึ่งเป็นคำสรุปรวบยอดที่เราได้กล่าวไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงคลื่นความถี่เนี่ยนะครับเราบอกว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเรานั้นเป็นประโยคที่ไม่ได้ทรงหมายถึงองค์พระศาสดาพระองค์เดียวที่เป็นหนึ่งเดียวกับโลกและโลกไม่ได้หมายความว่าโลกใบนี้ทั้งใบจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ซึ่งเป็นพระ

ู้ฟังท่านใดก็ตามแม้กระทั่งผมเองซึ่งเป็นผู้กล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ด้วยทุกคนอยู่ในคำว่าเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำว่าเราคือโลกก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนทั่วโลกนะก็คือโลกและคำว่าโลกเราก็ได้ขยายความให้ฟังแล้วว่าหมายถึงทุกสรรพสิ่งก้อนหินหนึ่งก้อนฝุ่นธุลีหนึ่งชิ้นนะที่เรามองเห็นหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะที่เราแลเห็นนะครับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจนกระทั่งถึงสิ่งที่อยู่ไกลตัวออกไปที่อยู่ในระบบโลกด้วยกันเนี่ยคำคือคำว่าเราทั้งสิ้นจากการที่เราอธิบายว่าเราคือโลกโลกคือเราก็คือมนุษย์และทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกเนี่ยล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็ได้ขยายความเพิ่มเติมไปว่าการที่เราและทุกสรรพสิ่งจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในสองมิติเนื่องจากว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกกำหนดสร้างให้เกิดมาเป็นคนสองมิตินั่นก็คือมีมิติทางกายสังขารที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนะแล้วก็มิติของจิตวิญญาณหรือมิติของแก่นแท้อันเป็นมิติทางพลังงานที่พฤติกรรมของมนุษย์เราที่เป็นพฤติกรรมทางจิตอันเกิดขึ้นในมิติทางพลังงานนั้นอายตนะทั้ง5ของเราซึ่งเป็นช่องทางของกลไกประสาทสัมผัสรับรู้ทั้งหลายไม่อาจสัมผัสรู้ดูเห็นได้เนี่ยนะครับนะก็เป็นทั้ง2มิติหรือ2ภาคที่มนุษย์เรากับสรรพสิ่งทั้งหลายจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ในตอนที่แล้วเราย้ำไว้อย่างนั้นย้ำว่าต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกและทุกสรรพสิ่งทั้งในมิติทางกายภาพคือมิติของกายสังขารและก็จะต้องเป็นมิติเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณคือจะต้องมีการสั่นสะเทือนที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติของจิตนั่นเองนะซึ่งในมิติของจิตนั้นเรายังค้างเอาไว้เรายังไม่ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อทำความเข้าใจกันในแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเพราะว่าในมิติทางกายภาพนั้นเราหยิบฉวยขึ้นมากล่าวเอาไว้ก่อนด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์เราและท่านทั้งหลายก็เช่นกันนะครับจะมีความเข้าใจอะไรในสิ่งที่ตนเองสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้โดยใช้อายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรเหล่านี้นะฮะรับรู้ได้เรียนรู้ได้พิสูจน์ได้ได้ง่ายกว่าสิ่งที่จะต้องใช้ปัญญาหรือต้องใช้จิตสัมผัสรู้กันนะซึ่งตัวนั้นเป็นเรื่องยากเราจะคุยกันวันหลังหรือครั้งต่อๆไปนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วนั้นเราได้เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปว่าภารกิจหลักของจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นทุกรูปธรรมนะครับมีภารกิจที่ถือติดตัวกันมาเยอะแยะมากมายนะแต่หนึ่งในภารกิจที่ถือติดตัวกันมานั้นมนุษย์ทุกคนจะต้องรับผิดชอบมันเหมือนกันไปหมดเลยก็คือการที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้และเรียนรู้ที่จะให้กันให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าให้เป็นก็คือการสั่นสะเทือนตนเองทางกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของแต่ละคนเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันทางกายภาพหรือในมิติของทางกายภาพของโลกขึ้นมาให้จงได้โดยที่เราเองก็ได้อธิบายในเบื้องต้นกันไปบ้างแล้วว่าถ้าเราไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเราเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้นะด้วยการสร้างสังคมที่เป็นสังคมเดียวกันสร้างสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันแล้วก็รู้จักให้รู้จักแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้แก่กันและกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะไม่มีเส้นแบ่งเพื่อจะแบ่งแยกออกจากความเป็นหนึ่งเดียวกันเสียในทางกายสังขารแล้วนั่นก็คือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองถ้าพูดเป็นภาษาออกเชิงวิชาการสักนิดหนึ่งก็บอกได้ว่าถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติทางกายสังขารหรือมิติทางกายภาพนั้นเราจะต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายไม่ทำลายไม่หมายชีวิตซึ่งกันและกันถูกไหมฮะนี่คือมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายมนุษย์จะต้องไม่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันมนุษย์จะต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ด้วยกันมนุษย์จะต้องไม่เบียดเบียนกันมนุษย์จะต้องไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานร่วมกันก็ตามนี่คือมนุษย์กับมนุษย์และในขณะเดียวกันมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายก็เช่นกันครับมนุษย์มีสติปัญญาที่เหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ก็เสียเปรียบมนุษย์นะฮะเพราะว่าไม่มีสติปัญญาที่สูงส่งที่จะรู้เรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองอันจะเกิดจากความเฉลียวฉลาดของมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นมนุษย์เองจะต้องไม่เอาเปรียบสัตว์ทั้งหลายด้วยการทำ

ร้ายทำลายหมายชีวิตพวกเขาเอาชีวิตเขาเข้าไปก็เป็นการบั่นทอนหรือลดทอนจำนวนของรูปธรรมของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้น้อยลงจนกระทั่งทุกวันนี้เราจะเห็นว่าโลกเรานะสัตว์บางชนิดก็สูญพันธุ์กันหมดละนะถ้าจะสอนลูกหลานในปัจจุบันว่าในอดีตชาติหรืออดีตของโลกเราเนี่ยนะมีสัตว์บางชนิดอยู่ด้วยก็ต้องเอารูปให้ดูแล้วฮะเพราะว่าตัวจริงไม่มีให้ดูแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นก็คือความหมายของการนะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกที่ใช้คำว่าเราคือโลกโลกคือเรานะครับการเป็นหนึ่งเดียวกับโลกในลักษณะดังกล่าวนั้นก็คือการไม่ทำร้ายไม่ทำลายและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือจะพูดให้ชัดเจนก็คือต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันในทางกายสังขารที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียสมดุลทางอาการนะหรือเสียสมดุลไปอย่างใดอย่างหนึ่งถามว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราทุกวันนี้เราได้ปฏิบัติตามสัจธรรมที่องค์พระศาสดาทั้งหลายได้ทรงเมตตาสั่งสอนเราไว้อย่างแท้จริงหรือเปล่าในเรื่องของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในโลกใบนี้ครับเนี่ยมันทำมนุษย์ยังรบราฆ่าฟันกันในครอบครัวยังทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยพี่กับน้องยังตีกันอยู่ยังรักกันไม่ได้นะยังปรองดองกันไม่ได้นะยังมีการแตกแยกคือมีการแตกความสามัคคีกันในบริษัทยังมีการเอาเปรียบกันยังมีการกินแรงกันยังมีการโคดโกงกันนะยังมีการช่อฉนกันยังมีการโกหกหลอกลวงกันอย่างนี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับมันถ้ายังมีอย่างนี้แสดงว่าก็ยังไม่ได้เป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราจึงจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยจะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันให้ลงตัวได้อย่างไรถูกไหมครับมันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่ในวันต่อๆไปเราก็คงจะต้องมาขยายความกันต่อแล้วนะในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเนี่ยว่าเราจะเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างลงตัวเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรซึ่งมันก็หมายถึงการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในทางกายภาพนั่นเองนี่เรื่องของมนุษย์และถ้าในบ้านในครอบครัวของท่านหรือว่าในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านยังทานเนื้อสัตว์กันอยู่สัตว์ก็จะต้องถูกฆ่าเพื่อเอาเลือดเอาเนื้อเอาน้ำเหลืองเอาหนังมันหรือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นอวัยวะของเขาที่เขาต้องเสียชีวิตไปแล้วได้สิ่งนั้นมาเพื่อจะเอามาให้ท่านได้บริโภคได้รับประทานกันเนี่ยถามว่าการทำเช่นนั้นมันเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าเรารักสัตว์เหล่านั้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ควรจะกินหรือสัตว์ที่เราไม่ควรจะกินเขาได้ซ้ำไปนะฮะแต่มนุษย์ก็ยังเหลวไหลไปเอาเขามากินอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ในป่าลึกดึกดำบรรพ์ขนาดไหนมนุษย์ก็ซอกซอนไปถึงเพื่อจะแสวงหาเอาเนื้อเอาหนังของมันมาบริโภคเอามากินเอามารับประทานกันถามว่าถ้าจะได้เนื้อจะได้เลือดเขาได้น้ำเหลืองเขามาได้หนังเขามาเราต้องฆ่าเราต้องเอาชีวิตเขามาใช่ไหมครับมันการเอาชีวิตเขามาถ้าเราจำได้ว่าที่องค์พระศาสดาสอนว่าเราคือโลกโลกคือเราแปลว่าเรากับทุกสรรพสิ่งที่เรียกว่าโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวน้อยสัตว์บินได้คลานได้เลื้อยได้อยู่ในรูหรือบินอยู่ในอากาศหรืออยู่ในโพรงไม้อยู่ใต้น้ำนะไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ล้วนมีความหมายเดียวกันที่เรียกว่าโลกทั้งสิ้นนะครับมันถ้าหากว่าเราไปฆ่าเขาเพื่อเอาชีวิตเขานะแล้วก็อร่อยกับเลือดกับเนื้อกับน้ำเหลืองอะไรของเขาเนี่ยนะไปวันๆเนี่ยยังทำอย่างนั้นอยู่ทุกๆวันนั่นก็แสดงว่าเราก็สอบตกในเรื่องของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกหรือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งกับทุกสรรพสิ่งในมิติทางกายภาพไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ครับคือสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนที่ใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่ก็จะต้องหันหน้ากลับมาดูที่สิ่งที่พระพุทธองค์นะทรงชี้แนะเอาไว้ซึ่งอยู่ในข้อแรกของศีล5ใช่ไหมครับว่าปาณาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินั่นก็คือการสมาทานว่าตัวเองเนี่ยนะจะไม่บริโภคเนื้อสัตว์จะไม่เบียดเบียนสัตว์จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรอย่างเนี้ยถูกไหมครับเพราะว่าถ้าทำแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความผิดบาปหรือความไม่ถูกต้องในการที่จิตวิญญาณของตนได้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้นะและถ้ายังกินไม่เลิกกินไม่หยุดก็ทำผิดกันอยู่ตลอดอย่างนี้ปณิธานว่าจะนิพพานก็คงจะเป็นได้เพียงแค่ปณิธานเพราะโอกาสจะนิพพานคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรายังสอบตกในการเป็นมนุษย์คือเป็นมนุษย์ยังไม่เป็นมนุษย์ยังไม่ถูกต้องนั่นเองเมื่อยังเป็นมนุษย์ไม่เป็นยังเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องนะฮะ
เราก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ตนเองโดยจิตวิญญาณของตนเนี่ยถือมาอาสามาเพื่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งในวันต่อๆไปเราก็จะต้องเล่าให้ท่านฟังอยู่ดีนะครับว่าจิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมนะครับแต่ในชั้นเนี้ยเราก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คือการเบียดเบียนนะผู้ที่อยู่ในระบบเดียวกันกับตัวเองก็เป็นการทำร้ายหรือเป็นการทำลายอย่างหนึ่งถือว่าเป็นการประพฤติที่สวนทางกันกับหลักการในการเป็นมนุษย์มันใครยังเบียดเบียนสัตว์ก็ถือว่ายังไม่ใช่เป็นผู้ประพฤติธรรมถึงแม้ว่ากินเป็นอาหารก็ตามเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่เราก็ต้องถามเหมือนกันนะครับว่าอย่างเช่นสัตว์ใหญ่ทั้งหลายช้างม้าวัวควายอย่างเงี้ยครับท่านผู้ฟังครับเราลองสังเกตไหมครับว่าสัตว์เหล่านี้เขากินมังสวิรัตนะครับควายเนี่ยกินหญ้าม้าก็กินหญ้าวัวก็กินหญ้าเนี่ยช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์เป็นเพื่อนกับมนุษย์เนี่ยเขาก็กินหญ้านะครับกินหญ้าทั้งวันกินไปเรื่อยนะครับกินก็ไม่เปลืองนะฮะกินไปเรื่อยนะแต่เขาสามารถลากซุงเขาสามารถลากเกวียนเขาสามารถไถนาได้เขาสามารถเป็นพาหนะให้กับมนุษย์ได้ใช่ไหมฮะสัตว์เราเนี่ยครับเขามีแรงมากกว่ามนุษย์อีกครับเขากินแต่หญ้าเท่านั้นเองเห็นไหมครับมนุษย์เราก็เช่นกันนะครับเป็นสัตว์แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรจะแตกต่างกับสัตว์เหล่านั้นเลยแต่เราดันบอกว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วร่างกายเราจะขาดโปรตีนก็เราก็ลองถามตัวเราดูสิครับว่าช้างม้าวัวควายซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่กว่ามนุษย์มีน้ำหนักตัวมากกว่ามนุษย์เป็นเท่าๆตัวเลยเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแล้วทำไมเขาโตเอาโตเอาอ้วนเอาอ้วนเอาแล้วก็แข็งแรงด้วยอย่างช้างเนี่ยสามารถลากสุงได้ช้างตัวเดียวลากถูกลากสุงที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวเองหลายเท่านะฮะถามว่าแล้วมนุษย์อะครับกินเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะเลยบอกว่าถ้าไม่กินจะขาดโปรตีนและไม่มีแรงทานเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะแยะมากมายถามว่าให้มนุษย์ไปลากสุงแข่งกับช้างไหวไหมให้ไปลากเกวียนนะแข่งกับวัวได้ไหมหรือไปไถนาแทนควายไหวไหมนะอย่างเนี้ยครับนั่นคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องคิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วควายหรือช้างม้าวัวทั้งหลายเหล่านี้เขากินแต่ยอดหญ้าเคี้ยวแต่หญ้าอ่อนๆ อร่อยเนี่ยนะแล้วเขาไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยแล้วเขาเอาโปรตีนหรือเอากรดอะมิโนทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายเข้ามาจากไหนนี่คือสิ่งที่ใครเป็นนักโภชนาการทั้งหลายนะอาจารย์ปริญญาก็อยากจะฝากผ่านรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไปนะครับว่าท่านลองไปช่วยวิเคราะห์วิจัยดูหน่อยไหมว่ากลไกด้านอนาโตมีของช้างม้าวัวควายพวกที่สัตว์กินหญ้าทั้งหลายเหล่านี้นะครับนะถึงแม้เขากินแล้วอาจจะเผลอมีแมลงที่มีโปรตีนปนเข้าไปบ้างครับเช่นเหลือบยุงริ้นใดตัวเล็กๆที่อยู่กับหญ้าช้างม้าวัวควายเนี่ยมองไม่เห็นอาจจะกินเข้าไปบ้างแต่ก็คงจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไปเสริมสร้างกายภาพให้แข็งแกร่งให้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆมีพลังอำนาจที่สูงส่งในการลากในการฉุดในการดึงในการเข็นอะไรแบบนี้นะครับมันเราลองไปดูสิครับว่ากลไกในร่างกายของสัตว์เหล่านี้มันจะมีการเล่นแร่แปรธาตุอยู่ภายในระบบเซลล์ของเขาที่สามารถจะผลิตสร้างกรดอะมิโนซึ่งร่างกายของเขาต้องการได้โดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติอยู่แล้วมนุษย์ก็ไม่ต่างกันครับในกายสังขารของเราในระดับเซลล์นะฮะกระบวนการที่ภาษาวิชาการเรียกว่าเมตาบอลิซึมคือกระบวนการทางเคมีทั้งหลายที่เกิดขึ้นในระบบเซลล์ในระดับเซลล์ของร่างกายของมนุษย์เรานั้นมันก็เป็นโรงงานชั้นดีที่สามารถเล่นแร่แปรธาตุนะเอาธัญพืชต่างๆที่มนุษย์ทานเข้าไปเนี่ยเอามาปรุงแต่งเอามาสร้างสรรค์เอามาสร้างใหม่เพื่อจะให้ได้สารที่เซลล์ของร่างกายต้องการในตามสภาวะธรรมชาติที่มันถูกกำหนดเอาไว้อยู่แล้วทั้งสิ้นสังเกตเห็นไหมครับบางคนเนี่ยก็ทานมังสวิรัตตลอดทั้งชีวิตนะฮะก็อายุยืนดีร่างกายก็แข็งแรงดีนะครับแล้วก็ไม่ขี้โรคเหมือนคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะๆซะด้วยซ้ำไปนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดและน่าวิจัยนะครับนะแม้กระทั่งอย่างทุกวันเนี่ยครับเราก็คล้องแวะกับสัตว์ปีกทั้งหลายอยู่กันเป็นนิดนะครับนะปรากฏว่ามีเชื้อโรคแปลกๆเข้ามาเช่นไข้หวัดนกอย่างเงี้ยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เราไม่เคยคิดในอีกด้านหนึ่งเลยนะครับว่าถ้าเรากลัวจะติดไข้หวัดนก H5N1 หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็อย่าไปคล้องแวะกับสัตว์เหล่านั้นซะสิครับเช่นไม่คล้องแวะก็คือไม่ต้องไปกินเขาใช่ไหมไม่ต้องไปกินเขานะเพราะว่าการกินมันเข้าไปหรือการไปสัมผัสมันอย่างใกล้ชิดนั่นนะโอกาสที่จะติดไข้หวัดนกก็มีสูงแต่นี่เราไม่คิดอย่างนั้นเรายังคิดจะกินเขาต่อไปแต่ถ้าเราพบว่าเขามีเชื้อขึ้นมาในคอกไหนเล้าไหนเราเอามันมาฆ่าหมดทั้งคอกเลยใจดำไหมครับโห
โหดร้ายไปหน่อยมั้งครับนะอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าตำหนิผมเลยในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมนะฮะท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะมีแนวคิดที่แตกต่างนะครับแต่สำหรับผมก็จะชี้แนวทางสร้างแนวคิดในลักษณะนี้ว่าสัตว์เหล่านั้นเขาก็กลัวตายเหมือนกันเขารักชีวิตเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่กินเขาเนี่ยเราก็ไม่ตายนะครับแต่ว่าเรายังรักจะกินเขาแต่เรากลัวตายก็เลยฆ่าเขาซะก่อนกลัวว่าตัวเองจะต้องตายแต่ก็ไปทำลายชีวิตของผู้อื่นอันนี้มันเป็นสิ่งที่แหมถ้าไม่เรียกว่าใจดำนี้จะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับหรือบางคนก็มีคำสอนเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราจะแสดงออกซึ่งความรักให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสัตว์ที่เราบริโภคคือเราเอาเข้ามากินเอาเลือดเอาเนื้อเข้ามากินเป็นอาหารด้วยการฆ่าเขาเอาชีวิตเขาเนี่ยนะฮะก็มีคำเตือนมีคำสอนกันมานานเหมือนกันว่าสัตว์เหล่านี้เวลาเขาตายแล้วเนี่ยปกติเขาจะต้องล้มทับลงสู่ดินนะนั่นหมายความว่าก็คืนสู่สามัญ นะครับก็เน่าสลายไปกับดินหรือถูกฝังกลบอยู่ไว้ใต้ดินกลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นอะไรไปนะธาตุดินน้ำลมไฟก็จะได้คืนกับโลกไปนะมันเป็นอย่างนั้นแต่นี่ปรากฏว่าสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกสัตว์สีเท้าหรืออะไรอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์เราบริโภคเขาเป็นอาหารนั่นนะครับส่วนใหญ่นะมันไม่ได้ตายบนดินเลยนะครับแล้วก็ร่างกายของเขาก็ไม่ได้ถูกฝังกลบลงไปในดินคืนสู่ดินตามวิสัยปกติที่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะต้องเป็นเช่นนั้นแต่นี่มนุษย์เราเอาเลือดเอาเนื้อเอากระดูกกระเดี่ยวนะเอาน้ำเหลืองต่างๆเขามากินมาบริโภคเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสุสานของสัตว์เหล่านั้นแทนที่จะเป็นพื้นดินหรือเป็นพื้นโลกกลับมนุษย์เนี่ยก็แปลกครับกลับใช้ร่างกายของตัวเองมาเป็นสุสานของสัตว์เหล่านั้นนกนะหนูหมูไก่เป็ดห่านอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเราใช้ร่างกายด้วยกายสังขารของเราเป็นสุสานแทนนะฮะซึ่งปรากฏว่าเวลาทานไปแล้วร่างกายก็ใช้ไม่หมดนะครับเวลาถ่ายออกมาแล้วมีกลิ่นเหม็นเน่านะไม่ว่าจะเป็นถ่ายที่เป็นแก๊สออกมาหรือถ่ายเป็นกากก็ตามล้วนมีกลิ่นเน่าเหม็นทั้งนั้นที่มันเน่าเหม็นเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าทานเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยร่างกายไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้มันก็เลยเน่าเหม็นนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนะลองทานผักเป็นประจำดูสิครับนะเวลาถ่ายออกมาแล้วเหลือแต่กากนะครับกลิ่นมันก็จะแทบจะไม่มีเลยนะครับสำหรับคนที่ทานผักทานหญ้านะฮะไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ชวนสังเกตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่คือ เรื่องที่เราจะคุยกันว่าถ้าเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นเราจะปฏิบัติภารกิจของเราในการที่จะมาค้ำจุนโลกก็คือใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยเราจะต้องเข้าใจความหมายของเราซิก่อนว่าเราคือโลกโลกคือเรานั่นมันคือสิ่งใดสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นว่าการเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้มันง่ายมากเลยคืออย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์อย่าเบียดเบียนกันถ้าเราไม่ทำร้ายไม่ทำลายกันมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับดาวเคราะห์โลกที่ตัวเองเหยียบยืนด้วยนะเพราะว่าเราพูดมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสัตว์ไปแล้วเราต้องพูดระหว่างมนุษย์กับโลกดูบ้างไว้ตอนต่อไปนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผ่านมาแล้ว3ตอนด้วยกันนะครับที่เราได้พยายามที่จะทำความเข้าใจร่วมกันว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราใฝ่ปฏิบัติธรรมกันทำไมเนี่ยแล้วเราก็ยกเอาประโยคศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ประโยคหนึ่งมาขยายความอย่างต่อเนื่องเลยโดยใช้ประโยคที่ว่าเราคือโลกโลกคือเราซึ่งผมได้ตีความหมายตรงนี้เอาไว้ว่าคำว่าเราคือโลกนั้นหมายถึงมนุษย์และทุกสรรพสิ่งที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะคำว่าเป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่าจะต้องเป็นพวกเดียวกันต้องเป็นสังคมเดียวกันต้องเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรทำนองนั้นนะครับและถ้าหากว่าเป็นพวกเดียวกันเสียแล้วแปลว่าพวกเราทุกคนและทุกสรรพสิ่งจะต้องไม่เบียดเบียนกันต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันต้องไม่ทำร้ายกันต้องไม่ทำผิดคิดชั่วต่อกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่เราได้พยายามที่จะอธิบายกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเมื่อเราอธิบายผ่านมาแล้ว3ตอนเราทิ้งคาราคาซังไว้ในตอนสุดท้ายเพราะเวลาหมดซะก่อนนะในคราวที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องการที่มนุษย์จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับสรรพสัตว์ทั้งหลายคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อเป็นอาหารหรือเพื่อทำอะไรก็ตามอย่างเช่นถ้าในครอบครัวของเราเนี่ยนะครับการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ลูกๆเนี่ยนั่นหมายความว่าในครอบครัวของเราสามีกับภรรยาหรือลูกพ่อแม่ลูกเนี่ยนะฮะจะต้องไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันจะต้องไม่ทุบตีกันจะต้องไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันถูกไหมฮะจะต้องอยู่กันเป็นสถาบันครอบครัวอย่างมีความสุขจะต้องประสบความสำเร็จในการเป็นครอบครัวเดียวกันนะแม้กระทั่งในทีมงานหรือที่ทำงานก็ตามถ้าเราเรียนรู้ว่าเราคือโลกโลกคือเราหมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วการเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมงานทีมหนึ่งหมายความว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมงานนั้นจะต้องไม่แตกความสมานฉันท์กันจะต้องไม่เบียดเบียนกันต้องไม่เอาเปรียบกันต้องไม่กินแรงกันต้องไม่โกหกพกลมกันต้องไม่ใส่ร้ายป้ายสีกันต้องไม่ช่อฉนซึ่งกันและกันต้องเป็นที่ไว้วางใจแก่กันและกันได้ไม่สร้างปัญหาให้เกิดการร้าวฉานอะไรเกิดขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะครับนั่นก็คือลักษณะของความหมายของคำว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเหตุนี้เองถ้าผมจะกล่าวเป็นภาษาวิชาการแต่สำหรับเราๆท่านๆก็ฟังและเข้าใจก็แปลว่าหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนที่มาเกิดกันบนโลกนี้นะครับในภพชาตินี้หรือภพชาติไหนๆก็ตามนะฮะเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความผาสุกหรือมีสันติสุขให้ได้สมดังเจตนารมณ์ของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานั่นเองแหละครับที่บอกว่าเราต้องการเน้นในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เรานะเท่าที่สามารถจะปฏิบัติได้หรือจะเข้าถึงได้นั่นเองเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักที่สำคัญตรงนี้ถ้าเราจะทำให้ทุกอย่างล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะโลกใบนี้จะต้องน่าอยู่มากขึ้นสังคมของเราแต่ละคนที่ประกอบด้วยสมาชิกก็คือเราท่านๆเนี่ยก็จะต้องช่วยกันสร้างสรรค์มันขึ้นมานั่นคือความมีสันติสุขหรือความสงบสุขใช่ไหมฮะสามถามว่าแล้วความสงบสุขหรือความมีสันติสุขที่มันจะเกิดขึ้นมาได้นั้นนะอยู่เฉยๆมันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมถ้าไม่อาศัย1สมอง2มือกับ1หัวใจของสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันในทีมงานเดียวกันในครอบครัวเดียวกันหรือเอาให้กว้างไกลไปกว่านั้นก็คือในประเทศชาติเดียวกันเนี่ยเราไม่สั่นสะเทือนเพื่อรังสรรค์มันขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองย่อมเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับมันการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องสามารถหลอมรวมกันทั้งกายและทั้งจิตใจกันให้จงได้นั่นเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทีนี้มีคำกล่าวที่น่าจะนำมาขบคิดกันได้บ้างเหมือนกันนะครับว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันโดยมากแล้วจะเน้นที่ความเหมือนกันเสียมากกว่าเช่นถ้าเธอคิดเหมือนฉันเธอชอบอะไรอะไรที่เหมือนฉันหรือเธอมีอะไรอะไรที่เป็นแบบเดียวกับฉันหรืออีกหรือหนึ่งก็แล้วกันนะครับมีรสนิยมอะไรต่างๆที่เป็นแบบเดียวกับฉันก็คือคอเดียวกันเนี่ย
มนุษย์จะสามารถหลอมรวมกันเป็นพวกเดียวกันได้ง่ายมากเลยแต่ถ้าหากว่ามนุษย์เราไปเจอใครที่มีความคิดเห็นเป็นธรรมที่แตกต่างกันกับเรามีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่างกันมีรสนิยมวิไลเลิศหรูที่แตกต่างกันไปมนุษย์ก็จะแบ่งแยกผลักไสกันออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้คือปัญหาใหญ่ในการเป็นมนุษย์ของแต่ละคนในสังคมโลกทุกวันนี้ครับมันความเป็นหนึ่งเดียวกันในโลกใบนี้หรือในประเทศชาติเดียวกันนี้หรือในองค์กรเดียวกันเนี้ยมันจึงเกิดขึ้นได้ยากเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มีความชำนาญในการจะหลอมรวมความเหมือนกันระหว่างตนเองกับผู้อื่นมากกว่าคือมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นนะครับมากกว่าการที่จะหลอมรวมความแตกต่างกันเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวตรงนี้คือสิ่งที่มนุษย์สอบตกนะฮะมันคำว่าเราคือโลกโลกคือเราที่องค์พระศาสดาได้ทรงเมตตาสั่งสอนเราไว้นั้นเราจึงไม่สามารถเข้าถึงกันมาได้จนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีศีลคือข้อห้ามหรือคำชี้แนะว่าควรละเว้นอย่างไรในการที่จะทำให้เรานะสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้แต่เราก็ยังไม่สามารถจะเข้าถึงได้อย่างแท้จริงถึงแม้หลายคนจะเน้นว่าตนก็ถือศีลประพฤติธรรมกับเขาด้วยคนหนึ่งเหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากท่านลองสังเกตดูสิครับถ้าใครคิดเหมือนกันกับเราเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าเขาเป็นพวกเดียวกับเราเมื่อนั้นนะใช่ไหมครับแต่ถ้าใครสักคนหนึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือแปลกแยกไปจากเราแม้แต่เพียงนิดเดียวเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่พวกเราละเราจะอคติกับเขาเสียทันทีตรงนี้คือสิ่งที่เราสอบตกในการเป็นมนุษย์กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเองนะต้องการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังและรอบคอบในการดำเนินชีวิตของเราในตรงนี้ด้วยครับท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับศาสตร์สากลของจักรวาลหรือกฎสากลนะฮะคือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับว่าธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเองนั้นนะครับมันเต็มไปด้วยความแตกต่างกันที่หลากหลายมากเลยครับสีสันก็แตกต่างกันรูปลักษณ์ของตัวตนของสรรพสิ่งแต่ละสรรพสิ่งที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้มันก็แตกต่างกันใช่ไหมครับและก็บทบาทหน้าที่ของแต่ละสรรพสิ่งก็แตกต่างกันคุณสมบัติเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างหรือเฉพาะตัวตนต่างๆก็แตกต่างกันไปนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมที่เราเรียกว่าธรรมชาติโดยทั่วๆไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับว่าในท่ามกลางความแตกต่างกันอย่างหลากหลายของสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะมันแตกต่างกันก็จริงหลากหลายก็จริงครับแต่มันก็สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะเติบโตอยู่ร่วมกันนะได้อย่างลงตัวไม่มีปัญหาเลยเนี่ยแต่สำหรับมนุษย์เรามีสติปัญญาเหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยซ้ำไปแล้วก็มีความแตกต่างกันในทางธรรมชาตินะก็ไม่ได้แตกต่างจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราในธรรมชาติเลยว่างั้นนะแต่เรามีสติปัญญาเรากลับไม่มีปัญญาที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นมาได้เธอคิดต่างจากฉันเธอไม่ใช่พวกฉันแน่เธอมีนิสัยอย่างนั้นฉันมีนิสัยอย่างนี้แสดงว่าอยู่คนละคนละขั้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นใครมีอะไรที่แตกต่างจากเราคิดไม่เหมือนเราเราก็จะผลักไสเขาออกไปจากพวกเดียวกันกับเราถ้าเราผลักไสเขาไปไม่ได้เราก็จะแยกตัวเราเองออกไปจากพวกเขาอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์ทำได้เท่านี้นะแต่ถ้าจะให้รวมกันแล้วถ้าเหมือนกันนะเมื่อไหร่มนุษย์จะสามารถรวมกันได้อย่างลงตัวอย่างง่ายดายมากเลยนี่ก็คือแนวคิดหรือตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าเรายังปฏิบัติตนกันอย่างนี้ในสังคมนะฮะเราก็ยังจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่เข้าถึงสภาวะธรรมะที่แท้จริงสภาวะของธรรมะที่แท้จริงก็คือความจริงที่จริงแท้หรือมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองนะในความหมายของสัจธรรมใน2ระดับคือระดับโลกุตรธรรมกับโลกิยธรรมท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพื่อจะขยายความในประเด็นที่ผมได้กล่าวถึงว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสอบตกในเรื่องของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันคือมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เฉพาะคนที่เหมือนกันหรือสรรพสิ่งที่มีอะไรเหมือนกันกับตนเองเท่านั้นนะครับตนเองไม่ชอบสิ่งไหนตัวเองก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นตัวเองไม่พอใจใครตัวเองก็จะปฏิเสธเพื่อนมนุษย์คนนั้นใช่ไหมครับเนี่ยไม่สามารถหรือไม่มีปัญญาที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เลย
อย่างนี้เป็นเรื่องที่แย่มากเราลองมองธรรมชาติที่เป็นสภาวะธรรมสักสิ่งหนึ่งดีไหมครับในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายผมว่าทุกท่านก็ต้องรู้จักรุ้งกินน้ำนะครับรุ้งกินน้ำจะปรากฏขึ้นในวันที่ฝนตกแล้วก็ฝนเริ่มจะซานะฟ้าเริ่มจะใสนะรุ้งกินน้ำก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นให้เราได้แลเห็นรุ้งกินน้ำเนี่ยสวยไหมครับท่านผู้ฟังครับสวยงามนะครับน่ารักมากและดูเหมือนจะสุนทรีมีนักประพันธ์หรือนักกวีทั้งหลายมักจะเอารุ้งกินน้ำเนี่ยมาใส่ไว้ในบทประพันธ์บทร้อยกรองของตัวเองเพื่อสร้างความสุนทรีในอารมณ์ให้คนอ่านกลอนหรือบทกวีของตนได้สัมผัสกันอยู่เป็นประจำถูกไหมครับนั่นเป็นเพราะว่ารุ้งกินน้ำสวยงามมากรุ้งกินน้ำเป็นสภาวะหนึ่งทางธรรมชาติที่สอนมนุษย์ได้อย่างดียิ่งเลยครับว่าในธรรมชาติก็ล้วนเต็มไปด้วยสรรพสิ่งที่มีความหลากหลายอยู่แต่ว่าในความหลากหลายนั้นธรรมชาติก็สามารถหลอมรวมมันให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างกรณีรุ้งกินน้ำนี้เป็นต้นรุ้งกินน้ำประกอบด้วยแถบแสงที่เป็นสีสันถึง7สีด้วยกันภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่ามีสเปกตรัมนะครับสเปกตรัมก็คือแถบแสงต่างๆแยกออกเป็นคลื่นความถี่ของแสงได้7ย่านความถี่และในแต่ละความถี่ของแสงมันเป็นความถี่ที่ไม่เท่ากันคลื่นความถี่นะครับที่ไม่เท่ากันก็เลยปรากฏสะท้อนมาสู่ตาของมนุษย์เราที่มองเห็นเป็นสีสันที่แตกต่างกันถึง7สีนะครับและท่านผู้ฟังครับสีทั้ง7สีที่เป็นแสบแสงของรุ้งกินน้ำนั้นเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากการที่แสงอาทิตย์นะครับหักเหนะเกิดการหักเหกับละอองน้ำหรือละอองฝนที่กำลังตกอย่างบางๆอยู่บนท้องฟ้านั่นเองนะครับนะแล้วก็เมื่อแสงอาทิตย์ส่องมาแสงอาทิตย์ก็เกิดการหักเหเกิดขึ้นแล้วก็แยกสเปกตรัมออกมาเป็นแถบสีถึง7แถบอย่างที่เราเห็นเป็นรุ้งกินน้ำนั่นเองถามว่าปกติแล้วถ้าไม่มีรุ้งกินน้ำปรากฏให้เราเห็นเป็น7สีหรือ7แถบแสงนั้นเราเห็นสีทั้ง7นี้ไหมครับในสภาวะปกติเรามองไม่เห็นถูกต้องไหมครับเราจะมองไม่เห็น7สีนี้เลยในสภาวะปกติในวันที่ฝนไม่ตกนะหรือไม่ปรากฏว่ามีรุ้งกินน้ำแสงอาทิตย์จะเหมือนไม่มีสีเลยนะครับเป็นแสงสว่างธรรมดาไม่มีสีแต่แท้จริงแล้วพอเราได้เห็นว่ารุ้งกินน้ำเกิดขึ้นเพราะว่าแสงอาทิตย์เกิดการหักเหขึ้นมาเราจึงทราบว่าแท้แล้วแสงอาทิตย์ที่ดูเหมือนไม่มีสีสันใดๆนั้นกลับมีย่านความถี่ของแสงหรือคลื่นแสงหลอมรวมกันอยู่ถึง7แถบนะฮะแต่ว่าเขาสามารถจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีสีได้นี่เป็นสภาวะธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ต้องการจะชี้ให้มนุษย์หรือเป็นคำสอนมนุษย์ให้เกิดสติทางวิญญาณว่ามนุษย์เองจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยรู้จักนำเอาความแตกต่างกันของตนเองและของคนอื่นๆนะมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ดุจดังแถบแสง7แถบที่เป็นแถบสีที่แตกต่างกันคือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมันแตกต่างกันคนละขั้วเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อมาหลอมรวมกันแล้วสามารถกลายเป็นไม่มีแสงไม่มีสีสันมีแต่แสงสว่างอย่างเดียวเท่านั้นคือแสงอาทิตย์ได้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเลยนะครับนี่คือธรรมชาติที่ได้สอนมนุษย์ให้ได้คิดนะฮะแต่มนุษย์เราเนี่ยมีจิตสำนึกมีสติปัญญามีสมองอันเฉียบคมเฉียบแหลมนะครับรู้คิดรู้นึกนะรู้วิเคราะห์รู้สังเคราะห์นะฮะมันมนุษย์จึงต้องรู้จักใช้สติปัญญาของตนเองนะครับหลอมรวมความแตกต่างกันของตนเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและทุกสรรพสิ่งให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้โดยอาศัยความรู้ทั้งหลายจากรุ้งกินน้ำที่เราเห็นในวันฝนพรำๆเนี่ยนะครับมาเป็นครูสอนพวกเราก็น่าจะเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องเรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขหรือมีสันติสุขและก็การทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์กันเพื่อให้เกิดประโยชน์คือความสำเร็จร่วมกันเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเข้าถึงให้ได้เพราะเป็นภารกิจหรือเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญที่จะต้องปฏิบัติกันนะเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นมนุษย์เป็นและเราก็เป็นมนุษย์ได้อย่างถูกต้องท่านผู้ประพฤติธรรมชิราครับนี่ก็คือการที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาที่ว่าเราคือโลกโลกคือเรานะครับ
ที่เราสามารถบรรลุได้ด้วยการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองด้วยการแสดงออกหรือกระทำต่อกันในมิติทางกายภาพเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติทางกายภาพคือมิติกายสังขารของโลกเราเนี่ยหรือของมนุษย์เราเนี่ยกันได้อย่างสบายๆนะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงการเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันระหว่างมนุษย์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยก็คือไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่ฆ่ากันไม่เอาเปรียบอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดการเสียสมดุลไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันในทางกายภาพแล้วนะครับเราก็จะต้องหันไปมองระหว่างมนุษย์กับโลกด้วยที่เราคุยค้างไว้ว่ามนุษย์กับโลกก็เช่นเดียวกันมนุษย์จะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกในมิติทางกายภาพคือด้านฟิสิกอลด้วยเหมือนกันการเป็นหนึ่งเดียวกันเราบอกแล้วว่าเราจะต้องไม่ทำร้ายกันเราจะต้องไม่ทำลายกันเราจะต้องไม่เบียดเบียนกันคนโบราณมีสัญชาตญาณอันแสนวิเศษมากเลยนะครับเวลาเขาดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เขาต้องการที่จะสอนลูกสอนหลานและสอนกันและกันว่าจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกแต่ทีนี้ถ้าโลกเป็นโลกทางกายภาพถ้าเรามองโลกเป็นแค่ดินเป็นแค่หินเป็นแค่ทรายเป็นแค่ต้นไม้เป็นแค่สายน้ำมนุษย์เราก็อาจจะวางเฉยนะอาจจะไม่ค่อยใส่ใจหรืออาจจะไม่ใคร่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกอย่างลึกซึ้งต่อโลกทางกายภาพสักเท่าใดคนโบราณก็เลยมีสิ่งสมมติให้โลกเป็นพระแม่ธรณีเป็นพระพายเป็นพระเพลิงนะเป็นพระอัคคีนะอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีความรู้สึกรักและก็ศรัทธาแล้วก็มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ในการเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกของตนนะในอันที่จะบรรลุผลสำเร็จของจิตวิญญาณที่ได้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้กันนะได้นั่นเองนะครับมนุษย์จึงมีการไหว้พระแม่ธรณีมีการไหว้พระแม่คงคามีการไหว้พระพายมีการไหว้พระเพลิงอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับถึงทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ที่ศรัทธาและประพฤติปฏิบัติกันอยู่ด้วยจิตสำนึกที่ลึกซึ้งอย่างแท้จริงและก็ยากที่จะอธิบายด้วยซ้ำไปท่านผู้ประพฤติธรรมชีลาครับในการแสดงออกซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับโลกเนี่ยนะครับทุกวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเป็นเรื่องที่แย่มากเพราะอะไรครับถ้าเราพูดคำว่าโลกเนี่ยเราต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมนะครับต้นไม้ใบหญ้าป่าไม้ใช่ไหมครับสายน้ำแผ่นดินภูเขาทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นทรัพย์ในดินแล้วก็เป็นสินในน้ำเนี่ยมนุษย์เราผลาญกันเสียเละเทะผลาญกันเสียเหี้ยนเลยถูกไหมฮะเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติต่อโลกของตัวเองอย่างไม่บัญญะบัญญังหรือปฏิบัติต่อโลกของตัวเองอย่างไร้สำนึกเพราะไปเข้าใจว่าโลกเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะทำยังไงกับโลกก็ได้มันเหมือนกับปลวกนะครับขออภัยครับท่านผู้ฟังครับมันเหมือนกับตัวมอดนะครับมอดนะฮะมอดไม้ครับมอดไม้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวเล็กๆนะไม่ใช่คนที่ไปลักลอบตัดไม้แล้วก็เรียกว่ามอดไม้นะครับอันนั้นผมไม่เกี่ยวนะสำหรับมอดไม้นี่เป็นมอดที่อาศัยอยู่ในไม้ใช่ไหมครับไม้ก็เปรียบเสมือนบ้านที่มอดนั้นเข้าไปอาศัยอยู่แต่เป็นที่น่าแปลกใจนะครับมอดอยู่ที่ไหนไม้ผุไม้พังที่นั่นนะครับเขาก็จะแทะจะแทะกินเนื้อไม้ที่เขาอยู่นะแทะจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยครับในที่สุดก็เหมือนกับว่ามอดเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบทำลายบ้านของตัวเองพอไม่มีที่จะอยู่นะก็ทำให้ตัวเองมีปีกแล้วก็บินหนีไปอยู่ที่ไม้ชิ้นใหม่แท่งใหม่แหล่งใหม่ต่อไปเรื่อยๆก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปครับนะมนุษย์ก็ไม่ต่างจากมอดในไม้อะครับถ้ามนุษย์ทำลายโลกทำลายกายภาพของโลกหรือทำลายระบบโลกอันนี้ยกสัตว์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอาไว้นะฮะเอาเป็นต้นไม้ต้นไร่ลำธารสายน้ำแผ่นดินแผ่นหินภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเองถ้าไปทำลายสิ่งเหล่านี้ให้มันเสียสมดุลมนุษย์เราแต่ละคนจึงไม่ต่างกับมอดที่ทำลายไม้ที่ตัวเองอาศัยอยู่นั่นแหละครับและพอมันทำลายหมดกินเนื้อไม้หมดก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยถ้าตัวเองไม่ตายก็ต้องดิ้นรนไปหาไม้ชิ้นใหม่แหล่งใหม่แต่สำหรับมนุษย์ล่ะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราทำลายโลกซะจนพรุนและอยู่ไม่ได้แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนครับเราจะมีโลกใบใหม่ที่ไหนให้เราอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ชวนคิดชวนฝันเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะแสดงออกซึ่งการรักโลกของเราเราต้องไม่ทำลายระบบโลกโดยเฉพาะโลกทางกายภาพใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตกใจมากก็คือป่าไม้เหลือไม่เท่าไหร่แล้ว
ป่าไม้ก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้ซึ่งเราก็กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปแล้วว่าคำว่าโลกหมายถึงทุกสรรพสิ่งก้อนหิน1ก้อนฝุ่นธุลี1เม็ดเล็กๆนะครับก็ล้วนอยู่ในความหมายของคำว่าโลกเราจะทำลายไม่ได้หน้าที่ของเราต้องอนุรักษ์มันไว้คือรักษามันไว้ด้วยซ้ำไปนั่นคือหน้าที่ทางจิตวิญญาณก็คือจะต้องมาสร้างความสมดุลให้กับระบบโลกมันการสร้างความสมดุลก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกการเป็นหนึ่งเดียวกับโลกก็คือการไม่ทำลายโลกนั่นเองแต่ที่ผ่านมาเราเห็นไหมครับเราตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าซะเหี้ยนเลยพอเราทำลายต้นไม้ทำลายป่าเสร็จแล้วป่าก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าก็เท่ากับว่าทำลายสัตว์ป่าให้สูญพันธุ์ไปด้วยก็คือนอกจากจะโค่นไม้ทำลายป่ายังไปฆ่าสัตว์ป่าไปล่าเอามาเป็นอาหารบ้างเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงบ้างเอามาขังไว้เอามาดูเล่นบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยความคึกขนองล่าเป็นกีฬาก็ยังมีนะนอกจากจะฆ่าสัตว์ตายแล้วป่าไม้ก็ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารป่าไม้ก็ยังช่วยซับน้ำอุ้มน้ำไว้เวลาฝนตกบนยอดเขาอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้เป็นไงครับฝนตกชีไรเดี๋ยวน้ำป่ามาเดี๋ยวภูเขาถล่มโคลนถล่มแล้วก็ซุงถล่มไหลลงมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไปทำลายความสมดุลของระบบนิเวศเป็นไปทำลายโลกซึ่งผิดกฎของจักรวาลมากๆเลยนะฮะไปเบียดเบียนไม่ได้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวนี่คือการทำผิดถึงแม้ว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้ทำมนุษย์บางคนทำแต่เวรกรรมก็ตกอยู่กับมนุษย์คนอื่นๆที่ไม่ได้ทำด้วยใช่ไหมครับนะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมันน้ำท่วมใหญ่ฝนตกมาหน่อยเดียวภูเขาถล่มโคลนถล่มแล้วก็มีคลื่นของซุงหรือทะเลซุงนะไหลลงมาจากภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการฟ้องให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้รักโลกอย่างแท้จริงทำลายโลกทำลายระบบโลกแล้วก็ผมก็เคยกล่าวไว้ในหนังสือคัมภีร์จิตจักรวาลบางเล่มนะครับว่าถ้ามนุษย์ทำลายโลกนั่นก็คือมนุษย์เรากำลังทำลายระบบของตัวเองและเมื่อมนุษย์ทำลายระบบของตัวเองแล้วผู้ที่จะเดือดร้อนที่สุดเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนแรกก็คือมนุษย์นี่เองครับนะตรงเนี้ยทุกวันนี้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากมายท่านทราบไหมครับว่าปัจจัยหนึ่งก็มาจากสาเหตุเนี่ยครับสาเหตุที่มนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายต้นน้ำลำธารก็คือทำลายป่าใช่ไหมดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนภูเขาถล่มอะไรต่างๆมากมายเมื่อพูดถึงกันตรงนี้แล้วเห็นทีจะต้องต่อวันพรุ่งนี้อีกแล้วล่ะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมชิระครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่สืบเนื่องกันติดต่อกันมา 2-3 ตอนแล้วเนี่ยนะครับเราได้ชี้เห็นว่าประโยคศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเราคือโลกโลกคือเรานั้นมีแง่คิดที่จะสื่อสอนพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์ทั้งหลายผู้มีปณิธานว่าจะนิพพานนะครับแล้วก็ผู้ที่กำลังเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นในบทบาทของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นในหมู่สังคมมนุษย์ด้วยกันเองในหมู่ของมนุษย์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย์และล่าสุดเราก็พูดถึงการเรียนรู้ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในมิติทางกายภาพในระบบโลกเอาไว้ด้วยนะเราก็ได้เรียนย้ำแล้วว่าบทบาทหน้าที่หลักของมนุษย์นั้นก็คือการที่จะต้องเรียนรู้ในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งกับทรายหนึ่งเม็ดหินหนึ่งก้อนต้นไม้หนึ่งต้นนะภูเขาสายน้ำที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องถือว่ากฎของธรรมชาติคือการเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดทุกสรรพสิ่งต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลให้จงได้โดยเฉพาะมนุษย์ที่มีจิตสำนึกมีสติปัญญาที่สูงส่งเป็นของตนเองเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งใดๆก็ตามมนุษย์จึงย่อมมีความสามารถที่สูงส่งกว่าและเหนือกว่าสรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายที่ไม่มีมันสมองนะครับในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับทุกสรรพสิ่งได้อย่างง่ายดายซะมากกว่าแต่ปรากฏว่าผู้คนทั้งหลายที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมก็จริงอยู่กลับสอบตกในการเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่นเราชี้เห็นว่าไม่ว่ากับมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายเราเรียนรู้ที่จะแบ่งแยกตนเองออกจากกันและกันแบ่งเป็นพวกแบ่งเป็นเผ่าและแบ่งเป็นเหล่าเนี่ยทำให้เราเนี่ยขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันนะอย่างสิ้นเชิงทุกวันนี้ท่านจะเห็นว่าผลกรรมของการที่เราไม่สามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์ในแต่ละชนชาติในแต่ละประเทศหรือในต่างศาสนากันเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหากันมีข้อขัดแย้งกันมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตร่วมกันแม้กระทั่งในทีมงานเดียวกันที่อยู่ในบริษัทในโรงงานเดียวกันก็ตามเพียงแค่มีทัศนคติมีค่านิยมมีความเชื่อมีความรู้สึกนึกคิดอะไรที่แปลกแยกแตกต่างกันไปหน่อยเดียวทีมนั้นก็แตกเสียแล้วที่ว่าแตกหมายถึงแตกความสมานฉันท์กันแตกความสมัคคีกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นก็คือปัญหาของผู้ที่ประพฤติธรรมแล้วก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลสูงสุดก็คือประโยชน์สุขในการยังชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นในทีมงานนั้นในองค์กรนั้นนั่นเองครับและครั้งล่าสุดเราก็ได้เรียนไปว่ามนุษย์เราก็สอบตกในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกทางกายภาพโดยเราชี้ให้เห็นว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านต้องไม่เลือกประพฤติธรรมในการแค่ไม่ก้าวล่วงมนุษย์ด้วยกันไม่ทำร้ายหรือไม่เบียดเบียนสัตว์คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันอยู่เท่านั้นแม้กระทั่งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในระบบโลกซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับตนเองมนุษย์ก็ไม่พึงปฏิบัติเพราะว่าดาวเคราะห์โลกเสรีที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยไม่ต่างจากบ้านของเราที่เราได้อาศัยร่มเงานะในการดำเนินชีวิตนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับบ้านของเราเนี่ยตะปู1ตัวน็อต1ตัวนะแผ่นไม้ฝาบ้าน1ฝาหลังคา1ชิ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับก็คงไม่มีใครเปิดเท่านั่งเซาะนั่งดูดนั่งเจาะนั่งชอนนั่งใช้นั่งทำลายมันถูกต้องไหมครับนะเพราะว่าการทำลายสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนกับเป็นการทำลายบ้านของตัวเองพอบ้านพังแล้วเราก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยนะเหมือนกันครับถ้าโลกพังแล้วนะโลกชำรุดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนครับนะก่อนที่เราจะไปอยู่ที่ไหนนั้นมันก็อาจจะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นกับเราซะก่อนดังเช่นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับเป็นเพราะมนุษย์เราเนี่ยขาดจิตสำนึกในการที่จะดำรงตนเองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับระบบนิเวศซึ่งรายการเทพทิพย์มงคลธรรมจะพูดให้ท่านฟังอย่างลึกซึ้งเลยนะในแง่มุมที่บางครั้งเป็นความรู้ที่มนุษย์ที่ขาดสติทางวิญญาณที่เอาแต่ทำลายโลกทำลายระบบของตนเองนั้นยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองได้ทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างมากมายมหาศาลให้เกิดภัยอันตรายอันยิ่งใหญ่ให้กับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่กันไปด้วยซึ่งเมื่อคราวที่แล้ว
ผมได้พูดถึงเรื่องการโค่นไม้ทำลายป่าต้นน้ำลำธารบนภูเขาใช่ไหมครับแล้วท่านเองทุกวันนี้ก็ทราบกันดีอยู่ถึงแม้ผมไม่กล่าวก็คือเวลาฝนตกลงมาพอฝนตกหนักบนยอดเขาเนี่ยไม่นานครับน้ำป่าก็ไหลทะลักลงมาแล้วก็ทำให้ประชาชนชาวบ้านทั้งหลายที่มีบ้านเรือนอยู่เชิงเขาหรืออยู่ในที่ราบต่ำเบื้องล่างก็พลอยเดือดร้อนไปกับน้ำป่าแล้วก็โคลนถล่มนอกจากนั้นก็จะมีซุงไหลมาด้วยนี่คือตัวที่จะทำลายให้ทุกอย่างหายนะไปในพริบตาในตลอดเส้นทางที่น้ำป่าไหลบ่าลงมาซึ่งในแต่ก่อนนั้นนะการเกิดน้ำป่าไหลหลากการเกิดดินถล่มภูเขาถล่มหน้าผาทลายอะไรแบบนี้นะไม่ได้เกิดบ่อยแล้วก็ไม่ได้เกิดถี่อย่างมากมายเหมือนทุกวันนี้ครับถ้าฝนตกหนักทีไรย่างเข้าฤดูฝนทีไรถ้าไม่เกิดภัยพิบัติในลักษณะอย่างนี้ก็อาจจะคุยว่ามันคงไม่ใช่ที่นี่ประเทศไทยละมั้งครับนะเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจอย่างมากเป็นเพราะธรรมชาติถูกทำลายนั่นก็คือเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เรามองเห็นในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เรานึกไม่ถึงแต่คิดได้นะครับเช่นการที่มีดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนมันทำให้เกิดฤดูกาลที่แปรปรวนถูกต้องไหมครับเนี่ยร้อนก็ร้อนตับแลบเลยว่างั้นนะเวลาฝนตกก็ตกหนักจนน้ำบ่าน้ำท่วมเกิดอุทกภัยเนี่ยแล้วเวลาภูเขาหัวโล้นเงี้ยเวลาพายุมาแค่ลมมรสุมธรรมดาธรรมดาบางครั้งก็พัดพาเอาบ้านเรือนพังทลายพินาศไปเนื่องจากป่าไม้ยืนต้นสูงใหญ่ที่อยู่บนยอดเขาทั้งหลายที่จะคอยบดบังภัยจากกระแสลมที่รุนแรงมันไม่มีเมื่อมันไม่มีอะไรกำบังลมเวลาลมหรือพายุที่พัดมาแรงๆเข้าก็มาโดนบ้านเรือนของราษฎรของประชาชนเข้าก็เกิดความหายนะก็เกิดวาตภัยเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงทำให้พี่น้องของเราไร้ที่อยู่อาศัยบางรายก็ถึงขั้นจบชีวิตไปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆและนับวันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆและเกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆในขณะที่มนุษย์บางรายที่รักโลกไม่เป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้ก็คอยแต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก็ทำลายโลกขุดเจาะทำลายมันไปเรื่อยๆยิ่งทำลายหนักเท่าไหร่ภัยพิบัติร้ายๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนี่คือสิ่งที่ท่านอาจจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อของท่านเข้าใจได้คิดได้และพิสูจน์ได้แต่มันยังมีบางสิ่งที่ท่านเองถ้าไม่ทำความเข้าใจและไม่เชื่อในสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าผมจะกล่าวในเรื่องที่อาจจะหลุดโลกไปสักนิดนึงแต่ถ้าใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์และใจกว้างฟังอย่างมีเหตุผลท่านรู้ไหมครับว่าภัยบางอย่างที่มันคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเราอันเกิดจากดาวเคราะห์โลกเสรีที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยเกิดอาการเสียสมดุลอย่างรุนแรงมากขึ้นและเป็นสิ่งที่ท่านนึกไม่ถึงคืออะไรท่านทราบไหมครับคือการที่โลกของเราเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองที่แต่เดิมนั้นมันเหวี่ยงหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่คือวันหนึ่ง24ชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้อาการของมันก็คือโลกกำลังเหวี่ยงไม่ไหวครับกำลังหมุนรอบตัวเองช้าลงที่รอบหมุนรอบตัวเองช้าลงแล้วเนี่ยนะก็ยังจะเกิดอาการสั่นไหวหรือแกว่งไกวไปด้วยโดยนักวิทยาศาสตร์โลกก็สามารถค้นพบความจริงตรงนี้แล้วนะครับว่าแกนหมุนรอบตัวเองของโลกของเรานั้นเวลาโลกมันหมุนไปเนี่ยแกนหมุนของมันเนี่ยจะสายไปสายมาเหมือนลูกข่างนะครับลูกข่างที่กำลังจะล้มเวลาเด็กๆ เล่นนะครับเวลาถ้ามันหมุนอย่างเร็วจี๋เนี่ยแกนของมันก็จะตั้งดิ่งแนวอยู่เลยนะครับพอแรงเหวี่ยงมันเริ่มค่อยๆจะหมดลงนะลูกข่างลูกนั้นก็จะค่อยๆสายไปสายมาเต้นระบำฮาวายครับในที่สุดลูกข่างลูกนั้นก็จะล้มลงนะดาวเคราะห์โลกเสรีของเราก็เหมือนกันครับมันก็เหวี่ยงหมุนรอบแกนกลางเหมือนกันทีแรกมันก็หมุนนิ่งดีอยู่ครับแต่พอนานวันเข้าเนี่ยหมุนไปหมุนมาโลกก็หมุนและสายดิ๊กไปเรื่อยๆครับอาการของโลกสายแบบนี้นะครับก็คือเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ระยะเวลาของกลางวันกลางคืนของดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเนี่ยไม่ค่อยคงที่บางวันนะก็กลางวันยาวมากเลยขนาดจะทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่มืดค่ำเลยนะครับแต่บางวันก็แค่หกโมงครึ่งหรือหกโมงเศษๆก็มืดแล้วอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าอยู่ในเดือนเดียวกันในฤดูกาลเดียวกันก็ตามท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมล่ะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะในการแกว่งไปแกว่งมาตรงนี้นะครับก็ยังทำให้ดินฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศเนี่ยแปรปรวนได้เหมือนกัน
ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับเนี่ยซึ่งมันมีผลกระทบต่อระบบนิเวศอันยิ่งใหญ่มากทีเดียวเพียงแค่โลกแกว่งไปหมุนไปแกว่งไปดิ๊กๆเนี่ยท่านผู้ฟังลองนึกภาพดิครับว่าเอ๊ะทำไมโลกเรามันถึงหมุนไปแล้วแกว่งไปโดยแกนหมุนมันสายไปสายมาได้ทั้งที่มันน่าจะสมดุลใช่ไหมครับมีสาเหตุหนึ่งที่พอจะยกตัวอย่างมาอ้างอิงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและสนุกนึกกับการคิดตามนะฮะอันนี้ต้องใช้ปัญญาในการมองเห็นความจริงที่ผมกล่าวนะครับเพราะว่าท่านไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ด้วยวิธีอื่นใดเลยนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าท่านผู้ฟังครับดาวเคราะห์โลกของเราเนี่ยนะครับลักษณะมันเป็นลักษณะเป็นทรงกลมนะฮะขณะที่มันเวียงหมุนไปในอวกาศเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันกับการที่ท่านมีล้อรถยนต์ของท่านนะครับที่มันกลิ้งหรือมันเวียงหรือมันหมุนไปบนถนนนะครับเวลาท่านวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยล้อรถยนต์ของท่านมันก็จะเหวี่ยงหมุนรอบแกนกลางของมันนะติ้วเลยนะครับหมุนจี๋เลยใช่ไหมฮะสังเกตไหมครับเวลาท่านผู้ฟังเปลี่ยนยางรถยนต์เส้นใหม่ท่านจะต้องทำไงมันครับท่านก็จะต้องมีการตั้งศูนย์เมื่อตั้งศูนย์เสร็จแล้วท่านก็ต้องมีการถ่วงล้อรถยนต์ล้อรถยนต์ก็คือยางเส้นใหม่ที่ท่านจะใส่เข้าไปในประจำที่ของล้อรถล้อใดล้อหนึ่งก็ตามนะท่านจะต้องมีการถ่วงล้อถ่วงยางคำว่าถ่วงล้อหรือถ่วงยางทำไมครับก็เพื่อจะทำให้ยางเส้นนั้นเนี่ยนะครับเวลามันหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันไม่สายมันไม่สะบัดถูกต้องไหมครับนั้นเวลาท่านถ่วงล้อท่านทำยังไงท่านก็จะใช้ตะกั่วชิ้นเล็กๆนะครับหนักประมาณ3กรัม5กรัม7กรัมหรือ10กรัมซึ่งถือว่าเบามากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักของล้อรถยนต์ทั้งล้อรวมทั้งกระทะล้อด้วยนะฮะท่านทำเองได้ไหมปรากฏว่าท่านทำเองไม่ได้ครับถ่วงล้อเองไม่ได้ต้องใช้ช่างนะช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเวลาถ่วงล้อเขาก็จะต้องมีการหาพิกัด

ติ้วดูนะว่ามันสายไหมถ้าล้อหมุนแล้วสายเกิดอะไรขึ้นครับมันจะทำให้หน้ายางของรถยนต์ของท่านมันกินไม่เท่ากันใช่ไหมยางก็จะสึกก็จะเสื่อมเร็วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนยางใหม่หรือเกิดอันตรายก็อาจจะยางระเบิดแตกขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านที่ใช้รถอยู่เป็นประจำก็ย่อมจะเข้าใจเห็นไหมฮะว่าจะต้องให้ช่างที่เป็นผู้ชำนาญเป็นผู้ถ่วงล้อให้ท่านโดยใช้ตะกั่วชิ้นเล็กๆนั่นแสดงว่าตะกั่วชิ้นเล็กแค่ไม่กี่กรัมนะครับเปรียบเทียบกับน้ำหนักของล้อรถยนต์ทั้งล้อเนี่ยมันต่างกันเป็น10เป็น100เท่าเลยนะฮะแต่ตะกั่วชิ้นเล็กๆท่านสังเกตไหมครับถ้าเสียบไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องมันก็จะสามารถทำให้ล้อรถยนต์ล้อนั้นหมุนด้วยความเร็วสูงตามที่ช่างเขาทดลองในเครื่องยนต์กลไกของเขาเนี่ยนะไม่แกว่งไม่สะบัดเวลาเอาไปใส่เข้าไปในล้อรถยนต์ของท่านจริงๆเวลาไปใช้งานมันก็จะไม่สะบัดนั่นก็คือความปลอดภัยและเป็นการประหยัดของท่านที่เป็นเจ้าของรถถูกต้องไหมครับทีนี้ผมอธิบายตรงนี้เสียยืดยาวเพื่ออะไรครับเพื่อจะย้อนมาเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์โลกเสรีของเราที่มีลักษณะเป็นทรงกลมและก็มีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วค่อนข้างสูงครับคือ24ชั่วโมงต่อ1รอบนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบว่าโลกมีขนาดใหญ่นี่ถือว่าเร็วมากนะครับเร็วจริงๆครับนะดาวเคราะห์โลกของเราก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าให้หมุนไปเฉยๆเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับล้อรถยนต์หรือยางรถยนต์ที่เพิ่งมาใช้ใหม่เอามาใส่ในกระทะล้อใหม่ๆแล้วก็ยังไม่ได้ถ่วงล้อนั่นเองดาวเคราะห์โลกของเราเวลาหมุนไปเนี่ยมันก็จะต้องสายไปสายมากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเพราะยังไม่สมดุลมันเมื่อต้องการให้ดาวเคราะห์โลกเสรีของเราที่เป็นลักษณะทรงกลมเนี่ยเวียงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงนะโดยไม่สะบัดโดยไม่สายไปสายมาให้มันสมูทนะแปลว่าให้มันหมุนอย่างกลมกลืนลื่นไหลเนี่ยนะครับดาวเคราะห์โลกของเราก็ต้องมีน้ำหนักมวลหรือตัวถ่วงความสมดุลให้กับโลกด้วยตัวถ่วงความสมดุลให้กับล้อรถยนต์หรือยางรถยนต์เราใช้ตะกั่วชิ้นเล็กๆใช่ไหมครับแต่สำหรับดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานั้นตัวที่จะถ่วงให้เกิดความสมดุลของโลกขณะที่เวียงหมุนไปอย่างต่อเนื่องคืออะไรท่านทราบไหมครับก็คือภูเขานี่เองครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขานี่ไม่ได้ก่อกำเนิดขึ้นหรือไม่ได้มีอยู่ในทั่วไปนะครับทุกภูมิภาคล้วนมีภูเขาแต่บางที่ก็เป็นภูเขาบางที่ก็เป็นที่ราบบางที่ก็เป็นที่ลุ่มบางที่ก็เป็นที่แอ่งน้ำแหล่งน้ำเป็นทะเลสาบไปบางที่ก็เป็นภูเขาหัวโล้นนะตามธรรมชาตินะครับบางที่ก็เป็นภูเขาหินบางที่ก็เป็นภูเขาดินบางที่ก็เป็นภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆเป็นป่าดงดิบอะไรต่อมีอะไรไปบางที่ก็เป็นเทือกเขาที่ยาวเหยียดเลยทอดเป็นแนวไปเลยครับนะตรงนี้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าการที่พื้นโลกตรงไหนมีภูเขาหินหรือภูเขาที่สูงชะลูดขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับว่าธรรมชาตินะครับให้กำหนดให้บริเวณของพื้นผิวโลกบริเวณนั้นเนี่ยมีน้ำหนักมวลมากกว่าบริเวณอื่นนั่นเองมันการที่เราทำให้ที่ใดที่หนึ่งบนโลกกลมๆเนี่ยนะครับมีน้ำหนักมวลมากกว่าบริเวณข้างเคียงอื่นๆนั่นแสดงว่าก็ไม่แตกต่างกับการใช้ตะกั่วแท่งเล็กๆชิ้นหนึ่งกี่กรัมก็ตามที่เหมาะสมเอาไปแปะเอาไปติดไว้ตรงกระทะล้อในพิกัดที่เหมาะสมเพื่อช่วยทำให้ล้อรถยนต์ล้อนั้นเวลาเหวี่ยงหมุนไปแล้วไม่สายไม่สะบัดคือเกิดอาการสมดุลนั่นเองครับมันดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถ้าจะหมุนอย่างสมูทไม่สายไม่กระดิกไม่สั่นเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีตัวถ่วงโลกตัวถ่วงโลกก็คือไอ้บริเวณพื้นโลกที่เป็นบริเวณที่มีน้ำหนักมวลมากกว่าบริเวณข้างเคียงอื่นๆโดยมีน้ำหนักที่เหมาะสมนั่นเองครับนั้นทุกวันนี้ที่ดินฟ้าอากาศแปรปรวนเกิดภัยพิบัติมากมายฤดูกาลก็ไม่สมดุลนะมีปัญหาในเรื่องกลางวันกลางคืนยาวสั้นไม่เท่ากันอะไรแบบนี้ก็ส่วนหนึ่งมาจากการที่โลกสายและโลกสายมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าภูเขาเนี่ยถูกมนุษย์เราไประเบิดไปทำลายมันเสียเหี้ยนนะครับนะนอกจากจะตัดไม้ทำลายป่าบนยอดเขาแล้วยังมีการระเบิดภูเขาเอาหินเอาดินเอาทรายที่เกิดจากการระเบิดนะมาสร้างบ้านแปลงเมืองนะสร้างเป็นป่าคอนกรีตกันที่ในเมืองส่วนมากก็ไปสร้างบริเวณที่ราบลุ่มท่านผู้ฟังลองหลับตาและนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราไปถึงบ้านนะครับเมื่อเราถ่วงล้อใช่ไหมตั้งศูนย์ถ่วงล้อเรียบร้อยแล้วกลับไปถึงบ้านเราเห็นตะกั่วแท่งหนึ่งที่มันเสียบอยู่ตรงกระทะล้อของมันอยู่ดีๆนะชิ้นเล็กๆเนี่ยเราดึงมันออกแล้วเอาทิ้งไปหรือเราไปย้ายที่เสียบตรงกระทะล้อใหม่บริเวณอื่นที่ช่างเขาไม่ได้เสียบนะครับผมถามว่าล้อรถยนต์ล้อนั้นเนี่ยมันยังจะหมุนด้วยความ

สมดุลอย่างเดิมอยู่หรือไม่คงไม่นะใช่ไหมครับท่านผู้ฟังก็นึกออกบอกได้นะครับเวลาวิ่งไปมันก็คงสายคงสะบัดไปถึงแม้ว่าจะมีตะกั่วชิ้นเดิมไปเสียบอยู่ตรงกระทะล้อตรงส่วนอื่นก็ตามนั่นแสดงว่าถ้าเราย้ายพิกัดหรือย้ายตำแหน่งของไอ้ตัวถ่วงล้อหรือตัวถ่วงโลกเนี่ยนะครับมันย่อมจะเกิดผลร้ายต่อความสมดุลของการเหวี่ยงหมุนของล้อรถยนต์หรือของโลกได้เช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันครับมันตรงนี้ครับท่านลองนึกภาพดูถ้าเราระเบิดภูเขานะแล้วก็ย้ายภูเขาเข้ามาอยู่ในเมืองก็คือไปย้ายภูเขาจากที่ที่มันเคยอยู่ตามธรรมชาติของมันเนี่ยนะฮะไปอยู่ในบริเวณที่ราบๆแล้วก็เอามาสร้างเป็นป่าคอนกรีตซึ่งมันก็คือเป็นการย้ายภูเขาจากที่หนึ่งไปสร้างอีกที่หนึ่งนั่นเองผมถามท่านผู้ฟังว่ามันยังจะทำให้โลกของเราเนี่ยเวียงหมุนอย่างสมดุลได้ดังเดิมอยู่หรือไม่อันนี้ใช้สติปัญญาเอาก็ทราบนะครับมันไม่แน่นอนเลยครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตเป็นร้อยๆปีเนี่ยการเวียงหมุนของโลกยังไม่ค่อยมีปัญหาเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยยังไม่ได้บ้าที่จะสร้างป่าคอนกรีตกันมากมายอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมฮะก็ได้แต่ตัดไม้ทำลายป่ามาสร้างบ้านเป็นบ้านไม้บ้านอะไรต่างๆแต่ตอนหลังก็สร้างเป็นตึกสูงๆก็ใช้ไม้สร้างตึกสูงๆไม่ได้ก็ต้องเอาหินเอาดินเอาทรายที่ได้จากภูเขาในการระเบิดเนี่ยแหละครับเอามาทำเป็นซีเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้ครับก็เป็นการกล่าวเพื่อให้ท่านได้คิดว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงนั้นการทำลายระบบโลกการทำลายระบบนิเวศนี่แสดงว่าเราไม่ได้รักโลกของเรานอกจากไม่ได้รักแล้วเรายังไม่ยอมรักษาสิ่งที่ถูกกำหนดสร้างขึ้นมาเอาไว้อย่างสมดุลดีแล้วเนี่ยเอาไว้ได้อีกต่างหากด้วยนั่นแสดงว่าหน้าที่ของมนุษย์เราเนี่ยแทนที่จะต้องอนุรักษ์ทุกอย่างที่เป็นโลกกลับกลายเป็นอนุรักษ์ไม่ได้แล้วยังทำลายมันซะอีกต่างหากอย่างนี้นี่เองครับภัยธรรมชาติทั้งหลายจึงต้องอาละวาดและเอาคืนกับมนุษย์ใช่ไหมครับเป็นเพราะมนุษย์ซุกซนอยู่ไม่สุขนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราจะต้องเข้าใจสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ในข้อนี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเราอย่าไปเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วอาศัยโลกเป็นที่เหยียบยืนเหมือนบ้านของตัวเองแล้วแล้วก็ยังทำลายบ้านของตัวเองคือทำลายระบบของตัวเองอย่างไม่รู้สำนึกซะอีกอย่างนี้แย่แน่ๆเลยครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนี่ก็คือการที่เราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าการทำลายระบบโลกคือการไม่ยอมเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกก็คือการไม่เบียดเบียนโลกการคอยดูแลโลกอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อโลกถ้าเราไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำต่อโลกก็ไม่ต่างกันกับการที่เราไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำต่อเพื่อนมนุษย์เราของเราเองเราไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมโลกหรือในทางกลับกันครับเราไม่ทำในสิ่งที่ควรทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราไม่ทำในสิ่งที่สมควรทำแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมโลกและเราไม่ทำในสิ่งสมควรทำที่เราจะต้องปฏิบัติต่อดาวเคราะห์โลกเสรีของเราในทางกายภาพแล้วเราจะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมได้เช่นไรถูกไหมครับผมมีพักจะต้องกล่าวถึงหรอกว่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการทำร้ายซึ่งกันและกันนั้นกฎแห่งกรรมก็คือเราจะต้องไปนรกเนี่ยเพื่อจะไปสร้างจิตสำนึกทางวิญญาณเสียใหม่ให้ถูกต้องจากการที่ตอนเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราทำให้จิตวิญญาณของเรานั้นเสียสมดุลไปหรือหลงมิติไปเพราะจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราไปใส่รหัสที่ไม่ถูกต้องเอาไว้ให้กับแก่นแท้ของตนเองนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเรียนว่าการจะเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยในทางกายภาพของโลกเราก็คือการต้องไม่เบียดเบียนการที่จะต้องไม่ทำร้ายการที่จะต้องไม่ทำลายซึ่งกันและกันหรือถ้าจะพูดสั้นๆก็คือเราจะต้องไม่ก้าวล่วงผู้อื่นหรือสรรพสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นนั่นจึงจะบอกได้ว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงในตอนต่อไปนะครับเราก็คงจะมากล่าวถึงเรื่องของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติของจิตซึ่งเป็นมิติทางพลังงานท่านผู้ฟังครับมันจะน่าฟังและน่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดและแยบยลยิ่งกว่าโลกทางกายภาพหรือการแสดงออกซึ่งความรักระหว่างมนุษย์กับทุกสรรพสิ่งในมิติทางกายภาพซะอีกนะครับเพราะในมิติทางพลังงานนี้จะเป็นการเปิดเผยสิ่งที่มนุษย์โลกไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนะครับว่าโลกเนี่ยโลกที่เราเหยียบยืนเนี่ยฮะเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับเขาได้ในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานด้วยที่ผมกล่าวอย่างนี้ก็ขอหยิบยืมคำศักดิ์สิทธิ์หรือประโยคศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้เมื่อ2000กว่าปีมาแล้วก็คือพระองค์ใช้คำว่า
เมตตาธรรมค้ำจุนโลกท่านผู้ฟังครับนี่คือมิติที่เราจะต้องเปิดเผยรหัสลับของพระองค์ว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับโลกในมิติทางพลังงานโดยใช้พลังจิตคือเมตตาธรรมเพื่อจะค้ำจุนความสมดุลของระบบโลกนั้นเราก็จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้เพราะเป็นหน้าที่ของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยกันเราทำได้และจะทำกันอย่างไรตอนต่อไปโปรดติดตามนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลายตอนที่ผ่านมาสำหรับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนั้นเราได้สื่อสารกันแล้วก็ได้ชี้แนะชี้นำกันผ่านทางรายการนี้อย่างสืบเนื่องมาโดยเราใช้หัวข้อเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับโดยเริ่มต้นมาจากคำว่าเราปฏิบัติธรรมะกันไปทำไมในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็คำตอบของเราต่อมาก็คือว่าการที่เราปฏิบัติธรรมะก็เพื่อที่จะนะหลายคนตอบว่ามุ่งนิพพานนะแล้วก็หลายคนบอกว่าเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในประชาคมโลกสร้างเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งคำตอบที่ตอบมาทั้งหมดนั้นก็ล้วนเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าหลายคนบอกว่าการที่เราสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ระหว่างคนกับคนด้วยกันสังคมที่มีคนไม่ว่าจะกี่คนก็ตามนะฮะมาอยู่ร่วมกันสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่มีแต่ความสุขแล้วก็จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตร่วมกันแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันในทั้งสองด้านทุกคนนะฮะประสบทั้งความสุขและความสำเร็จถ้าสามารถเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันได้นั่นก็คือหลักการของการเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในเรื่องสำคัญตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราพูดไกลออกไปอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าการที่มนุษย์เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกในมิติทางกายภาพเท่าที่มนุษย์เราสามารถใช้อายตนะของเราคือกลไกประสาทสัมผัสรับรู้นะที่เป็นตาหูจมูกลิ้นหรือกายสัมผัสที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้อะไรต่อมีอะไรตรงนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่ามันก็ยังมีอีกมิติหนึ่งซึ่งอยู่ลึกซึ้งกันเข้าไปข้างในก็คือมิติของจิตใจหรือมิติของจิตวิญญาณอันเป็นด้านพลังงานที่เป็นมิติคู่ขนานกันกับมิติโลกทางกายภาพซึ่งส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ก็มักจะมองข้ามกันหรือมักจะมองไม่เห็นหรือบางทีก็อาจจะเรียกว่านึกไม่ถึงอะไรทำนองนั้นนะครับมันตลอดหลายตอนที่ผ่านมาเราพูดในลักษณะของโลกทางกายภาพว่าคนที่เกิดมาแล้วอาสาว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับก็คือการน้อมนำความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและทุกสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมของตัวเองนั้นก็คือจะต้องเป็นคนที่รู้จักให้นะฮะรักให้ได้แล้วก็ให้เป็นโดยเราบอกว่าการให้ทางโลกทางกายภาพก็คือให้คนอื่นได้มีที่ที่จะเหยียบยืนบนโลกใบนี้อยู่อย่างสันติสุขให้โอกาสให้ความอดทนให้ความอดกลั้นให้การให้อภัยนะให้สิ่งที่ดีๆด้วยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันหรือเสียสละให้ความรู้สึกนึกคิดที่ดีๆต่อกันให้คำแนะนำที่ดีต่อกันหรืออยากจะเรียกรวมๆกันก็คือมีทัศนคติที่ดีต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นให้สำเร็จให้จงได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็แนะว่าถ้าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีความสุขนั้นหลักๆก็แล้วก็คือเราจะต้องรู้จักยอมรับคือยอมรับในธรรมชาติของเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างกันกับเราถ้าเป็นสามีภรรยากันทั้งสองฝ่ายก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการที่จะยอมรับธรรมชาติที่แตกต่างกันของกันและกันให้จงได้แทนที่จะไปบังคับให้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาปฏิบัติตนหรือประพฤติตนให้ถูกอกถูกใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะอยู่อย่างนั้นถ้าสามีพยายามบังคับให้ภรรยาหรือฝืนใจให้ภรรยาเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงความชอบมาให้สอดคล้องกันกับผู้เป็นสามีอย่างนี้มันก็จะเป็นการสร้างทุกข์ให้กับภรรยาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากอย่างเช่นถ้าหากว่าภรรยามีนิสัยอย่างนั้นเนี่ยการจะให้เปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามีชอบแสดงว่ามันเป็นการจะบังคับหรือบีบคั้นให้ภรรยาเปลี่ยนนิสัยเสียเลยทีเดียวด้วยซ้ำซึ่งการเปลี่ยนนิสัยนั้นท่านผู้ฟังก็รู้นะครับว่าอย่างเช่นถ้าตัวเราเองเป็นคนที่ถูกคนอื่นบังคับให้เปลี่ยนนิสัยอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องง่ายนักหรือครับใช่ไหมฮะที่เราจะปรับเปลี่ยนมันเป็นไปไม่ได้คนที่ถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยนก็จะต้องเป็นทุกข์
และเมื่อเป็นทุกข์และไม่ใช่ทุกข์ธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามได้เพราะมันเป็นนิสัยคือเป็นความเคยตัวแต่ถ้าเป็นนิสัยด้านลบเขาเรียกว่าเป็นความเคยชินซะแล้วอย่างเนี้ยการจะเปลี่ยนแปลงให้ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่แสนจะยากเมื่อคนที่ถูกบังคับก็เป็นทุกข์และไอ้คนที่ไปบังคับเขาไปฝืนจิตใจเขาให้เปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอก็ย่อมจะเป็นทุกข์ด้วยเพราะตัวเองก็ไม่ได้อย่างใจอย่างเนี้ยครับพอมันมีปัญหากันต่างฝ่ายต่างทุกข์จิตก็จะอคติต่อกันความรักที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ก็จะลดน้อยถอยลงไปในที่สุดก็ต้องร้างรากันมันเหมือนกับมือที่สัมผัสกันอย่างมั่นคงเนี่ยพอดึงให้ตึงมากเท่าไหร่ขณะที่มือก็จะเริ่มปล่อยจะคลายกันให้หลวมๆมากเท่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะหลุดนะจะพรากหรือจะแยกออกจากกันก็จะมีสูงมากเพราะฉะนั้นสังคมของมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าเราเรียนรู้จะเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันสิ่งแรกก็คือต้องรู้จักยอมรับใช่ไหมฮะยอมรับความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติของกันและกันที่แตกต่างกันโดยที่เรายกตัวอย่างเรื่องรุ้งกินน้ำในธรรมชาตินะครับแสงอาทิตย์ดูเหมือนไม่มีแสงมีแต่ไม่มีสีสันมีแต่แสงสว่างแต่พอวันไหนมีฝนตกพรำๆเข้านะฮะฝนเริ่มซาฟ้ากำลังเริ่มจะใสเราก็จะเห็นรุ้งกินน้ำเป็นแถบสีเจ็ดสีอย่างชัดเจนนะเพราะว่าแสงแยกสเปกตรัมของตัวเองออกมาเป็นแถบๆอันเกิดจากการหักเหใช่ไหมกับละอองน้ำที่อยู่ในชั้นบรรยากาศหรือในอากาศอย่างนี้เป็นต้นนะทำให้เราเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยก็ล้วนมีความแตกต่างแต่เขาสามารถจะสร้างความแตกต่างตรงนั้นให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างสบายๆทั้งที่แสงนั้นก็ไม่ได้มีจิตสำนึกอะไรเหมือนกับมนุษย์ที่มีมันสมองก้อนโตๆใช่ไหมครับเนี่ยแต่ก็ธรรมชาติก็สามารถทำให้เห็นว่าเขาสามารถรวมความแตกต่างที่หลากหลายด้วยซ้ำเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นี่คือหลักธรรมะที่เป็นกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งนะท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่มีความสุขและก็อยากจะสร้างสันติสุขขึ้นมาในสังคมของตนเองในครอบครัวของตัวเองในที่ทำงานของตนเองในประเทศชาติในแผ่นดินของตนเองหรือในโลกใบนี้ที่เรามีหลายผู้หลายคนหลายชนชาติดำเนินชีวิตกันอยู่เนี่ยนะครับคือถ้าเรารู้จักยอมรับความจริงของกันและกันเสียให้ได้แล้วอะไรอะไรก็จะดีขึ้นถูกไหมครับและนอกจากการยอมรับแล้วเราก็ยังชี้แนะท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้อีกว่ามนุษย์จะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันด้วยตรงนี้สำคัญครับเช่นถ้าหากว่าเพื่อนยอมรับว่าเรานิสัยไม่ดีนะเพื่อนมีความสุขที่จะคบกับเราขณะที่เรายังมีนิสัยบกพร่องมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนอื่นอยู่เยอะแต่คนอื่นก็มีความสุขเพราะเขายอมรับเราได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะเรียนรู้ที่จะทำให้คนอื่นเขาอยู่กับเราทำงานกับเราร่วมชีวิตร่วมสังคมเดียวกันกับเราหรือร่วมงานกับเราอย่างมีความสุขนั้นเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรถ้าหากว่าเราค้นพบว่าตัวเราบกพร่องแต่ขณะที่คนอื่นก็พยายามเรียนรู้ที่จะปรับตัวคือยอมรับเข้ายอมรับตัวเราแล้วเนี่ยหากว่าตัวเราจะพยายามปรับปรุงตัวเราเองสักนิดนึงเพื่อประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติทำพฤติกรรมต่างๆให้เป็นที่พึงประสงค์ของคนอื่นเขาเสียได้คือลดละเลิกพฤติกรรมขยะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรของเรานั้นใช่ไหมครับมันก็จะช่วยทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นคนใกล้ตัวเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเพราะเขาไม่ต้องพยายามที่จะยอมรับความจริงของเราที่ไม่ดีงามเหล่านั้นแต่เขาจะสามารถยอมรับในความดีงามของเราเสียแทนมันความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันหรือความสมดุลกันในสังคมของมนุษย์เราระหว่างท่าน กับมนุษย์คนอื่นๆนะครับมันก็จะเกิดขึ้นกันได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวถูกไหมฮะมันถ้าสังคมเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะมีความสงบสุขเกิดขึ้นละเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการให้อย่างอื่นเลยนะครับแค่ยอมรับและปรับตัวเข้าหากันเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วมันตรงนี้คือรากฐานสำคัญนะครับในการที่มนุษย์เราเนี่ยจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้ระหว่างตนเองกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะตรงนี้คือหลักใหญ่นอกจากนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ในการที่จะรู้จักให้รู้จักแบ่งปันอะไรต่อมีอะไรต่อไปแล้วก็รู้จักเรียนรู้ที่จะมีวินัยในการอยู่ร่วมกันเพราะคนเรานะฮะถึงแม้ว่าจะมีความพึงพอใจที่จะอยู่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะมีความสงบสุขหรือมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันได้แล้วแต่โอกาสลิ้นกับฟันที่จะกระทบกระทั่งกันมันย่อมมีบ้างเป็นธรรมดามันการที่สังคมต้องมีกติกาหรือทุกคนต้องมีวินัยในการอยู่ร่วมกันจึงเป็นอีกเรื่องนึงที่จะช่วยสามารถที่จะพดุงความมั่นคงหรือพดุงความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ตรงนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรครับ
พราะกฎกติกามารยาททั้งหลายที่มนุษย์ได้รังสรรค์กันขึ้นมาหรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์กันขึ้นมาให้ทุกคนทุกฝ่ายน้อมรับที่จะปฏิบัตินั้นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพร้อมใจกันและเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญที่จะปฏิบัติถามว่าทำไมต้องพร้อมใจและเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าก็เนื่องจากว่ากฎระเบียบต่างๆที่มนุษย์ด้วยกันกำหนดกันขึ้นมานั้นก็เพื่อจะช่วยเหลือมนุษย์แต่ละคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันนั่นแหละครับที่พยายามจะหากฎกติกามาใช้ร่วมกันนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้แต่ละคนนั้นมีการกระทบกระทั่งกันน้อยลงหรือไม่งั้นก็เวลามีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็จะสามารถมีทางออกมีทางแก้ไขได้ในอันที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในสังคมของมนุษย์อยู่นะอย่างนี้เขาเรียกกฎมนุษย์หรือกฎหมายหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะมันเมื่อมีกฎในมาขึ้นมาในสังคมมนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบตรงนั้นมันการเคารพกฎระเบียบหรือเคารพกติกาอย่างเคร่งครัดเขาเรียกว่ามีวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นนั่นเองครับนี่เป็นเรื่องระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างมนุษย์กับสัตว์ล่ะสัตว์เป็นผู้ด้อยกว่าเราเพราะไม่มีสติปัญญามีแต่สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตอยู่ไปวันๆเท่านั้นเองและเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกเหมือนกับมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันเขาจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่สรรพสัตว์ด้วยกันและจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างตนเองกับป่าไม้ต้นไร่ต้นไม้ใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นสัตว์น้ำก็ต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างตนเองกับพวกสัตว์น้ำด้วยกันและต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างตนเองกับน้ำซึ่งเป็นเหมือนบ้านที่ตัวเองอาศัยใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ครับสิ่งเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต้องเรียนรู้ในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือสร้างความสมดุลอยู่ตลอดนะแต่ว่าสำหรับพวกเขาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วครับแต่ในความเป็นมนุษย์นั้นในฐานะที่เป็นมนุษย์โลกและเป็นพี่ใหญ่ของสรรพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเพราะมีจิตสำนึกที่สูงส่งกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นใช่ไหมครับมนุษย์เราก็จะต้องเรียนรู้ในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับสรรพสัตว์ทั้งหลายมันในหลายตอนของเทพทิพย์มงคลธรรมที่ผ่านมาเราจึงต้องเน้นว่าเราจะต้องรู้จักรักสัตว์รู้จักรักรู้จักมีเมตตาใช่ไหมรู้จักให้โอกาสสัตว์เหล่านั้นได้ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับมนุษย์เราเองนะบนโลกใบนี้ได้อย่างผาสุกไม่ใช่ไปรังแกเขาไปล่าเขาไปฆ่าเขาไม่ว่าจะด้วยเกมกีฬาหรือด้วยความหนุกหนานเมามันหรือว่าจะด้วยการเอามาเป็นอาหารอะไรก็ตามเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นเขาไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเราตามที่เราสมอ้างกันแต่อย่างใดนะครับซึ่งเราก็ได้อธิบายไปแล้วว่านะสัตว์เหล่านั้นเวลามันแก่ตัวลงถึงอายุไขมันก็ต้องตายมันก็ใช้ผืนแผ่นดินหรือแผ่นโลกหรือพระแม่ธรณีเป็นสุสานของมันแต่ว่าเขายังไม่ทันแก่ตายเลยเราไปจับเขามาฆ่าให้ตายแล้วเอามากินเลือดกินเนื้อเขาเนี่ยนะแล้วก็เราก็เอากายสังขารของเรามาเป็นสุสานของพวกเขาแทนพอร่างกายเราไปรับเอาของเน่าของเสียเพราะเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แทนที่เราจะอายุยืนยาวเป็นร้อยๆปีนะเพราะกายสังขารของมนุษย์นั้นผู้สร้างให้เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้กำหนดให้มนุษย์ทุกคนต้องตายนะครับเพราะว่าเซลล์ร่างกายเราท่านสังเกตให้ดีก็จะรู้ว่ามันสามารถแบ่งตัวได้ก็คือเจริญเติบโตได้เรื่อยๆและถ้าหากว่ามันชำรุดสึกหรอมนุษย์เราก็จะได้รับโอกาสให้เซลล์ต่างๆสามารถซ่อมแซมตัวเองเพื่อสร้างใหม่ได้อย่างนี้ครับนั่นก็คือกฎของจักรวาลนะครับแต่เนี่ยปรากฏว่าทุกวันนี้มนุษย์เราอายุไขสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆก็เป็นเพราะว่าเรารับเอาของที่ไม่ถูกต้องคือของเน่าๆนะใส่ก็ไปในกายเราอย่างเช่นไปเอาสัตว์ทั้งหลายนะเลือดเนื้อของสัตว์ทั้งหลายนะไปฆ่าชีวิตไปเอาชีวิตเขาแล้วเอาเลือดเนื้อเข้ามากินเนี่ยก็เท่ากับว่าเอากายเราเป็นสุสานมันสุสานก็คือสิ่งที่จะเป็นที่กลบฝังสิ่งที่จะต้องเน่าสลายไปนะอย่างเนี้ยจะไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมโทรมได้อย่างไรถูกไหมครับเท่ากับว่าเราเป็นการเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมของตัวเราเองเป็นรหัสทางด้านชีววิทยาของกายสังขารของตัวเราเองเราก็โทษใครไม่ได้ถูกไหมฮะทุกวันนี้พอใครอายุ100ปีเข้าหน่อยเดียวโอ้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งทั้งที่ในสมัยก่อนแต่โบราณนั้นมนุษย์สมัยโบราณอายุมั่นขวัญยืนกันเป็นร้อยๆปีเลยนะครับแล้วก็ในอดีตกาลนั้นถ้าท่านศึกษาลึกเข้าไปท่านจะรู้ว่ามนุษย์เราสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ต้องตายก็ได้นะครับนะนี่เป็นเรื่องที่เราอาจจะพูดไกลไปสักนิดนึงแต่ว่า ท่านเคยสังเกตไหมนะครับคนที่เจ็บป่วยเนี่ยเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะครับถ้าใครละเลิกกินเนื้อสัตว์ก็คือทานอาหารประเภทที่ท่านเรียกว่าชีวจิตนะฮะทานมังสวิรัตแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีเนี่ยปรากฏว่ามีอายุไขที่ยืนยาวมากกว่าที่แพทย์เองคาดคิด
หรือลูกหลานคาดคิดกันมากเลยทีเดียวนะครับก็นั่นแสดงว่าในยามป่วยเนี่ยเวลาเรางดกินเนื้อสัตว์นะทานแต่มังสวิรัติทานแต่อาหารที่เป็นธัญพืชหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถยืดอายุไขในการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราไปได้อีกนานปีเนี่ยนั่นแสดงว่าถ้าเราไม่ต้องรอให้เราป่วยไม่ต้องรอให้เราเจ็บไข้นะครับแล้วเราปฏิบัติตนเหมือนกับตอนที่คนที่เขาป่วยเขาเจ็บไข้มันจะไม่ทำให้เรามีอายุมั่นขวัญยืนหรอกหรือนะนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ต้องคิดนะครับทุกวันนี้เราทานอะไรก็ตามใจปากเราทานอะไรก็ตามความเคยชินที่เราเคยทานถ้าเราใช้ปัญญาสักนิดหนึ่งผมว่าอะไรต่อมีอะไรก็จะดีขึ้นนะครับนี่ก็คือแนวคิดที่เราผ่านมาวันนี้พูดเหมือนกับเป็นการพูดข้อสรุปว่ามนุษย์เราทุกคนนะต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบโลกให้ได้โดยให้ตนเองเนี่ยสร้างความสมดุลกับเพื่อนมนุษย์ให้ตนเองสร้างความสมดุลกับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันต่างคนต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยต่างคนหรือต่างสรรพสัตว์ทั้งหลายทำหน้าที่ของตนเองนะให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแค่นี้เป็นพอนะฮะและในขณะเดียวกันสัตว์ก็เป็นหนึ่งเดียวกับต้นไม้สัตว์ก็เป็นหนึ่งเดียวกับทุ่งหญ้าสัตว์ก็เป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินสัตว์ก็เป็นหนึ่งเดียวกับน้ำสัตว์เป็นหนึ่งเดียวกับอากาศใช่ไหมครับว่าแต่ว่าเขาเป็นสัตว์ประเภทไหนชนิดไหนส่วนมนุษย์เราเองเนี่ยนะครับเป็นสัตว์บกใช่ไหมครับจะอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำและจะอยู่บนน้ำนะหรือจะไปอยู่ใต้น้ำถ้ารู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่ก็สามารถจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งได้นะก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเราคือโลกโลกคือเราที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นั่นแหละครับมันถ้าหากว่ามนุษย์เข้าถึงซึ่งความเป็นเราได้คำว่าเราไม่ได้หมายถึงตัวใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ครับหมายถึงมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งเนี่ยก้อนหินหนึ่งก้อนนะฝุ่นธุลีหนึ่งเม็ดทรายหนึ่งเม็ดอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันได้จึงจะเรียกว่าคำว่าเราได้ใช่ไหมครับมันถ้าเราคือโลกก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้เราจะแบ่งแยกไม่ได้แยกว่านั่นคือสัตว์นี่คือมนุษย์นะแล้วมนุษย์ด้วยกันก็ยังดันทะลึ่งมาแบ่งชนชั้นแบ่งสรรแบ่งเกียรติแบ่งศักดินาแบ่งอะไรต่อมีอะไรแม้กระทั่งเชื้อชาติแบ่งสีผิวแบ่งศาสนาแยกกันออกมาว่าเป็นคนละพวกมีความคิดที่แปลกแยกแตกต่างกันก็อ้างว่าเป็นคนละพวกมีรสนิยมวิไลไม่เหมือนกันต่างกันก็เรียกว่าเป็นคนละพวกนะมีความเชื่อที่แตกต่างกันก็เอานั่นก็เป็นคนละพวกอีกอยู่คนละภาคกันพูดภาษาต่างกันคนละถิ่นกันอ้าวก็บอกว่าคนละพวกทั้งที่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะมันมนุษย์เราเองเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงการเป็นมนุษย์แห่งเผ่าดาวโลกที่จะสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบเดียวกันกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สายน้ำธรรมชาติเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายได้มนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสำเร็จตรงนี้ได้เลยนะปัญหาในการอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าการมีสันติสุขหรือมีความสงบนั้นจึงบังเกิดขึ้นไม่ได้เห็นไหมครับนะภัยธรรมชาติก็เกิดขึ้นมากมายใช่ไหมฮะขาดอาหารบ้างนะแล้วก็ความวุ่นวายต่างๆในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันสัตว์ทำลายมนุษย์มนุษย์ทำลายสัตว์เชื้อโรคทำลายมนุษย์ทำภัยธรรมชาติทำลายมนุษย์และทำลายธรรมชาติเองมันวุ่นวายสับสนไปหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะต้องนั่งขบคิดแล้วครับแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่รีบสร้างสติทางวิญญาณไม่รีบคิดไม่รีบอ่านเนี่ยแล้วก็ไม่รีบแก้ไขหรือปรับปรุงวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเสียได้โลกก็จะมีความวุ่นวายจนนำไปสู่ความหายนะในบ้านปลายได้แน่นอนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าโลกเสรีของเราเนี่ยความวุ่นวายในสังคมระหว่างชนแต่ละชาติแต่ละภาษาในแต่ละภูมิภาคในแต่ละภาคพื้นทวีปมันมีแต่ปัญหาความวุ่นวายทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นถูกต้องไหมล่ะครับมีการสู้รบกันมีการทำศึกสงครามกันมีการใช้อำนาจเหนือนำกันใช้วัตถุเทคโนโลยีอันเกิดจากมันสมองของกันและกันในการที่จะคิดสร้างอาวุธสร้างเทคโนโลยีมาเอาเปรียบกันมาเอาชนะกันมาเบียดเบียนกันมาทำร้ายหมายชีวิตกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากคือใช้สติปัญญาหรือใช้สมองไปในทางที่ไม่ถูกต้องคนไหนมีอำนาจมากกว่าก็ใช้โอกาสที่มีอำนาจเหนือกว่าตรงนั้นเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นหรือบางทีไม่ได้มีอำนาจเหนือกว่าเขาหรอกแต่ฉลาดกว่าเขาหน่อยเดียวหรือมีโอกาสหน่อยเดียวก็เอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วอย่างนี้ครับถ้าแต่ละคนดำเนินชีวิตกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่สามารถจะเข้าถึงซึ่งคำว่าเราคือโลกโลกคือเราตามที่พระศาสดาทรงเมตตาตรัสสอนเอาไว้เป็นแน่แท้ครับ
มันทุกวันนี้เราถึงเวลาแล้วอย่างครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับนอกจากจะถือศีลกินเจแล้วเนี่ยนะครับเราคงจะต้องมาสร้างสติทางวิญญาณกันแล้วมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตกันใหม่ดีไหมล่ะครับเพื่อช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั้งหมดที่ผมกล่าวถึงในวันนี้เป็นบทสรุปใน 4-5 ตอนที่ผ่านมาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้เป็นอย่างดีนะครับว่าธรรมะของพระศาสดาทุกพระองค์นั้นถ้าเป็นในด้านของโลกียธรรมส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นบทไหนตอนใดก็ตามนะครับล้วนเป็นคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามถ้าท่านสังเกตให้ดีแล้วล้วนทรงสื่อสอนด้วยพระเมตตาของพระองค์ทั้งสิ้นในการที่จะชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้กับมนุษย์ทั้งหลายเป็นมนุษย์ให้เป็นในฐานะที่มนุษย์เป็นพี่ใหญ่ของสิ่งมีชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ครับให้ใช้สติปัญญาของตนเองในการดำเนินชีวิตด้วยการสร้างวิถีชีวิตที่ถูกต้องสร้างตนเองอย่างถูกต้องนะและสร้างงานในการทำงานร่วมกันในสังคมโลกอย่างถูกต้องอยู่อย่างไรที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขอยู่อย่างไรที่จะช่วยให้ผู้อื่นเขามีความสุขนั่นก็คือคำว่าสันติสุขที่มันจะเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเรานั่นเองเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเห็นแก่ตัวใช้ชีวิตอยู่นะโดยนึกถึงตัวเองและพวกตัวโลกเราก็จะมีปัญหาและก็ไม่น่าอยู่เลยใช่ไหมเพราะว่านั่นคือการแยกตัวเองออกไปจากระบบใหญ่คือแยกตนเองออกไปจากสังคมหรือประชาคมโลกที่เป็นคนส่วนใหญ่เป็นสัตว์ส่วนใหญ่หรือเป็นธรรมชาติส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับท่านผู้ฟังครับในท้ายที่สุดของวันนี้เราก็อยากจะสรุปว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติทางกายภาพของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่เราเรียกว่าเป็นการรักโลกรักที่มีสบฤศีกรันนะครับก็คือรักษานั่นเองครับรักษาทุกสิ่งไว้ไม่ทำลายกันไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันนั่นก็คือการเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวได้ไม่ว่าท่านจะทำอย่างไรก็ตามจะต้องเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งให้ได้เราเรียนรู้จากคนใกล้ตัวเราครับเขาทำอะไรผิดใจเราเราไม่ชวนเขาทะเลาะเรารู้จักอดทนอดกลั้นและให้อภัยเขาได้นั่นเท่ากับว่าเราไม่ทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่งแสดงว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วล่ะครับตรงนี้เองคือสิ่งสำคัญครับในครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับโลกนะในมิติของพลังงานคือมิติของแก่นแท้นะครับก็คือมิติของจิตวิญญาณนั่นเองว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกทางพลังงานโลกที่เราเหยียบยืนเนี่ยนะครับที่เป็นดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เราเป็นกันได้อย่างไรซึ่งมันเป็นกระบวนการอัตโนมัติที่มนุษย์เราเองไม่เคยรู้มาก่อนครับซึ่งผมจะกล่าวให้ท่านฟังในตอนต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้กล่าวถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในระหว่างมนุษย์ด้วยกันหรือมนุษย์กับทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตนเองกันอยู่ในระบบโลกด้วยกันเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันเรียนรู้ที่จะยอมรับในสิ่งที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไปให้จงได้ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อครั้งที่แล้วก็จะทราบว่าเราเน้นเรื่องการยอมรับและการปรับตัวเนี่ยว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับมนุษย์เราที่ดำรงตนเองอยู่ในสังคมเดียวกันก็เพราะเหตุว่าทุกวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังสังเกตกันให้ดีจะเห็นว่าการทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นรบราฆ่าฟันกันต่อสู้กันทำศึกสงครามกันในเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งในสถาบันเล็กๆอย่างในครอบครัวของเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องทะเลาะกันสามีภรรยาขัดแย้งกันเพื่อนร่วมหุ้นเพื่อนร่วมงานมีการบาดหมางขุ่นเคืองใจกันถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันก็มีนะแล้วก็โต้เถียงกันโต้แย้งกันก็มากเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นสถานการณ์ของความขัดแย้งหรือมีความขัดข้องเกิดขึ้นในกระบวนการในการทำงานร่วมกันหรือเป็นกระบวนการขัดข้องที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเป็นองค์กรเป็นชุมชนหรือเป็นสังคมเดียวกันนะก็เพราะสาเหตุว่าทั้งสองฝ่ายหรือไม่งั้นก็คงจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่สอบตกในเรื่องของการเรียนรู้ที่จะยอมรับและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันถ้ามนุษย์เรานะครับในสังคมนี้ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่กว้างใหญ่หรือเป็นสังคมที่เล็กขนาดเท่าใดก็ตามถ้ามีผู้คนมารวมอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วทุกคนทุกฝ่ายหรือบางฝ่ายก็ตามในขณะใดขณะหนึ่งไม่เรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วก็ไม่เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันเสียแล้วเนี่ยการทะเลาะเบาะแว้งหรือความขัดแย้งใดๆก็ตามไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้ในสังคมนั้นหรือในผู้คนเหล่านั้นเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยล้วนได้พบผ่านเผชิญในสถานการณ์เช่นที่ว่านี้กันมาแล้วด้วยกันแทบทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมไม่เชื่อว่าผู้ที่โตใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่หรือท่านที่ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายอยู่ในขณะนี้จะไม่เคยพบเจอสถานการณ์เหล่านี้มาก่อนในฐานะที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรามุ่งเน้นที่จะชี้แนะให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่มีจิตใจใฝ่นิพพานหรือมีจิตใจที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและในสังคมที่ตนดำรงอยู่เป็นสมาชิกอยู่คนหนึ่งกับเขาด้วยให้เกิดขึ้นนั้นคุณสมบัติที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องเข้าถึงกันให้ได้นั่นก็คือความสามารถสูงสุดที่ตัวเองจะต้องเข้าถึงมันให้ได้ในการที่จะรู้จักยอมรับในธรรมชาติของกันและกันที่แตกต่างกันนอกจากนั้นก็ยังจะต้องรู้จักปรับตนเองเข้าหากันให้ได้ด้วยแต่ทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีว่าในชีวิตของท่านในสังคมของท่านในครอบครัวของท่านในบริษัทของท่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีข้อขัดข้องเกิดขึ้นเมื่อใดความหม่นหมองหรือความปวดร้าวหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นมันก็จะบังเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะให้เราได้พบเผชิญกันอย่างค่อนข้างจะชาชินกันอยู่บ่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรขึ้นมาได้นะครับว่าเมื่อเกิดข้อขัดข้องเช่นนั้นแล้ว
แต่ละคนเนี่ยจะหาทางออกกันอย่างไรและนอกจากจะหาทางออกให้พ้นข้อขัดข้องเพื่อจะนำไปสู่การปรองดองกันฉันเพื่อนฉันมิตรฉันพี่ฉันน้องฉันสามีภรรยากันเช่นเดิมกันต่อไปได้อย่างไรก็ยังไม่ได้เรียนรู้กันต่อไปเสียด้วยซ้ำว่าถ้าจะป้องกันไม่ให้เกิดความบาดหมางความขุ่นข้องหมองใจกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะตัวเองเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนต่อกันอย่างไรในเรื่องของการยอมรับและการปรับตัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากล่าวถึงกันในตอนที่แล้วกับในตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมมนุษย์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแลกกับความสุขหรือความทุกข์หรือจะเรียกว่าเป็นการเดิมพันในเรื่องของความสุขหรือความทุกข์กันก็ว่าได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับก็อย่างที่เคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนั่นเองว่าการที่เราจะต้องยอมรับธรรมชาติของกันและกันที่แตกต่างกันเพราะเหตุผลใดย้ำอีกครั้งก็ได้นะครับว่าถ้าสมมติว่าผู้คนที่อยู่ในสังคมเดียวกันมีความคิดที่แตกต่างกันมีความต้องการที่แตกต่างกันหรือมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันอย่างนี้ครับแล้วถ้าบังเอิญเนี่ยคนเหล่านั้นนะที่มีอะไรที่แตกต่างกันโดยเฉพาะที่เราลงท้ายด้วยคำว่าทัศนคติที่แตกต่างกันเนี่ยถ้าต้องมาอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันหรือในทีมงานเดียวกันปัญหาจะเกิดขึ้นไหมถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนหรือในความเป็นของตนเองกันฝ่ายหนึ่งก็ยึดมั่นในความคิดความเชื่อของตนเองอีกฝ่ายหนึ่งก็ยึดมั่นในความคิดความเชื่อของตนเองซึ่งทั้งความคิดและความเชื่อของคนทั้งสองคนที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับมันไปคนละเรื่องเลยมันไปคนละทางเลยครับเนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างยึดมั่นไม่มีใครยอมใครหรือไม่ได้หาวิธีว่าจะทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นนะข้ามพ้นข้อขัดข้องตรงนั้นนะไปให้ได้ได้อย่างไรแล้วเราก็ความทุกข์ในการอยู่ร่วมกันความทุกข์ในการทำงานร่วมกันระหว่างสองคนนั้นเนี่ยย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตรงนี้คือปัญหาของผู้คนในสังคมในทีมงานในองค์กรนะหรือในประเทศชาตินี้ในแผ่นดินนี้มันมีให้เห็นกันอยู่เสมอและพอเกิดขึ้นมาทีไรก็เป็นทะเลาะเบาะแว้งกันทุกทีเพราะว่าไม่มีใครยอมใครนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่คนเรานะครับมาอยู่ร่วมกันและก็ธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความคิดความเห็นหรือมีทัศนคติที่แตกต่างกันนั้นแท้จริงแล้วถ้าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงๆนะครับและเข้าใจพร้อมกับการเข้าถึงซึ่งความเป็นธรรมะคือธรรมชาติที่แท้จริงแล้วท่านจะต้องยอมรับให้ได้ว่าความคิดที่แตกต่างกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าตื่นตกใจเลยและก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกประหลาดอะไรด้วยซ้ำไปนะครับแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยรวมทั้งตัวเราเองด้วยถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีนะฮะจะพบว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะคิดเห็นเป็นธรรมตรงกันหรือเสมอเหมือนกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นทุกๆคนได้ทุกครั้งได้ทุกที่ได้ทุกเวลามันเป็นไปไม่ค่อยจะได้นะครับเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถในการใช้สติปัญญาที่เรียกว่ามีความเฉลียวฉลาดที่แตกต่างกันใช่ไหมครับหรือเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ผ่านมาในอดีตนั้นแตกต่างกันหรือว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นได้รับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ได้รับการเสี่ยมสอนประสบการณ์จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์และจากสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษาอะไรต่อมีอะไรที่แตกต่างกันนี่พูดในทางโลกที่เป็นโลกียะนะแต่ถ้าหากว่าพูดในทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องที่เหนือโลกขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็ยังจะต้องบอกได้ว่าเกิดมาจากพันธุกรรมนะภาษาฝรั่งเรียกว่า heredity นะฮะพันธุกรรมซึ่งเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเงื่อนไขทั้งหลายในเรื่องของความรู้อ
อารมณ์รู้สึกนึกคิดทั้งหลายในเรื่องของพรสวรรค์เนี่ยทั้งด้านบวกและก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณเป็นเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งจิตวิญญาณของแต่ละคนนั้นได้รับสืบทอดกันมาจากภพภูมิหรือภพชาติในอดีตติดตัวกันมาก็สามารถที่จะทำให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีวิถีชีวิตมีวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตนะฮะซึ่งเราเรียกว่าวิถีชีวิตเนี่ยแตกต่างกันออกไปได้อย่างมากมายก่ายกองนะซึ่งตรงนี้ครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดธรรมชาติเลยถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วคงจะต้องทำความเข้าใจและยอมรับว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นทุกสรรพสิ่งในมหาจักรวาลอันไพศาลนี้หรือในอนันตจักรวาลนี้นะครับไม่มีสิ่งใดหรอกครับที่มันจะเหมือนกันเพะ 100% และเหมือนกันไปเสียทุกสรรพสิ่งท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับคู่แฝดที่เกิดมานะดูเหมือนหน้าตาจะคล้ายคลึงกันนะครับแต่ลักษณะนิสัยและมีอะไรบางสิ่งที่จะต้องแตกต่างกันครับไม่มีวันจะเหมือนกันแด้ 100% นะเป็นไปไม่ได้หรอกครับเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่เราเคยยกตัวอย่างเรื่องรุ้งกินน้ำใช่ไหมฮะซึ่งเป็นแถบแสงเป็นแถบสีที่แยกออกมาจากแสงของดวงอาทิตย์โดยหักเหกับละอองน้ำในชั้นบรรยากาศหรือในอากาศใช่ไหมครับก็สามารถจะแยกออกมาเป็น7สีให้เราเห็นอย่างเด่นชัดได้ทั้งที่จริงๆแล้วปกติแล้วเขาสามารถจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่มีสีอะไรให้เราเห็นอย่างโดดเด่นได้ซ้ำนั่นคือธรรมชาติที่รวมตัวกันอย่างลงตัวซึ่งผมนำเอารุ้งกินน้ำมายกตัวอย่างไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้อยู่เป็นประจำเพื่อต้องการเน้นย้ำในสิ่งที่ใกล้ตัวให้ท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เกิดกำลังใจหรือบางทีก็อาจจะได้เกิดสติทางวิญญาณกันขึ้นมาได้สำหรับคนหลายๆคนนะที่ลื่นไหลไปตามกระแสหรือไปตามกระบวนการของการดำเนินชีวิตในสภาพของการคิดแบบจิตมนุษย์แบบทั่วๆไปท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่มนุษย์เราเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันนั้นก็ให้ยอมรับเสียให้ได้ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเรายอมรับได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องมีอะไรที่แตกต่างกันก็เหมือนกับทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติแวดล้อมของเรานั้นก็ล้วนมีแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งสิ้นเราจึงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้หรือความเป็นหนึ่งเดียวจะเกิดขึ้นได้ภายในโลกใบนี้ที่อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันเนี่ยนะครับมนุษย์เราก็จะต้องมีหน้าที่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวกับทุกสรรพสิ่งให้จงได้วิธีการที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ในการจะอยู่ร่วมกันกับทุกสรรพสิ่งให้ลงตัวคือให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นั้นมีแง่คิดที่พึงสังวรไว้ประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ต้องพูดอย่างนี้เป็นเพราะว่ามนุษย์ทั่วไปก็สอบตกในประเด็นนี้อีกครับคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีความสุขนั้นมนุษย์เราปกติแล้วมักจะพยายามที่จะข่มขืนจิตใจผู้อื่นหรือฝืนพฤติกรรมฝืนความรู้สึกฝืนความต้องการของผู้อื่นและให้คนอื่นนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเขาเพื่อให้เราได้รับความสุขเพื่อให้เราได้รับความสะดวกโดยพยายามที่จะให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวเข้าหาเราแต่ตัวเราเองกลับสั่นสะเทือนอยู่นิ่งเฉยถ้าจะให้สั่นสะเทือนในจิตใจก็มีอย่างเดียวคือหมายที่จะให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเขาเพื่อหันหน้าเข้ามาหาเราเพื่อสร้างความสะดวกให้กับเราเพื่อสร้างความสุขให้กับเราหรือเพื่อช่วยเหลือเราให้ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานก็ตามถ้าจะอธิบายกันสั้นๆให้ชัดเจนก็คือว่าธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปนั้นส่วนใหญ่จะคุ้นชินอยู่กับการที่ถ้ามีอะไรเกิดแตกแยกหรือแปลกแยกหรือแตกต่างนะฮะจากผู้อื่นแล้วมนุษย์จะรู้สึกไม่สะดวกใจมนุษย์จะรู้สึกไม่สบายใจมนุษย์จะรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับ
เกิดขึ้นมาในจิตใจเสมอเมื่อมันเกิดสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่พอใจไม่สะดวกใจขึ้นมามนุษย์ก็จะพยายามจะหาหนทางให้คนอื่นนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อทำให้ตัวเองถูกใจเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขเพื่อทำให้ตัวเองมีความสะดวกและเพื่อช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จในอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกๆอย่างเลยด้วยซ้ำผมขีดเส้นใต้คำว่ามนุษย์พยายามจะทำให้คนอื่นนะทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ตัวเองมีความสะดวกหรือช่วยทำให้ตัวเองประสบผลสำเร็จตรงนี้ครับการสั่นสะเทือนของมนุษย์เราที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองนั้นมันเป็นการสั่นสะเทือนเพื่อจะเคลื่อนไหลคนอื่นให้น้าวโน้มเข้ามาหาเรานั่นเองท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะครับถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังปลูกต้นไม้เป็นต้นมะลิหรือต้นกุหลาบก็ได้มะลิหรือกุหลาบเวลาออกดอกนะครับก็จะมีกลิ่นหอมใช่ไหมครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะสัมผัสหรือรับเอากลิ่นหอมของดอกกุหลาบหรือดอกมะลิที่ท่านผู้ฟังปลูกเอาไว้ในกระถางนั้นท่านผู้ฟังจะใช้วิธีเอามือไปจับกิ่งหรือก้านที่เป็นก้านดอกนะฮะหรือกิ่งที่มีดอกของกุหลาบหรือของมะลิแล้วก็ดึงมันเข้ามาหาจมูกของตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้ดอมดมหรือตัวเองจะใช้วิธีก้มจะก้มหน้านะฮะแล้วก็ยื่นจมูกเข้าไปใกล้ๆดอกกุหลาบที่กำลังตูมเต่งเบ่งบานสวยงามแล้วก็ส่งกลิ่นหอมจรุงใจหรือยื่นหน้าเอาจมูกเข้าไปหาช่อมะลิน้อยๆสีขาวสดใสแล้วก็มีกลิ่นหอมเจริญใจท่านผู้ฟังทำเช่นไรครับธรรมชาติของมนุษย์นะครับไม่มีใครละครับนะที่ยืนตัวตรงนะแล้วก็กระถางก็วางสมมติก็วางต่ำๆหรือจะวางสูงก็ตามมนุษย์จะไม่มีใครละครับจะเอามือไปจับก้านกุหลาบกิ่งกุหลาบหรือช่อกุหลาบแล้วดึงมันเข้ามาหาจมูกตัวเองเพื่อจะได้ดอมดมให้ชื่นใจหรือให้สมใจถูกต้องไหมครับธรรมชาติสอนเราว่าถ้าเราต้องการจะเชยชมหรือดมกลิ่นหอมๆของสิ่งใดตัวเราจะต้องโน้มตัวเราเข้าไปหาสิ่งนั้นใช่ไหมครับนั่นคือธรรมชาติที่สอนเราอยู่ตลอดเวลาแต่พอมนุษย์เราเนี่ยมาอยู่ในสังคมของมนุษย์ด้วยกันเราอยากจะให้ใครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราสะดวกหรือเราอยากจะได้รู้สึกว่าเราจะมีความสุขนะในการได้คบหากับใครเนี่ยส่วนมากเราจะไม่พยายามปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงที่ตัวเราแต่เราจะพยายามไปปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงที่ตัวคนอื่นเขาเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเขาและทำให้เรามีความสุขท่านผู้ฟังสังเกตเห็นไหมครับว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมักทำอะไรแผลงๆนะครับทำอะไรผิดธรรมชาติถึงแม้บางคนเป็นผู้ถือศีลกินเจหรือถือศีลประพฤติธรรมนะฮะก็กล่าวกันว่าอย่างนั้นนะครับถือศีลกินเจหรือประพฤติธรรมแต่ปรากฏว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นไม่ได้นำเอาสภาวะธรรมคือสภาวะที่เป็นธรรมชาติหรือกฎธรรมชาตินั้นเอาออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในสังคมเดียวกันกับตนหรือในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่มีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างจากตนเองอย่างหลากหลายอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังเห็นหรือยังล่ะครับว่าถ้ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้หรือในสังคมของตนเองที่ดำรงตนเองอยู่ร่วมกันกับคนอื่นมันไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้แล้วสิ่งที่องค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสเอาไว้ว่าเราคือโลกโลกคือเรานะแปลว่าพระองค์ทรงเน้นย้ำให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะกับทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ครับไม่ว่าจะกับมนุษย์ด้วยกันกับสรรพสัตว์ทั้งหลายกับต้นไม้ใบหญ้ากับต้นน้ำลำธารกับเม็ดหินเม็ดทราย

่างสันติสุขเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรมันเราคงจะต้องจดจำธรรมชาติหรือสัญชาตญาณในความเป็นมนุษย์ของเราเวลาที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะฮะว่าเวลาเราต้องการจะดมดอกกุหลาบที่ขึ้นอยู่ในกระถางหรือต้องการจะดมดอกมะลิที่เราปลูกไว้เป็นพุ่มเป็นกออยู่ในกระถางนั้นเราจะยกเอาทั้งกระถางขึ้นมานะให้หนักอึ้งแล้วก็เอาเพียงแค่ต้องการจะดมกลิ่นหอมๆของดอกมะลิจะเชยชมกลิ่นหอมๆของดอกกุหลาบเนี่ยเราจะยกทั้งถางมันขึ้นมาหาจมูกเราหรือเราจะโน้มตัวเราเพื่อเอาจมูกไปดมกลิ่นไปสูดดมให้ฉ่ำชื่นใจเราจะทำวิธีไหนกันแน่นี่คือสิ่งที่ผมย้ำเป็นครั้งที่สองนะครับเอาไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ว่ามนุษย์เราเนี่ยจะไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นเข้าหาตัวหรอกครับจะไม่ไปดัดสิ่งแวดล้อมหรือจะไม่ไปดัดสิ่งอื่นเข้าหาตัวถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเราจะดัดตัวเราเองเราจะปรับตัวเราเองหรือเราจะกระทำที่ตัวเราเองเพื่อที่จะเข้าหาผู้อื่นหรือเข้าหาสิ่งอื่นในอันที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดความสะดวกหรือว่าเกิดความสำเร็จขึ้นมาให้จงได้ถ้าเรามีแนวคิดอย่างนี้และท่านผู้ฟังมีวิถีชีวิตก็คือมีวิธีการในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆหรือทุกสรรพสิ่งในลักษณะอย่างนี้นี่สิครับจึงจะเรียกว่าท่านคือผู้ประพฤติธรรมก็คือประพฤติตนเป็นธรรมชาติได้อย่างแท้จริงเรื่องที่กล่าวถึงในวันนี้เห็นทีต้องกล่าวต่อในวันพรุ่งนี้เสียแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนนะหรือมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าต้องการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกันหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันโดยเราได้ชี้ให้เห็นที่มาอันเป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งในหมู่สังคมของมนุษย์เราเนี่ยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ทบทวนความทรงจำกันอีกครั้งหนึ่งจากที่เมื่อวานได้กล่าวไว้แล้วโดยเรากล่าวว่าเหตุแห่งความทุกข์หรือเหตุแห่งการขัดข้องในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เราส่วนใหญ่ที่นำไปสู่ความวุ่นวายหรือนำไปสู่ปัญหาน้อยใหญ่ในสังคมกันอุตลุดชุลมุนชุลเกกันอยู่นะในทุกอณูของผู้คนในสังคมก็เป็นเพราะว่ามีการสอบตกหรือบกพร่องในเรื่องของการยอมรับและการปรับตัวเข้าหากันโดยที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นขาดการสำนึกถึงหลักความจริงว่ามนุษย์และทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้นั้นล้วนมีความแปลกแยกแตกต่างกันไปไม่มีสิ่งใดเหมือนกันเลยพอมันมีสิ่งใดที่แปลกแยกแตกต่างกันมากๆเข้าเนี่ยมนุษย์ไม่เรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันเข้าปัญหาก็เลยเกิดขึ้นโดยมนุษย์ลืมไปว่าหน้าที่หรือภาระหลักในการเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนั้นก็ไม่ต่างกันกับทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในระบบเดียวกันคือบนโลกเสรีนี้ทุกสรรพสิ่งเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันทั้งสิ้นมนุษย์ก็เช่นกันมีสติปัญญาอันสูงส่งและมีทุกสรรพสิ่งคือมีอารมณ์รู้สึกมีความสามารถในการนึกคิดในการจำได้หมายรู้มีความสามารถในการรับรู้มีความสามารถในการเรียนรู้ที่จะแสดงออกที่จะกระทำหรือที่จะไม่แสดงออกไม่กระทำในสิ่งที่ถูกที่ควรกันได้ดีกว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งอื่นๆซะด้วยซ้ำไปแต่มนุษย์เรากลับสอบตกขณะที่มีพลังอำนาจเหนือกว่าสิ่งอื่นน่าจะทำได้ง่ายกว่าสรรพสิ่งอื่นที่อยู่ในระบบโลกเดียวกันนี้ด้วยซ้ำไปในเรื่องของการสอบให้ผ่านบทเรียนของการเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้ครับพอเราสอบไม่ผ่านหรือว่าเราสอบไม่ได้ความวุ่นวายก็เลยเกิดขึ้นติดตามมาเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันในคราวที่แล้วเราจึงพูดถึงเหตุแห่งความขัดแย้งเอาไว้ว่าการขัดอกขัดใจกันการมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันในที่ทำงานเดียวกันเหมือนกับที่เขาบอกว่ากินข้าวหม้อเดียวกันแล้วยังทะเลาะกันไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะสอนกันอย่างไรหรือจะแนะเน้นอย่างไรแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าถ้าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงๆการจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือบาดหมางกันหรือทะเลาะเบาะแว้งกันจนทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในใจแล้วก็เข้าถึงความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันไม่ได้เนี่ยนะครับมีวิธีเดียวที่เราจะสามารถทำได้นั่นก็คือการยอมรับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนแตกต่างกันจะไปบังคับให้คนอื่นเหมือนเราในทุกๆเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ครับคำว่าเหมือนเราในทุกๆเรื่องเนี่ยอย่างเช่นคิดเหมือนเรามีอารมณ์รู้สึกนึกคิดและมีความต้องการเหมือนเรามีความเชื่อตรงกันกับที่เราเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้เมื่อท่านรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยก็ถ้าเราใช้สติปัญญากันต่อไปเนี่ยถามว่าแล้วเรายังจะไปบังคับข่มขืนจิตใจคนอื่นให้เขาคิดให้เขาเห็นให้เขาเป็นให้เขาทำเหมือนเราได้อย่างไรซึ่งคำตอบคือถ้าเราไปพยายามทำเช่นนั้นเราไม่มีวันจะทำสำเร็จได้มันคนที่ฉลาดเท่านั้นนะครับก็คือผู้ที่ใช้สติปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ว่าไอ้คำตอบที่ว่าไปบังคับข่มขืนจิตใจคนอื่นให้เขาเห็นชอบเห็นดีเห็นงามเหมือนเรามันเป็นไปไม่ได้มีช่องทางเดียวที่พอเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือชี้แจงแสดงเหตุผลเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหรือมอบข้อมูลให้กับเขานะหรืออาจจะใช้ความสามารถในการจำนันจาเพื่อจูงใจเขาให้เห็นคล้อยตามไปกับตัวเราด้วยก็มีเท่านั้นนะครับแต่ว่าการที่เรามีความรู้สึกขุ่นเคืองใจ
ไม่พอใจขวางหูขวางตาหรือหงุดหงิดใจนะยุ่งยิ่งหัวใจกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเรากับใครสักคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งในครอบครัวเราหรือในองค์กรของเราแบบนี้นะครับที่เขาคิดไม่เหมือนเราเนี่ยถ้าเราไปหงุดหงิดขุ่นเคืองใจหรือไม่พอใจเข้าๆนั่นแปลว่าอะไรครับท่านผู้ฟังครับนั่นแปลว่าตัวเราเองในขณะนั้นกำลังปฏิเสธความคิดของเขาเพียงแค่เพราะเขาคิดไม่ตรงกับเราเขาเห็นไม่เหมือนเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้ถ้ามองกันพื้นๆก็ถือว่าเราก็ผิดแล้วครับเราผิดตรงที่ว่าเราไปขุ่นเคืองใจเราไปขัดอกขัดใจหรือยุ่งยิ่งหัวใจกับการที่เราได้พบเห็นได้รับรู้ว่าเขาคิดไม่เหมือนเราตรงนี้ครับถ้าท่านผู้ฟังมีความรู้สึกปฏิเสธความคิดของคนอื่นแล้วเกิดอารมณ์หงุดหงิดคือเสียสมดุลทางอารมณ์ขึ้นมาอย่างนี้นั่นแสดงว่าท่านผู้ฟังเองไม่เข้าใจธรรมชาติแล้วและตัวเองก็ประพฤติผิดธรรมชาติแล้วด้วยนะการที่ท่านหงุดหงิดเขาที่เขาคิดไม่เหมือนท่านมันหมายความลึกซึ้งไปกว่าที่ผมพูดซะได้ซ้ำไปนะครับลึกซึ้งกว่าตรงไหนครับลึกซึ้งกว่าตรงที่ว่าตะกี้บอกว่าที่ไม่พอใจเขาเนี่ยเป็นความผิดละเป็นเพราะว่าเราปฏิเสธความจริงว่าธรรมชาติคือความแตกต่างกันที่หลากหลายธรรมชาติไม่ใช่ความเหมือนกันเด้หรือความเหมือนกันอย่างลงตัวนะครับไม่มีนะในสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมก็แตกต่างกันสีสันก็แตกต่างกันขนาดก็แตกต่างกันคุณสมบัติก็แตกต่างกันบทบาทหน้าที่ก็แตกต่างกันเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นไร่ไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเพื่อนมนุษย์ก็ตามใช่ไหมครับนั่นคือประเด็นธรรมดาทั่วไปที่เห็นกันง่ายๆแต่ที่จะต้องใช้ปัญญาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกคืออะไรท่านผู้ฟังทราบไหมครับเพียงแค่ท่านคิดว่าคนอื่นนะคิดไม่เหมือนท่านเห็นไม่เหมือนท่านแล้วท่านเกิดอารมณ์หงุดหงิดคือเกิดการเสียสมดุลขึ้นมาในจิตใจของท่านนั้นท่านมีความผิดอยู่อีกเรื่องนึงครับมีความผิดตรงที่ว่ามีความผิดตรงที่ว่าท่านกำลังพยายามที่จะบังคับให้คนอื่นนั้นน่ะคนที่เขาคิดไม่เหมือนท่านเนี่ยนะครับบังคับให้เขาเปลี่ยนความคิดมายอมตามความคิดเห็นของท่านนั่นเองครับเห็นไหมฮะความผิดที่หนักหนากว่าการแค่ไม่ยอมเข้าใจธรรมชาติไม่ยอมรับว่าธรรมชาตินั้นคือความแตกต่างกันที่หลากหลายเรายังทำเกินกว่าเหตุตรงที่เราหงุดหงิดเขามากเท่าไหร่แสดงว่าในจิตใจของเรานั้นกำลังจะพยายามบังคับเขาเนี่ยให้เปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเห็นมาเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดให้จงได้นั่นเองตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรากำลังสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราอย่างไร้สำนึกเพื่อที่จะไปกระทำที่ตัวเขาไปกระทำที่ผู้อื่นหรือไปกระทำที่ตัวเขาแล้วพยายามจะบังคับให้เขากระทำตามใจเราหรือกระทำตามตัวเราหรือพูดเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าเป็นการดัดสิ่งแวดล้อมเข้าหาตัวเราสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือมนุษย์คนนั้นแหละครับที่เขาคิดไม่เหมือนเรานั่นแหละครับเราพยายามจะไปปรับจะไปดัดเขาเพื่อจะให้เขามาคิดเห็นเป็นธรรมเหมือนเราพูดง่ายๆก็คืออย่างนั้นนั่นเองถ้าท่านผู้ฟังจำได้ว่าในตอนที่แล้วผมยกตัวอย่างเรื่องท่านผู้ฟังจะดมดอกกุหลาบหอมๆหรือจะดมดอกมะลิหอมๆที่ท่านปลูกไว้ในกระถางเนี่ยท่านจะโน้มตัวลงเอาจมูกยื่นเข้าไปดมดอกกุหลาบเสียเองหรือดอกมะลิเสียเองเพื่อเชยชมชื่นชมกับกลิ่นหอมของเขาหรือท่านจะยกกระถางทั้งกระถางเพื่อนำต้นไม้ทั้งต้นที่มีดอกที่ท่านกำลังอยากจะดมอยากจะชมนั้นเข้ามาที่จมูกของท่านโดยท่านไม่ยอมน้าวโน้มตัวเองลงไปหาซึ่งมันง่ายกว่าเป็นไหนๆใช่ไหมครับก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมผมย้ำเสมอนะครับว่าไม่ใช่หมายถึงการถือศีลกินเจอย่างเดียวเราจะต้องเข้าใจหรือต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตด้วยครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราดำเนินชีวิตไม่เป็นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราและเผลอๆไม่ใช่ความทุกข์เกิดกับตัวเราคนเดียวเราอาจจะเขี้ยงทุกข์หรือหยิบยื่นความทุกข์ไปให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นโดยไม่ควรจะเป็นซะอีกด้วยแล้วถ้าก็เกิดทนกับความทุกข์ที่เราหยิบยื่นหรือเราเป็นเงื่อนไขให้เขาไม่ได้ท่านผู้ฟังทราบไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็การเกี่ยวเวรการเกี่ยวกรรมเ
ื่อจะทำให้เกิดการจองเวรจองจำกันมันก็จะเกิดขึ้นนี่แหละครับซึ่งเป็นเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ในการก่อให้เกิดสังสารวัฏหรือวัฏสังสารที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าวัฏสงสารคือการเกิดแก่เจ็บตายเวียนเกิดเวียนตายมาชดใช้กรรมกันวุ่นวายไปหมดนะฮะแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าถึงเส้นทางนิพพานอันเป็นมรรคผลสูงสุดที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องนำพาจิตวิญญาณของตนเข้าถึงกันให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินหรือไกลความจริงเสียเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาพูดถึงเรื่องการที่เราเจอใครสักคนหนึ่งหรือใครก็ตามในชีวิตของเราที่เขาคิดเห็นเป็นธรรมแตกต่างจากเราก็ขอให้เรารีบบอกกับตัวเราเองเลยว่าอ้ออันนี้มันเป็นธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติถูกต้องไหมครับอ้อมันเป็นธรรมชาติแล้วถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งคิดตรงกับเราเป๊ะเลยก็ถือว่าเรามีเฮงนะอย่างนี้เขาเรียกว่าบายฟลุกนะเออโชคดีนะที่เขาคิดตรงเหมือนกันกับเราวันนี้เราฟลุกจังเลยว่างั้นนะเปลี่ยนวิธีคิดสมัยสิครับในการดำเนินชีวิตแล้วท่านก็จะมีความสุขใครที่คิดตรงกับเราถามตัวเองได้เลยครับว่าคนที่คิดต่างกับเรากับไอ้คนที่มันคิดเหมือนกับเรานั่นนะครับถ้านับจำนวนคนที่แวดล้อมตัวเราคนพวกไหนมีมากกว่ากันครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านไม่เข้าข้างตัวเองหรือไม่ bias คือแปลว่าไม่ลำเอียงเนี่ยนะถ้าท่านจำได้จริงๆไม่ใช่ข้อมูลคลาดเคลื่อนเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าคนที่คิดต่างกับท่านเนี่ยมันจะมีมากกว่าไอ้คนที่คิดเหมือนกับท่านซะด้วยซ้ำเอางี้ดีกว่าครับเอาให้ง่ายเข้าไปอีกครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราลองมองคนใกล้ตัวเราสักคนหนึ่งใครก็ได้ครับถ้าท่านเป็นภรรยาก็ลองมองสามีท่านก็ได้หรือถ้าท่านเป็นสามีลองมองภรรยาของท่านก็ได้หรือถ้าท่านเป็นหุ้นส่วนนะหรือเป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่ใช่หุ้นส่วนชีวิตนะครับเป็นหุ้นส่วนในที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนในการทำกิจการค้าด้วยกันเนี่ยท่านลองสังเกตดูสิครับว่าไอ้คนคนเดียวกันเนี่ยทั้งวีทั้งวันเนี่ยเขาจะคิดตรงกันกับเราสักกี่เรื่องและมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราสักกี่เรื่องผมเชื่อว่าโอกาสน้อยมากนะครับที่ใครสักคนหนึ่งจากหลายๆคนที่อยู่รอบๆข้างตัวท่านเนี่ยที่ในคนคนเดียวกันเนี่ยมันจะคิดเหมือนกับท่านมากกว่าที่จะคิดแตกต่างกันกับท่านหายากจริงๆครับมันถ้าท่านสังเกตตรงนี้ท่านจึงจะรู้ได้ว่าอ๋อธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นี่เองนั่นแสดงว่าธรรมชาติคือความแตกต่างไอ้การเหมือนกันเด้สิมันผิดธรรมชาติตรงนี้ต้องระวังใช่ไหมครับมันถ้าใครสักคนหนึ่งเวลาเราพูดอะไรมันเห็นด้วยไปหมดมันอหอหมกด้วยไปหมดเราต้องเอะใจนะครับว่ามันผิดปกติมันผิดธรรมชาติแสดงว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันจะต้องไม่ประสงค์ดีหรืออยากจะหวังอะไรจากเราแน่ๆก็เลยประจบเอาใจเราพูดอะไรมันก็เห็นคล้อยตามไปหมดไม่ขัดคอไม่ขัดอกไม่ขัดใจเลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิกลนะท่านต้องคิดให้รอบคอบให้แยบยลสักหน่อยละแต่ถ้าใครก็ตามทีที่เขาคิดไม่เหมือนเราแล้วเขานำเสนอความคิดของเขากล้าแสดงออกต่อเราอย่าไปปฏิเสธนะครับว่าเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราอย่าไปแสดงออกหรืออย่าไปเกิดจิตสำนึกที่บกพร่องเชียวนะครับว่าไอหมอนี่ไม่ใช่พวกฉันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคิดไม่เหมือนฉันเนี่ยมันดันคิดขัดแย้งกับฉันเนี่ยฉันยอมรับไม่ได้ใครคิดไม่ตรงกับฉันฉันถือว่าเป็นคนละพวกกันกับฉันอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังครับถ้าคิดอย่างนี้นะเราอาจจะเสียเพื่อนที่ดีอาจจะเสียคนดีๆไปอย่างน่าเสียดายก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่กล้าพูดความจริงกับเรานั้นผมว่าน่าจะเป็นคนที่เขาจริงใจกับเราซะมากกว่านะฮะเพราะใครก็ตามทีที่มันคิดเห็นเป็นธรรมเหมือนกับเราตรงใจเราไปซะหมดทุกเรื่องเนี่ยอย่างนี้แสดงว่ามันแกล้งประจบเรานะครับผมว่านะแกล้งประจบแกล้งเอาใจเราเพื่อทำให้เราตายใจแล้วอาจจะหวังผลเลิศหวังผลใหญ่อะไรจากเราบางสิ่งในภายหลังเมื่อคราวที่เราตกหลุมพรางเขาก็อาจจะเป็นได้ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้สอนให้ท่านผู้ประพฤติธรรมระแวงใครนะครับแต่คิดเอาไว้ก็ดีถูกต้องไหมฮะเพราะว่ามันเป็นการป้องกันตนเองสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองไว้ว่าอย่าไปเชื่อใครเขาง่ายๆเชียวเนี่ยพูดอะไรแล้วแหมเห็นนกก็บอกว่านกพอนกพอเห็นนกก็บอกว่านกก็ดีไปครับแต่พอเราเห็นนกเราไปบอกว่าไม้มันก็ไม้เหมือนเราเนี่ยแสดงว่าผิดปกตินะเราคงจะต้องทดสอบหรือตรวจวัดกันบ้างเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับ นะเพราะว่าในสังคมเนี่ยมนุษย์เรามีอะไรแปลกๆนะครับมันเมื่อเราพูดถึงเรื่องธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยการเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยในบทเรียนสำคัญตรงนี้ครับคือการฉลาดที่จะต้องยอมรับกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องปฏิบัติหรือจะต้องประพฤติกันให้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วพยายามจะบังคับให้คนอื่นหรือผู้อื่นนะยอมรับตัวเองเสียมากกว่าเหมือนอย่างตะกี้ที่ผมกล่าวไปแล้วนะคือหมายความว่าพยายามที่จะให้คนอื่นยอมรับตัวเองแต่มนุษย์เราคือตัวเองนั้นไม่พยายามเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงของคนอื่นถึงแม้ความจริงของคนอื่นนั้นอาจจะเป็นความจริงที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งผมเคยกล่าวไว้ในหลายที่ด้วยกันในตอนที่กล่าวธรรมะให้กับหลายๆคนที่เป็นชาวจิตจักรวาลทั้งหลายนะหรือชาวผู้ประพฤติธรรมนะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคกลางหรือภาคอีสานที่ตัวเองได้เดินทางไปบรรยายธรรมะให้ฟังนะก็จะให้มีคำกล่าวคำหนึ่งท่องไว้ในใจเสมอว่าการที่เราจะเรียนรู้ที่จะยอมรับในธรรมชาติของคนอื่นที่แตกต่างจากเราอย่างมีความสุขคือด้วยจิตที่สงบอย่างแท้จริงนั้นเราคงต้องมีคติธรรมประจำตัวหรือยึดถือคติธรรมประจำใจเราเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับคติธรรมข้อนี้คืออะไรครับคติธรรมข้อนี้ก็คือข้อที่กล่าวว่าความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้อันนี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนักเทศน์นักธรรมทั้งหลายก็นำเอามากล่าวกันอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตหยิบฉวยท่านผู้ทรงภูมิปัญญาที่เป็นผู้กล่าวประโยคนี้ไว้มาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่เป็นแฟนรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้หยิบฉวยเอาไปใช้หรือนำเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของท่านทั้งหลายกันได้บ้างที่ให้กล่าวว่าความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้นั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าท่านคิดประเด็นนี้ได้แล้วลงตกนะครับคือเข้าใจและเข้าถึงสัจธรรมที่กล่าวด้วยประโยคที่ไม่ยาวนักสั้นๆตรงนี้ได้มันจะทำให้ท่านมีจิตใจที่สงบสุขจะทำให้ท่านมีอารมณ์ที่สมดุลในทันทีที่เจอใครสักคนหนึ่งนะพูดไม่เพราะหรือกระทำอะไรที่ขวางหูขวางตาท่านนั่นแปลว่าเขามีนิสัยที่ไม่ตรงกับท่านละเขามีความคิดหรือมีความต้องการที่แตกต่างกับท่านแล้วถูกต้องไหมครับมันปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่มีคติประจำใจอะไรสักอย่างนึงพอเห็นใครคิดไม่เหมือนท่านหรือใครทำอะไรที่เป็นนิสัยที่ขวางหูขวางตาท่านขึ้นมาเนี่ยท่านจะเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจทันทีอารมณ์บ่อจอยทันทีหรือหงุดหงิดทันทีหรือเศร้าหมองทันทีอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเกิดการเสียสมดุลทางจิตใจทั้งสิ้นนะครับและมันคือความทุกข์นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่บอกครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเน้นให้ท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วน้อมนำความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนแล้วจากนั้นก็แบ่งปันสันติสุขนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นให้กับสรรพสิ่งอื่นที่แวดล้อมตัวเรานั่นเองนั่นคือเป้าประสงค์ใหญ่ใช่ไหมครับเพราะถ้าหากว่าใครทำอะไรไม่ดีกับเราแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีคติประจำใจความทุกข์ในหัวใจมันย่อมเกิดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับมันต้องแก้ไขท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความดีความชั่วไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยใดที่มนุษย์คนไหนก็ตามที่ท่านคบหาสมาคมด้วยเขาแสดงออกหรือเขากระทำที่เรียกว่าเขาประพฤติปฏิบัติออกมาแล้วให้ท่านได้เห็นเนี่ยถ้าเป็นพฤติกรรมที่เขาทำกับท่านแล้วท่านมีความรู้สึกว่าแหมมันลำเค็ญในหัวใจเสียเหลือเกินหรือฝืนที่จะทนเหลือเกินเนี่ยกับการที่เขากระทำอย่างนี้กับเราอย่างเช่นพูดล่วงเกินเราพูดจาบจ้วงเราว่างั้นเถอะนะเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรร่างกายเท่าไหร่นะครับที่เขาจาบจ้วงเราล่วงเกินเราดูถูกดูแคลนเรานะเราก็ไม่ได้เจ็บตัวเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวเราแต่เราดันไปเจ็บใจเข้านะฮะจากการที่นะสองหูเลยเต็มสองหูเลยได้ยินเขาพูดล่วงเกินตัวเราเข้าเราเลยทนไม่ได้มันเจ็บปวดเหลือเกินจะต้องเอาเรื่องจะต้องเอาความจะต้องเอาคืนมันให้ได้นะน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งขิงกระราขากระแรงอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราคิดอย่างนี้ชีวิตเราหาความสงบสุขไม่ได้ครับและเมื่อเราหาความสงบสุขไม่ได้การมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเมื่อเขาพูดไม่เพราะเราต่อเราหรือล่วงเกินเราจับจ้วงเราทำยังไงนะเราบอกตัวเองสิครับว่าการที่เขาพูดจับจ้วงเราดูหมิ่นดูแคลนเราอะไรต่างๆตามที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นความประพฤติดีหรือความประพฤติชั่วล่ะแน่นอนครับมันต้องเป็นความประพฤติชั่วที่เขาทำกับตัวเราแน่ๆไม่งั้นตัวเราคงไม่สั่นไหวในจิตใจเป็นอาการขุ่นเคืองใจไม่พอใจหรืออาจจะเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นขึ้นมาด้วยซ้ำแล้วแต่ว่ามันรุนแรงขนาดไหนใช่ไหมครับ
เราก็ทำจิตใจให้สงบสักนิดหนึ่งนะฮะหยุดสักหน่อยคิดสักนิดหนึ่งดีไหมครับว่าการที่เขาพูดก้าวล่วงเราเนี่ยนะมันเป็นความประพฤติที่ไม่ดีไม่งามเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วถามว่าเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเขามาประพฤติไม่ถูกต้องต่อตัวเราเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนดีขณะที่เขาเป็นคนชั่วหรือเป็นคนร้ายถูกต้องไหมและเมื่อเขาเป็นคนร้ายสาเหตุที่เขาเป็นคนร้ายเพราะเขาประพฤติชั่วต่อตัวเราส่วนตัวเรานั้นถูกเขาเป็นผู้กระทำขณะที่เราไม่ได้กระทำพฤติกรรมชั่วอะไรกับเขาก่อนเลยและในขณะที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่ได้แสดงอาการอะไรต่างๆอันเป็นการกระทำชั่วโต้ตอบเขากลับไปด้วยซ้ำนั่นแสดงว่าตะกี้เราก็เป็นคนดีขณะที่เรายังขบคิดและนิ่งสงบอยู่ในทีเราก็ยังเป็นคนดีอยู่ถูกต้องไหมครับเราก็ถามตัวเราเองสิครับว่าถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นปณิธานในจิตใจของเราเนี่ยต้องการจะเป็นคนดีหรือต้องการจะเป็นคนชั่วล่ะครับใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือวิธีคิดครับถ้าเราคิดว่าเราต้องการจะเป็นคนดีถามว่าตะกี้เราได้คำตอบแล้วไม่ใช่หรือครับว่าการที่เราไม่ไปประพฤติชั่วกับเขาเราไม่ไปกระทำตอบในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกับเขานั่นมันเลยทำให้เราเป็นคนดีและการที่เราไม่กล่าวจ้วงจาบเขาหรือกล่าวล่วงเกินเขาเหมือนอย่างที่เขากล่าวล่วงเกินเราตั้งแต่แรกนั่นแสดงว่าเราก็เป็นคนดีตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้จากอดีตถึงปัจจุบันนี้เราเป็นคนดีตลอดเมื่อเราต้องการจะเป็นคนดีและขณะที่เราเป็นคนดีโดยตลอดอยู่แล้วทำไมเราไม่รักษาความดีของเราเอาไว้ต่อไปถูกต้องไหมครับขณะที่เขาทำชั่วกับตัวเราก็ปล่อยให้เขาชั่วไปสินะเขาอยากจะเป็นคนชั่วหรือไม่อยากชั่วก็ตามแต่เขาประพฤติชั่วด้วยการก้าวล่วงเราจาบจ้วงเราแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาประพฤติชั่วไปแล้วทำไมเราไม่ปล่อยให้เขาเป็นคนชั่วต่อไปขณะที่เราใฝ่ที่จะเป็นคนดีทำไมเราไม่พยายามจะเป็นคนดีต่อไปถูกต้องไหมครับถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมคิดได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีสติทางวิญญาณครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านมีสติทางวิญญาณอย่างนี้การต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือขิงก็ราขาก็แรงหรือพฤติกรรมที่เรียกว่าหนามยอกจะต้องเอาหนามบ่งเหมือนอย่างการคิดแบบจิตมนุษย์ในสังคมมนุษย์ทั่วไปที่มันเติมเต็มความวุ่นวายกันในสังคมกันแต่ละวันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับผมจะขยายความให้ท่านผู้ฟังฟังต่ออีกหน่อยก็ได้ว่าถ้าท่านผู้ฟังเผลอคือขาดสติเมื่อไหร่นะเอาเท้าไปยันโครมเขาที่ตรงไหนก็แล้วแต่หรือหัวเท้าโครมไปที่ก้านคอเขาๆเพราะทนไม่ไหวที่เขาดูถูกเหยียดหยามหรือก้าวล่วงอย่างรุนแรงถ้ากับว่าท่านผู้ฟังก็ได้ชั่วไปเหมือนเขาเสียแล้วล่ะครับท่านก็หมดท่าเลยนะครับการหวังที่จะเป็นคนดีหรือจะฝ่ายดีกลายเป็นคนร้ายหรือคนชั่วตามเขาไปด้วยแสดงว่าเขากับเราคงจะเลวพอกันหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะเป็นได้ว่าเราอาจเลวกว่าเขาก็ได้พรุ่งนี้เรามาวิเคราะห์กันดีไหมครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคราวนี้เราคงต้องมากล่าวต่อจากตอนที่แล้วนะครับว่าเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญครับเรากล่าวว่ามีประโยคศักดิ์สิทธิ์ประโยคหนึ่งซึ่งท่านผู้ฟังเองอาจจะต้องครองตนให้อยู่ในกรอบของประโยคศักดิ์สิทธิ์นี้เอาไว้นะครับเพื่อจะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังที่ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยมีความสงบสุขเกิดขึ้นในจิตใจได้ในกรณีที่มีใครสักคนหนึ่งหรือกี่คนก็ตามที่อยู่รอบๆข้างของท่านเนี่ยเกิดมากระทำอะไรบางสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจของท่านด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือหยิบยื่นเงื่อนไขของการกระทำใดๆก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นการพูดจาบจ้วงล่วงเกินท่านอย่างที่ผมยกตัวอย่างไว้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วปกติมันจะทำให้ท่านโกรธเคืองหรือมีโมโหมีโทโสโทสะอะไรแบบเนี้ยนะครับจะทำให้จิตสงบได้มีประโยคหนึ่งซึ่งเราเรียนแนะนำท่านไว้โดยขออนุญาตหยิบยืมมาจากนักปราชญ์หรือพระภิกษุผู้สอนธรรมะนะฮะและได้กล่าวไว้เมื่อเอิญผมจำได้ก็เลยยกตัวอย่างขึ้นมาเมื่อคราวที่แล้วด้วยประโยคที่สำคัญว่าความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้ประโยคนี้ครับและผมก็ได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าการที่ใครสักคนหนึ่งมาก้าวล่วงนะด้วยการกล่าวจาบจ้วงล่วงเกินท่านท่านไม่ควรจะไปโกรธเขาเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไปโกรธเขาหรือไม่พอใจขุ่นเคืองใจหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ามีน้ำโหขึ้นมาเงี้ยนะแสดงว่าท่านมีความผิดนะท่านเป็นมนุษย์ไม่เป็นด้วยการประพฤติผิดไปแล้ว2ประการด้วยกันหรือ2กระทงเลยนะฮะกระทงแรกนะที่ไปโกรธเขาเป็นเพราะว่าท่านไม่เข้าใจว่าธรรมชาตินั้นคือความแตกต่างที่หลากหลายถ้าท่านเห็นใครมีนิสัยที่ไม่เหมือนท่านแน่นอนครับท่านเกิดอาการไม่ถูกใจไม่พอใจนั่นแปลว่าท่านปฏิเสธความแตกต่างมันถ้าท่านปฏิเสธความแตกต่างแสดงว่าท่านผู้ฟังก็ปฏิเสธความเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งไปในเวลาเดียวกันด้วยโดยที่ท่านผู้ฟังเองนึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับแค่ปฏิเสธนิสัยของเพื่อนร่วมงานแค่ปฏิเสธหรือยอมรับนิสัยของเธอหรือของหล่อนหรือของเขาไม่ได้เนี่ยนั่นก็แสดงว่าเราสอบตกในบทเรียนของธรรมะไปบทหนึ่งแล้วนั่นก็คือบทที่ว่าเราไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงซึ่งความเป็นธรรมชาติของจักรวาลนี้นั่นเองเพราะคำว่าธรรมชาติแปลว่าความแตกต่างกันที่หลากหลายแต่สามารถที่จะล้อมรวมจนกลายเป็นระบบเดียวกันหรือกลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้นั่นต่างหากครับแต่ทีนี้พอท่านผู้ฟังเจอใครที่มีนิสัยต่างจากท่านท่านไปเน้นตรงที่ว่าไอ้พฤติกรรมที่เขาทำแตกต่างกับท่านหรือที่มาทำกับท่านเนี่ยมันเป็นความชั่วเนี่ยไปตัดสินว่ามันชั่วไปตัดสินว่ามันไม่ถูกต้องไปตัดสินว่ามันไม่ควรทำไปตัดสินว่ามันไม่ดีงามเนี่ยและเอาตรงนั้นมาเป็นอารมณ์ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะสอบตกเราจะไม่มีวันที่จะสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับมนุษย์คนไหนได้เลยครับเพราะว่าอย่างที่เรายกตัวอย่างไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วไม่มีมนุษย์คนไหนครับที่ใกล้ตัวท่านหรือห่างไกลออกไปก็ตามในคนคนเดียวกันก็ยังคิดไม่ได้เหมือนกันหรือไม่ได้ตรงกับท่านตลอดทั้งวันนะฮะไอ้ที่คิดต่างกันนะมันจะมากกว่าไอ้ที่คิดตรงกับท่านซะด้วยซ้ํานี่ก็คือสิ่งที่ผมย้ําในคราวที่แล้ววันนี้ก็จะย้ําให้ฟังอีกอ่ะครับเพราะว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่การคิดแบบจิตมนุษย์แล้วก็ใช้วิธีดําเนินมีวิธีการในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างวิถีชีวิตของตนเองกันเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลำเค็ญกันอยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเป็นเพราะว่าเป็นมนุษย์ไม่เป็นอย่างที่ผมย้ำเสมอมันถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมไม่ใช่เก่งแต่ถือศีลเก่งแต่กินเจนะต้องประพฤติธรรมคือดำรงตนหรือครองตนให้เป็นธรรมชาติกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งด้วยนะตรงนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าการที่เราปฏิเสธพฤติกรรมของใครสักคนหนึ่งที่เขาทำต่อเราแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ถูกใจนั่นแสดงว่าเรายอมรับพฤติกรรมนั้นของเขาไม่ไ
การที่เรายอมรับพฤติกรรมนั้นของเขาไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือพฤติกรรมที่แตกต่างจากใจเราแตกต่างจากความต้องการของเราหรือแตกต่างจากอุปนิสัยใจคอของเรานั่นเองใช่ไหมครับและถ้าเรายอมรับความแตกต่างไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้เข้าถึงซึ่งความเป็นธรรมชาติของตนเองกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้และความผิดกระทงที่สองที่ผมกล่าวถึงเอาไว้ในคราวที่แล้วถ้าเกิดมีความขุ่นเคืองใจถ้าเกิดมีความไม่พอใจที่ใครสักคนหนึ่งมาทำไม่ดีงามหรือไม่ถูกต้องต่อตัวเราใช่ไหมครับในประเด็นนี้ผมบอกว่านั่นก็คือการแสดงออกว่าท่านกำลังจะใช้อำนาจเหนือนำคนอื่นเหมือนกับเสมือนหนึ่งว่านะฮะใช้คำนี้ดีกว่าเสมือนหนึ่งว่าท่านกำลังจะบังคับข่มขืนจิตใจเขาเพื่อดัดสันดานเขาหรือเพื่อปรับพฤติกรรมของเขานะฮะเข้าหาตัวท่านปรับพฤติกรรมเขาก็หาตัวท่านแปลว่าอะไรแปลว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาหรือต้องการจะให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เขากระทำต่อท่านนั้นน่ะให้เป็นพฤติกรรมที่ถูกใจท่านแปลว่าถ้าหากว่าพฤติกรรมที่เขาทำกับท่านแล้วท่านไม่ถูกใจนะมันเป็นนิสัยหรือเป็นนิสัยด้านลบขออภัยครับที่จะใช้คำว่าสันดานเนื้อที่มันติดตัวมาของเขาเนี่ยแล้วท่านทำเช่นนั้นก็แปลว่าท่านจะไปดัดนิสัยเขาหรือไปดัดสันดานเขาให้ทำในลักษณะที่จะถูกใจท่านแปลว่าให้มามีนิสัยเหมือนท่านนั่นเองใช่ไหมล่ะครับนั่นแสดงว่าถ้าหากว่าใครเขาชอบสีแดงนะใครเขาชอบสีแดงแต่ตัวท่านเองเนี่ยชอบสีเขียวพอใครชอบสีแดงท่านทราบท่านก็เลยขุ่นเคืองใจท่านก็เลยไม่พอใจแล้วก็เสมือนหนึ่งพยายามจะบังคับให้เขาเปลี่ยนจากการชอบสีแดงให้มาโปรดปรานหรือให้มาชอบสีเขียวเหมือนอย่างที่ท่านชอบใช่ไหมนะครับกล่าวกันง่ายๆก็คือว่าเวลามนุษย์เราอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยนะฮะมนุษย์เรามักจะแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งแยกกันโดยหยิบตรงนั้นไปมาเป็นเงื่อนไขบ้างมาหยิบตรงนี้มาเป็นเงื่อนไขในการแบ่งแยกออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันบ้างเช่นถ้าเธอชอบสีแดงนะขณะที่ฉันก็ชอบสีแดงมันถือมาเป็นพวกเดียวกับฉันส่วนไอ้คนนั้นมันชอบสีเขียวใช่ไหมแล้วก็คนนู้นก็ชอบสีเขียวอ่ะให้มันไปอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราเองถ้าเราได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นการปฏิบัติเช่นนี้มันไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะฮะเพราะว่าการนำไปสู่ความแตกแยกการนำไปสู่การแบ่งหมู่แบ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นการสร้างความหนึ่งเดียวมันเป็นการสร้างความเป็นไม่ใช่ความเป็นหนึ่งเดียวก็คือการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นหมายความว่าต่อให้คิดไม่เหมือนกันต่อให้มีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นพวกเดียวกันให้ได้นั่นต่างหากครับแต่นี่ใครคิดไม่เหมือนเราถือว่าเป็นคนละพวกใครชอบรสชาติอาหารชอบทานอาหารที่แตกต่างกันกับเราก็ถือว่าคนละแก๊งคนละพวกกันกับเราอย่างเนี้ยมันอย่างนี้มันไม่ได้นะครับถ้าเราใช้นิสัยอย่างนี้เรามีวิธีคิดอย่างนี้หรือเรามีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตร่วมกันหรือในการทำงานร่วมกันอย่างนี้วงแตกครับท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้ในสังคมเรานะครับบริษัทห้างร้านทั้งหลายโรงงานต่างๆมีปัญหามากมายในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลครับท่านผู้ฟังครับในฐานะที่ผมเองก็เป็นนักฝึกอบรมแล้วก็เป็นวิทยากรฝึกอบรมปฏิบัติการในการถ่ายทอดพฤติกรรมผ่านจิตสำนึกของมนุษย์ด้วยทฤษฎีไซโคโชของปริญญาซึ่งเป็นทฤษฎีของตนเองนะครับเป็นจิตวิทยาแขนงใหม่ของโลกที่ผมเรียกว่าวิทยาศาสตร์พฤติกรรมภาษาฝรั่งเรียกว่า behavioral science psychology นะเป็นการปรับนิสัยของมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงใหม่โดยไปกระทำที่จิตสำนึกของมนุษย์แต่ละคนนั้นโดยผมจะเป็นผู้ช่วยเหลือแล้วทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงได้เช่นคนเห็นแก่ตัวก็สามารถลดละเลิกการเห็นแก่ตัวได้อย่างน่าทึ่งซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำได้นะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเวลามนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่พอใจใครส่วนมากแล้วมนุษย์เราก็มักจะแสดงออกด้วยการผลักไสเขาออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเองหรือบางทีถ้าผลักไสเขาออกไปจากการเป็นหนึ่งเดียวเป็นพวกเดียวกับตัวเองไม่ได้ตัวเองก็จะนำตัวเองคือตีตนออกห่างคือทางตัวเองออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่นหรือแยกตนเองออกไปมนุษย์เราก็มักจะทำเท่านี้ครับแทนที่ว่าถ้าเราสามารถจะหลอมรวมความแตกต่างกันระหว่างเรากับคนอื่น
คือเป็นคนช่างคิดเหมือนกันนะแล้วก็คิดอะไรได้แปลกแยกแตกต่างกันมากๆเลยถ้าเราฉลาดพอเนี่ยเราสามารถถ้าทำงานอยู่ด้วยกันนะครับเรามารวมกลุ่มกันรวมกลุ่มคนช่างคิดที่คิดอะไรแตกต่างกันเนี่ยนะครับมารวมกลุ่มสุมหัวกันพอต่างคนต่างคิดอะไรได้นะเราก็เอาความคิดทั้งหลายเนี่ยมาบูรณาการกันมาผสมผสานกันมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเด็ดยอดแห่งความคิดขึ้นมาให้ได้สักยอดหนึ่งและนำเอาความคิดที่เป็นสุดยอดอันได้มาจากหลายๆคนช่วยกันคิดที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับที่มาผสมผสานกันจนเป็นหนึ่งเดียวนั้นเราจะได้ความคิดใหม่ที่แยบยลและยอดเยี่ยมเป็นที่สุดนะฮะแต่นี่มนุษย์เนี่ยชอบเอาคนที่คิดเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันและถามว่าโลกนี้จะมีอะไรใหม่ครับถ้าในทีมงานนะมีแต่คนคิดเหมือนกันอย่างเดียวในทีมงานของท่านในบริษัทในองค์กรของท่านมันจะมีอะไรใหม่ครับและถ้าเราไม่มีอะไรคิดอะไรใหม่ๆออกมามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับและเมื่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าหรือการพัฒนาก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะครับก็ถ้าเกิดว่าย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลังเข้าคลองอะไรแบบนั้นอย่างที่เขาว่าเนี่ยครับนี่ก็คือแบบบทหรือสิ่งที่เราจะชี้เน้นให้เห็นว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วเราต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตหรือฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังสามารถเรียนรู้เอาได้จากของจริงที่อยู่ในแวดล้อมนะครับไม่ต้องไปอ่านจากตำราที่ไหนครับในชีวิตจริงนะครับขอให้เป็นคนช่างสังเกตช่างมองช่างฟังนะช่างคิดนะฮะแล้วก็ช่างสังเคราะห์คือเอาความคิดที่ได้โดยได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วค้นหาว่าแก่นธรรมะของสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ตรงไหนแล้วท่านปฏิบัติไปตามนั้นล่ะครับแล้วท่านก็จะพบว่าความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเป็นแน่แท้ไม่มีวันเป็นอื่นหรือผันแปรเป็นอื่นอย่างแน่นอนนะครับเพราะท่านผู้ฟังครับถ้าใครนะเขาทำไม่ดีกับเราใครก็ทำไม่ถูกต้องกับเราขอให้ท่านผู้ฟังยิ้มให้ทันทีเลยครับยิ้มให้กับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขายิ้มให้กับความคิดที่แตกต่างของเขากับเรานะแล้วก็บอกตัวเองว่านี่ล่ะคือตัวอย่างหนึ่งหรือนี่ล่ะคือความจริงอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นสัจธรรมได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์เราทุกคนล้วนแตกต่างกันธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมทั้งหลายก็คือความแตกต่างกันนะพอเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ได้เมื่อเรายอมรับได้ความสงบสุขในจิตใจของเราก็จะเกิดขึ้นการจะไปเอาชนะคนอื่นการจะไปใช้อำนาจเหนือผู้อื่นนะหรือการจะไปข่มขืนจิตใจผู้อื่นไปบังคับผู้อื่นหรือไปกระทำต่อผู้อื่นให้ปรับตัวปรับความคิดให้มาเห็นคล้องกับเราเห็นคล้อยกับเราหรือเห็นพ้องกับเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับผมเรียนท่านผู้ฟังไว้ตั้งแต่ตอนที่ผ่านมาแล้วว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันมิฉะนั้นแล้วการสร้างสังคมไม่ว่าสังคมเดิมหรือสังคมใหม่ให้เป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้ได้มันไม่มีวันจะเป็นไปได้หรือสร้างสังคมใหม่ขึ้นมาได้ก็จะไม่มีปัญญานะใช้คำว่านี้ใช้คำนี้ก็คงจะได้คงจะไม่มีปัญญาที่จะรู้จักรักษาความมั่นคงของสังคมใหม่ที่ตัวเองกับเพื่อนคนอื่นหรือสมาชิกคนอื่นร่วมกันสร้างสรรค์มันขึ้นมาได้เลยครับถ้าไม่รู้จักเพียงแค่ยอมรับและไม่รู้จักปรับตัวทีนี้ในลักษณะที่มนุษย์เราชอบประพฤติชอบปฏิบัติกันนะในเรื่องของการนอกจากจะไม่ยอมรับในธรรมชาติของคนอื่นที่แตกต่างจากตนเองแล้วมนุษย์ก็ยังพยายามจะไปบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือคนอื่นปรับตัวเข้าหาตนเองซะอีกต่างหากด้วยนี่แหละสิครับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องยุ่งยิ่งเป็นปัญหาซ้ำซ้อนและทำให้หลายคนนอนทุกข์นั่งทุกข์เดินเป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์หรือใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่อย่างเป็นทุกข์แล้วก็เราไม่รู้จะหาทางออกเพื่อจะดับทุกข์ตัวเองได้อย่างไรนะขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสื่อสอนไว้แล้วว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรเนี่ยเราจะข้ามพ้นความทุกข์นั้นได้อย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะความทุกข์คืออะไรนะแต่หลายคนก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เข้าใจในชีวิตประจำวันจึงเปียกเปื้อนนะมาลอกมาแลกไปด้วยความทุกข์หรือหมายความว่าจมอยู่กับกองทุกข์กันอยู่ตลอดทั้งที่ไม่มีใครใฝ่ทุกข์ไม่มีใครปรารถนาที่จะเป็นทุกข์แต่ก็หลีกหนีความทุกข์ไปไม่พ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่เราเรียนชี้แนะไปเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังครับสิ่งแรกก็คือถ้าใครทำไม่ถูกต้องกับเราทางเลือกสุดท้ายที่ท่านผู้ฟังควรจะเลือกก็คือยิ้มให้กับความแตกต่างของเขาที่กระทำต่อตัวเราอย่าไปพิพากษาอย่าไปตัดสินว่าไอ้พฤติกรรมที่เขาทำกับเรานั้นมันชั่วมันไม่ดีนะฉันเลยเกลียดฉันเลยไม่พอใจฉันเลยจะต้องเอาชนะมันให้ได้เพราะมันดันทำไม่ดีกับฉันเลิกคิดตรงนั้นครับ
การคิดที่จะเอาชนะเขาตรงนั้นหรือการคิดที่จะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขานะมันเป็นการคิดในทางที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีของผู้ประพฤติธรรมนะฮะผมอธิบายไปแล้วว่าถ้าเราเป็นคนดีทำไมเราไม่รักษาความดีของเราให้ตลอดการที่คนอื่นมาทำชั่วกับตัวเรานั้นถ้าเราคิดให้ดีๆแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมันก็เหมือนกับการที่เขามาสอนให้เรารู้ว่าการประพฤติชั่วนะมันเป็นยังไงทุกคนอยากเป็นคนดีทุกคนใฝ่ที่จะเป็นคนดีทั้งสิ้นผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็เป็นเช่นนั้นไม่งั้นท่านจะไม่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมถูกต้องไหมครับแต่ว่าในสังคมของท่านมนุษย์ที่อยู่แวดล้อมตัวท่านเนี่ยมีใครจะใฝ่ประพฤติธรรมอย่างจริงจังและตั้งใจเหมือนท่านสักกี่คนครับถ้าคนส่วนใหญ่หรือบางคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านใกล้ชิดรอบแวดล้อมตัวท่านเนี่ยเขายังไม่ได้ใฝ่ประพฤติธรรมเลยการที่ก็จะคิดแบบจิตมนุษย์และดำเนินชีวิตไปวันๆนึงแบบมนุษย์นะครับเดี๋ยวกระทำผิดเดี๋ยวกระทำถูกเดี๋ยวทำผิดเดี๋ยวคิดชั่วโดยเขาปล่อยตัวให้เกลือกล้วอยู่กับกระแสของกิเลสตัณหาแล้วแสดงพฤติกรรมใดๆออกมาโดยใช้อำนาจของกิเลสตัณหาเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเขาไม่ว่าเป็นการแสดงออกทางกายวาจาหรือเป็นพฤติกรรมทางจิตใจของเขาก็ตามโอกาสที่เขาจะกระทำไม่ถูกต้องย่อมเป็นไปได้สูงมากและถ้าหากว่าท่านเป็นเพื่อนร่วมสังคมคนหนึ่งของคนเหล่านี้ล่ะโอกาสที่เขาจะสร้างเงื่อนไขด้านลบคือกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านทั้งโดยตรงและโดยอ้อมย่อมมีสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองใฝ่จะเป็นคนดีใฝ่ที่จะประพฤติดีแล้วท่านผู้ฟังควรจะเรียนรู้ที่จะต้องอยู่ร่วมกันกับคนพวกนี้ให้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับถามว่าทำไมจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนเหล่านี้ให้ได้แทนที่จะผลักไสพวกเขาออกไปให้ไกลจากความเป็นมนุษย์ของท่านเพราะท่านบอกว่าท่านเป็นมนุษย์และเป็นคนฝ่ายดีใช่ไหมพอใครทำไม่ดีท่านผลักไสเขาออกไปเลยนะผลักไสเขาออกไปไกลเสียจากความเป็นมนุษย์ของท่านซะด้วยซ้ำถ้าท่านทำอย่างนี้นะหรือเอาตัวเองออกมาห่างตีตนออกห่างไม่คบหาสมาคมกับเขาอีกเลยเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนประพฤติไม่ดีเขาเป็นคนประพฤติชั่วท่านรังเกียจตัวของเขาผมอยากจะเรียนว่าถ้าท่านเป็นคนฉลาดนะครับท่านเป็นผู้ฉลาดและเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกลมกับเขาได้นะครับถ้าท่านมองเห็นว่าคนที่เขาประพฤติชั่วกับท่านเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆเผลอๆมากกว่าคนที่เขาประพฤติดีและถูกใจท่านด้วยซ้ำนะถามว่าทำไมอาจารย์ปริญญาจึงเน้นอย่างนี้อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าส่วนมากแล้วมนุษย์เราเนี่ยถ้าอยากจะเป็นคนดีก็มักจะใฝ่ดีถูกต้องไหมครับคบแต่เพื่อนดีๆตัวเองก็ประพฤติแต่สิ่งที่ดีเรียนรู้แต่เรื่องดีๆเพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตในการบำเพ็ญตนให้เป็นคนดีเป็นไงครับมนุษย์อย่างเราก็เลยกลายเป็นคนฉลาดแต่เรื่องดีๆครับใช่ไหมและทีนี้ถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเรียนรู้แต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยท่านผู้ฟังจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้หรือสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมันอยู่นะมันดีจริงใช่ไหมเราจึงต้องเรียนรู้ว่าแล้วไอ้สิ่งที่มันไม่ดีคือสิ่งที่เป็นด้านชั่วเนี่ยซึ่งเป็นด้านตรงกันข้ามกันเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าด้านชั่วมันเป็นยังไงเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้อยู่หรือที่เราปฏิบัติอยู่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมล่ะครับเหมือนอย่างธรรมชาติอีกแล้วครับธรรมะคือธรรมชาตินะครับมีทั้งกลางวันและกลางคืนมีทั้งมืดและมีสว่างที่เรารู้ว่านี่มันสว่างเพราะมีมืดให้เปรียบเทียบและที่เรารู้ว่านี่มันมืดเพราะว่าเรามีความสว่างหรือด้านสว่างให้เราเปรียบเทียบใช่ไหมล่ะครับตรงนี้ครับคือสิ่งสำคัญมันถ้าหากว่าเราเรียนรู้แต่เรื่องดีๆเราศึกษาแต่ด้านดีๆแต่เราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องชั่วๆหรือด้านลบหรือด้านตรงข้ามของด้านดีกันเสียบ้างเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าดีเป็นยังไงไม่ดีเป็นเช่นไรถูกต้องไหมครับมันในขณะที่คนอื่นมาประพฤติชั่วกับตัวเราทำไมเราจะยอมรับตรงนี้ไม่ได้เราน่าจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำนะครับที่เขามาประพฤติชั่วให้เราได้เกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อชั่วมันเป็นอย่างนี้เพราะเรารู้แต่เรื่องดีมาตลอดมันพอเรื่องชั่วๆมีใครบางคนมาประพฤติชั่วให้เราได้เรียนรู้ไม่ดีหรอครับท่านผู้ฟังครับ1เราได้เรียนรู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรและทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าอ๋อดีเป็นเช่นไรและถ้าเราต้องการจะให้ดีกว่าที่เราดีอยู่แล้วนะมันจะต้องดีอย่างไรมันก็ต้องเอาไอ้ชั่วที่เขาทำให้เราเห็นทำให้เรารู้มาเป็นตัวเปรียบเทียบใช่ไหมล่ะครับและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าท่านผู้ฟังครับเราเรียนรู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรโดยที่เราไม่ต้องประพฤติชั่วซะเองไม่ดีกว่าเลยครับใช่ไหมครับก็มีไอ้คนเนี้ยมันมาสอนให้เรารู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรโดยมันทำชั่วแทนเรา
ขณะที่เราเนี่ยเป็นคนดีตลอดเรียนรู้แต่ด้านดีและพอมาเจอเขาทำชั่วกับตัวเราเราได้รู้ว่าอ๋อชั่วเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องเปลืองตัวไปเป็นคนชั่วหรือไปทำชั่วแบบเขาเนี่ยไม่ดีกว่าเลยครับเห็นไหมครับมันถ้าว่าท่านผู้ฟังคิดอย่างนี้มองสัจธรรมได้ทะลุปลุกโปร่งอย่างนี้เข้าใจและเข้าถึงธรรมะบทนี้ความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเรานะไม่ว่าท่านเองหรือไอ้คนที่มันคิดชั่วทำชั่วกับท่านมันก็จะพลอยมีความสุขไปกับท่านด้วยเพราะท่านไม่เอาเรื่องไม่เอาราวท่านยิ้มให้เขาอย่างเมตตายิ้มให้เขาอย่างมีความสุขยิ้มอย่างผู้ประเสริฐถูกต้องไหมครับขอบคุณเขาด้วยซ้ำยกมือไหว้เขาได้ด้วยซ้ำไปว่าโอ้ที่ทำชั่วกับเราเนี่ยเราขอบคุณจริงๆเพราะท่านมาสอนให้เรารู้ว่าชั่วเป็นอย่างนี้นี่เองโดยที่เราไม่ต้องเปลืองตัวไปเป็นคนชั่วใช่ไหมล่ะครับไม่ต้องไปพูดให้เขาฟังดังๆนะครับเดี๋ยวเขาหาว่าเราด่าเขาหรือประชดเขาคิดให้ได้ในใจและยิ้มให้เขาสิครับเขาจะต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมทำชั่วกับตัวเราแล้วเรายังยิ้มให้เขาอีกนะแสดงท่าทางเป็นมิตรกับเขาอีกนั่นเท่ากับว่ามันเป็นการสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับเขาเพื่อทำให้เขาปรับปรุงตัวเขาเองแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลับมาทำดีกับท่านเสียได้บ้างใช่ไหมนะครับนี่ก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวถ้าเพียงแค่คนบางคนทำไม่ดีกับเราหรือทำชั่วกับเราโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เจตนาแต่เป็นนิสัยด้านลบของเขาที่เขาประพฤติตนอย่างนั้นเป็นประจำไม่ว่ากับเราหรือกับใครไอ้หมอนี่ก็ทำตัวอย่างนี้เสมออย่างนี้ก็น่าให้อภัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาจะเจาะจงว่าจะทำชั่วร้ายกับท่านโดยตรงนะแต่เพียงลำพังนะแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังได้เขาเป็นครูสอนให้รู้ว่าชั่วเป็นยังไงด้วยคนที่เขาเป็นครูเราเนี่ยเราต้องไหว้ไม่ใช่หรอครับใช่ไหมสอนด้านดีสอนด้านชั่วก็คือครูของเราทั้งนั้นมันถ้าเราเป็นคนกตัญญูกตเวทีเราคือคนดีใช่ไหมเราจะตอบแทนคนที่เขาเป็นครูต่อเราไม่ว่าจะสอนบทเรียนชั่วๆให้กับเราก็ตามด้วยการโกรธเกลียดเคียดแค้นโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติเหมือนอย่างที่เราคิดแบบติดมนุษย์ไปวันๆหนึ่งกับเพื่อนร่วมงานของเราเพื่อนร่วมสังคมของเรากันแบบนี้แหละครับนั่นแสดงว่าเราไม่ใช่คนดีที่แท้จริงเลยนะครับถ้าคิดดีๆแล้วเราก็ชั่วพอกันกับเขาละครับใช่ไหมครับถ้าที่รู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรเพราะเขาสอนให้เรารู้และเราก็ยังกลับไปทำชั่วขณะที่เรารู้ว่าชั่วซึ่งบางทีคนทำชั่วกับเราเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่เขาทำน่ะชั่วใช่ไหมล่ะครับมันถามว่าใครชั่วกว่าคำตอบก็คือตัวเรานี่เองครับถ้าเราไม่รู้จักนะข้ามให้พ้นรู้จักขอบคุณเขารู้จักให้อภัยเขาหรือรู้จักมอบความรักตอบแทนให้เขากลับไปถูกต้องไหมครับนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ที่ใฝ่ประพฤติธรรมโดยแท้จริงเลยทีเดียวเชียวครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความเดิมในตอนที่แล้วนะครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมทางคลื่นความถี่บนหน้าปัดวิทยุของท่านตรงนี้ครับเราได้พูดถึงเรื่องราวของความดีความชั่วหรือถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของคนดีคนชั่วแล้วผมได้มีตัวอย่างยกให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาและได้ช่วยกันขบคิดเพื่อสร้างสติทางวิญญาณกันว่าการที่ใครสักคนหนึ่งมาทำไม่ดีกับเราแล้วเราเรียกว่าเขาคือคนชั่วใช่ไหมครับแล้วเมื่อเราได้รับการกระทำที่ไม่ดีจากคนอื่นที่เราเรียกเขาว่าเป็นคนชั่วจากนั้นเราก็เกิดการขุ่นมัวในหัวใจหรือเกิดการเสียสมดุลเกิดขึ้นในจิตใจของเราเกิดอารมณ์ที่เรียกว่าโทสะจริตเกิดขึ้นนะครับเราก็มีการสั่นสะเทือนตัวเราเองกระทำตอบต่อเขาไปโดยกระทำทางด้านลบหรือกระทำไม่ถูกต้องต่อเขากลับไปด้วยความรุนแรงของการกระทำตอบโต้ต่อเขานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเสียสมดุลมาก

ผลชั่วนั้นกับตัวเราเองเมื่อถูกเขาทำชั่วนะแล้วก็ตอบโต้หรือโต้ตอบนะเขากลับไปด้วยพฤติกรรมที่ชั่วๆเนี่ยพอกันเนี่ยคำถามที่ถามว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ใครชั่วกว่ากันตอนท้ายของรายการในตอนที่แล้วเราฟันธงหรือสรุปกันลงไปอย่างชัดเจนอย่างเจาะจงเลยว่าน่าจะเป็นฝ่ายเราต่างหากถ้าเรียกว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือการทำไม่ดีต่อมนุษย์คนอื่นๆนั้นเป็นการกระทำของคนชั่วหรือเป็นการกระทำชั่วนะมันคำตอบไปๆมาๆแล้วกลายเป็นว่าเราต่างหากที่ชั่วกับเขามันในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้เห็นทีจะต้องต่อยอดกันอีกสักนิดนึงเพื่อจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะมีแรงหรือมีพลังที่จะคิดที่จะเข้าใจในธรรมะที่ถูกต้องในบทนี้เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติตนหรือการเป็นมนุษย์กันให้เป็นสื่อไปนะการที่ผมชวนท่านให้มีความเห็นคล้อยตามกันว่าคนที่กระทำตอบต่อคนอื่นที่ทำไม่ดีกับตนเองโดยที่ตนเองกระทำตอบต่อเขานั้นเป็นเพราะไปสรุปหรือไปพิพากษาว่าเขาเป็นคนชั่วตัวเองก็เลยกระทำไม่ดีงามหรือกระทำที่ไม่ถูกต้องเป็นการตอบโต้เขากลับไปแล้วกลายเป็นคนชั่วเสียได้มันมีเหตุผลอยู่ตรงจุดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมีหลายจุดนะฮะแต่ว่าจุดหนึ่งหรือจุดเดียวที่จะเป็นเหตุผลที่พอจะนำมาสาธยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังและสบายใจขึ้นก็คือว่าการที่คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราหรือทำผิดคิดชั่วต่อตัวเรานั้นหากเราไม่มองโลกในแง่ร้ายเราไม่คาดหมายในตัวเขาต่ำเกินไปนะครับเราก็จะต้องทำใจให้เป็นสุขที่จะยอมรับความจริงกันให้ได้ซะก่อนว่าไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็ตามไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วไม่มีใครอยากเป็นคนที่ไม่น่ารักของคนอื่นนะครับแต่การที่ใครสักคนหนึ่งมาทำผิดคิดชั่วกับตัวเรานั้นเราต้องยอมรับความจริงคือมองในมุมบวกสักนิดหนึ่งดีไหมคิดบวกหรือมีวิธีคิดที่เป็นบวกกันสักหน่อยว่าเป็นเพราะเขาไม่ได้เจตนาจะทำไม่ดีไม่ร้ายหรือไม่ใช่ว่าเขาเจตนาจะทำผิดคิดชั่วอะไรต่อตัวเราหรอกแต่ว่าที่เขาไม่ถูกต้องกับเราที่เขาทำไม่ถูกต้องกับเรานั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจผิดเขาหลงผิดหรือเขาคิดผิดไปชั่วครั้งชั่วคราวหรืออาจจะเป็นเพราะนิสัยด้านลบที่เราเรียกกันว่าสันดานที่ไม่ดีของเขานั่นต่างหากครับท่านผู้ฟังครับเราลองมาวิเคราะห์ดูนะครับถ้าใครสักคนหนึ่งทำผิดคิดชั่วหรือทำร้ายเราไม่ว่าจะให้เจ็บปวดกายเจ็บปวดหัวใจหรือจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็ตามถ้าท่านผู้ฟังมองว่าเขาทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราโดยมีเหตุผลเพียงแค่เขาเข้าใจเราผิดด้วยเหตุผลเพียงแค่เขาหลงผิดหรือเชื่อตามคนอื่นที่ใส่ร้ายป้ายสีเราทำให้เราเห็นผิดหลงทำให้เขาเห็นผิดหลงผิดต่อตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกระทำผิดกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราจะเป็นเพราะเขาหูเบาไปหรืออย่างไรก็ตามเราคงจะไปโทษโกรธเคืองเขา 100% จนสุดฤทธิ์สุดเดชของเราเนี่ยคงจะไม่ได้เราจะต้องเห็นใจนะครับว่าเขาเองได้ข้อมูลไม่ถูกต้องเขาจึงหลงผิดหรือคิดไม่รอบคอบเขาจึงเข้าใจผิดเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับเราต้องมองให้เห็นว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเป็นเหมือนเขาล่ะคือถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันกับเขาล่ะครับคือเราได้ข้อมูลผิดเราหลงผิดหรือหลงเชื่อคนอื่นที่เป็นใครบางคนนะมาเกลี้ยกล่อมตะล่อมเราให้เห็นเขาไปในทางลบให้มีทัศนคติต่อเขาที่เป็นลบอย่างนี้ครับเราก็คงจะพลาดไปเหมือนกันคือคงต้องทำผิดคิดชั่วกับคนที่เราเข้าใจผิดหรือมองผิดอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันโอกาสที่มนุษย์เราในสังคมที่ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยการเข้าใจผิดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยครับนะถูกไหมครับมันตรงนี้ครับถ้าเรารู้ว่าเขาทำผิดคิดชั่วกับเราเพราะเขาเข้าใจผิดการที่เราจะไปโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาแล้วก็โมโหโทโสต่อเขาแล้วก็ทำชั่วต่อเขาตอบแทนกลับไปบ้างเนี่ยจึงเป็นที่มาของคำสรุปของผมในตอนท้ายรายการเมื่อคราวที่แล้วว่าเราชั่วมากกว่าเขาเสียอีกครับเพราะเรารู้ว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั้น

ก็คือการกระทําของเราที่เรากำลังกระทําตอบเขากลับไปขณะที่เขาทําชั่วต่อตัวเราเป็นเพราะเขาไม่รู้ตัวว่ามันชั่วนะอาจจะขาดสติชั่วคราวหรือเป็นเพราะเข้าใจผิดหรือหลงผิดว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทําที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามยิ่งแล้วเขาก็เลยกระทําต่อตัวเราอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคนทําชั่วโดยไม่รู้ตัวว่าชั่วขณะที่คนทําชั่วโดยที่ตัวเราเองนี่แหละเป็นคนทําและรู้ว่ามันชั่วแต่ก็ยังทําเนี่ยแน่นอนครับคำตอบโดยสรุปแล้วคนที่ทำชั่วทั้งที่รู้ว่าชั่วเนี่ยคือคนที่ชั่วกว่าใช่ไหมครับหรือจะเอาอีกสักเหตุผลหนึ่งที่เรากล่าวอ้างเมื่อสักครู่ว่าการที่เขาทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราเป็นเพราะนิสัยด้านลบของเขาหรือสันดานของเขาไม่ดีเป็นความเคยชินเป็นความเคยตัวของเขาทางด้านลบซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่าว่าแต่ตัวเราเลยถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันมีเงื่อนไขแบบเดียวกันไอ้เขาคนนั้นเนี่ยมันก็ต้องประพฤติผิดคิดชั่วกันหมดทุกคนเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เราจะสบายใจขึ้นนะครับสบายใจขึ้นก็คือจิตใจของเราจะสมดุลมากขึ้นเพราะเรามองเห็นสัจธรรมความจริงเกี่ยวกับตัวเขาว่าไม่ว่าตัวคนคนนั้นจะเป็นตัวเราเองหรือจะเป็นใครก็ตามนะถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแล้วเนี่ยไอ้หมอเนี่ยมันต้องประพฤติผิดคิดชั่วกันได้เสมอไปไม่ใช่ตัวเราคนเดียวที่เขาจะทำผิดคิดชั่วอย่างเจาะจงหรืออย่างจงใจเห็นไหมฮะถ้าเราคิดอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้การที่เราจะสั่นสะเทือนตัวเราเองเพื่อตอบโต้ต่อต้านเขาด้วยการกระทำผิดคิดชั่วเขาตอบสนองเขากลับไปนะจนกระทั่งทำให้เกิดความเสียหายเกิดความร้าวฉานหรือเกิดการขาดความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในสังคมเดียวกันในหมู่คณะเดียวกันหรือในทีมงานเดียวกันเนี่ยนะมันก็ย่อมจะนะไม่มีปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้เลยถ้าเรามีมุมมองที่เป็นด้านบวกต่อกันอย่างนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลักของการประพฤติธรรมก็คือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนะในระหว่างกันและกันให้เกิดขึ้นให้จงได้ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นจะเป็นสถานการณ์อันเกิดจากเงื่อนไขที่ด้านบวกที่เป็นด้านบวกหรือเกิดจากเงื่อนไขที่เป็นด้านลบก็ตามมนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกให้ได้นั่นคือหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่เอาเรื่องทางโลกที่เป็นโลกียะเข้ามาเป็นตัวนำหรือเป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินชีวิตถ้าเราทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของเราที่จะต้องข้องเกี่ยวกันกับคนอื่นเขามันก็จะเกิดภาวะลุ่มลุ่มดอนดอนและแน่นอนครับมันก็จะมีชีวิตที่กระโดกกระเดกไม่สามารถที่จะกลมเกลียวเหนียวแน่นกันได้ความเป็นมนุษย์เผ่าดาวโลกหรือความเป็นคนในชนชาติเดียวกันหรือความเป็นคนในประเทศชาติเดียวกันที่จะเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ไม่เข้าใจในการที่จะเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขนั่นเองครับเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะห้ามไม่ให้มีความผิดแปลกผิดแปลกแตกต่างกันทั้งด้านนิสัยใจคอหรืออะไรต่างๆอย่างที่เราคุยกันมาอย่างสืบเนื่องและเราย้ำกันอยู่บ่อยๆผ่านทางรายการเนี่ยนะครับว่าจะไม่ให้มนุษย์เราเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันมันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติคือความแตกต่างครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างผาสุกมีวิธีเดียวเท่านั้นครับเราจะไปห้ามไม่ให้คนอื่นมีอะไรที่แตกต่างจากเราเป็นอะไรที่แตกต่างจากเราคิดอะไรที่ผิดแผกไปจากเราเราไปห้ามเขาเนี่ยไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้เขามีนิสัยอย่างที่เขาเป็นก็ไม่ได้เขาย่อมเป็นเขาเราย่อมเป็นเราอย่างนี้นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในสังคมนั้นสังคมที่มันวุ่นวายสับสนชีวิตของเราเองทุกๆคนที่สับสนวุ่นวายมันมาจากอะไรล่ะครับท่านผู้ฟังครับมันมาจากการที่แต่ละคนนั้นไม่เรียนรู้ที่จะพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้จงได้โดยสอบตกก็ไอ้ตรงที่พอเห็นต่างกันเมื่อไหร่ก็มีปัญหากันเมื่อนั้นทันทีครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่แต่ไม่ใช่ปัญหาโลกแตกอะไรหรอกนะครับในทีมงานในบริษัทในห้างร้านหรือในบ้านในครอบครัวเดียวกันก็ตามถ้าเราค้นพบสัจธรรมว่าความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์หรือความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยถ้าเรามีชีวิตอยู่แล้วพบว่าใครมีความคิดเห็นเป็นธรรมแตกต่างจากเราเราจะไม่แตกตื่นตกใจและเราก็จะไม่ทำอะไรให้มันเกินเลยไปที่จะนำไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานกันท่านผู้ฟังครับ
เคล็ดลับในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความอย่างมีสันติสุขกันนั้นก็คือมนุษย์เราจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้ได้ผมมีแง่คิดที่อยากจะฝากท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไว้ตรงนี้ว่าถ้าเราพบเห็นหรือสัมผัสรู้ดูเห็นใครสักคนหนึ่งก็ตามที่เป็นคนใกล้ตัวเราหรือเป็นคนที่เราคบหาสมาคมด้วยเขากระทำไม่ดีต่อตัวเราหรือกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราขอให้ท่านใช้หลักการอย่างเดียวคือรับรู้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่รับรู้เพื่อรับเอานะความหมายตรงนี้ไม่ลึกซึ้งอะไรมากนักท่านผู้ฟังสามารถที่จะทำความเข้าใจให้กระจ่างได้นะครับเช่นถ้าเราได้ยินใครพูดไม่ถูกหูเราไม่ว่าจะพูดก้าวล่วงเราแค่ไหนอย่างไรก็ตามขอให้เราเพียงแค่รับรู้ว่าไอ้หมอเนี่ยมันพูดไม่ดีกับเรามันกล่าวร้ายเรามันใส่ร้ายป้ายสีเราหรือมันด่าเราหรืออะไรก็ตามครับให้รับรู้แค่นั้นครับแต่อย่ารับเอาคำว่ารับเอาแปลว่าเอาสิ่งที่เรารับรู้ผ่านรูหูของเราทั้งสองข้างเนี่ยนะครับเอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นแก่นสารเอามาเป็นสาระครับถามว่าทำไมอย่ารับเอาก็เพราะเรารู้อยู่นี่ครับว่าไอการพูดไม่เพราะพูดไม่ดีหรือพูดให้ร้ายใส่ร้ายต่อตัวเรานั้นถ้าเรารับเอามาแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์สุขอะไรกับตัวเราไหมถ้าเรารับเอามาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์สุขกับตัวเราเรารับเอามาทำไมเหมือนอาหารที่เรารับประทานนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าอาหารอะไรไม่อร่อยและเราสามารถที่จะเลือกเลี่ยงที่จะไม่บริโภคไม่รับทานได้เนี่ยเราจะรับทานมันไหมเช่นสิ่งที่ขมๆเหมือนมะระอย่างเงี้ยครับถ้าท่านไม่ชอบรสขมแต่ท่านชอบทานหวานๆพอท่านจะต้องมาเจอมะระซึ่งขมเข้าท่านจะทานไหมถ้าท่านสามารถเลือกที่จะเลี่ยงได้ใช่ไหมครับท่านย่อมไม่รับประทานนะไม่รับประทานคือเขี่ยออกอย่างแน่นอนเช่นอยากซดน้ำแกงแต่น้ำแกงนั้นเป็นแกงจืดมะระหรือต้มมะระใช่ไหมท่านก็ไม่เอาความขมท่านก็ดื่มแต่น้ำแกงสดแต่น้ำแกงซึ่งอาจจะมีรสขมนิดๆซึ่งพอทนได้ครับแต่ท่านก็จะเขี่ยมะระออกไปนะไม่ทานมะระมันถึงแม้ชิ้นมะระนั้นจะอยู่ในถ้วยน้ำแกงอยู่ในชามแกงของท่านนะสดแต่น้ำอย่างเดียวก็ได้ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมแค่รับรู้ว่าอ๋อในชามน้ำแกงถ้วยเนี้ยมีมะระอยู่และเป็นน้ำแกงน้ำต้มจืดทำจากมะระด้วยมีมะระเข้าไปผสมผสานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแค่รู้เท่านั้นเองแต่ไม่จำเป็นต้องรับเอาเพราะถ้ารับเอามาเนี่ยรู้ว่าขมแล้วยังรับเอามาอีกมันก็ยิ่งขมเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาของคนที่อยู่รอบตัวเราก็เหมือนกันถ้าเขาพูดไม่ดีไม่ถูกหูเราไม่ถูกใจเราเราก็แค่รับรู้ว่าเออไอ้นี่มันพูดไม่ดีกับเราเนาะพูดไม่ดีว่าอย่างไรให้รับรู้เพื่อเรียนรู้เท่านั้นไม่ใช่รับรู้เพื่อที่จะรับเอานี่มนุษย์เรานะฮะเวลาใครพูดอะไรทั้งพูดดีหรือพูดร้ายรับเอามาหมดเลยถ้าเขาพูดเพราะพูดดีเราฟังแล้วเจริญหูเจริญใจมันก็น่ารับไว้หรอกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเช่นเขาสรรเสริญเยินยอเราถึงแม้จริงมั่งไม่จริงมั่งฟังแล้วปลื้มใจก็ควรจะฟังครับเพราะไม่มีอะไรที่จะทำให้เสียหายแต่ถ้าเขาพูดจาให้ร้ายเราออกจากปากของมันคนเดียวกันนี่แหละแต่พูดจาให้ร้ายเราพอเราฟังแล้วจิตใจเราสั่นไหวไปในทางลบเนี่ยเราจะไปรับเอามาเป็นอารมณ์ทำไมไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้ครับ มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราเป็นมนุษย์เราต้องฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ต้องฉลาดที่จะเรียนรู้จะอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางมนุษย์คนอื่นๆที่แตกต่างกันกับเราอย่างหลากหลายนี่เป็นคำพูดที่ไม่ใช่คำใหม่เพราะรายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งผมเองได้กล่าวย้ำไว้ในรายการเนี้ยเรากล่าวประโยคนี้เป็นประจำนะครับมันการฉลาดที่จะเรียนรู้ก็คือรู้รับเอาครับอะไรก็แล้วแต่ที่เอามาแล้วรับมาแล้วฟังแล้วเห็นแล้วทำให้จิตใจลิงโลดหรือมีความสุขเราก็รับรู้และรับเอาได้ครับผมจำได้ว่าเคยยกตัวอย่างระหว่างขี้หมากับดอกไม้นะครับนะถ้าใครจำไม่ได้หรือไม่ได้ฟังในตอนนั้นผมทวนให้ฟังอีกสักนิดก็ได้ว่าในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้นมันเหมือนกับเราเดินไปบนถนนสายหนึ่งครับผมเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นและไอ้ถนนสายที่เราเดินเนี่ยนะครับสองข้างทางนะถ้าดูดีๆแล้วมันมีดอกไม้ขึ้นอยู่สองข้างทางสวยงามทีเดียวครับหลากหลายสีสันสวยงามนะบ้างก็มีกลิ่นหอมชวนที่จะให้ดม
และบ้างก็ไม่มีกลิ่นหอมแต่มีสีสันสดใสสวยงามชวนให้เราชมใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างลึกซึ้งไปอีกทีแล้วที่โคนต้นไม้เหล่านั้นหรือโคนไม้ดอกเหล่านั้น เรามีขี้หมานะมันมีขี้หมากองเรี่ยราดไปตลอดทางด้วยอยู่แถวๆโคนต้นดอกไม้สวยๆเหล่านั้นนะครับถามว่าดอกไม้ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมกับขี้หมาที่ยังไม่แห้งนะฮะขี้หมาสดๆเลยนะครับนะเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันไม่น่าชมไม่น่าพิสมัยและมีกลิ่นที่ไม่น่าดอมดมด้วยถามว่าถ้าท่านผู้ฟังจะต้องเดินไปตลอดเส้นทางชีวิตเส้นนี้หรือถนนสายนี้ท่านผู้ฟังจะมองขี้หมาไหมนะจะไปสนใจในกองขี้หมาก้อนขี้หมาที่เรียงรายนะดารดาษไปตามสองข้างทางไหมท่านผู้ฟังก็ต้องมองข้ามขี้หมาเพื่อไปเห็นเพื่อใช้ตาไปนะชมเชยหรือชื่นชมกับดอกไม้สวยๆที่มันมีกลิ่นหอมๆมันน่าชมและน่าดมมากกว่าอีกหลายเท่าเลยทีเดียวครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของเราก็เหมือนกันครับมันมีทั้งสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามที่เราควรสัมผัสรู้ดูเห็นมันควรจะรับรู้และรับเอามันเพราะมันทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับกับบางทีมันก็เหมือนกับมีขี้หมาครับก็คือมีสิ่งที่ไม่รื่นรมมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของเราให้สัมผัสรู้ดูเห็นไปด้วยเหมือนกันนะบางทีเห็นไปพร้อมๆกันเลยทั้งด้านบวกและด้านลบหรือสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีแต่บางทีมันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีให้เราสัมผัสรู้ดูเห็นได้ถามว่าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นไหมเราได้ยินนะแต่เราไม่ฟังนะได้ไหมได้ยินว่ามันพูดอะไรแต่เราไม่ฟังก็คือไม่ใส่ใจที่จะรับฟังไม่เอามาเป็นแก่นสารไม่เอามาเป็นสาระนี่จะดีไหมถูกต้องไหมครับนี่คือแง่คิดที่สำคัญที่จะทำให้เราฉลาดที่จะเป็นมนุษย์แล้วสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสงบสุขแบบฉลาดฉลาดเลยนะว่างั้นนะใช่ไหมครับนี่ก็คือความเป็นจริงไม่ใช่เราดำเนินชีวิตไปวันๆด้วยการทำอะไรตามใจตัวเองโดยให้จิตเป็นตัวกำหนดบทบาทในการดำเนินชีวิตของเราอย่างนี้แย่มากเลยครับใครพูดดีเราก็ดีด้วยใครพูดไม่สวยเราก็โมโหมันนะอย่างนี้ครับตัวเราก็เลยเปรียบเสมือนเป็นปั๊ปเป็ตก็คือเป็นตัวหุ่นชักนะครับที่คนอื่นเป็นคนชักนะครับชักให้เรายกแขนข้างขวาแล้วก็ยกชักให้เราทำตัวเหมือนคนบ้าคลั่งเราก็บ้าคลั่งชักให้เรายิ้มเราก็ยิ้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้แสดงว่าเราเป็นตัวของตัวเองไหมครับท่านผู้ฟังครับเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเราไม่มีอำนาจใดๆเป็นตัวของตัวเองเลยอย่างนี้คือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนฉลาดจะสร้างสันติสุขหรือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับใครก็ตามหน้าที่ของเราที่สำคัญก็คือเราจะต้องรับรู้เพื่อเรียนรู้ครับเรียนรู้ให้ได้ว่าที่เขาทำกับเราเขาประพฤติปฏิบัติกับเรานั้นนะเป็นการทำดีหรือทำไม่ดีนะเขาทำถูกต้องกับเราหรือทำไม่ถูกต้องนี่คือหลักการในการเรียนรู้ครับไม่ใช่ว่าเห็นใครทำไม่ดีกับเราแล้วแทนที่จะเรียนรู้ในพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เขาทำกับเราว่ามันไม่ดีแต่มันไม่ดีอย่างไรกลับรีบไปตัดสินหรือไปพิพากษาไอ้คนคนนั้นทันทีว่าไอ้นี่มันชั่วถามว่าทำไมเขาถึงชั่วก็ตอบว่าก็เพราะมันทำชั่วมันทำไม่ดีกับฉันไงมันเลยชั่วแต่ถามว่าชั่วยังไงฉันไม่รู้อะแต่มันทำแล้วไม่ถูกใจฉันมันทำแล้วมันลบหลู่ดูหมิ่นฉันมันเหยียดหยามฉันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าในโลกของเรานี้ในสังคมมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีความประพฤติทั้งด้านดีและด้านชั่วของมนุษย์เราครับเราจะไปบอกว่าคนที่เขาทำไม่ดีกับเราคือคนชั่วนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปพิพากษานะหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่เรียนรู้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำกับเรานั้นนะมันดีหรือมันชั่วถ้าพฤติกรรมที่เขาคนนั้นทำกับเราเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมชั่วตัวเราควรจะจำไว้ครับเรียนรู้มันเอาไว้ว่าอ๋อพฤติกรรมอย่างนี้มันชั่วเราจะได้เรียนรู้เอาไว้ว่าถ้าเป็นเราจะไม่ทำพฤติกรรมชั่วๆแบบนี้อย่างที่เขาทำกับเราโดยเด็ดขาดถ้าเราเรียนรู้กันอย่างนี้มันจะทำให้เราฉลาดยิ่งขึ้นเรื่อยๆสังคมมนุษย์ของพวกเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขแน่นอนครับไม่ใช่ใครทำชั่วกับเราแล้วเราโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาเราประณามเขาว่าเขาเป็นคนชั่วเราได้ประโยชน์อยู่แค่นั้นครับประโยชน์ก็คือพิพากษาคนนั้นว่าชั่วพิพากษาคนนี้ว่าดีพอพิพากษาคนนี้ตอนเช้าว่าดีพอตอนบ่ายมันทำไม่ดีกับเราอ้าวเราพิพากษาว่าไอ้หมอนี่กลายเป็นคนชั่วไปเสียแล้ววันๆหนึ่งมานั่งพิพากษากันและกันว่าเธอดีเธอชั่วเดี๋ยวเธอจากชั่วก็กลายเป็นดีไอ้เธอที่ดีก็กลายเป็นชั่วมั่วๆกันไปอยู่วันๆเนี่ยถามว่าแล้วเราเกิดการเรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์โพชน์ผลขึ้นมาได้บ้างไม่มีเลยครับ
พอเราไม่เกิดการเรียนรู้พอถึงตาเรามั่งเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสกระทำพฤติกรรมอย่างที่ไอ้หมอเนี่ยมันทำกับเราต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นอีกเหมือนกันนั่นแสดงว่าแทนที่เราจะได้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมไหนดีพฤติกรรมไหนชั่วเรากลับไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้บทเรียนชีวิตเลยแต่เราเรียนรู้อย่างเดียวว่าฉันจะฟันธงหรือจะพิพากษาว่าใครดีใครชั่วฉันจะเก่งนักหนาฉันจะมีความสามารถเพราะฉันพิพากษามันทั้งวันเลยนะแล้วถามว่ามันได้อะไรขึ้นมาครับไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับเราเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกลมระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ตรงนี้ครับอย่ารับรู้ในการกระทำที่ไม่ดีงามของคนอื่นเพียงเพื่อจะพิพากษาเขาว่าไม่ดีหรือเป็นคนชั่วแต่เรียนรู้ซะว่าชั่วมันเป็นยังไงเพื่อจะได้จำเอาไว้เราจะได้ไม่ทำชั่วเหมือนอย่างเขาถ้าเป็นอย่างนี้ความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมโลกในสังคมมนุษย์เกิดขึ้นได้แน่นอนครับและยั่งยืนเสียด้วยโลกใบนี้สังคมนี้ของท่านนะจะน่าอยู่มากขึ้นเชียวครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานี้หลายตอนที่ผ่านมาแล้วนะครับเราเคยกล่าวถึงเรื่องไว้เรื่องหนึ่งซึ่งเชิญชวนให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้หันมาใส่ใจนำไปคบคิดแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับถ้าหากว่าเราไม่นำเรื่องนั้นมาคุยกันในวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งผมคิดว่าการพัฒนาการในการเป็นผู้ประพฤติธรรมของเราอาจจะยังไม่ก้าวหน้าหรืออาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเรื่องที่ผมเคยกล่าวไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อหลายๆตอนที่ผ่านมานั้นซึ่งตั้งใจว่าจะนำมาคุยกันต่อในวันนี้ก็คือเรื่องที่เคยบอกกับท่านผู้ฟังว่าหน้าที่หลักของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นนอกจากเราได้กล่าวลึกๆเอาไว้ว่ามีหน้าที่จะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกและทุกสรรพสิ่งให้สมกับที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเน้นย้ำให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าเราคือโลกโลกคือเราด้วยประโยคศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นนะครับและเราก็มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังกันหลายตอนแล้วอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าคำว่าโลกคือเราคือโลกอะไรเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าเราและทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกนั้นจะต้องหาหนทางในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนี่ทั้งการเป็นหนึ่งเดียวกันในระบบโลกในมิติทางกายภาพคือในมิติของกายสังขารอะไรที่เราบอกว่าเป็นมิติทางกายภาพหรือเรื่องของกายสังขารเราสามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมิติทางกายภาพหรือเรื่องของกายสังขารก็คือทุกๆสรรพสิ่งนะครับที่มนุษย์เรานั้นสามารถใช้กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรู้เช่นตาหูจมูกลิ้นกายของเราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้สรรพสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกายสังขารหรือที่เรียกว่าเป็นมิติทางกายภาพของมนุษย์เราบนโลกเสรีนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสรรพสิ่งใดเรื่องใดก็ตามที่กายของเราคืออายตนะทั้ง5ที่เป็นอายตนะภายนอกนะครับไม่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงอย่างนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติทางพลังงานซึ่งสองตาเปล่าของเรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานั้นถ้าท่านไม่ลืมนะครับเพราะว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานั้นแต่ละตอนมีความยาวไม่ยาวมากนักนะครับสั้นๆเราเลยก็ต้องกล่าวกันมาอย่างต่อเนื่องหลายๆตอนอย่าเพิ่งลืมไปซะนะครับว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับโลกและทุกสรรพสิ่งโดยการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเราต้องสร้างทั้งสองมิติคือมิติของกายสังขารหรือมิติทางกายภาพแล้วก็มิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติพลังงานมิติทางพลังงานด้วยนั่นหมายความว่าเราจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีที่เราเหยียบยืนนี้ด้วยให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งกายสังขารและมิติทางพลังงานคือด้านของจิตวิญญาณนั่นเองนะครับแต่ว่าในด้านของจิตวิญญาณนั้นเนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำความเข้าใจแต่ว่านั่นไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่กล่าวให้ท่านฟังนะครับแต่ว่าก่อนจะกล่าวถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของการที่จะหาหนทางในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในมิติโลกทางกายภาพเอาไว้ก่อนซึ่งมันจะทำให้ท่านผู้ฟังเข้าใจง่ายแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงให้เห็นกันเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมได้สะดวกกว่านั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนย้ำและก็ต่อยอดกันเพื่อที่จะนำพาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับเข้าถึงซึ่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกับมนุษย์ด้วยกันและทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตนอยู่ในมิติโลกทางกายภาพเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องรู้จักเรียนรู้อยู่สองสิ่งและเมื่อเรียนรู้แล้วก็จะต้องสามารถที่จะปฏิบัติตนให้สำเร็จด้วยไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเป็นหนึ่งเดียวกันกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้และ
ทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในระบบโลกเดียวกันนี้ในสองมิติอย่างลงตัวได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะนำเอาการเรียนรู้ในสองด้านมาขยายความเพิ่มเติมกันจากหลายๆตอนที่เราเคยคุยผ่านมาแล้วการเรียนรู้ที่วันนี้เราจะกล่าวถึงกันก็คือภารกิจหลักที่สำคัญของมนุษย์ทุกๆคนที่ไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงได้และก็ไม่มีใครสามารถจะปฏิเสธได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเรียนรู้แล้วต้องมีการถูกทดสอบด้วยและถ้าทดสอบแล้วเกิดการผิดพลาดขึ้นมาเกิดการล้มเหลวขึ้นมารายการสอบตกก็จะเกิดขึ้นแต่ผู้ฟังครับการเรียนรู้ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องทำให้สำเร็จไม่งั้นแล้วก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็เรียนรู้กันใหม่แล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็ต้องมีการทดสอบเมื่อถูกทดสอบแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านด้วยเป็นอย่างนี้ร่ำไปนะครับมันกล่าวแค่นี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่าเอออาจารย์ปริญญากำลังจะพูดถึงอะไรอ๋อครับนั่นก็คือเรากำลังจะย้ำกับท่านผู้ฟังว่าบทบาทหน้าที่หลักของมนุษย์เราแต่ละคนถ้าจะนำพาตนเองและจิตวิญญาณไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกเสรีด้วยกันเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกมนุษย์จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้ลงตัวให้ได้และก็ประการที่สองมนุษย์เราแต่ละคนนั้นก็จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความสุขนะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความสุขในชีวิตประจำวันที่มันผันผ่านเข้ามาสู่ชีวิตของตนเองให้ได้อย่างมั่นคงด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่สามอย่างสุดท้ายก็คือมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะข้ามผ่านหรือยกระดับตนเองให้อยู่เหนือความสุขและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้ได้อย่างสิ้นเชิงอีกต่างหากด้วย นั่นก็คือสามบทบาทหรือ3ประการที่มนุษย์เราแต่ละคนแต่ละท่านนะฮะจะต้องเข้าถึงมันในการที่จะปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณที่ได้อาสาพากันมาก่อกำเนิดเกิดกายเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้โดยทั่วทั่วครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลามันไม่มากนะครับเราก็คงจะต้องพูดเรื่องแรกก่อนใน3เรื่องนั่นก็คือเรื่องราวของการที่พวกเราแต่ละคนนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้มีความสุขให้ได้ก็คือมีความสุขกับการที่จะต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้อย่างมั่นคงและมั่นใจนั่นเองครับถามว่าแล้วเราเผชิญกับความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขหรือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบได้เนี่ยหรืออย่างสันติได้เนี่ยนะชีวิตของเราก็คงจะย่ำแย่ไม่เบานะอย่างน้อยๆก็คือความทุกข์นั่นเองนะต้องมีความทุกข์จิตใจก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยความทุกข์การดำเนินชีวิตประจำวันก็คงจะต้องเต็มไปด้วยความทุกข์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับไม่มีใครในโลกใบนี้นะครับที่พร้อมที่จะอมทุกข์แน่นอนนะฮะเมื่อมีทุกข์มนุษย์ก็พยายามเรียนรู้ที่จะข้ามพ้นความทุกข์นั้นเรียนรู้ที่จะดับทุกข์นั้นกันทั้งสิ้นแต่ว่าผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังแบบง่ายที่เราสามารถจะพึงปฏิบัติกันได้ก็คือว่าเราไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะเรียนรู้เพื่อดับทุกข์กันได้อย่างไรนะครับพูดกันง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่และเป็นมนุษย์กันอยู่นั้นเราถามตัวเราเองก่อนในเบื้องแรกว่าเราสามารถจะเลี่ยงพ้นความทุกข์ความยากความลำบากหรือความลำเค็ญใดๆในชีวิตของเราในแต่ละวันที่ผ่านไปในทุกนาทีที่เราตื่นอยู่ได้หรือไม่ท่านผู้ฟังก็สามารถจะตอบตัวเองได้นะครับจากคำถามนี้ว่ายังไงก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นยังไงแต่ละคนก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่เกี่ยวกับความทุกข์นั้นไม่ได้ถามว่าทำไมหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมก็อยากจะตอบท่านผู้ฟังเพื่อให้สบายใจกันสักหน่อยว่าการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นหลีกเลี่ยงความทุกข์ในชีวิตประจำวันไม่ได้ไม่ว่าความทุกข์นั้นมันจะมาให้เราสัมผัสรู้ดูเห็นกันหรือมาให้เราเรียนรู้กันในลักษณะใดแบบใดก็ตามเราจะไม่มีวันหลีกเลี่ยงความทุกข์นั้นได้เลยครับเมื่อเราหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้เนี่ยการที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักการดับทุกข์ให้สิ้นก็เป็นทางออกหนึ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับหรือทางเลือกที่สองก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุข
นะโดยไม่ต้องดับนะทุกข์นั้นไม่ต้องดับแต่เราจะสามารถอยู่ท่ามกลางความทุกข์ได้อย่างสงบสุขหรืออย่างสันติเนี่ยเราถ้าเรามีความสามารถที่จะเรียนรู้และสามารถที่จะปฏิบัติตนเช่นนั้นได้

มันก็น่าสรรเสริญไม่น้อยจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับนั่นมันอยู่ที่ว่าเราสะดวกที่จะใช้วิธีไหนตะกี้เราบอกแล้วนะครับห้ามความทุกข์ไม่ให้เผชิญไม่ให้ตัวเองต้องเผชิญกับความทุกข์เราห้ามไม่ได้นะเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเมื่อเราเจอทุกข์เราจะข้ามพ้นความทุกข์ที่เราเจอได้อย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองที่คุยค้างไว้นั่นก็คือเนี่ยเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์นั้นเหมือนไม่ทุกข์ก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขได้อย่างไรนะครับหลายคนบอกว่าเอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี่แนะนำอะไรแปลกๆแปลงๆยังไงพิกลนะฮะก็ไม่พิกลนะครับท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเรียนว่าหนทางแห่งการดับทุกข์นั้นนะในทางธรรมะก็มีผู้สอนเอาไว้เยอะแล้วแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้รู้ผู้มีความสมดุลทางจิตวิญญาณท่านก็เมตตาสื่อสอนพวกเราทั้งหลายเอาไว้ก็ตั้งมากแล้วนะครับทีนี้เนื่องจากพวกเราเป็นยุคใหม่นะเป็นคนรุ่นใหม่งั้นผมก็อยากจะมีแนวคิดและแนวทางสำหรับผู้ประพฤติธรรมที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการที่ผมอยากจะกล่าวต่อไปนี้ว่าถ้าเราจะเรียนรู้ในการอยู่กับความทุกข์อย่างลงตัวแล้วก็มีความสงบมีสันติสุขพอทำเนาเนี่ยนะฮะแล้วก็คือเราจะไม่ทุกข์จนเกินเหตุเกินการเกินแกงอะไรแบบนี้เราจะต้องทำตัวเราอย่างไรผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าเห็นทีท่านทั้งหลายจะต้องตั้งอกตั้งใจฟังแล้วล่ะครับว่าถ้าเรามีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพื่ออยู่กับความทุกข์อย่างสงบสุขหรืออย่างมีความสงบอย่างแท้จริงนั้นเราจะต้องยอมรับความจริงให้ได้ซิก่อนนะครับว่าในโลกนี้หรือในสังคมของมนุษย์เรานี้ไม่มีวันใดเวลาใดหรอกนะครับที่เราจะสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆที่จะนำไปสู่ความทุกข์ในจิตใจของเราได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะประการที่หนึ่งครับความทุกข์ไม่ว่าจะมาหาเราในรูปแบบใดๆก็ตามในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราไม่สามารถจะห้ามได้เราไม่สามารถจะป้องกันตัวเราเองไม่ให้เผชิญกับความทุกข์ได้เพราะเหตุว่าความทุกข์ในประเภทนี้นั้นมันเป็นความทุกข์หรือกรณีแห่งทุกข์ที่เกิดจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งอยู่ใกล้ๆตัวเราหรือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมบ้านร่วมครอบครัวหรือเพื่อนร่วมสังคมจนแม้กระทั่งเพื่อนร่วมโลกของเราก็ตามคนเหล่านี้ครับก็มีโอกาสที่จะหยิบยื่นสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์ให้กับเราหรือให้แก่กันและกันอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามนุษย์เรานั้นมีอะไรต่อมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่มากมายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมันการที่มนุษย์เรามีอะไรที่แตกต่างกันมากมายโดยเฉพาะลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตหรือลักษณะนิสัยในการทำงานอย่างเงี้ยครับคนหนึ่งชอบอย่างนึงขณะที่อีกคนนึงก็ชอบซะอีกอย่างนึงและไอ้สิ่งที่คนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งกลับไม่ชอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันเวลาต้องทำงานร่วมกันหรือว่าเวลามนุษย์จะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมนุษย์ก็เลยจึงมักจะผลัดกันสร้างเงื่อนไขด้านลบให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตให้เป็นอุปสรรคในการทำงานอย่างมีความสุขร่วมกันอยู่เนืองๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าคนอื่นพร้อมจะหยิบยื่นความทุกข์มาให้กับเราอยู่ตลอดเวลานั้นแล้วเราจะสามารถห้ามไม่ให้มันเกิดหรือปกป้องตัวเราเองนะฮะไม่ให้ต้องเปียกเปื้อนสิ่งที่เป็นทุกข์อันเกิดจากคนอื่นที่เขาจะหยิบยื่นความทุกข์ทั้งหลายนะไม่ว่าแบบใดแบบหนึ่งก็ตามมาให้เราได้เผชิญกันไม่ได้หรือผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่านะอย่าวาดหวังเพียงแค่ว่าถ้าเรารู้ว่าคนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นเขาสามารถที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราหยิบยื่นความทุกข์ให้กับเราหรือเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้กับเราได้แล้วเนี่ยเราจะบังคับเราจะห้ามไม่ให้เขาก่อเหตุนะหรือทำ

ให้เราต้องเป็นทุกข์เนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้หรืออย่างไรผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าอย่าว่าแต่เราไปห้ามคนอื่นเลยนะครับผมกำลังจะพูดประเด็นที่สองว่าความทุกข์อีกลักษณะหนึ่งก็เป็นความทุกข์ที่มีตัวเรานั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์นั้นก็คือตัวเราหาเรื่องสร้างทุกข์ให้กับตัวเองนั่นเองไม่ใช่มีแค่ผู้อื่นจะหยิบยื่นความทุกข์มาให้กับเราในชีวิตประจำวันแต่เพียงอย่างเดียวนะมันตรงเนี้ยครับเมื่อเรารู้ว่าตัวเราเองเรายังไม่สามารถที่จะหักห้ามใจหักห้ามพฤติกรรมของตนเองเพื่อไม่ให้สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองด้วยการกระทำอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเรายังห้ามไม่ได้เมื่อเราห้ามตัวเราเองไม่ได้นะเราก็คงจะห้ามเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ให้นำพาความทุกข์มาสู่เราก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนั่นเนี่ยครับเมื่อเรารู้ว่ามันห้ามไม่ได้และก็ยังห้ามยากซะอีกต่างหากด้วยเราจึงไม่พยายามนะครับที่จะหาทางข้ามพ้นความทุกข์ยากลำบากอะไรต่างๆลงนั้นคือลำบากใจลำบากกายอะไรแบบนี้นะเราก็คงจะไม่พยายามละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะมีทางออกหรือทางเลือกอีกทางนึงซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของการดำเนินชีวิตหรือเป็นอีกด้านหนึ่งของการทำงานร่วมกันของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะครับว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราเลี่ยงทุกข์ไม่ได้เพราะถ้าเราไม่สร้างเองเดี๋ยวคนอื่นก็สร้างให้ดังกล่าวมาแล้วนั้นเราก็ไม่ต้องคิดจะไปหนีทุกข์ให้มันพ้นทุกข์นะสิ้นเรื่องสิ้นราวเพราะว่าหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับก็เมื่อรู้ว่าหนีไม่พ้นมีทางเลือกสุดท้ายอีกทางหนึ่งอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วก็คือท่านผู้ฟังจะต้องพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์นั้นไม่ว่าทุกข์ที่ท่านสร้างเองหรือทุกข์เพราะคนอื่นหยิบยื่นมาให้ก็ตามเราจะต้องหาหนทางเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างลงตัวให้ได้ถ้าเราสามารถเป็นพวกเดียวกับมันได้คือกลมกลืนกับความทุกข์ตรงนั้นได้เราก็จะไม่ทุกข์ถูกต้องไหมฮะความสงบสุขในจิตใจก็จะเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าอ้าวเราจะเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างกลมกลืนอย่างลงตัวแล้วทำให้เรารู้สึกว่าหัวใจไม่ขุ่นมัวหรือจิตใจของเราตัวของเราไม่ปวดร้าวเนี่ยเราจะทำกันได้อย่างไรก็มีวิธีหนึ่งครับที่ผมคิดว่าพอเอ่ยปั๊บเนี่ยท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องร้องอ๋อทันทีเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าความคุ้นชินไหมล่ะครับความคุ้นชินไหมล่ะครับเช่นถ้าเราทำอะไรนะฮะลำบากทุกยากเสียจนเคยชินแล้วเนี่ยถ้าเราทำมันไปเรื่อยๆหน่อยเราสักหน่อยหนึ่งนะฮะเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ลำบากมันไม่ยุ่งยากและมันไม่เหนื่อยแรงสำหรับเราเลยนะครับมันต่างกับตอนที่เรามาทำงานหนักๆเหนื่อยๆต้องใช้พลังมากๆเมื่อตอนแรกๆเรามีความรู้สึกว่าแหมมันแทบจะทนไม่ได้หรือแทบจะทนไม่ไหวเอาซะเลยนะใช่ไหมครับความทุกข์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราทุกข์ซะจนเคยชินเนี่ยนะเนื่องจากว่าทุกข์เนี่ยบางอย่างเนี่ยคนอื่นที่เป็นคนรอบข้างเขาหยิบยื่นมาให้เนี่ยนะเราเองเนี่ยถ้าหากว่าไม่ทำตัวทำใจให้มันชินซะแล้วแทนที่จะมาคอยต่อต้านแทนที่จะมาคอยหลีกเลี่ยงแทนที่จะมาคอยอคติหรือรังเกียจตั้งแง่รังงอนอะไรแบบนี้นะครับกับความทุกข์ที่คนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้เราก็ทำใจให้คุ้นชินกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั้นแท้นานๆเข้าเราจะรู้สึกว่าไม่แปลกประหลาดอะไรนานๆเข้าเราก็จะรู้สึกว่าไม่ผิดปกติอะไรอย่างแน่นอนครับมันแสดงว่าความคุ้นชินของเราก็คือวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยทำให้ตัวเรานั้นสามารถอยู่กับความทุกข์ได้อย่างปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านผู้ฟังนึกภาพแล้วมองเห็นไหมครับเราอย่าไปรังเกียจเราอย่าพยายามไปผลักไสสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนื่องจากว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่ปรารถนาซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเรายิ่งผลักไสมันตัวเราเองทั้งกายและใจก็จะมีปัญหามากมายติดตามมาครับสู้ทำใจให้ยอมรับซิว่าอ๋อนี่คือทุกข์นะเมื่อเป็นทุกข์เราก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันโดยที่เราไม่พยายามจะคิดจะหลบจะหลีกจะเลี่ยงอะไรแบบนี้นะครับความทุกข์ทั้งหลายมันก็จะไม่เกิดขึ้นการที่เรารู้สึกว่าเราทุกข์เนี่ยเป็นเพราะเราพยายามจะคิดต่อสู้พยายามจะคิดต่อต้าน หรือว่า
พยายามจะคิดผลักไสมันไปให้ห่างๆตัวเรานั่นเองนะครับถ้าเราอยู่นิ่งๆนะครับมันก็จะนิ่งไปกับเราด้วยนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนแนะนำท่านผู้ฟังนะครับว่าการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์นั้นวิธีแรกๆก็คือพยายามนะทำตัวทำใจให้เคยชินหรือคุ้นชินกับมันเสียให้ได้โดยการไม่ปฏิเสธมันไม่พยายามผลักไสมันให้ไปไกลห่างจากตัวเรานั่นคือวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งคือเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะกับมันอย่างมีความสุขนะทั้งที่จริงๆแล้วมันก็คือความทุกข์นะครับหรือถ้าจะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งก็คงจะได้อย่างเช่นท่านปวดกายอย่างเช่นฝ่าเท้าเนี่ยท่านโดนหนามตําเท้าเอางั้นละกันนะฮะเสร็จแล้วหนามก็บ่งออกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเจ็บแผลยังปวดระบมอยู่เนื่องจากว่ามันเป็นแผลที่ไม่ใช่ตื้นนักก็คือค่อนข้างลึกเหมือนกันแล้วก็มีการอักเสบเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการพยายามเยียวยารักษาแผลหนามตําเท้าที่เป็นหนองหรือกลัดหนองเนี่ยนะมันคงต้องใช้เวลานานหลายราตรีหรือหลายทิวาเสียทีเดียวละเนี่ยมันถ้าหากว่าวันแรกก็ปวดนะปวดทั้งวันปวดทั้งคืนเพราะมันอักเสบและระบมใช่ไหมครับพอวันที่สองมันอาจจะปวดเท่าเดิมหรือปวดน้อยลงกว่าเดิมเราไม่ทราบแต่เรารู้สึกว่าสำหรับเราชักจะทนไอ้แผลหนามตำที่เรากำลังอักเสบกำลังปวดระบมอยู่นั้นได้ดีขึ้นนะฮะพอวันที่สามสี่ห้าเราจะรู้สึกว่าอาการของเรานั้นค่อยๆทุเลาลงซึ่งความจริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกหรืออาจเป็นเพียงแค่ความรู้สึกของเราว่ามันทุเลาลงก็อาจจะเป็นได้นะครับท่านผู้ฟังครับนะเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะยังปวดเท่าเดิมยังร้าวระบมอยู่เหมือนเดิมแต่ที่เรารู้สึกเราเจ็บปวดน้อยลงเป็นเพราะเราเริ่มชินกับมันถูกต้องไหมฮะเหมือนนักฟุตบอลนะครับเตะลูกบอลเนี่ยประสานหน้าแข้งกันกับคู่แข่งเนี่ยนะแรกๆก็คงเจ็บนะครับแต่เจ็บไปนานๆเข้ามันก็ชินพอชินแล้วก็ชาเขาเรียกชาชินใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวิธีแรกง่ายๆสำหรับเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนนี้ก็คือเราอยากจะเรียนแนะนำว่าพยายามทำตัวทำใจให้คุ้นชินกับมันไว้ครับอย่าไปคิดปฏิเสธอย่าไปคิดต่อต้านหรือผลักไสมันให้ไกลห่างจากตัวเราความทุกข์นั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดาสำหรับเราทุกอย่างก็ย่อมจะดีขึ้นครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงบทบาทหน้าที่หลักอย่างแรกใน3อย่างที่มนุษย์อย่างเราแล้วก็เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือต้องการจะบรรลุมรรคผลคือนิพพานโดยใช้เส้นทางเดินของการเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นคฤหัสถ์ก็คือเป็นมนุษย์ปุถุชนวินยูชนธรรมดาเนี่ยนะครับเราจะนำพาตัวเองไปสู่ความเป็นอริยะนะในการที่จะนิพพานกับเขาให้ได้ในภพชาติปัจจุบันหรือในภพชาติต่อไปก็สุดแท้แต่ความมุ่งมั่นในการที่ท่านจะประพฤติธรรมเพื่อยกระดับสภาวะจิตวิญญาณของท่านให้สูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้กันนะครับเราบอกท่านผู้ฟังว่าบทบาทหน้าที่หลักของมนุษย์ถ้าจะนำพาตนเองไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันกับดาวเคราะห์โลกและถ้าสามารถทำสำเร็จนะครับเราก็จะมีพลังอำนาจสูงสุดที่สามารถจะพาตัวเองหลุดพ้นก็คือพาจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติของแก่นแท้เนี่ยนะครับก้าวสู่การหลุดพ้นนะไปสู่แดนนิพพานนะอย่างที่ภาษาชาวบ้านเราท่านๆกล่าวกันอย่างนั้นได้นะครับโดยเราบอกว่าถ้าเราจะสามารถไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานได้นั้นสิ่งสำคัญก็คือมนุษย์อย่างเราทุกคนจะต้องฉลาดที่จะเรียนรู้ครับเรียนรู้อะไรครับ3สิ่งนะครับเมื่อตอนที่แล้วกล่าวไว้แล้วประการที่1ก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ในขณะดำเนินชีวิตหรือทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นบนโลกใบนี้ให้ได้ประการที่2ก็คือจะต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับความสุขอย่างลงตัวอย่างสมดุลให้ได้และประการสุดท้ายก็คือจะต้องข้ามพ้นความทุกข์ความสุขคืออยู่เหนือความทุกข์ความสุขให้ได้อย่างสิ้นเชิงอีกต่างหากด้วยนะครับในตอนที่แล้วเราเลยเอาประการที่1มาคุยกันเราบอกว่าการที่ตัวเรานั้นจะเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับความทุกข์อย่างลงตัวอย่างสมดุลหรืออย่างเป็นปกติสุขได้นั้นเราจะต้องยอมรับคือยอมรับความจริงว่าเราจะไม่สามารถเลี่ยงทุกข์หรือปฏิเสธความทุกข์ใดๆได้เพราะเหตุว่าประการแรกความทุกข์ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นหรือของตัวเราเองก็ตามนะครับมันเกิดจากการที่ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้โดยที่ตัวเราไม่อาจคาดการล่วงหน้าได้โดยที่ตัวเราเองก็ไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าเขาจะกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราหรือเขาจะนำพาความทุกข์ยากลำบากใจมาให้เราตอนไหนเมื่อไรเวลาใดและก็อย่างไรถูกไหมฮะเมื่อเราไม่รู้เราจึงไม่สามารถจะป้องกันตนเอาไว้ล่วงหน้าได้นี่คือสิ่งสำคัญมันเมื่อเรารู้ว่าเราป้องกันล่วงหน้าไม่ได้และเราก็รู้ได้อีกอย่างหนึ่งว่าเราต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทุกข์จากน้ำมือผู้อื่นที่เป็นคนใกล้ตัวไกลตัวเราแง่แง่นะครับมันก็มีวิธีเดียวก็คือเราต้องยอมรับมันคือยอมรับความจริงว่าตัวเราเองนะจะไม่สามารถเลี่ยงพ้นหรือหนีความทุกข์กายทุกข์ใจอะไรๆไปได้พ้นทั้งที่แต่ละคนก็ล้วนอยากจะหนีมันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ไม่มีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงได้พ้นเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงหรือเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นสิ่งที่ฟ้าประทานมาให้เรานะครับพูดกันอย่างนั้นมาให้มนุษย์อย่างเราท่านๆเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ว่าความทุกข์มันคืออย่างนี้นะหรือถ้าใครยังไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ว่าความทุกข์นั้นมันคืออย่างไรไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็ตามถูกต้องไหมครับมนุษย์เราทุกคนจึงต้องมีความทุกข์หลากหลายครับเอาไว้ให้ได้เรียนรู้กันเราจึงไม่มีวันที่จะสามารถข้ามพ้นหรือหลีกเลี่ยงความทุกข์ใดๆในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะมันเป็นหนึ่งในบทเรียนโลกที่มนุษย์เราจะต้องเรียนรู้มันโดยไม่สามารถจะปฏิเสธมันได้หรือเขี้ยงทิ้งมันได้นั่นเองใช่ไหมครับก่อนที่จะพูดต่อไปผมนึกขึ้นมาได้อย่างหนึ่งว่านอกจากความทุกข์ที่เราจะต้องยอมรับความจริงว่าเพื่อนร่วมงานของเราหรือเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันกับเรา
เขาพร้อมจะหยิบยื่นให้กับเราเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเนี่ยนะครับตัวเราเองก็ใช่ย่อยครับในชีวิตประจำวันของเราเองนั้นโอกาสที่เราจะหยิบยื่นเอาหรือเป็นเงื่อนไขให้เกิดความทุกข์หรือเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆตัวเราก็มีโอกาสนะที่จะเป็นเงื่อนไขให้กับพวกเขาได้เช่นเดียวกันครับมันตรงนี้เองครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเรียนรู้ในการจะอยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีความสุขสิ่งแรกที่เรากล่าวไปแล้วก็คือทำใจให้ยอมรับคือยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นในชีวิตประจำวันหรือไม่ว่าวันไหนๆก็ตามเราจะไม่มีวันเลี่ยงพ้นเงื่อนไขแห่งทุกข์ที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขาอาจจะหยิบยื่นมาให้กับเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ได้เสมอใช่ไหมครับและก็ภารกิจอย่างที่สองก็คือเมื่อรู้ว่าคนอื่นเขาหยิบยื่นความทุกข์มาให้เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์มากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่อยากจะเผชิญมันด้วยซ้ำก็ให้คิดให้ได้ว่ามนุษย์คนอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับก็คงไม่มีใครโปรดปรานความทุกข์ที่ตัวเราเองจะเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขเพื่อจะหยิบยื่นให้เข้าไปเป็นแน่แท้ทีเดียวเชียวมันสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องกระทำและสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระลึกไว้เสมอก็คือถ้าท่านไม่ชอบสิ่งใดไม่ประสงค์สิ่งใดท่านก็ไม่ควรที่จะนำเสนอหรือหยิบยื่นสิ่งที่ท่านไม่ชอบนั้นให้กับคนอื่นด้วยเมื่อไม่ชอบสิ่งที่เป็นทุกข์ท่านก็จะต้องรู้จักการไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยท่านผู้ฟังว่าถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับนั่นคือประการแรกนะครับซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ซึ่งผมบอกว่าเมื่อเราไม่ปฏิเสธว่าการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรานั้นจะต้องเผชิญกับความทุกข์ได้เสมอแล้วเนี่ยนะครับนะอย่าคาดหมายหรืออย่าคาดหวังว่าวันนี้เรามีความสุขปัจจุบันนี้ขณะนี้กำลังมีความสุขและเราก็อย่าไปคาดหวังไปยึดติดกับมันว่าโอ้นะพรุ่งนี้หรืออีกชั่วโมงหนึ่งหรืออีกกี่นาทีไม่ทราบข้างหน้าเราก็จะมีความสุขเช่นนี้ตลอดไปนะถ้าคิดอย่างนั้นแล้วจะมีปัญหากับตัวเราเองนะพอถึงเวลามีบางสิ่งที่เป็นเงื่อนไขแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจเราก็จะรับไม่ได้และเราก็จะปฏิเสธมันก็จะยิ่งทำให้ตัวเรานั้นพบกับความทุกข์หนักหนาสากรรจ์เข้าไปอีกนะครับมันในตอนที่แล้วเราจึงแนะนำท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขนั้นให้ท่านยอมรับความจริงว่าเลี่ยงทุกข์ไม่พ้นเมื่อยอมรับความจริงว่าตัวเราเองไม่มีวันจะเลี่ยงความทุกข์ได้ก็ให้ทำยังไงครับก็คือให้ไม่ปฏิเสธความทุกข์นั้นนั่นเองครับถามว่าทำไมจึงชวนท่านให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขโดยไม่ให้ปฏิเสธความทุกข์ใดๆที่ท่านพบผ่านเผชิญในชีวิตประจำวันคำตอบก็คือว่าการที่ตัวเราเมื่อเผชิญหน้ากับเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าหนักหรือว่าเบาก็ตามที่ทำให้ตัวเราเองนั้นเกิดความทุกข์เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสังเกตให้ดีๆในแต่ละสถานการณ์เช่นนี้นะท่านก็จะพบว่าเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงนั้นมันไม่ใช่ตัวของเงื่อนไขที่นำพาเราไปสู่ความทุกข์อยู่อย่างเดียวหรอกแต่ว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะตัวเราเองที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์ระทมหรือความทุกข์ยากใจนั้นนะครับพยายามจะปฏิเสธมันคือพยายามจะไม่รับเอามันพยายามจะไม่รับรู้มันแล้วก็พยายามจะผลักไสมันให้ไปให้พ้นตัวว่างั้นนะ นั่นแหละครับไอ้ความพยายาม

ประจำวันเราท่านๆเนี่ยก็คงจะเลี่ยงพ้นประเด็นที่เรียกว่าความทุกข์ไม่ว่าตัวเองสร้างเองหรือคนอื่นสร้างให้กันไม่ได้นะอย่างแน่นอนนะครับมันการที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ในอีกลักษณะหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะต้องมองมันให้เป็นเรื่องปกติตะกี้ยอมรับแล้วนะครับคราวนี้ให้มองเห็นเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปตื่นเต้นตกอกตกใจอะไรมันนะเมื่อเจอกับสิ่งใดที่เป็นทุกข์ก็ให้ยอมรับความจริงตรงนั้นและทำจิตนิ่งๆเสียให้ได้นะทำไปเรื่อยๆแบบนี้ครับอีกหน่อยมันก็จะกลายเป็นความเคยชินหรือคุ้นชินกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั้นพอเราชินกับมันได้ความเจ็บปวดหัวใจหรือความสั่นสะเทือนที่เป็นลบในจิตใจที่เราเรียกว่าทุกข์นะฮะหาความสุขสงบในหัวใจของตัวเองไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับนั่นก็คือการหาทางที่จะอยู่กับความทุกข์ของตัวเองอย่างมีความสุขหรืออย่างสงบให้จงได้ทีนี้เราจะมาพูดกันในเชิงวิชาการในประเด็นต่อไปกันอีกว่าการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขนั้นมันก็ต้องมีวิธีการหรือมีหลักคิดเหมือนกันนอกจาก 2-3 ประการที่แนะเน้นไปเมื่อสักครู่แล้วอย่างต่อมาก็คือท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์นั้นให้ได้โดยจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของตนในภาคส่วนของการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนะครับให้มันเป็นการสั่นสะเทือนทางด้านบวกต่อสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์หรือต่อปัญหาใดๆอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเสียให้ได้เช่นถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานของเราใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบที่นำพาตัวเราเองไปสู่ความเป็นทุกข์ให้เกิดขึ้นนะพูดง่ายๆก็คือว่ามีใครสักคนหนึ่งถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะครับมากระทำไม่ถูกต้องกับท่านการกระทำไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมของเขาก็ตามถ้ามโนกรรมที่เขากระทำต่อเราแล้วเราไปรู้เท่าทันเข้านะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมโนกรรมมันมองเป็นรูปธรรมไม่ได้มันเกิดขึ้นในจิตใจของกันและกันก็เลยอ่านกันยากนะครับนะแต่ก็ไม่ว่าจะเกิดด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามถ้าเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถเรียนรู้ที่จะอดทนกับสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เป็นเงื่อนไขด้านลบตรงนั้นได้อย่างมั่นคงแล้วก็ท่านผู้ฟังก็จะสามารถอยู่กับความทุกข์นั้นได้เหมือนกับไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำไปครับถามว่าวิธีนี้คือวิธีที่เราจะเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับความทุกข์อย่างมีความสงบสุขได้นั้นเราจะต้องปฏิบัติจิตปฏิบัติใจของเราอย่างไรครับคำตอบแรกก็คือเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอดทนครับคำว่าอดทนหมายความว่าเราพร้อมที่จะอดทนคือไม่ปฏิเสธนะครับการกระทําที่เป็นเงื่อนไขด้านลบของผู้อื่นนะคือยอมให้เขาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือทําในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับตัวเราคําว่ายอมตัวนี้สําคัญมากนะครับท่านผู้ฟังครับบางคนตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์จนโตเป็นผู้ใหญ่ถึงป่านนี้ยังไม่รู้จักยอมคนยังไม่รู้จักยอมใครเลยอย่างนี้นะครับคนที่ไม่รู้จักยอมเนี่ยมักจะเป็นทุกข์เสมอครับชีวิตหาความราบรื่นหรือราบเรียบได้ยากมากนะครับคำว่าราบรื่นหรือราบเรียบแปลว่าวิถีชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านไปนั่นเองครับชีวิตก็คงจะกระโดกกระเดกน่าดูเลยนะว่างั้นนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราใช้ความอดทนในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนั้นก็เป็นเพราะว่าความอดทนนั่นแหละครับถ้าท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนจิตใจของท่านขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็คือสิ่งที่จะบ่งชี้ให้เห็นว่าตัวเราเองหรือตัวท่านนั้นก็ตามนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับความทุกข์ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นระดับเบื้องต้นก็ตามแต่ถ้าหากว่ามนุษย์เราเนี่ยนะเราเป็นผู้ประพฤติธรรมแต่ไม่ถึงขนาดว่าจะเป็นผู้ครองศีลเหมือนนักบวชผู้ทรงศีลหรือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับเราก็น่าจะสามารถใช้พลังอำนาจของความอดทน
ที่มันสั่นสะเทือนอย่างท่วมท้นในจิตใจของเราเนี่ยนะ

ข้าไปกระทำกับบางสิ่งที่มันสั่นสะเทือนอยู่ในจิตใจของท่านในด้านลบแล้วทำให้ทุกอย่างมันกลับคืนสู่ความสมดุลได้เราก็จะสามารถยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นได้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าจะให้เห็นชัดเจนนะครับนิยามของคำว่าอดทนมันหมายถึงการที่ตัวเราเองยินยอมให้ใครสักคนหนึ่งหรือไอ้หมอนั่นแหละครับนะมันทำไม่ถูกต้องกับตัวเราไม่ว่ามันจะทำไม่ถูกต้องกับตัวเราด้วยวิถีทางใดก็ตามเรายอมให้กับเขาถึงแม้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่ออะไรครับถ้าท่านไม่ยอมนะมันก็จะทำให้ตัวท่านเองกับคนที่ทำไม่ดีกับตัวท่านนั้นไม่สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็คงจะเป็นพนักงานบริษัทเดียวกันต่อไปไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาในการอยู่ร่วมกันเสียแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันถ้าทนกันไม่ได้ก็ปล่อยให้มีปัญหาก็คงถึงขั้นบ้านแตกแสแหลกขาดไปนู่นเลยก็นับว่าน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าเป็นคนที่อยู่ร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็มามีปัญหาเกิดความแตกร้าวหรือเกิดความร้าวฉานกันในลักษณะอย่างเนี้ยการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมของคนสองคนนั้นก็คงหาความสงบสุขหรือหาความมีสันติสุขในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตรงนั้นไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกซึ่งความอดทนตรงนี้ครับมันเป็นการแสดงออกเพื่อบ่งชี้ว่าตัวเราเองมีความสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างลงตัวและน่าชื่นชมจริงๆครับเนี่ยมันถ้ามองลึกเข้าไปกว่านั้นอีกท่านจะเห็นว่าถ้าเราสามารถแสดงความอดทนต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นที่เขากระทำต่อเราได้เนี่ยนั่นแสดงว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนฉลาดครับที่ว่าฉลาดเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้จักรักตัวเราเองนั่นไงครับถ้าหากว่าเราไม่รักตัวเราเองเราก็คงจะทำอะไรต่อมีอะไรให้เกิดการเสียหายไม่ว่าจะเสียผลประโยชน์หรือเสียใจก็ตามให้เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าการใช้ชีวิตร่วมกันการทำงานร่วมกันกับใครๆนั้นทุกคนต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะครับเพียงแค่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้เราเกิดความโกรธเกลียดเคียดแค้นซึ่งเราเรียกว่าทุกข์เนี่ยนะครับแล้วพอเราทุกข์แล้วเราก็ไปทุบเขาเข้าเนี่ยไปเอาเรื่องไปเอาราวหรือไปเอาความเข้าๆอย่างเนี้ยเราก็จะยิ่งทุกข์ต่อไปอีกทุกข์อะไรครับทุกข์ตรงที่ว่าต้องคอยระแวดระวังว่าเขาจะมาแก้แค้นเขาจะมาเอาคืนเราหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะกล่าวเป็นภาษาวิชาการว่าการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขนั้นวิธีการล่าสุดที่ผมเรียนชี้แนะท่านผู้ฟังไปก็คือจงรู้จักมอบความอดทนให้กับตนเองซะบ้างนะในโอกาสหรือในวาระที่เราเองต้องเผชิญกับคนอื่นๆกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเรานี่คืออดทนครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องความอดทนแล้วถ้าหากว่าท่านจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีความสุขในอีกลักษณะหนึ่งที่ท่านจะสามารถทำได้ก็คือว่าท่านก็จะต้องมอบความอดกลั้นให้เขาไปครับเขาหมายถึงคนที่กระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านนั่นแหละครับแต่กี้นี้อดทนแปลว่ามอบความรักให้กับตัวเองส่วนอดกลั้นนั้นแน่นอนไม่ใช่ให้ใครหรอกครับก็คือมอบความรักให้กับเขาไปนะฮะโดยเราไม่เอาความเพราะคนเราเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะต้องมีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือแก้แค้นกันถูกต้องไหมครับและนี่เราก็แนะเน้นกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมว่าอย่าทำเช่นนั้นเลยครับใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานะฮะนอกจากเราจะไม่ไปเอาความเขาแล้วนะเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองแล้วเราก็ยังจะสามารถได้ประโยชน์สุขที่จะแบ่งปันไปให้กับเขาคนนั้นด้วยนะครับความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเขาทั้งที่ตัวเขาเองนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเราแต่เรารับรู้แล้วเราไม่รับเอาใช่ไหมครับรู้ว่าเขาทำไม่ดีกับเราทำให้เราเป็นทุกข์แต่เราก็จะไม่เอาความทุกข์นั้นมาใส่ใจตรงนี้ก็คือความแยบยลในการเป็นมนุษย์สำหรับผู้ประพฤติธรรมกันอีกลักษณะหนึ่งแล้วนะครับมันถ้าเราจะให้นิยามคำว่าความอดกลั้นว่ามันหมายความว่าอะไรก็ขอย้ำไว้ทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ต่อไปด้วยกันละกันนะครับว่าความอดกลั้นหมายถึงการที่ตัวเรายินยอมให้คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้เขามีเราเป็นเพื่อนร่วมงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้เขามีเราเป็นเพื่อนร่วมครอบครัวเดียวกันหรือมีเราเป็นเพื่อนร่วมสังคมเป็นเพื่อนร่วมชมรมเป็นเพื่อนร่วมโลกใบเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับมันถ้าท่านสามารถแสดงว่าตัวท่านอดทนเพื่อมอบความรักให้กับตัวท่านเองได้เมื่อไหร่แสดงว่าท่านผู้ฟังก็พร้อมที่จะหยิบยื่นความรักให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นในลักษณะเดียวกับที่ท่านมอบให้กับตัวท่านเองได้เป็นแน่นอนแล้วว่างั้นนะนี่คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับมันความอดทนกับความอดกลั้นมันจึงไปด้วยกันเสมอครับขณะที่เราอดทนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองนั้นคนอื่นเขามองเขาก็จะบอกว่าเราก็ได้มอบความอดกลั้นนะให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นไปด้วยในเวลาเดียวกันเช่นกันนะครับทีนี้นอกจากเราอดทนอดกลั้นแล้วนะครับการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อันเกิดจากการกระทำของคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวเราเนี่ยยังมีอีกช่องทางหนึ่งครับที่จะสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นได้นั่นก็คือคำว่าอภัยครับท่านผู้ฟังครับการรู้จักให้อภัยหรือให้อโหสิกรรมแก่กันและกันนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลที่เป็นสากลนี้ล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้จงได้นะครับมันถ้าหากว่าเราเองถูกใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราและทำให้เราเกิดความทุกข์เนี่ยถามว่าถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยหรืออโหสิกรรมให้กับคนที่กระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อตัวเราและทำให้เราเกิดความทุกข์ถามว่าความทุกข์ที่มันรุกเร้าอยู่ในจิตใจของเรานั้นมันจะส่างซาลงได้ไหมมันจะห่างหายไปไหมมันจะยุติหรือสิ้นสุดไหมใช่ไหมล่ะครับมันตรงเนี้ยคนที่มีสติทางวิญญาณและก็พยายามจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนะอย่างเป็นปกติสุขนั้นก็ล้วนตระหนักถึงความจริงในเรื่องนี้กันเสมอครับว่าถ้าเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้สำเร็จนั้นการอโหสิกรรมให้แก่กันและกันก็คือช่องทางออกช่องทางหนึ่งที่ท่านผู้ฟังเรียนรู้ได้นะครับว่าถ้าเราสามารถให้อภัยในการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาต่อตัวเราเสียได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นครับความทุกข์ก็คือความโกรธความหงุดหงิดนะความอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วถามว่าเมื่อมันไม่เกิดขึ้นจิตเราจะทุกข์หรือจะสุขล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับนอกจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้โดยที่ทำให้ตัวเองมีความสุขนั้นนะครับนอกจาก5วิธีการที่เราแนะเน้นผ่านทางรายการนี้ไปแล้วนะเมื่อตอนที่แล้วที่ผ่านมานะคือ 1. เราจะต้องรู้จักยอมรับความจริงว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะหนีความทุกข์ไปได้คำว่าหนีความทุกข์ไปได้หมายถึงตัวเราเองหรือเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามนะครับจะไม่สามารถที่จะบอกกับคนทั้งโลกนี้เลยว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงวันนี้และจากวันนี้จนถึงวันสุดท้ายของการจบสิ้นอายุไขของตัวฉันในภพชาตินี้ก็ตามนะครับฉันย่อมไม่มีวันที่จะได้เผชิญหน้ากับความทุกข์ใดๆโดยเด็ดขาดนะครับนั่นหมายความว่าไม่มีใครสามารถจะประกาศตนเองอย่างนี้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าความทุกข์ของมนุษย์เรานั้นมันเกิดที่ใจโดยที่มันเกิดที่ใจก็จริงครับแต่บางครั้งนะก็มีเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้เราทำให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันขณะเดียวกันในชีวิตประจำวันอาจบางครั้งหรือว่าอาจบางทีตัวเราเองก็ยังจะสามารถสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับตัวเองเพื่อนำพาตนเองไปสู่กองทุกข์ก็ได้อีกเหมือนกันนะครับเนี่ยมันเราก็เลยสอนตัวเราเองซะเลยว่าถ้าเราอยากจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขแล้วเราจะต้องรู้จักยอมรับความจริงตรงนี้ด้วยว่าเราหนีทุกข์ไปไม่ได้เมื่อไม่มีใครหนีทุกข์ไปได้ซึ่งหนึ่งในนั้นในความเป็นมนุษย์นั้นนะครับก็คือตัวเราด้วยเราจึงย่อมไม่คิดหนีซะจะดีกว่าครับและเมื่อไม่คิดหนีก็คือก็ยอมรับความจริงเสียได้ว่าทุกคนต้องมีนะพอเรายอมรับความจริงลักษณะนี้ได้แล้วมันก็จะช่วยทำให้จิตเรามีความสงบสุขมากขึ้นนะครับเมื่อจิตมันสงบสุขแล้วโอกาสที่จะพ้นความทุกข์นะมันก็มีสูงเลยทีเดียวนะฮะส่วนวิธีการที่สองในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์แล้วทำให้จิตตนเองนั้นเกิดภาวะสงบสุขได้ก็คือให้ใช้ความเคยชินเป็นตัวช่วยความเคยชินในที่นี้หมายถึงเราทุกข์ซิจนชินว่างั้นนะเราทุกข์ซิจนชินเพราะเราเป็นคนหาเช้ากินค่ำอะไรแบบนี้ครับนะต้องตรากตรำทำงานหนักมากๆเลยเหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยครับทั้งหมดเนี่ยครับงานหนักและเหนื่อยมันก็คือความทุกข์ถูกต้องไหมครับแต่ว่าตัวฉันเองมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีเพราะฉันรู้สึกว่าฉันเคยชินกับมันละว่ามันต้องเป็นของมันอย่างเนี้ยว่างั้นนะนั่นก็คือหลักการในการปฏิบัติอย่างที่สองที่ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อตอนที่ผ่านมาเราได้นำมากล่าวย้ำกับท่านผู้ฟังไว้ครับต่อไปก็เป็นวิธีการวิธีที่สามตรงนี้ต้องกระทำที่จิตใจหรือจิตสำนึกของตัวของเราเองเท่านั้นจึงจะบรรลุผลสำฤทธิ์นะครับนั่นก็คือผมแนะนำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่ต้องการสร้างความสมดุลในจิตใจหรือสั่นสะเทือนจิตใจตัวเองให้เป็นทางด้านบวกขึ้นมาให้ได้แทนที่จะเป็นลบนะครับนั่นก็คือเราสอนให้ท่านรู้จักอดทนครับการเรียนรู้ที่จะอดทนหมายถึงอะไรครับหมายถึงการเรียนรู้ที่จะอดทนในลักษณะของการที่ยอมให้ครับเป็นการยอมให้นะยอมให้คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราสามารถที่จะนะทำงานร่วมกันกับเขาต่อไปได้เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราสามารถจะเป็นสามีของเธอต่อไปได้หรือเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราเป็นภรรยาของเขาต่อไปได้นะอยู่ที่ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายคิดนะครับเห็นไหมฮะนะเพราะการอดทนก็คือการแสดงออกซึ่งความรักตนเองนั่นเองครับและเมื่ออดทนเสร็จแล้วเราก็คงจะต้องมีปัญญาที่จะอดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นเขาด้วยภายในเวลาเดียวกันถูกไหมครับ
นั้นการอดกลั้นหมายถึงการที่ตัวเรายินยอมให้คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้เขาประสบผลสำเร็จในการที่มีเราเป็นเพื่อนร่วมงานตลอดไปอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ทะเลาะเบาแว้งกันไม่ขัดแย้งกันในอันที่จะนำพาซึ่งความทุกข์กายทุกใจมาสู่พวกเราด้วยกันเองอีกด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับนั่นก็คือประเด็นที่4ที่เราชี้แนะแนวทางสร้างแนวคิดให้กับท่านต่อไปประเด็นที่5ที่เราคุยไว้เมื่อคราวที่แล้วก็คือเราเรียนท่านผู้ฟังว่าเห็นทีเห็นท่าจะต้องรู้จักให้อภัยนะซึ่งกันและกันเอาไว้ด้วยก็จะดีไม่น้อยใครทำอะไรให้กับตัวเราแล้วเรารู้สึกเราไม่ชอบใจนะครับแต่ว่าเรายังมีสติมากพอที่จะรับรู้นะในการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาตรงนั้นนะครับนะประวัติในเรื่องของการให้อภัยเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นภาษาทางธรรมะก็เรียกว่าอโหสิกรรมใช่ไหมครับอโหสิกรรมแปลว่ายอมยกให้หรือยอมละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาตรงนั้นเสียตรงนี้ครับถ้าเราให้อภัยเสียแล้วเนี่ยคือไม่เอาความไม่เอาเรื่องไม่เอาราวแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถช่วยทำให้ตัวเราเองพ้นทุกข์ได้และไอ้คนที่มันทำไม่ดีไม่งามต่อตัวเราก็จะโชคดีพลอยโชคดีไปด้วยครับคือเขาก็จะไม่ทุกข์เพราะเราเป็นคนหยิบยื่นทุกนั้นให้กับเขาเป็นการตอบสนองด้วยดาบคมๆกลับคืนไปนะว่างั้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะกล่าวกันอย่างแท้จริงแล้วนั้นวิธีการที่จะเรียนรู้เพื่ออยู่กับความทุกข์ให้มีความสุขก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งครับที่ผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องรู้จักยอมรับครับยอมรับตะกี้นี้ข้อแรกก็คือยอมรับความจริงแต่การยอมรับตรงนี้หรืออาจจะเรียกว่ายอมนะครับยอมสั้นๆนะครับนะยอมรับหรือยอมนี่ยอมอะไรครับมีอยู่2อย่างครับผมเชื่อว่าคงจะไม่เกิน2อย่างเนี่ยครับที่ทำให้ท่านผู้ฟังโดยปกติแล้วเป็นทุกข์หรือหาความสงบสุขไม่ค่อยจะได้นะครับการยอมรับที่ผมกล่าวถึงนี้ว่ามี2ประการหรือมี2อย่างอย่างแรกคืออะไรทราบไหมครับอย่างแรกก็คือการยอมคนครับยอมคนและอย่างที่สองคือยอมความนะอย่างที่สองคือยอมความเราลองมาตั้งคำถามกับตัวเราดูนะครับว่าการที่เราเป็นทุกข์เพราะถูกคนอื่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นถ้าหากว่าเราไม่ยอมคนคือไม่ยอมให้กับเขาแน่นอนครับเราก็คงจะต้องมีความทุกข์นะเกาะกลุ่มขึ้นมาในหัวใจหรืออุบัติขึ้นมาในหัวใจของเราเป็นแน่นอนทีเดียวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการยอมคนตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับมนุษย์ที่ต้องการจะเรียนรู้ในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอื่นๆนะครับถามว่าการที่เราจะยอมคนได้นั้นเราจะต้องยอมในเรื่องไหนครับการที่เราจะยอมคนได้โดยเราต้องหาคำตอบว่านะยอมในเรื่องไหนนั้นมันจะเป็นคำตอบเดียวที่จะสามารถอธิบายให้เป็นเชิงวิชาการได้นะครับว่าการยอมรับหรือการยอมของมนุษย์เราที่พึงกระทำต่อกันนั้นมันน่าจะมาจากการที่มนุษย์เราแต่ละคนมีโอกาสในการที่จะสร้างความขัดแย้งหรือสร้างปัญหาที่เป็นเรื่องของการข้องคับใจให้เกิดขึ้นแก่กันและกันได้ทั้งวันนะครับมีมากมายซึ่งไอ้ความผิดแปลกแตกต่างกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องใหญ่มากที่ทำให้มนุษย์เรานะคุยกันไม่รู้เรื่องทำงานเป็นทีมกันไม่ได้อยู่สังคมเดียวกันครอบครัวเดียวกันไม่ค่อยจะลงตัวอะไรแบบนี้นะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเนื่องจากตามหลักความเป็นจริงของมนุษย์เรานั้นนะครับโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยตามหลักความจริงของมนุษย์เรานั้นโดยเนื้อแท้แล้วมนุษย์เราเนี่ยนะฮะมีนิสัยส่วนตัวอยู่2ด้านที่มันมีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้นะครับนิสัยส่วนตัว2ด้านก็คือนิสัยส่วนตัวในการดำเนินชีวิตแล้วก็นิสัยส่วนตัวในการทำงานมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีนิสัย2ตัวเนี้ยแตกต่างกันและถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีการยอมรับ
หรือไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงที่แตกต่างกันของกันและกันแล้วปัญหาในการอยู่ร่วมกันก็จะเกิดขึ้นไอ้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันนี่แหละครับที่ผมรวมเรียกมันว่าคือความทุกข์ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคนทุกฝ่ายอันเกิดจากการที่ไม่รู้จักยอมรับความจริงของกันและกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยไม่ว่าจะเป็นนิสัยในการทำงานหรือนิสัยในการดำเนินชีวิตที่โอกาสจะผิดแผกแตกต่างกันไปก็ย่อมมีมากมายถูกต้องไหมครับตรงนี้ครับคือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าถ้าเราต้องการจะสร้างความสุขหรือความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในขณะที่เราต้องพบเผชิญกับความทุกข์ใจหรือทุกข์กายก็ตามนะครับการยอมรับในประการแรกจึงต้องเริ่มต้นที่ยอมคนนะฮะจึงต้องเริ่มต้นที่การยอมคนซะก่อนนะยอมคนก็คือยอมรับความจริงในสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างตนเองกับมนุษย์คนที่สร้างปัญหานะด้วยการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆที่ไม่เหมาะสมหรือที่ไม่พึงประสงค์ของเราโดยเขามากระทำต่อตัวเราเข้านะฮะเราต้องยอมรับให้ได้ทีนี้ท่านผู้ฟังจะต้องทำความเข้าใจกันต่อไปอีกหน่อยหนึ่งด้วยว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่เข้าใจหรือไม่เข้าถึงซึ่งคำว่าธรรมชาติเรื่องนี้ผมเคยประกาศผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมมาแล้วครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันว่าธรรมะคือธรรมชาติและธรรมชาติก็คือความแตกต่างอย่างหลากหลายคือมีตั้งแต่2ขึ้นไปนี่ก็ถือว่าหลากหลายแล้วนะครับเช่นถ้าสีสันก็มีด้วยกันถึง7สีนั่นก็คือสิ่งที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายถูกต้องไหมครับทีนี้มนุษย์เราส่วนใหญ่เมื่อค้นพบว่าใครมีอะไรที่แตกต่างกันกับตนเองแล้วมนุษย์มักจะใช้ตัวเองเป็นหลักมองที่ตัวเองเป็นหลักแต่เพียงด้านเดียวหรือคนเดียวพอในหลักความเป็นจริงแล้วนะอย่างเช่นตัวเองชอบสีแดงสมมุตินะครับตนเองชอบสีแดงแล้วตนเองนั้นก็ทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในที่ทำงานเดียวกันอีกนับร้อยคนเลยครับปรากฏว่าพอตัวเราเองที่ชอบสีแดงอยู่ดีๆครับนะไปเจอหรือไปค้นพบว่ามีเพื่อนมนุษย์บางคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานของตัวเองเนี่ยนะครับกลับชอบสีเหลืองกลับชอบสีเหลืองนี่แสดงว่านิสัยส่วนตัวของเรานะกับเพื่อนคนนั้นที่ชอบสีเหลืองนี่แตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันนะครับถ้าตามหลักความเป็นจริงในชีวิตมนุษย์ก็คือว่าหากใครชอบไม่ตรงกับเราหรือชอบไม่เหมือนเราเขาคนนั้นไม่ใช่พวกเดียวกับเราเขาคนนั้นก็คือตัวปัญหาของเราว่างั้นนะนั่นก็คือหลักความจริงที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรมนุษย์สองคนที่ชอบสีแดงกับสีเหลืองจึงเข้ากันไม่ได้แล้วก็กลายเป็นมีปัญหากันต่อไปผมอยากจะเฉลยให้ท่านได้ฟังเพื่อทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นเพราะมนุษย์สองคนนั้นที่ชอบคนหนึ่งชอบสีแดงอีกคนหนึ่งชอบสีเหลืองของลูกโป่งนะฮะแล้วก็เข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยใช้ตัวเองเป็นหลักใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางในการพิพากษาหรือตัดสินผู้อื่นนะครับใครชอบไม่เหมือนฉันแสดงว่ามันคือคนละพวกกับฉันนั่นก็คือสิ่งที่เหลวไหลของมนุษย์เราทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันดุจดั่งธรรมชาติที่จะต้องรวมความหลากหลายให้กลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนดั่งสีของรุ้งกินน้ำที่มี7สีนะครับนะถ้าหากว่าละอองฝนหายไปไม่มีการหักเหอีกสีของรุ้งกินน้ำสายรุ้งทั้ง7สีนั้นก็จะกลมกลืนเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันโดยจะไม่มีสีใดแหลมหรือแพลมออกมาให้โดดเด่นมันก็จะกลายเป็นไม่มีสีคือเป็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์ธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นใครชอบไม่เหมือนตัวเองเข้าก็มักจะใช้ตัวเองเป็นเซนเตอร์เป็นศูนย์กลางแล้วก็เที่ยวชี้วัดตัดสินเพื่อนมนุษย์คนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้นะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าใครชอบสีเหลืองและขณะที่ตัวมนุษย์เองชอบสีแดงมนุษย์เราก็จะผลักไสนะโดยถ้าตัวเราเองและไอ้คนนั้นนะครับต่างก็จะผลักไสซึ่งกันและกันออกห่างจากกันเหมือนแท่งแม่เหล็กที่มีขั้วชนิดเดียวกันหันเข้าหากันนั่นแหละครับมันก็จะเกิดอาการผลักไส
ก็คือตัดขาดจากกันผลักไสกันนะไม่มีเยื่อใยอะไรต่อกันอะไรทำนองเนี้ยครับซึ่งในสังคมมนุษย์เราทุกวันนี้มีปัญหามากเลยทำให้ความมีสันติสุขในสังคมเดียวกันของมนุษย์เราก็เลยรู้สึกจะบกพร่องนะก็เพราะเหตุนี้ครับผมมีเคล็ดลับที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ตรงนี้ว่าถ้าเราจะสามารถเข้ากันได้เป็นปี่เป็นขลุ่ยนะว่างั้นนะเหมือนวงดนตรีไทยวงเดียวกันปี่กับขลุ่ยเนี่ยมันเป่ากันแล้วเสียงก็เข้ากันได้นะลีลาก็ไปกันรอดเอาว่างั้นเถอะนะเราจะต้องทำยังไงครับเวลาเราพบเจอความแตกต่างของเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะฮะให้เราจดจำไว้ครับว่าอย่าใช้ตัวเราเองเป็นศูนย์กลางอย่างกรณีวิธีคิดนะครับถ้าสมมุติผมชอบสีแดงท่านชอบสีเหลืองถ้าจะเอาผมเป็นตัวอย่างนะครับผมก็จะต้องคิดให้ได้อย่างนี้ว่าผมชอบสีแดงเขาคนนั้นชอบสีเหลืองใช่ไหมแตกต่างกันเนาะและในขณะเดียวกันเราก็เชื่อมั่นในตัวเราว่ามนุษย์ในโลกนี้ไม่ได้มีเรากับคนที่ชอบลูกโป่งสีเหลืองเพียงแค่2คนใช่ไหมครับเรายังมีเพื่อนมนุษย์อีกมากมายนะและแต่ละคนนั้นก็ย่อมชอบคนละสีกันไม่ซ้ำกันคือซ้ำกันมั่งก็เป็นส่วนน้อยนะฮะทุกสีครับจะต้องมีคนชอบว่างั้นครับมันจากสัจธรรมบทนี้มันชี้ให้เราเห็นว่าธรรมชาติคือความแตกต่างกันอย่างหลากหลายแน่นอนครับมนุษย์โลกทั้งหลายจึงล้วนถูกทำให้มีความแตกต่างกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณประการสำคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือเราจะต้องเข้าให้ถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แปลว่าเราจะต้องรวมความแตกต่างกันเข้าหากันและรวมเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับทีนี้พอมันมีความแตกต่างระหว่างเธอชอบสีเหลืองกับฉันชอบสีแดงฉันก็ทะเลาะเบาแว้งกับเธอซะแล้วเพราะอะไรครับเพราะเพียงแค่ทัศนคติไม่ตรงกันความชอบหรือไม่ชอบที่แตกต่างกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไปตลอดทั้งวันนะครับและทุกๆวันเราก็ดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้เลยนะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับและเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นไม่ได้เราก็มีความทุกข์คนอื่นๆก็มีความทุกข์ไม่ต่างกันละครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากการยอมรับหรือจำยอมหรือยอมอะไรก็แล้วแต่นะฮะนะประกอบด้วยยอมคนซึ่งเป็นอันดับแรกที่เรากล่าวถึงแล้วนะเราก็จะมีการยอมประการที่สองรวมอยู่ด้วยนั่นคือการยอมความครับคำว่ายอมความในที่นี้แปลว่าถ้าเกิดปัญหากับใครแทนที่เราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจก็ให้เรารู้จักยอมความครับนะยอมความเสียบ้างคำว่ายอมความแปลว่าไม่เอาความนะครับใครทำอะไรไม่ถูกใจเราไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามอะไรเนี่ยนะครับถ้าใครมากระทำต่อเราก็จะไม่เอาความเขาครับคำว่าไม่เอาความตรงนี้ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะไม่คิดเอาชนะคะขานพวกเขานั่นเองการที่เราคิดจะเอาชนะคะขานเขาขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเราท้าทายความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างมากทีเดียวครับคำว่าผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็คือความทุกข์นั่นเองนะฮะเช่นถ้าคิดจะต่อสู้เขาจะเอาชนะเขาเราก็ต้องเป็นทุกข์นะฮะว่าเอ๊ะเขารู้เราอะไรสักเท่าไหร่อย่างไรใช่ไหมครับแล้วเขาได้เตรียมตัวอะไรยังไงบ้างอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันจะกลายเป็นวิตกจริตหรืออะไรต่างๆมากมายซึ่งรวมๆเรียกแล้วเราก็เรียกว่าความทุกข์ทั้งนั้นนะครับมันตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้มีความสุขนั้นการรู้จักยอมรับคือยอมรับในความแตกต่างกันอย่างหลากหลายของตัวเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเสียให้ได้แทนที่จะมองว่าเรากับพวกเขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็ทำให้เราสิ้นใจแล้วว่างั้นนะนี่เป็นคำแสลงนิดนะครับว่าถ้ามองเห็นแค่ความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อไหร่มนุษย์ก็เตรียมตัวสิ้นใจนะเมื่อนั้นนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นความหลากหลายที่อยู่ในความเป็นจริงตามธรรมชาตินั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการรู้จักยอมรับนอกจากยอมคนกับยอมความที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแล้วการยอมรับยังมีอีก4ปอด้วยกันนะครับที่ท่านจะสามารถทำให้ตัวท่านเองมีความสุขอยู่กับความทุกข์ได้อย่างน่าป
ประหลาดใจเลยทีเดียวครับการรู้ยอมรับด้วย4ปอในประการล่าสุดนี้นะครับนั่นก็คือปอแรกคือรู้จักปรับครับนะปรับเพราะเรายอมรับแล้วว่าความทุกข์หลีกเลี่ยงไม่ได้ความทุกข์มันเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์เราจะต้องพบผ่านเผชิญว่างั้นห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แล้วก็คาดหมายล่วงหน้าว่ามันจะเกิดทุกข์กับตัวเราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือเราจะรู้จักปรับครับปรับอะไรครับก็ปรับตัวเราปรับจิตใจเราเข้าหาสิ่งนั้นนั่นเองครับนะบอที่สองก็รู้จักปรุงครับคือปรุงแต่งวิธีการปรุงแต่งให้ความทุกข์ในจิตใจของเราที่มันกำลังเกิดอยู่หรือกำลังจะเกิดนะให้มันไม่เกิดหรือให้มันบรรเทาเบาบางลงนะฮะเราก็ต้องรู้จักปรุงเหมือนปรุงอาหารครับทำให้มันมีรสชาติสักหน่อยนะส่วนปอที่3ก็คือรู้จักปลิดครับนะเมื่อเห็นว่ามันงอมเต็มที่แล้วก็ไม่รู้จะให้มันอยู่คาต้นอีกทำไมก็ปลิดทิ้งไปหรือลูกไหนเน่าลูกไหนไร้ค่าไร้ประโยชน์ใบไหนมีปัญหานะรอดไม่ได้รอดไม่ไหวแล้วก็ปลิดทิ้งไปนะฮะนะแน่นอนครับเวลาปลิดแล้วที่ต้นมันที่กิ่งก้านของมันก็คงจะมีบาดแผลอยู่บ้างนะแต่เดี๋ยวไม่นานมันก็คงหายใช่ไหมครับมนุษย์ก็เช่นกันครับทีนี้ปอที่4ปอสุดท้ายในการที่จะสอนให้ตัวท่านเองรู้จักยอมรับอันจะนำไปสู่ความสำเร็จก็คือความสุขนะฮะที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองนั่นก็คือคำว่าปลงนะครับรู้จักปลงนะฮะการปลงนี้ต้องปลงด้วยปัญญาครับต้องปลงด้วยปัญญากัมมุนาวัตติโลโกอย่างที่เขาว่านะต้องปลงด้วยปัญญานะครับคำว่าปลงแปลว่าเผาทิ้งไปเลยนะครับชำระทิ้งไปเลยไม่เอาไว้นะครับแต่ว่าการจะเคลี้ยงทิ้งไปได้จะต้องใช้สติปัญญาอันแยบยลของตนเองเท่านั้นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ผมกล่าวไว้เกือบหมดแล้วนะฮะเหลืออีกอย่างเดียวครับซึ่งตอนต่อไปนะเราจะมากล่าวถึงนั่นก็คือเมื่อรู้ยอมรับแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวใครครับตัวเราเข้าหาผู้อื่นครับไม่ใช่พยายามจะดัดผู้อื่นหรือปรับผู้อื่นให้มาหาตัวเราตรงนั้นทุกข์แง่ๆครับยิ่งสร้างทุกข์เข้าไปอีกครับวันต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องของการปรับตัวเพื่อทำให้เราอยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีความสุขครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะทำอยู่อย่างหนึ่งครับอย่างหนึ่งที่เราพยายามจะทำคืออะไรครับก็คือพยายามที่จะแนะเน้นท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ใฝ่หาความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันกันเนี่ยนะครับว่าเราจะมีหลักการในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขกันได้อย่างไรแต่ในที่จริงในความเป็นจริงแล้วนั้นท่านผู้ฟังครับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองครอบครัวของตนเองสังคมของตนเองหรือประเทศชาติของตนเองนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตโดยเอาผลประโยชน์หรือเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเช่นในตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจของเราและนอกจากนั้นหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวมันก็อยู่ที่เงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นสิ่งเร้าจิตใจของเราซึ่งสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์เป็นเรื่องราวหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของความฉลาดหรือความเขลาของคนที่อยู่รอบๆตัวเราก็ล้วนเป็นเหตุแห่งสุขหรือทุกข์ให้กับเราได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดกันในวันนี้เพื่อจะชี้เช่นเห็นชัดกันนะครับว่าถ้าเราจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงนั้นเราจะเรียนรู้เพื่อที่จะสร้างความสุขหรือสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและในการทำงานเพื่อตนเองหรือเพื่อพวกตัวแต่เพียงลำพังนั้นเห็นทีจะไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้อยู่เสมอมาว่าการที่คนเราเรียนรู้ที่จะหาสุขใส่ตัวแล้วก็พยายามเลี่ยงหนีการที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงเลยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมกล่าวเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าหลายท่านซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั้นคงจะเคยมีประสบการณ์ผ่านผันกันมาในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่พยายามจะหามุมสงบเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองกันมาตลอดแต่ว่าโอกาสที่ท่านจะนั่งหามุมสงบไม่ว่าวันหนึ่งจะใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงหรือครึ่งวันก็ตามโอกาสที่ท่านจะต้องมาดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากคือจะต้องมาอยู่ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตคือสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์ของเราด้วยกันเนี่ยนะฮะที่วันๆหนึ่งไม่รู้กี่คนต่อกี่คนมากหน้าหลายรายที่เราจะต้องคบหาสมาคมด้วยนั้นโอกาสที่ตัวเราเองจะมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขโอกาสที่ตัวเราเองจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นทุกข์โดยมีคนเหล่านั้นอยู่รอบข้างตัวเราก็มักจะเกิดขึ้นกันอยู่เป็นประจำนั่นแสดงว่าการเรียนรู้ที่จะสร้างสุขให้ตนเองโดยการหามุมสงบเพื่อสร้างความสงบและนำไปสู่ความสุขให้เกิดขึ้นในสภาวะจิตของตนเองวันละชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออะไรต่างๆที่กล่าวนั้นมันคงจะไม่เพียงพอมันถ้าหากว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่จะต้องดำเนินชีวิตไปวันๆหนึ่งร่วมกันกับคนอื่นๆเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขในทางสังคมในทางโลกนะครับแล้วก็สร้างความมีสันติสุขทางด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณกันแล้วนั้นเราคงจะต้องเรียนรู้ที่จะแสวงหาความสุขและสร้างสุขร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอาจจะมองในมุมของตัวเองแต่เพียงลำพังอย่างเดียวคือแสวงความสันโดษหรือว่าปลีกวิเวกไปเนื่องจากว่าวันทั้งวันเนี่ยเราเป็นสัตว์สังคมเราจะต้องทำมาหากินนะฮะเราจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นเราจะต้องทำมาค้าขายร่วมกันกับคนอื่นเราต้องเป็นนายของคนอื่นหรือเราต้องเป็นลูกน้องของคนอื่นไอ้คำว่าคนอื่นๆเนี่ยก็คือบริวารทั้งหลายที่อยู่รายรอบตัวเรานั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับขณะที่จิตใจเราสงบสุขอยู่ดีๆโอกาสที่คนอื่นเขาจะมาทำให้เรารู้สึกฝืนกับความสงบสุขในจิตใจเรามันเป็นไปได้ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นข้อสรุปที่ชัดเจนก็คือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะสร้างความมีสันติสุขหรือความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองนั้นนอกจากท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองแล้วเนี่ยคือเรียนรู้ว่าฉันจะทำยังไงจะให้จิตใจของฉันมีความสุขซึ่งเป็นความสุขอันเกิดจากความสงบนะครับไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้มาในสิ่งที่อยากได้ใคร่มีนะความสุขในลักษณะของการได้มาเพราะอยากได้ใคร่มีนั้นมันเป็นความสุขสุขดิบๆคือเป็นความสุขชั่วคราวนั่นนี่ในความหมายของมนุษย์เรานะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่ได้มานั้นพอเรายินดีปรีดาในการที่เราได้มาแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นพอเราได้มาสักพักหนึ่งความภูมิใจความลิงโลดใจความดีใจที่ท่านเรียกว่าความสุขนั้นมันก็จะค่อยๆจืดจางลง ซึ่งการที่ความรู้สึกลิงโลดใจดีอกดีใจพึงพอใจเนี่ยมันลดน้อยลงส่างซาลงไปก็คือการสั่นสะเทือนทางจิตใจตรงนั้นมันน้อยลงมันค่อยลงใช่ไหมครับท่านก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าความสุขนั้นน่ะมันหมดไปแล้วไอ้ความสุขลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทำให้มนุษย์หลายคนทีเดียวตกหลุมพรางไปว่าไอ้การได้มาแล้วดีใจการได้มาการสมหวังก็คือความสมใจหมายถึงความสุขใจแท้จริงแล้วลักษณะอย่างนี้เราไม่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงหรือไม่เรียกว่าความสุขที่แท้เที่ยงนะครับมันเป็นเพียงแค่ความยินดีปรีดาแค่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองนะแล้วสักครู่หนึ่งมันก็จะจืดจางถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงมันคือความสงบต่างหากครับความสงบในจิตใจที่มันเกิดขึ้นนั่นคือยอดปรารถนาในความหมายของคำว่าสันติสุขนะครับสันติแปลว่าสงบความสุขก็คือความยินดีความอิ่มเอิบความเบิกบานเป็นอาการทางจิตที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนพึงประสงค์นะคนที่ต้องการทำสภาวะจิตให้เป็นสุญญตาเพื่อจะนำพาจิตวิญญาณแห่งตนข้ามพ้นนะสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายที่รัดรึงตนเองไว้ไปสู่แดนนิพพานหรือมรรคผลนิพพานอย่างที่กล่าวขานกันนั้นจะต้องเข้าใจคำว่าสุขและทุกข์มันคืออะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดกันมานมนานมากเลยว่าเราจะสร้างสุขให้กับตนเองหรือสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจหรือจิตวิญญาณของเรานั้นเราจะต้องสร้างอย่างไรเป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าทุกข์หรือสุขคืออะไรก็เห็นทีจะลำบากเหมือนกันนะครับท่านผู้พูดธรรมที่รักครับมันตรงนี้ก็เลยขออนุญาตสอดแทรกความหมายของคำว่าสุขกันสักนิดหนึ่งว่าความสุขในจิตใจคือความสงบหรือมีสันตินะฮะมันจะเกิดได้ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากความสมหวังและเป็นสุขเกิดจากการสมอยากและเป็นสุขเกิดจากความพึงพอใจและเป็นสุขอันนี้เป็นความสุขในความหมายของโลกียะนะฮะเป็นความสุขทางโลกเป็นความสุขของจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันมันเป็นเรื่องของกายสังขารนะครับแต่สิ่งที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรากล่าวมานานนั้นเราหมายถึงความสุขนะฮะเราหมายถึงความสงบในจิตใจอันเป็นความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนนะครับซึ่งความสงบสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเรานั้นมันไม่ได้หมายความว่าจิตเรานิ่งหรือไม่ได้หมายความว่าจิตของเราว่างนะครับแต่คำว่าว่างที่หลายๆคนเข้าใจที่เรียกว่าเป็นสภาวะสุญญตานั้นมันว่างจากการมีอยู่ของสิ่งนั้นๆครับเช่นเรามีความยินดีเรามีความอิ่มเอิบเบิกบานเรามีความสุขสราญเรามีความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีอยู่ในจิตใจของเรานั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าเรามีสิ่งเหล่านั้นแล้วแต่เราสั่นสะเทือนมันด้วยคลื่นความถี่สูงมากของจิตสั่นสะเทือนจนเหมือนไม่สั่นสะเทือนก็แปลว่าเหมือนกับเราไม่ยินดียินร้ายอะไรทำนองนั้นทั้งที่จริงๆแล้วถามว่ายินดีไหมบอกว่ายินดีแต่เป็นการยินดีที่ไม่ได้ออกนอกหน้าเป็นการยินดีที่ไม่ได้ดีใจจนเนื้อเต้นนะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นความลิงโลดนะเป็นการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกก็จริงแต่เป็นคลื่นความถี่ของจิตที่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นหยาบๆที่เป็นบวกนะฮะตรงนั้นมันจะเรียกว่าความสงบไม่ได้ความปิติยินดีหรือความอิ่มเอิบเบิกบานนั้นมันจะต้องเกิดจากจิตของเราที่สั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกด้วยคลื่นความถี่ด้านบวกที่สูงที่สุดเท่าที่สามารถจะสั่นสะเทือนได้นะครับแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกนิ่งครับเมื่อจิตนิ่งกายเราก็นิ่งเห็นไหมฮะเราจะไม่กระดีกระดาจนออกนอกหน้าเพราะจิตมันสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงเราเรียกว่าปิตินะเป็นปิติสูงสุดหรืออิ่มเอิบเบิกบานสูงสุด
นั้นเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยครับสังเกตไหมครับเวลาท่านดีใจแล้วท่านหัวเราะเริงร่าหัวเราะแล้วเหนื่อยไหมครับ เหนื่อยมากครับเหนื่อยทั้งกายแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้าทั้งจิตใจนะฮะคนโบราณจึงสอนไว้ว่าเฮ้ยไอ้หนูระวังนะมีความสุขเต็มที่หัวเราะเต็มที่นะฮะเดี๋ยวจะทุกข์ถนัดละเดี๋ยวจะทุกข์ทีหลังละให้ระวังให้ดีนะความทุกข์อันเกิดจากความสำเร็จหรือความสุขหรือความลิงโลดในทางโลกนั้นนะมันก็คือความเหนื่อยล้านั่นเองครับนะถ้าเราเห็นกันง่ายๆนะครับไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นแต่ถ้าพูดถึงวงจรของชีวิตแล้วคนเรานั้นมันก็ต้องเรียนรู้ทั้งความสุขและความทุกข์ควบคู่กันไปเพราะเมื่อกี้ที่มันสุขแล้วเนี่ยครั้งต่อมาครั้งล่าสุดมันอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้เพื่อจะให้เปรียบเทียบว่าไอ้ตะกี้ที่สุขและสุขแท้หรือเปล่าแล้วก็ไอ้ทุกข์ใหม่ที่เป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์แท้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็ได้เคยกล่าวไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วว่ามนุษย์เรานั้นไม่ว่าทุกข์หรือสุขก็ตามที่เผชิญชะตากรรมกันอยู่ในแต่ละวันนั้นมันไม่แท้เที่ยงหรอกครับเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวสุขเดี๋ยวก็ทุกข์สลับกันไปมาเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นทั้งบทเรียนและเป็นทั้งบททดสอบความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนั่นเองว่าแต่ละคนจะเป็นมนุษย์กันเป็นไหมใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับงั้นถ้าเราอยากจะมีความสงบสุขในจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราย้ำอยู่ก็จริงอยู่ครับคือการพยายามที่จะเรียนรู้ในการสร้างความสุขให้กับตัวเองให้ได้ทีนี้การเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองให้ได้นั้นก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือว่าเราต้องรู้จักพอใช่ไหมครับพอเพียงอย่างองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้ตรัสสอนพวกเราด้วยพระเมตตาของพระองค์ไว้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นให้รู้จักคำว่าพอเพียงคำว่าพอเพียงไม่ว่าจะเป็นในแง่เศรษฐกิจในแง่ของความนิดหรือความต้องการหรือความปรารถนาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็ตามมันต้องมาจากสองสามพอครับคำว่าพอเพียงก็คือ1พอดี2พอมี3พอควรนะพอเพียงจะเท่ากับพอดีบวกกับความพอมีและบวกกับความพอควรนะถามตัวเองเลยครับว่าถ้าชีวิตของท่านนั้นต้องการจะรังสรรค์ความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจและจิตวิญญาณของตัวท่านเองก็คือสร้างความสุขให้เกิดขึ้นใน2มิติของตัวเองคือกายสังขารและจิตวิญญาณแล้วที่ผมเรียกว่ามีสันติสุขนั้นท่านได้มีชีวิตที่พอเพียงอยู่หรือเปล่าคำว่าพอเพียงผมขยายความแล้วนะครับมันจะต้องมีส่วนผสมของ3พอเพียงก็คือ1พอดี2พอมี3พอควรและมีความสุขแน่การมีชีวิตที่พอดีนะทำอะไรแล้วไม่เวอร์หรือโอเวอร์นะฮะไม่เกินของความพอดีถ้าเป็นคำสอนขององค์พระศาสดาคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความพอดีก็คือการสอนให้มนุษย์ดำเนินชีวิตไปในท่ามกลางเส้นทางสายกลางนะคือเดินบนทางสายกลางให้ได้แต่หลายคนบอกอาจารย์ปริญญาครับอาจารย์ปริญญาขาหาทางสายกลางในชีวิตให้กับตัวเองไม่เจอเลยนะหรือว่าหาทางสายกลางในการทำงานในการสร้างสรรค์ความสุขสร้างสรรค์ความรวยให้กับตัวเองหาทางสายกลางตรงนี้ไม่พบไม่เจอก็เลยเออเรอเออเตออยู่นะครับคือเดินไม่ถูกทางก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าตรงนี้สำคัญเหมือนกันเราจะต้องค้นหาทางสายกลางของเราให้พบทางสายกลางเส้นแรกที่ท่านจะต้องมองหาให้พบเพื่อบังเกิดความพอดีในชีวิตของท่านก็คือว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นในเรื่องแรกครับท่านต้องรู้ว่าเราคือจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์และพอมาเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณของเราก็แบ่งภาคของเราออกมาส่วนหนึ่งเป็นจิตปัจจุบันหรือที่ท่านเรียกกันว่าจิตหยาบนั่นเพื่อให้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเราเองเนี่ยนะครับแทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดมันตอนนี้มนุษย์แต่ละคนก็เลยกลายเป็นว่ามีจิตอยู่2จิตคือจิตที่เร้นอยู่ข้างในก็คือแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของเราให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับกายสังขารหรือความเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็จะดำเนินชีวิตกระโดดโลดเต้นโลดโผนโจรทยานหรือเริงร่าสุขสำราญไปบนโลกใบนี้ไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันเราก็ยังมีจิตภายนอกคือจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันอย่างที่ผมเรียกกล่าวกันอยู่เนี่ยนะครับนะอยู่ภายนอกเพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกายสังขารนะรู้คิดรู้เห็นรู้เป็นรู้ทำรู้แสดงออกรู้ตอบสนองอะไรแบบนี้ซึ่งผมเรียกมันว่าเพื่อที่จะทำหน้าที่สั่นสะเทือนหรือสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกคำว่าสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกก็หมายถึงเกิดอาการทางจิตอยู่
หลายอย่างทีเดียวนะฮะหลายอย่างคือ6อย่างเป็นอย่างน้อยแต่จริงๆแล้วถ้าพูดองค์รวมก็คือมีทั้งหมด189อาการที่จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเรามันจะต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราในขณะที่ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้หรือหันดีหันขวางไปคุยกับคนข้างเคียงหรือที่อาจารย์ปริญญาเองกำลังกล่าวสัจธรรมนะเป็นข้อมูลเป็นธรรมะผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งเป็นธรรมะภาคปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ก็ต้องใช้ทั้งจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณสั่นสะเทือนร่วมกันนะเพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นในทุกสรรพสิ่งนั่นก็คือการทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ได้เป็นและโดยสมบูรณ์นะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เราต้องเรียนรู้กันอยู่ทุกวันเนี้ยมนุษย์เราเนี่ยลืมจิตวิญญาณที่เร้นอยู่ข้างในคิดว่าตัวเองเนี่ยมีแต่จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือนำทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้หรืออำนาจเหนือนำความเป็นกายสังขารของตนเองนึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะแสดงออกอะไรก็แสดงนึกจะพูดก็พูดนึกจะคิดก็คิดนะฮะอะไรอย่างเนี้ยนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการเหลวไหลของจิตปัจจุบันหรือความเป็นมนุษย์ของเราเองนะครับที่ลืมตัวไปว่าเรานั้นน่ะยังมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวเราเองอยู่ข้างในแล้วก็จิตวิญญาณมอบหมายให้เราทำหน้าที่บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นในการสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตก็เหมือนกันนะครับโดยในแง่ของความพอดีเนี่ยเราจึงต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องไม่หลงกับมิติมายาที่เป็นสากลโลกนะมิติของมายาที่เป็นสากลโลกคืออะไรครับก็คือเงาของแก่นแท้เงาของแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งในสากลโลกคือในมหาจักรวาลอันไพศาลนี่คืออะไรครับก็คือสรรพสิ่งที่มีตัวตนให้เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะทั้ง5ก็คือตาหูจมูกลิ้นและก็กายสัมผัสช่องทางของอวัยวะหรือกลไกประสาทสัมผัสทั้ง5ที่เป็นอายตนะภายนอกเหล่านี้ครับมันเป็นตัวแบ่งแยกหรือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสรรพสิ่งใดเป็นเรื่องของโลกียะเป็นเรื่องที่อยู่ในหมวดของโลกียธรรมความเป็นไปของสรรพสิ่งใดก็ตามนะครับที่เป็นโลกียธรรมก็หมายถึงความเป็นไปเป็นมาของสรรพสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นและกายสังขารของเราสามารถที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นตัวตนอัตตาหรือมายาของแก่นแท้เหล่านั้นได้นี่และในขณะเดียวกันสรรพสิ่งใดก็ตามเรื่องใดก็ตามนี่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราไม่อาจสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยกลไกของเครื่องยนต์แห่งกรรมใน

บนโลกนี้นะครับมันมีสสารกับพลังงานถูกไหมฮะสสารก็คือสรรพสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นได้ส่วนพลังงานนั้นมนุษย์ไม่สามารถจะใช้นะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้อย่างง่ายดายนักอย่างน้อยๆก็ตาเราก็มองไม่เห็นละเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เหนือความเป็นมนุษย์โลกที่จะเข้าถึงมันได้ง่ายๆมันจะต้องใช้วิธีการสังเกตมายาด้วยวิธีอื่นไม่ใช่สังเกตมายาที่เป็นตัวตนหรืออัตตาที่มนุษย์เราไปยึดมั่นถือมั่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในความพอดีของมนุษย์เราที่จะสร้างสุขให้กับตัวเองในความหมายที่ผมกล่าวนี้ก็คือหนึ่งในความพอเพียงเป็นส่วนผสมของความพอเพียงตัวแรกนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของมิติของจิตกับมิติของกายสังขารแล้วถ้ามนุษย์เราต้องการที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในการเป็นมนุษย์สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตแล้วมนุษย์เราก็จะต้องค้นหาเส้นแบ่งระหว่างมิติของสสารและมิติของพลังงานให้พบพูดง่ายๆก็คือว่าหาเส้นแบ่งระหว่างโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมให้พบมนุษย์จะต้องรู้จักเดินสายกลางตรงนั้นถ้าจะพูดให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเราท่านๆคืออะไรครับก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเอาแต่แสวงหาความสุขในทางกายสังขารหรือทางโลกแต่อย่างเดียวไม่ได้เราจะเติมเต็มแต่อาหารกายและอาหารใจซึ่งก็เป็นเรื่องของกายอย่างหนึ่งนะใจก็คือจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันนะครับทำอะไรแล้วเพื่อความสะใจของตัวเองทำอะไรแล้วเพื่อความสุขของตนเองและขณะที่ทำและสุขนะอีกสักครู่ตัวเองก็ทุกข์ซึ่งอาจารย์ปริญญาก็เคยเรียนท่านผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วว่าสุขในความหมายที่เป็นโลกิยธรรมนั้นมันอยู่คู่กันกับทุกข์ครับถ้าเมื่อใดท่านไม่หยุดแสวงหาความสุขในทางโลกิยธรรมคือทางโลกสุขตาสุขกายสุขใจสุขปากสุขลิ้นสุขหูสุขท้องอย่างเงี้ยครับที่มันมีสุขมันก็จะมีทุกข์อยู่ด้วยเช่นถ้าเราฟังอย่างมีความสุขแล้วเราไม่สามารถจะฟังมันได้ตลอดในสรรพสำเนียงเสียงนั้นอีกสักหน่อยพอเราไม่ได้ฟังมันอีกเราก็จะทุกข์ใช่ไหมล่ะครับเห็นไหมครับที่ใดมีสุขที่นั่นมีทุกข์เป็นคำกล่าวที่ไม่ผิดเลยนะครับหรือครับเวลาอร่อยนะเวลาเราได้กินอร่อยของที่เราจะกินอร่อยและถูกลิ้นถูกปากถูกใจนั้นมันมีไม่มากหรอกนะครับมันยังเก่งก็แค่จานเดียวใช่ไหมครับพอเราทานหมดแล้วเราถ้าเรายังอยากลิ้มลองอยากอร่อยมันอีกเป็นไงฮะเรายังจะมีโอกาสตอบสนองลิ้นสนองปากเราได้ไหมเราก็สนองไม่ได้นะเมื่อสนองไม่ได้เราก็เป็นทุกข์อีกครับถามว่าทุกข์ทำไมอ่ะก็ทุกข์เพราะอยากจะลิ้มรสอยากจะกินมันต่ออยากจะทานมันต่อนั่นเองเห็นไหมครับที่ไหนที่มีสุขที่นั่นมีทุกข์รออยู่เสมอมันถ้าเราหยุดหาความสุขซะอยู่นิ่งๆทำจิตให้สงบเฉยๆนะทำตัววางเฉยนะเหมือนกับว่าไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใดดำเนินชีวิตไปตามความปกติด้วยจิตที่อิ่มเอิบเบิกบานมีก็มีมีกินก็กินไม่มีก็ไม่กินอะไรแบบเนี้ยนี่ก็คือการสร้างความพอดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะระหว่างกายสังขารกับจิตวิญญาณก็เหมือนกันครับถ้าท่านต้องการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท่านจะนะทำมาหากินเพื่อให้รางวัลกายสังขารของท่านอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องรู้จักทำบุญสุนทานด้วยการทำบุญสุนทานก็คือการให้รางวัลหรือให้อาหารแก่จิตวิญญาณของตนเองเพื่อใส่รหัสของความเป็นบวกให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของท่านโดยกระทำผ่านจิตใจหรือจิตสำนึกรายวันของเรานี่แหละครับให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความรักความเมตตาอะไรพวกนี้นะครับเพราะทำบุญและมีความสุขคือจิตอิ่มเอิบเบิกบานใช่ไหมครับทำให้มันเกิดการสั่นสะเทือนบ่อยๆจนมันชำนาญอันนั้นก็คือเป็นการให้อาหารจิตวิญญาณของตนเองเพราะมันจะเป็นพลังทางจิตวิญญาณที่จะช่วยทำให้ท่านมีอำนาจทางจิตวิญญาณสูงมากพอที่จะทำให้ตัวเองหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกหลุดพ้นออกไปจากเอกภพเพื่อบรรลุมรรคผลสูงสุดคือนิพพานแปลว่ากลับบ้านของท่านได้เรื่องนี้เห็นทีต้องคุยกันต่อในวันต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์02 512 3176

02-512-3176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการสร้างความสุขให้ตนเองในลักษณะของความสุขโดยองค์รวมที่เราเรียกว่าสันติสุขถ้าจะให้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คงจะกล่าวได้ว่าการสร้างสันติสุขให้กับตนเองก็คือสร้างความสุขทั้งกายและความสุขทางจิตใจที่จะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไปถึงความสุขทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราที่เร้นอยู่ในกายของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในความเป็นเรานั่นเองครับแล้วเราก็ได้กล่าวว่าวิธีการในการสร้างสุขให้กับตัวเราเองก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้เขามีความสุขในขณะที่เราเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ยนะครับเราก็กล่าวว่าหลักการในการสร้างความสุขให้กับตัวเองก็คือห่างไกลไปจากความทุกข์ได้นั้นนะเราจะต้องเข้าใจคำว่าพอเพียงตามหลักการที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาตรัสสอนและก็ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติของประสงค์นิกรของพระองค์เอาไว้นะนานและก็บ่อยครั้งแล้วด้วยผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าในตอนที่แล้วเราเลยขยายคำว่าพอเพียงในความหมายที่เป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมซึ่งเป็นธรรมะที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะตามคันลองที่พระองค์ท่านทรงเมตตาชี้ทางเอาไว้ให้เรานะครับโดยผมให้นิยามว่าความพอเพียงนั้นเท่ากับความพอดีบวกความพอมีและบวกความพอควรถ้าท่านต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งตัวและหัวใจรวมทั้งจิตวิญญาณของท่านด้วยที่เป็นองค์3คือความสุขที่เป็นองค์รวมที่ผมเรียกว่าสันติสุขเนี่ยนะฮะท่านก็จะต้องรู้จักสร้างความพอเพียงให้เป็นและดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงโดยพอแรกก็คือพอดีโดยผมเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าถ้าเราจะพูดถึงคำว่าพอดีนั้นมันต้องหาเส้นแบ่งของความพอดีเส้นหนึ่งให้พบครับความพอดีเส้นหนึ่งที่ท่านจะต้องหามันเป็นเส้นแรกและเป็นเส้นหลักด้วยก็คือความพอดีของกายสังขารและความพอดีทางจิตวิญญาณของท่านโดยใช้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านนะเป็นผู้แสวงหาและทำหน้าที่ดำเนินความเป็นตนเองหรือดำเนินชีวิตของตนเองไปบนเส้นแบ่งที่อยู่ระหว่างความพอดีของกายกับความพอดีของจิตวิญญาณซึ่งมีจิตใจของท่านเป็นตัวแทนให้พบและดำเนินไปให้ได้ถ้าเป็นภาษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าให้ดำเนินไปตามเส้นมัชฌิมนะฮะหรือพระองค์ทรงสอนว่าให้มีมัชฌิมาปฏิปทาก็คือการเดินทางสายกลางอยากจะกราบเรียนที่ผู้ฟังย้ำต่อจากคราวที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เราจึงเป็นคน2มิติด้วยกันทุกคนคำว่า2มิติแปลว่ามีกายสังขารนะที่ผมใช้คำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมแปลว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงออกหรือการกระทำของจิตวิญญาณขณะที่เราก็มีอีกมิติหนึ่งคือมิติของจิตวิญญาณโดยมีจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อที่จะขับเคลื่อนกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรานั้นกระโดดโลดเต้นไปหรือดำเนินชีวิตไปเพื่อสร้างโลกสร้างตนเองและสร้างทุกสรรพสิ่งไม่ใช่ทำลายนะครับรวมทั้งค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานี้หรือที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสั้นๆว่าค้ำจุนโลกให้สมดุลไว้ตลอดไปเท่าที่เราสามารถจะทำได้ในบทบาทของการเป็นมนุษย์ของเราตรงนั้นครับนะนั่นก็คือความเป็น2มิติของมนุษย์เราแต่ละคนอย่างชัดเจนทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคน2มิติอย่างชัดเจนความพอดีจึงจำเป็นมากเลยที่จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบจะต้องค้นหามันให้พบว่าเรามีหน้าที่ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของเรานั่นแสดงว่าถ้าเราจะใช้จิตของเรารู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้แสดงออกรู้กระทำสิ่งใดก็ตามเราก็จะต้องสั่นสะเทือนจิตของเราเพื่อให้เกิดอาการอย่างนั้นแต่ต้องให้สอดคล้องกับความปรารถนาทางจิตวิญญาณหรือความต้องการทางจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองด้วยทีนี้ถามว่าถ้าเราจะมีความพอดีตรงนี้ไ
เราก็ต้องรู้อีกว่าแล้วจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นแก่นแท้และเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่สู้อุตสาห์สมสารนะเดินทางข้ามมิติข้ามจักรวาลมาปฏิสนธิทางวิญญาณเพื่อเกิดกายสังขารเป็นมนุษย์เนี่ยเขาถือเอาพันธสัญญาหรือหน้าที่หลักที่สำคัญอะไรบ้างล่ะที่เขาจะต้องมาปฏิบัติและจิตวิญญาณของตัวเราเองแต่ละรูปธรรมแต่ละคนเนี่ยนะฮะมีคุณสมบัติทางจิตเป็นยังไงเช่นเขามีการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกแล้วเนี่ยจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของเรานั้นเขามีคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกอะไรได้บ้างเนี่ยเขานึกอย่างไรเขาคิดอย่างไรเนี่ยเขาแสดงออกอย่างไรนะเขามีการตอบสนองสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเขาอย่างไรบ้างจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบถ้าพูดกันง่ายๆคือความเป็นมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าจิตวิญญาณของตนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรมีความประสงค์อย่างไรที่จะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบคือความเป็นมนุษย์เองเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยนะฮะให้สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในชีวิตประจำวันนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องสร้างความพอดีตรงนี้ให้เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันมนุษย์เองโดยจิตหยาบหรือโดยจิตปัจจุบันนี้ก็เช่นกันก็ต้องเรียนรู้ได้ว่ากายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองนั้นมีความต้องการสิ่งใดบ้างที่จะให้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเรานั้นสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อการตอบสนองความต้องการทางกายเอาละเมื่อพูดตรงนี้เราคงจะต้องพูดสรุปสั้นๆได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ท่านผู้ฟังฟังง่ายขึ้นว่าถ้าท่านจะเป็นมนุษย์ที่พอดีเพื่อจะสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและมันจะกลายเป็นความมีสันติสุขเกิดขึ้นทั้งกายและจิตใจก็คือว่าท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของกายนะคือกายสังขารของตัวท่านและต้องเรียนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของตัวท่านเองด้วยเพราะจิตของท่านหรือจิตปัจจุบันเป็นผู้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราหาความพอดีตรงนี้ไม่พบเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในตรงนี้คือปัญหาครับปัญหาตรงที่ว่าจิตปัจจุบันของมนุษย์ดีแต่หรือเอาแต่สร้างความสุขกายสุขใจซึ่งเป็นจิตปัจจุบันของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดจะสร้างความสุขให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองเลยทั้งที่ความสุขทางจิตวิญญาณของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเลยครับถ้ารู้นะแต่ที่ผ่านมามนุษย์จะรู้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ไม่ค่อยที่จะได้ใส่ใจนะทำตนไปในชีวิตประจำวันเสมือนหนึ่งลืมไปเสียแล้วว่าในกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของตัวเองนั้นตนเองยังมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในและบางคนไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองเสียด้วยซ้ำทั้งที่เวลาญาติพี่น้องเสียชีวิตหรือตายไปหรือบางทีเวลาตัวเองเนี่ยตายไปเนี่ยก็จะมีเชิญพระหรือนิมนต์พระมาทำพิธีสงฆ์เพื่อส่งวิญญาณบ้างละทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้จิตวิญญาณบ้างละปากบอกว่าไม่เชื่อแต่กลับทำหรือปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้มันเลยดูเหมือนงมงายหรือสับสนในตนเองอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยจงจดจำคำว่าพอดีเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนผสม1ใน3ที่เป็นที่มาของคำว่าพอเพียงถ้ามนุษย์เราเข้าถึงความพอเพียงไม่ได้ความมีสันติสุขในชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้นความมีสันติสุขในชีวิตก็คือความสุขทางกายและความสุขทางจิตวิญญาณโดยจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้รังสรรค์สร้างได้เห็นไหมฮะมันเส้นแบ่งตรงเนี้ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกเส้นแบ่งของความพอดีตรงนี้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือการดำเนินคือมุ่งเดินสายกลางสายเนี้ยไม่เอียงมาทางโลกมากนักทางโลกก็คือทางกายสังขารหรือไม่หลุดโลกไปเลยแล้วเอียงไปสู่การสร้างความสุขทางจิตวิญญาณให้กับตัวเองอยู่ด้านเดียวจนลืมทางโลกไปก็ไม่ได้เพราะมนุษย์เราเป็นคน2มิติใช่ไหมครับถ้าพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านอย่างเราท่านๆก็คือว่าท่านมัวจะทำบุญสุนทานอย่างเดียวจนไม่ยอมทำมาหากินทำบุญสุนทานอย่างเดียวนะเพื่อให้รางวัลแก่จิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นมิติทางพลังงานแต่ไม่เคยใส่ใจจะให้รางวัลทางกายสังขารว่าจะกินดีอยู่ดีจะทำยังไงจะดูแลร่างกายให้ปลอดภัยจะทำยังไงจะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีอายุมั่นขวัญยืนจะทำอย่างไรจะพัฒนาสติปัญญาหรือยกระดับสติปัญญาของตนเองให้สูงส่งยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ฉลาดกับเขามั่งนะแทนที่จะใช้แต่สติปัญญามากดปุ่มใช้สมองซีขวาเ
ื่อใช้ปัญญาญาณในการศึกษาธรรมะเพื่อจะสังเคราะห์เอาความรู้จากธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมนะแทนการเรียนรู้ด้วยวิธีวิเคราะห์หรือแบบสมการเส้นตรงกันแบบเดิมๆอยู่ที่งกงกเงินๆนะหรืองุ่มงุ่มงามๆอยู่แบบนั้นนะครับจะได้ทำกับเขาเป็นซะบ้างนะนะนั่นคือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ฟังเองจะต้องตระหนักรู้นะครับว่าความพอดีมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหาเส้นแบ่งตรงนี้ให้พบอย่าเอาแต่สนุกสนานอย่าเอาแต่ความเบิกบานในทางโลกอย่างเดียวเนี่ยเพราะความหนุกหนานหรือความเบิกบานทางโลกนะครับขออภัยความสนุกสนานหรือความเบิกบานในทางโลกนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันกับความทุกข์อย่างที่ผมเรียนท่านเสมอถ้าสุขกายคือพอดีทางกายแต่ไม่พอดีทางจิตวิญญาณเราก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรท่านทราบไหมครับขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะท่านอาจจะดูเหมือนสุขกายและสุขใจแต่จิตวิญญาณนั้นอาจจะวิเวกวิโวเวหรือวังเวงนะครับเขาไม่ได้สุขไปกับท่านด้วยเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้ให้อาหารทางจิตวิญญาณแก่ตนเองเลยถ้าพูดแบบเหมารวมก็คือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรู้จักทำบุญสุนทานบ้างเพื่อให้รางวัลแก่จิตวิญญาณของตนเองในการสร้างความมีสันติสุขหรือความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณไม่งั้นจิตวิญญาณก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะร่ำร้องที่จะได้พลังบวกพลังบวกอันเกิดจากการที่จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของตนเองจะสั่นสะเทือนคลื่นด้วยคลื่นของจิตที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกแล้วเมตตาถ่ายทอดกระแสของจิตที่เป็นบวกนั้นไปสู่จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่ให้ได้แต่ถ้าปรากฏว่าทั้งชีวิตเนี่ยครับเราเกิดมาเรารู้อย่างเดียวคือสร้างแต่ความสุขให้กับจิตหยาบของเราแต่เป็นความสุขที่ไม่ใช่สุขแท้จริงคือสุขดิบเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกแบบเนี่ยครับจิตวิญญาณของท่านก็ไม่อาจจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตนเองตามไปด้วยได้เพราะเขามีคุณสมบัติอย่างเดียวคือต้องสั่นสะเทือนทางด้านบวกเท่านั้นถ้าสั่นสะเทือนเป็นคลื่นอื่นเนี่ยเขารับรู้ไม่ได้มันพอตายไปในชาตินี้จิตวิญญาณก็ต้องเสียชาติเกิดครับเพราะว่าไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่นะจิตหยาบไม่ได้ทำหน้าที่ช่วยชาร์จแบตเตอรี่ให้ก็ใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณไปเรื่อยๆในการดำเนินชีวิตอยู่ในการดำเนินชีวิตรอดพอในที่สุดนะก็อายุสั้นนะครับเพราะจิตวิญญาณพลังมอดพลังม่อยแล้วนะครับก็ต้องทิ้งกายสังขารไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆปลี้ๆในการเกิดมาในภพชาตินี้ไปซะอีกหนึ่งภพชาตินะนี่เราพูดแบบเหมารวมระหว่างมิติของจิตวิญญาณกับมิติของกายสังขารไปควบคู่กันหวังว่าท่านผู้ฟังคงไม่สับสนนะครับนะเนี่ยนี่คือความจริงที่จริงแท้ที่เราอยากจะเรียนผ่านรายการเทพทิพย์มงคลทำให้ท่านได้รับรู้ไว้ว่าจงหาความพอดีให้พบนะเหมือนกับแก้วน้ำเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าลิมิตของความพอดีของแก้วน้ำก็คือปากแก้วใช่ไหมครับที่เป็นขอบแก้วเนี่ยถ้าท่านเติมน้ำลงไปจนเต็มแก้วนะครับเก็บเต็มแก้วพอดีนั่นคือความพอดีน้ำก็ไม่หกลกล้นแล้วก็ออกมาเลอะเทอะนอกแก้วใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านเติมน้ำมากไปกว่าลิมิตคือมากกว่าขีดจำกัดที่ปากแก้วจะสามารถรับน้ำเอาไว้ได้น้ำก็จะล้นไหลหรือล้นหลามออกมานอกแก้วทำให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปอย่างนั้นเขาเรียกเกินพอดีถูกต้องไหมครับหรือความจุของอาหารที่ท่านจะทานเข้าไปในลำไส้ในกระเพาะของท่านก็เหมือนกันถ้ามีความจุได้แค่2จานเต็มๆเลยนะครับนะ2จานข้าวนะครับถ้าท่านทานข้าวเข้าไปในท้องในไส้ของท่าน2จานจะเต็มอิ่มพอดีแต่ถ้าหากว่าท่านทานเกินจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดทุกข์ใช่มั้ยฮะก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าใส่ไปเกินพอดีอย่างนี้เป็นต้นนะคือล้ำของความพอดีล้ำเส้นของความพอดีก็จะมีปัญหานั่นคือความทุกข์มันการแสวงหาความสุขก็เหมือนกันครับถ้าท่านแสวงหาความสุขในทางโลกที่เป็นโลกียธรรมนะฮะซึ่งเป็นสุขที่ยังคู่กับทุกข์เนี่ยถ้าท่านแสวงหาความสุขจนเกินพอดีทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีครับเพราะว่าถ้าเลยเส้นแบ่งระหว่างสุขกับทุกข์เนี่ยถ้าท่านแสวงหาความสุขจนเกินพอดีมันก็จะไปหาทุกข์ นี่คือความจริงครับแต่ขณะที่นั่งนิ่งๆอย่างนี้ครับหลายคนก็มีคำถามว่าอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นเราแสวงหาความทุกข์ให้ถึงที่สุดดีไหมครับเพื่อเลยทุกข์ไปแล้วมันจะเลยเส้นแบ่งของความทุกข์กับสุขมันจะได้เข้าไปหาสุขบ้างอันนี้เห็นท่าจะจริงนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันของคนเราท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับบางคนเนี่ยนะไม่ปฏิเสธกับความทุกข์ในชีวิตไม่ว่าความทุกข์ใดๆที่ตัวเองจะพบผ่านเผชิญเช่นคนยากคนจนที่หาเช้ากินค่ำคนที่ตกระกำลำบากด้วยการค้นหาขยะหาอะไรต่างๆเอามาขายเพื่อเอาปัจจัยมายังชีพคือหาเงินมาเลี้ยงชีวิตตนเองแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่
ตามอัตภาพดูเหมือนเขาไม่มีความทุกข์อะไรเลยนะฮะเขาใช้ชีวิตประจำวันไปอย่างปกติและอย่างเรียบง่ายเหมือนกับว่าเขามีความสุขอย่างไรอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรท่านทราบไหมครับเป็นเพราะว่าเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์นั้นเรียนรู้จะอยู่กับความทุกข์นั้นอย่างลงตัวนะและเมื่อมันทุกข์จนถึงที่สุดของมันแล้วเนี่ยเกิดความเคยชินเกิดความเคยตัวก็เรียกว่าเกิดความคุ้นชินขึ้นมานะถ้าฟังให้ไพเราะหูนะก็จะรู้สึกปกติรู้สึกเฉยๆเพราะว่าเขาจะไม่มุ่งหมายที่จะหาความสุขเขาจะไม่มุ่งหมายที่จะปฏิเสธความทุกข์ที่เขาเผชิญเขาดำเนินชีวิตของเขาไปอย่างเรียบง่ายนะเมื่อมันจะทุกข์ก็ทุกข์ไปตามปกตินะไปทุกข์ไปตามอัตภาพเดี๋ยวตัวสุขมันก็เกิดขึ้นเองเห็นไหมฮะความสุขตรงนี้ในความหมายของคนที่ทุกข์จนชินมันไม่ได้หมายความถึงความสุขที่เป็นความเสียวความสุขที่เป็นความสมหวังสมรักสมใจสมอยากอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่แต่เป็นความสุขที่เรียกว่าสงบเป็นความสุขที่พอมีพอดีพอควรนั่นเองนะที่ว่าไว้นะเนี่ยนี่คือตัวอย่าง ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเรารู้จักเรียนรู้ที่จะหาเส้นแบ่งของความพอดีระหว่างของสองสิ่งคือทุกข์กับสุขนะพอดีระหว่างได้หรือคำว่าไม่ได้ความพอดีระหว่างพอกับไม่พออะไรตรงเนี้ยนะฮะก็จะยิ่งดีใหญ่นั่นคือความหมายในการดำเนินชีวิตแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีแล้วสิ่งที่ผมจะเรียกว่าความพอดีและอยากจะชี้ตรงนี้ก็คือมัชชิมนะเส้นมัชชิมคือเส้นตรงกลางระหว่างการสร้างสุขให้กับกายสังขารและการสร้างสุขให้กับจิตวิญญาณของตัวท่านเองนั่นคือสิ่งสำคัญครับนั้นความพอดีก็คือการเดินทางสายกลางระหว่างเส้นแบ่งเส้นนี้ครับให้เหมาะสมคือต้องประพฤติดีด้วยนะต้องสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเพื่อช่วยเกื้อกูลจิตวิญญาณของตนเองให้มีพลังอำนาจด้านบวกที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นที่จะมีประโยชน์ต่อการเป็นพลังงานขั้นพื้นฐานทางจิตวิญญาณที่จะเพิ่มขึ้นในอันที่จะทำให้จิตวิญญาณของเรานั้นมีพลังอำนาจเป็นพลังอำนาจที่จะดีดตัวเองออกไปจากระบบโลกดีดตัวเองออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของสนามพลังงานที่เรียกว่าเอกภพเพื่อหลุดพ้นไปสู่นอกระบบที่จะไม่มีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งใดๆจะยึดรั้งเราได้ก็คือเหมือนจรวดนะครับพอมีแรงขับเคลื่อนสูงมากก็สามารถหลุดออกไปสู่วงโคจรของโลกได้นะหลุดออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของที่เรียกว่าแรงความโน้มถ่วงของโลกอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับจิตวิญญาณของเราเหมือนกันครับถ้ามีแรงหรือมีฤทธิ์มากพอก็จะดีดตัวเองออกไปจากระบบสามารถที่จะไปเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อย่างอิสระได้ในนอกระบบเอกภพที่เขาเรียกว่าแดนสุญญตาซึ่งเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเปล่าไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับนะอิ่มเอิบอยู่อย่างนั้นครับนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นความสุขหรือความสงบสุขในจิตใจที่เป็นจิตใจที่เป็นด้านบวกที่สามารถถ่ายทอดคุณสมบัตินี้ไปสู่จิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนนะครับจะต้องทำให้ได้มันกุศโลบายของความพอดีก็คือสร้างสุขทางกายสังขารแล้วมีความสะดวกในการดำเนินชีวิตแล้วมีความสบายทางกายในการดำเนินชีวิตแล้วก็อย่าลืมสร้างสุขทางจิตวิญญาณให้กับตัวเองด้วยสร้างความสะดวกให้กับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยนะแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับจิตวิญญาณของตัวเองที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยท่านผู้ฟังครับเพื่อจะให้ชัดเจนขึ้นก็อยากจะบอกว่าความพอดีที่ท่านจะสามารถสร้างได้ในมิติของจิตวิญญาณที่จะให้สัมพันธ์กับความพอดีในทางโลกที่ท่านพยายามแสวงหาความรวยความสวยความสุขความมีอายุวัฒนะอะไรต่างๆเหล่านี้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านจะต้องทำให้จิตวิญญาณของท่านประสบความสำเร็จด้วยความจริงที่ไม่ใช่ความลับแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายๆคนทีเดียวนะครับนั่นก็คือประการที่หนึ่งครับถ้าท่านต้องการสร้างความพอดีให้เกิดขึ้นในมุมของจิตวิญญาณเพื่อให้พอดีกันกับในมุมของกายสังขารของท่านในทางโลกประการที่หนึ่งครับทั้งวันเลยนะครับในทุกๆวันในทุกๆขณะจิตให้ท่านสั่นสะเทือนจิตใจของท่านที่เรียกว่าจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกให้ได้คำว่าด้านบวกถ้าเป็นอารมณ์ก็คือความรักความรักจะมีส่วนผสมของความเมตตาความกรุณาความมีมุทิตาหรือความเป็นอุเบกขานะหรือถ้ามองในอีกมุมหนึ่งในการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นๆความรักจะสื่อผ่านได้กับความอดทน
อดกลั้นและการให้อภัยในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนั่นเองครับนี่คือประการแรก ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะสั่นสะเทือนตนเองในมิติของจิตวิญญาณเพื่อจะสร้างความพอดีกันให้ได้ให้ทำให้รางวัลกับจิตวิญญาณของท่านได้ด้วยการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกอารมณ์รู้สึกด้านบวกเราพูดไปหมดแล้วนะครับการนึกด้านบวกก็คือการมองโลกในแง่ดีการมองคนอื่นในแง่ดีการมองตนเองในแง่ดีไม่ดูถูกตนเองว่าซวยละสิเราแย่แล้วสิกูอะไรแบบนั้นนะครับนั่นก็คือการนึกลบต่อตนเองมันจะเป็นการทำให้จิตวิญญาณของตนเองเสื่อมพลังอำนาจลงโดยไม่รู้ตัวและการมองคนอื่นในแง่ลบจิตของเรามันก็ต้องสั่นสะเทือนเป็นลบถูกต้องไหมครับพอสั่นสะเทือนเป็นลบแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับจะเป็นโทษด้วยซ้ำเพราะว่าจะไปบั่นทอนพลังอำนาจหรือลดทอนพลังอำนาจด้านบวกของจิตวิญญาณของท่านที่มีมาตั้งแต่เกิดนะให้ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เราเกิดขึ้นเพราะอำนาจทางจิตวิญญาณที่เป็นด้านบวกเนี่ยมันต่ำมันจึงไม่สามารถจะเหวี่ยงตัวเองไปในที่ไกลๆไปเกิดในภพภูมิสูงๆได้หรือหลุดพ้นออกไปจากระบบเลยนะไปสู่คำว่านิพพานได้เป็นเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้ให้รางวัลกับจิตวิญญาณของเราที่เป็นด้านบวกเลยเห็นไหมฮะการคิดก็เหมือนกันคิดสร้างโลกครับคิดสร้างสังคมคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยเมื่อสร้างสิ่งใหม่แล้วต้องไม่ทำลายสิ่งเดิมๆที่มีอยู่แล้วในระบบโลกให้มันเสียสมดุลไปอีกต่างหากด้วยเหมือนอย่างที่มนุษย์เราเนี่ยปู้ยี่ปู้ยำกับโลกจนเละเทะจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ภัยธรรมชาติที่หลากหลายก็เกิดขึ้นไปทั่วทุกหัวระแหงของดาวเคราะห์โลกเราในขณะนี้ซึ่งลางร้ายที่เรียกว่าลางวิกฤตกำลังคืบคลานเข้ามาสู่ตัวมนุษย์เราเข้าทุกทีมนุษย์ไม่รู้หรอกว่าการทำลายระบบโลกก็หมายถึงการทำลายหรือทำร้ายตัวมนุษย์เองและขณะนี้ถึงเวลาแล้วครับที่โลกเราจะปรับสมดุลและมนุษย์เราจะถูกธรรมชาติเอาคืนครับเพื่อปรับความสมดุลท่านทั้งหลายจะได้เห็นกันนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ปริญญากล่าวเนี้ยมันเป็นความจริงมันจิตสำนึกของเราที่ถูกต้องก็อยู่ที่ตรงนี้ครับใช่ไหมฮะเราต้องให้รางวัลด้านบวกแก่จิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนี่คืออย่างแรกครับนะนั่นคือการสร้างสมดุลเพื่อทำให้เกิดความมีสันติสุขทั้งกายและจิตวิญญาณร่วมกันอย่างที่สองต้องไม่สร้างกรรมทำเวรเพิ่มนะต้องไม่ก่อกรรมทำเข็ญกับใครมนุษย์หลายคนเข้าใจว่าการก่อกรรมทำเข็ญนั้นสร้างได้แต่ทางกายมั้งแต่จริงๆแล้วแค่จิตคิดชั่วกับเขาก็สร้างเวรสร้างกรรมได้แล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านมีความสงบสุขได้และสงบทางกายสุขกายสงบทางจิตก็คือสุขจิตถ้าสองด้านรวมกันมันจะไม่ได้ว่าสันติสุขได้อย่างไรนะครับในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องความพอมีอีกครับที่จะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งกายและจิตวิญญาณของท่านได้โดยมีจิตเป็นผู้รับผิดชอบครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้มีสาระสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งถ้าฟังดีๆแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรากล่าวย้ำซ้ำเติมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำนะครับสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวให้ท่านได้ฟังต่อไปนี้ก็คือหน้าที่นะครับหรือบทบาทของผู้ประพฤติธรรมก็หมายถึงมนุษย์ทั้งหลายอย่างเราท่านๆเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องรู้จักเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์เอาไว้ให้มากนะครับเราก็เลยพูดถึงเรื่องของความทุกข์และความสุขกันอยู่บ่อยๆมันไอ้สิ่งที่บอกว่าจะกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็เห็นทีจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกข์กับสุขนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์กันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็แต่ละคนที่พยายามดิ้นรนดำเนินชีวิตกันไปในแต่ละวันก็เพื่อจะแสวงหาความสุขแล้วก็ข้ามให้พ้นความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ผมจะกล่าวในวันนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะสามารถนำเอาไปปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันของตนเองกันได้นั่นก็คือว่าผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าถ้าเราต้องการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นมนุษย์ให้เป็นเพื่อที่จะสร้างความสุขหรือความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองในทั้งสองมิติไปพร้อมๆกันแล้วบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายนั้นจะปฏิเสธการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์และความสุขไม่ได้นะครับการเรียนรู้ในประการแรกที่สุดเลยนะครับก็คือเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าทุกข์คืออะไรและทุกข์คืออย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรนะแล้วก็ทุกข์คืออย่างไรแล้วเราจะไปเรียนรู้สิ่งอื่นที่จะให้ก้าวหน้าไปไกลกว่าปกติในอันที่จะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและจิตวิญญาณของตนเองนั้นก็เห็นทีจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าถ้าเราจะเข้าถึงในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจมันด้วยนะเพราะฉะนั้นคำว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นน่าจะมีคำอธิบายที่จะสามารถช่วยให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยได้กระจ่างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะสร้างทุกข์ให้กับตนเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นนะฮะแล้วก็จะได้มีความเข้าใจว่าไอ้ด้านตรงข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ที่ตัวเองได้เรียนรู้มันอยู่นั้นก็คือความสุขมันเป็นเช่นไรกันแน่ทุกวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าผู้ที่แม้กระทั่งจะเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายด้วยซ้ำอย่าว่าแต่เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปเลยนะผมว่ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าไหนทุกข์ไหนสุขรู้สึกว่าค่อนข้างจะสับสนกับความเป็นจริงของทุกข์กับสุขในชีวิตประจำวันกันอยู่พอสมควรเหตุผลที่ผมกล่าวเช่นนี้เป็นเพราะว่ายังมีมนุษย์อีกหลายคนที่เดินเหินอยู่ในชีวิตประจำวันในสังคมบนโลกใบนี้ครับปากก็บอกว่าในชีวิตนั้นต้องการความสุขความสงบในชีวิตแต่ว่าบทบาทการแสดงออกหรือพฤติกรรมการกระทำใดๆก็ตามในชีวิตประจำวันของตัวเองนั้นมันกลับสวนทางกันกับความปรารถนาสูงสุดที่มนุษย์อย่างตนเองนะจะสามารถตั้งความปรารถนาได้หมายความว่าปากเนี่ยก็บอกว่าปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขใส่ตนเนะแต่ว่าบทบาทพฤติกรรมต่างๆที่ตนแสดงออกหรือกระทำในชีวิตประจำวันนั้นนะมันไม่ได้
ตอบสนองความต้องการที่ตัวเองต้องที่ตัวเองตั้งไว้นะครับคือความสุขเลยมันเป็นการทำแล้วหาทุกข์ใส่ตัวเสียมากกว่ามีหลายเรื่องเช่นถ้าตนเองนะฮะเป็นนักเรียนความสุขของนักเรียนก็คือการเรียนหนังสือแล้วสามารถทำข้อสอบได้ได้คะแนนดีๆหรือสอบผ่านแต่ว่าอยู่เฉยๆนักเรียนจะได้คะแนนดีจะได้คะแนนมากๆหรือว่าสอบผ่านเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เนี่ยการจะเป็นคนเรียนเก่งเรียนดีและสามารถทำข้อสอบยากๆได้จนกระทั่งสอบผ่านแล้วได้คะแนนดีๆอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมันต้องได้มาจากความมีมานะพยายามเป็นความมีมานะพยายามในเรื่องของการขยันทำการบ้านการขยันอ่านหนังสือนั่นต่างหากครับเมื่อขยันทำการบ้านและขยันอ่านหนังสือแล้วนักเรียนก็จะได้รับรางวัลในบ้านปลายคือสอบได้แล้วได้คะแนนดีๆซะด้วยนั่นก็คือความสุขของทุกนักเรียนหรือทุกๆคนที่เป็นนักเรียนใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนล้วนปรารถนาความสุขก็คือความสำเร็จในการสอบสอบได้สอบผ่านแล้วก็ได้คะแนนดีๆเกรดดีๆด้วยทุกคนก็ปรารถนาเช่นนั้นนะครับแต่ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับลูกหลานของท่านที่เป็นนักเรียนเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาไม่ว่าระดับใดก็ตามบางคนยังเหลวไหลอยู่ครับคำว่าเหลวไหลแปลว่าการบ้านก็ไม่ยอมส่งครูงานที่อาจารย์ให้มาทำเป็นรายงานเป็นการค้นคว้าหรืออะไรต่างๆก็ไม่ยอมทำลอกเพื่อนมั่งละเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดบ้างละใช่ไหมหรือว่าหนังสือหนังหาก็ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยทบทวนตำรับตำราก็ไม่ค่อยได้พลิกกลับมาอ่านเลยนะกลับมาถึงบ้านก็เล่นไปบ้างทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยเปื่อยปล่อยให้เวลาผ่านไปเป็นวันๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีความสุขไปวันๆเพราะไม่ต้องทุกข์กับบทเรียนไม่ต้องทุกข์กับเรื่องการบ้านอะไรเลยทั้งที่จริงๆแล้วภาระหน้าที่ของตัวเองนั้นจะต้องทำการบ้านจะต้องขยันอ่านหนังสือด้วยกันทั้งนั้นนะครับใช่ไหมครับเนี่ยครับนี่ก็คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้านักเรียนคนไหนเหลวไหลขี้เกียจทำการบ้านขี้เกียจอ่านหนังสือแล้วเนี่ยพอตอนปลายภาคปลายเทอมหรือปลายปีก็จะต้องเห็นดีกันนะครับก็คือทำข้อสอบไม่ได้เมื่อทำข้อสอบไม่ได้ก็ต้องสอบตกหรือทำข้อสอบได้มั่งไม่ได้บ้างก็ได้คะแนนไม่ดีวิดตกอย่างเงี้ยครับถามว่าจะแฮปปี้มีสุขไหมก็คงจะไม่มีความสุขเห็นไหมฮะความสุขที่จะได้รับหรือจะเกิดขึ้นในจิตใจมันต้องมาจากความสำเร็จและความสำเร็จนั้นก็ต้องได้มาจากการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องที่มันเกื้อกูลต่อความสำเร็จนั้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือตัวอย่างว่าถ้าเราไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรถ้าเราไม่รู้ว่าทุกข์คืออย่างไรเราไม่รู้ว่าเราจะข้ามพ้นความทุกข์ตรงนั้นได้อย่างไรไม่รู้ว่าเราจะมีความสุขในบ้านปลายเมื่อห่างไกลจากความทุกข์แล้วเนี่ยมันดีตรงไหนอย่างไรการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองเพื่อการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามในการดำเนินชีวิตของเรานั้นมันย่อมมีผิดพลาดบกพร่องย่อมมีข้อตำหนิเสมอละครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตหรือให้ความสุขกับจิตใจเราให้ความสุขกับกายสังขารของเราหน้าที่ของเราจึงต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าทุกข์คืออะไรนะทุกข์ก็คืออาการนะครับอาการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตของเราที่เราไม่พึงประสงค์ที่จะให้มันสั่นสะเทือนแบบนั้นใช่ไหมฮะความทุกข์อาจจะมาจากความวิตกกังวลความทุกข์อาจจะมาจากความเจ็บปวดรวดร้าวความทุกข์อาจจะมาจากความผิดหวังเนี่ยความทุกข์มาจากความโกรธความเกลียดความเครียดแค้นความอิจฉาริษยาอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ในความหมายที่เรากล่าวถึงด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราต้องการที่จะพ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์แปลว่าเข้าสู่ความสงบสุขนะฮะซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้เที่ยงแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรล่ะเราจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้จิตใจของเรานะมันว่างไปจากความทุกข์แน่นอนครับท่านผู้ฟังครับมันต้องใช้สติปัญญาเนาะเราจะต้องดับทุกข์ได้ด้วยการใช้สติปัญญาของเราเราจะต้องข้ามพ้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ด้วยการใช้สติปัญญาของเรานี่เองเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าเราจะดับทุกข์ของเรา
เราจำเป็นจะต้องใช้สิ่งเดียวเท่านั้นคือสติปัญญาแล้วถามว่าสติปัญญาของเราในชีวิตประจำวันนั้นน่ะมันจะได้มาจากไหนมันจะได้มาอย่างไรสติปัญญามันเกิดได้อย่างไรตรงนี้ครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้ท่านจะต้องฝึกฝนกันผมจึงขออนุญาตเรียนย้ำซ้ำเติมไว้อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราต้องการที่จะพ้นทุกข์หรือข้ามพ้นความทุกข์ใดๆหรือจะดับทุกข์แล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับเราจะต้องค้นหาปัญญาของเราให้พบโดยเฉพาะปัญญาญาณที่เกิดจากการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเป็นสติปัญญาที่สูงกว่าการคิดแบบจิตมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงมันให้ได้ซึ่งมันมีวิธีคิดที่หลากหลายมากแล้วก็เป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยที่ท่านทั้งหลายจะสามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาญาณซึ่งเป็นสติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายแม้ว่าผมเคยเรียนผ่านทางรายการนี้แล้วว่าการใช้สติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายนั้นมันจะเป็นระบบกดปุ่มไม่ใช่ระบบอัตโนมัติเหมือนสมองที่ใช้ในการคิดแบบจิตมนุษย์แต่อย่างใดนั้นค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ใดต้องการจะใช้สติปัญญาในระดับนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องใช้วิธีกดปุ่มเอาผมก็อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าปัญญาที่จะช่วยทำให้เราพ้นทุกข์ได้ปัญญาที่ทำให้เรามองเห็นความทุกข์แล้วเลี่ยงที่จะไปวอแวหรือตอแยหรือแตะต้องกับความทุกข์นั้นได้มันเป็นสติปัญญาที่ต้องใช้พลังอำนาจของสมองซีกขวานำซีกซ้ายเท่านั้นนะครับซึ่งในหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าได้เขียนไว้ตั้ง 20-30 เล่มนะครับนะ 20-30 ปกนะฮะหนึ่งในนั้นถ้าจำไม่ผิดก็เป็นซีรีส์ที่4นะฮะเราพูดเอาไว้ในหนังสือชื่ออภิปรัชญามนุษย์ในมิติคู่ขนานครับหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าระดับสติปัญญาของมนุษย์ที่จะเอามาใช้ดับทุกข์เอามาใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันว่าไหนทุกข์ไหนสุขและให้ข้ามพ้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเสียนะเพื่อจะดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้ได้เพื่อจะทำให้จิตใจตัวเองนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขอะไรแบบนี้มันจะต้องใช้สติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายมันมีกลไกของมันยังไงมันมีกระบวนการของมันอย่างไรตรงนี้คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านไปอ่านหนังสือเล่มนี้นะแทนที่จะฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอย่างเดียวผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงจะกระจ่างมากขึ้นนะแทนที่จะฟังทางวิทยุอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าพอผมพูดปั๊บเนี่ยมันก็ผ่านหูท่านแล้วก็พูดแล้วก็เลยไปเลยนะแต่ว่าถ้าไปอ่านในหนังสือเนี่ยถ้าอ่านแล้วบรรทัดไหนไม่เข้าใจท่านสามารถหยุดแช่อยู่ตรงบรรทัดนั้นแล้วทำความเข้าใจมันเสียใหม่ได้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าคนที่ใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเพื่อที่จะใช้สติปัญญาชั้นสูงเหนือกว่าการคิดแบบจิตมนุษย์นั้นเวลาเรากำลังใช้มันเนี่ยนะฮะเราจะรู้สึกเพลิดเพลินครับรู้สึกอิ่มเอิบรู้สึกเบิกบานเหมือนกับตอนที่ศิลปินเขากำลังทำงานนะครับศิลปินก็มีนักร้องเนี่ยร้องเพลงเนี่ยที่ตัวเองชอบแล้วก็เพลิดเพลินนะครับนักร้องนักพากย์นักพูดใช่ไหมครับนักเขียนนักวาดนะหรือว่าจิตรกรนะฮะหรือประติมากรประติมากรรมอะไรแบบนี้นะครับเวลาเขาทำงานของเขาเนี่ยเขาจะมีความสุขมากๆเลยนะนี่ตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถกดปุ่มใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายได้ในขณะที่สร้างสรรค์งานที่เป็นเลิศซึ่งต้องใช้สติปัญญาเท่านั้นนะศิลปินบางท่านเวลาวาดภาพเนี่ยสามารถวาดได้เลยโดยไม่ต้องสเก็ตภาพเลยซ้ำไปนะนั่นก็คือใช้พลังอำนาจของจิตวิญญาณหรือจิตใจเบื้องลึกนะครับอันเกิดจากสติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะที่เราอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะพ้นทุกข์ต้องการที่จะล่วงพ้นกับความทุกข์จริงๆนะครับเราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาของเราเท่านั้นเราจะไปใช้อย่างอื่นเห็นทีจะไม่ได้นะสติปัญญาที่เราจะใช้ผมย้ำอีกครั้งว่าใช้ขวานำซ้ายเวลาคิดต้องคิดเพื่อให้อย่าคิดเพื่อเอาเนะและเวลาคิดก็อย่าตีกรอบความคิดของตัวเองนะเอาไว้ในกรอบแคบๆนะครับก็พยายามคิดนอกกรอบให้ได้ถามว่าคิดนอกกรอบคืออย่างไรอันนี้ท่านก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมต่อในหนังสือชื่ออภิปรัชญามนุษย์ในมิติคู่ขนานเราก็ได้กล่าวไว้แล้วเหมือนกันนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ
เราได้พูดถึงเรื่องการเรียนรู้ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คืออย่างไรแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นทีจะต้องพูดเรื่องสุขคืออะไรด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยววันหน้าวันหลังหรือในช่วงที่ผ่านมาผมพูดบอกว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์โดยที่ตัวเองมีความสุขให้จงได้เราจะทำอย่างไรเราอธิบายไปแล้วนะครับแต่ว่ามีหลายท่านทีเดียวนะฮะก็ได้โทรศัพท์มาแล้วก็พูดคุยกันว่าอยากให้อาจารย์ให้ความหมายของคำว่าทุกข์หน่อยว่ามันต่างกันอย่างไรกับคำว่าสุขอะไรเงี้ยนะซึ่งตะกี้นี้ก็กล่าวไปแล้วทีนี้ถ้าเราพูดในแง่ของความสุขความสุขก็คือความสุขที่ไม่ได้มาจากความสมหวังและเป็นสุขความสุขก็คือสิ่งที่ไม่ได้หมายความว่าใครทำอะไรถูกใจพอใจแล้วเป็นสุขนะฮะความสุขหรือความทุกข์ในเชิงธรรมะที่มีความหมายในเชิงอภิปรัชญาซึ่งเป็นเรื่องของจิตนั้นมันหมายถึงว่าความสุขหมายถึงความสงบนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับจิตที่สงบก็คือจิตที่เป็นสุขจิตที่เป็นสุขก็คือจิตที่ไม่ทุกข์นะครับจิตที่ไม่ทุกข์ก็คือจิตที่มีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานมีแต่ความเพลิดเพลินนะมีแต่ความสุนทรีอยู่ในจิตใจเท่านั้นไม่มีวิตกไม่มีกังวลไม่มีอารมณ์เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านลบนะครับไม่มีครับว่างไปจากอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบเหล่านั้นเสียได้นั่นแสดงว่าจิตใจก็เป็นสุขแล้วเนี่ยส่วนไอ้สุขทุกปกติที่เราเคยชินกันแล้วเราเรียกกันว่าสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้เที่ยงมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงใครที่เจอกับความทุกข์ในชีวิตประจำวันเราก็อยากจะบอกว่าขณะที่เมื่อมีความสุขสุขนั้นก็ไม่แท้เที่ยงสุขนั้นก็ไม่แท้จริงได้เวลาเรามีความทุกข์เราก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับว่าไอ้นี่มันเป็นความทุกข์นี่โอ้โหแย่มากเลยในชีวิตที่ฉันต้องมาเจอชะตาลิขิตนะไอ้ความทุกข์ขนาดนี้ท่านก็ต้องทำใจยอมรับความจริงให้ได้ว่าไอ้ความทุกข์ที่ท่านสัมผัสไอ้ความทุกข์ที่ท่านเผชิญอยู่ในขณะนี้นะมันเป็นความทุกข์ที่ไม่แท้เที่ยงหรอกเพราะมันทุกข์ได้เดี๋ยวมันก็คลายทุกข์ได้เมื่อมันทุกข์ได้เดี๋ยวมันก็สางทุกข์ก็หายทุกข์ไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มีใครหรอกที่จะทุกข์ตลอดชีวิตโดยเฉพาะทุกในเรื่องเดิมๆหรือทุกในเรื่องเดียวกันอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็จะต้องหาวิธีเลี่ยงพ้นความทุกตัวนั้นให้ได้หรือต้องหาวิธีข้ามพ้นความทุกตัวนั้นให้ได้ขอให้เราเข้าใจกันแล้วกันว่าทุกนั้นมันคืออย่างไรทุกนั้นมันคืออะไรประเด็นมันอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ซึ่งก็ไม่พ้นจะต้องใช้สติปัญญาหรือปัญญาญาณอยู่ดีครับความรอบคอบความแยบยลในการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยซึ่งนำพาความทุกข์มาให้กับเรานะตรงนี้ต้องอาศัยสติปัญญาไม่น้อยเลยนะครับและถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าปัญหาคืออะไรความทุกข์มันคืออะไรการหาเหตุที่จะดับทุกข์ตรงนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าถ้าท่านผู้ฟังเข้าใจคำว่าทุกข์คืออะไรแล้วแล้วก็สุขคืออะไรแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็จำไว้ว่าอย่าไปเผลอตกหลุมพรางของมันเข้ากันละกันนะครับเพราะว่าความสุขความทุกข์ในแง่ของโลกิยธรรมนั้นมันเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนและเมื่อมองในแง่ความทุกข์ในด้านของทุกข์มันก็ไม่จีรังยั่งยืนเหมือนกันสมมุตินะครับสมมุติว่าในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมีกลางวันกับกลางคืนถ้าหากว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยชอบกลางวันมากกว่าเพราะมีแสงสว่างแล้วก็ใช้เวลาในเวลากลางวันนั้นเดินเหินไปไหนมาไหนก็สะดวกและทำมาหากินก็ง่ายนะเพราะว่ามีแสงสว่างของดวงอาทิตย์เป็นตัวช่วยและในทางกลับกันท่านก็ไม่พึงประสงค์เวลากลางคืนที่เป็นความมืดธรรมะคือธรรมชาติก็ได้สอนให้เรายอมรับในหลักความจริงแล้วเห็นไหมครับว่าไม่มีหรอกที่โลกของเรานั้นจะมืดและไม่สว่างและในขณะเดียวกันก็ไม่มีหรอกที่โลกเราจะสว่างและไม่มืดใช่ไหมครับมันจะต้องสลับกันเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างถ้าสมมุติว่ามืดเป็นด้านของความทุกข์เนื่องจากว่าเป็นด้านที่มนุษย์อย่างเราท่านๆเนี่ยไม่พึงประสงค์นะไม่พึงประสงค์ขณะที่กลางวันที่มีแสงสว่างพอฟ้าสางนะไก่ก็ร้องขันเอ๊กอีเอ๊กพวกเราก็เบิกบานเริงร่าออกจากบ้านไปทำมาหากินกันไปทำงานกันอย่างมีความสุขอย่างมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ากลางคืนเปรียบเสมือนสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ในเวลากลางวันก็เปรียบเสมือนความสุขใช่ไหมในชีวิตประจำวันมันถ้าเราเห็นว่าโลกเราเนี่ยเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็มีสว่างพอสว่างแล้วก็มืดมืดแล้วก็สว่างมันสลับคล้าวกันไปอย่างนี้มันความสุขหรือความทุกข์ในแง่ของโลกิยะเนี่ยที่เป็นโลกิยะธรรมนะฮะก็แปลความหมายได้ว่า
ไม่มีอะไรหรือไม่มีใครสามารถจะสุขได้อย่างยาวนานหรอกถ้าสุขแบบโลกียธรรมเนาะและทุกข์ก็เช่นกันครับถ้าใครทุกข์ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทุกข์ตลอดชาติหรือจะทุกข์ตลอดชีวิตใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันก็ต้องมีสุขสลับคล้าคล้ากันไปแหละนะเพราะนั่นก็คือธรรมะก็คือธรรมชาติมันเวลาเราเจอสิ่งใดก็ตามที่เป็นความทุกข์ในเชิงโลกียะเราก็ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องทำใจให้ยอมรับว่าเมื่อมันทุกข์ได้นะเดี๋ยวก็คลายทุกข์ได้นะและในขณะเดียวกันถ้าเราได้เผชิญกับความสุขเราก็ต้องรีบตักเตือนตัวเราเหมือนกันว่าดะถ้าเราสุขแล้วเราจะต้องไม่หลงระเริงถ้าสุขแล้วเราจะต้องไม่ลืมตัวเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะทุกข์มาบ้างสิครับเพราะมันสุขถึงสุดๆแล้วมันก็ต้องทุกข์ตามมาไอ้นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่เป็นแนวคิดนะครับว่าถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วสามารถนำพาตนเองกับจิตวิญญาณของตนให้เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสันติสุขคือความสงบในจิตใจแล้วก่อให้เกิดความปิติความอิ่มเอิบความเบิกบานในการเป็นมนุษย์นะอย่างนี้โอเคนะก็เรียกว่าเป็นความสุขที่จีรังยั่งยืนนะไม่มีคำว่าทุกข์เข้ามาสอดแทรกแน่นอนแต่ถ้าหากว่าปรารถนาจะได้สิ่งใดในชีวิตพอได้มาแล้วก็ดีใจแล้วก็แปลความหมายในความสมหวังของตัวเองว่านั่นแหละฉันกำลังมีความสุขละแล้วเป็นไงครับถ้าสมมติว่าเวลาผ่านไปนะไอสิ่งที่เราได้มานั้นมันก็เสื่อมในความรู้สึกของเราเราก็รู้สึกเฉยๆเห็นไหมครับที่เราคุยว่าสุขมันกลับหมดสุขแล้วถึงแม้ยังไม่ทุกข์นะฮะแต่ก็ว่างไปจากความสุขแล้วจิตก็ว่างๆนิ่งๆแล้วเห็นไหมครับและถ้าเกิดสมมุติว่าไม่รู้จักพอครับเสื่อมแล้วนะฮะแต่ยังอยากจะหามาใหม่อยากจะหามาเสริมเติมเพิ่มอะไรอีกอย่างเนี้ยครับก็ทุกข์อีกแล้วครับทุกข์กับการแสวงหาว่าจะหามาใหม่ได้ยังไงได้สักกี่มากน้อยนะหรือพอหามาได้เยอะๆแล้วก็ทุกข์ต่อไปอีกครับนอกหลังจากดีใจได้แป๊บเดียวทุกข์ตรงไหนครับทุกข์ตรงที่ว่าฉันจะรักษามันไว้ได้ยังไงที่จะไม่มีใครมาขโมยมาขมายของฉันไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์สุขลักษณะแบบนี้นะผมปิดท้ายรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าไอ้ความทุกข์ความสุขลักษณะนี้มันเป็นขยะของชีวิตนะครับมันเป็นขยะทางจิตใจมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยนะความสุขที่แท้จริงนั้นคือความสงบเราต้องย้ำกับตัวเราเองอย่างนั้นครับความสุขที่ได้มาเดี๋ยวก็มีสูญเสียเดี๋ยวก็ทุกข์ครับเรื่องนี้เดี๋ยวตอนต่อไปเห็นทีจะต้องขยายความกันต่ออีกสักหน่อยละกระมังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้คุยกันถึงเรื่องของความทุกข์ความสุขแล้วก็แนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเข้าถึงความสุขที่เป็นความสงบที่ไม่ใช่ความสุขแบบโลกียธรรมคือความสุขเพราะสมหวังความสุขเพราะถูกใจนะเกิดความสุขเพราะดีใจเกิดความสุขเพราะได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนั้นไม่ใช่ความสุขในความหมายของเราที่ได้กล่าวถึงและเราก็บอกว่าท่านก็จะต้องเข้าถึงความทุกข์ด้วยว่าความทุกข์มันคืออะไรอย่างไรต้องรู้จักเรียนรู้มันด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญคนเราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าทุกข์มันคืออะไรอย่างไรสุขก็ไม่รู้คืออะไรอย่างไรผมว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราอาจจะแสดงบทบาทอะไรต่อมิอะไรที่มันค่อนข้างจะสับสนกับความเป็นคนความเป็นมนุษย์กับคนอื่นอยู่มากทีเดียวนะครับซึ่งทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทั้งทีแต่เราไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรสุขคืออะไรขณะที่ใจของเรานั้นพยายามบอกตัวเองว่าเราจะแสวงหาแต่ความสุขอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใช่ไหมครับซึ่งรายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็เน้นย้ำท่านแล้วว่าถ้าเป็นความทุกข์ความสุขในกรอบของโลกียธรรมคือธรรมะที่เป็นเรื่องทางโลกแล้วเนี่ยนะครับคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความอยากไม่อยากถ้าสมอยากก็สุขถ้าผิดหวังไม่สมอยากไม่สมความปรารถนาก็ทุกข์อะไรแบบนี้นะฮะท่านผู้ฟังหาทั้งชีวิตนี้ก็ไม่มีวันที่จะพบกับความสงบสุขหรือความมีสันติสุขอันเกิดจากการกายเป็นสุขและก็จิตวิญญาณของตนเองมีความสุขอย่างแท้จริงเลยนะครับท่านไม่มีวันจะเข้าถึงได้นั่นตรงนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ใดมีทุกข์นะฮะที่นั่นจะมีสุขรออยู่ด้วยและถ้าท่านแสวงหาแต่ความสุขก็เราก็บอกอีกว่าที่ไหนมีสุขที่นั่นก็จะมีทุกข์อยู่คู่กันไปด้วยถ้าท่านผู้ฟังจำได้เราเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังไปแล้วด้วยซ้ำไปว่าถ้าหากว่าเรากินอะไรสักอย่างหนึ่งที่อร่อยลิ้นถูกปากถูกใจนะครับแม้พอได้กินแล้วสมใจสมอยากนะอร่อยมากถูกใจประทับใจอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความสุขกับการกินนะแต่พอปรากฏว่ากินยังไม่ทันไรเลยครับยังไม่ทันอิ่มเลยนะมันหมดซะละไอ้ที่เราชอบกินชอบทานชอบลิ้มรสมันเนี่ยมันหมดซะละครับพอมันหมดขณะที่เรายังไม่อิ่มเนี่ยขณะที่เรายังไม่สมอยากเนี่ยมันเป็นไงครับก็เสียดายโถไม่น่าหมดเลยนะยังสวาปามยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มท้องเลยอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการคิดอย่างนี้และก็การเผชิญกับสถานการณ์ทางจิตใจลักษณะอย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่ามันเปลี่ยนผันจากความสุขมากลายเป็นความทุกข์ได้อย่างไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นปลายทางของความสุขมันก็คือปลายทางของความทุกข์นั่นเองหรือจุดใดที่เป็นจุดแห่งทุกข์จุดนั่นก็จะมีสุขปนอยู่ด้วยเสมอคำว่าสุขที่เกิดจากทุกข์ก็คือทุกข์เสียจนชาชินทุกข์จนกระทั่งไม่รู้ว่าตัวเองขณะนี้กำลังทุกข์นะฮะมันก็เลยกลายเป็นมีความสุขหรือสนุกสนานกันไปใช่ไหมครับอันนี้ครับผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเข้าใจและเข้าถึงเรื่องของทุกข์และสุขเราก็จะต้องมาสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเราเองในการที่จะเรียนรู้เรื่องของทุกข์ของสุขด้วยและก็ในตอนที่แล้วเราก็ย้ำว่าถ้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของทุกข์กับสุขนั้นเราจะสามารถเข้าถึงมันอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้สติปัญญาของเราเท่านั้นนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านผู้ฟังใฝ่หาความสงบสุขหรือความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งกายและจิตใจหรือจิตวิญญาณของท่านแล้วเนี่ยท่านจะต้องมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ความทุกข์ให้ถ่องแท้เมื่อเรียนรู้ความทุกข์ได้

อย่างถ่องแท้แล้วนะมันก็จะมีกรรมวิธีในขั้นต่อมาอีกว่าบางครั้งเมื่อรู้ว่าเป็นความทุกข์เราก็ยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้เสียถ้าหากว่าความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็อย่าไปปฏิเสธมันนะครับเพราะถ้ายิ่งไปปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คำว่าทุกข์แปลว่าสิ่งที่เราไม่พึงพอใจคำว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่หรือสถานการณ์ที่เราไม่พึงประสงค์อะไรเงี้ยนะครับถ้าเรายิ่งไปปฏิเสธพยายามคิดว่าจะปฏิเสธมันก็จะยิ่งนำเราไปสู่ความทุกข์ให้หนักหนามากขึ้นซะอีกด้วยซ้ำไปนะมันจึงไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าการเรียนรู้ที่จะยอมรับทุกข์นั้นคือยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่าทุกข์แบบเนี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่ามนุษย์คนไหนไม่ว่าเราหรือใครก็ตามล้วนจะต้องมีโอกาสได้พบผ่านเผชิญกับมันทั้งนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยจิตใจของเราก็จะเยียบเย็นลงจิตใจของเราก็จะสงบสุขลงเราจะไม่ต่อสู้เราจะไม่ดิ้นรนอะไรที่จะให้พ้นทุกข์นั้นเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นความทุกข์ที่เป็นความจริงนะฮะเราก็วางเฉยมันได้แต่ขณะเดียวกันกับการที่ความทุกข์มันเกิดมาจากการที่เราเองรู้ไม่เท่าทันไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วทำโดยไม่เข้าถึงไม่เข้าใจทำโดยความประมาทหรือขาดความรอบรู้หรือขาดการยั้งคิดก็ตามนะครับเมื่อมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกด้วยไม่ใช่แค่ยอมรับว่าเราทำผิดพลาดไปเราก็ต้องยอมรับทุกนั่นน่ะนะแค่นั้นไม่พอครับเราก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ด้วยว่าแล้วเหตุแห่งการทำผิดพลาดจนทำให้เราเองเกิดความทุกนั้นน่ะมันคืออย่างไรเราผิดพลาดตรงไหนทำไมเราจึงผิดพลาดนั่นก็คือคนที่ฉลาดก็จะต้องเรียนรู้ด้วยถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับต้องเรียนรู้ว่าข้อผิดพลาดของตนเองที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เป็นทุกข์อยู่ในขณะนี้นั้นมันมีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนมันเป็นความเหลวไหลของเราตรงไหนเราเรียนรู้ตรงนั้นซะเพื่อจะได้แก้ไขถ้าเราสามารถแก้ไขเหตุแห่งความผิดพลาดที่นำพาความทุกข์มาให้เราในปัจจุบันนี้ได้วันหน้าปัญหาแบบนี้วันหน้าสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของเราแบบนี้หรือในวันหน้านะไอความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างเช่นวันนี้มันก็จะดับไปมันก็จะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้นไม่มีใครหรอกครับที่จะสามารถเข้าถึงและเข้าใจความทุกข์ได้อย่างถ่องแท้ดีเท่ากับที่เราจะเรียนรู้มันด้วยตัวเราเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามที่จะเรียนท่านผู้ฟังว่าอะไรก็ตามทีบางครั้งถ้ามันเป็นเรื่องของความทุกข์เนี่ยนะเราเลี่ยงพ้นไม่ได้เราก็ไม่ต้องเลี่ยงถูกต้องไหมครับเมื่อเราเลี่ยงพ้นไม่ได้เราก็ไม่ต้องเลี่ยงแต่ถ้าหากว่าสิ่งใดที่เราเลี่ยงได้ที่มันเป็นความทุกข์นะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปคล้องแวะกับมันเราก็เลี่ยงซะใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าขอให้เรามีสติขอให้เราสามารถเข้าถึงปัญญาของเราและใช้มันอย่างถูกต้องและใช้มันอย่างเต็มประสิทธิผลเต็มประสิทธิภาพอะไรแบบนี้นะมันถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างแท้จริงนั้นบทบาทของเราในเรื่องที่ผมกล่าวเนี้ยนะครับเราจะต้องละเว้นไม่ได้ครับเราจะประมาทไม่ได้เราจะเผลอเรอไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอันแรกครับถ้าเราทุกข์ถ้าเราเจอกับสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ให้ถามว่าทุกข์เนี้ยเราเป็นผู้สร้างหรือคนอื่นเขาหยิบยื่นให้ถ้าคนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ที่เขาหยิบยื่นให้เราอย่างมีความสุขให้จงได้หลายคนก็ถามว่าอ้าวเมื่อมันทุกข์เนี่ยนะอาจารย์จะให้เขาหรือจะให้ตัวเราเนี่ยนะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ที่เขาหยิบยื่นให้เราอย่างมีความสุขได้อย่างไรสิ่งเดียวที่ผมย้ำเสมอว่าคนเรานั้นนะครับทุกอย่างจะสงบลงได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักยอมรับความจริงตรงนั้นนะครับและเมื่อยอมรับความจริงตรงนั้นแล้วเราต้องรู้จักปรับตัวเราเข้าหาสิ่งนั้นปรับตัวเราให้เข้ากันหรือกลมกลืนกันกับสิ่งนั้นให้ได้ด้วยไม่ไปต่อสู้ไม่ไปตอบโต้ไม่ไปต่อต้านนะไม่ไปดัดมันนะฮะเข้าหาเราแต่เราจะพยายามปรับตัวเราเข้าหามันหรือเข้าหาสิ่งแวดล้อมนั้นมันก็จะสามารถสร้างความกลมกลืนสร้างความรื่นรมนะสร้างความเป็นหนึ่งเดียว
กลียวกลมได้อย่างสบายๆท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในเรื่องของความทุกข์เนี่ยนะครับเรากล่าวว่าท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขให้ได้ถ้าหากว่าท่านเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขไม่ได้เนี่ยนะฮะปัญหาในการดำเนินชีวิตของท่านก็จะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดปัญหาในการดำรงชีวิตเกิดขึ้นความมีสันติสุขสำหรับตัวท่านเองมันก็มิอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญมากมันหลายคนจึงพยายามพร่ำถามอาจารย์มาตลอดนะครับว่าเอ๊แล้วเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ด้วยจิตที่สงบสุขได้อย่างไรนะดังอย่างที่บอกว่าต้องรู้จักยอมรับความจริงความจริงอะไรล่ะครับที่เราจะต้องยอมรับนั่นคือสิ่งสำคัญผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะฮะว่าอย่างเช่นถ้าท่านมีเพื่อนร่วมงานหรือท่านมีเพื่อนร่วมครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตของท่านก็ได้นะหรือเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมโลกก็ตามครับที่เป็นคนใกล้ตัวสนิทชิดเชื้อกันเนี่ยนะถ้าหากว่าครั้งคราใดก็ตามที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านไม่ว่าจะล่วงเกินท่านด้วยกายกรรมหรือว่าวจีกรรมก็ตามคำว่ากายกรรมแปลว่าทำไม่ถูกต้องทางกายต่อท่านหรือวจีกรรมก็คือทำไม่ถูกต้องด้วยการใช้วาจานะพูดจาใส่ร้ายป้ายสีท่านใช้คำพูดที่ล่วงเกินท่านอะไรต่างๆเหล่านี้ครับถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอย่างนี้ต่อท่านเนี่ยปกติแล้วท่านต้องโกรธถูกต้องไหมครับคำว่าโกรธมันหมายถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านนั่นเองเพราะถูกกระทำที่เป็นลบนะฮะถามว่าแล้วเราจะเรียนรู้เพื่อจะยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้อย่างไรสติปัญญาปกติอาจจะเข้าถึงยากคงต้องใช้ปัญญาญาณซึ่งเกิดจากการกดปุ่มใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเท่านั้นอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วนะครับโดยสมองซีกขวาเนี่ยมันจะมีความสามารถในการสอนตัวท่านเองให้เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงต่างๆในทุกสิ่งที่ได้พบผ่านเผชิญในชีวิตประจำวันกันได้อย่างง่ายดายมากเลยแต่ถ้าเป็นสมองซีกซ้ายคิดด้วยสมองซีกซ้ายตรงนั้นคือคิดแบบจิตมนุษย์การยอมรับความจริงในสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเหลวไหลของเขาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากมากเลยครับถ้าใช้สมองซีกซ้ายนะครับเพราะว่าสมองซีกซ้ายเนี่ยมันเป็นสมองที่เวลาคิดแล้วมันจะยึดติดกับอัตตาตัวตนคือตัวกูของกูนะอยู่มากเลยทีเดียวครับแล้วก็ยากที่จะละวางกันง่ายๆด้วยซ้ำไปผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าวิธีคิดเพื่อจะทำให้เกิดการยอมรับความจริงในสิ่งที่เพื่อนเขาพูดไม่ถูกหูเราไม่ถูกใจเราในสิ่งที่เพื่อนคนนั้นเขากระทำที่ไม่ดีไม่งามต่อตัวเราซึ่งปกติแล้วเราจะโกรธเกลียดเคียดแค้นเขามากๆเลยซึ่งอารมณ์โกรธเกลียดเคียดแค้นนั้นคือสิ่งที่เราเรียกมันว่าความทุกข์ที่เป็นโลกียธรรมนั่นเองนะครับมันมนุษย์เราจะต้องเรียนรู้ที่จะข้ามพ้นมันให้ได้ถามว่าเราจะทำยังไงวิธีคิดไงครับเราจะต้องหาสติปัญญาของเราให้ได้แล้วก็ใช้มันให้เป็นด้วยวิธีคิดอาจจะนะนี่เป็นแนวคิดหนึ่งนะครับอาจจะบอกกับตัวเองว่าไอ้เพื่อนคนนี้ที่มันก้าวล่วงเราหรือมันล่วงเกินเราแล้วทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นมันอยู่ในขณะนี้นะครับจะเอาเรื่องเอาราวมันอยู่เนี่ยถามว่าไอ้พฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำกับเราที่ผมเรียกว่าเป็นพฤติกรรมขยะเนี่ยนะฮะภาษาฝรั่งเรียกว่า unacceptable behavior เป็นพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราเอาซะเลยที่เขาทำอย่างนี้นะครับถามว่าให้เราถามตัวเราเองว่าเขาถ้าเจอเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราล่ะในสถานการณ์เดียวกันในเงื่อนไขเดียวกันไอ้หมอนี่เนี่ยมันก็จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมขยะแบบที่มันกระทำต่อเราเช่นนี้ด้วยใช่หรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วมันต้องมีคำตอบว่าใช่ทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คนที่มันกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราคือมันล่วงเกินเราเนี่ยไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือจิตใจก็ตามมันทำไปเพราะมันมีนิสัยไม่ดีซึ่งคำว่านิสัยไม่ดีแปลว่าอะไรครับท่านผู้ฟังครับนิสัยไม่ดีก็แปลว่าเขามีพฤติกรรมขยะแบบนั้นน่ะเขาประพฤติปฏิบัติจนเคยชินเคยตัวของเขานะครับคำว่าเคยชินเคยตัวแปลว่าไม่ว่าเขาจะเจอใครไม่ว่าเขาจะคบใครไม่ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามเขาก็จะเอาลักษณะนิสัยที่ไม่ดีไม่งาม
หรือลักษณะนิสัยที่เหลวไหลของเขาเนี่ยครับไปประพฤติปฏิบัติกับมนุษย์คนอื่นเขาได้เสมอแล้วครับไม่ใช่เขาจะกระทำพฤติกรรมที่เหลวไหลทำไม่ดีไม่ร้ายต่อตัวเราซึ่งเป็นเพื่อนเขาแต่เพียงลำพังสักคนเดียวจะไม่ไหลล่ะเนี่ยเห็นไหมครับถ้าท่านผู้ฟังคิดได้อย่างนี้เนี่ยความทุกข์ในจิตใจก็จะบรรเทาลงก็จะลดลงได้ทันทีถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถามว่าทำไมมันลดลงก็เป็นเพราะท่านได้สติท่านสร้างสติทางวิญญาณให้กับตัวเองด้วยการยอมรับความจริงว่าไอ้ที่เขาทำไม่ดีกับท่านเขาล่วงเกินท่านเนี่ยมันเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานที่เป็นนิสัยด้านลบนะครับที่เรียกว่าสันดานเป็นความเคยตัวเป็นความเคยตัวของเขานะฮะที่ไม่ว่าเขาจะเจอเพื่อนคนไหนครับไม่ว่าจะเจอมนุษย์คนไหนถ้าหากว่าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแบบนี้อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันแบบนี้เขาก็จะแสดงออกหรือกระทำกับใครๆอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราเรียนรู้ได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังครับจิตใจของเราก็จะเย็นจะเยือกลงได้อย่างง่ายดายเราจะไม่คิดจะเอาความเขาด้วยซ้ำไปถามว่าทำไมเราไม่คิดจะเอาความอ้าวก็เพราะเรารู้แล้วไงว่าเขาไม่ได้ทำร้ายเราหรือล่วงเกินเราคนเดียวนะไม่ใช่ตั้งใจหรือจงใจจะทำร้ายเรานะให้เราเสียอารมณ์หรือเสียสมดุลนะอยู่คนเดียวไม่ว่าเจอใครไอ้หมอนี่เจอใครมันก็เล่นงานเขาด้วยพฤติกรรมขยะแบบนี้ไปหมดนะครับนี่คือวิธีคิดวิธีหนึ่งซึ่งจะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเองนะบรรลุธรรมะคือยกระดับจิตสำนึกของท่านให้สูงขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับค่อยๆ ยกไปในแต่ละวันซึ่งผมว่าตรงนี้ครับมันจะทำให้ท่านละวางความโกรธเกลียดเคียดแค้นต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนๆได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเรามีความสามารถในการคิดเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องและแยบยลมันจึงทำให้เราได้ผลนะในแง่ของการสร้างสันติสุขให้กับตัวเองได้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะใช้ปัญญาของเราเข้าถึงสัจธรรมคือความจริงที่จริงแท้ตรงนี้ได้คือไม่สามารถจะยอมรับในธรรมชาติที่ไม่ถูกต้องของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ผมเรียกภาษาชาวบ้านว่าสันดานที่ไม่ดีของคนอื่นนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะยอมรับว่าเมื่อเขาสันดานที่ไม่ดีมีนิสัยเหลวไหลในด้านนี้แล้วเนี่ยเขาเจอใครก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะแล้วเราจะไปโกรธเขาทำไมเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่คนคนนี้ต้องแสดงอย่างนี้อยู่แล้วถ้าหากว่าในทางกลับกันกับเพื่อนมนุษย์คนไหนในโลกนี้เขาเจอเขาคบหาเขาจะไม่มีวันแสดงอากัปกิริยาที่ไม่ดีไม่งามที่ไม่น่าพึงประสงค์แบบนี้กับใครเลยยกเว้นมาทำกับเราคนเดียวอย่างนี้สินะมันน่าจะโกรธครึ่งเขาหรอกถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือแนวคิดนะครับมันท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นการที่เราจะทำให้ตัวเราเนี่ยนะฮะยอมรับความจริงในสิ่งที่คนอื่นทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้มันมีวิธีมองอีกแบบนึงที่จะต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนั่นก็คือผมเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะต้องบอกตัวเราเองว่าเราจะต้องมองหาคุณค่าของประสบการณ์ที่เขาหยิบยื่นมาให้เราด้วยการกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นเราต้องมองหาคุณค่าจากประสบการณ์ตรงนั้นให้พบหรือเราจะต้องมองหาของตัวคุณค่าของตัวตนคนที่กระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราหรือล่วงเกินเราให้พบนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้าหาพบทั้งสองอย่างโดยการใช้สติปัญญาก็เข้าท่าดีเหมือนกันมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีแต่ความสงบสุขไม่มีทุกข์เกิดขึ้นแน่ๆถ้าผู้ฟังว่าจริงไหมครับเช่นนะเรามองหาคุณค่าของไอ้คนที่มันพูดล่วงเกินเราให้สักหน่อยดีไหมมันถ้าเราจะใช้สติปัญญาด้วยการคิดแบบจิตมนุษย์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากสุดๆเลยครับที่จะเข้าถึงคำตอบได้แต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเปลี่ยนมาใช้กดปุ่มนะฮะกดปุ่มใช้สมองซีขวานำซ้ายก็คือใช้ปัญญาญาณได้เราก็จะมาชวนท่านคิดโดยการใช้สมองซีขวานี่แหละครับว่าถ้าเราจะมองเห็นคุณค่าของคนที่ประพฤติไม่ดีหรือประพฤติชั่วต่อตัวเราเนี่ยเรามองเห็นคุณค่าเขาได้เมื่อไหร่เราก็จะหมดทุกข์เมื่อนั้นหมดทุกข์ทันทีที่ทุกข์เป็นเพราะว่าถูกเขากระทำไม่ดีไม่ร้ายกับตัวเรานั่นนะครับมันก็เลยเป็นทุกข์ถ้าทุกข์มากๆมันก็โกรธเกลียดเคียดแค้นไปอย่างนี้เป็นต้นมันเรารู้ว่าโกรธเกลียดเคียดแค้นใครแล้วมันทำให้จิตใจเรายิ่งเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกแล้วเราจะไปแสวงหาทุกข์ตรงนั้นทำไมเราต้องการแสวงสุขมันคำว่าสุขก็คือทำจิตให้สงบมีอารมณ์อิ่มเอิบเบิกบานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะทำยังไงเราก็จะต้องบอกตัวเราให้ได้ว่าโอ้
ไอ้คนที่มันทำชั่วกับเราไอ้คนที่มันล่วงเกินเราเนี่ยด้วยกายวาจาหรือด้วยใจของมันถ้าเรารู้นะครับมันก็น่าจะให้อภัยมันได้ฮะถามว่าทำไมน่าจะให้อภัยมันได้เราก็บอกตัวเราเองสิครับว่าธรรมะคือธรรมชาติมนุษย์เราโดยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเขาต้องการให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบซึ่งเป็นจิตที่ได้รับการแบ่งภาคมาจากจิตวิญญาณอีกทีนึงเพื่อที่จะให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายสังขารขับเคลื่อนความเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยนะครับเขาต้องการให้คำว่าเขานี่แปลว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นะครับเขาเนี่ยต้องการให้จิตปัจจุบันใช้กายสังขารก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นมนุษย์ไม่ว่าหญิงหรือชายเฒ่าแก่หรือเด็กผู้ใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้เรียนรู้นะครับให้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นทั้งด้านที่เป็นความดีและเป็นทั้งด้านความชั่วให้เรียนรู้ทั้งด้านที่เป็นทุกข์และก็ให้เรียนรู้ทั้งด้านที่เป็นสุขควบคู่กันไปเสมอไม่ใช่ว่า เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะเลือกเรียนรู้แต่สิ่งดีๆอยู่ด้านเดียวแล้วก็ทิ้งด้านชั่วไว้มนุษย์ก็เลย เก่งแต่ด้านเรื่องดีๆครับแต่โง่ในเรื่องชั่วๆมันคนในสังคมทุกวันนี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับเราเองก็เหมือนกันเรามักจะตกเป็นเหยื่อของคนชั่วเสมอทั้งที่ตัวเราเองเป็นคนดีและดูเหมือนจะเป็นคนฉลาดซะด้วยซ้ำถ้าท่านผู้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกดีๆจะเห็นว่ามนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่จะฉลาดนะแต่เรื่องดีๆแต่ว่าจะโง่ในเรื่องชั่วๆเพราะมนุษย์เราส่วนใหญ่ถูกสอนให้เกลียดและกลัวความชั่วพยายามนะหลีกเลี่ยงความชั่วประพฤติชั่วหลีกเลี่ยงคนชั่วก็เลยไม่สามารถจะเรียนรู้ได้เลยว่าไอ้ชั่วมันเป็นยังไงนะอะไรที่ชั่วชั่วคืออะไรเช่นเดียวกันครับทุกข์กับสุขก็เหมือนกันถ้าเราเรียนรู้ที่จะแสวงหาแต่ความสุขเรียนรู้ที่จะสัมผัสกับสุขแต่ไม่เรียนรู้ว่าทุกข์คืออะไรกันบ้างเลยเนี่ยนะครับเราจะอธิบายตัวเราเองได้อย่างไรนะครับเราจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งจริงหรือเปล่าว่าไหนคือทุกข์ไหนคือสุขกันแน่นะทุกข์เป็นยังไงสุขเป็นยังไงซึ่งคนอื่นอธิบายให้เราฟังมันไม่ได้หรอกครับนะทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองทั้งนั้นไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าธรรมะคือธรรมชาตินะครับธรรมะคือธรรมชาติก็ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตนนั่นเองมันนะบทเรียนของเราในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่เราจะมาชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าท่านสามารถเรียนรู้ว่าทุกข์คืออะไรคืออย่างไรแล้วท่านก็อย่าไปปฏิเสธความทุกข์ซะนะครับเรียนรู้ให้ได้ว่าความทุกข์นั้นนะเราจะดับมันได้อย่างไรนะถ้าเราเรียนรู้ว่ามันดับมันได้อย่างไรแล้วต่อให้เจอทุกข์นะแบบนี้อีกเมื่อไหร่เราก็จะไม่มีวันทุกข์เพราะเรารู้แล้วว่าเราจะข้ามพ้นความทุกข์นั้นได้อย่างไรนั่นเองนี่คือสิ่งที่ดีที่ท่านจะต้องเรียนรู้มันให้ได้ในชีวิตประจำวันของท่านนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเรียนรู้ที่จะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองโดยสุขทั้งกายสุขทั้งใจและสุขทั้งจิตวิญญาณ นั้นนะครับถ้าท่านติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมมาโดยตลอดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตใจของท่านและทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของท่านด้วยนะครับว่าท่านจะสามารถเรียนรู้หรือเข้าใจสิ่งแวดล้อมทั้งหลายหรือเข้าใจความจริงที่จริงแท้ที่เกี่ยวข้องระหว่างตนเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นกันอย่างไรบ้างซึ่งในตอนที่ผ่านมานั้นเราก็แนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าต้องการจะมีความสุขก็คือต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความทุกข์นั้นต้องเรียนรู้ที่จะเป็นพวกเดียวกับความทุกข์นั้นหรือถ้าเราทำอะไรไปผิดพลาดและทำให้เราเกิดความทุกข์เราก็จำไว้ว่าเราพลาดเพราะอะไรแล้วครั้งต่อไปเราก็แก้ไขความทุกข์แก้ไขเหตุตรงนั้นซะความทุกข์ก็หมดไปถูกต้องไหมครับทีนี้เราก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถนำมาแนะเน้นท่านผู้ฟังที่ใฝ่ประพฤติธรรมผ่านทางรายการนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าคนเรานั้นเนี่ยบางทีมันก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจของเราไปคล้องแวะหรือไปคล้องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ได้เหมือนกันนะครับแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีสติและรู้ตัวตนเอาไว้ล่วงหน้าคำว่ามีสติและรู้ตัวตนเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยแปลว่าภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของผมใช้คำว่าต้องมีกริดสตินะฮะคำว่ากริดสติกับคำว่าสติมันต่างกันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นกริดสติแปลว่าเราเรียนรู้ให้ได้ว่าในสถานการณ์ใดบ้างถ้ามันเกิดขึ้นให้เราได้เรียนรู้ที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นมันนะครับมันจะกลายมาเป็นสิ่งเร้าให้กับเราแล้วเมื่อมันเร้าตัวเราแล้วมันทำให้เราเนี่ยขับเคลื่อนพฤติกรรมอะไรแบบไหนอย่างไรออกมาถ้าหากว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นการเกิดพฤติกรรมภายในคือเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบแล้วก็นำพาความทุกข์มาสู่ตัวเราด้วยเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์ใดทำให้เราจิตใจตกต่ำเนี่ยหรือสถานการณ์ใดทำให้จิตใจของเราเนี่ยนะเกิดการสั่นไหวไปในทางลบอย่างรุนแรงเป็นโกรธเกลียดเครียดแค้นซึ่งรวมๆแล้วคือความทุกข์ในอกทั้งนั้นนะครับถ้าเราเรียนรู้ว่าสถานการณ์ใดจะนำเราไปสู่การตกอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะได้ระมัดระวังตัวเอาไว้ล่วงหน้าพอเราไปเจอหรือไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่จะมาเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่เราเราก็จะสามารถวางเฉยได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีกริดสติล่วงหน้าใช่ไหมครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าท่านผู้ฟังเป็นคนที่รู้ตนเองว่าเป็นคนขี้ใจน้อยหรือเป็นคนอ่อนไหวง่ายอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็จะต้องคอยเตือนสติตนเองเอาไว้เสมอว่าเราคือคนขี้ใจน้อยและเราก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะมันเวลาใครแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมขยะอะไรก็แล้วแต่มายั่วยุเรามากระทบกระทั่งจิตใจเราสักหน่อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียสมดุลไปอย่างรุนแรงและเสียสมดุลไปอย่างรวดเร็วในทันทีนะโดยเฉพาะการเสียสมดุลทางจิตใจอันหมายถึงอารมณ์รู้สึกนึกคิดในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละครับทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเรียนรู้นิสัยของตัวเองอย่างนี้แล้วรู้ว่าเราไม่สามารถจะไปจำกัดพฤติกรรมที่เป็นการแสดงออกหรือการกระทำของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งอยู่ใกล้ตัวเราหรือผู้ที่เป็นผู้ที่ทำมาค้าขายกับเราผู้ที่คบค้าสมาคมกับเราอะไรแบบนี้นะครับเราไปห้ามไม่ให้เขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆที่จะมาขัดอกขัดใจเราเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้ก็มีวิธีเดียวที่จะต้องดูแลตัวเราเองไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นนั่นก็คือเตือนสติตนเองเอาไว้ล่วงหน้าว่าเราขี้ใจน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเพื่อนคนไหนก็แล้วแต่สร้างเงื่อนไขอะไรๆมาเพื่อทำให้เราเนี่ยเกิดอาการใจน้อยขึ้นมาแล้วเราจะไม่สั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราให้มันเกิดอาการขี้ใจน้อยขึ้นมาตามความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นเราเรียนรู้ที่จะควบคุมพฤติกรรมทางอารมณ์ของเราเองเอาไว้ล่วงหน้าว่าอย่างนั้นนะครับอย่างนี้เรียกว่ากริดสติส่วนคำว่าสติในชีวิตประจำวันนั้นหมายความว่าเมื่อเกิด
เงื่อนไขใดๆเกิดขึ้นแล้วมนุษย์รู้สึกตัวว่าเฮ้ยฉันกำลังสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอารมณ์รู้สึกนึกคิดไปในทางไม่สมดุลคือไปในทางลบแล้วแหละก็จะต้องรีบหยิบสติขึ้นมาใช้นะทำตัวเองให้มีสติขึ้นมาโดยไวเพื่อที่จะเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตนเองในอันที่จะนำไปสู่การควบคุมพฤติกรรมภายนอกที่เราจะแสดงออกด้วยกายหรือวาจาในอันที่จะสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองและเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาต่อไปนะเราก็เรียนรู้ที่จะควบคุมได้อย่างนั้นเขาเรียกว่ามีสตินะครับดำเนินชีวิตอย่างมีสติคือรู้เท่าทันความคิดของตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์รู้สึกของตนเองเมื่อรู้เท่าทันแล้วก็สามารถที่จะควบคุมมันได้ว่าควรจะแสดงออกแบบไหนไม่ควรแสดงออกแบบไหนนะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีสตินะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการที่คนเรานะครับจะมีกับจะมีความสงบสุขเกิดขึ้นทั้งกายจิตใจและจิตวิญญาณนั้นมันมีทางเลือกอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับการที่จะต้องเรียนรู้ว่าทุกแบบเป็นแบบไหนสุขเป็นแบบไหนเราจะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขเป็นยังไงฟังแล้วดูเหมือนจะวุ่นวายและสับสนนะมีวิธีที่ง่ายไปกว่านั้นอีกครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีเป้าหมายสูงสุดก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานกันเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเรียนแนะเน้นว่ามีคำกล่าวสั้นๆที่ผมเองก็เคยเปิดเผยผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไปบ่อยครั้งแล้วเหมือนกันว่าความทุกข์และความสุขของคนเรานั้นมันเป็นทุกข์และสุขในเชิงของโลกิยธรรมซะเป็นส่วนใหญ่นั่นหมายความว่ามันเป็นความทุกข์และความสุขที่มีความอยากกับความไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยเสมอครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับถ้าสมอยากก็จะมีความสุขแต่ถ้าไม่สมอยากก็จะเป็นทุกข์ใช่ไหมและถ้าอยากแล้วยังไม่ทันจะสนองความอยากของตัวเองได้มันก็จะเกิดเป็นความทุกข์อีกใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมก็เลยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นถ้าเราจะครองตนอยู่อย่างมีสันติสุขแล้วเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าตาหูจมูกลิ้นและก็กายสังขารที่เป็นกายสัมผัสนะฮะร้อนหนาวร้อนเย็นอะไรแบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสที่มีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตไปวันๆอย่างนี้นะครับเรามีอาการครบ32แล้วก็อายตนะทั้ง5ของเราก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์อะไรแบบนี้ถ้าหากว่าเรามองเห็นสิ่งใดคำว่ามองเห็นเนี่ยแปลว่าเราสัมผัสด้วยการใช้ตามองเนี่ยนะครับถ้าเรามองเห็นสิ่งใดธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นพอตาสัมผัสกับของสิ่งนั้นปั๊บตาสัมผัสแล้วจิตมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามทันทีแปลว่าอะไรครับแปลว่าตาเห็นก็คือรับรู้ถูกต้องไหมครับพอรับรู้เสร็จแล้วสภาวะทางจิตใจก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามทันทีโดยถ้าเห็นดอกไม้จิตของมนุษย์เราก็จะตอบทันทีว่าสวยหรือไม่สวยทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีใครถามตัวเองก็ไม่ได้ถามตัวเองเหมือนกันว่าดอกไม้ช่อนี้มันสวยหรือไม่สวยแต่ด้วยธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนแล้วเมื่อเห็นดอกไม้ปั๊บไม่ว่าที่ไหนก็ตามจะรีบตอบตัวเองทันทีว่าสวยหรือไม่สวยทั้งที่ไม่มีใครถามตัวเองก็ไม่ได้ถามตรงนี้คือตัวอย่างที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของสภาวะจิตหรือเป็นคุณสมบัติทางจิตของรูปธรรมมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองครับว่าเมื่อได้พบเห็นสิ่งใดแล้วคำว่าสวยหรือไม่สวยมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นหรือแม้กระทั่งหูของเราสองข้างก็เหมือนกันครับถ้าเราได้ยินเรื่องราวอะไรที่มันจูงใจเราหรือชวนให้เราสนใจพอเราได้ยินปั๊บเราก็อยากจะฟังว่าเขาว่าอะไรรายละเอียดเนื้อหาสาระมันเป็นยังไงถูกต้องไหมครับเราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีที่อยากนี่แปลว่าชอบฟังใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรื่องที่เล่าเสียงที่พูดเราไม่ชอบฟังเอาเสียเลยก็คำตอบก็คือไม่อยากฟังเลยทั้งที่จริงๆแล้วคนที่เขาพูดอยู่นั้นหรือคนที่เขาเล่นดนตรีอยู่นั้นเนี่ย
ขาก็ไม่ได้ถามเราสักหน่อยหนึ่งที่ไปได้ยินเสียงที่เขาบรรเลงหรือได้ยินเสียงที่เขาพูดคุยนะเขาก็ไม่ได้ชวนเราฟังสักหน่อยนะและก็ไม่ได้ถามเราด้วยว่าอยากฟังเขาพูดไหมอยากฟังเขาบรรเลงไหมใช่ไหมครับมนุษย์เราในโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะรีบสรุปเองทันทีเลยว่าฉันอยากฟังเสียงนี้หรือไม่แม้ดนตรีที่เขาบรรเลงนี่ไพเราะจังฉันจะต้องติดตามฟังมันให้ได้อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมันไม่มีใครมาจูงใจให้เราฟังแต่เมื่อเราฟังแล้วเราก็จะรีบตอบตัวเองเลยว่าชอบหรือไม่ชอบไพเราะหรือไม่ไพเราะนะถ้าชอบหรือไพเราะมนุษย์ก็จะเกิดความอยากฟังทันทีเนี่ยและถ้าไม่ได้ฟังก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าฟังแล้วไม่ไพเราะไม่ชอบใจก็ไม่อยากฟังถ้าใครพยายามมาบังคับข่มขืนใจให้ฟังก็จะเป็นทุกข์อีกอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือสัจธรรมที่เรียกว่าความจริงที่จริงแท้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับอายตนะทั้ง5เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาหูหรือจมูกหรือว่าลิ้นที่รับรสนะฮะลิ้นภายนอกก็เอาไว้รับรสนะครับรับรสชาติของอาหารหรือของสิ่งที่ทานสิ่งที่บริโภคเข้าไปว่ารสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นยังไงตัวเองชอบใจไม่ชอบใจอย่างไรถูกไหมฮะส่วนลิ้นข้างในก็คือลิ้นไก่ส่วนลิ้นไก่เนี่ยก็เป็นลิ้นที่เอาไว้ใช้ในการไถ่ถามเป็นลิ้นที่เอาไว้ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในช่องทางกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรับรู้เหล่านี้มันเป็นกลไกที่พระผู้สร้างเนี่ยกำหนดให้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีด้วยกันทุกคนถ้าเป็นคนที่สมบูรณ์นะครับไม่ทุพพลภาพก็จะมีครบถ้วนให้ทุกคนได้ใช้ใช่ไหมครับแต่ใช้เพื่อทำอะไรก็ใช้เพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในมิติโลกทางกายภาพนะจับต้องได้แลเห็นได้ได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้รับรู้หนาวร้อนได้อะไรต่างๆเหล่านี้นั้นสิ่งใดก็ตามทีที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นและก็กายสังขารที่เป็นผิวกายเนี่ยนะฮะสัมผัสได้สรรพสิ่งนั้นก็ผมเคยย้ำผ่านทางรายการนี้แล้วว่าเราเรียกมันว่าเป็นสรรพสิ่งที่อยู่ในหมวดของโลกิยธรรมทั้งสิ้นนะกฎเกณฑ์กระบวนการคุณสมบัตินะอะไรต่างๆเหล่านี้นะล้วนเป็นเรื่องราวที่เป็นโลกียธรรมทั้งสิ้นผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังต่อไปว่าไอ้ช่องทางกลไกประสาทสัมผัสรับรู้ดูเห็นเหล่านี้ครับเป็นช่องทางที่จิตวิญญาณได้อนุญาตให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของมนุษย์นะครับทำหน้าที่แทนตนเองเพื่อที่จะสัมผัสรับรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกแล้วก็ให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเนี่ยถ่ายทอดคลื่นความถี่ของการรับรู้นะไปสู่จิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณนั้นเป็นตัวตนแก่นแท้แล้วก็เร้นอยู่ภายในกายสังขารของเราเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะฮะเหมือนกับถูกกักขังไว้ภายในโดยให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบซึ่งเรียกว่าจิตมนุษย์เนี่ยนะฮะทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังครับผมย้ำเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองแล้วจากการที่ตั้งแต่ทำรายการเทพทิพย์มงคลธรรมมาย้ำเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองถ้าผมจำได้และถ้าท่านผู้ฟังก็จำได้เหมือนผมด้วยนะครับว่าเนี่ยช่องทางกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง5ที่เป็นอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตขอโทษกายสัมผัสเนี่ยฮะจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในเอาไว้คุยกันวันหลังเราเอาแค่ภายนอกซึ่งเป็นเรื่องราวของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราเนี่ยมันจะใช้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นตาหรือเป็นประตูในการที่จะรับรู้สิ่งต่างๆภายนอกโดยจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องรู้ว่ามนุษย์ของตนโดยจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันนั้นกำลังพบเจอใครกำลังจะทำอะไรอยู่ในสถานการณ์ไหนถูกไหมฮะเพราะจิตวิญญาณถูกซ่อนเร้นอยู่ข้างในจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถ่ายทอดให้ผู้ที่ถ่ายทอดให้ก็คือจิตปัจจุบันของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังรู้หลักการอย่างนี้เนี่ยในการที่เราจะมาเรียนรู้ว่าไหนทุกข์ไหนสุขเนี่ยผมคิดว่าประตูตรงนั้นปิดสนิทเลยเพราะไอ้ทุกข์ไอ้สุขที่เป็นโลกิยธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถจะข้ามพ้นได้หมดเลยเราจะมีแต่ความสงบสุขก็คือจิตของเราเนี่ยจะว่างไปจากความทุกข์และว่างไปจากความสุขได้อย่างสิ้นเชิงฟังแล้วเป็นไงครับท่านผู้ฟังครับเข้าท่าไหมครับ ซึ่งตรงนี้ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะข้ามพ้นความทุกข์และความสุขได้อย่างสบายๆเพียงแต่เรามาทำความเข้าใจกระบวนการในการเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณกับจิตปัจจุบันของเรากันสักหน่อยหนึ่ง
ว่าจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่ท่านทั้งหลายเรียกเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรนะหน้าที่ของเขาถ้าจะตอบก็คือทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองและแค่เพื่อการขับเคลื่อนกายสังขารของเราในการที่จะแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่ออะไรครับเพื่อจะช่วยเหลือกันเพื่อจะร่วมมือกันในการค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีของเราดวงนี้ให้มีความสมดุลทั้งในมิติของกายภาพของโลกของเราเองและทั้งในมิติทางพลังงานซึ่งเป็นพลังงานของจิตโดยจิตในกายสังขารของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับซึ่งรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยสามารถผลิตสร้างพลังงานใหม่ออกมาได้นี่คือเรื่องที่ผมพูดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วแต่ยังเจาะลึกไปไม่ได้เพราะว่ายังมีผู้ตั้งคำถามมาแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของทุกข์ของสุขตามคำถามที่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้สนใจใฝ่รู้ไถ่ถามมานะวันนี้ก็อาจจะก้าวหน้ามาอีกนิดนึงเพื่อจะเชื่อมโยงกันนะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจและเห็นภาพอย่างชัดเจนมันวันนี้เราจะเริ่มต้นตรงที่ว่าให้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วต้องการน้อมนำความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งตัวและหัวใจรวมทั้งจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ด้วยอย่างแท้จริงนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของเราคำว่าเราก็คือจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเราท่านที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของเราว่าเรามีหน้าที่จะต้องใช้ตาของเราทำอะไรเรามีหน้าที่จะต้องใช้หูของเราทำอะไรเรามีหน้าที่จะต้องใช้จมูกของเราทำอะไรและเรามีหน้าที่จะต้องใช้ปากหรือใช้ลิ้นของเราเนี่ยทำอะไรแล้วยังไม่พอทำเพื่อจิตวิญญาณของเราด้วยเนี่ยนะเราทำเพื่อจิตวิญญาณของเราด้วยเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างผมก็อยากจะให้คำตอบท่านผู้ฟังว่าจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในได้มอบหมายให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยทำหน้าที่แทนในการขับเคลื่อนกายสังขารก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยนะแทนเขาโดยที่จิตวิญญาณนั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบว่านะเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วนะเราจะให้จิตปัจจุบันนั้นสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวนั้นแบบไหนอย่างไรนั่นเองแต่ถ้าพูดกันให้ง่ายเข้าก็คือว่าท่านผู้ฟังจะต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของเรานั้นมีคุณสมบัติเดียวคือความรักสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรก็ตามทีจะมีแต่บวกอย่างเดียวไม่มีกิเลสตัณหาคือโกรธเกลียดเคียดแค้นโลภหลงอะไรต่างๆเหล่านี้จิตวิญญาณจะไม่มีอาการอย่างนั้นจะไม่มีอารมณ์เช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองนะต้องการที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายมาจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตนเองที่เร้นอยู่ข้างในลึกเข้าไปอีกนะครับตัวเองก็จะต้องไม่บกพร่องต่อหน้าที่นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเองจะต้องไม่ถืออำนาจบาดใหญ่ในการเป็นจิตปัจจุบันของตัวเองเพื่อจะแสดงออกหรือกระทำอะไรต่อมีอะไรแทนจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นตัวตนแก่นแท้แล้วก็ทำไม่ถูกต้องด้วยคำว่าไม่ถูกต้องแปลว่าทำโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการทางจิตวิญญาณของตัวเองนั่นเองเช่นแทนที่เวลาใครเขาหาเรื่องชวนให้เราโมโหเนี่ยเรากลับไปโมโหโกรธาเขาไปขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหรือไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกันนั้นด้วยอารมณ์โกรธด้วยอารมณ์ขึ้นด้วยอารมณ์เครียดด้วยอารมณ์แค้นอย่างนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นการสั่นสะเทือนโดยการใช้อายตนะของตัวเองกับกายสังขารรวมกันทั้งจิตใจของตนไปในทางที่ไม่ถูกต้องโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการทางจิตวิญญาณของตัวเองเลยจิตวิญญาณของตัวเองนั้นมีคำตอบเดียวครับไม่ว่าใครจะเหลวไหลกับเราแค่ไหนเราจะต้องรักเขาให้ได้เราจะต้องให้เขาให้เป็นอย่างเดียวเท่านั้นครับคำตอบอื่นไม่มีครับแต่ทีนี้ทุกวันนี้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเรานั้นเวลาเห็นอะไรขวางหูขวางตาคำว่าเห็นนี่แปลว่าใช้ตาสองข้างของเราเนี่ยใช่ไหมครับสัมผัสรู้ดูเห็นว่าไอ้หมอนี่มันงี่เง่ากับเรานะไอ้หมอนี่มันทำไม่ถูกต้องกับเรานะหรือมันทำไม่ดีกับเราเอาซะเลยเราก็เลยอดไม่ได้ที่จะวางเฉยเนี่ยนะเราคงอดวางเฉยไม่ได้ก็เลยเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจเป็นลบคือโกรธเกลียดเคียดแค้นหมั่นไส้อิจฉาตาร้อนริษยาอาฆาตอะไรแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตปัจจุบันของเราเมื่อได้รับรู้อ
อะไรๆผ่านสายตาของตัวเองเข้าแล้วเกิดการรับเอามาเป็นอารมณ์มาปรุงแต่งเป็นอารมณ์เข้าอย่างนี้ครับมันก็เป็นการปิดกั้นจิตวิญญาณของตัวเองไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อจะได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการที่อาสาอุตส่าห์อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นะครับตั้งแต่เกิดครับถ้ามนุษย์คนไหนทำอะไรตามใจของตัวเองและแสดงออกซึ่งความรักไม่ได้แสดงบทบาทของการให้ไม่เป็นนะครับไม่ได้ทำให้คนอื่นได้มีความสุขด้วยความรักและด้วยการให้ด้วยการบริจาคนะฮะด้วยจิตสำนึกอย่างแท้จริงแล้วมนุษย์คนนั้นก็เสียชาติเกิดนะครับเพราะว่าต้องใช้แต่จิตปัจจุบันของตัวเองทำเพื่อตอบสนองตัณหาคือกิเลสหรือความปรารถนาหรือความอยากความใคร่ของจิตปัจจุบันของตัวเองเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตนเองเลยเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าชีวิตของเราในแต่ละวันเราเป็นอย่างนี้เนี่ยคือรับรู้สิ่งใดแล้วเราก็รับเอาสิ่งนั้นมาเอามาทำอะไรครับเอามาสร้างเป็นเงื่อนไขและทำให้จิตใจของตัวเองนี่สั่นไหวไปในทางต่ำคือเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงโดยมีตัวอยากกับตัวไม่อยากเป็นผู้กำกับอยู่อย่างนี้ท่านผู้ฟังจะไม่มีวันที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งตัวและหัวใจรวมทั้งจิตวิญญาณของตัวเองด้วยเลยเห็นไหมฮะเรื่องง่ายก็จะกลายเป็นเรื่องยากเข้าไปทันทีเพราะฉะนั้นการรับรู้เพื่อเรียนรู้คือสิ่งที่ถูกต้องครับสำหรับมนุษย์นะครับรับรู้เรื่องราวใดๆรับรู้ตัวตนคนไหนก็ตามรับรู้มาเพื่อเรียนรู้เท่านั้นไม่ใช่รับรู้สิ่งนั้นมาเพื่อจะเอามาเป็นอารมณ์เพื่อจะเอามาเป็นความรู้สึกแล้วก็เกิดอารมณ์รู้สึกอะไรก็ขับเคลื่อนพฤติกรรมของตัวเองไปอย่างนั้นเพื่อจะตอบสนองสิ่งร้าวตรงนั้นหรือเพื่อที่จะผลักไสสิ่งร้าวนั้นนะออกไปไกลห่างตัวเพราะว่าไม่พอใจเป็นต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือหลบเลี่ยงกันอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตในลักษณะที่ไม่ถูกต้องก็เท่ากับว่านอกจากตัวเองจะเกิดความทุกข์เมื่อได้สัมผัสรู้ดูเห็นแบบนั้นในสิ่งที่ไม่พอใจแล้วและเมื่อตัวเองได้แสดงอากัปกิริยาอะไรตอบสนองออกไปต่อผู้อื่นเข้าผู้อื่นเหล่านั้นเขาก็พลอยได้รับเงื่อนไขเป็นลบจากเราแล้วพลอยเศร้าไปกับเราด้วยคือทุกข์ไปกับเราด้วยหงุดหงิดไปกับเราด้วยนะอยากจะตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงเหมือนกับที่เรามีความรู้สึกต่อเขาไม่ต่างกันเลยครับและอย่างนี้โลกทั้งใบสังคมทั้งสังคมจะมีสันติสุขเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้จักใช้อายตนะให้ถูกต้องคือรับรู้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่รับรู้เพื่อรับเอามาเป็นอารมณ์ที่ไม่สมดุลใช่ไหมล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องการสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองนะครับด้วยการรู้จักใช้กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งเป็นอายตนะภายนอกเพื่อรับรู้นะสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมหรือเป็นสิ่งเร้าแล้วรู้จักรับเอาเฉพาะสาระหรือว่าเรื่องราวของสิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นเท่านั้นนะไม่รับเอามาแล้วมาปรุงแต่งเพื่อทำให้เกิดอารมณ์รู้สึกอะไรต่างๆในอันที่จะสั่นสะเทือนมันขึ้นมาเพื่อที่จะไปตอบสนองสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเรากล่าวเอาไว้ว่าการที่จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยนะครับเมื่อตาได้ส่งคลื่นของการรับรู้สิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกเข้าไปสู่จิตของเราแล้วเนี่ยจิตจะต้องไม่มีหน้าที่ในการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการรับเอาสิ่งที่ตาเห็นนั้นมาแปลความหมายให้กลายมาเป็นเงื่อนไขแล้วก็ให้สั่นสะเทือนในอารมณ์รู้สึกลึกๆในจิตใจของตัวเองขึ้นเพื่อจะตอบสนองสิ่งร้าวเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งเราเล่าให้ฟังไว้คราวที่แล้วว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นคลื่นเสียงที่ผ่านประสาทหูของเราเข้ามาเนี่ยหูเองนั้นมันก็ตอบไม่ได้นะฮะว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นคลื่นความถี่แบบไหนอะไรอย่างไรเพราะหรือไม่เพราะอย่างไรหรือไม่น่าฟังไม่ชวนฟังอย่างไรแต่ว่าคลื่นการรับรู้ผ่านประสาทหูนั้นก็จะถูกถ่ายทอดต่อไปยังจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของมนุษย์แต่ละคนที่กำลังรับรู้ด้วยคลื่นเสียงนั้นอยู่นะฮะแล้วจิตนี่แหละจะเป็นตัวตอบได้ว่าไอ้คลื่นเสียงที่ได้ยินนั้นมันเป็นคลื่นเสียงความถี่ในย่านไหนค่อยหรือเบานะเป็นเช่นไรแล้วก็จิตก็ยังสามารถจะบอกได้ด้วยว่านะมันเป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันหน้าที่ของหูเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่ที่จะรับรู้ว่าได้ยินเสียงอะไรนะได้ยินเสียงค่อยเสียงดังแค่ไหนเป็นอย่างไรแล้วก็สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลข้อมูลที่จิตได้รับรู้ผ่านหูเนี่ยถ่ายทอดต่อไปยังจิตวิญญาณของตัวเองที่ลึกเร้นอยู่ข้างในเพื่อให้จิตวิญญาณของตัวเองนั้นเกิดการสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองซะเองนั่นก็คือให้เกิดความอิ่มเอิบเบิกบานหรือถ้าเป็นเสียงคนอื่นเขาพูดเพื่อเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลก็ตามนะครับแล้วก็จิตปัจจุบันเพียงแค่รับรู้ว่าเขากำลังด่าเรานะรับรู้ว่าเขากำลังชมเรานะรับรู้ว่าเขากำลังเสี้ยมสอนเรานะรับรู้แค่นั้นครับถ้าจิตปัจจุบันเรารับรู้แค่นั้นแล้วสั่นสะเทือนการรับรู้คลื่นการรับรู้ต่อไปยังจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างในอีกทอดหนึ่งโดยที่จิตปัจจุบันจะต้องไม่สั่นสะเทือนว่าชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอานะโกรธหรือไม่โกรธเกลียดหรือไม่เกลียดอะไรแบบนี้นะฮะจิตปัจจุบันจะต้องวางเฉยกับสิ่งเหล่านี้นะทำจิตให้สงบทำจิตให้อิ่มเอิบเบิกบานอย่างปกติเลยนะทำหน้าที่แค่นี้ครับแล้วมนุษย์อย่างเราเองก็จะสามารถคิดเห็นเป็นธรรมในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้เสมอถึงแม้ว่าจะมีสิ่งต่างๆที่มายั่วยุปลุกร้าวเราเป็นทั้งด้านบวกเป็นทั้งด้านลบในชีวิตประจำวันก็ตามเห็นไหมฮะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้ว่าจิตปัจจุบันของเรานั้นมีหน้าที่รับรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าฉันเห็นอะไรอยู่ฉันได้ยินเสียงอะไรฉันได้กลิ่นอะไรใช่ไหมฉันได้ทานอะไรรสชาติเป็นแบบไหนถ้ารับรู้เพียงแค่นี้ปัญหาในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนก็ย่อมจะไม่มีก็คือไม่มีปัญหานั่นเองมันถ้าหากว่าเราจะพูดให้มันเป็นภาษาวิชาการนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะสามารถกล่าวได้ว่าการที่เราใช้อายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราในยามตื่นนั่นนะก็เพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้เท่านั้นครับคำว่าเรียนรู้แปลว่าอะไรครับอย่างเช่นสมมุติท่านผู้ฟังมีเพื่อนร่วมงานอยู่ในทีมงานเดียวกันหรือท่านผู้ฟังมีครอบครัวแล้วมีสามีมีภรรยามีบุตรหลานเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ครองชีวิตกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยถามว่าโอกาสที่คนที่อยู่ร่วมกันไม่ว่าในทีมเดียวกันหรือในครัวเดียวกันก็ตามนะโอกาสที่จะกระทำถูกต้องต่อกันก็มีมากโอกาสที่จะกระทำไม่ถูกต้องต่อกัน
ก็มีไม่น้อยทีเดียวนะในแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดที่จะรับรู้เพื่อนำเอาสิ่งที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นมาเป็นบทเรียนหรือมาเป็นการเรียนรู้สำหรับเราในการดำเนินชีวิตหรือในการเป็นมนุษย์เพื่อจะเป็นมนุษย์กันให้เป็นมนุษย์ที่มีความสามารถเป็นมนุษย์ที่สมดุลอะไรอย่างเงี้ยให้จงได้นะเราก็คงจะย่ำแย่แน่ๆเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหน้าที่ของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้เพื่อจะได้ถ่ายทอดการรับรู้เรียนรู้ตรงนั้นไปสู่จิตวิญญาณของตนเองเพราะว่าจิตวิญญาณหรือตัวตนแก่นแท้นั้นคือผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์และเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลให้ได้ก็ตามหลักของพระศาสนาทั้งหลายแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงเปิดเผยเป็นโค้ดลับเอาไว้แล้วว่ามนุษย์เราโดยจิตวิญญาณนั้นมีหน้าที่เกิดมาเพื่อค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีของเราทั้งระบบให้สมดุลนั่นเองซึ่งคงจะอีกไม่นานนะครับเราคุยกันเรื่องสร้างสุขให้ตนเองทำยังไงเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขเป็นยังไงการเรียนรู้ที่จะไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นทำอย่างไรนะถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราคงจะต้องมาคุยกันสักทีนะครับว่าการค้ำจุนโลกด้วยเมตตาธรรมเนี่ยที่องค์พระศาสดาทรงเมตตาตรัสเอาไว้นั้นแล้วก็ปัจจุบันยังไม่มีใครขยายความตรงนี้ให้เพื่อจะได้เชื่อมโยงระหว่างดาวเคราะห์โลกลูกกลมๆที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยนะครับกับความเป็นมนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้เดินเหินได้และมีจิตสำนึกเป็นของตนเองมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันยังไงมนุษย์เราเนี่ยจะค้ำจุนโลกให้สมดุลเนี่ยทำยังไงและทุกวันนี้ที่มันภัยพิบัติมันเกิดขึ้นมากมายเป็นเพราะมนุษย์เราเหลวไหลไม่ใช้จิตใจของตนเองไม่ใช้จิตสำนึกของตนเองค้ำจุนโลกให้สมดุลตามที่องค์พระศาสดาทรงเน้นย้ำเอาไว้ใช่หรือไม่และถ้าใช่มันเป็นยังไง

เพื่อนมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ตั้งมากมายแล้วก็นับวันจะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นและเป็นวงกว้างมากขึ้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเราจะต้องพูดถึงตรงนั้นให้ได้อย่างเร็วที่สุดในเร็ววันนะว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้นั้นเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะข้ามพ้นความทุกข์ทั้งปวงและก็มีแต่ความสงบสุขคืออิ่มเอิบเบิกบานเนี่ยเวลาอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและก็กายสังขารของท่านผิวกายเนี่ยเวลาจะสัมผัสเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวอะไรก็ตามขอให้เรียนรู้เท่านั้นคือรับรู้เพื่อเรียนรู้เท่านั้นต้องย้ำตรงนี้ครับเรียนรู้ว่าที่เห็นอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมดีงามหรือไม่ดีงามแล้วก็ไอสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นดูอยู่นั้นมันถ้าเราใช้สติปัญญาขบคิดเพื่อเรียนรู้ธรรมะจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถจะสังเคราะห์เอาความรู้อะไรมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในฐานะที่เราเป็นผู้ประพฤติธรรมกันได้บ้างไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าต้องใช้ปัญญาอีกนั่นแหละครับแต่ว่าปัญญาที่เราจะใช้เพื่อการเรียนรู้ในการวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงวิเคราะห์สถานการณ์ใดๆทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นมันในตลอดชีวิตประจำวันของเรานั่นนะครับเราจะใช้ปัญญาของเราเรียนรู้เพื่อวัตถุประสงค์อยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือเพื่อรู้ว่าดีเป็นยังไงไม่ดีเป็นยังไงนะถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงแล้วก็เหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นอย่างไรนั่นคือเรื่องนึงเรื่องที่2ก็คือเรียนรู้เพื่อจะสังเคราะห์เอาไอ้สิ่งที่เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมาเป็นประเด็นมาเป็นแก่นแห่งธรรมะหรือมาเป็นแก่นแห่งความรู้ที่จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติธรรมะให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติคือกฎแห่งธรรมะซึ่งเป็นสากลของจักรวาลที่ทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไร้ชีวิตเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นนะเราจะสังเคราะห์เอาความรู้กันเอามาใช้ได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายนะครับจะต้องเข้าถึงมันให้ได้และต้องเข้าใจมันเป็นอย่างดีด้วยเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยเกิดความทุกข์มั่งสุขบ้างนะก็เป็นเพราะว่าไม่รู้บทบาทหน้าที่ของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของตัวเองว่ามีหน้าที่เพียงแค่รับรู้สิ่งเร้าแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลการรับรู้นั้นไปสู่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองเพื่อให้เขาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตวิญญาณของเขาในการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆผ่านกายสังขารของเราโดยมีจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบหรือที่เรียกว่าจิตมนุษย์เนี่ยเป็นตัวช่วยตั้งแต่ต้นจนจบนะอย่างนี้เป็นต้นเช่นผมยกตัวอย่างถ้าหากว่าท่านเดินไปเห็นคนขอทานซึ่งมีร่างกายพิการทุพพลภาพเขาไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะแล้วก็เป็นคนขอทานเพราะก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอาชีพอะไรถูกต้องไหมครับเมื่อท่านได้เห็นคนขอทานแต่งตัวมอซอกระโปรงลงกระโปโลทีเดียวเชียวนะถ้าจิตปัจจุบันของท่านเห็นกายสังขารหรือสารรูปของขอทานคนนั้นแล้วท่านมีความรู้สึกรังเกียจขึ้นมาทันทีแล้วก็เดินหนีไป8ลี้10ลี้นู่นนะเพราะว่ากลัวขอทานจะแบมือขอตังหรือเคาะกระป๋องขอตังอะไรแบบนี้นะครับถ้าท่านทำอย่างนี้นั่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องละที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะหน้าที่ของจิตปัจจุบันของท่านที่ต้องทำงานร่วมกันกับตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสของท่านนะครับก็คือเพียงแค่รับรู้ว่าท่านเห็นอะไรท่านได้ยินอะไรนะท่านได้กลิ่นอะไรท่านได้สัมผัสกับอะไรอย่างในกรณีขอทานเนี่ยต้องใช้ตาเป็นตัวสัมผัสถูกไหมฮะมันเมื่อเราสัมผัสเรียนรู้ว่าอ๋อนี่คือคนขอทานเนาะเมื่อรู้ว่าเป็นคนขอทานก็ถ่ายทอดข้อมูลแค่บอกว่าเป็นคนขอทานที่มีกายสังขารทุพพลภาพและเขากำลังนั่งเพื่อจะขอเศษสตังค์หรือขอเงินจากผู้ใจบุญอยู่นะนั่นคือการถ่ายทอดข้อมูลไปสู่จิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นแก่นแท้อยู่ข้างในถ่ายทอดข้อมูลแบบเพียวๆเลยนะไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องผสมอะไรทั้งนั้นพอให้ข้อมูลไปถึงจิตวิญญาณของตัวเองแล้วซึ่งเป็นแก่นแท้มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ

แต่ผมพูดให้ท่านฟังให้ท่านได้เห็นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างช้าๆนะครับพอถ่ายทอดไปถึงแก่นแท้ตัวเองปั๊บสักครู่หนึ่งนะครับขณะที่เราเดินเข้าไปหาขอทานเรื่อยๆแล้วไม่หลีกเลี่ยงเนี่ยครับจิตใจแวบหนึ่งเนี่ยจะเกิดอารมณ์สงสารขึ้นมาทันทีครับไอ้ความสงสารที่มันแวบขึ้นมาเนี่ยในจิตใจที่แทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยขณะที่จิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์เรามันว่างๆเนี่ยนะเกิดสงสารเขานะอันนี้มันเกิดขึ้นถ้าเป็นภาษามนุษย์เรียกว่าเกิดโดยสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณที่ดีคือเป็นอาการที่เป็นภาษาของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองที่เร้นอยู่ข้างในเพราะได้รับข้อมูลจากจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์ของตัวเองว่ากำลังเห็นขอทานที่น่าสงสารมีกายสังขารที่ทุพพลภาพและกำลังนั่งขอความเมตตาหรือรอความเมตตาจากผู้ใจบุญอยู่ถูกไหมฮะตะกี้ที่กล่าวไว้เมื่อจิตวิญญาณของตนเองได้ข้อมูลอย่างนี้ความรู้สึกเมตตาสงสารมันก็จะเกิดขึ้นและภาษามนุษย์ก็บอกว่า มันเป็นอาการหรือเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณและในที่สุดมนุษย์คนนั้นก็จะควักเงินในกระเป๋าแล้วก็หย่อนลงไปในกระป๋องของคนขอทานอย่างนี้ก็คือการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามนุษย์คนนี้เขาสามารถใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของเขาเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นผู้รับรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ว่าเห็นอะไรเป็นอย่างไรแล้วจากนั้นก็ใช้สัญชาตญาณของตนเองก็คือภาษาจิตของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้เขาก็จะสั่นสะเทือนย้อนออกมาผ่านจิตปัจจุบันของตัวเองอีกครั้งว่าจะให้ทำอย่างไรกับขอทานนั้นถูกต้องไหมครับซึ่งนั่นก็คือภาพลักษณ์ที่สวยงามถ้าหากว่าคนเราเนี่ยเรียนธรรมะและบอกว่าต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือเป็นอุเบกขาได้นั่นแสดงว่าเราได้ใช้จิตวิญญาณของเราเพื่อการดำเนินชีวิตแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเองเนี่ยให้ทานคนขอทานเพราะความเคยชินนะพอเห็นแล้วก็เคยชินก็ให้ไปจิตความรู้สึกในจิตใจลึกๆจะมีเมตตาสงสารก็หาไม่อย่างนี้ก็เรียกว่ายังใช้จิตมนุษย์หรือจิตปัจจุบันหรือบางท่านที่ว่าจิตหยาบเนี่ยที่ผมเรียกเป็นเทศเต็มยศเลยเนี่ยนะครับนะขับเคลื่อนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตอยู่ดีการเป็นคนใจบุญการเป็นคนใจดีหรือการเป็นมนุษย์ที่สมดุลก็ยังเกิดขึ้นสำหรับมนุษย์คนนั้นยังไม่ได้ผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่ามันการรับรู้เพื่อเรียนรู้ตรงนี้ครับเรียนรู้เพื่ออะไรเรียนรู้เพื่อที่จะได้จดจำไว้และก็สามารถจะเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตของตัวเองต่อไปหรือเรียนรู้เพื่อที่จะตอบสนองด้วยวิธีการทางจิตวิญญาณถ้าเป็นภาษาเราเรียกว่าใช้สัญชาตญาณของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าสัญชาตญาณในการเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นชั่ววูบชั่วแวบนะในชีวิตประจำวันของเราในชั่วโมงการทำงานหรือชั่วโมงการพักผ่อนนะตรงไหนเวลาใดกับใครก็ตามนั่นก็คือสิ่งที่เป็นการสื่อออกมาจากจิตวิญญาณที่อยู่ลึกๆของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้ครับเมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะรับเอานะแต่สิ่งที่ดีๆและก็แสดงออกด้วยสิ่งที่ดีๆแบบนี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมดุลมากขึ้นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มนุษย์เราเนี่ยที่เกิดทุกข์ในการดำเนินชีวิตเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเวลาใครทำอะไรให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นแล้วเนี่ยส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยมักจะพิพากษาเขาเสมอคำว่าพิพากษาแปลว่าพอรับรู้แล้วก็รับเอาทันทีคำว่ารับเอาถ้าแปลความหมายอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นตัวอย่างก็คือการพิพากษาเขานะครับอย่างเช่นพอเห็นเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปพิพากษาว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าเขาเป็นคนชั่วพิพากษานี่แปลว่าตัดสินนะครับนะว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเนี่ยถ้าเขาทำไม่ดีก็บอกว่าไอเนี่ยเป็นคนชั่วถ้าเขาทำดีบอกว่าไอเนี่ยเป็นคนดีแล้วพอเราตัดสินว่าไอ้นี่เป็นคนชั่วสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราก็คืออะไรครับก็คือการรับเอาทันทีรับเอาว่าไอ้หมอนี่เป็นคนชั่วก็คือปฏิเสธที่จะคบหาสมาคมกับคนชั่วๆไอ้คนนั้นน่ะนะฮะนี่ก็คือการสร้างปัญหาในการดำเนินชีวิตระหว่างมนุษย์ด้วยกันคือตัวเราก็ทุกข์และไอ้คนที่ถูกเราปฏิเสธที่จะคบหาหรือถูกเราผลักไสออกไปจากความเป็นพวกเดียวกับเราความเป็นเพื่อนเราก็เขาก็พลอยทุกข์ตามไปด้วยถูกไหมฮะมันถ้าว่าเราดำเนินชีวิตประจำวันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยใครเขาจะทำความดีหรือใครเขาจะทำความชั่วช่างเขาครับ
ม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเราที่จะไปเที่ยวตัดสินพิพากษาเขาว่าถ้าเขาทำชั่วแล้วเขาคือคนชั่วฉันจะต้องหลีกเลี่ยงไม่เปลืองตัวไม่เปลืองหัวใจที่จะไปคบหาสมาคมด้วยหรอกเดี๋ยวฉันจะติดเชื้อชั่วไปด้วยอะไรแบบนี้ถ้าพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้แสดงว่าไม่ค่อยไว้ใจตัวเองนะครับคบคนชั่วเราก็คบได้ครับคบคนดีเราก็คบได้ขออย่างเดียวให้เรารู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรดีเป็นอย่างไรและเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราต้องฝักใฝ่แต่สิ่งที่ดีๆหรือฝักใฝ่แต่ด้านบวกด้านที่เป็นกุศลนะครับถ้าเรารู้ว่าตัวเรามีสติอย่างนี้ต่อให้เราคบคนพาลคบคนไม่ดีหรือคบคนชั่วเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลืองตัวจะไปเป็นคนไม่ดีคือไปเป็นคนชั่วหรือไปทำตัวประพฤติพาลแบบเดียวกับเขานั้นคงจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนถูกต้องไหมครับมันที่ผ่านมาเนี่ยเวลามนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมแล้วไม่มีความสุขก็ตรงที่ว่าเวลาเราเจอใครทำอะไรไม่ดีหรือไม่ถูกต้องกับเรามักจะตัดสินเขาพิพากษาเขาทันทีว่าเขาผิดเมื่อแค่ผิดอย่างเดียวไม่พอยังบอกว่าเขาชั่วอีกต่างหากนะครับมันถ้าเราจะอนุญาตให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะเกิดการสั่นสะเทือนในจิตสำนึกหรือจิตใจของเราได้ขณะที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นกับใครก็ตามที่เขาทำอะไรไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับเราสิ่งเดียวที่ท่านสามารถจะปฏิบัติได้นะแล้วไม่ผิดกฎของธรรมชาตินั่นก็คือให้ท่านได้เรียนรู้อย่างละเอียดว่าที่เขาทำกับเรานั้นมันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามหรือไม่ถ้ามันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามมันเป็นเช่นไรเราจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเอาไว้แล้วก็จะได้จดจำเอาไว้ด้วยครับจดจำเอาไว้ว่าถ้าถึงตาเราแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ทำอย่างเช่นที่เขาทำให้เราได้เรียนรู้เอาไว้โดยเด็ดขาดนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันแทนที่เราจะปฏิเสธเพื่อนชั่วๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชั่วมันเป็นยังไงเห็นไหมครับการที่เราปฏิเสธเขาเราก็เป็นทุกข์และคนที่ถูกเราปฏิเสธเขาก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยอย่างนี้สู้รับรู้และไม่รับเอาอารมณ์ไม่รับเอามาเป็นอารมณ์แต่รับเอามาเป็นสาระเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นความรู้และถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านมีเพื่อนเยอะท่านเข้าสังคมกับคนแย่ๆเนี่ยครับแล้วก็มีการเรียนรู้บทเรียนโลกแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเรียนด้านโลกิยธรรมเนี่ยนะครับอย่างเข้าใจลึกซึ้งและแจ่มแจ้งชัดเจนเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยก็จะต้องราบรื่นและมีความสุขแน่เขาเรียกว่าท่านจะสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีความสุขอย่างที่ผมกล่าวมาหลายตอนหลายครั้งแล้วนี่คือภาพที่จะทำให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนว่าต่อให้ใครเขาเป็นคนชั่วหรือคนไม่ดีเราก็คบได้คบได้นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อเรานะเขายังมีโอกาสที่จะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราแต่เราสามารถจะคบเขาและอยู่ร่วมกันกับเขาอย่างมีความสุขต่อไปได้ถามว่าทำไมถึงอยู่ได้อ้าวก็เป็นเพราะว่าเราไม่หยิบเอาสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับเรานั้นมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะสั่นสะเทือนทางจิตใจหรืออารมณ์ในทางด้านลบเพื่อจะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาอันมีผลมาจากการที่เราไปพิพากษาตัดสินเขาว่าเขาเลวเขาชั่วนะครับเราได้แต่เรียนรู้อย่างเดียวว่าไอ้สิ่งที่เขาประพฤตินั้นดีหรือชั่วหรือไม่ดีหรือเหลวไหลอย่างไรอย่างนั้นเป็นต้นนี่คือสิ่งที่ทุกๆคนพึงปฏิบัตินะครับนะมันจำไว้ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขและช่วยให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยในเบื้องต้นนะครับจงนะศึกษาเรียนรู้แต่บทเรียนที่เกิดจากพฤติกรรมที่เขากระทำหรือเขาแสดงออกต่อเราเท่านั้นอย่าไปฟันธงไปตัดสินเขาไปพิพากษาเขาว่าเขาเป็นคนชั่วหรือเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนเลวเอาเป็นว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นมันเป็นพฤติกรรมที่ดีเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ใช่เราก็จะได้เรียนรู้และจำไว้ครับถ้าดีเราก็จะได้จำไว้เป็นแบบอย่างถ้าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเราก็จะจดจำไว้เป็นแบบอย่างเหมือนกันแต่แบบอย่างด้านดีคือเราจะต้องเอาไปทำในชีวิตจริงให้เป็นรูปธรรมเหมือนที่เขาทำใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีการรับรู้รับเอาเพื่อจะเอามาใช้ปฏิบัติก็คือเราจะไม่ประพฤติเช่นที่เขาประพฤติเช่นนั้นให้เราได้เกิดการเรียนรู้นี่คือวิธีการที่เราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดและก็จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและท่านก็ยังจะช่วยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในตัวของท่านเองในความเป็นมนุษย์ของท่านเองและในความเป็นมนุษย์ของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยและท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าสังคมของมนุษย์เราที่เป็นผู้ใฝ่ธรรมะและประพฤติปฏิบัติตนกันอย่างนี้ได้มันจะเป็นความสุขที่หาซื้อ
ด้วยอะไรกันได้บ้างล่ะครับคงจะไม่ได้นอกจากจิตใจที่งดงามที่แต่ละคนจะต้องสั่นสะเทือนเพื่อหยิบยื่นสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆและเป็นด้านบวกให้แก่กันและกันเท่านั้นล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราในตอนวันนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ที่จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นเขาในอีกด้านหนึ่งครับเพราะว่าในหลายตอนที่ผ่านมานั้นเราแนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราจะสร้างสุขให้กับตัวเองกันได้อย่างไรบ้างซึ่งก็มีกลเม็ดเด็ดพรายตั้งมากมายแล้วก็เราก็ได้กล่าวกันไว้หลายตอนทีเดียวนะครับเกรงว่าท่านผู้ฟังจะเบื่อเราเอาในมุมตรงกันข้ามซะบ้างดีไหมครับเพราะว่าการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้นการเรียนรู้ที่จะไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นมันก็หมายถึงการเรียนรู้ที่จะทำให้คนอื่นเขามีความสงบสุขคือเกิดสันติสุขอยู่ได้ตามปกตินั่นเองหรือถ้าพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมก็อาจจะกล่าวว่าเป็นการเรียนรู้ที่จะไม่สร้างเงื่อนไขด้านลบเงื่อนไขด้านลบก็คือเป็นเงื่อนไขอันไม่พึงประสงค์ของมนุษย์คนอื่นๆที่เมื่อเราทำหรือเราแสดงออกเรากระทำพฤติกรรมนั้นๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่การสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบของเพื่อนมนุษย์คนอื่นเหล่านั้นนั่นเองนะผมเคยกล่าวไว้หลายๆที่นะครับว่าถ้าเราเองเนี่ยนะครับนะไม่สามารถจะสร้างเงื่อนไขด้านบวกเพื่อจะทำให้คนอื่นเขาลิงโลดใจดีใจเป็นสุขใจหรือมีความสงบใจสงบกายได้เนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรจะสร้างเงื่อนไขใดๆไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นลบหรือเงื่อนไขที่เสี่ยงกับการเป็นลบหรือเงื่อนไขลบนะฮะสู้เราไม่ทำอะไรกับเขาเลยดีกว่าอยู่เฉยๆซะจะดีกว่าใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขให้กับเราแต่เพียงลำพังผู้เดียวในเห็นทีจะไม่ได้หรอกครับนะมันจึงจำเป็นที่จะต้องกล่าวในวันนี้เอาไว้บ้างว่าเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆเราจะต้องทำงานร่วมกันกับคนอื่นๆในทางโลกใช่ไหมครับมันเมื่อเราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเราจะไม่แคร์อารมณ์รู้สึกนึกคิดของคนอื่นก็คงจะไม่ได้เพราะคนอื่นก็ไม่ต่างกับเราครับที่เขาพร้อมที่จะสั่นสะเทือนจิตใจของเขาเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่เราไปสร้างเงื่อนไขเป็นการเร้าเขาๆนะถ้าไปเร้าอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบพวกเขาก็ทุกข์นะครับทุกข์เป็นเหมือนเราครับนะขณะเดียวกันถ้าเขายื่นเงื่อนไขที่เป็นลบมาให้เราเราก็ทุกข์เหมือนกันก็คือเกิดจิตที่ไม่สงบคือมีอาการทางจิตที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นลบไปมันถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้สำเร็จไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วตัวเราเองก็ควรที่จะรู้จักเรียนรู้ที่จะไม่สร้างทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์คนไหนๆเขาด้วยเพราะถ้าเราไม่สร้างทุกข์ให้กับเขาเขาก็จะไม่เหวี่ยงความทุกข์หยิบยื่นคืนกลับมาให้เราเช่นเดียวกันเหมือนดังที่คนโบราณบอกว่าดาบนั้นคืนสนองนะครับเนี่ยหมายความว่าทำอะไรกับใครเขาไว้แล้วเนี่ยถ้าทำดีเขาก็จะดีตอบแต่ถ้าเราทำไม่ดีหรือทำชั่วกับตัวเขาเข้าเขาก็จะย่อมจะต้องตอบสนองเราด้วยบทเรียนชั่วๆมาให้เราได้เหมือนกัน ซึ่งตรงนี้ครับที่เขาเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขอย่างยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวประดาวประเดี๋ยวเนี่ยนะครับเราก็ควรจะสร้างความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นคนที่เราคบหาสมาคมด้วยเมื่อเขามีความสุขเขาก็จะได้หยิบยื่นความสุขเป็นการตอบแทนเรากลับมานั่นเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนะฮะการที่เราจะเรียนรู้เพื่อไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีเนี่ยในชีวิตประจำวันของคนเรานะครับถ้าผมปิดมิติในเรื่องของการนึกด้วยจิตมนุษย์เราส่วนมากชอบนึกนะนึกไปล่วงหน้าโดยไม่ได้คิดนะครับใช้อารมณ์รู้สึกของตัวเองเป็นตัวขับเคลื่อนการนึกเช่นมองโลกในแง่ร้ายนะคิดว่าเขาคงจะเหลวไหลกับเราแน่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้โดยขาดข้อมูลที่จะมาใช้พิจารณาอย่างถ่องแท้ชัดเจนก็คิดว่าเขาจะชั่วกับเราเสียแล้วก็เลยสรุปว่าเขาชั่วเราก็เลยปฏิบัติตัวกับเขาเหมือนกับว่าเขาชั่วกับเราไปแล้วทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ความคิดของเราชั่วแวบชั่ววูบซึ่งเป็นความคิดเหลวไหลของตัวเราเท่านั้นเองเห็นไหมฮะถ้าอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นการสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นได้นะถ้าจะยกตัวอย่างตรงเนี้ยเพียงแค่จิตเราตกนะครับคือพอเห็นเขาปั๊บแล้วก็นึกว่าไอ้นี่ต้องมาเอาเปรียบฉันแง่ๆเลยพอเห็นเขาปุ๊บนึกว่าไอ้นี่ต้องมาไม่ดีคือต้องมาร้ายกับเราแน่ๆเลย
พอเรามองด้วยจิตของเรานะครับคาดหวังว่าเขาจะต้องมาร้ายแน่ๆพฤติกรรมของเราที่แสดงออกหรือกระทำต่อเขาอันเป็นการ behave แปลว่าประพฤติปฏิบัติต่อเขาเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมด้านบวกไม่ได้ครับมันต้องเป็นการหวาดระแวงใช่ไหมครับไม่ไว้วางใจซึ่งพฤติกรรมขยะตรงเนี้ยที่เราแสดงออกต่อเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่จิตของเราเนี่ยไปนึกมองเขาในแง่ร้ายมองเขาในทางต่ำว่าเขาต้องเหลวไหลเขาต้องเป็นคนไม่ดีกับเราแน่ๆเราก็เลยไปแสดงพฤติกรรมที่เหลวไหลหรือไม่ดีกับเขาไปแล้วเขาไม่ใช่โง่นะฮะมนุษย์คนไหนๆเขาก็ยอมรับรู้ได้ว่าเราแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบกับเขาคือไม่ไว้ใจเขาไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้เขามีความรู้สึกอคติกับเราแล้วก็พลอยสั่นสะเทือนตัวเขาในด้วยการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมด้านลบคือพฤติกรรมขยะตอบสนองเรามาด้วยเหมือนกันอย่างนี้เห็นไหมครับนั่นแสดงว่าการมองโลกในแง่ร้ายหรือการมองคนอื่นในแง่ลบมันก็คือการสร้างเงื่อนไขด้านลบซึ่งเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเขานั่นเองมันถ้าหากว่าเราฝึกตัวเราเสียมองโลกในแง่ดีเข้าไว้มองคนอื่นในแง่ดีเข้าไว้มองเขาในทางที่สร้างสรรค์แทนที่จะมองเขาในทางที่จะบั่นทอนให้เขาเนี่ยตกเตี้ยหรือตกต่ำไปจากความเป็นมนุษย์ของตัวเรานะจนไกลเกินความเป็นจริงเข้าอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครที่จะสามารถยอมรับความจริงตรงนี้ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับหรืออย่าว่าแต่การใช้จิตนึกเอาเลยครับนะเรายังมีอายตนะที่เหลืออีกอย่างเช่นการใช้ตาเงี้ยครับตาของเราก็เหมือนกันบางครั้งมันก็สามารถที่จะสร้างความทุกข์หรือหยิบยื่นความทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาได้เหมือนกันบางคนเป็นนิสัยด้านลบที่เคยตัวนะไม่ใช่ด้านบวกที่เคยชินนะครับก็เวลามองใครแล้วนะอิจฉาตาร้อนมองใครแล้วนะทำเป็นค้อนทำเป็นควักหรือบางทีมองคนอื่นด้วยสายตาที่ดูหมิ่นเหยียดหยามอะไรแบบนี้เป็นต้นมันการทำตาหรือมองหรืออากับกริยาที่แสดงผ่านสองตาของตัวเองด้วยลีลาท่าทางที่เป็นพฤติกรรมด้านลบหรือเป็นพฤติกรรมขยะอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านั่นก็เป็นการหยิบยื่นความทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาเหมือนกันนะครับเขาจึงบอกว่าเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมองเห็นคุณค่าในการเป็นมนุษย์ของกันและกันเราจะรังเกียจเราจะเหยียดหยามกันเราจะดูหมิ่นดูแคลนกันในคงจะไม่ได้นะเพราะไม่มีใครมีความสุขหรอกถ้าถูกคนอื่นเขาดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการทำให้คนที่ถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยามนั้นรู้สึกว่าด้อยคุณค่าและรู้สึกว่าไร้เกียรติเอามากๆเลยซึ่งการรู้สึกว่าตัวเองด้อยคุณค่าหรือไร้เกียรตินั้นมันเป็นการเสียดแทงความรู้สึกนึกคิดในจิตมนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังลองสมมุติตัวเองดูสิครับว่าถ้าถูกใครเขารังเกียจหรือหมิ่นหยามตัวเองเนี่ยตัวเองจะรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนใช่ไหมครับไม่มีใครยอมใครกันได้ง่ายๆมันก็เป็นความทุกข์เมื่อเขาทุกข์แล้วแน่นอนเขาก็จะไม่ทุกข์คนเดียวนะครับเขาก็ย่อมที่จะเหวี่ยงความทุกข์นั้นย้อนคืนกลับมาสู่เราบ้างแล้วก็หาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นระหว่างเรากับเขาเนี่ยก็คงจะไม่ได้อีกต่อไปเหมือนกันนอกจากจิตมาสู่ตาแล้วเราก็ยังมีหูอีกครับหูของเราเนี่ยก็บางทีก็สามารถสร้างทุกข์ให้กับตัวเองได้มากทีเดียวและแน่นอนครับก็สร้างทุกข์ให้กับชาวบ้านเขาด้วยการที่โบราณสอนว่าให้รู้จักฟังหูไว้หูไอ้ตรงนี้ก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่คนโบราณโบราณนะครับพร่ำสอนลูกหลานหรือพวกเราทั้งหลายกันมายาวนานนะครับว่าให้รู้จักฟังหูไว้หูแปลว่าอย่าหูเบาเนี่ยฟังความอย่าฟังข้างเดียวหูมีสองข้างก็ฟังมันซะทั้งสองข้างเลยและตัวเราเองอยู่ตรงกลางใครจะนินทาว่าร้ายเราหรือนินทาว่าร้ายใครเรามีผู้หวังดีมาเล่าสู่เราฟังปากหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ที่หูหนึ่งใช่ไหมส่วนอีกหูอีกข้างหนึ่งก็ไปไว้รับฟังความจริงจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วตัวเราอยู่ตรงกลางหัวใจของเราก็อยู่ตรงกลางเราก็จะได้ชั่งใจของเราได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนจริงอันไหนเท็จถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้หูของเราให้ถูกต้องพอฟังปุ๊บเราฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดก็สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นเหมือนกันรวมทั้งตัวเองด้วยถูกไหมฮะหรือเป็นคนหูเบาใครมายุยงส่งเสริมในทางร้ายก็ร้ายง่ายเลยใครมายุยงส่งเสริมในทางบวกคือ
คือยอเราก็บ้ายอเลยก็เสียสมดุลไปด้วยเหมือนกันอย่างนี้ครับบางทีมันก็นำเราไปสู่ความทุกข์คนเดียวไม่พอมันยังจะทำให้คนที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยพลอยทุกข์ไปกับตัวเราด้วยอันเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องของตัวเราที่แสดงออกหรือกระทำออกไปนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้ปากก็เหมือนกันเพราะมนุษย์เราเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยใช้ตาหูปากแล้วก็จิตที่นึกไปอยู่เรื่อยนะครับไอ้ลิ้นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้จมูกดมกลิ่นก็ไม่เท่าไหร่นะไอ้ปากนี่ก็สำคัญเหมือนกันส่วนมากแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักจะใช้ปากนะครับแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นเสมอครับมนุษย์เราส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสังคมนะครับเราไม่เรียนรู้ที่จะใช้ปากของเราให้เป็นเราไม่เรียนรู้ที่จะใช้ปากของเราให้ถูกต้องนอกจากจะสร้างทุกข์ให้กับตนเองแล้วผมก็ย้ำว่ามันยังสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยหยิบโยนความทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ด้วยผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการบริโภคเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยครับบริโภคสิ่งที่มีชีวิตนะครับจะเอาสุกๆสดๆหรือสุกๆดิบๆหรือยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่นะผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยปากของเราเนี่ยนะฮะมีมาให้ได้ใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการบริโภคอาหารคือเมล็ดธัญพืชหรือพืชผักทั้งหลายนะเพื่อดำรงกายสังขารให้แข็งแรงสมดุลจะได้มีอายุยืนยาวแล้วก็จะได้ใช้กายสังขารเนี่ยเป็นเปลือกนอกสำหรับห่อหุ้มจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองไว้จะได้ทำหน้าที่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้อย่างยาวนานเป็นการทำหน้าที่ร่วมกันกับคนอื่นถูกต้องไหมครับถ้าเปลือกนอกไม่แข็งแรงคือร่างกายไม่แข็งแรงสุขภาพไม่สมบูรณ์จิตวิญญาณนั้นก็จะไม่สามารถเร้นอยู่ข้างในและไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของตนตามที่ขันอาสามาทำหน้าที่ในการเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีนะดวงนี้ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการใช้ปากเนี่ยจึงต้องใช้ให้ถูกต้องเมื่อเราใช้ไม่ถูกต้องคือใช้ปากเนี่ยนะกินอาหารที่จำเป็นจำพวกเนื้อสัตว์อย่างมีความสุขแต่ว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเขาต้องเสียชีวิตลงเพื่อให้เราได้กินเลือดกินเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องถามตัวเราเองว่าการใช้ปากสร้างสุขให้กับตนเองบนความทุกข์ลำเค็ญของสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมหรือเปล่ามันเป็นการผิดธรรมดาผิดกฎของธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ยหลายคนบอกว่าอ้าวก็สัตว์พวกนั้นมันเกิดมาเพื่อให้เรากินเป็นอาหารนี่นะก็คนที่คิดอย่างนี้นะก็คงจะต้องถามตัวเองต่อไปว่าแล้วใครล่ะเป็นคนบงการว่าสัตว์เหล่านั้นเกิดมาแล้วเพื่อจะเป็นอาหารของมนุษย์อย่างพวกเราถูกไหมฮะใครเป็นคนบงการหรือถ้าเกิดสัตว์พวกนั้นวันดีคืนดีมันลุกขึ้นมาสไตร์เอาบ้างแล้วบอกว่ามันประกาศไปทั่วทุกตัวสัตว์ทุกเพศทุกเผ่าทุกเหล่าของสัตว์ว่าต่อไปนี้ถ้าเจอมนุษย์ที่ไหนนะให้จับมนุษย์มาฆ่ากินมาฉีกเนื้อกินเป็นอาหารเพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของพวกเราถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นไหมครับตรงนี้เองครับนะถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเมื่อเราเข้าไปในป่าหรือ เข้าไปในพงนะฮะท่านผู้ฟังจะได้ยินคำอยู่คำหนึ่งว่านะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาใสว่างั้นนะครับเห็นไหมครับสัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ในป่าอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเอาเปรียบกันโดยไม่ต้องเบียดเบียนกันเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้หรือจะให้ชัดเจนกว่านั้นที่เป็นธรรมะที่ชัดเจนนะครับเวลาท่านไปเที่ยวสวนป่าหรือสวนพฤกษชาติเนี่ยนะครับที่เขาปลูกต้นไม้ไว้ใกล้ๆกันเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยต้นไม้ก็เติบใหญ่ขึ้นมาก็จะแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปนะแล้วถ้าปลูกใกล้ชิดกันนะฮะกิ่งก้านใบของแต่ละต้นก็จะไประกันถูกต้องไหมครับไประกันแปลว่ามันต้องไปสัมผัสกันมันต้องไปเกี่ยวไปก้อยไปเสียดไปแทงกันนะไปสอดประสานกันอะไรแบบนี้ครับถ้าท่านสังเกตท่านจะเห็นแต่ว่าลักษณะการสอดประสานกันอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไประกันแต่ท่านจะเห็นว่าต้นไม้สองต้นที่ทำ
พฤติกรรมลักษณะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รานกันเลยครับคำว่ารานแปลว่ารุกรานก็คือแปลว่าไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันต่างคนต่างอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวได้เห็นไหมครับเขาไม่หาความสุขให้กับตัวเขาเองโดยการสร้างทุกข์ให้กับผู้อื่นนะรากจะชอนจะชัยกันยังไงก็จะหลบกันไปหลบกันมาและเกี่ยวก้อยสอดประสานกันอย่างลงตัวกิ่งก้านดอกใบผลทั้งหลายก็อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวนะนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือลักษณะของธรรมชาติจริงๆนะครับมันสำหรับมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันครับเวลาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วร่วมกันกับสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังคมโลกเนี่ยนะครับทำไมเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขนะซึ่งตรงนี้มันต้องเรียนรู้ด้วยการใช้สติปัญญานะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเราใช้ปากเนี่ยเราใช้ปากเพื่อพูดเพื่อทานผมเอาเรื่องพูดเป็นหลักกันแล้วกันนะครับเพราะมนุษย์เราทุกวันนี้มีปากแต่บางทีก็ใช้กันไม่ค่อยเป็นแล้วก็มีปัญหากันเพราะปากที่เขาบอกว่าปลาหมอตายเพราะปากก็คือเปรียบเทียบมนุษย์ที่ใช้ปากไม่ถูกต้องและใช้ปากไม่เป็นนะนอกจากจะใช้ปากเพื่อหาความสุขให้ตัวเองบนความทุกข์ของผู้อื่นอย่างเช่นไปเที่ยวกินเนื้อสัตว์กินอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วบางทีก็เป็นใช้วาจาก้าวล่วงเพื่อนมนุษย์คนอื่นเข้าๆอย่างนี้เป็นต้นมีมนุษย์หลายคนนะครับมีความเข้าใจผิดว่าการที่ตัวเองเกิดมานั้นเป็นคนตรงนะคือตรงไปตรงมานะฉันคิดอะไรฉันก็จะพูดออกไปอย่างนั้นหลายคนบอกว่าเนี่ยก็ฉันเป็นคนตรงอ่ะคิดอะไรอย่างไรแล้วฉันจะพูดออกไปอย่างนั้นตรงนี้ผมอยากจะเรียนว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงนะครับแล้วเข้าถึงการใช้ปัญญาญาณได้คือใช้สติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายได้ท่านจะรู้ทันทีเลยว่าที่ท่านเข้าใจว่าการเป็นคนตรงนะฮะแล้วพูดอะไรตรงๆนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วดีแล้วชอบแล้วนะครับและท่านเคยนึกไหมครับว่าการที่ท่านคิดอะไรแล้วพูดโพล่งๆออกไปนั้นนะครับมันบางครั้งคำพูดของท่านคำจาของท่านน้ำเสียงของท่านมันกระด้างมันแข็งมันฟังแล้วไม่ระรื่นหูมันฟังดูแล้วไม่สุนทรีฟังดูแล้วไม่มีเสน่ห์นะถ้าเป็นผู้ชายก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นคนตรงนะอ้างว่าตรงแล้วพูดตรงๆโพล่งๆแบบนี้นะครับนะมันจะทำให้ความมีเสน่ห์ของความเป็นหญิงเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยทีเดียวเสียคะแนนของความน่ารักไปมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะใช้ปากของเราไม่สร้างทุกข์ให้กับใครเนี่ยเวลาจะพูดมันควรจะต้องคิดก่อนพูดนะครับคือนึกได้ว่าจะพูดอะไรแต่นึกเสร็จแล้วก็ต้องคิดตรึกตรองก่อนนะครับว่าไอ้ที่จะพูดออกไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์และถ้ามันเกิดประโยชน์ประโยชน์แค่ไหนมันคุ้มไหมกับที่จะพูดออกไปใช่ไหมหรือเวลาพูดไปแล้วเนี่ยมันจะไปกระเทือนซางคนอื่นเขาหรือเปล่าพูดไปแล้วคนอื่นเขาอยากฟังให้เราพูดแบบนั้นไหมพอพูดไปแล้วคนอื่นเขาจะเข้าใจเราถูกเข้าใจเราผิดไหมพูดไปแล้วจะทำให้คนอื่นเขาผิดหวังเสียใจไหมพูดไปแล้วทำให้คนอื่นเขารู้สึกเสื่อมเกียรติไหมอะไรแบบนี้มันจะต้องไม่ใช่นึกแล้วพูดนะฮะมันนึกแล้วก็ต้องคิดก่อนพูดเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเรียนย้ำตรงนี้ว่าใครที่ใช้ปากยังไม่ค่อยเป็นใช้ปากยังไม่ถูกต้องไปอยู่ที่ไหนวงแตกทุกทีไปอยู่ที่ไหนไม่มีคนรักเลยหน้าตาก็หล่อเหลาหน้าตาก็สวยงามน่ารักดีแต่พอได้ฟังวาจาของพ่อเจ้าประคุณหรือแม่เจ้าประคุณเหล่านี้แล้วเพื่อนๆเนี่ยหนีไปไกลหลายสิบลี้เลยนะเพราะอะไรครับเพราะเจ้าตัวไปหลงผิดคิดว่าฉันเป็นคนตรงนี่นะตรงไปตรงมาคือฉันคิดยังไงฉันก็พูดอย่างนั้นผมถามว่าการที่ท่านคิดยังไงท่านพูดอย่างนั้นน่ะจริงครับพูดตรงครับแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่ท่านคิดเนี่ยมันถูกต้องเสมอไปหรือเปล่าบางทีที่ท่านคิดมันอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับและอีกอย่างนึงครับคิดผิดแล้วคือไม่ถูกต้องแล้วยังไม่พอบางทีความคิดของท่านนั้นเวลากล่าวมันออกมาเผยมันออกมามันอาจจะผิดใจคนอื่นเข้าอีกต่างหากก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้นิยามว่าไอ้คนที่ชอบพูดตรงๆคือปากโป้งเนี่ยนะครับนะพูดตรงๆเนี่ยแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นคนตรงไปตรงมาคิดอะไรแล้วพูดอย่างนั้นผมอยากจะให้คำพูดไว้คำหนึ่งว่าถ้าใครต่อไปนี้ยังทำตัวอย่างนั้นอีกเราอยากจะเรียกว่าคุณน่ะไม่ใช่เป็นคนพูดตรงหรอกแต่คุณเป็นคนพูดโพล่งๆนี่คือพูดเพราะๆนะฮะแต่ถ้าหากว่าพูดให้หยาบกว่านี้คนที่ชอบพูดอะไรโพล่งๆคือนึกอะไรแล้วพูดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าคนปากพร่อยนะครับไม่ใช่คนตรงนะครับเพราะฉะนั้นความน่ารักความมีเสน่ห์มันจะไม่มีตรงนี้สำคัญนะครับมัน เป็นคนตรงกับเป็นคนซื่อตรงไม่เหมือนกันนะครับมันสิ่งสำคัญตรงนี้ก็คือต
จงอย่าสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นด้วยการใช้ปากก็แล้วกันเนาะตรงนี้ไม่ดีนี่ยังไม่นับปากพาจนด้วยนะฮะคือชอบแขวะคนอื่นกระแนะกระแหนคนอื่นนินทาคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นหรือพูดจาโป้ปดมดเท็จอะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการใช้ปากที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นเลยนะแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในศีล5ที่เขาห้ามไว้ด้วยใช่ไหมล่ะครับเพราะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้แต่ท่านผู้ฟังครับเราเรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นมันทำให้เรามีความสุขและคนอื่นมีความสุขนั้นบ่อยครั้งทีเดียวครับที่เราจำเป็นจะต้องอาศัยการใช้สติปัญญาเอามากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมหน้าที่อย่างหนึ่งที่ท่านต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและฝึกฝนตนเองให้ชำนาญเอาไว้ด้วยอย่าละเลยนั่นก็คือการฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถในการใช้สติปัญญาของสมองเอาไว้ให้มากๆนะฮะโดยที่ในชีวิตประจำวันนั้นท่านเห็นสิ่งใดท่านจะต้องรู้จักวิเคราะห์เรียนรู้ด้วยวิธีวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไรเสร็จแล้วเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วใช่ไหมครับท่านก็จะต้องรู้จักสังเคราะห์ความรู้เอามาจากบทเรียนในชีวิตจริงที่ท่านได้เรียนรู้ด้วยวิธีเรียนรู้คือวิธีวิเคราะห์นะฮะแล้วต้องรู้จักเอามันออกมาคือสังเคราะห์มันออกมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ให้ได้ด้วยอย่างเช่นถ้าท่านได้มองเห็นปูตัวหนึ่งนะปูเนี่ยไม่มีหัวถ้าท่านจะฝึกการใช้สติปัญญาท่านก็จะต้องนึกภาพให้ออกว่าปูเวลามันเดินเนี่ยมันมักจะเอาข้างไปใช่ไหมครับธรรมชาติก็มันจะเดินไม่ตรงทางมันจะเอาข้างไปให้เราใช้ปัญญาลองดูสิอ้อปูเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่มีหัวนั้นเวลามันเดินไปมันเลยเอาข้างไปไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่มีหัวแสดงว่าหัวนี่คือหัวคิดใช่ไหมครับที่หัวเนี่ยจะมีสมองอยู่ไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็ตามมันปูเนี่ยไม่มีหัวก็เลยสมองไม่รู้ของตัวไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนก็เลยทำอะไรประหลาดประหลาดเพี้ยนๆกว่าชาวบ้านเขามันเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันเมื่อมีหัวต้องใช้หัวก็คือต้องใช้สมองถ้าทำอะไรแล้วไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองเราก็อาจจะทำอะไรโง่ๆทำอะไรผิดๆทำอะไรเพี้ยนๆทำอะไรประหลาดประหลาดเหมือนปูที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นที่เดินแล้วเอาข้างไปอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือการรู้จักฝึกคิดนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับพอพูดเรื่องฝึกการใช้ความคิดเพื่อวิเคราะห์และเพื่อสังเคราะห์เนี่ยผมก็มีข้อมูลที่จะเล่าให้ท่านฟังเหมือนกันนะครับว่าจากผลการประเมินของหน่วยงานบางหน่วยนะที่เขาประเมินนักเรียนในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศปรากฏว่าข้อมูลยังไม่เป็นทางการนะครับที่ผมได้ทราบมาจากพรรคพวกกันเนี่ยบอกว่านักเรียนปัจจุบันเนี่ยนะสอบตกคะแนนประเมินวิเคราะห์กับคะแนนประเมินสังเคราะห์เป็นเรื่องที่แย่มากสำหรับเด็กไทยว่าอย่างนั้นครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอนต่อไปเห็นทีเราจะต้องคุยกันเรื่องนี้กันสักหน่อยแล้วมั้งครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าหากว่าท่านติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอย่างสืบเนื่องมาโดยตลอดแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะทราบได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้เปิดเผยถึงการนำเอาธรรมะภาคปฏิบัติมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังด้วยการเริ่มประเด็นด้วยการตั้งคำถามว่าเราปฏิบัติธรรมะกันทำไมหรือถือศีลปฏิบัติธรรมกันทำไมเนี่ยนะครับแล้วผมก็เคยให้คำตอบท่านผู้ฟังผ่านทางรายการนี้เอาไว้ว่ามนุษย์เรานั้นต่างถือศีลประพฤติธรรมกันเนี่ยก็เพื่อที่จะทำหน้าที่ค้ำจุนโลกเสรีซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงนี้ทั้งระบบอันหมายถึงตัวมนุษย์เองแต่ละคนนะฮะเพื่อนมนุษย์โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งดาวเคราะห์โลกที่หมุนรอบตัวเองอยู่ขณะที่โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์อยู่ด้วยนี่นะฮะเราซึ่งเป็นมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะต้องถือศีลประพฤติธรรมเพื่อจะใช้พลังอำนาจอันเกิดจากกายสังขารจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณที่สอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียวในอันที่จะรักษาความสมดุลของโลกทั้งระบบพูดง่ายๆก็คือว่าความสมดุลทั้งของตนเองของเพื่อนมนุษย์คนอื่นสรรพสัตว์ทั้งหลายนะในสิ่งเหล่านี้ครับซึ่งถ้าหากว่าเราพิจารณากันให้ดีแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าตลอดที่ผ่านมาผมเริ่มต้นเอาไว้ด้วยว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์แต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ช่วยกันนะฮะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นในระบบโลกคือค้ำจุนความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนรวมกระทั่งถึงทุกสรรพสิ่งในมิติโลกทางกายภาพนะอย่างเช่นความสมดุลของมิติโลกในทางกายภาพอย่างเช่นนะฮะผมยกตัวอย่างไว้ประเด็นหนึ่งอย่างเช่นเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะต้องไม่ทำร้ายหมายชีวิตซึ่งกันและกันหรือต้องเอาชีวิตกันทำสงครามล้างผลาญกันอะไรเงี้ยนะคำสอนของศาสนาทุกศาสนาก็เน้นย้ำกันอย่างนั้นเพราะว่าการทำลายชีวิตหนึ่งให้ดับศูนย์ดับสิ้นลงไปก็เหมือนกับเป็นการทำลายมวลหนึ่งที่เคยมีอยู่และดำรงอยู่อย่างสมดุลร่วมกันกับทุกสรรพสิ่งในระบบโลกให้มันล้มหายตายจากแปลว่าให้มันสูญสลายไปเป็นการทำลายมวลหรือน้ำหนักมวลของสรรพสิ่งนั้นซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนเราคนหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมนุษย์เราก็จะต้องไม่ทำลายระบบโลกอย่างเช่นไม่ระเบิดภูเขาเนี่ยระเบิดภูเขาก็คือทำลายภูเขานั่นก็คือการทำลายความสมดุลของระบบโลกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเคยเล่ากันมาเพราะเนื่องจากว่าแต่ละวันนะเวลาเราสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องกล่าวสืบเนื่องมาโดยตลอดงั้นวันนี้ถ้าเราจะกล่าวกันให้ชัดเจนก็คือเราอยากจะมาย้ำกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลืมไปว่าสาเหตุของการเน้นย้ำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยเรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วก็เรียนรู้ที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองนั่นคือคำตอบที่ในแต่ละวันในแต่ละตอนที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งผมพยายามจะชี้แนะแนวทางเพื่อจะชวนให้ท่านสร้างแนวคิดใหม่ๆเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีสันติสุขหรือในการทำงานร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จในมิติโลกทางกายภาพนะฮะผมเคยเรียนกับท่านผู้ฟังว่ามนุษย์กับโลกเนี่ยจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างตนเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นและสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งทุกสรรพสิ่งในมิติโลกและนอกจากนั้นมนุษย์เราก็จะต้องใช้จิตของเราซึ่งเป็นศาสตร์ของพลังงานเนี่ยนะฮะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกนะในมิติของพลังงานด้วยซึ่งในมิติทางพลังงานผมก็เคยกล่าวย้ำกับท่านผู้ฟังว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการอธิบายค่อนข้างยาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปพูดถึงมิติของจิตใจหรือมิติของจิตวิญญาณอันเป็นมิติทางพลังงานที่มนุษย์เรานั้นจะต้องสร้างสารความสัมพันธ์ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันกับมิติทางพลังงานของดาวเคราะห์โลกเสรีของตนเองมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยภูมิรู้และภูมิปัญญาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับอันนี้กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมตรงๆก็เลยเอาเป็นว่าเราพยายามจะพูดให้ท่านเห็นหนทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในระบบโลกของตัวเองในสังคมเล็กๆน้อยๆของตัวเองให้ได้ซะก่อนเพื่อจะให้ท่านเข้าใจว่าการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในระบบโลกนั้นเป็นการสร้างไม่ยากหรอกและเราจะสร้างกันอย่างไรช
ถูกไหมฮะเราจะสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันเราจะสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวกันสู่การสร้างสังคมเก่าหรือสังคมใหม่อะไรก็แล้วแต่เราจะอยู่อย่างสมดุลร่วมกันได้อย่างไรนะซึ่งตรงนั้นเราก็ได้พูดมาอย่างสืบเนื่องมาโดยตลอดเช่นเราสอนว่าทุกคนต้องรู้จักรักต้องรู้จักให้ใช่ไหมรู้จักรักรู้จักให้คือรักด้วยจิตแล้วก็ให้ด้วยกายให้ทานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราพูดมาตลอดนะฮะซึ่งผลลัพธ์ของการกระทำทางกายสังขารบวกกับการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตใจของมนุษย์เรานั้นเนี่ยนอกจากมันจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันและทุกสรรพสิ่งในระบบโลกแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่าของเรามองไม่เห็นไปด้วยในเวลาเดียวกันเพราะมนุษย์เราเป็นคนสองมิตินะครับท่านผู้ฟังคือมิติของกายสังขารกับมิติของจิตวิญญาณซึ่งรวมถึงมิติของจิตใจที่เป็นจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันนั่นเนี่ยนะก็รวมเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่นสะเทือนออกมาเป็นการกระทำทางความรู้สึกนึกคิดอะไรก็ตามที่ผมเรียกว่าการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกขณะที่บางคนไม่ได้ใช้จิตสำนึกแต่ใช้จิตไร้สำนึกแทนนะก็เป็นการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในมิติคู่ขนานกันอยู่ตลอดเวลานะผมจึงเลือกเอามิติหยาบๆคือทางกายสังขารคือทางกายภาพเนี่ยนะฮะมาคุยกันมาสนทนากันมาเน้นมาย้ำกันผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้มาตลอดซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจและคงจะรับรู้ในความเป็นจริงที่ผมกล่าวได้นะมันก็ยังเหลืออีกในเรื่องของมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของพลังงานว่าถ้ามนุษย์เราสามารถรักกันได้ให้กันเป็นในมิติโลกทางกายภาพแล้วมันจะไปเกิดผลของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันระหว่างมนุษย์กับโลกเสรีซึ่งเป็นดาวเคราะห์โลกซึ่งเป็นดาวเคราะห์มวลแข็งๆเนี่ยนะครับจะได้รู้ว่าเวลาเราประพฤติธรรมเราถือศีลกินเจประพฤติธรรมเราสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราหรือจิตประจำวันของเราเนี่ยนะฮะเป็นความรู้สึกนึกคิดด้านบวกแล้วมันจะไปก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการกระทำในมิติของจิตคือมิติทางพลังงานที่จะเกิดการปฏิสัมพันธ์กันกับดาวเคราะห์โลกเสรีของตนอย่างไรอันนี้ท่านผู้ฟังคงต้องเตรียมตัวเตรียมใจติดตามรับฟังในวันต่อๆไปละครับแต่ขอให้เราทำความเข้าใจกันก่อนว่าการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เรานั้นก็คือหนทางเดียวเท่านั้นที่จะเป็นคำตอบว่าเราจะสามารถทำหน้าที่ทางโลกและทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณในอันที่ขันอาสานะที่แก่นแท้ของตนเนี่ยขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันได้อย่างลงตัวเท่านั้นเองมันถ้าใครไม่สามารถปฏิบัติตรงนี้ให้ลุล่วงได้ก็แสดงว่ามีความล้มเหลวเกิดขึ้นในการที่จิตวิญญาณของตนขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นเราเคยอ้างคำกล่าวของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าเราคือโลกโลกคือเราและกับคำกล่าวที่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกสำหรับมนุษย์โลกที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนะครับซึ่งเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ทั้งหลายที่ยังจะต้องทำหน้าที่มีครอบครัวทำหน้าที่ทางโลกในการแสวงหาในการเรียนรู้อะไรต่างๆนะจำเป็นเหลือเกินครับที่จะต้องทำความเข้าใจความจริงที่จริงแท้ซึ่งเราเรียกว่าสัจธรรมตรงนี้กันให้ถ่องแท้กันให้จงได้ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตเราอย่างสมบูรณ์คือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลอยู่ในตนเองได้อย่างที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราต้องการเพราะฉะนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราจะเรียนย้ำนะครับว่าทุกตอนของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราที่ท่านได้ฟังอย่างสืบเนื่องบนคลื่นความถี่วิทยุนะเป็นประจำนะในเวลานี้ในวันนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมว่าคำตอบในเรื่องของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับดาวเคราะห์โลกเสรีจริงๆที่เป็นในมิติของพลังงานและในมิติของกายสังขารเนี่ยนอกเหนือจากที่เราเน้นย้ำในเรื่องการสร้างสันติสุขในหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันเองแล้วเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์อย่างไรเป็นยังไงบ้างอดใจรอกันไว้ซะก่อนนะฮะแต่วันนี้เป็นวันดีที่เราอยากจะกล่าวกับท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะต้องการจะเข้าถึงซึ่งการสร้างสันติสุขให้กับตัวเองอย่างแท้จริงนั้นเรามีคำแนะนำที่อยากจะกล่าวผ่านทางรายการนี้ว่าท่านผู้ฟังเห็นทีจะต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติเพื่อนำความมีสันติสุขมาสู่ตนเองอยู่หลายประการด้วยกันครับแต่ในวันนี้จะพูดเพียงแค่ประการเดียวให้ท่านฟังนั่นก็คือการที่ท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักเรียนรู้ในการอยู่กับความทุกข์ให้ประสบความสำเร็จ
ซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเอามาไว้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนเดียวนะใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีเนี่ยนะครับนะมันก็คงจะให้อะไรที่เป็นข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้งไม่ได้นอกจากเป็นแนวทางหรือสร้างแนวคิดแบบจำเพาะเจาะจงกันไปก็เท่านั้นเองในประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีสันติสุขหรืออย่างมีความสงบสุขให้ได้ก็ขอขยายความนิดหนึ่งว่าความมีสันติสุขที่ท่านเองจะต้องสร้างและจะต้องทำให้สำเร็จนั่นก็คือการช่วยให้กายสังขารของท่านนั่นคือการช่วยให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของท่านและนั่นคือการช่วยให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในกายสังขารของท่านอีกทีหนึ่งนั้นทั้ง3ประสานมีการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอารมณ์รู้สึกเป็นด้านบวกคือมีความปิติสุขหรือมีความสุขสงบนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะทำให้กายจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบและจิตวิญญาณของเรามีความสุขนั้นประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือประเด็นที่ผมบอกว่าท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสงบสุขหรืออย่างมีความสุขให้จงได้ทำไมผมจึงต้องนำเรื่องนี้มากล่าวย้ำอีกอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเพิ่มเติมถ้าต้องการจะมีความสำเร็จในการฝักใฝ่ที่จะประพฤติธรรมและมีเป้าหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานด้วยกันเนี่ยนะครับอยากจะเรียนว่าถ้าท่านเลือกที่จะเป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์เนี่ยท่านจะต้องทำมาหากินถูกต้องไหมครับท่านจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์กันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นอย่างน้อยๆในที่ทำงานท่านก็จะต้องมีเพื่อนร่วมงานของท่านหรือถ้าไม่งั้นถ้าท่านอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลอยู่ในอำเภออยู่ในตลาดท่านผู้ฟังเองก็จะต้องมีเพื่อนร่วมสังคมถูกไหมฮะเพื่อนร่วมหมู่บ้านที่เป็นคนแวดล้อมของท่านอยู่หรืออย่างน้อยที่สุดในวงแคบก็เข้ามาก็จะต้องมีลูกผัวตัวเมียใช่ไหมที่จะต้องสร้างเป็นสถาบันครอบครัวในการอยู่ร่วมกันจะต้องมีคนอื่นๆอยู่รอบข้างของเราอย่างแน่นอนทีนี้มนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถือกำเนิดเกิดมาทุกคนก็ใส่รหัสให้กับตนเองบอกว่าฉันเกิดมานั้นฉันปรารถนาที่จะแสวงหาแต่ความสุขนะไม่มีใครหรอกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังที่เกิดมาแล้วจะใฝ่หาแต่ความทุกข์ความลำเค็ญให้กับตนเองใช่ไหมทุกคนเนี่ยพยายามเรียนรู้ที่จะสุขแสวงหาหรือเรียนรู้ที่จะไขว่คว้าความสุขมาสู่ชีวิตตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเวลาดำเนินชีวิตก็อยากจะให้ตัวเองมีชีวิตที่ราบรื่นเป็นสุขมีแต่ความรื่นรมมีแต่ความสุนทรีมีแต่ความบันเทิงในขณะเดียวกันถ้าในชีวิตระหว่างวันของท่านเป็นคนทำงานไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเขาหรือเป็นเฒ่าแก่เองก็ตามท่านก็อยากจะเป็นคนที่ประสบความสุขในระหว่างการทำงานหรือมีความสุขจากการทำงานหรือมีความสุขจากความสำเร็จในการทำงานเห็นไหมครับมันทุกคนก็เลยพยายามจะเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองให้จงได้แต่ทีนี้บางครั้งบางทีขณะที่เราแสวงหาความสุขด้วยการสร้างสุขให้กับตนเองนั้นท่านผู้ฟังครับบางครั้งอย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วความสุขทางโลกที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะฮะมันจะอยู่คู่กับความทุกข์เสมอผมย้ำเสมอนะฮะและครั้งนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเมื่อใดท่านยังแสวงหาความสุขแบบมนุษย์กันอยู่เนี่ยนะฮะที่ใดมีสุขที่นั่นจะมีทุกข์ควบคู่กันตลอดนะซึ่งผมเคยยกตัวอย่างไว้แล้วนะเช่นเวลาได้กินอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยที่เขาเรียกว่าอร่อยปากเนี่ยเราก็จะสวาปามมันอย่างมีความสุขครับแต่บางครั้งครับเวลาถ้าเราสวาปามเกินกระเพาะมันอิ่มเกินนะครับมันจุกไหมครับมันแน่นท้องไหมครับอึดอัดไหมครับหายใจไม่ออกไหมครับถ้าเรากินตามใจปากแล้วก็อย่างไม่บรรยะบรรยังอย่างนี้เขาเรียกว่าที่มาของความทุกข์ก็เกิดจากสุขของเรานี่เองครับเราสุขเกินครับสุขจนเพลินสุขจนเกินมันก็เลยทุกข์เห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างที่อยากจะยกมาอ้างอิงให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมได้แลเห็นสัจธรรมหรือความจริงตรงนี้มันถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นความทุกข์ที่บางครั้งเนี่ยเราดำเนินชีวิตแล้วเราสั่นสะเทือนตนเองเพื่อแสวงหาเพื่อไขว่คว้าให้ได้มาเนี่ยปรากฏว่ามันได้มาจนเกินลิมิตเกินขีดจำกัดแห่งความพอดีพอมีพอควรหรือพอเพียงอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้แล้วเห็นไหมฮะถ้ามันเกินมันก็เป็นทุกข์ครับหรือว่ากำลังมีความสุขอยู่ดีๆปรากฏว่ามันหมดแล้วนะหมดสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเรายังสุขไม่พอก็มีทุกข์อีกเห็นไหมฮะเนี่ยไม่ว่าจะมองมุมไหนด้านใดก็ตามที่ใดมีสุขที่นั่นมีทุกข์ถ้าเมื่อใดเรายังไม่หยุดแสวงหาความสุขความทุกข์ก็ยังจะบังเกิดก
ับเราอยู่ตลอดเวลาเราเลี่ยงไม่ได้ทีนี้เมื่อผมเห็นว่าท่านผู้ฟังเองซึ่งเป็นผู้ฝ่ายประพฤติธรรมนะครับยังละวางยังปฏิเสธการสร้างสรรค์หรือการใฝ่หาไขว่คว้าแต่ความสุขที่มีทุกข์ควบคู่กันอยู่ด้วยเนี่ยเรายังวางกันไม่ได้เรายังวางให้สนิทไม่ได้เพราะเรายังเป็นผู้ที่ยังจะต้องฝากใฝ่มีมานะพยายามที่จะมีใจประพฤติธรรมใฝ่ธรรมกันอยู่เนี่ยนะเราก็เลยเรียนว่าเพื่อจะช่วยทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีความเกิดความมีสันติสุขในชีวิตของท่านในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาเราเจอกับความทุกข์เนี่ยทำอย่างไรเราจึงจะไม่ทุกข์หนักทุก

เราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงตรงนั้นว่าตัวเรานั้นจะหนีทุกข์ไม่ได้ซึ่งนั่นคือธรรมะเบื้องต้นที่เราเคยสื่อสอนท่านผ่านทางรายการนี้ไว้คือให้เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงให้ได้ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับที่จะหนีทุกข์ไปได้พ้นเพราะอย่างที่บอกแล้วครับผลของการแสวงหาความสุขของตัวเราเองนี่แหละมันเป็นตัวการอย่างหนึ่งที่จะนำพาความทุกข์มาสู่ตัวเราในบ้านปลายทุกทีไปนะครับนั่นแสดงว่าเราต้องยอมรับว่าตราบใดที่เรายังแสวงหาความสุขเราก็จะหนีทุกข์ไม่ได้นี่คือการสอนให้ตัวเรารู้จักยอมรับและในขณะเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับในขณะที่ท่านต้องมีเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมชีวิตร่วมสังคมหรือเป็นเพื่อนร่วมงานคนเหล่านั้นก็ไม่ต่างจากท่านนะครับเขาก็พยายามที่จะแสวงหาความสุขให้กับตัวเขาด้วยเช่นเดียวกันและตัวเขาเองก็สามารถจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเขาด้วยเหมือนกันและในขณะที่เขาก็ทุกข์และในยามใดขณะที่ตัวท่านเองก็ทุกข์ถ้าหากว่าทุกคนที่อยู่ในสังคมนั้นน่ะบังเอิญมีทุกข์ตรงกันพอดีแต่ว่าเป็นความทุกข์ที่ไม่ได้เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำต่อกันแล้วครับแต่เป็นความทุกข์ที่เป็นผลจากการแสวงหาความสุขมาด้วยกันนั่นแหละครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะมีจิตใจที่เป็นทุกข์มีอารมณ์ที่เป็นทุกข์มีความนึกความคิดที่เป็นเรื่องเศร้าหมองหรือเต็มอยู่หรือปนอยู่กับหรือว่าคลุกเคล้าอยู่กับกองของความทุกข์นะฮะไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะแต่ละคนก็คงจะไม่สามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเพื่อแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เป็นพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ความสุขให้กับเพื่อนคนอื่นแน่นอนเช่นตอนที่เราอารมณ์บ่จอยคือเราที่ตอนที่เราอารมณ์ไม่ดีท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูครับตอนที่ท่านอารมณ์ไม่ดีเนี่ยท่านสามารถที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ดีๆต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้ไหมมันไม่ได้นะครับนั่นแสดงว่าตัวท่านเองเนี่ยตอนที่กำลังอารมณ์ไม่ดีหรือความรู้สึกไม่ดีอย่างที่ท่านเรียกว่าอารมณ์บ่จอยตัวเราเองจึงต้องระมัดระวังตัวเราเองเอาไว้ให้มากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยขณะที่เราอารมณ์บ่จอยคือเรากำลังมีความทุกข์หรือไม่สนุกกับชีวิตเนี่ยเวลาท่านสั่นสะเทือนตัวเองเพื่อแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามโอกาสที่ท่านจะไปสร้างความเจ็บช้ำบอบช้ำหรือไปสร้างความกระทบกระเทืองขุ่นเคืองใจให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่เป็นคนใกล้ตัวเนี่ยมันจะมีโอกาสสูงมากเลยครับอย่างเช่นถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเราจะไม่ยิ้มให้กับคนอื่นนะฮะถูกไหมฮะถ้าเรายิ้มให้กับคนอื่นไม่ได้แสดงว่าเราก็ปิดประตูในการสร้างความสุขให้กับคนอื่นอย่างสนิทแน่นเลยถูกไหมฮะเพราะเราจะไม่พูดกับคนอื่นเลยเนื่องจากเราอารมณ์ไม่ดีเราหงุดหงิดและเราก็จะยิ้มให้ใครไม่ได้ใช่ไหมหน้าตาเราจะบูดบึ้งทีเดียวเชียวซึ่งทำให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่กล้าเข้าใกล้เราหรือบางทีทำให้คนอื่นเขาไม่กล้าจะมาสังสรรค์เสวนากับเราด้วยนะนั่นก็คือสิ่งที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อตัวเราเองหรือตัวเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยขณะที่แสวงหาความสุขและเกิดทุกข์ใส่ตัวขึ้นมาเขาเรียกว่าความสุขพามาเนี่ยนะครับกับขณะเดียวกันคนอื่นก็จิตหยิบยื่นความทุกข์มาให้กับเราโดยที่เรากำหนดเขาก็ไม่ได้บังคับไม่ให้เขาสร้างความทุกข์ให้กับเราก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะความทุกข์ที่คนอื่นสร้างให้กับเราคืออะไรครับท่านผู้ฟังก็คือความโกรธความเกลียดนะความหงุดหงิดความขุ่นข้องหมองใจความวิตกกังวลในอะไรต่อมีอะไรเหล่านี้ครับที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นมาให้เราซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์ทั้งนั้นนะความทุกข์ก็คือสิ่งที่เป็นศัตรูกับความสุขสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นเองอะไรก็แล้วแต่ที่มาทำลายความมีสันติสุขหรือความสงบสุขที่เกิดขึ้นในอารมณ์รู้สึกนึกคิดหรือในจิตใจของเรามากระทบกระทั่งแล้วทำให้มันสั่นไหวไปในทางต่ำก็คือในทางที่จะเกิดอารมณ์หยาบๆที่เป็นอารมณ์ขยะรายวันเราจะเรียกว่านั่นคืออาการของคนที่เป็นทุกข์นั่นเองใช่ไหมมันถามว่าถ้าเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราอย่างมีความสุขนั้นเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้เฉยๆถ้าเราอยากจะทำให้ตัวเราจิตใจเรามีความสุขในท่ามกลางความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากที่เราทำมันเองคือทำตัวเองเนี่ยนะครับและกับที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวที่เราใกล้ชิดด้วยไม่ว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสังคมหรือเพื่อนร่วมชีวิตที่เป็นคู่ชีวิตในครอบครัวของท่านก็ตามท่านจะทำยังไงครับท่านจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์หรือจะอยู่กับความทุกข์นั้นได้ถ้าท่านสามารถอยู่กับความทุกข์นั้นได้โดยไม่ต้องทุกข์ทนหรือทนทุกข์เนี่ยแสดงว่าท่านก็สามารถสร้างสันติสุขให้กับตัวเองได้แล้วคือเป็นเพื่อนกับความทุกข์นั้นได้เป็นญาติดีหรือเป็นมิตรที่ดีกับความทุกข์นั้นได้อย่างกลมกลืนนะครับตรงนี้ครับมันต้องใช้ศิลปะมากพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังครับนี่เห็นไหมกล่าวอย่างนี้แสดงว่าถึงแม้เราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราจะประพฤติตามตำรานี่คงจะไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องใช้สติปัญญาของ

เราเนี่ยสร้างสรรค์ทัศนคติที่เป็นบวกให้กับตัวเราเองแล้วแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามออกมาโดยไม่ประพฤติผิดบาปต่อผู้ใดและก็ไม่ล่วงเกินใครแต่สามารถทำให้เรามีอารมณ์รู้สึกนึกคิดนะทั้งจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราและกายสังขารของเราอยู่ในสภาวะที่สมดุลอยู่ได้นะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องกระทำมันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับพอฟังแล้วเป็นไงฮะเกิดสติปัญญาเพิ่มขึ้นไหมว่าเมื่อเราหนีความทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเหตุผลอย่างที่เรากล่าวมาแล้วมันเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราหนีความทุกข์ไม่ได้ขณะที่เรารู้ว่ามันทุกข์หรือทุกข์คืออะไรแล้วเนี่ยนะครับซึ่งผมก็อธิบายมาไว้ตลอดเพราะฉะนั้นมีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือห้ามทุกข์ให้เกิดก็ไม่ได้หยุดความทุกข์เอาไว้ตรงไหนๆก็ไม่ได้เมื่อหยุดไม่ได้ห้ามไม่ได้มีวิธีเดียวครับต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์นั้นๆเมื่อพร้อมจะเผชิญหน้ากับความทุกข์นั้นๆแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปเราจึงจะสามารถทำตัวกลมกลืนลื่นไหลไปกับความทุกข์มีความสุขอยู่กับความทุกข์นั้นได้อย่างสงบอย่างมีสันติสุขตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดครับวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปเราเห็นทีจะต้องมาคุยกันต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วเช่นเดียวกันละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้สนทนากันในเรื่องที่ไม่ยากนักอยู่เรื่องหนึ่งหากว่าท่านผู้ฟังติดตามอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังคงยังจะจำได้อยู่มั้งครับว่าผมได้นำพาท่านผู้ฟังไปสู่วิธีการที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขนั้นนะว่าเราจะมีหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างนั้นให้ได้คืออยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขนะครับมันเป็นภารกิจที่เราจะต้องทำมันให้ได้เพื่ออะไรครับเพื่อนำพาจิตของเราไปสู่ความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองสิ่งที่เรานำมากล่าวกันก็คือว่าเหตุผลของคนประพฤติธรรมที่จะต้องรู้จักเรียนรู้ในอันที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขให้ได้เป็นเพราะเหตุว่าในวันทุกวันที่เราดำเนินชีวิตไปนั้นในแต่ละวันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเองหรือใครก็ตามก็จะไม่สามารถเลี่ยงพ้นความทุกข์ได้อันนี้ที่เราคุยกันอย่างนี้เป็นเพราะว่าเราติดต่างว่าเราเข้าใจแล้วนะครับว่าคำว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในหัวอกหัวใจของเราในชีวิตประจำวันนั้นมันคืออะไรและคืออย่างไรเนี่ยแล้วสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์เราก็จะบอกกันเป็นระยะระยะไปนะครับแต่ว่าความทุกข์คืออะไรความหมายมันหรือนิยามของมันเนี่ยเห็นทีผมจะไม่ต้องกล่าวซ้ำเพราะว่าอาการใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยนะครับที่มันตรงกันข้ามกับความสุขสงบของเราเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์ทั้งนั้นนะครับคือทุกข์ทางใจนะครับส่วนไอ้ทุกข์กายเนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายท่านผู้ฟังคงรู้อยู่แล้วว่าคำว่าสะดวกกายสบายกายหรือไม่สะดวกกายไม่สบายกายนะไหนคือสุขไหนคือทุกข์กายกันแน่อันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดทุกข์นี่สิครับที่ผมบอกท่านผู้ฟังไว้เมื่อครั้งที่แล้วว่าเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้เพราะประการที่หนึ่งความทุกข์นั้นเกิดจากการที่ตัวเรานะหาเหาใส่หัวนำทุกข์มาใส่ตัวให้กับตัวเราเองเหตุแห่งการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองนั้นจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะครับเช่นนำทุกข์มาให้กับตัวเองเพราะความประมาทหรือเพราะขาดสติหรือบางทีนำความทุกข์มาให้กับตัวเราเองเพราะรู้เท่าไม่ถึงการหรือบางทีเราทำให้เกิดตัวให้ตัวเราเองนั้นเกิดความทุกข์เพราะเราไม่รู้ตัวแน่แล้วก็ที่สำคัญก็คือความทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นเพราะเราไม่หยุดแสวงหาความสุขในทางโลกิยะหรือทางโลกความสุขในที่นี้หมายถึงความพึงพอใจความถูกใจความชอบใจอะไรทำนองนั้นนะไม่ว่าจะถูกตาถูกหูต้องใจอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นความสุขในทางโลกิยะล้วนๆเลยมันที่ใดมีความสุขตรงนี้เราก็ย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นที่มาแห่งความทุกข์ได้เสมอครับมันถ้าตราบใดยังแสวงสุขอยู่ทุกข์ก็จะต้องมีคู่กันตลอดในขณะเดียวกันความทุกข์ก็มาจากการที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้กับเราตรงนี้เราก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันจริงไหมครับนั่นคือที่มาของความทุกข์หรือสาเหตุแห่งความทุกข์นะมันถ้าใครเนี่ยสามารถที่จะเลี่ยงพ้นความทุกข์ตรงนี้ได้นั่นแปลว่าคนนั้นเก่งมากเลยซึ่งผมว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับถ้าหากว่าเรายังเป็นคฤหัสถ์เรายังเป็นคฤหัสถ์ที่จะต้องทำตัวเป็นสัตว์สังคมอยู่ในมิติโลกทางกายภาพกันนั่นนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำมาหากินเราจะต้องทำงานเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเรายังไม่สามารถจะสละทางโลกเพื่อปลีกวิเวกได้เนี่ยนะครับโอกาสที่ท่านหรือใครต่อใครจะมาคุยว่าฉันสามารถนะกลายเป็นคนที่ว่างไปจากความทุกข์ได้โดยเหตุผลของความว่างก็คือ1นะยังพอหน้าฟังอยู่ครับข้อหนึ่งก็คือว่าฉันหยุดแล้วที่จะแสวงหาความสุขให้กับกายสังขารของฉันฉันหยุดแล้วที่จะแสวงหาความสุขเพื่อสร้างความพึงอกพึงใจให้กับตัวฉันเองไอ้ตรงนี้ยังพอทนได้ครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังเองถ้าฝ่ายปฏิบัติธรรมะอย่างแท้จริงเนี่ยไอ้แค่ปฏิบัติตรงเนี้ยให้ละวางการแสวงหาความสุขหรือการสร้างสุขให้ตนเองเสียประตูมิติของการที่จะนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเองด้วยในขณะที่เรากำลังแสวงหาความสุขมันก็จะถูกปิดเมื่อประตูแห่งความทุกข์มันถูกปิดท่านผู้ฟังก็ว่างไปจากความทุกข์นั้นได้แน่ๆแต่ทีนี้ความทุกข์เนี่ยเนี่ยมันมาจากคนอื่นหยิบยื่นให้เนี่ยสิก็เรียนถามท่านผู้ฟังว่าเราจะห้ามคนอื่นคนไกลหรือคนใกล้คนใดคนหนึ่งเนี่ยนะ
ไม่ให้ทำความทุกข์หรือนำความทุกข์มาให้กับเราเนี่ยเราห้ามเขาได้ไหมอย่าว่าแต่ห้ามเขาเลยนะครับบางทีตัวเขาเองเวลากระทำหรือด้วยการแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดๆต่อเราก็ตามเขายังไม่รู้เลยว่าไอ้การกระทำของเขานั้นมันจะมีผลกระทบในทางนำพาความทุกข์มาให้กับเราบางคนยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับเมื่อเขาเองยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพฤติกรรมของเขามันจะกลายเป็นเงื่อนไขทำร้ายเราทำให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจแล้วเนี่ยถามว่าเขาจะช่วยเหลือเราด้วยการไม่ทำให้เราเกิดทุกข์เนี่ยได้ไหมไม่ได้อย่างแน่นอนถูกต้องไหมครับและขณะเดียวกันบางครั้งบางคราวตัวเขาเองก็ขาดสตินะพอเขาขาดสติแล้วเขาก็ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์รู้สึกนึกคิดอันเกิดจากการสั่นสะเทือนในจิตใจของเขาได้พอเขาควบคุมมันไม่ได้เขาก็มีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมขยะคำว่าพฤติกรรมขยะแปลว่าพฤติกรรมที่บกพร่องอันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ไม่ดีงามใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะห้ามไม่ให้ตัวเขาเนี่ยแสดงออกหรือกระทำต่อเราไม่ได้เลยเพราะว่าเขาใช้พฤติกรรมทางอารมณ์คือใช้อารมณ์ของเขาเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมาแล้วก็ทำให้เราเองก็ต้องมีปัญหากับเขาไปในที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากการที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเราด้วยและเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลยด้วยซ้ำเพราะไอ้คนที่มันทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเราบางทีมันก็บอกตัวมันเองไม่ได้ล่วงหน้าไว้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อไรเวลาใดมันจะสร้างทุกข์ให้กับใครได้บ้างตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อท่านผู้ฟังข้ามพ้นความทุกข์ไม่ได้ก็มีวิธีเดียวเท่านั้นน่ะก็คือต้องเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับมันนะครับเวลาใครขว้างทุกข์มาให้หรือหยิบยื่นความทุกข์มาให้กับเราเนี่ยเรามีวิธีเดียวที่ทำให้เรามีจิตที่สงบสุขอยู่ได้นั่นก็คือการทำตนเป็นเพื่อนกับความทุกข์นั้นให้ได้อย่างกลมกลืนซะเนี่ยเห็นไหมเคล็ดลับในการทำให้ตัวท่านเองกลมกลืนกับความทุกข์ที่คนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้ท่านจะสามารถปฏิบัติได้อย่างไรครับในคราวที่แล้วเราก็บอกแล้วท่านต้องรู้จักยอมรับความจริงวันนี้ทุกข์ไม่ได้อย่างที่สองก็คือใช้ความชาชินของท่านเป็นตัวช่วยใช้ความชาชินเป็นตัวช่วยคือเมื่อเราทุกข์จากการที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นทำให้เราเกิดทุกข์อยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยใช่ไหมเราก็จะเกิดความชาชินไปเองถ้าไอ้เพื่อนมนุษย์คนที่สร้างทุกข์ให้กับตัวเรานั้นเราหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเขาไม่ได้เช่นเขาอาจจะเป็นแฟนเราอาจจะเป็นสามีเราภรรยาเราลูกหลานเราญาติพี่น้องเราหรือบางทีเป็นลูกน้องเราหรือบางทีก็เป็นเจ้านายของเราหรือบางทีก็เป็นนายจ้างของเราอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจว่าถ้าเราแก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยการป้องกันก็ไม่ได้นะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ก็มีวิธีเดียวคือทำให้ตัวเองให้ชินไปให้กลมกลืนไปกับมันให้มีเรากับมันเนี่ยพร้อมที่จะสามารถที่จะแสดงความเป็นเพื่อนกันออกมาอย่างนอกหน้าได้ว่างั้นนะคือการเป็นเพื่อนอย่างออกนอกหน้าแสดงว่าเราคือความเป็นตัวเรากับสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือปัญหานั้นเนี่ยก็คือพวกเดียวกันคือเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะพอเราเป็นเพื่อนกันเสร็จแล้วที่ทุกอย่างอะไรอะไรมันก็แจ่มแจ๋วขึ้นอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่นะแต่ทีนี้ไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นคำสอนพื้นๆมันเป็นการมันเป็นคำแนะนำพื้นๆที่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะฝึกฝนตนเองก็ได้นะครับไม่ยากอะไรเนี่ยไม่ยากอะไรทำได้แต่การทำแล้วจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคนเหมือนกันอย่างกรณีที่ผมแนะว่าท่านจะต้องรู้จักยอมรับความจริงให้ได้ว่าไม่มีมนุษย์คนใดจะหนีทุกข์ไปไหนพ้นเพราะฉะนั้นเมื่อตัวท่านเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งท่านก็ย่อมหนีความทุกข์ไปไม่พ้นเมื่อเราหนีมันไปไม่พ้นมีวิธีเดียวที่เราจะไม่ทุกข์ก็คือยอมรับมันให้ได้นั่นเองว่าอ้อเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคือพูดได้ปากอย่างที่ผมกล่าวเนี่ยนะอาจจะยากสำหรับเพื่อนมนุษย์บางคนหรือพี่ๆน้องๆบางท่านนะครับที่จะต้องสั่นสะเทือนตนเองในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นบางทีอาจจะลำบากใจเหมือนกันเพราะว่าขาดการฝึกฝนบ้างละหรือขาดการยอมรับได้อย่างสนิทใจบ้างละก็จะเกิดปัญหามีความทุกข์มีอะไรหลงเหลือติดปลายนวมอยู่บ้างนะไอ้ตรงนี้ก็คงต้องค่อยๆฝึกฝนกันไปใช่ไหมครับส่วนการใช้ความเคยชินเป็นตัวช่วยนั่นหมายความว่าให้ทุกข์ซะจนชินพอชินแล้วมันจะชาพอชาแล้วก็ไร้ความรู้สึกท่านมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีทุกข์นะแต่อันนี้ต้องใช้เวลายาวนานหน่อยครับนะท่านเคยสังเกตเห็นไหมพี่น้องๆซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยบางคนจนนะครับมีชีวิตอยู่ที่แสนลำเค็ญหน้าลำบากหน้าสงสารกับความทุกข์ยากของเขามากๆเลยแต่เราจะดูเหมือนว่าเขาใช้ชีวิตประจำวันอยู่บนความทุกข์นั้นเหมือนไม่มีความทุกข์เลยนะฮะ
พราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะเขาจนซะจนชินเขาเคยใช้ชีวิตที่ยากลำบากซะจนชาชินนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาชาชินแล้วเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่รู้สึกวิตกไม่รู้สึกกังวลและก็ไม่มีท่าทีว่าจะปฏิเสธกับความทุกข์ที่เป็นชะตาชีวิตหรือชะตากรรมของเขาเหล่านั้นเลยเห็นไหมฮะนั่นคือความชาชินช่วยได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องอาศัยเวลาค่อนข้างยาวนานหน่อยไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากๆเหมือนกับการสอนให้ตัวเองยอมรับความจริงว่าหนีทุกข์ไม่ได้ตรงนั้นต้องใช้ปัญญาเข้ามาช่วยค่อนข้างมากด้วยนะครับแต่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราหนีทุกข์ไม่พ้นเราหนีคนที่จะสร้างทุกข์ให้กับเราไม่ได้โดยเฉพาะตัวเราเองเรามักจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวหรือโดยความประมาทกันอยู่เสมอเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงครับเราจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะอยู่กับมันเพื่อจะเป็นเพื่อนกับมันอย่างลงตัวหรืออย่างมีความสุขได้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ามีวิธีแรกที่ท่านสามารถจะทำได้นั่นก็คือ1ท่านต้องรู้จักยอมรับยอมรับครับยอมรับแต่ความจริงว่านะทุกคนหนีทุกข์ไม่ได้และเมื่อยอมรับแล้วต้องรู้จักปรับตัวเองด้วยนะคำว่ารู้ยอมรับรู้ปรับตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคู่กันอยู่ครับแต่ถ้าอยากจะทวนจากอดีตที่เคยกล่าวกับท่านผู้ประพฤติธรรมไว้ผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันไปบ้างแล้วเนี่ยท่านคงจำได้ว่าผมสอนให้ท่านทำอยู่4ปอนะฮะทำอยู่4ปอคือถ้าท่านรู้จักยอมรับความจริงว่าทุกคนหนีพ้นความทุกข์ไปไม่ได้หรือหนีความทุกข์กายทุกใจไปไม่พ้นทุกคนต้องเผชิญแน่ๆมีอยู่4ปอที่เราจะสามารถเอามาปฏิบัติได้อันนี้ขออนุญาตเรียนย้ำไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเหมือนกับการทบทวนคำสอนคำสื่อที่ชี้แนะผ่านทางรายการนี้เอาไว้อีกครั้งหนึ่งซึ่งนานมาแล้วเราเคยกล่าวเอาไว้เช่นเดียวกัน4ปอถ้าท่านผู้ฟังจำไม่ได้จำไม่ลืมนะจำได้ไม่ลืมไม่ใช่จำไม่ได้ท่านจะจำได้ว่าอย่างแรกก็คือการปรับก็คือการปรับตัวเราเนี่ยนะเข้าหาสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์นั้นให้ได้คือปรับตัวและปรับใจของเราเข้าหาสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์นั้นให้ได้อย่างเช่นถ้าเพื่อนเนี่ยนะชอบนะนินทาว่าร้ายเรานี่สมมุตินะครับเพื่อนห้องเพื่อนในโรงเรียนหรือเพื่อนที่ทำงานก็ตามเขาชอบนินทาว่าร้ายเราหรือบางทีต่อหน้าเราก็ชอบพูดจาเน็บแนมอย่างนี้เป็นต้นปกติแล้วเราก็จะทุกข์นะฮะเพราะเราก็เจ็บปวดเราก็รู้สึกอึดอัดขัดใจขุ่นเคืองใจมันอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่มีความทุกข์มันถ้าจะถามว่าแล้วเราจะเรียนรู้ด้วยการปรับเพื่อจะทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นเพื่อนกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้เราจะปรับยังไงครับคำว่าปรับในที่นี้หมายถึงการปรับตัวและปรับใจของเราครับการปรับตัวปรับอย่างไรครับที่จะช่วยทำให้เขาเนี่ยคือเพื่อนคนนั้นเนี่ยนะฮะไม่นินทาว่าร้ายเราไม่กล่าวถึงเราในทางเสียหายเราก็มาปรับที่พฤติกรรมเราครับว่าอย่าทำอะไรให้เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยหรืออย่าทำอะไรลับๆล่อๆให้เป็นที่เคืองให้เป็นที่ข้องใจไม่ใช่เคืองให้เป็นที่ข้องใจสงสัยของใครคนนั้นซะตรงนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมฮะคือปรับพฤติกรรมของตัวเราเองเสียหรือถ้าหากว่ามีบางคนแสดงท่าทีต่อต้านเราด้วยความรังเกียจเราเหยียดหยามเราเนี่ยต่อต้านเราเราเป็นทุกข์ไหมฮะเมื่อเรารู้สึกว่าเราถูกต่อต้านเราถูกรังเกียจเพราะเรารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราไม่มีค่าอะไรเอาเสียเลยใช่ไหมครับเราก็เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์อ่ะเพราะอารมณ์บ่จอยเสียสมดุลทีนี้ถามว่าถ้าเราใช้หลักของการปรับเราจะทำยังไงก็คือปรับปรุงที่ตัวขอโทษคือปรับที่ตัวเราอีกเช่นเดียวกันครับปรับพฤติกรรมของตัวเราว่าแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะที่จะไม่ให้เขาแสดงออกหรือกระประพฤติปฏิบัติต่อเราอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าการปรับนะครับแต่ถ้าบางทีเราปรับแล้วเนี่ยมันก็ยังสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นไม่ได้ปรับแล้วเราก็ยังไม่สามารถจะอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างมีความสุขได้เห็นทีต้องใช้ปอที่2ครับตัวปอปลาตัวที่2ก็คือปรุงนะต้องปรุงด้วยอะไรครับท่านต้องปรุงด้วยปัญญาต้องปรุงด้วยสติปัญญาถ้าอยู่ในครัวการปรุงอาหารเนี่ยถ้าปรุงเก่งปรุงเป็นไม่ผิดสูตรนะฮะอาหารที่ปรุงนั้นมันก็มีรสชาติอร่อยอร่อยแล้วก็คงจะมีคุณค่าทางโภชนาการอันชวนบริโภคอย่างแน่นอนนะครับมันถ้ากุ๊กคนไหนปรุงเก่งปรุงดีปรุงอร่อยเอาไว้นั่นใส่นี่นิดอะไรใส่หน่อยได้สัดได้ส่วนแล้วปรุงแล้วสุกสะอาดนะแต่พอควรพอดีคนที่ทานเข้าไปก็จะอิ่มอร่อยถูกไหมฮะแล้วคนก็จะชอบทานด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าปรุงมันในชีวิตประจำวันของคนเราก็เหมือนกันถ้าคนใกล้ตัวเราใครก็ตามสร้างทุกข์มาให้กับเรา
เช่นเขาเหยียบเท้าเรานะเหยียบเท้าข้างซ้ายของเราแล้วเรารู้สึกเจ็บและบางทีเราก็โกรธแต่ไอ้ที่เราโกรธเนี่ยส่วนมากแล้วมันไม่ใช่เพราะเจ็บตัวหรือเจ็บกายเท่าไหร่แต่ไอ้ที่โกรธเขามากๆโวยวายหนักๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเจ็บที่หัวใจของเรานะฮะมนุษย์เรานี่ก็แปลกนะครับท่านผู้ฟังครับถูกทำร้ายร่างกายนะถูกเหยียบเท้านะครับแต่ทำไมไม่เจ็บเท้าอย่างเดียวไม่ทราบไพร่ไปเจ็บที่หัวใจนะครับมันคนเราเนี่ยเวลาโกรธเกลียดเคียดแค้นกันที่รุนแรงบางครั้งไม่ใช่เพราะเจ็บเท้าหรือเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรครับมันเจ็บใจนะครับมันถึงขนาดเอาเป็นเอาตายกันได้ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีมันถ้าหากว่าเราโดนเหยียบเท้าไปข้างหนึ่งนะวิธีการทำให้เราไม่ทุกข์เพราะถูกเหยียบเท้าความทุกข์ที่ถูกเหยียบเท้ามันเกิดจากการโกรธการขุ่นเคืองใจการไม่พอใจในความซุ่มซ่ามของเพื่อนนะครับหรือถ้าเพื่อนเจตนาก็รู้สึกไม่พอใจมากว่ามาเหยียบเท้าฉันทำไมมาลบหลู่ดูหมิ่นฉันหรือไงนะเป็นการไม่ให้เกียรติฉันใช่หรือเปล่านะนั่นก็คือในจิตของมนุษย์ที่จะต้องคิดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราคิดอย่างนั้นมันนำพาความสุขหรือทุกข์มาให้กับเราล่ะครับท่านผู้ฟังคิดเช่นนั้นเนี่ยมันรังแต่จะนำความทุกข์มาสู่จิตใจของเราทำให้เราหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้มันมีวิธีเดียวครับนะการปรุงก็คือการสร้างสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยทำให้เราเชื่อว่าและยอมรับความจริงตามที่เราคิดนั้นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามแล้วอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เกิดจากการที่เขาเหยียบเท้าเราเหยียบตีนเรานะภาษาชาวบ้านว่างั้นนะครับแล้วเราเจ็บมากเลยเจ็บทั้งตัวและไพร่ไปถึงเจ็บถึงหัวใจด้วยทำอย่างไรล่ะที่เราจะเลิกเจ็บหายเจ็บได้อย่างสนิทนะได้อย่างสิ้นเชิงนะว่างั้นนะคือไม่เหลือเชื้อของความเจ็บปวดไม่ว่าตัวหรือเจ็บหัวใจก็ตามนะครับไม่เหลือนี่เราจะทำยังไงเราก็ต้องปรุงด้วยสติปัญญาครับวิธีปรุงผมยกตัวอย่างว่านี่เป็นเพียงแค่วิธีหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ท่านผู้ฟังสามารถเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างได้เช่นถ้าเพื่อนเขาเหยียบเท้าเราข้างนั้นวิธีการปรุงเพื่อทำให้เราไม่เจ็บใจก็เจ็บอย่างเก่งก็แค่เท้าก็คือว่าบอกตัวเองว่าอย่างเช่นโอ้ยฉันเนี่ยโชคดีจังเลยนะเนี่ยที่เขาเหยียบเท้าของฉันเนี่ยเป็นการเหยียบเท้าในวันที่เท้าของฉันไม่มีแผลหรือไม่มีตาปลาที่อักเสบหรือระบมอยู่เห็นไหมครับนี่คือการปรุงแล้วโชคดีจังเลยนะดีจังเลยที่เขาเหยียบเราในวันนี้เป็นวันที่เท้าของเรายังมีอาการไม่ป่วยคือมีความสมบูรณ์หรือสมดุลอยู่แต่ถ้าหากว่าเขาเหยียบเท้าเราเนี่ยในวันเวลาที่เรานะมีอาการเท้าอักเสบเท้าบวมหรือเป็นตาปลาขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเราคงจะแย่กว่านี้แน่ๆเลยถ้าเราคิดได้อย่างนี้ปั๊บจิตใจของเราจะปิติสุขครับแล้วก็มันจะทำให้เราพร้อมที่จะขอบคุณเพื่อนคนนั้นที่เหยียบเท้าเราแทนด้วยซ้ำทำไมต้องขอบคุณเขาล่ะครับอ้าวไม่ขอบคุณได้ยังไงเพราะเขาเมตตาเรามาช่วยเหยียบเท้าให้กับเราในวันที่เราไม่ปวดเท้าเจ็บเท้าหรือวันที่เราไม่เท้าระบมหรือไม่มีตาปลาผุดขึ้นมาที่นิ้วเท้าเรานั่นเองครับหรือถ้าจะปรุงแต่งให้ละเอียดละออลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกนะในการใช้ปอที่สองก็คืออย่างเช่นฉันอาจจะคิดว่าโชคดีจังเลยที่เจ้าหล่อนมันเหยียบเท้าฉันเนี่ยมันไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูงแน่รองเท้าส้นสูงมันจะมีเหล็กมีโลหะแหลมแล้วแข็งครับเวลาเหยียบลงบนเท้าเป็นไงครับก็ไม่เป็นไงมันเจ็บสิครับแสดงว่าเหยียบด้วยเท้าเปล่าๆหรือรองเท้าเรียบๆมันยังทำให้ฉันเจ็บน้อยกว่าที่แม่เจ้าประคุณรุนช่องจะใช้รองเท้าส้นสูงเหยียบลงบนหลังเท้าฉันโอ้โหโชคดีจังเลยที่วันนี้เธอใส่รองเท้าส้นเตี้ยใส่รองเท้าพื้นยางเวลาเหยียบเท้าฉันเลยเจ็บไม่มากนะไม่รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็มีความสุขใจดีอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ก็คือการปรุงก็คือการปรุงแต่งไม่ว่าปรุงแต่งความคิดหรือว่าปรุงแต่งพฤติกรรมของเราก็ได้ที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ตรงนั้นที่นี่มาถึงปอที่3ครับท่านผู้ฟังครับการเรียนรู้ที่จะยอมรับเพื่อ นำพาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นให้มันเหมือนไม่ทุกข์คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับความทุกข์คือเป็นเพื่อนกับความทุกข์ได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะครับในปอที่3ก็คือปลิดครับเราสอนให้ท่านรู้จักปลิดในครั้งก่อนนานมาแล้วเราก็ชี้แนะชี้นำหรือสอนท่านให้รู้จักปลิดเหมือนกันการปลิดตรงนี้ครับต้องใช้ความใจเด็ดสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะถ้าปรับไม่ได้ปรุงไม่เป็นแล้วเห็นทีจะต้องเหลือปอที่3นี่แหละครับที่จะสามารถเป็นที่พึ่งของท่านผู้ฟังได้ถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงๆเราต้องเห็นภาพนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาท่านจะเอามะเขือออกมาจากต้นท่านต้องใช้วิธีปลิดมันออกมาใช่ไหมจะเอาก้านของผลมันเนี่ยออกมาจากลำต้นก็ต้องปลิด
หรือถ้าจะเอาดอกไม้นะดอกไม้มาจากต้นไม้ไม่ว่าต้นกุหลาบต้นดาวเรืองดาวโรยดาวกระจายหรืออะไรก็แล้วแต่นะแม้กระทั่งดอกมะลิที่มีกลิ่นหอมหวนชวนดมก็ตามถ้าท่านต้องการจะเอาดอกมะลิมาไว้ชื่นชมดมดอมหรือเอามาไหว้พระหรืออะไรก็ตามท่านต้องเด็ดมันใช่ไหมครับการเด็ดกับการปลิดผลไม้หรือการเด็ดดอกไม้เด็ดใบไม้เด็ดยอดไม้มันก็ไม่ต่างกันครับท่านผู้ฟังครับการเด็ดนั่นหมายถึงว่าต้องทำใจแข็งครับแล้วเด็ดมันทันทีเด็ดทิ้งเลยนะครับไม่มีอะไรไม่มีเยื่อใยไม่มีลังเลแล้วก็ไม่มีรีรอนะแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาท่านผู้ฟังเด็ดหรือปลิดมันออกมาเนี่ยมันที่ขั้วของมันก็จะเกิดแผลถูกไหมครับบาดแผลต้องเกิดขึ้นและถ้าเป็นมนุษย์ครับมีแผลที่กายมันทั้งเจ็บทั้งแสบถูกไหมครับแต่นี่แผลบางทีมันเกิดขึ้นที่จิตใจนะครับมันทั้งเจ็บใจและแสบใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์อยู่อีกชั่วขณะหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราสามารถปลิดทิ้งได้ปลิดทิ้งเพื่อจะให้ผลไม้ลูกนั้นที่เราปลิดมันลืมต้นนะครับแล้วก็ปลิดยอดปลิดใบเพื่อให้มันลืมต้นเสียได้อีกสักระยะหนึ่งท่านผู้ฟังเองก็จะไม่ไปอาลัยอาวรณ์กับมันก็ไม่เจ็บปวดไม่ไปวิตกกังวลไม่ไปห่วงหาอาทรอะไรกับมันนะฮะตรงนี้ก็จะสามารถช่วยได้อีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะทีนี้มาถึงปอที่4ปอสุดท้ายครับถ้าท่านผู้ฟังเรียนรู้ที่จะยอมรับเพื่อ นำพาความสุขมาสู่ตนเองในท่ามกลางความทุกข์เข็ญที่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นก็คือท่านต้องรู้จักปลงครับท่านผู้ฟังครับคำว่าปลงเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลถ้าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตก็บอกกัมมุนาวัตตีโลโกใช่ไหมแปลว่าปลงครับคือยอมรับความจริงเสียสนิทเลยปลงเลยว่าเมื่อหนีไม่พ้นก็ยอมรับชะตากรรมนั้นไปเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่ปฏิเสธความทุกข์เราจะไม่ทุกข์นะครับแต่ถ้าเรานะยอมรับความทุกข์นั้นได้เราก็จะอยู่กับความทุกข์นั้นอย่างมีความสุขส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราที่มันทุกข์หนักเข้าไปอีกก็เป็นเพราะว่ายอมรับไม่ได้นะคือยอมรับในความทุกข์นั้นไม่ได้ก็ปฏิเสธความทุกข์ไปทีนี้ท่านผู้ฟังทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราด้วยการเรียนรู้จะอยู่กับความทุกข์ได้ในวิธีหนึ่งที่เราสามารถพูดถึงในวันนี้ให้ท่านฟังได้ก็คือว่าท่านต้องรู้ยอมรับและก็ต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากับความเข้าหาความทุกข์นั้นให้ได้เมื่อยอมรับความจริงแล้วการปรับตัวก็คือต้องใช้4ปอนะคือตัวแรกคือปรับตัวที่2คือปรุงตัวที่3คือปลิดและตัวที่4ก็คือปลงนั่นเองนี่คือสิ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองและยังแบ่งปันให้กับคนข้างเคียงซึ่งเป็นมนุษย์คนอื่นได้อีกต่างหากด้วยนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราได้ชี้ชวนให้ท่านคิดและก็แนะนำให้ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่เรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องที่บอกว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์กันได้อย่างไรจึงจะสามารถมีความสุขอยู่กับความทุกข์นั้นได้เนี่ยเราก็บอกว่าท่านต้องรู้จักยอมรับและก็รู้จักปรับตัวโดยเราแนะเน้นว่าวิธีการยอมรับและการปรับตัวเพื่อจะนำพาตนเองเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับความทุกข์ที่เราไม่อาจปฏิเสธมันได้หรือหลีกเลี่ยงมันได้นั่นแหละนะครับเราต้องเรียนรู้ด้วยการใช้วิธี4ปอปอที่1ก็คือปรับปอที่2ก็คือปรุงปอที่3ก็คือปลิดและปอที่4สุดท้ายก็คือการปลงแต่ทีนี้ในตอนที่แล้วเราก็ยังไม่ได้ขยายความต่อไปอีกนะครับว่าการยอมรับและการปรับตัวด้วยทฤษฎี4ปอที่ผมนำมากล่าวผ่านทางรายการนี้เอาไว้เมื่อตอนที่แล้วแล้วก็อีกหลายๆตอนที่ผ่านมาโน้นแล้วก็เคยกล่าวถึงไว้ครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับเราจะต้องขยายความกันสักเล็กน้อยว่าการยอมรับเนี่ยหรือคำว่ายอมสั้นๆเนี่ยนะฮะเราจะยอมรับในสิ่งใดอย่างไรกันบ้างคำว่าสิ่งใดอย่างไรนั่นหมายถึงสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับเราแทนที่จะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเองมันถามว่าและไอ้ความทุกข์ที่เราจะต้องยอมรับมันเนี่ยมันมาจากทางไหนด้านใดได้บ้างหากจะกล่าวให้เป็นเชิงวิชาการเล็กๆแต่ก็ไม่ยากสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมที่จะทำความเข้าใจกันง่ายๆนั่นก็คือว่าเหตุแห่งทุกข์ที่จะต้องทำให้เราเนี่ยสามารถจะยอมรับได้นะครับที่เราจะต้องรู้จักมันก็มาจาก2 อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักยอมความนะความก็คือเรื่องราวเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆก็ตามที่มันเป็นสิ่งซึ่งนำมาของสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เนี่ยนะฮะให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราหรือให้กับกายเราหรือจิตใจเราไม่ว่าทุกกายทุกใจนะครับที่มันเกิดขึ้นมันมาจากเหตุการณ์หรือเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆนั่นเองมันการยอมรับในที่นี้หมายถึงการยอมความเนี่ยเรื่องราวก็คือการยอมความถ้าเราสามารถยอมความได้ก็คือปรับปรุงปลิดปลงได้ทุกอย่างก็จบในขณะที่ช่องทางที่เหลืออยู่อีกช่องทางนึงซึ่งนำพาความทุกข์มาสู่ตัวเราได้เหมือนกันนั่นก็คือคนนี่เองครับคำว่าคนก็คือมนุษย์ด้วยกันเนี่ยครับคือผู้ที่จะสามารถเป็นตัวการในการนำพาความทุกข์มาสู่ตัวเราได้เสมอในชีวิตประจำวันนะถามว่าแล้วคนที่จะสามารถนำพาความทุกข์มาให้กับเรานั้นนะมันมีวิธีการนำความทุกข์มาให้กับเราได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสามีเราภรรยาเราบุตรหลานญาติพี่น้องวงวานว่านเครือถ้าเป็นนายกันกับลูกน้องก็ต่างคนต่างก็นะก็คือคนเนี่ยนะครับที่จะสามารถสร้างทุกข์ให้แก่กันและกันได้วิธีการสร้างทุกข์ให้กับมนุษย์เราแต่ละคนจะสามารถสร้างกันได้อย่างไรหรือครับก็สร้างได้ด้วยการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกใจต่อกันและกันพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องกับพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจอันเป็นการแสดงออกหรือการกระทำใดๆของกันและกันที่มนุษย์จะหยิบยื่นให้แก่กันและกันล้วนเป็นเงื่อนไขถ้าเป็นสิ่งที่เป็นด้านลบคือไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามต่อกันแล้วล้วนเป็นเงื่อนไขที่จะนำพาจิตใจของกันและกันของมนุษย์เนี่ยนะครับให้เกิดความไม่สงบสุขได้เสมอแต่ถ้าเป็นการแสดงออกหรือกระทำด้วยเงื่อนไขที่เป็นด้านบวกคือเป็นที่ถูกต้องถูกตาถูกใจเป็นที่พออกพอใจของกันและกันได้แล้วความสุขหรือความมีสันติสุขในจิตใจของแต่ละคนก็จะบังเกิดขึ้นแต่ท่านผู้ฟังครับความทุกข์ถ้าเราไม่มองในแง่ของความสุขนะครับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำต่อกันของมนุษย์นั้นมันมาจากความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตและลักษณะนิสัยในการทำงานของกันและกันนั่นเองครับตรงนี้ครับพอมันต่างกันมันก็เลยเกิดปัญหาปัญหาก็คือความทุกข์นั่นเองมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะนิสัยของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นนิสัยในการดำเนินชีวิตหรือจะเป็นนิสัยในการทำงานของแต่ละคนก็ตาม
เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันให้ได้เคล็ดลับในการยอมรับมันให้ได้ก็คือการยอมรับความแตกต่างกันอย่างหลากหลายของลักษณะนิสัยของมนุษย์ด้วยกันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านผู้ฟังเองได้ยินคำว่ายอมรับความแตกต่างกันอย่างหลากหลายแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งต่อไปอีกสักเล็กน้อยว่าความหลากหลายในความแตกต่างกันของมนุษย์ในด้านลักษณะนิสัยก็คือสิ่งที่คนโบราณเคยสอนกันไว้เสมอว่าลางเนื้อชอบลางยานั่นเองคำว่าลางเนื้อชอบลางยาก็แปลว่ามนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยจะไปบังคับข่มขืนจิตใจกันให้ชอบตรงกันเนี่ยมันคงไม่ได้นะลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันคือคำว่าชอบนั่นเป็นเพียงแค่ลักษณะหนึ่งเท่านั้นนะครับนะซึ่งผมเคยยกตัวอย่างแล้วว่านิสัยส่วนตัวในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนต่างกันเช่นบางคนอยู่ด้วยการมักได้มักเอาขณะที่บางคนดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการมักให้เนี่ยนี่คือนิสัยส่วนตัวในการดำเนินชีวิตคนที่มักให้มักได้หรือมักเอาเนี่ยก็คือประเภทที่อยู่ในค่อนข้างของพวกที่เรียกว่าโลภใช่ไหมครับส่วนมักให้คือคนที่ใจบุญสุนทานทั้งหลายบางคนมีนิสัยส่วนตัวในการดำเนินชีวิตประเภทขี้อายเนี่ยไม่ค่อยกล้าแสดงออกขณะที่บางคนก็เป็นคนที่กล้าแสดงออกเนี่ยมีความกล้าหาญบางคนมีความขลาดกลัวในการจะทำอะไรครั้งแรกในชีวิตเพราะขาดความมั่นใจในตนเองแต่ขณะที่บางคนนั้นเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าทำกล้าคิดกล้าริเริ่มกล้ารับผิดชอบแบบนี้ก็มีด้วยเห็นไหมฮะนี่คือนิสัยส่วนตัวในการดำเนินชีวิตและขณะที่บางคนเวลาทำอะไรแล้วจะคิดถึงความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่รอบข้างก่อนเสมอเช่นจะพูดอะไรออกไปก็จะถามตนเองจนมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองจะพูดออกไปนั้นมันจะก่อประโยชน์โพชผลอะไรขึ้นมาบ้างไหมและเรื่องที่จะพูดออกไปนั้นนะสมควรพูดไหมที่คนที่เขาฟังอยู่เนี่ยนะเขาฟังแล้วเขาจะยอมรับได้ไหมจะเข้าใจไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือการที่จะชี้ให้เราเห็นว่ามนุษย์เรานั้นมีนิสัยส่วนตัวในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันถูกไหมครับหรือถ้ามองในแง่ของนิสัยส่วนตัวในการทำงานก็เช่นเดียวกันครับมนุษย์ที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันอยู่ในทีมงานเดียวกันอยู่ในบริษัทในโรงงานหรือในองค์การเดียวกันก็ตามมนุษย์ย่อมมีการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมในการทำงานของตนเองให้บรรลุผลสำฤทธิ์หรือประสบผลสำเร็จนั่นนะครับที่แตกต่างกันครับบางคนขยันครับบางคนเกียจคร้านบางคนทำงานประเภทสุกเอาเผากินบางคนทำงานช้าแต่ละเอียดรอพิถีพิถันเหลือเกินนะบางคนท่องบทว่าช้าๆได้พระเล่มงามอะไรแบบนี้ก็เลยทำงานงุ่มงามชักช้าไม่ทันกินไม่ทันการไม่ทันใจหรือบางคนทำอะไรแล้วประเภทชอบชุบมือเปิบนะเอาความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นความสำเร็จของตัวทำงานแล้วชอบเสนอหน้านายชอบเอาหน้าทำอะไรไม่ได้หน้าก็ไม่อยากทำอะไรแบบนี้นี่ก็คือนิสัยส่วนตัวในการทำงานของมนุษย์เราแต่ละคนท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะยอมรับความจริงของคนอื่นที่เขามีนิสัยแตกต่างจากเราได้ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราถูกต้องไหมครับมันการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราตรงนี้ก็คือการที่จะต้องรู้จักยอมรับในคนคือยอมคนยอมคนตรงนี้ก็คือยอมรับความแตกต่างกันอย่างหลากหลายของแต่ละคนผมเน้นคำว่าหลากหลาย3ครั้งแล้วครับที่พูดมาตลอดเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์ส่วนใหญ่เวลาเห็นใครนิสัยไม่เหมือนตัวเองชอบไม่เหมือนตัวเองพูดไม่เหมือนตนเองนะพูดไม่เหมือนที่ตัวเองคิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็คือจะปฏิเสธคำพูดของคนคนนั้นและปฏิเสธตัวตนของคนพูดทันทีเพราะอะไรครับที่ปฏิเสธเป็นเพราะว่าไม่ถูกใจครับไม่ถูกใจตรงที่ว่าเขาพูดหรือคิดไม่ตรงกับที่เราพูดหรือไม่ตรงกับที่เราคิดอย่างเนี้ยครับนะมันการสั่นสะเทือนตนเองเป็นอาการอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการปฏิเสธนะการปฏิเสธความแตกต่างกันระหว่างเขากับเรานั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านจะสามารถเข้าถึงการยอมรับความจริงตรงนี้ได้เนี่ยเคล็ดลับในการสร้างสันติสุขให้กับตนเองด้วยการยอมรับความจริงตรงนี้ได้ท่านต้องมองให้เห็นความหลากหลายนะครับแต่ตะกี้เนี่ยท่านไม่สามารถเข้าถึงซึ่งความหลากหลายของเพื่อนคนอื่นได้เวลาเขาพูดไม่ตรงใจท่านท่านก็ไปหาว่าเขาพูดแล้วไม่ถูกใจท่านคําว่าไม่ตรงใจคือไม่สอดคล้องต้องกันกับนิสัยของท่านมันไม่ได้หมายความว่าไม่ถูกใจท่านนะครับส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราไม่สามารถเข้าถึงซึ่งความหลากหลายอันหมายถึงความสวยงามได้อย่างรุ้งกินน้ำเนี่ยม
มันมีสีสันที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายใช่ไหมครับเพราะแตกต่างกันถึง7สีเนี่ยม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและก็สีแดงทุกๆสีนั้นสามารถที่จะแต่ชี้ให้เห็นว่าทุกๆสีนั้นมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายได้แต่ถ้าหากว่าเราไปมองสีแดงเปรียบเทียบกับสีเขียวเนี่ยเราจะไม่สามารถจะมองเห็นความหลากหลายของสีรุ้งกินน้ำได้เพราะเราจะทิ้งสีอื่นไปหมดแต่เราจะมาคอยจ้องแต่สีที่เราจับจ้องอย่างเช่นสีแดงกับสีเขียวเนี่ยเราจะเห็นว่าแดงกับเขียวเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเหมือนเธอกับฉันมีนิสัยหรือสันดานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงว่างั้นนะเรื่องนี้ผมย้ำบ่อยๆผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพราะมนุษย์เราทั่วไปส่วนใหญ่ถึงแม้จะคุยว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมก็เถอะครับก็สอบตกในเรื่องนี้ทั้งนั้นนะครับและพอสอบตกแล้วมีชีวิตอยู่ก็ยังมีอย่างมีความทุกข์ขนาดถือศีลกินเจประพฤติธรรมและยังมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจนะแล้วก็นอกนั้นก็ยังสร้างทุกข์นำทุกข์ไปให้กับคนอื่นได้อีกต่างหากด้วยอย่างนี้ต่อให้ประพฤติธรรมกันไปนานแค่ไหนก็ไม่ก้าวหน้านะครับมันตรงนี้ครับท่านจะต้องมองให้เห็นและก็มองให้เป็นเวลาท่านเป็นสามีภรรยากัน2คนนะครับและถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำแล้วทำในสิ่งที่ไม่ตรงกันกับนิสัยนะของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งส่วนมากมักจะมีความรู้สึกไม่ชอบใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นติดปลายนวมเข้ามาด้วยคือรู้ว่าเขาทำแล้วไม่ตรงกับใจตนเองก็คือไม่สอดคล้องต้องกันกับลักษณะนิสัยของตัวเองเข้าตัวเองไปแปลความหมายทำไมครับเป็นความไม่พอใจแปลว่าไอ้หมอเนี่ยนะแฟนฉันเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันหรือเขานะทำอะไรแล้วไม่ถูกใจฉันเอาเสียเลยคำว่าทำอะไรแล้วไม่ถูกใจฉันเอาเสียเลยก็แปลว่าเขามีนิสัยที่ไม่เหมือนฉันเลยแตกต่างกับฉันมากเลยมันฉันเลยยอมรับไม่ได้พอยอมรับไม่ได้ฉันเลยหงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วภาษาชาวบ้านบอกมันก็ต้องแสดงอาการงี่เง่าหรืองอเงาอย่างนี้ครับก็ทำให้เกิดปัญหาในการสัมพันธ์กันนะในความสัมพันธ์กันเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันหรืออะไรต่ออะไรในครอบครัวเขาเรียกว่าไปกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นหรือที่มีอยู่นะทำให้ไม่สามารถจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มั่นคงได้อย่างนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราเห็นคู่ของเราหรือแฟนของเราเนี่ยแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามไม่ตรงใจเราเราไปแปลความหมายว่าไม่ถูกใจเนื่องจากเราลืมไปว่ายังนอกจากแฟนของเราคนนี้แล้วยังมีเพื่อนมนุษย์คนอื่นในโลกเราเนี่ยอีกมากมายนักหนาที่เขาจะมีลักษณะนิสัยในเรื่องเดียวกันเนี่ยแตกต่างจากเราและจากแฟนของเราอีกต่างหากด้วยนั่นแสดงว่าในโลกเนี่ยไม่ใช่แฟนของเราคนเดียวนะที่มีนิสัยแตกต่างจากเราในเรื่องนี้นะยังมีมนุษย์คนอื่นๆถ้ามองในแง่มุมเดียวกันในนิสัยในเรื่องนี้เรื่องเดียวกันก็ยังมีคนอื่นอีกมากมายในโลกนี้ที่มีนิสัยเกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้ที่แตกต่างกันกับเราใช่ไหมอย่างเช่นบางคนเป็นคนช่างพูดบางคนเป็นคนไม่ช่างพูดบางคนพูดมากเกินไม่ใช่แค่ช่างพูดธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปนะคนนั้นแตกต่างกับคนนี้คนนี้แตกต่างจากคนโน้นและคนนั้นนะแล้วคนโน้นนั้นกับคนนั้นก็แตกต่างกับคนนี้คนนี้นะมันก็นะแตกต่างกันอย่างมากมายนะในหลายๆคนไม่มีใครที่จะชอบหรือมีใครที่จะชังในสิ่งใดสิ่งเดียวกันตรงกันทุกคนเป๊ะหรอครับมันถ้าเราเองสามารถมองเห็นความแตกต่างกันอย่างหลากหลายตรงนี้ได้โอกาสที่เราเนี่ยจะไม่เป็นทุกข์และจะมีชีวิตอยู่นะจะครองชีวิตคู่หรือจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากแต่ที่ฉันกับเธอต้องมีปัญหากันเป็นเพราะฉันกับเธอไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างกันอย่างหลากหลายระหว่างเธอกับฉันด้วยกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันหรือเป็นเพื่อนร่วมโลกของฉันได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังนึกถึงหลักของความเป็นจริงท่านผู้ฟังเห็นลุงกินน้ำแล้วบอกว่าสวยงามลุงกินน้ำสวยงามเพราะท่านมองเห็นความหลากหลายของสายรุ้งที่มีหลากหลายสีสันถูกต้องไหมล่ะครับแต่ถ้าหากว่ารุ้งกินน้ำมีเพียงแค่สีเดียวแต่วางเรียงกันอยู่7แถบแต่ละแถบนั้นสีเดิมสีเดียวกันเหมือนกันหมดเลยมันจะสวยงามเท่ากับมันมีหลายสีมาเรียงกันเป็นแถบให้ท่านเห็นไหมเห็นไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นสัจธรรมความจริงอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราสามารถมองเห็นความหลากหลายของสิ่งใดได้เราย่อมจะเข้าถึงสิ่งนั้นและจะเข้าใจสิ่งนั้นได้ว่ามันคือความลงตัวที่สุดอะนะมันมนุษย์เราก็เหมือนกันครับเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเลยครับ
ถ้าเพียงแค่เราเห็นเพื่อนเราคิดไม่ตรงกันกับเราเราก็พร้อมจะรับเขาเป็นพวกเดียวกันกับเราได้เราจะไม่เอาความคิดที่แตกต่างกันความเห็นที่แตกต่างกันความชอบหรือความไม่ชอบที่แตกต่างกันมาเป็นเงื่อนไขที่จะทำลายความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันเราจะไม่เอาตรงนั้นมาเด็ดขาดเหมือนอย่างที่คนโบราณกล่าวกันว่าอย่านำเอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกกันใช่ไหมครับอย่านำเอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกแต่เราจะเอาความแตกต่างมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันดีกว่าถ้าท่านสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวคือลงตัวกันกลมเกลียวกันกับเพื่อนร่วมโลกเพื่อนมนุษย์คนไหนๆได้ท่านก็จะมีความสุขเห็นไหมฮะแต่ไอความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถจะยอมรับได้และเราไม่สามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างเรากับเขาเหล่านั้นได้ความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นเห็นไหมครับตรงเนี้ยสำคัญที่ว่ามุมมองของท่านและมุมมองของเพื่อนมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรตรงนี้คือสิ่งสำคัญนะครับมันท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับความทุกข์เหมือนเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นเพื่อนซีได้ในประเด็นนี้ก็คือว่าเราจะมีทุกข์แต่เราก็เหมือนไม่มีคำว่าทุกข์แปลว่าเขาคิดไม่เหมือนเราอะคิดต่างจากเรามากเลยแล้วอธิบายจนเหนื่อยเลยเขาก็ยังไม่ยอมที่จะแปรเปลี่ยนความคิดของเขาที่แตกต่างจากตัวเราตรงนี้แหละเป็นความทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราสามารถยอมรับได้โดยที่เราจะไม่ไปบังคับหรือไปบงการเขาให้เปลี่ยนใจเปลี่ยนนิสัยหรือเปลี่ยนความชอบให้มามีนิสัยหรือมามีความคิดต้องการอะไรอะไรที่เหมือนเราได้เนี่ยนะเราก็จะมีความสุขไปเกินครึ่งแล้วครับนะมันมนุษย์เราที่มีความทุกข์เป็นเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยกับนิสัยของเขาเราไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาเราก็เลยทุกข์และทุกต่อมาก็คือเราพยายามจะบังคับข่มขืนจิตใจเขาให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของเขาเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเขาหรือเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอของเขาให้มาสอดคล้องกันกับอุปนิสัยใจคอของเราความคิดของเราหรือความเชื่อของเราแบบนี้ครับซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบทำกันอย่างนั้นผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะอยู่กับความทุกข์อันเกิดจากความแตกต่างกันในด้านลักษณะนิสัยระหว่างเรากับใครๆได้อย่างสบายๆนะครับเพียงแค่ให้ท่านผู้ฟังรู้จักยอมรับความจริงว่ามนุษย์เรานั้นมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายอย่าไปคิดว่าในโลกนี้เขาคนนี้คนเดียวที่มีความคิดแตกต่างกันจากเรามีความเชื่อแตกต่างกันจากเรามีมันคนเดียวเท่านั้นคนอื่นคิดเหมือนเราเชื่อเหมือนเราเห็นเหมือนเราทั้งนั้นถ้าท่านผู้ฟังคิดอย่างนี้แสดงว่าคิดผิดละถูกไหมครับที่คิดผิดละเพราะมนุษย์เราเนี่ยก็ยังท่องจำกันได้อยู่ไม่ใช่เหรอครับว่าลางเนื้อชอบลางยาตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นความจำเป็นอันยิ่งยวดเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเป็นสัตว์สังคมและมีชีวิตอยู่อย่างสันติสุขในท่ามกลางกับเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคนแวดล้อมเราที่มีลักษณะนิสัยใจคออะไรต่างๆแตกต่างกันอย่างมากมายหลากหลายเลยคนนั้นต่างกับคนนี้อย่างนี้คนนี้ต่างกับคนอย่างนั้นอย่างนั้นและคนนั้นต่างกันกับคนนี้คนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งผมย้ำแบบนี้มาตลอดแต่การคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราคุยกับใครเราคุยทีละคนนะครับเราไม่ได้คุยทีละเป็นฝูงๆเป็นหมู่เป็นเหล่าเลยมันเวลาเราคุยกับใครปัญหาระหว่างเรากับใครๆมันจึงเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะตากับเราระหว่างใครเขาคนนั้นคนเดียวมันเวลาเราเกิดข้อขัดข้องหรือเกิดข้อขัดแย้งอะไรกันขึ้นมาในบนเส้นทางแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเราจึงลืมเพื่อนมนุษย์คนอื่นไปซะหมดเลยคำว่าลืมมนุษย์คนอื่นไปหมดก็เรียกว่าลืมโลกนะครับการเป็นคนลืมโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนขาดสติถ้าจะมีสติก็คือเวลาเราคุยกับใครคบกับใครเขาแสดงลักษณะนิสัยอะไรออกมาถึงแม้มันจะแตกต่างกับเราไม่ตรงใจเราแต่เราจะไม่เอาความไม่ตรงใจที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นมาแปลสภาพเป็นความไม่ถูกใจเราจะไม่ทำเช่นนั้นครับเพราะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่ถูกใจขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตร่วมกันจะมีปัญหาในการทำงานร่วมกันซึ่งหมายถึงมีปัญหาด้านความสัมพันธ์เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับกว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์อันดีงามที่จะลงตัวกันกับใครต่อใครได้มันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่หรือครับใช่ไหมการที่เราจะญาติดีกับใครสักคนหนึ่งแล้วสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวกันได้มันต้องใช้เวลาต้องอาศัยสติปัญญาต้องอาศัยความอดทนอาศัยอะไรต่อมีอะไรต่างๆอีกมากมายเราจึงจะสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับการยอมรับความจริงที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายของมนุษย์เนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะการยอมรับตรงนี้ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วนั่นคือการมองเห็นคุณค่าของกันและกันก็ถือเสียว่าเป็นการยอมรับในอีกลักษณะหนึ่ง
ยอมรับว่าเขามีค่าถึงแม้ว่าเขาจะมีลักษณะนิสัยใจคออะไรที่แตกต่างจากเราได้ถ้าเรายอมรับในความมีคุณค่าของเขาได้ความทุกข์ในจิตใจของเราก็จะหดหายหรือจางหายลงไปได้หรือลดน้อยลงไปได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ต่างกันกับการที่ตะกี้นี้เราพูดในเชิงสัจธรรมในอีกแนวคิดหนึ่งก็คือแตกต่างกันอย่างหลากหลายมันเป็นความสวยงามมันเป็นความชอบเพราะฉะนั้นใครที่มีอะไรที่แตกต่างจากเราเราจะไม่มองเขาคนนั้นคนเดียวที่แตกต่างจากเราแต่เราจะมองทั้งโลกเลยว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ยายคนนี้คนเดียวหรือเขาคนนี้คนเดียวเขาก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายออกไปเนี่ยฮะถ้าเรายอมรับได้จิตใจก็สุขสงบแต่ไอ้ตรงเนี้ยที่เราพูดถึงตะกี้เนี่ยนะว่าถ้าหากว่าเรามองเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นความคิดอีกแนวหนึ่งนะครับมันจะทำให้เราจิตใจเนี่ยสงบสุขขึ้นมาได้อีกบ้างไหมเช่นมองเห็นคนที่คิดไม่เหมือนเราซึ่งอาจจะเป็นคนชั่วก็ได้นะครับหรือเป็นคนที่ประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามและก็ความประพฤติหรือพฤติกรรมนั้นก็แตกต่างจากเราให้เรามองหาคุณค่าของคนคนนั้นให้พบสิครับถ้าเรามองเห็นคุณค่าของเขาได้การยอมรับความจริงในความเหลวไหลของเขาก็ตามนะฮะมันจะทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าเขาทำไม่ดีเขาเป็นคนไม่ดีเพราะเขาประพฤติไม่ดีกับตัวเราให้เรามองเห็นว่าตัวเขามีค่ามากๆเลยที่ทำไม่ดีต่อตัวเราผมย้ำอย่างนี้บ่อยๆนะครับถามว่าทำไมมีค่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนสอนให้เรารู้ไงว่าความไม่ดีหรือประพฤติไม่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่สอนเราด้วยการกระทำให้เราได้เรียนรู้โดยเฉพาะกระทำต่อตัวเรามันเป็นการสอนให้เรารู้ว่าพฤติกรรมแบบนั้นนั้นมันไม่ดีเป็นการสอนให้เรารู้ด้วยตัวต่อตัวแสดงว่าเขาเป็นครูเรานะฮะมนุษย์เราทุกคนเกิดมาต้องรู้ดีรู้ชั่วการที่เขามาสอนให้เรารู้ว่าความชั่วเป็นอย่างไรด้วยการกระทำความชั่วต่อตัวเรามันทำให้เราในตาสว่างเลยนะครับรู้ว่าอ๋อการทำชั่วคือการทำแบบนี้การประพฤติแบบนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าทำชั่วคือทำแบบนี้ตัวเราก็ไม่ต้องทำความชั่วนั้นเพื่อให้เรียนรู้ว่ามันคือความชั่วกับการต่อไปแสดงว่าเราไม่ต้องเปลืองตัวกับการทำความชั่วใช่ไหมเขามีบุญคุณกับเราแล้วมันเมื่อเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะไม่ปฏิเสธเขาแม้กระทั่งตัวเขาหรือพฤติกรรมเขาที่กระทำต่อตัวเราถ้าเราไม่ปฏิเสธผมเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่าความสุขจะหนีไปไหนครับความสุขจะเป็นของใครครับถ้าไม่ใช่เราและเป็นของเราถูกต้องไหมล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ประพฤติธรรมอย่างเราๆท่านๆทั้งหลายนั้นเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่ผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายมักจะเน้นย้ำกันเป็นประจำในยามตื่นคือตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ายันเข้านอนตอนค่ำเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ท่านเน้นก็คือความสุขถูกต้องไหมครับความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านความสุขในการทำงานของท่านความสุขในขณะคบหาสมาคมระหว่างกันในหมู่เพื่อนร่วมงานหรือว่าในหมู่ของผู้คนในสังคมแม้กระทั่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวของตัวท่านเองก็ตามสิ่งที่ท่านผู้ฟังมีความมุ่งมาดและก็วาดหวังเป็นอย่างสูงก็คือว่าท่านผู้ฟังจะทำงานอย่างไรท่านผู้ฟังจะดำเนินชีวิตกันอยู่อย่างไรในปกติวิสัยของการเป็นผู้มีชีวิตประจำวันอยู่นั้นจะสามารถประสบกับความสุขและประสบกับความสำเร็จนะในแต่ละวันนั้นได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกท่านทุกคนล้วนมีความมุ่งมาดและวาดหวังกันอยู่เสมอนะครับทำไมแต่ละคนซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมนะฮะล้วนมุ่งมาดปรารถนาที่จะใฝ่หาความสุขซึ่งความสุขในที่นี้ที่ผมกล่าวนี้ขออนุญาตกล่าวเป็นภาพรวมนะครับเป็นความสุขที่อาจจะเป็นความสุขกายหรืออาจจะเป็นความสุขใจที่อาจจะมีอะไรที่ไม่บริสุทธิ์เคลือบแฝงอยู่บ้างซึ่งไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะครับแต่ก็ขอให้เรียกว่าความสุขก็เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนากันดีอยู่แล้วสิ่งที่เป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่เราเรียกว่าความสุขนั่นนะครับแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามองกันเพียงแค่พื้นเรามองกันเพียงแค่เปลือกนอกของมันเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ลึกเร้นไปกว่าความสุขที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนในจิตใจของตัวท่านเองก็ตามถ้าท่านคิดว่าในขณะนี้หรือในยามนี้ท่านกำลังมีความสุขเนี่ยครับสิ่งที่ท่านปรารถนาที่มันแฝงมากับความสุขและเป็นแก่นแท้ของความสุขจริงๆเลยนะที่ใครๆก็ล้วนปรารถนากันอย่างที่เราว่าไว้นั่นก็คือการมีต้นทุนทางอารมณ์คือมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกในจิตใจของตนเองในยามนั้นหรือว่าในขณะนั้นที่เป็นด้านบวกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

การที่คนเราเกิดมาแล้วสามารถใช้ชีวิตประจำวันอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่แปลกแยกแตกต่างกันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีความคิดมีความต้องการและก็มีนิสัยมีสันดานอะไรต่างๆที่แตกต่างจากตัวเราอย่างหลากหลายนั้นขณะที่เรามีพวกเขาที่หลากหลายอยู่รายรอบตัวเราแล้วเราก็สามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับพวกเขาได้อย่างมีความสุขนั้นถือว่าโชคดียิ่งกว่าถูกหวยรวยลอตเตอรี่ซะอีกนะครับเพราะว่าความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านนั้นมันจะเป็นพื้นฐานแห่งการสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกที่จะเพาะบ่มจิตใจของท่านนะฮะให้มีความสงบเพาะบ่มจิตใจของท่านให้มีความสุขสุนทรีซึ่งจิตใจของท่านหรือใครก็ตามถ้าเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขสุนทรีเปี่ยมล้นไปด้วยอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกแล้วเนี่ยนะครับมันจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนคนนั้นให้สามารถที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันนั้นไปได้อย่างองอาจและสง่างามครับต้นทุนทางอารมณ์ด้านบวกคือการมีอารมณ์รู้สึกด้านบวกนะฮะมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมากถ้าหากว่าเราท่านไม่สามารถจะเข้าถึงการมีอารมณ์รู้สึกด้านบวกในจิตใจได้นะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั้นท่านคงจะสามารถบอกตัวเองได้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าประสบการณ์ของท่านในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมด้วยกันเนี่ยนะฮะท่านก็คงจะสามารถเข้าถึงซึ่งคำว่าความสุขสงบในจิตใจของท่านในชีวิตประจำวันของท่านได้มั่งอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าไม่ได้ตลอดทั้งวันและก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกๆวันในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนเท่าถึงทุกวันนี้นะครับแต่สิ่งที่ท่านผู้ฟังได้รับรู้และก็ได้เข้าใจด้วยตัวของท่านผู้ฟังเองในการเข้าถึงซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขสงบในจิตใจนั้นมันสามารถที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นบวกจนสามารถที่จะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่อดทนอดกลั้นต่อสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของตัวท่านเองได้เป็นอย่างดีนะเช่นถ้าหากว่าท่านมีต้นทุนทางอารมณ์ที่เป็นบวกอย่างนี้นะครับเวลามีใครหรือผู้ใดก็ตามมาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้มากระทบจิตใจของท่านมากระทบตาของท่านมากระทบหูของท่านด้วยการทำให้จิตใจของท่านขุ่นมัวด้วยการทำให้ท่านรู้สึกขัดหูขัดตาเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าท่านมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นบวกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั้นการที่ท่านจะเสียสมดุลไปง่ายๆกับการที่ท่านได้รับเงื่อนไขด้านลบจากคนรอบข้างหรือคนแวดล้อมเหล่านั้นก็เห็นทีจะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกในจิตใจของท่านนั้นมันเป็นด้านบวกอยู่มันก็จะสามารถช่วยค้ำจุนความสมดุลในจิตใจของท่านได้อย่างสบายๆด้วยเหตุนี้เองครับความสุขในชีวิตประจำวันที่แต่ละคนพากันแสวงหากันนั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่นะที่ใครๆก็ล้วนปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่มันมักจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยเฉพาะบางคนนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นหลายๆคนด้วยในยุคนี้สมัยนี้ครับคือมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอันใดเลยที่จะให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองแต่ก็ปรากฏว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วตนเองก็ไม่สามารถจะข้ามพ้นสิ่งที่ตนไม่อยากเผชิญนั้นได้นั่นคืออะไรครับนั่นก็คืออารมณ์รู้สึกที่มนุษย์เรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าความเบื่อหน่ายนะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจหลายคนใช้คำสั้นๆว่าความเซ็งนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังล่ะครับทุกวันนี้ขณะที่ท่านดำเนินชีวิตประจำวันขณะที่ท่านทำงานกันอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังเองมีการเผชิญหน้าอยู่กับความเบื่อหน่ายหรืออยู่กับความเซ็งที่อยู่ในจิตใจของตัวเองอยู่บ้างหรือเปล่าไอ้สิ่งที่น่าห่วงอยู่ตรงที่ว่า
ความเบื่อหน่ายและความเซ็งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านนั้นมันคือต้นทุนทางอารมณ์ขออภัยครับมันคือต้นทุนทางอารมณ์ด้านลบใช่ไหมนะครับเป็นต้นทุนทางอารมณ์ด้านลบที่มันเพาะบ่มอยู่ในจิตใจและมันก็จะสามารถทำให้ท่านออกอาการเจในชีวิตประจำวันกันได้ง่ายๆนะครับถ้าหากว่าเจอเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งคนใดที่ใกล้ตัวของท่านหรือเจอสิ่งแวดล้อมหรือเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามที่ท่านไม่พึงประสงค์เนี่ยเข้ามาในชีวิตประจำวันของท่านเข้าเนี่ยมันจะทำให้เราออกอาการเจหรือเสียสมดุลทางจิตใจไปได้ง่ายๆนะเพราะว่าความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่เกิดขึ้นในจิตใจของใครนั้นมันย่อมนำไปสู่การมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกนะในจิตใจลึกๆเนี่ยที่เป็นด้านลบอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ครับคนเรานะครับเวลาโกรธเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถค้นหาวิธีดับโกรธได้หรือบางทียังค้นหาวิธีดับโกรธไม่ได้ก็ดีแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปยิ่งการเวลาผ่านไปนานๆเข้ามากเท่าใดความโกรธของเรานั้นก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบาจนกระทั่งคลี่คลายแล้วหายไปจนกลายเป็นความสงบในที่สุดนั่นแปลว่าการเวลาก็สามารถเยียวยาอาการป่วยทางจิตใจนะอันเกิดจากความโกรธนั้นได้แต่ว่าในเรื่องของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งนี่ครับท่านผู้ฟังครับเห็นทีจะตรงกันข้ามนะครับคำว่าตรงกันข้ามกับในสิ่งที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเรายิ่งทิ้งอารมณ์เบื่อหน่ายหรืออารมณ์เซ็งให้มันค้างคาหรือเพาะบ่มเอาไว้ในจิตใจของเรานะฮะโดยใช้การเวลาผ่านไปเนิ่นนานมากเท่าใดโดยเราไม่คิดจะหาวิธีแก้ไขหรือโมดิฟายจิตใจของตัวเราแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันตรายมากๆเลยครับที่อันตรายก็เป็นเพราะว่าความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือความรู้สึกเซ็งนะในชีวิตประจำวันของท่านนั้นนะมันจะเพิ่มดีกรีมากขึ้นเรื่อยๆไปตามการเวลานั่นอีกต่างหากครับถามว่าทำไมมันเพิ่มขึ้นตามดีกรีของการเวลาที่ผ่านไปซึ่งมันตรงกันข้ามกับความโกรธคือโกรธแป๊บนึงนะฮะอาจจะโกรธนานสักหน่อยแต่ว่ายังไงเสียก็เดี๋ยวก็ค่อยๆคืนสู่สภาวะจิตที่สมดุลตามปกติดังเดิมได้เห็นไหมฮะมันเหมือนกับว่าเป็นการโกรธที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนลมพายุที่พัดมาแล้วก็พัดผ่านเลยไปนั่นเองนะแต่ไอความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งเนี่ยนะมันก็น่าคิดนะครับท่านผู้ฟังครับว่าทำไมความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นถ้ายิ่งปล่อยให้นานวันผ่านไปความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายของเรามันจะเกาะกินหรือจะเกาะกลุ่มหัวใจของเราไว้อย่างมั่นคงนะฮะและดูเหมือนว่ามันจะสั่นสะเทือนไปในทางด้านลบที่ออกจะรุนแรงกว่าปกติยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตามการเวลาอีกต่างหากด้วยนะตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่สิ่งที่น่าคิดที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็ติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงเนี้ยเพื่อจะเอาทีเด็ดของการคิดทีเด็ดที่ผมชี้แนะผ่านทางรายการนี้ในแต่ละวันในแต่ละตอนเนี่ยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปประดิษฐ์ประดอยให้เป็นประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าเราจะต้องคิดเพื่อจะถามว่าแล้วทำไมความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆทำไมมันจึงจะกลายเป็นมะเร็งในหัวใจแล้วก็รักษาหายยากเสียด้วยนะฮะนะแล้วก็มันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีกายสังขารพลอยเสื่อมโทรมเสื่อมเฉาตามอาการเบื่อหน่ายหรือเซ็งของจิตใจของตัวเราไปด้วยอีกต่างหากนะครับตรงนี้คือสัญญาณอันตรายแล้วครับว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ก็คงจะต้องไม่ต้องหันเรียนหันขวางเลยนะครับเรามาลองช่วยกันคิดและหาคำตอบกันดูหน่อยไหมครับว่าทำไมความเบื่อหน่ายและความเซ็งเวลามันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วนะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเข้ามันจะยิ่งเพิ่มดีกรีของความเบื่อหน่ายและความเซ็งให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างที่กล่าวกันมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคำตอบมันก็เป็นเพราะว่าบางทีตัวเราเองนะครับอาจจะเกิดจากการที่ตัวเราเองเนี่ยไม่รู้สาเหตุว่าที่เราเบื่อหน่ายหรือเราเกิดอาการเซ็งเซ็งในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยนะครับมันมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่จริงๆนะครับบางครั้งตัวเราเองไม่อาจจะบอกตัวเราได้เลยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเราเบื่อหน่ายหรือเซ็งเพราะสาเหตุอะไรการจะขจัดอารมณ์เบื่อหน่ายหรือขจัดความเซ็งที่อยู่ในหัวใจของเรามันก็จะยิ่งกลายเป็นเรื่องที่ยากมากเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้า
ถ้าเราไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรขณะที่มันมีผลลัพธ์เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจที่เราไม่พึงประสงค์อย่างนี้ครับเราก็เห็นทีจะหาทางแก้ไขหรือจะดับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยนะจะดับกันก็คงจะยากเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุมันมาจากอะไรถ้าเราจะดับเหตุถ้าเราอยากจะดับความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายในจิตใจเราต้องไปดับที่สาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งใช่ไหมครับมันถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วท่านผู้ฟังจะสามารถจะแก้ไขหรือจะช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของตัวเองได้อย่างไรใช่ไหมครับเพื่อจะทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีเวลาว่างบ้างเล็กน้อยนะในแต่ละวันในแต่ละคืนที่จะสนใจนะตื่นตาตื่นใจอย่างมีสตินะครับในการที่จะคิดพิจารณาและก็ทบทวนความเป็นมาตลอดทั้งวันและก็ความที่จะเป็นไปในวันต่อไปในชีวิตของตนเองว่าเรามีอะไรบกพร่องบ้างเรามีอะไรที่ดีอยู่แล้วต้องปฏิบัติต่อไปบ้างเรามีอะไรบกพร่องซึ่งเราจะต้องแก้ไขกันบ้างอะไรแบบนี้นะมันความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีอยู่ในจิตใจอย่างถาวรมานานแล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้เห็นทีจะเป็นรายการพิเศษที่ท่านผู้ฟังจะต้องสนใจมากเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีอาการเบื่อหน่ายหรือเซ็งบ้างเป็นบางขณะหรือเซ็งหรือเบื่อหน่ายบ้างเป็นบางเวลารายการนี้เห็นทีก็จะพอเป็นประโยชน์กับท่านได้บ้างประโยชน์ที่ผมอยากจะบอกกล่าวก็คือตรงที่จะมาชวนท่านคิดวิเคราะห์วิจัยว่าเหตุแห่งการเกิดความเบื่อหน่ายและเหตุแห่งการเกิดอารมณ์เซ็งที่มันไม่เป็นผลดีต่อสภาวะทางจิตใจของตัวท่านเพราะว่ามันจะทำให้เกิดต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกในจิตใจของท่านที่เป็นลบคือมีจิตใจที่ไม่สมดุลเนี่ยโอกาสที่ท่านจะเสียศูนย์เสียสมดุลนะกับการดำเนินชีวิตประจำวันและทำให้เกิดการกระทำผิดทำบาปต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆก็เห็นทีจะมีสูงมากนะครับมันถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเราจะต้องระมัดระวังจิตใจของเราเนื่องจากว่าจิตใจของเรานั้นมันสามารถก่อกรรมทำเข็นและจะสามารถเกี่ยวกรรมกันกับใครๆก็ได้แล้วก็ในที่สุดมันก็จะขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมาภายนอกโดยอาศัยจิตใจเป็นตัวขับเคลื่อนนี่แหละครับมันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมากมายโดยจิตใจเป็นผู้บงการโดยจิตใจเป็นผู้ขับเคลื่อนมันถ้าต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของตัวเองมันไม่สมดุลคือมันเป็นลบซะแล้วเนี่ยพฤติกรรมต่างๆที่เราจะแสดงออกหรือกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามันคงจะเป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์มันจะเป็นพฤติกรรมที่พึงพอใจของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เราแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติต่อเขาในเห็นทีจะไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาลองหาคำตอบกันดูไหมครับว่าสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายหรือสาเหตุแห่งความเซ็งที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของคนเราในชีวิตประจำวันกันเนี่ยนะครับมันน่าจะมีสาเหตุจากอะไรบ้างพอเรารู้สาเหตุแล้วการเรียนรู้ที่จะแก้ไขมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันทีเลยนี่ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราคุยกันในเชิงธรรมะซึ่งเป็นธรรมะยุคพลังงานใหม่ที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมมีประสงค์ที่จะถ่ายทอดผ่านทางรายการนี้ที่จะชี้นำให้ท่านเอาไปปฏิบัติให้เห็นจริงเอาไปปฏิบัติให้เห็นแจ้งในชีวิตประจำวันของท่านอย่างเป็นรูปธรรมนั้นเราเองนะฮะมีความมุ่งมั่นจะให้เกิดสันติสุขระหว่างกายกับจิตวิญญาณของตัวท่านเองพร้อมๆกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยนะฮะซึ่งเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นใน2มิติคือมิติของกายสังขารในชีวิตประจำวันและก็มิติของจิตวิญญาณหรือจิตใจที่ลึกเร้นอยู่ข้างในโดยที่2ตาเปล่าของมนุษย์อย่างเราๆมองไม่เห็นนะครับสันติสุขที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออย่างกรณีของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งเราจะต้องหาหนทางแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนมันให้ได้ถ้าเราทำสำเร็จได้ความสุขคือความสงบก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเราอันจะนำไปสู่ความมีสันติสุขที่เรากล่าวไว้นั่นเองนะท่านผู้ฟังครับสาเหตุของความเบื่อหน่ายและความเซ็งสำหรับมนุษย์เรานั้นสามารถแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆได้นะ3ประการเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะฮะใครคิดได้ใครมองออกนะและสามารถเข้าถึงได้มากกว่านี้ก็เป็นที่ประเสริฐยิ่งครับนะสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ให้กับตัวท่านเองและชี้แนะคนอื่นเขาต่อไปได้นะครับนะแต่สำหรับ3ประการที่เราจะกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ก็คือประการที่1เบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากของชีวิตมั้งครับ เป็นการตอบ
สำหรับคนที่ถามว่าเอ๊ตัวดิฉันเองเป็นคนที่รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็เซ็งๆกับชีวิตจังเลยนะเซ็งๆกับชีวิตของตัวเองในแต่ละวันจังเลยแต่ไม่รู้สาเหตุอะไรก็คงจะสาเหตุแรกแหละครับคือเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากของชีวิตเนี่ยประการที่สองก็คือท่านเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่จำเจหรือเบื่อหน่ายสังคมของท่านเองที่มันวุ่นวายสับสนเป็นบรรยากาศที่ท่านเองไม่พึงประสงค์หรือไม่พึงปรารถนาแต่ว่าท่านไม่สามารถจะปลีกตัวเองออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่จำเจและสังคมที่วุ่นวายตรงนั้นได้ท่านก็เลยเกิดอาการเบื่อหน่ายหรือเกิดอาการเซ็งๆขึ้นมาโอเคไหมนะประการที่3ครับสาเหตุของความเบื่อหน่ายและความเซ็งสำหรับมนุษย์โดยทั่วไปซึ่งเป็นสาเหตุสุดท้ายเท่าที่ผมสามารถจะนึกได้และก็เอามาคุยกันในรายการนี้ได้นั่นก็คือการเบื่อหน่ายคนรอบข้างของตัวท่านเองนั่นแหละครับบางทีเบื่อลูกบางทีเบื่อเมียบางทีก็เบื่อสามีเบื่อญาติพี่น้องเบื่อลูกน้องถ้าเป็นลูกน้องก็เบื่อนายอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอาการเบื่อหน่ายคนรอบข้างเหล่านี้มันก็จะทำให้ท่านรู้สึกเบื่อและก็เซ็งๆได้เหมือนกันนะโดยปกติแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายทั้ง3ประการนี้ไม่ว่าจะเบื่อความจำเจซ้ำซากของชีวิตของตัวเองหรือเบื่อสิ่งแวดล้อมที่จำเจเบื่อสังคมที่วุ่นวายและเบื่อคนรอบกายเบื่อคนรอบข้างที่มันทำตนน่าเบื่อหน่ายอะไรแบบเนี้ยบางทีท่านผู้ฟังเองถ้าทำตัวสบายๆเป็นธรรมชาติไม่นั่งวิเคราะห์เจาะลึกให้ดีๆอาจจะมองไม่เห็นสาเหตุที่ชัดเจนทั้ง3ประการนี้เลยนะครับงั้นเมื่อเรามองหาสาเหตุตรงนี้ไม่ได้ชีวิตของเราก็จะเผชิญกับเงื่อนไขที่นำมาซึ่งความเบื่อหน่ายให้กับตัวเราเองอยู่ตลอดวันและตลอดไปอาการเบื่อหน่ายและอาการเซ็งจึงเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราและก็สั่งสมเพาะบ่มอยู่ในจิตใจเราอยู่ร่ำไปนะครับท่านผู้ฟังรู้ป่ะครับว่าถ้าเราปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นานๆเข้านะฮะจิตใจของเราก็เหมือนกับผลไม้นะครับถ้ามันเพาะบ่มได้สิ่งช้ำๆหรือสิ่งเน่าๆเนี่ยนะฮะตอนแรกก็ช้ำนิดๆเน่าหน่อยๆเนี่ยถ้าเพาะบ่มไปเรื่อยๆนะฮะให้มันงอมไปเรื่อยๆโอกาสที่มันจะช้ำจะเฉาจะเน่ามันก็จะมีสูงนะครับนะจิตใจเราก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเห็นทีจะคุยกับท่านผู้ฟังได้เพียงแค่กล่าวถึงสาเหตุของความเบื่อหน่ายหรือสาเหตุของความเซ็งเท่านั้นเองนะครับว่ามันน่าจะมาจาก3ประการนี้เมื่อเรารู้ว่าสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งสำหรับมนุษย์เราโดยทั่วๆไปนะซึ่งมันจะเป็นภัยต่อผู้ประพฤติธรรมมากเลยครับเพราะว่าโอกาสจะประพฤติธรรมและล้มเหลวในการประพฤติธรรมคือไม่สามารถจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็เพราะจิตใจของเราเนี่ยมันสับสนวุ่นวายและก็เต็มไปด้วยความเซ็งนะมันไม่ว่างไปจากความเซ็งเนี่ยต้นทุนทางอารมณ์ของเราก็จะเป็นลบโอกาสจะก่อกรรมทำบาปกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยใหญ่อะไรต่างๆมันก็ยังจะมีสูงนะครับมันวันนี้เรากล่าวถึงสาเหตุของมันวันต่อไปตอนต่อไปเราจะมาชี้แจงแถลงไขว่าถ้าเบื่อหน่ายอย่างเนี้ยเราจะแก้ไขกันอย่างไรดีไหมครับวันนี้เราก็ขอปิดท้ายไว้เท่านี้ครับว่าสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งมี3ประการพรุ่งนี้เราจะมาว่ากันต่อนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องราวของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งนะฮะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราท่านๆในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นหรือเพาะบ่มอยู่ในจิตใจของใครเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์รู้สึกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นอุปสรรคนะฮะเป็นอุปสรรคอันสำคัญยิ่งไม่แพ้อารมณ์อย่างอื่นที่เป็นอารมณ์หยาบๆรายวันหรือที่เราเรียกว่าเป็นอารมณ์ด้านลบนะครับมันจะเป็นอุปสรรคในการประพฤติธรรมของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วมันก็คือความทุกข์ดีๆนี่เองแล้วก็ในตอนที่แล้วเราก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังว่าอารมณ์เบื่อหน่ายหรือที่ท่านเรียกกันสั้นๆโดยใช้คำว่าเซ็งเนี่ยนะครับนะถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราทิ้งมันไว้ค้างคาอยู่ในใจโดยที่เราไม่แก้ไขไม่โมดิฟายจิตใจของเราเป็นภาษาฝรั่งเรียกว่าอย่างนั้นนะครับมันก็จะยิ่งทำให้เรานั้นมีดีกรีของความเบื่อหน่ายแล้วก็ดีกรีของความเซ็งเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับและส่วนใหญ่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆซะด้วยแล้วถ้ามันเพิ่มขึ้นมากๆเบื่อมากๆเซ็งมากๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับถ้าเราเบื่อหน่ายหรือเซ็งกับชีวิตประจำวันของตัวเองมากๆเบื่อหน่ายหรือเซ็งกับชะตากรรมของตนเองในแต่ละวันที่ผ่านมามากๆมันอาจจะทำให้จิตตกหรือทำให้จิตป่วยอย่างฉับพลันจนกระทั่งอาจจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับตนเองหรือกับชีวิตตนเองได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับซึ่งหลายๆคนเองที่มีอาการแบบนี้ครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาการป่วยทางจิตใจเนี่ยมันกลายเป็นอาการป่วยทางจิตวิญญาณไปได้ในที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาในการจะดำเนินชีวิตกันอยู่ต่อไปอย่างไรเป็นยังไงเนี่ยครับเนี่ยอันนี้พูดอ้อมๆแล้วนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะในทุกวันนี้นะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เราและแสดงพฤติกรรมออกมาให้เราเห็นนั้นหลายคนหรือจำนวนมากทีเดียวที่มีความเครียดเกิดขึ้นในจิตใจตามมาเป็นเพราะสาเหตุมาจากความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งโดยหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้เพื่อจะนำเอาความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายหรืออารมณ์รู้สึกที่เบื่อหน่ายอันไม่พึงประสงค์ของตนเองนั้นนะจะเควี้ยงทิ้งไปนะในจิตใจของตัวเองนะได้อย่างไรในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานั้นได้กล่าวถึงสาเหตุของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เราโดยทั่วไปโดยบอกว่ามีที่มาอยู่3ประการด้วยกันประการที่1ที่เรากล่าวไว้แล้วนั่นก็คือความเบื่อหน่ายในสิ่งที่จำเจซ้ำซากของชีวิตของตนเองนะครับประการแรกคือเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากของชีวิตของตนเองประการที่สองเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่จำเจหรือเบื่อสังคมรอบข้างที่วุ่นวายนะครับและสุดท้ายคือประการที่สามที่เราบอกเอาไว้ในตอนที่แล้วนั่นก็คือการที่ท่านเบื่อหน่ายคนรอบข้างไม่ว่าคนรอบข้างเราจะเป็นสามีเราภรรยาเราบุตรหลานเราวงศาคณาญาติแม้กระทั่งคนรับใช้ของตัวเราเองนะที่เป็นคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนของเราเนี่ยเราก็มีโอกาสจะเบื่อหน่ายกันได้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคราวนี้เมื่อเราได้รู้ว่าที่มาของความเบื่อหน่ายมาจากสาเหตุอันยิ่งใหญ่ในสามประการเป็นเบื้องต้นนะครับที่นำมานี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นจากที่เกิดและพบเห็นกันทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายอย่างอื่นไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะมีนะครับเพียงแต่ว่าในรายการวิทยุบนคลื่นความถี่ที่เราจะสื่อธรรมะเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตัวท่านเองกับเพื่อนมนุษย์ที่รายล้อมตัวท่านอยู่นั้นเราก็คงจะกล่าวเฉพาะประเด็นสำคัญกันได้เท่านั้นเองนะครับจะกล่าวกันอย่างหมดจดสดใสให้ละเอียดลึกซึ้งถึงข้างนอกข้างในอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะเวลาน้อยนะครับเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดพอสมควรแต่เอาละครับ
เราลองมาวิเคราะห์วิจัยกันหน่อยดีไหมครับว่าถ้าสาเหตุของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งนั้นเป็นความเบื่อหน่ายที่เกิดจากความจำเจซ้ำซากของชีวิตเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะเป็นเช่นไรบ้างท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าตัวท่านเองนะครับเป็นผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้คือมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆนะฮะท่านเป็นคนที่มีวิถีชีวิตแบบเดิมๆในชีวิตของท่านไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นเลยไม่มีสิ่งใดที่จะเรียกได้ว่าเป็นความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนถ้าท่านอยู่ในวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านการงานถ้าท่านเป็นคนอยู่ในวัยทำงานเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานภาพทางเศรษฐกิจในชีวิตของตัวท่านเองก็ตามถ้าจะมองในแง่มุมนี้มันไม่มีอะไรใหม่มันไม่มีอะไรก้าวหน้าแล้วก็มันไม่มีอะไรที่ดีกว่าเก่าอย่างเงี้ยครับผมถามท่านผู้ฟังว่าความเบื่อหน่ายซ้ำซากในสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านกับเขาคนหนึ่งด้วยไหมล่ะแน่นอนใช่ไหมครับถ้าหากว่าทั้งชีวิตนี้นะครับเรียนจบแล้วนะเติบโตแล้วเติบใหญ่แล้วเรียนจบแล้วมาทำมาหากินละนะชะตากรรมของท่านมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะไม่มีสิ่งใดใหม่เลยนะไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยท่านต้องเบื่อหน่ายต้องเซ็งกับชีวิตอย่างแน่นอนหรือถ้ายังอยู่ในวัยเรียนนะครับเรียนไปขยันไปแค่ไหนยังไงก็ได้เท่านี้ได้ที่ตัวเลข2ตัวอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะทำคะแนนได้ดีเด่นดีเด่นอะไรไปกว่าใครเพื่อนเลยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยนะเอาตัวรอดได้อย่างเงี้ยหรือบางทีตกก็ต้องซ่อมอยู่อย่างเงี้ยถามว่าเบื่อไหมเซ็งไหมแน่นอนนะครับความเบื่อหน่ายกับความจำเจซ้ำซากในสิ่งที่เป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ท่านไม่อยากจะเผชิญมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ท่านไม่พึงประสงค์มันอย่างเงี้ยครับย่อมนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากเหล่านี้อย่างแน่นอนทีนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์เจาะให้ลึกลงไปอีกว่าวิถีชีวิตแบบเดิมๆที่ไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรก้าวหน้านั้นมันมีบางสิ่งนะครับที่ทำให้เราเบื่อหน่ายอย่างรุนแรงได้และถ้าเพาะบ่มความเบื่อหน่ายอย่างรุนแรงเอาไว้นานๆนะครับโอกาสที่ท่านจะเป็นคนที่เซ็งกับชีวิตเซ็งกับความเป็นมนุษย์มันก็สุดที่จะกลั้นไม่ให้มันเกิดนะแน่นอนนะครับเช่นชีวิตของท่านไม่ว่าจะผ่านมาสักกี่เพลากี่ราตรีหรือกี่เดือนกี่ปีก็ตามนะครับชีวิตของท่านก็ยังมีความทุกข์ยากอยู่เหมือนเดิมมีความทุกข์ยากอยู่เหมือนเดิมมีความลำบากอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ครับที่ท่านเบื่อหน่ายและท่านเกิดความเซ็งแน่นอนถามว่าทำไมเบื่อหน่ายและเซ็งก็เป็นเพราะว่าปีทั้งกับปีวันทั้งกับวันนะหรือวันเดือนปีนะมีแต่ความทุกข์ยากอยู่เหมือนเดิมมีความแต่ลำบากยากแค้นมีแต่ความแร้นแค้นเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนเดิมมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่อย่างซ้ำๆซากๆไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่เบื่อหน่ายหรือไม่เซ็งกับชีวิตของตัวเองใช่ไหมล่ะครับมันถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราทุกข์ยากอยู่เหมือนเดิมอย่างเนี้ยถ้าเราจะแก้ไขไม่ให้เราเบื่อหน่ายไม่ให้เราเซ็งเราก็จะต้องสามารถนำพาตนเองข้ามให้พ้นความทุกข์ยากที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและมันผ่านไปเป็นวันๆนะหรือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆให้เราได้เผชิญกับมันถ้าอยากหากว่าเรายังไม่ชาชินกับมันเนี่ยความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งเห็นจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ทีนี้มันก็ยังมีอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความทุกข์ยากและไม่อยากจะเบื่อหน่ายไม่อยากจะให้มันเป็นเหตุแห่งความเซ็งเกิดขึ้นในจิตใจของท่านท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านในชีวิตประจำวันที่ท่านเรียกมันว่าทุกอย่างจำเจอย่างเงี้ยนะครับท่านต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสันติเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับมันเรียนรู้ที่จะมีความสุขในขณะที่ท่านมีความทุกข์เป็นเพื่อนเนี่ยนะฮะให้ได้ท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมครับคนบางคนนะมีชีวิตที่ทุกข์ยากและลำเค็ญมากๆเลยแต่เขาไม่เคยปริปากบ่นเขาก็อดทนก็ต่อสู้ทำตัวเหมือนเป็นธรรมชาติของตัวเองหรือปฏิบัติตนไปตามวิถีชีวิตที่เป็นปกติอันนี้ถึงแม้เขาจะทุกข์แต่เขาก็จะดูเหมือนมีความสุขกับความทุกข์เหล่านั้นได้อย่างน่าทึ่งจริงๆนะครับไอ้ตรงนี้นั่นก็เป็นกลวิธีอย่างนึง
ที่จะช่วยทำให้เราข้ามพ้นความเบื่อหน่ายและความจำเจซ้ำซากอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะกับชะตากรรมของตนเองอันไม่พึงประสงค์บางครั้งท่านผู้ฟังครับความเบื่อหน่ายอันเกิดจากความซ้ำซากจำเจของชีวิตที่มันมีอะไรที่ค่อนข้างจะรุนแรงหนักหนาสากรรจ์และทำให้เราไม่อยากจะเผชิญกับมันอย่างเช่นกรณีความล้มเหลวในชีวิตถ้าชีวิตของท่านนะครับมีชะตากรรมติดพันอยู่กับความล้มเหลวอยู่ตลอดนะครับถ้าทำอะไรแล้วมีแต่ความล้มเหลวอยู่เหมือนเดิมทำเรื่องใหม่สิ่งใหม่ก็ยังล้มเหลวอยู่อย่างนั้นนะครับผมถามว่าใครไม่เบื่อหน่ายกับความซ้ำซากจำเจนะของชีวิตของตัวเองในลักษณะแบบนี้เห็นทีจะใจหินหรือใจเหล็กพอสมควรนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครทนได้นะครับกับการที่ตนเองจะต้องดำเนินชีวิตไปเป็นวันๆเนี่ยนะแล้วก็พร้อมที่จะต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลวจะต้องรินรับความล้มเหลวโดยให้จิตใจซึมซับความปวดร้าวความเศร้าหมองอันเกิดจากความล้มเหลวนะอยู่เหมือนเดิมนะซ้ำๆซากๆอยู่ตลอดมาและเห็นท่าจะตลอดไปนะไม่มีใครทนไหวไม่มีใครทนได้แน่ไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังก็จะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเรามีความเบื่อหน่ายในความจำเจซ้ำซากของชีวิตเพราะเราล้มเหลวอยู่เหมือนเดิมล้มเหลวอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยและมันเป็นสาเหตุของความเบื่อหน่ายของท่านเนี่ยท่านก็จะต้องแก้ไขครับจะต้องแก้ไขจะต้องปรับปรุงตนเองไม่ใช่ให้ใครมาช่วยได้นะครับแก้ไขและปรับปรุงตัวเองซิว่าทำไมตัวเองจึงล้มเหลวซ้ำซ้ำซากๆในชีวิตของตัวเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จโดยการนำตัวเองไปยืนอยู่บนแป้นหรือแท่น the winner ในการแข่งขันนะกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในโลกใบนี้นะหรือการแข่งขันกับตนเองก็ตามที่จะนำพาตัวเองไปสู่ผู้ประสบความสำเร็จหรือผู้พิชิตชัยชนะกับเขามั่งไม่ได้หรืออย่างไรนะฮะทำไมคนอื่นเขาต่อสู้กับชีวิตหรือแข่งขันกันกับคนอื่นแล้วเขาสามารถประสบความสำเร็จได้เขาทำกันยังไงตรงเนี้ยท่านผู้ฟังก็คงจะต้องฉลาดที่จะเรียนรู้นะครับถ้าท่านสามารถเรียนรู้ได้ถ้าท่านสามารถประพฤติปฏิบัติได้ท่านก็จะสามารถข้ามพ้นความล้มเหลวตรงนี้ได้เมื่อความล้มเหลวซึ่งเป็นเหตุของความเบื่อหน่ายเป็นสาเหตุของความเซ็งในชีวิตของท่านมันถูกขจัดทิ้งไปถูกบำบัดไปแน่นอนครับจิตใจของท่านก็จะได้รับความสุขสงบคืนมาได้รับความสดชื่นกลับคืนมาถูกต้องไหมฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่พูดเป็นตรรกะก็คือเป็นหลักความจริงเป็นลอจิกนะครับภาษาฝรั่งเรียกกันว่าอย่างนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับหรือจะมองอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งก็คือว่าความจำเจซ้ำซากของชีวิตที่ท่านเบื่อเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ท่านผิดหวังอยู่เป็นประจำในชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความผิดหวังตะกี้เนี่ยในชีวิตเต็มไปด้วยความล้มเหลวนะครับทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จกับเขาสักทีนึงทำอะไรแล้ววาดหวังไว้อย่างดีก็บั้นปลายก็มีแต่ความล้มเหลวนะอย่างตะกี้ที่กล่าวถึงนั้นชีวิตบางคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถือว่าเป็นความลำเค็ญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะเราคงไม่ต้องพูดว่าเคยก่อกรรมทำเค็ญอะไรมามันเป็นกฎแห่งกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ชีวิตของท่านเป็นอย่างนั้นนะครับนะถ้าจะสอนให้แบบมีธรรมะก็คือต้องให้ปลงคือยอมรับความจริงมันตรงนั้นท่านก็จะไม่เบื่อหน่ายคือจะไม่ทุกข์นะแล้วก็จะไม่เซ็งแต่ตรงเนี้ยผมอยากจะเน้นในมุมมองของนักปฏิบัติธรรมซึ่งยังต้องถือปฏิบัติตามแนวทางของโลกิยธรรมให้สำเร็จอย่างเต็มประสิทธิผลกันได้ซะก่อนนะครับเราก็แนะนำกันได้อย่างนี้ว่าเราจะต้องเรียนรู้เพื่อจะแก้ไขตัวเราเองว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเราจึงจะเลี่ยงพ้นคำว่าผิดหวังกับเขาได้หรือเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรดำเนินชีวิตอย่างไรทำงานอย่างไรเราจึงจะไม่รู้จักขับกับคำว่าผิดหวังหรือคำว่าผิดหวังเนี่ยไม่มีในพจนานุกรมประจำตัวฉบับประจำตนเองของท่านเนี่ยนะครับเนี่ยครับถามว่าถ้าเราไม่ผิดหวังจะไม่ให้ผิดหวังซ้ำๆซากๆจนนำไปสู่ความเป็นทุกข์หรือความเบื่อหน่ายแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอยู่โดยไม่ต้องคาดหวังสิ่งใดดีไหมล่ะครับเนี่ยถ้าท่านรู้จักที่จะไม่คาดหวังสิ่งใดโอกาสที่ท่านจะผิดหวังเนี่ยย่อมเป็นไม่มีแต่ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่คาดหวังแล้วนะเราก็จะไม่ผิดหวังเมื่อเราไม่ได้เมื่อเราทำสิ่งใดไม่ประสบผลสำเร็จหรือมันไม่ได้นะไม่ได้มาในสิ่งที่ควรได้เนี่ยนะครับ
นะเราก็จะไม่ผิดหวังและในขณะเดียวกันครับในขณะเดียวกันท่านก็เตรียมตัวเตรียมใจที่พร้อมจะยอมรับความสมหวังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าความผิดหวังกับความสมหวังนั้นมันมาคู่กันนะครับมันถ้าท่านเรียนรู้ที่จะไม่คาดหวังไม่ว่าจะคาดหวังจากบุคคลอื่นหรือคาดหวังเอาจากตัวเองก็ตามนะไม่ควรจะคาดหวังเพราะถ้าคาดหวังเอาไว้มากๆแล้วโอกาสจะผิดหวังซึ่งมันจะคู่กับความสมหวังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ทั้ง2ด้านเสมอมันเหมือนกับเหรียญที่มี2ด้านนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราปั่นมันนะปั่นเหรียญให้มันหมุนติ้วติ้วๆแล้วรอให้มันหมดแรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแล้วให้มันล้มลงเนี่ยไม่มีใครสามารถบอกล่วงหน้าได้นะครับว่าเหรียญที่มันจะล้มเนี่ยมันจะขึ้นด้านหัวหรือด้านก้อยคือถ้ามันไม่ออกหัวมันก็ต้องออกก้อยนะฮะถ้ามันไม่ออกก้อยมันก็ต้องออกหัวอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นความสมหวังกับความผิดหวังนี่ก็เหมือนกันถ้าท่านผู้ฟังเองยังไม่เข็ดหลาบนะครับดำเนินชีวิตอยู่แล้วชอบคาดหวังอะไรล่วงหน้าอยู่เรื่อยๆแล้วก็หวังในแง่บวกหวังแบบเข้าข้างตัวเองด้วยโอกาสจะผิดหวังมีสูงมากเลยครับนะและยิ่งถ้าสิ่งที่ท่านวาดหวังไว้ว่าจะให้ได้สมหวังนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับพลังอำนาจของคนอื่นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลท่านที่จะบันดาลความสมหวังให้กับท่านได้ด้วยเนี่ยมันจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะว่าคนอื่นเท่านั้นแหละครับที่จะทำให้ท่านสมหวังหรือไม่สมหวังคือสมหวังหรือผิดหวังจริงไหมครับมันเพื่อให้มันง่ายขึ้นในการดำเนินชีวิตและไม่ทำให้ชีวิตของเราให้ตกหลุมตกท่อให้ตกระกำลำบากเวลาเกิดมาแล้วทำอะไรทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ต้องคาดหวังไว้สูงนะครับเพราะถ้าคาดหวังสูงมากเท่าไหร่โอกาสผิดหวังมากก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นและถ้าชีวิตของท่านเนี่ยมีแต่คาดหวังแล้วก็มีแต่ความผิดหวังมีแต่ความคาดหวังแล้วก็มีแต่ความผิดหวังไม่เข็ดหลาบเลยเนี่ยนะครับโอกาสที่ท่านจะมีความทุกข์อันเกิดจากความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งกับชะตาชีวิตของตัวเองมันก็จะเกิดขึ้นอีกเหมือนกันเห็นไหมครับต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับความเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากของชีวิตอีกแง่มุมนึงที่จะนำไปสู่ความเซ็งในชีวิตได้เหมือนกันอย่างเช่นตั้งแต่เกิดมาแล้วเรียนจบแล้วมีโอกาสทำมาหากินจนถึงปัจจุบันเนี้ยขยันทำงานแทบตายแต่ก็ยังจนเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์เรานั้นเกิดอาการอย่างที่เราบอกครับคือเซ็งได้เซ็งกับชีวิตท้อแท้กับชีวิตเบื่อหน่ายกับชะตากรรมหรือชะตาชีวิตของตัวเองได้มากไม่น้อยกว่าสาเหตุอื่นนะครับถามว่าถ้าหากว่าท่านมีชีวิตที่ยากจนอยู่เหมือนเดิมคำว่าจนเหมือนเดิมแปลว่าพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางแล้วฉันก็ยังย่างก้าวไปให้พ้นความยากจนไม่ได้ตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่น่าคิดครับน่าคิดก็ตรงที่ว่าท่านยังจมอยู่กับความจนอยู่แล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็เสี่ยงชีวิตโดยไม่สามารถนำพาตัวเองข้ามพ้นความยากจนตรงนี้ไปได้เนี่ยเราคิดว่าท่านผู้ฟังจะต้องไม่ท้อแท้ท่านผู้ฟังจะต้องไม่ท้อถอยนะครับคนที่เขาร่ำรวยทุกวันนี้นะครับถ้าเขาเป็นคนดีและเป็นคนที่มีจิตใจที่มีธรรมะมีคุณธรรมหรือมีความบริสุทธิ์เนี่ยกว่าเขาจะร่ำรวยในปัจจุบันกว่าเขาจะประสบความสำเร็จกว่าเขาจะโชคดีมีสุขจนถึงปัจจุบันนี้หรือทุกวันนี้นั้นเขาก็คงตกระกำลำบากมาก่อนทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับคนเรานะครับถ้าจะเดินไปจนถึงเส้นชัยเนี่ยเขาจะต้องไปยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นก่อนนะคือจุดเริ่มต้นของการออกเดินหรือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันก่อนเสมอนะครับไม่ใช่อยู่ๆเขาไปยืนอยู่ตรงเส้นชัยได้เลยนะฮะกว่าจะถึงเส้นชัยได้เขาต้องค่อยๆย่างเท้าก้าวเดินนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นก้าวสุดท้ายที่ถึงเส้นชัยนั่นเองมันคนที่รวยในปัจจุบันนะก็ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องนับความจนของตนเองมาก่อนทั้งนั้นนะครับแต่ถามว่าตัวเราเองทำไมดิ้นรนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังหนีพ้นความจนไปไม่ได้มันก็ยังทำให้เราเครียดทำให้เรากลุ้มทำให้เรายังเซ็งอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็จะต้องค้นหาคำตอบให้ได้ว่าวิธีการที่ท่านจะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อจะนำพาตัวเองข้ามพ้นความยากจนนั่นน่ะท่านทำถูกต้องหรือเปล่าท่านใช้วิธีการใดกันบ้างใช้วิธีไหนกันที่จะทำให้ท่านพ้นความจนกลับไปสู่การเป็นคนรวยกับเขาบ้างนะคำว่ารวยในที่นี้มันหมายความว่ารวยเป็นเศรษฐีแต่ขอให้มีสตังค์ใช้มากขึ้นหรือมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ใช้ในยามแก่เฒ่าในยามเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแค่นี้ก็จะดีอักโขเลยทีเดียวนะครับแต่ปรากฏที่ผ่านมาเนี่ย
ทำไม่สำเร็จและก็เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับตัวเองนะคำว่ารวยกลับไม่มีในพจนานุกรมชีวิตประจำตัวของตัวเองเส้นนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเซ็งนะครับถือว่าเซ็งถือว่าน่าเบื่อหน่ายได้เหมือนกันนะครับบางทีบางคนก็บอกตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าเซ็งและเบื่อหน่ายในเรื่องเหล่านี้เพราะมัวแต่คิดหาวิธีจะทำให้ตัวเองรวยนะคือข้ามพ้นความจนให้ได้ท่านผู้ฟังครับวิธีคิดของท่านนะครับเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าหากว่ายังใช้วิธีคิดแบบเดิมๆเพื่อจะทำมาหากินให้ตัวเองร่ำรวยแล้วพิสูจน์แล้วว่าวิธีคิดแบบเดิมๆการเลือกปฏิบัติเลือกดำเนินชีวิตแบบเดิมๆการเลือกทำมาหากินด้วยอาชีพแบบเดิมๆวิธีการแบบเดิมๆแนวทางแบบเดิมๆมันก็ยังทำให้ตัวท่านรวยขึ้นไม่ได้หนีพ้นความจนไม่ได้ทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หากรรมวิธีใหม่ๆหาอาชีพใหม่ๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตของตัวเองดูเล่านะโอกาสที่เราเองจะประสบความสำเร็จแล้วข้ามพ้นความเบื่อหน่ายตรงนี้ไปได้ก็น่าจะมีสูงนะครับนั่นคือตัวอย่างที่สำคัญตัวอย่างสุดท้ายครับคือเรียบง่ายเหมือนเดิมชีวิตไม่หวือหวาเลยนะเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่รู้สึกท้าทายอะไรในการดำเนินชีวิตเลยสักอย่างเดียวนี่ก็เป็นความเซ็งหรือเป็นความเบื่อหน่ายเหมือนกันถ้าท่านมีชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนเดิมไม่มีอะไรหวือหวาโทษใครดีครับเห็นทีจะต้องโทษตัวเราเองนั่นแหละครับถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่หวือหวาเราคงต้องทำตัวให้หวือหวาเนี่ยทำใจให้สดชื่นให้เริงร่ามองทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแม้กระทั่งปัญหาให้มันเป็นสิ่งที่น่าท้าทายเข้าไว้ความเบื่อหน่ายจากความจำเจซ้ำซากของชีวิตของท่านมันจะดับวับหายไปเพราะท่านสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรๆของตัวเราเองได้จริงไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รู้สึกด้านลบอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของใครและเพาะบ่มในจิตใจของใครแล้วมันจะทำให้มีต้นทุนทางอารมณ์ที่เป็นลบคือมีสภาวะจิตใจที่ไม่สมดุล นะครับแล้วก็เมื่อมันไม่สมดุลแล้วเนี่ยมนุษย์คนนั้นหรือถ้าหากว่าตัวท่านเองเป็นผู้เผชิญกับสถานการณ์ทางจิตแบบนั้นเนี่ยนะมันก็จะนำไปสู่ความล้มเหลวในการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันลงได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าต้นทุนทางอารมณ์ด้านลบนั้นมันไม่สามารถจะเกื้อกูลอันใดในการที่ท่านจะสามารถเป็นมนุษย์ที่สมดุลโดยมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อตนเองต่องานในหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบต่อบุคคลรอบข้างแวดล้อมหรือต่อใครๆได้อย่างลงตัวหรืออย่างเหมาะสมเลยนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้ฟังจะต้องทราบว่ากว่า 80% ของพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกหรือกระทำในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะกระทำต่อผู้อื่นในโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามเนี่ยนะครับล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์รู้สึกในจิตใจของเราทั้งนั้นนะครับมันถ้าหากว่าเรามีอารมณ์ที่ไม่สมดุลอยู่ในจิตใจของเราระลึกไว้เสมอเถอะครับว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราจะแสดงออกหรือกระทำออกมาในสภาวะที่มีจิตใจเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีแต่พฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมด้านลบซึ่งคนอื่นเขานั้นรับไม่ได้หรือไม่เป็นที่พึงประสงค์ของคนอื่นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในตอนที่แล้วของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเราจึงได้กล่าวเป็นประการแรกให้ท่านผู้ฟังได้เป็นการสร้างแนวคิดนะฮะร่วมกันกับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ตกอยู่ในสภาวะของคนที่เบื่อหน่ายและเซ็งกับความจำเจซ้ำซากของชีวิตของท่านที่มันมีชีวิตแบบเดิมๆแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาในชีวิตไม่มีอะไรก้าวหน้าในชีวิตหรือตัวท่านเองมีความเบื่อหน่ายกับความจำเจซ้ำซากในสภาพของการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากอยู่เหมือนเดิมนะมีแต่ความทุกข์ยากในชีวิตมีแต่ความลำบากหาความสุขหาความสงบหาความรื่นรมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาไม่ได้เลยนะชะตากรรมของตัวเองเป็นแบบนี้อยู่ตลอดก็เลยเบื่อหน่ายและก็เซ็งละดิ้นรนไปกระเท่านั้นน่ะทำอะไรไปก็มันมีแต่ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะครับก็เลยไม่เป็นอันที่จะทำอะไรปล่อยให้ชีวิตไปอย่างนั้นก็น่าเบื่อหน่ายนะอยู่เช่นเดิมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากเป็นความลำบากแล้วนำมาซึ่งความน่าเบื่อหน่ายเดี๋ยวเราค่อยกล่าวภาพรวมกันนะครับว่าไอ้ความทุกข์ยากหรือความล้มเหลวความผิดหวังความยากจนแม้กระทั่งชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีอะไรหวือหวาอันเป็นสาเหตุหรือที่มาของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งในชีวิตของเราท่านๆนั้นนะครับเราจะต้องแก้ไขกันอย่างไรท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าชีวิตของท่านเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยสิ่งที่ท่านไม่พึงประสงค์เลยในชีวิตแล้วท่านก็ปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นของมันนะตลอดมาและดูท่าว่าจะให้มันเป็นไปโดยตลอดไปในชีวิตของท่านอีกอย่างเนี้ยนะครับมันก็ย่อมจะนำไปสู่การเป็นผู้ที่มีอารมณ์เซ็งคือมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในจิตใจได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจิตของท่านนั้นมันจะไปวาดภาพในอนาคตของตนเองโดยอัตโนมัติว่าในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเดือนหน้าปีหน้าหรือปีไหนๆนะครับชีวิตของฉันก็คงจะลำเค็ญแบบนี้ไปเหมือนเดิมนั่นแหละนะการมองโลกในแง่ร้ายและการคาดหมายต่อตนเองในทางต่ำอันเป็นสภาวะจิตด้านลบที่ไม่เกื้อกูลต่อความสงบสุขหรือไม่เกื้อกูลต่อการสร้างสันติสุขให้กับตนเอง
มันก็จะเกิดขึ้นตามมาท่านผู้ฟังครับการมองโลกในแง่ร้ายและการคาดหมายในทางต่ำมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เรานั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้นะครับถ้าหากว่าท่านสามารถจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้หรือแก้ไขปรับปรุงวิธีการคิดของตัวเองได้แล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าไอ้ที่เคยทุกข์แล้วทุกข์อยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันต้องมีสุขบ้างแน่นอนนะไอ้ที่ล้มเหลวแล้วมาตลอดเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นมีความสำเร็จกับเขาบ้างละเนี่ยหรือไอ้ที่ผิดหวังอยู่เหมือนเดิมซ้ำๆซากๆเนี่ยมันจะต้องสมหวังกับเขาบ้างละเนี่ยไอ้ที่จนอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะในวันหน้าต่อไปมันจะต้องมีรวยกับเขาได้บ้างละหรือแม้กระทั่งชีวิตที่เรียบง่ายไม่หวือหวามันนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายให้กับตัวเองได้เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีสีสันมากขึ้นได้ถามว่าทำไมมันจะมีสีสันมากขึ้นได้หรือทำไมจะมีด้านบวกเกิดขึ้นได้คือเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีกับเขาได้บ้างเนี่ยมันมาจากไหนครับท่านผู้ฟังครับผมได้ยกตัวอย่างกันไปคร่าวๆแล้วนะสองตอนที่ผ่านมาในตอนวันนี้ก็จะมีคำตอบให้ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีชีวิตที่ซ้ำๆซากๆด้วยลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ตามที่ผมกล่าวไว้5ประการเป็นตัวอย่างผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมมาตอน2ตอนที่ผ่านมานี้แล้วเนี่ยนะครับคำตอบเดียวเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เหลวไหลให้กลายเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิตของท่านได้และท่านก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแทนที่จะมองโลกในแง่ร้ายและก็มีจิตใจที่สุขสงบกับเขาได้คนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยแล้วก็วิถีชีวิตของท่านมันก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนไปผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าวิธีการแก้ไขความเบื่อหน่ายอันเกิดจากความจำเจซ้ำซากในวิถีชีวิตแบบเดิมๆในชะตากรรมแบบเดิมๆแบบนี้นะครับมันจะสามารถบรรเทาเบาบางลงได้เพียงแค่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยน

นะที่ท่านไม่สามารถจะข้ามพ้นมันไปหาความรวยกับเขาได้บ้างนะหรือชีวิตที่ไม่มีสีสันที่ไม่หวือหวาอะไรต่างๆเหล่านี้ตัวท่านเองเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันและเป็นผู้บันดาลมันให้กับตัวท่านเองเกือบ 100% เลยนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เมื่อเราได้เรียนรู้ว่าตัวเราเป็นสาเหตุนะครับอย่างเช่นนะความล้มเหลวในชีวิตของท่านเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาอย่างซ้ำๆซากๆเนี่ยท่านต้องถามตัวเองว่าในแต่ละครั้งในแต่ละกรณีนั้นที่ท่านล้มเหลวเนี่ยนะฮะมันเกิดจากเหตุอะไรครับบางทีนะครับความล้มเหลวของท่านในชีวิตมันเกิดมาจากความประมาทของท่านเองครับท่านไม่รอบคอบท่านประมาทแล้วขาดความรอบคอบโอกาสจะทำให้ตัวท่านเองผิดพลาดล้มเหลวมีสูงมากไม่ว่าจะคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ตามคิดไม่รอบคอบนะคิดเพราะคิดว่าง่ายนะก็เลยคิดแบบหยาบๆคิดแบบลวกๆขาดการรอบคอบขาดการพิถีพิถันขาดการคิดให้แยบยลภาษาชาวบ้านบอกว่าขาดการคิดหน้าคิดหลังแบบนี้นะครับโอกาสที่จะผิดพลาดโอกาสที่จะล้มเหลวก็มีสูงทีนี้ถามว่าถ้าตัวท่านเองไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนลักษณะในการดำเนินชีวิตของท่านเสียบ้างเนี่ยนะครับให้มันเกื้อกูลต่อความสำเร็จกับเขาบ้างโอกาสที่ท่านจะข้ามพ้นความล้มเหลวเป็นไม่มีอย่างแน่นอนนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าไม่มีใครช่วยท่านได้นะครับความล้มเหลวในชีวิตของท่านมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากว่าความล้มเหลวนั้นมันเกิดมาจากความประมาทหรือเกิดจากการขาดความรอบคอบหรือว่าความล้มเหลวในชีวิตของท่านในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตแล้วไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะมาจากการที่ท่านไปทำในสิ่งที่ท่านไม่ถนัดไปทำในสิ่งที่มันยุ่งยากทำในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่หรือทำในสิ่งที่มันยังไม่ถูกต้องกับกาลเทศะไม่ถูกกับเวลาไม่ถูกกับโอกาสเนี่ยฮะอย่างเช่นท่านเป็นคนหัวก้าวหน้านะฮะคิดจะลงทุนทำการค้าทำธุรกิจอะไรก็แต่ที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับแฟชั่นนะครับแต่เพียงแต่ว่าแฟชั่นนั้นหรือความนิยมในสิ่งนั้นเรื่องนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดกิจการดำเนินธุรกิจการค้าการขายให้บริการอย่างเงี้ยและท่านเป็นคนหัวไวนะแต่ก็ใจร้อนนะครับไม่ดูตาม้าตาเรือก็ไปลงทุนทำเข้าในที่สุดไม่เจ๊งก็เจ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าล้มเหลวใช่ไหมล่ะครับความล้มเหลวตรงนี้เป็นเพราะว่าท่านมองด้านเดียวคือมองในด้านบวกคือมองด้านที่ตัวเองจะได้ประโยชน์แต่ลืมมองไปว่าประโยชน์ที่ตัวเองจะได้นั้นบางครั้งมันต้องอาศัยยุคสมัยต้องอาศัยการเวลาที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมครับเนื้อหรือเห็นคนอื่นเขาเปิดร้านค้าขายชนิดเนี้ยนะทำการค้าเรื่องเนี้ยนะเปิดร้านแล้วโอ้โหร่ำรวยซะใหญ่โตเราก็เลยมีสตังค์อยู่บ้างนะก็ไปทำอย่างเขาแต่ปรากฏว่าไม่เจ้าก็เจ๊งอีกทบทวนไปทบทวนมาเป็นเพราะว่าอ้าวเราเปิดผิดที่สถานที่ตรงนั้นทำเลขาดความเหมาะสมก็เลยไม่มีลูกค้ามาใช้บริการไม่มีลูกค้ามาซื้อสินค้าก็เลยทำให้เราผิดพลาดได้ล้มเหลวได้เหมือนกันมาคิดได้ทีหลังเนี่ยก็ลำบากแล้วครับเพราะว่าลงทุนเปิดกิจการหรือทำร้านค้าขึ้นมาไม่ใช่ว่าใช้เม็ดเงินน้อยๆใช่ไหมครับจะรื้อจะย้ายจะทิ้งแต่ละทีเนี่ยเงินมันจมหายไปนะไม่รู้ว่าสักเท่าไหร่นะคิดแล้วก็ใจหายล่ะครับว่างั้นนะนี่ก็คือตัวอย่างอย่างนึงที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าความล้มเหลวนั้นน่ะก็เกิดขึ้นจากตัวเรามันเมื่อเราเรียนรู้ว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นจากตัวเราเราต้องค้นให้พบว่าสาเหตุแห่งความล้มเหลวของเรานั้นคืออะไรถ้าเราคิดว่าความล้มเหลวนั้นมันเกิดจากสาเหตุนี้เราก็แก้ไขตรงนั้นซะโอกาสของความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นมันจะถูกปิดเมื่อมันโอกาสถูกปิดนะฮะประตูแห่งโอกาสของความสำเร็จก็มันก็จะเปิดอ้าขึ้นมาให้เราบอกแล้วไงครับว่าทุกอย่างมันจะมี2ด้านเหมือนเหรียญนะครับเวลาท่านหมุนนะครับถ้ามันไม่ขึ้นด้านดีมันก็ต้องขึ้นด้านร้ายคือไม่ขึ้นหัวก็ต้องขึ้นก้อยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกที่จะปั่นให้มันให้เหรียญมันเนี่ยหงายด้านความสำเร็จนะแล้วก็คว่ำด้านล้มเหลวเอาไว้ข้างล่างซะมั่งชีวิตของเราก็จะดีขึ้นเห็นไหมฮะเมื่อชีวิตดีขึ้นความรื่นรมในจิตใจก็จะเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งมันก็จะค่อยๆหายไปใช่ป่ะครับใช่ป่ะครับคงไม่มีใครเซ็งนะครับว่าเวลาทำงานสิ่งใดลงทุนสิ่งใดทำธุรกิจการค้าอะไรแล้วประสบความสำเร็จบอกโอ้ยเซ็งจังเลยเบื่อจังเลยทำอะไรอะไรก็รวยทุกทีโอ้ยเบื่อจังเลยทำอะไรอะไรก็ประสบความสำเร็จกับเขาทุกทีถ้าใครคิดอย่างนี้สงสัยสติไม่ค่อยจะดีถึงแม้มีสตังค์นะครับ

ท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาตินะครับวิธีคิดแบบนี้ก็คือการคิดแยบยลกันแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะฮะไม่ได้เป็นการคิดอย่างที่ลึกซึ้งที่มีตื้นลึกหนาบางอะไรเป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผลเป็นการคิดบนพื้นฐานของคนธรรมดาทั่วไปเขาก็คิดกันได้นะครับมันก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่างกรณีของความยากจนก็เหมือนกันนะครับที่มันนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายนำมาซึ่งความเซ็งให้กับชีวิตคนเราเนี่ยถ้าจนกันทั้งชีวิตนี่มันก็น่าเบื่อหน่ายน่าเซ็งอยู่เหมือนกันนะครับน่าท้อทดเหมือนกันแต่ทีนี้ถามว่าทำไมคนอื่นก็ทำรวยได้และทำไมตัวเราทำรวยไม่ได้นะชะตาชีวิตชะตากรรมของเราเป็นอย่างไรหรือนะหลายคนก็ไปคิดอย่างนั้นผมก็อยากจะเรียนว่าท่านผู้ฟังเห็นทีจะต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองอีกเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนที่ร่ำรวยกับเขาขึ้นมาได้บ้างทำอะไรแล้วได้สตังค์แล้วก็มีกำไรมีสิ่งที่จะสามารถเก็บสะสมได้นะก็คือปัจจัยเนี่ยนะครับเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงที่ตัวเราเองว่าไอ้การคิดที่จะหนีความจนการคิดที่จะทำตัวเองให้พ้นไปจากความยากจนคือกลายเป็นคนรวยกับเขาบ้างมีสตังค์กับเขาบ้างเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละเรื่องที่ท่านคิดที่จะทำมาค้าขายหรืออะไรเนี่ยนะฮะท่านคิดถูกหรือเปล่าถูกแนวถูกแถวกับเขาหรือเปล่านะฮะก็ลองเปลี่ยนวิธีคิดดูใหม่อะไรอะไรก็จะดีขึ้นนะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าในตอนที่ผ่านมานั้นเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็แนะเน้นกันไปแล้วนะครับว่าไอ้วิถีชีวิตแบบเดิมๆโดยที่มันไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าถ้าทุกข์ก็ทุกข์เหมือนเดิมล้มเหลวก็ล้มเหลวเหมือนเดิมผิดหวังเหมือนเดิมจนเหมือนเดิมมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่หวือหวากันอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรามีวิธีคิดแบบเดิมๆนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีวิธีคิดแบบเดิมๆนั่นเองครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองให้มันเกินความเรียบง่ายให้มันไปหวือหวาเหมือนอย่างคนอื่นเขามั่งนะฮะมีชีวิตที่น่าท้าทายแล้วก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นในชีวิตนี้บ้างมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเราได้บ้างเนี่ยวิธีการคิดโดยที่เราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราเนี่ยครับมันจะทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนได้ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิถีชีวิตของมนุษย์ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันครับคำกล่าวประโยคศักดิ์สิทธิ์เมื่อตะกี้เนี่ยคงจะสะกิดใจท่านได้บ้างนะครับว่าถ้าท่านมีความจำเจซ้ำซากของชีวิตแล้วไปสะกิดต่อมเบื่อหน่ายไปสะกิดต่อมเซ็งของท่านให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วก็เกาะกลุ่มอยู่ในจิตใจของท่านมายาวนานแล้วเนี่ยให้รีบๆแก้ไขมันซะครับรีบแก้ไขซะลองเปลี่ยนวิธีคิดของท่านดูครับชีวิตของท่านนะฮะถ้าหากว่าท่านมองย้อนไปในอดีตนะครับลองนั่งนิ่งๆและนึกดูนะครับถ้าหากว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญบางเรื่องบางสถานการณ์ในอดีตของท่านนั้นนะครับเวลาท่านตัดสินใจอะไรที่ผ่านมาท่านก็ตัดสินใจเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งที่ท่านคิดว่ามันน่าจะเหมาะที่สุดดีที่สุดใช่ไหมครับปรากฏว่าการครั้งนั้นท่านตัดสินใจมาไปเป็นเรื่องหนึ่งอย่างหนึ่งจนนำผลลัพธ์มาสู่การเป็นท่านในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าให้ย้อนอดีตกลับไปอีกครั้งหนึ่งท่านลองพิจารณาไตร่ตรองให้ถ่องแท้ดูสิครับว่าไม่แน่นะครับถ้าหากว่าเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นมาให้ท่านเลือกที่จะตัดสินใจอีกในชีวิตของท่านท่านอาจจะไม่ได้ตัดสินใจลงไปเหมือนกับที่ผ่านมาในชีวิตของท่านในอดีตก็อาจจะเป็นได้นะครับและถ้าเราจะสนุกนึกกันต่อไปอีกก็ได้นะครับว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจแบบเดิมๆอีกในชีวิตในขณะที่เราคิดย้อนอดีตนะครับเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วตัดสินใจใหม่เป็นการแสดงออกหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนเก่าท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวิถีชีวิตของท่านมันจะไม่เป็นเหมือนอย่างทุกวันนี้มันอาจจะดีกว่าเก่าอาจจะดีเท่าเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมนะแต่ผมว่าไอ้แย่กว่าเดิมนี่คงจะไม่ใช่เพราะว่าชีวิตของท่านเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่จะตัดสินใจให้ถูกต้องนั่นเองนะครับมันที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะตัดสินใจให้ถูกต้องในระดับหนึ่งพอเดือนวันหรือวันเดือนเคลื่อนคล้อยมาผ่านมาเป็นปีหลายปีแล้วเราได้สั่งสมประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานที่เด่นๆเอาไว้มากมายล้วนเป็นประโยชน์ต่อการคิด
ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของท่านทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่ท่านเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ๆโดยใช้สติปัญญาของท่านนะขบคิดพิจารณานะในทุกสิ่งที่ท่านเผชิญผมเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านเนี่ยมันจะมีสูงมากเลยครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเนี่ยสำนึกได้ว่าโอ้เราเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเนาะเราเป็นคนที่ประเภทมือใครยาวสาวได้สาวเอาเหมือนกันเนาะเราเป็นคนที่จะบอกใครๆว่าผลประโยชน์ของฉันต้องมาก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งมันเป็นการสำนึกบาปหรือเป็นการสำนึกผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมและก็ไม่ดีงามเลยนะที่ถ้าหากว่าตัวท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะของการเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเนี่ยคงจะไม่มีใครอยากคบและไม่มีใครอยากพบนะทั้งสองอย่างเนี่ยมันถ้าหากว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราเป็นคนเห็นแก่ได้โดยที่ไม่ใส่ใจในผู้อื่นเลยว่าเขาจะมีความคิดต้องการอะไรอย่างไรบ้างไม่รู้จักคำว่าแบ่งปันเนี่ยไม่รู้จักกับคำว่าให้อย่างเนี้ยครับก็คงจะไม่มีใครคบเราใช่ไหมครับเมื่อไม่มีใครคบเรานั่นแสดงว่าวิถีชีวิตของท่านเนี่ยก็จะแวดล้อมไปด้วยคนที่ท่านเองจะรู้สึกว่าเซ็งนะเพราะว่าไม่มีใครคบใช่ไหมเพราะถูกโดดเดี่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านเองจะเลี่ยงพ้นการถูกเพื่อนมนุษย์คนอื่นโดดเดี่ยวนั้นท่านจะไปบังคับคนอื่นไม่ได้ครับท่านจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้ท่านก็จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวท่านเองครับคือไม่แสดงพฤติกรรมขยะออกมาให้ปรากฏแก่ผู้อื่นและให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญใจแก่ผู้อื่นสิครับถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ปฏิบัติได้คนอื่นๆนั้นเขาก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาหันมาญาติดีกับเราเองครับถ้าเราเป็นคนดีพอเป็นคนดีแท้และเป็นคนดีจริงนะครับผมเชื่อมั่นว่าไม่มีเพื่อนมนุษย์คนไหนในโลกใบนี้ครับที่จะไม่อยากญาติดีกับท่านไม่อยากจะมีรีเลชั่นคือไม่อยากจะมีความสัมพันธ์อันดีกับตัวท่านเพราะทุกคนก็อยากจะคบมิตรอยากจะมีกัลยาณมิตรด้วยกันทั้งสิ้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นหากว่าท่านไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองคือไม่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดที่จะเอาแต่ได้นะผมกล้ารับประกันได้ว่าพฤติกรรมของท่านในการดำเนินชีวิตมันก็จะเป็นแบบหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ยากและความลำเค็ญให้กับชีวิตของตัวท่านเองค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ถามว่าถ้าหากว่าเราจะเป็นคนมีความสุขแทนที่จะเบื่อหน่ายและมีความทุกข์จากความจำเจซ้ำซากนะในการดำเนินชีวิตในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ทำให้คนดีๆที่เป็นเพื่อนซีๆเนี่ยห่างหายไปหมดไม่มีใครคบเลยนะครับนั่นก็คือชะตากรรมที่จะนำไปสู่ความเบื่อหน่ายเพราะว่าวิเวกวังเวงเพราะถูกเพื่อนมนุษย์คนอื่นโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าท่านต้องการสังคมหรือไม่ถ้าท่านต้องการสังคมแสดงว่าท่านเป็นสัตว์สังคมที่แท้จริงและการเป็นสัตว์สังคมที่แท้จริงนั้นมันจะต้องคิดถึงส่วนรวมก่อนส่วนตัวเสมอไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์หรือสิ่งใดก็ตามส่วนรวมต้องมาก่อนถ้าท่านประพฤติปฏิบัติโดยใช้วิธีคิดว่าส่วนรวมต้องมาก่อนแล้วพฤติกรรมของการเห็นแก่ตัวพฤติกรรมของการมากๆพฤติกรรมของความโลภความอยากได้ใคร่มีอะไรต่างๆที่เกินเหตุเกินเลยเกินความสมดุลพอดีกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นมันก็จะหดหายไปเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับเนี่ยหรือถ้าท่านมีสำนึกว่าคุณพ่อคุณแม่ของท่านบิดามารดาของท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตท่านของท่านก็คือท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยมีสำนึกว่าพ่อแม่ของตนเองเป็นผู้มีพระคุณอันสูงส่งแล้วการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ดีๆใดๆต่อพ่อแม่ของตัวเองซึ่งเป็นบุพการีที่รักยิ่งและก็เป็นบุคคลสำคัญยิ่งของตัวเองนั้นตัวเองก็จะสามารถประพฤติปฏิบัติมันได้โดยอัตโนมัติเลยนะโดยไม่ต้องคิดเลยว่าลูกที่ดีจะต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติตนกับพ่อแม่อย่างไรบ้างคงไม่ต้องคิดนะครับมันจะสามารถสั่นสะเทือนในจิตสำนึกแล้วก็ขับเคลื่อนมันออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่จะกระทำต่อบิดามารดาของตัวเองในลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้อย่างสบายๆเห็นไหมครับนั่นก็คือการมีจิตสำนึกด้วยการมีวิธีคิดนะครับวิธีคิดว่าถ้าท่านเป็นผู้มีพระคุณอันสูงส่งเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้บังเกิดเกล้าของเราเนี่ยท่านเป็นคนสำคัญแน่นอน
ถ้าท่านเป็นคนสำคัญของเราเราก็จะต้องใส่ใจดูแลท่านอย่างดีเหมือนดูแลของมีค่าหรือของสำคัญของตัวเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีคิดกับท่านผู้ฟังครับถ้าคิดได้อย่างนี้นั่นแสดงว่าท่านได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดพอเปลี่ยนแปลงวิธีคิดสำเร็จวิถีชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนจากไหนครับเปลี่ยนจากเหลวไหลกลายเป็นดีหรือเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ท่านสามารถที่จะกระทำได้เพื่อนำสันติสุขมาสู่ตนเองแทนความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งนั่นแหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ก็ยังเห็นทีจะต้องกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องราวของความเบื่อหน่ายหรือเรื่องของความเซ็งในชีวิตของคนเรานั้นนะครับโดยเฉพาะในสังคมของไทยเราในปัจจุบันเนี่ยอาการเบื่อหน่ายหรืออาการเซ็งนะซึ่งนำไปสู่ความเครียดบ้างเล็กๆน้อยๆนี่นะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยรู้สึกจะเป็นอาการป่วยทางจิตที่ค่อนข้างจะฮิตอยู่ในขณะนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนทีเดียวที่ได้เขียนเปรสนิบัตมาบ้างนะโทรศัพท์มาบ้างพูดคุยกับเราปรารภกับเราในเรื่องของความเบื่อหน่ายความเซ็งอะไรต่างๆแล้วก็ได้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้สาธยายขยายความให้ท่านได้ฟังเพื่อชี้แนวทางสร้างแนวคิดว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจหรือเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ใฝ่นิพพานคือต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างสมดุลอย่างลงตัวอย่างเต็มประสิทธิผลเนี่ยนะฮะจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสามารถเลี่ยงพ้นความเบื่อหน่ายหรือไร้ซึ่งอารมณ์เซ็งกันได้อย่างต้องอย่างที่ต้องการนะครับรายการของเราเมื่อคราวที่แล้วเราได้ชี้แนะและก็เน้นให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ถึงที่มาของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งอันเกิดจากความซ้ำซากของชีวิตของตนเองนะว่าถ้าหากว่าชีวิตของท่านนั้นต้องเผชิญหน้ากับความจำเจซ้ำซากโดยเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ของตัวท่านนะเช่นความทุกข์ยากความล้มเหลวความผิดหวังความยากจนหรือชีวิตที่เรียบง่ายไม่หวือหวาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ถ้าหากว่าท่านต้องเผชิญหน้ากับมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผ่านมาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็ยังไม่สามารถที่จะหนีพ้นสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับคนเราเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับคือคนเราเนี่ยถ้าท่านถือว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนะฮะสิ่งที่ท่านจะต้องตระหนักและระลึกไว้เสมอว่าไม่มีชะตากรรมของมนุษย์คนไหนหรอกครับที่จะถูกลิขิตให้ต้องเผชิญกับสิ่งที่เหลวไหลเลวร้ายนะตลอดทั้งชีวิตเพราะชะตากรรมนั้นมนุษย์เราเป็นผู้กรรมมันนะครับชะตากรรมของใครคนนั้นก็เป็นของคนนั้นนะพูดง่ายๆว่าชะตาของใครคนนั้นก็กรรมมันไว้ถ้าเป็นชะตากรรมที่เป็นด้านที่ไม่ดีเนี่ยผมคิดว่ามนุษย์เราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะแบมันออกเสียบ้างนะครับไม่ควรจะไปกรรมมันไว้ถ้าชะตากรรมเรายังกรรมมันไว้ถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยเราก็จะต้องเผชิญกับมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรๆตรงนั้นได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเป็นชะตากรรมของเราเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะแบมันออกไปเสียบ้างคือขจัดมันทิ้งไปเสียบ้างไม่รู้จะไปกรรมมันไว้ทำไมถ้ากรรมมันไว้แล้วมันจะทำให้เราเป็นทุกข์กรรมเอาไว้แล้วมันจะทำให้เราเพิ่มอารมณ์เซ็งเพิ่มอารมณ์เบื่อหน่ายให้กับตัวเราเองซึ่งมันไม่มีผลดีใดๆเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่แล้วของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเราจึงเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังว่าการที่ท่านมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆในเรื่องที่เหลวไหลเลวร้ายอยู่อย่างนั้นประมาณเกือบ 100% ทีเดียวมันขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองถ้าท่านสามารถที่จะเรียนรู้ข้อบกพร่องของตนเองอันนำไปสู่สิ่งที่เหลวไหลเลวร้ายที่ท่านไม่อยากจะเผชิญแต่ก็ต้องจำเป็นหรือจำใจเผชิญกับมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นน่ะท่านจะข้ามพ้นมันได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องรู้จักใช้สติปัญญาของท่านค่อยๆพิจารณาค่อยๆเรียนรู้เพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมท่านจึงอยู่กับความจำเจซ้ำซากในสิ่งเหล่านั้นโดยไม่สามารถจะข้ามพ้นมันเพื่อพาตนเองไปสู่เหรียญอีกด้านนึงซึ่งเป็นด้านที่ตัวท่านเองก็พึงประสงค์นะให้ได้นะเราจะต้องเรียนรู้ครับว่าเราจะข้ามไปสู่อีกฟากหนึ่งของเหรียญนั้นได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับเหรียญมี2ด้านถ้าท่านรู้จักหมุนมันนะครับโอกาสที่เราจะพลิกอีกด้านนึงขึ้นมาได้ย่อมไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้วิธีพลิกวิธีหมุนมันเท่านั้นเองว่าเราจะพลิกจะหมุนมันอย่างไรนั่นเองครับวิธีเดียวครับที่ท่านผู้ฟังจะได้คำตอบนั่นก็คือการใช้สติปัญญาและ
สติปัญญาที่ท่านจะต้องนำมันมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์โพธิผลในการข้ามพ้นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งในชีวิตของท่านนั้นให้จงได้นั่นก็คือการรู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครับท่านผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเนี่ยครับเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญมากเมื่อเร็วๆนี้เราก็ได้ยินข่าวจากทางการนะครับว่าได้มีการประเมินนะเป็นการประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษาในระดับต่างๆตามต่างจังหวัดและในประเทศไทยทั่วประเทศนะครับเป็นหมื่นๆแห่งเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่น่าตกใจที่ค้นพบนั่นก็คือว่าเด็กนักเรียนหรือเด็กไทยเราเนี่ยนะฮะด้อยความสามารถในการคิดวิเคราะห์และก็ด้อยความสามารถในการคิดเชิงสังเคราะห์นี่พูดเป็นภาษาวิชาการว่าอย่างนั้นนะครับและท่านผู้ฟังคิดดูนะครับเด็กวันนี้ คือใครในวันหน้าครับเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าหากว่าสังคมของเราหรือในระบบการศึกษาเนี่ยมันเป็นอย่างเช่นที่ว่าจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจและก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายน่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งครับว่าอนาคตของชาติก็คือเด็กวันนี้ซึ่งจะเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเขาต้องมาเป็นนักการเมืองเขาต้องมาเป็นนักการศึกษาเขาต้องมาเป็นนักปกครองเขาต้องมาเป็นนักบริหารประเทศนักบริหารองค์กรเขาต้องมาเป็นผู้จัดการบริษัทต้องมาเป็นครูบาอาจารย์สอนคนอื่นๆต้องมาเป็นอะไรต่อมิอะไรที่จะเป็นประโยชน์โพธิผลในทางสังคม ซึ่งถ้าหากว่าตัวเขาต้องมาทำในสิ่งที่ต้องใช้สติปัญญานะครับแต่ว่าดันขาดความสามารถในการใช้สติปัญญานะแล้วถามว่าประเทศชาติของเราจะเป็นอย่างไรตรงนี้คือน่าห่วงใยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ในวันนี้โดยเฉพาะคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทราบเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องหาวิธีช่วยเหลือลูกหลานของตัวท่านเองนะครับว่าเราจะช่วยเหลือบุตรหลานของท่านอย่างไรที่จะให้เขามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และในการคิดสังเคราะห์กับเขาได้เพื่อการเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับลองประเมินดูนะครับว่าตัวเราเองก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีปัญหาชีวิตเนี่ยนะฮะเรามีปัญหาชีวิตเราอยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราเราอยากจะแก้ไขปัญหาชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีความสามารถในการใช้สติปัญญาในการขบคิดพิจารณาเพื่อแก้ไขหรือเพื่อวางแผนชีวิตของเราให้มันแยบยลอย่างลึกซึ้งอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะหรือคิดอย่างดีที่สุดเนี่ยถ้าเราด้อยความสามารถหรือด้อยสติปัญญาเราก็ย่ำแย่แน่ๆเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้สำคัญนะฮะมันการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอันยิ่งใหญ่เรื่องนึงขณะที่ผมก็จะฝากอีกเรื่องนึงก็คือการฝึกตนเองให้มีความสามารถในการใช้สติปัญญาเพื่อการคบคิดตรงนี้สำคัญครับแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถในการใช้สติปัญญาไม่เท่ากันนะครับผมจึงกราบเรียนท่านผู้ฟังแบบกลางๆว่ารายการเทพทิพย์เป็นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันว่า การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของท่านเนี่ยมันต้องใช้พลังทางสติปัญญาค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าหากว่าท่านโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนมีนิสัยชอบไหว้วานให้คนอื่นคิดแทนอยู่ร่ำไปคือไม่ค่อยฝึกคิดไม่ค่อยใช้สติปัญญาของตัวเองขบคิดเลยเนี่ยพอถึงเวลาเข้าได้เข้าเข็มคือถึงเวลาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจจะวิกฤตนะคำว่าวิกฤตแปลว่าอาจจะเครียดอาจจะกังวลมากๆเลยเพราะไม่รู้จะคิดอย่างไรไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อเราไม่รู้วิธีคิดเนี่ยคำตอบก็คงเห็นทีจะได้มายากนะครับวิธีคิดที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะขออนุญาตเรียนนำเพื่อจะเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งของมนุษย์เราด้วยสาเหตุประการที่2ที่อยากจะขอกล่าวต่อกันในวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งอันเกิดมาจากการเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองจำเจอยู่ไอ้สิ่งแวดล้อมนะที่ตัวเองจำเจอยู่เนี่ยอาจจะหมายถึงบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่เนี่ย
อาจจะหมายถึงบ้านหลังเดิมหลังเก่าที่ท่านใช้ชีวิตอยู่อาจจะหมายถึงห้องนอนห้องเดิมที่ท่านหลับนอนพักผ่อนอยู่นะหรือสังคมของท่านที่มีคนอื่นมีสิ่งแวดล้อมใดๆนะรายรอบอยู่ซึ่งเหล่านี้ครับถ้าหากว่าท่านได้สัมพันธ์กับมันนานๆเข้าเนี่ยโอกาสที่สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นจะทำให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันตรงนี้ครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือเป็นสาเหตุใหญ่อีกข้อหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันไปได้โดยที่บางทีก็หาเหตุหาผลกันไม่เจอเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นโรคเบื่อสิ่งแวดล้อมของตัวท่านเองที่จำเจซ้ำซากพบเห็นมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอย่างนี้ครับวิธีแก้ไขทำอย่างไรผมก็ขออนุญาตแนะนำเหมือนวิธีแรกครับถ้าท่านเบื่อความจำเจซ้ำซากของชีวิตนะทำให้มันสดใสทำให้มันปิ๊งปิ๊งปิ๊งขึ้นมาได้ก็จะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวท่านเองซึ่งผมให้คำตอบไปแล้วว่าถ้าท่านจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวท่านเองเพื่อนำมาซึ่งความสดใสความตื่นเต้นความร้าวใจนะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่วิธีคิด เมื่อวิธีคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนตามเมื่อวิถีชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนตามนะแล้วสิ่งดีงามหรือสิ่งใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นมาในชีวิตของท่านเองโดยอัตโนมัติมันก็จะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางจิตหรือเป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมแบบนี้ครับมันในคำตอบของประการที่2นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าท่านต้องการจะข้ามพ้นนะสิ่งแวดล้อมที่จำเจจนนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายจนนำมาซึ่งความเซ็งนั้นท่านก็จะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหมือนกันถ้าหากว่าบ้านของท่านที่ท่านอยู่เนี่ยมันมาอยู่มาตั้งนานแล้วจำเจซ้ำซากนะฮะมันรู้สึกน่าเบื่อหน่ายท่านก็ลองจัดบริเวณบ้านของท่านโดยรอบเนี่ยให้มันเปลี่ยนแปลงใหม่กันดูซิเป็นไงใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงสนามหน้าบ้านใหม่เปลี่ยนแปลงเครื่องประดับประดาที่จะทำให้บ้านของท่านสวยสดงดงามหรูหราเสียใหม่นะนั่นหมายถึงตัวบ้านโดยรอบใช่ไหมฮะอาจจะทาสีใหม่มันเลยหมดเรื่องหมดราวใช่ไหมครับเนี่ยแทนที่จะใช้สีเก่าๆแบบเก่าๆสนามหญ้าเก่าๆต้นไม้ต้นเก่าๆดอกไม้พุ่มเก่าๆอะไรเหล่านี้ครับคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งครับคือเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากมันถ้าท่านจะข้ามพ้นความเบื่อหน่ายซ้ำซากจำเจเหล่านี้ท่านก็ต้องทำให้มันไม่จำเจไม่ซ้ำซากในความรู้สึกนึกคิดของท่านถูกต้องไหมครับนะก็ถือตันการที่ต้องเปลี่ยนแปลงมันนะครับแต่ถ้าหากว่าห้องนอนของท่านเนี่ยเวลาอยู่ในห้องนอนเวลาอยู่ในบ้านแหมมันดูแล้วเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งยังไงก็ไม่รู้นะฮะอย่างนี้แสดงว่าท่านเองนั้นมองเห็นสิ่งแวดล้อมในบ้านของท่านอะไรจงแขวนอยู่ที่เดิมมันก็อยู่ที่เดิมอะไรเคยอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับท่านลองหยิบจัดๆช่วยๆดูสิครับย้ายไอ้ตรงนั้นไปไว้ที่ตรงนี้จับไอ้ตรงนี้ไปไว้ที่ตรงนู้นจับไอ้ตรงนู้นไปวางไว้ตรงนั้นนะแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆมาเติมเต็มเข้าไปเปลี่ยนม่านใหม่นะเปลี่ยนมุมใหม่นะก็ผมก็เชื่อว่ามันคงจะสามารถทำให้ท่านข้ามพ้นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งจากความจำเจซ้ำซากในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านได้ไม่น้อยเลยนะครับนี่คือวิธีแรกเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับที่จะช่วยทำให้ท่านข้ามพ้นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งได้ในเรื่องของกรณีที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเมื่อบางครั้งเราเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็ยังไม่หายเบื่อหน่ายยังไม่หายเซ็งนะครับท่านก็ลองเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองดูสิครับก็คือการนำเอาตัวเองเนี่ยไปหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเสียบ้างเช่นการไปพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ตากอากาศเนี่ยที่มันแปลกแยกแตกต่างไปจากสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานหรือในบ้านของตัวเองเสียบ้างเพราะบางทีจัดภายในบ้านให้เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วมันก็ยังช่วยให้เราหายหรือข้ามพ้นไปจากอารมณ์เบื่ออารมณ์เซ็งนะยังไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนแปลงตนเองดูคือเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่แวดล้อมใหม่ๆแปลกๆที่ตื่นตาเร้าใจอะไรแบบนี้นะฮะพาไปตรงนั้นเสียบ้างนะผมก็เชื่อว่ามันก็จะช่วยอะไรได้มากทีเดียว
อย่างทุกวันนี้ครับนะคนเฒ่าคนแก่หรือเด็กหรือวัยรุ่นก็ตามการไปดูหนังดูละครนะการไปพักผ่อนตามสถานที่ตากอากาศต่างๆการไปเที่ยวสวนสนุกหรือแม้กระทั่งการเดินช้อปปิ้งนะเขาเรียกว่าวินโดว์ช้อปปิ้งนะบางทีสตังค์ไม่มีกระเป๋าแฟบก็ไปเดินดูคนอื่นเขาช้อปปิ้งแล้วก็ไปดูนะสินค้าที่เขาโชว์อยู่ตามตู้ดูแล้วอิ่มอกอิ่มใจแล้วค่อยกลับบ้านอะไรแบบนี้นะฮะไปเดินช้อปปิ้งตามห้างเซบ้างเจอผู้คนเยอะๆเจอห้างที่เขาประดับประดาตกแต่งภายในอาคารตกแต่งสินค้าจัดเรียงสินค้าเสื้อโก้หลานสวยงามดูแล้วแปลกตานะบางอย่างดูแล้วก็แปลกใจตามมาด้วยนะไอ้สิ่งเหล่านี้ครับมันจะร้าวใจของเราเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของตัวเราเสียใหม่คือเอาตัวเองย้ายไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเสียชั่วคราวบ้างมันก็จะสร้างความสุขสร้างความสงบสร้างความสุนทรีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อัคโคทีเดียวนะครับนั่นคือวิธีที่สองนะฮะคือเมื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมแล้วได้ผลหรือเปล่าไม่ทราบถ้าได้ผลก็โอเคแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ได้ผลก็ลองมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองในประการที่ผมว่านะครับส่วนประการที่3ซึ่งเป็นประการสุดท้ายในการจะช่วยเหลือท่านไม่ให้เบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่จำเจบางคนบอกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษว่างั้นนะก็คือให้พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่นะคนเราเนี่ยนะครับเวลาเบื่อหน่ายกับความซ้ำซากจำเจในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองนั้นก็เป็นเพราะว่าขาดความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่ขาดความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นะมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่น่าหฤหรรษ์ไม่น่าบันเทิงเลยนะไม่น่าจูงใจเลยอะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่จะมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดกันนะครับถ้าหากว่าคนเรารู้จักพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับต่อให้สิ่งแวดล้อมที่อยู่นั้นมันจำเจแค่ไหนอย่างไรมันก็สามารถทำให้ตัวเองอยู่ได้โดยไม่ต้องทุกข์ทนหรืออยู่ได้โดยไม่ต้องทนทุกข์นะครับเช่นคนที่อยู่ในสลงสลัมอะไรแบบนี้นะครับสิ่งแวดล้อมของเขาก็ใช่ว่าจะดีเหมือนคนที่อยู่ตึกฮารูฮาราหรือหรูหราใช่ไหมล่ะครับแต่ทำไมคนยากคนจนที่เขาอยู่ในชุมชนที่แออัดเหล่านั้นนะทุกอย่างก็ลำบากลำบนข้นแค้นเหลือเกินแต่เขาก็สามารถดำเนินชีวิตประจำวันไปได้อย่างมีสันติสุขนะหลายคนหลายครอบครัวอยู่กันอย่างนั้นนะซึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาพึงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่เขาพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นั่นเองเขาไม่มีการหัวสูงไม่มีการทะเยอทะยานอยากจนเกินตัวอะไรแบบนี้ครับความทะเยอทะยานอยากจนเกินตัวที่เรียกว่าความหัวสูงนั่นแหละครับตัวนั่นแหละครับเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความทุกข์นะเมื่อเกิดความทุกข์แล้วก็ต้องทนถูกไหมครับเมื่อทุกข์แล้วต้องทนนานๆเข้ามันก็ผ่านกลายมาเป็นความเบื่อหน่ายความจำเจอะไรต่างๆได้นะนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นวัตตะก็คือเป็นวัตจักรนะครับมามันถ้าหากว่าเราต้องการจะข้ามพ้นความ ซ้ำซากจำเจตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะข้ามพ้นความซ้ำซากจำเจที่ตรงเนี้ยเราก็จะต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นอยู่ครับสรุปแล้วมี3ประการครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านค้นพบว่าตัวเองเป็นคนที่มีอาการเบื่อหน่ายหรือมีอาการเซ็งในชีวิตในขณะนี้นะครับโดยมีเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษซึ่งบางทีสิ่งแวดล้อมก็มันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับแต่เราไปหยิบมันมาเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดความเป็นพิษต่อจิตใจของตัวเองเข้าก็ต้องแก้ปัญหากันให้ถูกเรื่องถูกทางนะอย่างที่1เราบอกไปแล้วคือท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของตัวเองเสียใหม่นะจัดมันใหม่จัดระบบมันใหม่นะตกแต่งมันเสียใหม่เดี๋ยวก็ดูดีเองใช่ไหมครับโต๊ะทำงานก็เหมือนกันนะครับนะไม่เคยมีแจกันใส่ดอกไม้สวยๆวางไว้ก็ลองเปลี่ยนใหม่เอาแจกันสวยๆมาแล้วมีดอกไม้นะสวยๆงามๆเสียบประดับไว้ในแจกันแล้วมาตั้งวางไว้มุมใดมุมหนึ่งของโต๊ะมันก็จะทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้นความจำเจซ้ำซากมันก็จะหายไปถูกต้องไหมครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมประการที่สองที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองด้วยการนำตนเองไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ที่ตัวเองพึงพอใจหรือสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ตัวเองพึงประสงค์นะครับใช่ไหมฮะก็มันจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าไม่เบื่อหน่ายได้ไปวัดไปวาเสียบ้างไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเสียบ้างไปดูหนังดูละครเสียบ้างไปเยี่ยมบ้านเพื่อนมั่งหรือไปท่องเที่ยว
นะในแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งสวยๆงามๆก็มีเยอะแยะนะก็มีถมไปมีทั้งถ้ำมีทั้งภูเขามีทั้งอุทยานเนี่ยมีทั้งทางทะเลทางบกทางน้ำอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายให้เลือกซึ่งสามารถจะสร้างความหฤหรรษ์บันเทิงใจให้กับตัวเราได้ก็หายเซ็งหายเบื่อเหมือนกันใช่ไหมครับและประการสุดท้ายก็คือให้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่การเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของความเบื่อหน่ายที่เกิดมาจากการเบื่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวที่จำเจนะครับสำหรับในวันต่อไปในตอนต่อไปนะครับเราจะพูดถึงความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งอันเกิดมาจากการเบื่อหน่ายคนรอบข้างซึ่งบางครั้งท่านผู้ฟังเองก็พบเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวันบางทีเรามองข้ามไปว่าอารมณ์เซ็งหรือความเบื่อหน่ายที่เกาะกลุ่มอยู่ในจิตใจของเรานั้นนอกจากจะมี2สาเหตุที่ทำให้เราเซ็งเราเบื่อแล้วคนใกล้ตัวเราหรือคนรอบๆตัวเรานี่ก็ตัวดีเหมือนกันนะครับสามารถทำให้เราเบื่อหน่ายเขาได้ง่ายๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในสิ่งเหล่านี้ว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเราจึงจะสามารถข้ามพ้นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งคนรอบข้างของเราได้และเหตุอะไรเราจึงเบื่อเขาและเราเซ็งเขาพรุ่งนี้เราจะมาว่ากันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยครับแต่ละคนล้วนจะต้องมีโอกาสพบเจอกับสิ่งหนึ่งก็คือความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ไออาการเบื่อหน่ายหรือความเซ็งในชีวิตประจำวันนั้นมันก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วก็การเป็นมนุษย์ที่สมดุลมากพอสมควรเพราะว่าความเบื่อหน่ายและความเซ็งนั้นมันจะเป็นต้นทุนทางอารมณ์ที่ติดลบที่ทำให้จิตไม่สงบไม่สมดุลอยู่ค่อนข้างมากและเมื่ออารมณ์ไม่สมดุลพฤติกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราก็จะพลอยไม่สมดุลตามไปด้วยนะครับเราได้เรียนรู้ว่าความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่บางทีเราตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าเพราะเหตุใดสาเหตุใดเราจึงมีอารมณ์เบื่อหน่ายหรือมีความเซ็งเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังว่าอาการซึ่งเป็นความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับแล้วก็สาเหตุทั้งหลายนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเกิดขึ้นแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเราจะดับความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายที่มีอยู่ในจิตใจของเราไม่ให้มันเพาะบ่มหมักหมมกันต่อไปยาวๆนั้นเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรอย่างเช่นความเบื่อหน่ายที่เกิดมาจากความจำเจซ้ำซากของชีวิตอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของท่านเป็นแบบเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ไม่มีสิ่งใดก้าวหน้านะคุ้นชินอยู่กับมันตลอดทั้งวี่ทั้งวันจากรายวันเป็นรายเดือนจากรายเดือนเป็นรายปีและสิ่งที่คุ้นชินนั้นที่ท่านเบื่อหน่ายจำเจก็เป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านไม่พึงประสงค์ไม่พึงปรารถนาแต่ว่าตัวท่านเองไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นลบเหล่านั้นได้เช่นความทุกข์ยากความล้มเหลวความผิดหวังความยากจนหรือชีวิตที่ไม่หวือหวานะเป็นไปอย่างเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรตื่นเต้นเหล่านี้เป็นต้นเราก็แนะนำท่านว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยก็ให้ท่านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านสิเนาะและถ้าท่านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านได้สิ่งที่ดีงามต่างๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านมันก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยสีสันเมื่อมันมีสีสันมันมีสิ่งที่สนุกสนานมันมีสิ่งที่ร้าวใจมันมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและเป็นสุขใจมากกว่าสิ่งที่เรียกว่าหรืออาการที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เรียกว่าความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายมันก็จะมาลายหายไปเราบอกท่านอย่างนั้นและในตอนต่อมาเราก็ได้บอกท่านว่าถ้าหากว่าความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งของท่านนั้นมีเหตุมาจากการเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่จำเจที่ท่านใช้ชีวิตอยู่กันเป็นประจำนะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดูประจำได้ยินเป็นประจำได้ชิมลิ้มรสมันเป็นประจำได้สัมผัสมันอยู่เป็นประจำอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้ท่านมีโอกาสที่จะเกิดความเบื่อหน่ายหรือเกิดอารมณ์เซ็งได้เหมือนกันเราก็แนะนำท่านว่าถ้าจะแก้ไขตรงนี้นะครับคงจะแก้ไขได้อยู่ 2-3 อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือให้เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นซะใหม่เช่นจัดใหม่ตกแต่งใหม่ประดับประดาใหม่หรือเปลี่ยนของชิ้นใหม่หรือยังไงก็ได้นะฮะนั่นหมายความว่าเราแนะให้ท่านไปเปลี่ยนแปลงที่สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านซะมันก็จะทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้นนั่นเองนะตรงนี้ปกติในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นก็มักจะทำเช่นนี้กันอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่สองนั้นที่เราแนะนำท่านไปก็คือให้ท่านนำตัวเองไปหาสิ่งแวดล้อมใหม่เสียบ้างคือเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่เสียบ้างหรือเปลี่ยนอย่างถาวรเลยก็ได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับและสามารถจะเปลี่ยนไ
นะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรก็ทำไปเลยแต่ส่วนใหญ่การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องยากกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะนั้นถ้าอยากจะมีความสุขมีความสดชื่นอย่างถาวรก็ลองเอาตัวเองเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่อย่างถาวรดูนะเราก็แนะนำท่านว่าอย่างนั้นส่วนวิธีการที่3คืออะไรครับวิธีการที่3ก็คือการปรับแต่งจิตใจของตนเองนะฮะตะกี้นี้ปรับเปลี่ยนที่กายนะครับคือย้ายตัวเองไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่แต่วิธีที่3ที่เราแนะเน้นไปก็คือการปรับที่จิตใจของเราเองคือให้เกิดความพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่มีอยู่ให้ได้มันถ้าหากว่าท่านเข้าถึงซึ่งความพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่มีอยู่แล้วต่อให้สิ่งแวดล้อมนั้นๆจะเป็นสิ่งเก่าๆจะเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องอยู่กับมันต่อไปอีกยาวนานเพราะผ่านมายาวนานแล้วเนี่ยฮะในการอยู่กับมันท่านก็จะไม่บังเกิดความเบื่อหน่ายเนื่องจากว่าความเบื่อหน่ายที่ไม่เกิดเนี่ยนะครับเพราะสาเหตุว่าท่านพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่นั่นเองท่านไม่พยายามที่จะดิ้นรนที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าไม่มีความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานไม่มีความใฝ่ฝันอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันเกินจริงหรือเกินตัวคำว่าเกินจริงแปลว่าเกินสิ่งที่มันเป็นไปได้อะไรทำนองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นความเบื่อหน่ายใน2ประการที่เรากล่าวมานั้นจึงมีทางออกให้ท่านได้เหมือนกันท่านจึงต้องถามตัวเองว่าที่ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายหรือรู้สึกว่าเซ็งในชีวิตมากทีเดียวเนี่ยนะครับสาเหตุมันมาจาก2ประการอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าถ้าใช่ท่านผู้ฟังก็คงจะโชคดีไปครับคือหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ละเพราะผมแนะนำไปแนะเน้นไปหมดแล้วนะครับทีนี้มาถึงสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายประการที่3ครับตรงนี้สำคัญเหมือนกันครับบางคนไม่รู้ตัวนะฮะเพราะความเคยชินหรือเพราะความชินชานะนั่นก็คืออาการเบื่อคนรอบข้างครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราที่เกิดมาในชีวิตประจำวันนั้นล้วนมีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมที่มีเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆแวดล้อมนะครับอย่างเช่นถ้าท่านสร้างสถาบันครอบครัวของตัวเองขึ้นมาคนที่ใกล้ตัวท่านก็คือคนที่เป็นสามีหรือภรรยาของท่านถ้าสร้างครอบครัวกันนานๆก็ย่อมจะต้องมีบุตรมีบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับและบุคคลเหล่านี้คือคนที่จะต้องมีชีวิตอยู่หรือใช้ชีวิตร่วมกันกับท่านค่อนข้างยาวนานนะครับถ้าหากว่าบุคคลที่อยู่รอบข้างอย่างเช่นในครอบครัวเดียวกันกับท่านหรือเป็นบุคคลรอบข้างที่ทำงานอยู่ในทีมเดียวกันทำงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกันกับท่านหรือเป็นพนักงานขององค์กรเดียวกันกับท่านแต่คนเหล่านั้นถ้าสมมุติว่าเขามีพฤติกรรมขยะคำว่าพฤติกรรมขยะแปลว่ามีอาการแสดงออกหรือกระทำด้วยพฤติกรรมใดๆก็ตามที่แสดงออกให้ท่านเห็นแล้วท่านไม่ชอบใจนะไม่ถูกตาไม่ต้องใจเขาพูดอะไรแล้วส่วนมากใช้ถ้อยคำที่ไม่ถูกหูสำหรับท่านนะฟังแล้วเป็นทุกข์เห็นแล้วเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันโดยที่ท่านไม่สามารถจะจัดการอะไรได้มันย่อมนำพาท่านไปสู่อารมณ์เบื่อหน่ายหรือความเซ็งเป็นแน่แท้ใช่ไหมครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองซึ่งมนุษย์เราแต่ละคนผมเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ก็มีด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นล้วนมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันนะที่แตกต่างกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนชอบอย่างนึงแต่ว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวหรือในหน่วยงานเขามีนิสัยใจคอเป็นอีกอย่างนึงซึ่งตรงกันข้ามกับที่เราเป็นที่เราปรารถนาอย่างเนี้ยการมีปัญหาข้องคับใจของเรามันก็จะเกิดขึ้นถ้ามีวงเล็บนิดนึงครับถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางนะถ้าเราชอบเอาตรงนั้นมาสร้างเป็นเงื่อนไขให้กับตัวเราเองเป็นทุกข์อย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่ชอบคิดมากคนที่ชอบคิดมากคือคิดเล็กคิดน้อยอะไรเนี่ยเรื่องนั้นก็เก็บไม่คิดเรื่องนี้ก็เก็บไม่คิดเวลาคิดแล้วเนี่ยมันจะคิดบวกนะฮะก็คือคิดเป็นลบ
ถ้าหากว่าเราต้องไปอยู่ในสังคมของคนอื่นๆเข้าเราก็มักจะมีปัญหาทางจิตใจด้วยเหมือนกันก็โชคยังดีนะครับเวลาเขาสร้างพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางอารมณ์ให้กับเราเราไม่เอะอะมะเทิงเราไม่เอะอะโวยวายระบายอะไรกับเขาไปมีงั้นแล้วแย่เลยนะครับเขาก็คงจะต้องกระทำพฤติกรรมที่เป็นลบตอบสนองเรากลับมาเหมือนกันชนิดขิงก็ราข่าก็แรงเราก็จะมีปัญหามีความทุกข์ยากในจิตใจมากกว่าความเซ็งที่เกิดขึ้นซะอีกนะครับเซ็งนี่ก็คืออาการป่วยทางจิตที่เกิดขึ้นคนเดียวนะแต่ถ้าหากว่าเราทนไม่ได้ยอมรับพฤติกรรมที่เหลวไหลของคนรอบข้างเราไม่ได้เราก็คงต้องแหวะใส่เขาเหมือนกันช็อตช็อตช็อตไปหรือใส่อารมณ์เขาคืนกลับไปเพื่อระบายอารมณ์ความระบายความสั่นสะเทือนทางด้านลบในจิตใจของเราคืออารมณ์รู้สึกด้านลบใส่เขากลับไปเหมือนกันซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้สามารถแสดงออกกับเขาอย่างนี้ในรายวันได้ก็ทำให้เรานะผ่อนหนักเป็นเบาในจิตใจก็คือความเซ็งก็คงจะน้อยลงนะเพราะมีโอกาสได้แสดงออกหรือระบายออกแล้วนะครับแต่มันจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไปเกี่ยวกรรมกับเขาละสิพอทำไม่ดีกับเขากลับไปเมื่อเห็นเขาเป็นตัวการในการสร้างอารมณ์ที่เป็นลบให้กับตัวเราเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเราแสดงปฏิกิริยาต่อเขาในทางที่เป็นลบเขาก็จะหยิบฉวยเอาปฏิกิริยาซึ่งเป็นอาการหรือพฤติกรรมกระทำด้านลบของเราที่กระทำต่อเขาเนี่ยไปเป็นเงื่อนไขด้านลบอีกแล้วก็ตอบสนองด้วยการกระทำด้านลบตอบแทนเรากลับมาอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเกี่ยวกรรมซึ่งกันและกันโดยใช่เหตุนะฮะและเมื่อเกี่ยวกรรมเสร็จแล้วยังไม่ลืมอารมณ์รู้สึกที่ไม่พึงพอใจต่อกันจนกระทั่งเสียชีวิตทิ้งกายสังขารไปจากโลกนี้จิตวิญญาณของตัวเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเขาก็จะรับเอานะรับเอาสิ่งที่เป็นผลกรรมด้านลบเนี้ยติดใจติดตัวไปด้วยนะครับพอไปสู่ภพภูมิใหม่ในการเกิดมีภพชาติใหม่จิตวิญญาณก็จะมีรหัสของความไม่พึงพอใจอย่างมากนะที่มีต่อเขาและก็ที่เขามีต่อเราเนี่ยนะพกติดตัวไปไหนๆมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นใครก็พกติดตัวกันมาด้วยอย่างนี้น่ากลัวไหมครับถ้าพกติดตัวมาด้วยอย่างนี้จิตปัจจุบันไม่รู้ว่ามันมีอะไรกับใครอย่างไรแต่จิตวิญญาณรู้และถือรหัสมาด้วยการอาฆาตพยาบาทข้ามภพข้ามชาติก็จะเกิดขึ้นการแก้แค้นกันก็จะเกิดขึ้นกฎแห่งกรรมก็จะเกิดต่อไปวัฏสังสารหรือสังสารวัฏของการเวียนว่ายตายเกิดของเรากับเขาก็ยังจะคงหมุนวนกันต่อไปไอ้กงล้อที่เรียกว่ากงกรรมกงเวียนนี่ก็จะเกิดขึ้นต่อไปมันจะหมุนทับซ้ำรอยเดิมอยู่ตลอดความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณในการผ่านมีภพชาติของการเป็นมนุษย์พบแล้วพบเล่าก็ไม่คืบหน้าและแน่นอนนะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเบื่อหน่ายคนรอบข้างนั้นนะมันมักจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอครับแต่ถ้าหากว่าคนรอบข้างของท่านทำให้ท่านเป็นทุกข์หรือทำให้ท่านเกิดอาการไม่สมดุลทางจิตใจกันแค่นานๆครั้งและก็กับแค่บางคนท่านนั้นน่ะไม่ใช่ทุกๆคนนะฮะอาการเบื่อหน่ายหรือความเซ็งของท่านมันก็จะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวชั่วครั้งชั่วคราวเกิดแล้วก็จะหายไปถูกไหมฮะเกิดแล้วก็จะจางหายไปอย่างนี้ท่านก็คงจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องหนักอกหนักใจอะไรนะครับแต่ว่าท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไหนๆเราก็กล่าวถึงความเบื่อหน่ายจำเจนะที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างเนี่ยฮะแล้วทำให้เกิดอารมณ์ที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะเหินห่างจากความสุขสงบไปมากทีเดียวคือความเบื่อหน่ายความเซ็งเนี่ยนะฮะมันเกิดจากอาการทางจิตที่ไม่สงบไม่สมดุลประการใดได้บ้างในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างสัก3อย่างก็แล้วกันนะครับว่าการเบื่อหน่ายคนรอบข้างเนี่ยแล้วก็สร้างความเซ็งให้กับท่านในชีวิตเพราะมันเกิดขึ้นอยู่เป็นนิดเป็นประจำอะไรเงี้ยนะคืออะไรครับที่ทำให้ท่านเบื่อทำให้ท่านเซ็ง3อย่างครับเหมือนเดิมคือคนบางคนที่อยู่รอบๆข้างของท่านหรือทุกๆคนเลยทำตัวให้ท่านเกิดความรู้สึกว่าเขาเนี่ยน่ารำคาญมากนะความรำคาญมากๆที่เกิดขึ้นในจิตใจและมันเกิดขึ้นทั้งวี่ทั้งวันเพราะมีคนรอบข้างบางคนหรือหลายคนหรือทุกๆคนนะฮะมีแต่ความรำคาญสร้างแต่ความน่ารำคาญให้กับท่านอย่างนี้จิตท่านก็ไม่มีวันสุขสงบ
ท่านก็จะมีอารมณ์เซ็งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอารมณ์เซ็งก็คือต้นทุนทางอารมณ์ในจิตใจของท่านที่เป็นลบอย่างหนึ่งนะครับทีนี้นอกจากความน่ารำคาญแล้วก็ยังมีความน่ารังเกียจครับความน่ารังเกียจก็คือพฤติกรรมขยะของใครบางคนหรือหลายๆคนที่ท่านต้องเจอเขาอยู่เป็นประจำหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบหลีกเลี่ยงจะไม่พบและหลีกเลี่ยงจะไม่เจอก็ไม่ได้อย่างนี้ก็มีความรู้สึกว่าแหมน่ารังเกียจน่าขยะขยงเสียเหลือเกินแต่จะต้องทนกับการเจอสภาพของความน่ารังเกียจน่าขยะแยงน่าขยะขยงเข้าไว้อยู่เป็นประจำอย่างนี้จะไม่ให้เซ็งไม่ให้เบื่ออย่างไรไหวถูกไหมครับและถ้าหากว่าเราพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาพยายามจะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาในการทำตนเป็นคนน่ารังเกียจให้ทำตนเป็นคนน่ารักเสียเนี่ยถ้าเรายิ่งไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราก็ยิ่งมีปัญหาคาใจหนักเข้าไปอีกนะครับเนี่ยหรืออย่างที่3คือการทำตนให้เป็นคนหน้าหมั่นไส้นะฮะ

หน้ารังเกียจหน้าหมั่นไส้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและเพาะบ่มกันเป็นรายวันสะสมมันไปเรื่อยๆเป็นต้นทุนทางอารมณ์ด้านลบอย่างเนี้ยเห็นทีท่านคงจะไม่ปลอดอารมณ์เซ็งนะไม่ปลอดหรือไม่ว่างไปจากความเบื่อหน่ายในจิตใจของท่านแน่นอนวิธีการที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือเจือจานตนเองได้ทำอย่างไรท่านทราบไหมครับนะมี2วิธีครับถ้าท่านจะช่วยตัวเองนะครับให้พ้นไปจากความเบื่อหน่ายให้พ้นไปจากความเซ็งนะฮะท่านต้องแก้ไขที่อาการทางจิตใจของท่านใน3หน้านี่แหละครับถ้ามันเกิดขึ้นและเกาะกลุ่มจิตใจอยู่ความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายจะหายไปถ้าท่านสามารถแก้ไขความน่ารำคาญความน่ารังเกียจและความน่าหมั่นไส้ซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดด้านลบที่ท่านมีต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างของท่านอย่าใช้วิธีเก็บกดอารมณ์ที่เป็นลบเอาไว้ครับอย่าใช้วิธีกดดันตนเองนั่นไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะครับเช่นไม่พอใจใครแล้วไม่พูดนะฮะแล้วก็ไม่แสดงออกไม่ตอบโต้ไม่ต่อสู้ไม่ต่อต้านนะแต่จิตใจของท่านนั้นมันสั่นระริกระรี้ไปในทางที่จะตอบสนองทางด้านลบกับเขานะโดยที่ท่านไม่พยายามจะแสดงมันออกมาแสดงว่าจิตใจนั้นมีอคติ 100% ต่อเขาล่ะครับแต่ไม่แสดงพฤติกรรมต่อต้านเขาออกมาอย่างชัดเจนเพราะท่านเก็บกดอดกลั้นมันเอาไว้ข้างในนี่แหละครับไอการอดกลั้นมันไว้นานๆเนี่ยนะครับมันจะเพาะบ่มอารมณ์เซ็งให้กับท่านเพาะบ่มความเบื่อหน่ายที่จะเกิดขึ้นในจิตใจให้กับท่านเป็นรายวันเลยนะครับค่อยๆสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยท่านจะแย่เอามากๆเลยครับสองวิธีที่สามารถจะช่วยแก้ไขได้นั่นก็คือท่านจะต้องสอนตัวเองให้รู้จักการยอมรับครับสอนตนเองให้รู้จักการยอมรับในธรรมชาติที่เป็นนิสัยที่ไม่ถูกต้องที่เราเรียกว่าสันดานที่ไม่ดีของคนอื่นให้ได้นะการยอมรับนั่นหมายความว่าต้องยอมรับในความจริงว่าธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นมีอุปนิสัยส่วนตัวที่แตกต่างกันเธอชอบอย่างนั้นฉันชอบอย่างนี้เธอจึงมีนิสัยเป็นเช่นนั้นฉันจึงมีนิสัยเป็นเช่นนี้จะให้มนุษย์แต่ละคนแต่ละรายที่อยู่ในโลกใบนี้มีนิสัยที่เหมือนกันตรงกันหรือถ้าเป็นสันดานที่ไม่ดีเหลวไหลก็ให้มีสันดานที่ไม่ดีและเหลวไหลตรงกันเสมอไปเนี่ยเราคงทำไม่ได้ได้แต่ความฝันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วท่านผู้ฟังก็คงจะไม่พยายามที่จะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือแม้กระทั่งจะเก็บอาการทางจิตที่ไม่สมดุลอันเกิดจากการทำตัวหน้ารำคาญหน้ารังเกียจและหน้าหมั่นไส้ให้มันเกิดขึ้นหรือฟุ้งกระจายอยู่ในจิตใจของตัวเรานะครับถ้าเรายอมรับความจริงได้เนี่ยความน่ารำคาญที่เรามีความรู้สึกต่อเขาก็จะไม่เกิดขึ้นความน่ารังเกียจก็จะไม่เกิดความน่าหมั่นไส้ก็จะไม่เกิดนะโดยที่เราไม่คิดจะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของเขาตรงนั้นแต่เราจะมาปรับเปลี่ยนที่จิตใจที่วิธีคิดของตัวเราเองนะครับคือยอมรับในธรรมชาติของเขาให้ได้โดยคิดว่าโลกเราเนี้ยความเป็นธรรมะหรือความเป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งนั้นมันย่อมไม่มีวันเหมือนกัน 100% มันจะต้องมีการแตกต่างกันและไม่ใช่แตกต่างกันธรรมดาธรรมดานะแตกต่างกันมากอย่างหลากหลายเสียด้วยถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้และเราเตือนสติตนเองว่าเราคือผู้ประพฤติธรรมอย่างเนี้ยครับเราเห็นทีจะต้องเอานิสัยส่วนตัวของเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างจากเราเนี่ยนะครับมาวางไว้ตรงหน้าแล้วบอกเราว่าเราจะไม่เอาความแตกต่างนะมาสร้างความรู้สึกที่เป็นอคติกับใครๆแต่เราจะเอาความแตกต่างที่ใครต่อใครมีอยู่ในตัวหรือที่แต่ละตัวแต่ละคนแสดงตนกันออกมานั้นเราจะเอาความแตกต่างนั้นมาร้อยเรียงกันให้มันเป็นพวงเดียวให้มันเป็นช่อเดียวหรือให้มันเป็นหนึ่งเดียวถ้าเป็นภาษาทางโลกก็บอกว่าให้มันเป็นพวกเดียวกันเสียให้ได้ถึงแม้แต่ละคนแต่ละรายรวมทั้งเราและพวกเขาเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างมากมายเราก็จะรวมเป็นพวกเดียวกันให้ได้เปรียบเสมือนการเอาแถบสี7สีที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเอามาร้อยเรียงกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวมันก็จะเกิดเป็นรุ้งกินน้ำหนึ่งตัวที่สวยสดงดงามถึงแม้แถบสีแถบแสงแต่ละแถบนั้นมันจะแตกต่างกันอย่างสุดโต่งเลยนะครับเช่นม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงวันใดที่มีรุ้งกินน้ำทาทับอยู่บนขอบฟ้าวันนั้นจิตใจของเราเจริญร่าด้วยความอิ่มเอมทันทีว่าโอ้โหรุ้งกินน้ำนี้สวยงามสุนทรีเสียละเกินนะครับมนุษย์ก็

ช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นคนที่เข้าถึงซึ่งธรรมะที่เรียกว่าธรรมชาติท่านผู้ฟังเองก็เป็นคนหนึ่งอยู่ในนั้นเนี่ยจะต้องยอมรับความจริงที่เป็นธรรมชาติให้จงได้มันถ้าเรายอมรับธรรมชาติของคนอื่นที่เขาจะมีสิทธิ์คิดต่างจากเราได้เราจะไม่ตื่นเต้นตกใจเราจะไม่แปลกประหลาดใจเราจะไม่รีบไปบังคับขับเข็นหรือข่มขืนจิตใจเขาให้เปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอที่แตกต่างจากเราคือทำแล้วไม่ถูกใจเราแสดงว่าต่างจากเราใช่ไหมฮะเราก็จะไม่ไปพยายามบังคับข่มขืนเขาให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาทำให้ถูกใจเราซะนี่อย่างนี้มันก็จะทำให้เราเองนั้นนะมีความสุขมีความสงบในจิตที่เป็นปกติความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับมันไอการรู้จักการยอมรับเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนมากนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่ลงทุนโดยการใช้ปัญญากับลงทุนด้วยอารมณ์ที่เป็นด้านบวกที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขสงบเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการที่ท่านจะฉลาดการยอมรับเพื่อดับความเบื่อหน่ายหรือทำให้ตัวเองไร้อารมณ์เซ็งแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับซึ่งวันต่อไปเราคงจะต้องมาคุยกันต่ออีกรอบหนึ่งแล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอย่างสืบเนื่องมาโดยตลอดแล้วจะพบว่าหลายตอนที่ผ่านมานั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของอารมณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนทางอารมณ์ในจิตใจของเรานั้นกลายเป็นลบคือไม่สมดุลจนสามารถที่จะเป็นอุปสรรคในการสร้างความสำเร็จของการเป็นผู้ประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันได้มากทีเดียวอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านลบที่คนส่วนใหญ่ในสมัยปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับพยายามจะพูดถึงกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนนั่นเองนะครับเรากล่าวกันติดต่อมา 4-5 ตอนแล้วนะฮะว่าความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายของเรานั้นมีสาเหตุที่สำคัญมาจาก3ประการด้วยกันประการที่1นะฮะถ้าท่านยังจำได้ขอทบทวนกันสักครั้งนะครับว่ามันมาจากความเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากของชีวิตของตัวเองนะฮะซึ่งความจำเจซ้ำซากของชีวิตของตนเองที่ตัวเองเบื่อหน่ายนั้นก็เป็นเพราะว่ามีวิถีชีวิตแบบเดิมๆมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตนะวันแล้ววันเล่าก็ชีวิตก็ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีความก้าวหน้าและก็นอกจากนั้นความจำเจซ้ำซากของชีวิตที่จะเป็นพิษนะแล้วก็ทำให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นเกิดความเบื่อหน่ายได้สูงกว่าปกติมากกว่าความจำเจในสิ่งเรียบเป็นธรรมดาเสียด้วยซ้ำไปนั่นก็คือความเบื่อหน่ายความทุกข์ยากของตัวเองที่จะต้องเผชิญกับมันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็คงจะต้องเผชิญกับมันต่อไปดูเหมือนว่าอย่างนั้นนะครับมนุษย์เราก็ย่อมจะเซ็งจะเบื่อหน่ายได้แล้วก็ความเบื่อหน่ายอันเกิดมาจากความล้มเหลวของชีวิตนะไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรมีแต่ความล้มเหลวซะเป็นส่วนใหญ่นะมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เบื่อได้เหมือนกันหรือความเบื่อหน่ายความเซ็งเกิดจากความผิดหวังตลอดนะฮะนะในพจนานุกรมของชีวิตของตัวเองคำว่าสมหวังกับเขาสักครั้งหนึ่งแหมหายากเต็มทีว่างั้นนะหรือการยากจนนะมีชีวิตอยู่ที่อยู่กับความยากจนหนีความยากจนไปไม่พ้นในพจนานุกรมคำว่ารวยของตัวเองก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งเรื่องชีวิตที่ไม่หวือหวาอันเป็นความเรียบง่ายเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นสาเหตุที่มาของความเบื่อหน่ายได้ทั้งสิ้นนั่นก็แปลว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากของชีวิตโดยเฉพาะในแง่มุมที่เป็นด้านลบนะครับซึ่งเป็นแง่มุมในด้านที่ตัวเองไม่พึงประสงค์นั่นเองแล้วเราก็แนะนำว่าถ้าท่านมีสาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของท่านในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีแก้ไขวิธีเดียวก็คือว่าท่านจะต้องพยายามเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะบ้างครับนะการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของตัวเองนั่นเองครับถ้าท่านเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิถีชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนเราแนะเน้นอย่างนั้นนะถามว่าถ้าเราคิดแบบเดิมทำแบบเดิมเนี่ยเรายังจนอยู่ย่ำต๊อกย่ำต่อยกันอยู่อย่างเนี้ยนะแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดยกระดับสติปัญญาพัฒนาจิตสำนึกแล้วก็ฝึกการคิดให้แยบยลกว่าที่ผ่านมาลองดูซะบ้างสิครับการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตหรือการคิดสร้างสรรค์สิ่งใดใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็จะสามารถทำให้วิถีชีวิตของท่านเปลี่ยนไปจากจนนะก็จนน้อยลงนะคือรวยมากขึ้นมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากกับเขาได้บ้างแต่ถ้าทั้งกะปีทั้งกะชาติคิดอย่างไรก็คิดอยู่อย่างนั้นร่ำไปชีวิตของท่านก็คงไม่มีอะไรใหม่แล้วก็วิถีชีวิตของท่านก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะความเบื่อหน่ายที่มันเกาะกุมในหัวใจอยู่ท่านก็คงจะหนีมันไม่พ้นหรือคว้างไปไม่พ้นอย่างแน่นอนนะครับเราก็เล่าถึงเรื่องความเบื่อหน่ายในประการที่2อีกว่าสาเหตุของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่เป็นต้นทุนด้านลบในจิตใจของท่านนั้นมันยังมีสาเหตุมาจากการเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่ท่านจำเจได้เหมือนกันครับไอ้สิ่งแวดล้อมที่เราจำเจนั้นอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงาน
แม้กระทั่งในห้องแคบๆคือในห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะเลี่ยงพ้นความเบื่อหน่ายหรือแก้ไขความเบื่อหน่ายท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงมี2 อย่างอย่างแรกก็คือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนั้นซะถ้าท่านมีอำนาจมากพอที่จะเปลี่ยนอย่างเช่นเปลี่ยนชุดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเปลี่ยนมุมของเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านตกแต่งบ้านเปลี่ยนม่านสีสวยๆซะนะเปลี่ยนเป็นสีนนเปลี่ยนมาเป็นสีนี้นะจัดห้องนอนให้ดีมีไอ้นั่นเข้ามาเติมนิดหนึ่งมีไอ้นั่นเข้ามาเติมหน่อยหนึ่งอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้ชีวิตของท่านมีสีสันนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมั่งไม่น่าไม่มากก็น้อยนะครับถ้าหากว่าท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขหรือเพื่อความสดชื่นสุนทรีในหัวใจให้กับตัวท่านเองได้ท่านก็ทำไปแต่บางครั้งในบางเรื่องเนี่ยนะครับเราไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับตัวเรานั้นถึงแม้ตามทฤษฎีก็ว่าน่าจะต้องทำแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือยากแก่การปฏิบัติให้มันเป็นความจริงสำหรับตัวท่านแล้วก็เราเองก็คงจะต้องใช้วิธีใหม่ครับคือเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองก็มี2วิธีครับวิธีที่1ก็คือการนำตนเองไปหาสิ่งแวดล้อมใหม่ซิบ้างไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่พักผ่อนตากอากาศเนี่ยหรือว่าไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปนั่งหลบมุมฟังเพลงนะไปดูแสงสีอันวิจิตรวิไลอะไรที่ไหนสักที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะสามารถช่วยทำให้ท่านนะเติมไฟเติมพลังหรือชาร์จพลังชาร์จไฟให้กับตัวเองได้นะมากโขทีเดียวนะครับนะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองมันก็จะง่ายกว่าใช่ไหมครับส่วนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายที่เคยกล่าวไว้ผ่านทางรายการนี้นั่นก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่นะถ้าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้จักสำนึกที่จะพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่มีอยู่แล้วเนี่ยครับผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าทุกแง่แง่ครับความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านแง่แก่เลยไม่มีวันเลี่ยงพ้นถามว่าจะไม่ทุกข์ได้ยังไงอะครับนะใช่ไหมจะไม่ทุกข์เหรอเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากว่าจิตใจของท่านนั้นยังไม่รู้จักพอนะไม่รู้จักคำว่าพอดีพอมีพอควรซึ่งรวมกันแล้วเรียกว่าพอเพียงอย่างที่ท่านรู้จักนั่นเองมันคนเราถ้าไม่รู้จักประมาณตนว่าควรจะพอแค่ไหนอย่างไรความกระตือรือร้นหรือความกระหายที่จะไขว่คว้าเพื่อให้ได้มันให้ได้มามากกว่าเดิมให้ได้มาแล้วดีกว่าเดิมเหนือกว่าเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะต้องดิ้นรนกันต่อไปแล้วนั่นก็ทุกข์แล้วครับใช่ไหมครับก็ทุกข์ตรงไหนครับทุกข์ตรงที่ว่าถ้าเราไม่สามารถจะบันดาลให้กับตัวเราเองได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเราเองตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาได้เดี๋ยวก็เสี่ยงอีกแล้วนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรู้จักพอจะได้จะดีที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วครับนั่นก็คือสิ่งที่เรากล่าวไว้ใน4-5ตอนที่ผ่านมาในเรื่องของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งนั่นเองครับนะในประการที่3ที่เรากล่าวไว้และเป็นการกล่าวทิ้งท้ายไว้ในตอนที่ผ่านมาซะด้วยสินะนั่นก็คือเราพูดถึงเรื่องความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งอันเกิดมาจากคนรอบข้างของเราเป็นเหตุว่างั้นนะท่านผู้ฟังเคยเป็นไหมครับบางทีเนี่ยเราก็ตอบตัวเราเองไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเราจึงเบื่อหน่ายจังเลยทำไมเราจึงรู้สึกค่อนข้างเซ็งจังเลยนะตอบตัวเองไม่ได้เลยถ้าวิเคราะห์เจาะลึกดีๆนะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากความเซ็งคนรอบข้างก็ได้เซ็งพฤติกรรมของคนรอบข้างนะที่มี3หน้าคือหน้าแรกคือหน้ารำคาญนะครับหน้าที่2คือหน้ารังเกียจและหน้าที่3คือหน้าหมั่นไส้นะ3ประการเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในจิตใจของใครนะของท่านก็ตามทีเถอะครับมันจะนำท่านไปสู่ความเซ็งหรือความเบื่อหน่ายนะในชีวิตของท่านได้เหมือนกันครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถนะสลัดไอ้คนรอบข้างของเราเหล่านั้นทิ้งไปได้ง่ายๆเช่นเราต้องการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับถ้าไอ้คนรอบข้างเรามันก็คือหนึ่งในสิ่งแวดล้อมเนี่ยถามจริงๆเถอะครับเราจะเปลี่ยนคนคนนั้นได้ไหมถ้าคนนั้นเป็นสามีเราคนคนนั้นเป็นภรรยาเราคนคนนั้นเป็นลูกหลานของเราเป็นญาติพี่น้องของเราหรือคนคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของเรา
เป็นเจ้านายของเราหรือเป็นลูกน้องของเราใช่ไหมฮะตัวอย่างทั้งหมดที่ยกมาเนี่ยครับถ้าคนเหล่านั้นเป็นคนที่ประพฤติตนแล้วทำให้เรารำคาญทำให้เรารู้สึกรังเกียจทำให้เรารู้สึกหมั่นไส้อย่างเงี้ยนะฮะอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นทุกวี่ทุกวันเป็นอย่างนั้นตลอดเนี่ยครับเรามีคำตอบแบบเดิมว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าเราเปลี่ยนนะสามีคนใหม่เปลี่ยนภรรยาคนใหม่ผมว่าโอ้ถ้าจะเป็นเรื่องใหญ่เกินการนะครับมันไม่น่าจะต้องใหญ่โตขนาดนั้นนะครับก็เปลี่ยนแปลงที่ตนเองคำว่าเปลี่ยนแปลงที่ตนเองแปลว่าปลีกวิเวกซะบ้างนะฮะไม่จำเป็นจะต้องอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วทำให้ท่านต้องทำใจไม่สะดวกไม่สบายนะฮะอย่างนี้ก็พอจะช่วยได้บ้างนะไปเที่ยวกับเพื่อนๆซะบ้างนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ไปไหนมาไหนก็เป็นปะท้องโกกันอยู่อย่างนั้นนะก็อาจจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นบ้างหรือไม่งั้นนะการปรับที่ตัวเราเองในการจะทำให้เราไม่เซ็งไม่เบื่อหน่ายนั่นก็คือฝึกการยอมรับความจริงซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในตอนที่แล้วเราก็กล่าวทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่าถ้าเราสามารถที่จะยอมรับความจริงในสิ่งที่เขาแสดงออกหรือเขาประพฤติปฏิบัติตรงนั้นเนี่ยจะได้เนี่ยความน่ารำคาญน่ารังเกียจน่าหมั่นไส้มันก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าแล้วเทคนิคหรือเคล็ดลับในการยอมรับความจริงล่ะว่าไอ้เขาแสดงนิสัยอย่างนี้เขาแสดงพฤติกรรมอย่างเนี้ยนะเราจะยอมรับความจริงได้อย่างไรว่ามันเป็นธรรมชาติของเขานะเราก็คงต้องใช้สติปัญญามากโขทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับการใช้สติปัญญาเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถทำให้การยอมรับของท่านมีพลังอำนาจที่จะเป็นจริงได้ต้องใช้สติปัญญาครับผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยนะฮะมีคนรอบข้างที่ทำตัวน่ารำคาญเช่นมันเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องบอกตัวเราเองว่าการที่เขาแสดงอาการจู้จี้ขี้บ่นกับเราเนี่ยเราเห็นทีจะต้องทนรำคาญกับเขาซะหน่อยหรือไม่งั้นถ้าไม่รำคาญเขาเลยก็จะดีไม่ใช่น้อยทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะเราไปมองในแง่ที่ว่าเราได้รับการเรียนรู้ว่าความรำคาญนะมันเป็นอย่างไรและเหตุแห่งความรำคาญที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเรานั้นเป็นเพราะเขาทำยังไงกับเรานี่แสดงว่าท่านผู้ฟังคิดแบบนี้พิจารณาอย่างนี้มันคือการเรียนรู้อย่างหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับถ้าเราเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ย่อมจะทำให้เรารู้มากขึ้นเมื่อเรารู้มากขึ้นแล้วมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะสามารถเข้าถึงความเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นได้ดีขึ้นว่าแต่ละคนนั้นมีนิสัยส่วนตัวที่แตกต่างกันแค่ไหนอย่างไรกันบ้างถูกต้องไหมฮะมันจะทำให้เรายอมรับความจริงกันได้ง่ายขึ้นโดยบอกว่าเนี่ยเขาก็เหลวไหลแบบเนี้ยทำตัวแล้วน่ารำคาญบางทีตัวเราเองก็เหมือนกันครับอาจจะแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างแล้วทำให้ตัวคนอื่นเขานั้นรู้สึกว่าน่ารังเกียจนะหรือเราบางทีอาจจะสร้างความน่าหมั่นไส้ให้กับใครต่อใครโดยที่เราไม่รู้ตัวก็อาจจะเป็นได้มันสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องเรียนรู้มันคำว่าการรู้จักยอมรับเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่มากคนเรานะครับถ้าไม่รู้จักการยอมรับความจริงแล้วเห็นทีจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ค่อนข้างจะลำบากนะครับคงจะหาความสุขหาความสงบในจิตใจของตัวเองยากเต็มทีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาแล้วเนี่ยนะเบื่อหน่ายคนรอบข้างการยอมรับความจริงกันซะบ้างว่าเราคงจะไปบังคับจับให้เขาเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอเนี่ยอย่างถาวรเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใครชอบสิ่งใดนะใครชอบแบบไหนอย่างไรก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นสมดังที่คนโบราณกล่าวเอาไว้ว่าลางเนื้อชอบลางยาครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสามารถเรียนรู้ที่จะข้ามพ้นความน่ารำคาญความน่ารังเกียจความน่าหมั่นไส้ใครต่อใครที่เป็นคนรอบข้างแล้วท่านไปบังคับให้เขาหรือไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาปรับเปลี่ยนนิสัยของเขาเป็นเรื่องยากและเป็นไปไม่ได้แล้วหรอกคงต้องใช้วิธีสุดท้ายอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับฝึกตัวเองให้รู้จักยอมรับความจริงที่แตกต่างกันระหว่างตนเองกับผู้อื่นเข้าไว้ให้ได้ถ้าเราสามารถยอมรับได้อะไรอะไรก็จะดีขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่เรากล่าวทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากการที่เราจะรู้จักยอมรับนะความจริงของกันและกันได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราข้ามพ้นความเบื่อหน่ายได้เป็นอย่างดีแล้วก็จริงด้วยนะฮะนะแต่ว่าผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าตัวเราเองเป็นคนที่กระทำไม่ถูกต้องต่อคนอื่น
นะแล้วทำให้คนอื่นรำคาญรังเกียจหรือหมั่นไส้อยู่เป็นนิดนะอยู่เป็นประจำเนี่ยถ้าเรารู้อย่างเนี้ยเราก็ควรจะแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองเหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเรายังเป็นเหตุให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์อยู่เนี่ยแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นนั้นนะพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองพยายามจะปรับตัวเขาเข้าหาเราอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แหมน่าสงสารน่าเห็นใจเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาได้เหมือนกันนะครับมันถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนบกพร่องเหลวไหลในบางสิ่งหรือหลายๆสิ่งไม่ว่าจะสิ่งใดเรื่องใดก็ตามทางเลือกแรกและน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติถ้าท่านเป็นหนึ่งในนั้นนะครับนั่นก็คือท่านจะต้องรู้จักปรับตัวนะปรับตนเองคือปรับตัวเราเนี่ยเข้าหาพวกเขาเหล่านั้นให้ได้ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เรานะครับเวลาตัวเองบกพร่องผิดพลาดอย่างไรนะมักจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าคนอื่นบกพร่องผิดพลาดแล้วตัวเองมักจะรู้ตัวอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งเสมอนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าถ้าเรารักจะเป็นผู้ฝ่ายประพฤติธรรมเนี่ยเราเห็นทีว่าจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาคนอื่นเขาเหมือนกันครับการปรับตัวเองก็คือการแก้ไขตัวเองในสิ่งที่บกพร่องเหลวไหลเนี่ยให้มันนะเข้าสู่ความสมดุลแล้วก็นำไปสู่การเป็นคนประพฤติตนในทางที่ดีนะคือทำดีกับผู้อื่นเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเขามันก็จะช่วยเหลือตัวเราเองให้พ้นทุกข์คือความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งตนเองได้และในขณะเดียวกันมันก็ยังจะช่วยเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆทำให้เขาข้ามพ้นความเบื่อหน่ายแล้วก็ไร้อารมณ์เซ็งอันเกิดจากเราเป็นเหตุหรือเป็นสาเหตุได้อย่างสบายๆอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับเรื่องความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งเนี่ยมันเหมือนมะเร็งร้ายที่เกาะกุมอยู่ในจิตใจของคนเราเหมือนกันนะครับถ้าใครปล่อยให้จิตใจของตัวเองนะฮะเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายและเต็มไปด้วยอารมณ์เซ็งแล้วเราก็คนนั้นน่าจะเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคงจะมองโลกในแง่ดีไม่ได้ผมพยายามที่จะเรียบเรียงและรวบรวมนะฮะผลของการเป็นคนเบื่อหน่ายและการเป็นคนที่มีอารมณ์เซ็งอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับว่ามันจะมีลักษณะอย่างไรบ้างแล้วก็มีผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวันกันอย่างไรบ้างก็พอจะประมวลได้อยู่6ประการด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับ6ประการที่จะกล่าวต่อไปนี้มันเป็นอาการของคนที่เริ่มเป็นนะฮะหรือเป็นแล้วนะครับคือเป็นคนที่เกิดอารมณ์เบื่อหน่ายและเกิดอารมณ์เซ็งนะครับอยู่ในจิตใจแล้วก็ไม่สามารถจะโมดิฟายหรือแก้ไขอะไรๆตนเองได้เลยครับตรงนี้ครับผมอยากจะเรียนว่า6ประการที่ว่านี้คืออะไรประการที่1ครับถ้าใครเป็นคนที่มีอารมณ์เซ็งและใครที่เป็นคนมีความเบื่อหน่ายอยู่ในจิตใจคนคนนั้นมักจะแสดงให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนที่จะจู้จี้ขี้บ่นนะฮะจะเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นไปเรื่อยจู้จี้จุกจิกเจาะแยะจนกระทั่งคนรอบข้างบางคนอาจจะถึงขั้นรำคาญเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการอย่างแรกอาการอย่างที่2ที่เราสามารถจะแลเห็นได้ว่าใครเป็นคนที่กำลังป่วยด้วยโรคเบื่อหน่ายหรือใครที่กำลังป่วยทางจิตคือมีอารมณ์เซ็งมีความเซ็งเกิดขึ้นนะครับลักษณะที่เห็นเด่นชัดที่เป็นตัวชี้วัดก็คือคนคนนั้นจะเป็นคนโมโหง่ายแล้วก็หงุดหงิดง่ายถึงแม้จะไม่ถึงขั้นโมโหร้ายสำหรับคนเหล่านี้นะครับแต่เพียงแค่โมโหง่ายหรือหงุดหงิดง่ายก็เป็นตัวบ่งชี้แล้วว่านะคนคนนั้นกำลังพกพาอารมณ์เบื่อหน่ายหรืออารมณ์เซ็งเอาไว้ในหัวใจอีกแล้วนะครับเนี่ยท่านผู้ฟังครับถ้าเราอยากจะเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยท่านก็ทราบดีนะครับว่าการเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นมันก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เหมือนกันและก็แน่นอนมันก็ยังทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นก็พลอยเป็นทุกข์ไปกับเราด้วยนะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยการเป็นคนโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายต่อให้หายไวหรือไม่ก็ตามมันก็เป็นอุปสรรคของการสร้างตนเองเป็นอุปสรรคของการสร้างชีวิตและเป็นอุปสรรคของการสร้างงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆกันได้มากทีเดียวครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนะความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งในประการที่3ที่เราจะสามารถตรวจพบและค้นพบได้จากคนที่มีความเซ็งมีความเครียดหรือไม่สมดุลเกิดขึ้นในจิตใจนั่นก็คือคนเหล่านี้จะเป็นคนจำพวกที่ขาดความกระตือรือร้นครับนะจะปฏิบัติตัวเรื่อยเฉยไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะบ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นคนเบื่อหน่ายเป็นคนที่กำลังมีอารมณ์เซ็งอยู่เต็มหัวใจเลยทีเดียวนะครับอย่างที่4ครับ
นะอย่างที่สี่คนที่ป่วยเป็นโรคเบื่อหน่ายหรือมีจิตใจที่เพาะบ่มอารมณ์เซ็งเอาไว้มักจะแสดงออกให้เห็นว่าจะเป็นคนปัญญาทึบครับคนปัญญาทึบคือคนแบบไหนครับคือคนที่ไม่ว่องไวไม่ปราดเปรียวไม่เฉลียวฉลาดในการใช้สติปัญญาของสมองของตัวเองนั่นเองครับเขาเรียกว่ามีปัญญาที่มืดบอดหรือมีปัญญาทึบคนที่จะมีอาการอย่างนี้นะส่วนมากแล้วมักจะมีปัญหานะครับมักจะมีปัญหาในเรื่องของความเบื่อหน่ายในเรื่องของการมีอารมณ์เซ็งแน่นอนครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในประการที่5เนี่ยครับนะเป็นอาการทางกายสังขารหรือทางกายภาพที่เป็นผลพวงมาจากอารมณ์เซ็งหรืออารมณ์เบื่อหน่ายนั่นเองครับคือการเบื่ออาหารเห็นไหมครับเบื่อทางจิตใจมันก็จะมีการสะท้อนผ่านทางกายสังขารออกมาให้เราได้รับรู้ว่านะอะไรเป็นอะไรงั้นการเป็นโรคเบื่ออาหารเนี่ยบางทีนะมันไม่ใช่ธาตุพิการแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนะแต่ว่าเบื่ออาหารเนี่ยมันเกิดจากอาการป่วยทางจิตประสาทก็ได้นะครับอย่างเช่นคนเราเวลาตกใจมากๆหรือเครียดมากๆเนี่ยระบบขับถ่ายมันจะแปรปรวนผิดปกติไปหมดนะครับปวดท้องฉี่ก็ไม่ปวดปวดท้องหนักก็ไม่ปวดนะโอ้มันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับนะตรงนี้สำคัญมากอาการเบื่อหน่ายและเซ็งสามารถแสดงออกให้เห็นผ่านกิจกรรมอีกอย่างนึงไม่ใช่กิจกรรมครับผ่านพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวเราท่านๆในชีวิตประจำวันนั่นก็คือถ้าใครเป็นคนที่มีความเบื่อหน่ายมีความเซ็งอยู่ในอารมณ์หรือในจิตใจแล้วมักจะมีอาการพ่วงเสริมเติมเข้ามาอีกก็คือการเป็นโรคนอนไม่หลับครับนะคนที่นอนไม่หลับนี่ก็คือคนที่เครียดหรือคนที่มีอารมณ์เบื่อหน่ายหรือเป็นคนที่มีอารมณ์เซ็งนะครับชีวิตของตนไม่มีอะไรหวือหวาน่าตื่นเต้นนะฮะก็เลยไปเรื่อยๆเรียบๆอย่างเงี้ยครับนะมันถ้าตรงนี้ท่านผู้ฟังเผชิญกับมันอยู่ท่านผู้ฟังก็ให้รู้ตัวเองว่าท่านกำลังนะป่วยเป็นโรคเบื่อหน่ายป่วยด้วยทางจิตครับคือมีอารมณ์เซ็งเกิดขึ้นนะครับและมันก็จะเป็นต้นทุนด้านลบที่จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือในการประพฤติธรรมของท่านต่อไปนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนต่อไปเราจะมาคุยถึงเรื่องอาการเบื่อของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งครับที่ถ้าเบื่อแล้วเนี่ยโอ้โหอาจจะมีปัญหาที่ร้ายแรงอย่างที่คาดไม่ถึงครับเรื่องที่เราจะพูดต่อในคราวหน้าก็คือเรื่องคนเบื่อโลกยังไงล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้พูดถึงเรื่องของความเซ็งความเบื่อในชีวิตประจำวันของพวกเราผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ติดต่อกันมาแล้วหลายวันด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดให้จบบริบูรณ์จริงๆนั้นคงจะใช้เวลาเท่าที่เราคุยกันผ่านมาเห็นทีจะไม่ได้นะครับอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยผมก็ยังนึกได้ว่านอกจากเรื่องของความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งที่เราเคยกล่าวไว้แล้วว่าส่วนใหญ่แล้วมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างโดยผมได้กล่าวเอาไว้ว่ามี3ประการคือประการที่1เบื่อความจำเจซ้ำซากของชีวิตก็ทำให้แต่ละคนนั้นเกิดอาการเซ็งได้เหมือนกันนะโดยแนะเน้นเอาไว้ว่าความซ้ำซากจำเจของชีวิตของตัวเองนั้นก็คือการมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆนะครับไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรก้าวหน้าในชีวิตนะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมล้มเหลวเหมือนเดิมมีความทุกข์เหมือนเดิมผิดหวังเหมือนเดิมยากจนเหมือนเดิมเรียบง่ายเหมือนเดิมคือมีชีวิตที่ไม่หวือหวานะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านผู้ฟังจะแก้ไขให้ได้คือจะขจัดความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งของตัวเองได้นั้นผมก็ได้แนะเน้นไปแล้วว่าท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดโดยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดจากแบบเดิมๆกันเสียบ้างนะครับวิถีชีวิตของท่านเองก็จะเปลี่ยนไปเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมคือปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของธรรมชาติเนี่ยนะครับท่านก็จะสามารถเรียนรู้ในการที่จะทำให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามในชีวิตของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากโดยอาจจะต้องมีการกระทำผิดพลาดพลั้งไปซะก่อนในครั้งต้นๆ นะครับก็อย่าไปถือว่าเป็นเรื่องทุกข์หรือเป็นเรื่องที่ท้อแท้ท้อถอยอะไรกันนะให้เอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็ลองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ว่าถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราไปคิดเป็นแบบอื่นนั้นมันจะเป็นเช่นไรนะซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้โดยการเปลี่ยนแปลงง่ายๆตรงวิธีคิดของเราแล้วมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความรอบรู้มากขึ้นนะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้นมีความรอบคอบและแยบยลในการคิดในอันที่จะนำไปสู่การตัดสินใจใดๆได้อย่างแยบยลยิ่งขึ้นนั่นเองครับและเมื่อเราตัดสินได้อย่างถูกต้องวิถีชีวิตใหม่ของเราก็จะมีอะไรที่ดีกว่าเดิมที่เคยทุกข์ก็คงจะเบาลงหรือมีความสุขกับเขาได้บ้างที่เคยล้มเหลวอยู่ล้มเหลวอยู่เหมือนเดิมนะทำอะไรแล้วก็ล้มเหลวกับเขาทุกทีเลยนะก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จกับเขาได้บ้างที่เคยผิดหวังก็จะมีสมหวังขึ้นนะที่ยากจนนะก็จะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากกับเขาได้มั่งนะหรือการมีชีวิตที่เรียบง่ายแบบเดิมๆไม่ค่อยหวือหวาอะไรมันก็จะมีอะไรใหม่มาให้ตัวเองได้เผชิญมันได้เรียนรู้มันในชีวิตในทุกขณะจิตในแต่ละวันที่ผ่านไปชีวิตของท่านก็ย่อมจะมีอะไรใหม่ชีวิตของท่านก็ย่อมจะมีความก้าวหน้าความเบื่อหน่ายซ้ำซากหรือความจำเจของชีวิตมันก็จะถูกท่านปลิดทิ้งไปหมดเลยนะครับส่วนในเรื่องที่สองความเบื่อหน่ายที่เราคุยกันมาหลายวันทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเบื่อสิ่งแวดล้อมที่จำเจซึ่งต่างกันกับเมื่อสักครู่นะฮะสิ่งที่จำเจก็คือความซ้ำซากของชีวิตโดยเฉพาะในแง่ลบในสถานการณ์ที่ตัวเองไม่ค่อยพึงประสงค์แต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรือว่าในที่ทำงานของตัวเองก็ตามถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเลี่ยงพ้นนะหรือเลี่ยงให้พ้นความจำเจซ้ำซากของสิ่งแวดล้อมรอบๆตนเองแล้วเราก็สิ่งแรกที่เราเคยแนะนำไว้ก็คือแนะให้ท่านเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเสียเองนะให้เปลี่ยนแปลงมันแล้วโดยจัดมันเสียใหม่ไอ้ที่อยู่ตรงนี้ก็ลองไปไว้ตรงนู้นไอ้ตรงนู้นที่มันไม่มีอะไรก็เอาอะไรใหม่ๆเติมเต็มเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับการท่านจัดห้องรับแขกใหม่จัดห้องนอนใหม่แล้วก็จัดบริเวณบ้านนะเสียใหม่
ท่านก็จะรู้สึกว่ามันดูแปลกหูแปลกตาไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ท่านมีความรู้สึกสดชื่นแล้วก็ดีขึ้นมาได้นะครับหรือเมื่อท่านผู้ฟังเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของตัวเองไปในระดับหนึ่งแล้วยังไม่แจ๋วพอก็ท่านก็ลองนำพาตัวเองไปหาสิ่งแวดล้อมใหม่กันซะบ้างเป็นไงครับไปท่องเที่ยวตากอากาศไปพักผ่อนไปดูหนังฟังเพลงนอกบ้านไปช้อปปิ้งอะไรตามมิอะไรนะต่างๆมันก็จะช่วยทำให้เราผ่อนคลายหายเบื่อหายจำเจได้บ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าสองอย่างทำแล้วไม่ได้ผลปฏิบัติที่ตนเองคือเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วก็ไม่ได้ผลเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับก็ลองฝึกตัวเองใหม่ครับฝึกที่ใจแล้วครับทีนี้ผมว่านั่นก็คือให้ตัวเองมีความพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่มีอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ถ้าปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องลงทุนลงแรงไม่ต้องเสียเงินเสียเวลานะในการเดินทางพาตัวเองไปสู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือเสียเงินเสียทองจัดเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองที่ใกล้ตัวเสียใหม่นะเปลี่ยนแต่ข้างในคือเปลี่ยนจิตใจนะครับให้รู้จักพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ผมเชื่อว่าสาเหตุที่มนุษย์เรานะครับเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของตัวเองเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยจะพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นอยู่ใช่ไหมครับอาจจะมีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมีความมักใหญ่ไฟสูงหรือมีความอยากมีความปรารถนาที่จะมีอะไรที่ดีวันนี้ที่มันมีความสวยงามยิ่งกว่านี้นะในขณะที่ตัวเองนั้นอาจจะมีสภาวะเศรษฐกิจไม่เพียงพอที่จะเกื้อกูลความปรารถนาหรือความอยากของตัวเองได้ตรงนี้มันก็เป็นความทุกข์ที่จะเกิดอาการที่เราเรียกว่าเบื่อหน่ายหรือเซ็งได้นะครับแล้วก็ในเรื่องที่3ที่เราเคยคุยกันไว้หลายตอนผ่านมานั่นก็คืออาการเบื่อหน่ายคนรอบข้างการเบื่อหน่ายคนรอบข้างเราก็ชี้ให้ท่านเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจาก3หน้าหน้าแรกคือหน้ารำคาญหน้าที่2ก็คือหน้ารังเกียจและก็หน้าที่3คือหน้าหมั่นไส้อันนี้เป็นอารมณ์รู้สึกพื้นๆของคนขี้เบื่อทั้งหลายนะครับที่เบื่อหน่ายคนรอบข้างกันนั่นแหละครับถ้าคนรอบข้างคนไหนทำตัวให้หน้ารำคาญตัวเองก็เบื่อก็เซ็งเขาเหมือนกันนะคนไหนที่อยู่รอบข้างเราทำตัวหน้ารังเกียจเราก็เบื่อหน่ายแล้วก็เซ็งเขาได้เหมือนกันและสุดท้ายคือใครก็ตามทีที่ทำตัวหน้าหมั่นไส้นะแล้วเราก็ต้องเจอหน้ากันกับเขาคนนั้นบ่อยๆเนี่ยอาการเบื่ออาการเซ็งเขาประเภทนี้ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็ได้ชี้ทางออกให้ว่าถ้าท่านเบื่อคนรอบข้างวิธีการที่จะสร้างความสุขความสันติสุขหรือความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านนั้นมี2วิธีเราแนะอย่างนั้นนะครับวิธีแรกก็คือให้ฝึกตนเองให้รู้จักยอมรับความจริงตรงนี้ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากแค่ฝึกจิตของตัวเราเองให้ยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่าไอ้คนคนนั้นเขามีนิสัยสันดานเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของเขาคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแล้วก็มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีอะไรต่อมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายระหว่างนั้นนะแล้วก็แตกต่างจากตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปห้ามไม่ให้คนอื่นมีอะไรที่แตกต่างจากเรานะทำตัวให้เหมือนเราเนี่ยไปบังคับเขาแบบนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายอย่างเนี้ยเราก็ยอมรับความจริงตรงนั้นซะพอยอมรับได้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เบื่อเราก็จะไม่เซ็งถูกไหมครับซึ่งมันก็ยังมีทางออกเพิ่มเติมที่อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังเหมือนกันไม่ว่าท่านผู้ฟังจะใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเดียวกันในฐานะอะไรของกันและกันก็ตามนะครับหรือไม่ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมงานในหน่วยงานขององค์กรของท่านนะก็เช่นกันครับถ้าเราจะไม่ทำตัวเองให้ผิดหวังหรือเราจะรู้จักยอมรับในธรรมชาติที่เป็นนิสัยใจคอของเขาที่แตกต่างจากเราให้ได้แล้วเราก็มันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมเติมเต็มตรงนี้ได้นั่นก็คือเวลาคบกับใครท่านผู้ฟังครับจงอย่าไปคาดหวังเนี่ยจงอย่าไปคาดหวังเขาว่าเขาจะต้องดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะต้องเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้
ที่เรารับได้นะเขาจะต้องไม่เป็นคนอย่างนี้อย่างนี้ที่เรารับไม่ได้นะนั่นก็คือไม่คาดหวังอย่างที่สองก็คือจะต้องไม่รังเกียจผู้ใดทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะมีอะไรเหมือนเราหรือแตกต่างจากเราก็ตามคำว่ามีอะไรในที่นี้หมายถึงมีอุปนิสัยใจคอที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอกออกมาเนี่ยนะครับในการดำเนินชีวิตนั้นนั่นไม่คาดหวัง2เราจะไม่รังเกียจ3เราจะไม่เหยียดหยามเขาและก็ประการที่4ประการสุดท้ายเราจะไม่มองข้ามความเป็นคนของเขาเนี่ยเขาเป็นคนเราก็เป็นคนนะศักดิ์ศรีหรือเกียรติภูมิแห่งความเป็นคนเขากับเราก็มีพอกันนั่นแหละใช่ไหมครับมันถ้าเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเบื่อหน่ายหรือเซ็งเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างก็คงจะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เหลือเลยก็ได้ในเรื่องของการเบื่อหน่ายหรือเซ็งนะกับพฤติกรรมของคนเหล่านี้เราจะรู้จักยอมรับได้มากขึ้นแล้วก็วิธีที่2ที่เราเคยแนะเน้นไว้ก็คือเราแนะให้ท่านรู้จักปรับตัวเองเข้าหาคนเหล่านั้นปรับตัวเราเองให้เข้าหาคนเหล่านั้นหมายความว่าถ้าเขามีนิสัยอะไรไม่ตรงกับใจเราหรือไม่ตรงกับที่เราเป็นเรามีอยู่นะเราจะปฏิบัติตนของเรายังไงที่เราจะสามารถคบหาสมาคมกันกับเขาต่อไปได้ตรงนี้ครับเราจะต้องปรับตัวเราอย่างไรนะซึ่งในแต่ละกรณีแต่ละประเด็นท่านผู้ฟังอาจจะต้องคิดเองแหละนะครับว่าอย่างเช่นถ้าคนขี้โวยวายอย่างนี้ครับคนรอบข้างของท่านเป็นคนขี้โวยวายนะมีอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วโวยวายลงเลงบงเบงใช่นะท่านก็ไม่ชอบทีนี้เราจะไปบังคับให้เขาเลิกโวยวายเนี่ยมันคงไปไม่ได้เพราะมันเป็นนิสัยด้านลบของเขาถูกไหมฮะมันการรู้จักปรับตัวของตัวเราเองคืออะไรครับคือให้ยอมรับความจริงซะว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนขี้โวยวายเราอย่าไปถือสาหาความมันเลยไม่ว่าใครก็ตามอ่ะมันโวยทั้งนั้นแหละเพราะนิสัยมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มาโวยวายกับเราคนเดียวนะถ้ามันโวยวายกับเราคนเดียวก็น่าจะโกรธมันหรอกนะแต่อันนี้ไม่ใช่มันโวยวายกับทุกๆคนแหละเพราะนิสัยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าปรับตัวหรือปรับใจของเราอย่างต่อมาวิธีการปรับก็คือเราก็อย่าไปสร้างเหตุสร้างเงื่อนไขให้ไอ้หมอนี่มันเป็นซึ่งมันเป็นคนขี้โวยวายอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่สร้างเหตุสร้างเงื่อนไขอะไรๆที่มันจะโวยวายเราได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปรับที่ตัวเราเหมือนกันนะถ้าหากว่าเราช่วยปรับแล้วก็เรารู้จักยอมรับเขาแล้วผมว่าตรงนี้ทุกอย่างน่าจะแจ่มแจ๋วมากขึ้นถูกไหมครับหรือบางทีนั้นอีกมุมหนึ่งถ้าจะสนุกนึกกันตรงนี้ก็คือว่าเวลาเราเบื่อหน่ายคนรอบข้างที่เขามีพฤติกรรมหลายอย่างที่แสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าเป็นนิสัยส่วนตัวหรือเป็นพฤติกรรมชั่วคราวที่เขาแสดงออกไปตามอารมณ์ของเขาในขณะนั้นแล้วทำให้เราเกิดอาการเบื่อหน่ายหรือเกิดอาการเซ็งในตัวเขาเพราะว่าผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายมองว่าบางทีเพื่อนมนุษย์ของเรานั้นก็คือกระจกส่องตัวเราได้เหมือนกันนะครับเช่นถ้าเพื่อนคนไหนคุยกับเราแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเฮฮานั่นแสดงว่าเราเป็นคนคุยสนุกเหมือนกันและเราก็คงจะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยเหมือนกันเขาก็เลยเกิดอาการอย่างนั้นใช่ไหมครับและในทางกลับกันถ้าเพื่อนมนุษย์คนไหนที่ท่านอยู่ใกล้ตัวกับเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำเป็นมึนตึงมึนชานะทำสีหน้าเหมือนกับไม่อยากจะคบเราอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างท่านผู้ฟังต้องมองไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นเหตุให้เขาปฏิบัติตนเป็นท่าทางเหมือนกับไม่เป็นมิตรกับเราเช่นนั้นหรือเปล่าเนี่ยให้รีบก้มลงมองดูตัวเองนะครับแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมของตัวเองเอาไว้บ้างเพราะบางครั้งพฤติกรรมขยะที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราแล้วเรารู้สึกว่าเราน่ารำคาญเขาจังหรือว่าเขาน่ารำคาญจังเลยเขาน่ารังเกียจจังเลยหรือว่าแม้เขาทำท่าหน้าหมันไส้จังเลยนะครับไอ้สิ่งที่เขาทำท่าแล้วเรามีความรู้สึกว่าหน้าอย่างนั้นหน้าอย่างนี้นะในทางลบเนี่ยมันอาจจะมีสาเหตุมาจากเราเป็นเงื่อนไขให้เขาแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างนั้นจนทำให้เราเห็นว่ารังเกียจว่าน่ารังเกียจน่ารำคาญหรือหน้าหมันไส้ก็ได้นะครับนะพูดง่ายๆก็คือว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นกระจกส่องเราส่องพฤติกรรมของเราส่องว่าตัวเรานั้นพฤติกรรมของเราแสดงออกหรือกระทำต่อเขาไม่ถูกต้องอยู่ไม่เหมาะสมอยู่หรือไม่ดีงามอยู่ก็อาจจะเป็นได้นะครับพอเขาได้รับรู้อาการหรือพฤติกรรมของเราที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเข้าเขาก็เลยแสดงอาการออกมาให้เราเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เคยมองว่าตัวเองเป็นเหตุก็ได้แต่มองว่าเอ้าทำไมคนนี้ซึ่งเขาถึงทำตัวอย่างนี้ทำพฤติกรรมอย่างนี้นะ
อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่โทษตัวเราเองไม่พิจารณาตัวเราเองโอกาสที่เราจะปรับตัวเราให้เหมาะสมเพื่อทำให้เขากับเราสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคนเราเนี่ยนะครับเวลาเกิดอาการเบื่อหน่ายแล้วนะหรือเกิดอาการเซ็งแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการทางพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกให้เราได้เห็นกันบ่อยๆนะครับซึ่งอาการเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับใครแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับเราคงต้องหาวิธีแก้ไขละเพราะไม่ฉะนั้นแล้วต้นทุนทางอารมณ์ของเราก็จะเป็นลบเมื่อต้นทุนทางอารมณ์ของเราเป็นลบเวลาเราแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมเหล่านี้กับใครๆก็ตามในชีวิตประจำวันนะซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านลบนะครับมันก็ย่อมจะสร้างปัญหาให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางอารมณ์หรือปัญหาด้านทัศนคติหรืออะไรก็ตามซึ่งมันจะนำไปสู่การเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมจองเวรจองกรรมกันได้อีกนะครับเพราะความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งจึงเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของทุกๆคนนะครับอาการของคนที่เบื่อหน่ายหรือเซ็งเนี่ยนะมีอยู่6อย่างเท่าที่ผมสามารถจะมองได้ไม่ว่าจะเป็นอาการทางจิตใจหรืออาการทางกายสังขารก็ตามนะอย่างเช่นประการแรกคือจู้จี้ขี้บ่นนะคนที่เป็นโรคเบื่อเป็นโรคเซ็งนะครับจะเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นนะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาบ่นเป็นวรรคเป็นเวร นะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องจุกจิกหยุมหยิมก็เอามาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้นะครับประการที่สองคือมักจะพบว่าเป็นคนโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับเพราะว่าต้นทุนทางอารมณ์ในจิตใจมันเป็นลบอยู่แล้วเพราะความเซ็งความเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่บวกนะครับแล้วก็ไม่ใช่สะเทือนนะก็คือไม่บวกไม่ลบแต่มันเป็นลบอยู่แล้วนะครับประการที่สามก็คือจะเป็นคนที่ไม่กระตือรือร้นนะครับคนที่เบื่อหน่ายหรือคนที่เซ็งไม่ว่าเซ็งอะไรเบื่ออะไรก็ตามชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยจะไม่มีวันโลดโผนได้เลยครับจะไปเรื่อยๆไม่กระตือรือร้นนะครับเหมือนกับคนไฟมอดอย่างอะไรอย่างนั้นนะครับประการที่สี่ก็คือถ้าจะวัดกันที่สติปัญญาก็เห็นทีจะทึบนะครับความฉลาดทางปัญญาจะลดน้อยลงทันทีเลยเนื่องจากว่าคนที่เบื่ออะไรหรือเซ็งๆเนี่ยพลังจิตมันจะต่ำนะครับแรงสั่นสะเทือนของจิตสำนึกที่จะไปสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเซลล์สมองให้เกิดการตื่นตัวมาเพื่อให้เกิดสติปัญญาในการใช้มันเนี่ยสำหรับมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนได้น้อยมันก็เลยมีผลต่อการใช้ปัญญาของสมองเนี่ยได้ต่ำด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นมันคนที่เบื่อหน่ายหรือเซ็งอะไรก็ตามจึงมักจะเป็นคนที่ปัญญาทึบครับคิดอะไรไม่ออกไม่ค่อยเฉลียวฉลาดนะครับนะถ้าหากว่าเขาเลิกเซ็งเลิกเบื่อหน่ายมีจิตใจที่แช่มชื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็จะกลายเป็นคนฉลาดเหมือนเดิมได้อันนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับนะหรือประการที่5อาการทางกายสังขารที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นโรคเบื่ออาหารนะครับทานอาหารไม่ค่อยจะได้เบื่ออาหารแล้วก็อาหารไม่ค่อยจะย่อยนะฮะแล้วก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นอย่างที่6ก็คือจะเป็นโรคนอนไม่หลับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นพอนอนไม่หลับร่างกายก็อ่อนเพลียอ่อนแอพอร่างกายอ่อนแอปั๊บภูมิต้านทานโรคก็จะต่ำมันคนที่อารมณ์เซ็งหรือเบื่อนะอยากหรือเบื่อหน่ายในชีวิตเนี่ยมักจะเป็นคนขี้โรคก็ระวังให้ดีครับภูมิต้านทานโรคก็จะต่ำยิ่งยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะมีโรคภัยไข้เจ็บประหลาดๆเกิดขึ้นเยอะจนน่าแปลกใจว่าโรคร้ายๆและก็โรคแปลกๆเหล่านี้มันโผล่มาจากไหนนะมันเข้ามาสู่ระบบโลกในสังคมมนุษย์ของเราได้อย่างไรมันก็น่าจะคิดน่าจะวิจัยกันซะบ้างนะครับผมว่าไม่ใช่คอยแต่ตั้งรับอย่างเดียวน่าจะดูว่าเหตุมันมาจากที่ไหนมันมาได้อย่างไรเกิดได้อย่างไรตรงนี้นะครับใครที่เกี่ยวข้องก็ผมก็ขอฝากๆไว้ด้วยกันละกันนะครับนั่นคือเรื่องของการเบื่อหน่ายหรือการเซ็งแต่ว่าที่คุยมาตั้งแต่ต้นรายการเพื่อจะให้เรื่องของความเบื่อหน่ายความเซ็งมันถึงที่สุดนะครับเราก็เลยเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการนี้ว่าผมนึกถึงเรื่องของการเบื่อขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งได้นะก็เลยพูดวันนี้ที่เรื่องเบื่อเรื่องเซ็งนะภาคสมบูรณ์กันซะหน่อยนะครับว่าเบื่อสุดท้ายประการที่4ที่เราควรจะต้องรู้กันก็คือคนที่จะมีอาการเบื่อโลกนะครับคนที่เบื่อโลกก็คือคนที่เบื่อการมีชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ใช่เบื่อธรรมดาเบื่ออย่างรุนแรงซะด้วยคือเป็นการเบื่อไปในทางลบซึ่งคนพวกนี้ก็คือคนพวกที่จะหมดอะไรตายอยากในชีวิตนะฮะ
ถามว่าทำไมพวกนี้จึงเบื่อโลกและเกิดอาการหมดอาลัยตายอยากในชีวิตส่วนใหญ่ก็จะมีสาเหตุมาจาก3ประการครับก็คือชีวิตขาดความสุขชีวิตขาดความสมหวังและชีวิตของตนเองขาดความสำเร็จมนุษย์เราทุกคนนะครับที่เกิดมาท่านผู้ฟังก็คงจะทราบกันดีว่าตัวเองก็เช่นกันนะครับล้วนปรารถนาที่จะมี3สอด้วยกันทั้งนั้นครับสอแรกคือความสุขสอที่2คือสมหวังและสอที่3คือสำเร็จนะครับถ้าหากว่าเราได้รับรางวัลชีวิตนะครับในการทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตนะไม่ว่าจะทำงานหรือดำเนินชีวิตปกติก็ตามถ้ามีความสุขพอตัวมีความสมหวังพอควรและมีความสำเร็จพอได้นะไม่มากก็น้อยนะครับมนุษย์คนนั้นก็คงจะไม่เบื่อโลกแต่คนที่เบื่อโลกนี่ก็คือคนที่ขาดความสุขอย่างแท้จริงปรารถนาความสุขแล้วไม่ได้พบสุขกับเขาเลยนะฮะปรารถนาที่จะสมหวังแต่ก็ผิดหวังยันป้ายเลยนะฮะปรารถนาความสำเร็จก็มีแต่ล้มเหลวตลอดชีวิตนะอย่างนี้ครับก็จะเกิดอาการเบื่อโลกคือเบื่อการมีชีวิตอยู่มันตรงนี้จะแก้ไขได้อย่างไรล่ะครับก็จะต้องรู้จักแสวงหาความสุขนะในระดับที่ตัวเองสามารถเข้าถึงได้นะส่วนความสมหวังนั้นก็จะแก้ได้ถ้าหากว่ากลัวผิดหวังนะครับก็อย่าคาดหวังทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะแต่อย่าไปคาดหวังสิ่งใดในชีวิตส่วนในเรื่องของการความสำเร็จนั้นถ้าต้องการก็คงจะต้องมีความมานะพยายามคงต้องใช้สติปัญญาคงต้องหมั่นเรียนรู้หมั่นศึกษานะครับแล้วก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดในการคิดความสำเร็จก็จะเป็นของเรานะครับส่วนเบื่อโลกประเภทที่สองก็คือพวกเบื่อเพราะเห็นความทุกข์แล้วเข้าถึงซึ่งความทุกข์นั้นก็เลยเบื่อในการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เลยครองตนเป็นอุเบกขาแล้วก็พยายามแสวงหาหนทางที่จะนิพพานเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนดังท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็ยึดถือแนวนี้เป็นที่ปฏิบัติกันอยู่เพราะเบื่อการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเห็นว่าหลากหลายเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์นั่นเองและท่านผู้ฟังล่ะครับเป็นคนเบื่อประเภทไหนบ้างครับถ้าหากว่าทั้งหมดที่กล่าวมาหลายวันติดต่อกันเนี่ยนะครับช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเองนะรู้แนวทางรู้แนวคิดในการที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเบื่อหน่ายและพ้นจากความเซ็งได้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าผมมีคำถามท่านว่าท่านเคยศึกษาและก็พิจารณาบทบาทการดำเนินชีวิตในบทบาทของมนุษย์ในชีวิตประจำวันของท่านในอดีตจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับถ้าผมจะถามคำถามแรกว่าท่านเคยพิจารณาตนเองบ้างหรือไม่ว่าตั้งแต่เกิดมาจำความได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่กลายมาเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะถือศีลกินเจศึกษาธรรมะเพื่อจะปฏิบัติธรรมนะกันตามความสะดวกกันตามความปรารถนาซึ่งผมก็เรียนท่านผู้ฟังว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะดีมากขึ้นไปกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ฟังเองเคยถามตนเองแล้วก็สามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนแล้วโดยตั้งคำถามกับตัวเองว่าตัวเองเป็นมนุษย์เป็นไหมเนี่ยเป็นคำถามที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็เป็นผู้มีปณิธานว่าจะนิพพานด้วยกันทุกๆท่านนะครับที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้โดยผมปรารถนาจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยหันมาลองศึกษาคำถามเดียวกันเนี่ยนะครับเพื่อจะนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องของตนเองกันดูบ้างว่าตั้งแต่อดีตจำความได้ตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปัจจุบันนั้นเราเป็นมนุษย์กันเป็นไหมซึ่งรายการของเราในวันนี้ผมอยากนำเอาประเด็นนี้มาชวนท่านคิดมาชวนท่านคุยเพราะว่าคำตอบที่จะได้มาเนี่ยนะครับมันจะเป็นคำตอบที่ตรงที่สุดที่จะนำท่านทั้งหลายไปสู่การมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นคนสองมิติได้อย่างแท้จริงเพราะผมเคยให้นิยามของคำว่าการสร้างสันติสุขให้กับตนเองนั้นมันหมายถึงการช่วยเหลือตนเองคือจิตปัจจุบันที่ดูแลกายสังขารที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ร่วมกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองที่เร้นอยู่ข้างในกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นอีกทีหนึ่งเนี่ยเป้าหมาย

ูงสุดในการเป็นมนุษย์ให้เป็นก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสองมิติคือจิตหยาบที่มีกายสังขารรวมอยู่ด้วยนะกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนนั่นเองท่านผู้ฟังครับบ่อยครั้งนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองได้ศึกษากันดีๆแล้วบ่อยครั้งที่มนุษย์หลายคนเข้าใจว่าการถือศีลกินเจและการประพฤติธรรมนั่นคือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงผมอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมผ่านทางรายการนี้เอาไว้ว่าแท้จริงแล้วนั้นหนทางการปฏิบัติในบทบาทการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆนั้นเรายังละเลยและก็เหลวไหลในสิ่งที่เราควรประพฤติปฏิบัติกันไปอย่างมากเลยนะครับมันจึงทำให้หลายคนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราหรือหลายคนที่เป็นผู้ทรงศีลเป็นนักบวชนักปฏิบัติไม่อาจจะบรรลุมรรคผลสูงสุดคือนิพพานตามปณิธานของตนที่วาดหวังหรือวางเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยนะเพราะเหตุว่ายังไม่สามารถที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นให้ได้เสียก่อนนั่นเองครับกล่าวกันง่ายๆก็คือว่าผู้ใดก็ตามที่ต้องการจะบรรลุมรรคผลสูงสุดคือคืนกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตนเองในแดนสุญญตาหรือที่หลายคนเรียกกันว่าแดนนิพพานนั้นจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์แต่ละคนนั้นจะต้องอาศัยจิตปัจจุบันหรือที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าจิตหยาบนะครับเป็นผู้สั่นสะเทือนตนเองเพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งโดยให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของท่านเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารในมิติโลกทางกายภาพแล้วก็สั่นสะเทือนจิตหยาบซึ่งเป็นจิตปัจจุบันของตนเองนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตนเท่ากับว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นมนุษย์เป็นก็ต่อเมื่อจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของตนเองเพื่อการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามภารกิจทางโลกให้ได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองครับถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของตนเองให้อยู่ในลักษณะของผู้สมดุลได้แล้วการจะนิพพานหรือการจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณในขณะที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็คงจะไม่มีวันประสบผลสำเร็จได้ผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าท่านจะสามารถได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงและมีโอกาสเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดในลักษณะของผู้ประพฤติธรรมที่มีความสมดุลทั้งกายจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณได้นั้นท่านจะต้องเป็นมนุษย์ให้เป็นคำว่าเป็นมนุษย์ให้เป็นในที่นี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นมนุษย์ให้เป็นเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะก็ทุกวันนี้ฉันเกิดมาเป็นมนุษย์ฉันก็ปฏิบัติตนแบบมนุษย์อยู่แล้วนะครับตรงนี้เห็นทีจะอธิบายสั้นๆคงจะไม่ได้แต่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่ามนุษย์เราทุกวันนี้ถ้าท่านสังเกตเห็นและสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับเราเองหนีให้พ้นจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกกันไม่ค่อยจะได้โดยเราจะสามารถสังเกตหรือติดตามพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือพฤติกรรมในการทำงานของมนุษย์เราแต่ละคนกันดูเถอะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานก็ตามตลอดทั้งวันเนี่ยโอกาสที่เราจะแลเห็นเพื่อนมนุษย์ของเราแต่ละคนแม้กระทั่งตัวเราเองในบางครั้งบางเวลาสั่นสะเทือนตนเองจนก่อให้เกิดพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนมนุษย์เขาแสดงออกหรือกระทำกันนะครับแต่ว่าเป็นการแสดงออกคล้ายดั่งสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานมากกว่า
ถามว่าทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้ในฐานะที่ตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์พฤติกรรมและก็ศึกษาวิทยาศาสตร์ทางจิตมาพอสมควรก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่ท่านสามารถจะแลเห็นกันได้ง่ายๆและก็ผมก็หยิบเอาตรงนั้นนะครับมาสาธยายให้ท่านฟังอยู่ในขณะนี้เช่นพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ตัวเราเองแสดงออกหรือกระทำต่อตนเองต่องานหรือต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ชิดหรือไกลห่างก็ตามพฤติกรรมทางอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ครับคือพฤติกรรมที่แสดงออกคล้ายๆดังสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานที่เขาจะแสดงออกต่อกันในการดำเนินชีวิตอยู่โดยใช้จิตสัญชาตญาณเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นมนุษย์เราส่วนใหญ่ถ้าใช้พฤติกรรมทางอารมณ์หรือใช้สัญชาตญาณที่เป็นเรื่องหยาบๆเป็นเรื่องก้าวร้าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันจึงมีพฤติกรรมที่ไม่ต่างจากสัตว์นั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพียงแค่ตัวอย่างเดียวนะครับคือพฤติกรรมทางอารมณ์คือเวลาโมโหแล้วก็จะแสดงอาการกราดเกรี้ยวกับคนอื่นจะต้องมีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกันตีตาตาตีกันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นลักษณะของสัตว์นั่นเองแต่สำหรับมนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์ชั้นสูงนะครับท่านผู้ฟังครับถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ชั้นสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยเราจึงควรที่จะต้องมีพฤติกรรมอะไรต่างๆเหนือกว่าสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานอย่างเห็นได้ชัดนั่นต่างหากครับแต่ปรากฏว่าในสังคมของเราทุกวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังเองไม่เข้าข้างความเป็นมนุษย์ของตนเองและเพื่อนๆมนุษย์คนอื่นๆท่านผู้ฟังยอมรับไหมล่ะครับว่าทุกวันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ที่อยู่รายรอบตัวเรานั้นพวกเขาน่าสงสารมากเลยโดยเฉพาะผู้ที่ห่างไกลจากการฝักใฝ่ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งผู้ที่เขาไม่ได้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราที่พยายามจะกล่อมเกลาจิตสำนึกหรือจิตใจของตนเองในเบื้องลึกให้มีความสมดุลถึงพร้อมที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กับเขาได้สักคนหนึ่งนะครับคนที่ห่างไกลสิ่งเหล่านี้เขาก็มักจะปฏิบัติตนในลักษณะของการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมเยี่ยงสัตว์ร้ายหรือเยี่ยงสัตว์ป่าที่ทั้งดุดันมุทะลุและก็ก้าวร้าวซึ่งตะกี้ผมกล่าวเป็นเชิงวิชาการแล้วว่าพฤติกรรมดุดันมุทะลุก้าวร้าวเหล่านั้นก็ล้วนเป็นพฤติกรรมทางอารมณ์ทั้งสิ้นก็คือเกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบเนี่ยมันพาไปทำให้เกิดการแสดงออกหรือกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เกิดเวรเกิดกรรมกันมากมายระหว่างกันอย่างนั้นนะครับนะอย่างเนี้ยครับบางทีขณะที่ถือศีลกินเจประพฤติธรรมอยู่นั่นแหละครับนะก็ปากบอกว่าถือศีลนะกายก็ครองผ้าขาวหรือห่มผ้าที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเครื่องชี้ว่าตัวเองนั้นได้ตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมครองตนอยู่ในศีลในธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังมีโทสะโลภะโมหะติดตนอยู่แล้วก็ใช้โทสะโลภะโมหะเหล่านั้นน่ะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองนะซึ่งนั่นก็คือความผิดบาปที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราบ่งชี้ว่านั่นคือลักษณะของคนที่เป็นมนุษย์ไม่เป็นนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมจิระครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก่อนที่จะนำตนเองไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมดุล นั้นท่านจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามนุษย์กับสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานที่ท่านเรียกเขาอย่างนั้นเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกทั้งหลายเขาใช้จิตสัญชาตญาณเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเขานะครับเขาจะทำสิ่งใดจะดำเนินชีวิตอย่างไรมีพฤติกรรมอะไรออกมาเขาก็จะแสดงไปตามสัญชาตญาณของเขาแล้วเขาก็จะจดจำไว้ว่าอะไรตรงไหนอย่างไรที่เขาควรทำหรือเคยทำเขาก็จะปฏิบัติของเขาไปอย่างนั้นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขาอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีเพราะว่าไม่มีสติปัญญาคือสมองเอาไว้คิดสร้างสรรค์มีแต่การประพฤติปฏิบัติตนไปตามสัญชาตญาณที่ถูกกำหนดให้หรือถูกสร้างให้โดยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของพวกเขาได้รับรหัสนั้นไว้แล้วก็สั่นสะเทือนมันไปตลอดชีวิตของมันนั่นก็คือเรื่องของสัตว์เดรัจฉานนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแต่สำหรับมนุษย์แล้วนั้นเราไม่ได้มีเพียงแค่จิตสัญชาตญาณเท่านั้น
เรายังมีจิตที่เหนือกว่านั้นอีกก็คือจิตปัญญาอันหมายถึงสติปัญญาของสมองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์ชั้นสูงจึงแตกต่างจากสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตรงที่ว่าสัตว์ประจำโลกนั้นเวลาใช้จิตสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็จะใช้จิตของมันที่สั่นสะเทือนเป็นอาการทางจิตนั้นนะซึ่งส่วนใหญ่เราเรียกว่าสัญชาตญาณเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดการแสดงออกหรือการกระทำทางพฤติกรรมทางกายภาพในมิติโลกไปทันทีนะเช่นหิวเขาก็หาอาหารการกินไปเรื่อยๆนะง่วงนอนเขาก็นอนตรงนั้นนอนตรงไหนก็นอนตรงนั้นนะครับนะแล้วก็ถ้าจะมีรังมีบ้านก็จำไว้ว่าอ๋อถ้าจะพักผ่อนนอนหลับให้สบายก็จะต้องอาศัยการกลับบ้านนะไปนอนในรังของตัวเองในเล้าของตัวเองในซอกของตัวเองที่ตัวเองทำไว้นะก็นั่นเป็นเรื่องของสัญชาตญาณทั้งนั้นครับแต่สำหรับมนุษย์แล้วถ้าจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังครับเราจะต่างจากสัตว์ประจำโลกตรงที่ว่าเรามีสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์อยู่สามเหลี่ยมหนึ่งครับซึ่งสัตว์ประจำโลกจะไม่มีสามเหลี่ยมนี้สัตว์ประจำโลกจะมีเป็นแค่เส้นตรงเส้นหนึ่งโดยจุดเริ่มต้นของเส้นตรงก็คือจิตของเขาที่เรียกว่าจิตสัญชาตญาณแล้วก็ปลายของเส้นตรงเส้นนี้นะก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่กายสังขารของเขานั่นหมายความว่าพอจิตของเขาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอะไรอย่างไรนะจิตก็จะแสดงอาการออกทางกายสังขารหรือทางพฤติกรรมทางกายภาพของสัตว์เหล่านั้นทันทีนะไม่ต้องทำงานในกระบวนการอะไรให้ยุ่งยากการเกิดพฤติกรรมของสัตว์จึงเป็นไปง่ายๆนะไม่สับสนอะไรแต่สำหรับมนุษย์แล้วนั้นถูกกำหนดสร้างให้มีสติปัญญาของสมองให้เราใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงหมายถึงการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องรู้จักสามเหลี่ยมของตัวเองคือสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์นะครับและเมื่อรู้จักแล้วก็ต้องใช้สามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมที่มีพลังอำนาจในความเป็นมนุษย์ของตนนั้นให้มันสมบูรณ์ด้วยนั่นแสดงว่ารู้ว่าตัวเองมีสามเหลี่ยมของความเป็นมนุษย์อยู่ในตนแล้วมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เกิดประสิทธิผลด้วยนะครับมันถ้าเราจะมานึกถึงภาพรูปสามเหลี่ยมกันนะครับท่านผู้พิธามครับเราก็คงจะบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่ามีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับมีมนุษย์อยู่ตรงกลางนะสามเหลี่ยมเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วมีมนุษย์นั่งขัดสมาธินะในท่านั่งกรรมฐานหรือนั่งสมาธิอยู่ตรงกลางนะครับแล้วยอดสามเหลี่ยมนั้นก็คือสมองท่านนึกถึงภาพของพระพุทธรูปหรือนึกถึงภาพของตนเองขณะที่นั่งขัดสมาธินะครับนะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแล้วนั่งตัวตรงนะครับภาวนานะพุทโธหรือสัมมาอรหังหรืออะไรก็แล้วแต่ในบทบาทของการปฏิบัติเทคนิคสมาธิของท่านนะครับท่านจะนึกภาพออกว่าทางซ้ายมือหัวเข่าทางซ้ายมือของท่านก็เป็นมุมหนึ่งของฐานสามเหลี่ยมที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเปรียบเสมือนจิตนะเป็นด้านของจิตปัจจุบันหรือที่ท่านเรียกว่าจิตหยาบเนี่ยแหละนะครับส่วนหัวเข่าด้านขวาอีกด้านหนึ่งก็เป็นที่ตั้งของเป็นตัวแทนเสมือนหนึ่งเป็นที่ตั้งของกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนะครับส่วนบนศีรษะของท่านนั้นก็คือสมองมันถ้าเราลากเส้นจากศีรษะมาที่เข่าซ้ายลากเส้นจากศีรษะมาที่เข่าขวามันก็จะได้สามเหลี่ยมรูปหนึ่งของความเป็นมนุษย์ท่านผู้ฟังนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์ก็ตรงที่ว่าเรามียอดสามเหลี่ยมก็คือเป็นมันสมองซึ่งมันสมองตรงนี้ครับท่านจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนมันอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่จะสั่นสะเทือนได้เพราะถ้าท่านสั่นสะเทือนมันรุนแรงมากเท่าใดมันก็จะก่อให้เกิดสติปัญญาที่เข้มข้นสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันการทำให้สติปัญญาสั่นสะเทือนสูงขึ้นมาได้ต้องอาศัยแรงสั่นสะเทือนทางจิตซึ่งในที่นี้ผมสมมติว่าเป็นที่ตั้งของจิตอยู่บริเวณเข่าด้านซ้ายนะครับของตัวท่านขณะที่ท่านนั่งขัดสมาธิอยู่นั่นนะครับมันถ้าหากว่าจิตของท่านเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือกระเพื่อมขึ้นมาเมื่อใดท่านผู้ฟังต้องรู้ไว้ก่อนว่าจิตของมนุษย์นั้นเมื่อจะสั่นสะเทือนแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอาการแสดงออกหรือการกระทำใดๆในมิติโลกทางกายภาพที่คนอื่นก็สามารถจะรับรู้ดูเห็นอาการของท่านได้นั้นนะจิตมันจะสั่นสะเทือนได้6อย่างด้วยกันครับ
คือเกิดเป็นอาการ6อย่างอาการ6อย่างนี้จะเป็นอาการภายในของมนุษย์นะครับเสร็จแล้วจึงจะถูกขับเคลื่อนออกมาเป็นอาการภายนอกที่เราเรียกว่าพฤติกรรมภายนอกเป็นการแสดงออกหรือการกระทำอีกทีหนึ่งมันถ้าถามว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อสั่นสะเทือนแล้วมันจะสามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมได้นั้นอาการของจิตมี6อย่างนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเกิดอารมณ์รู้สึกเกิดขึ้นนะครับอารมณ์รู้สึกของมนุษย์ก็สามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมได้อย่างที่เราเรียกว่าพฤติกรรมทางอารมณ์นั่นเองนะครับอย่างที่สองก็คือการนึกคิดของจิตเองโดยที่มนุษย์จะต้องรู้ว่าจิตของตัวเราเองนั้นโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยสมองเลยจิตของเราเองก็สามารถนึกเอาเดาเองได้ทั้งนั้นเลยนะครับนั่นคือความสามารถพิเศษของจิตของแต่ละคนมันพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่ก็จะมีสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนก็คือการนึกการคิดของจิตเองนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้ตัวที่3 ก็คือสัญญานะฮะคำว่าสัญญาในที่นี้หมายถึงการจำได้หมายรู้มนุษย์เราก็สามารถจะขับเคลื่อนพฤติกรรมด้วยการใช้รหัสที่เรียกว่าสัญญาคือการจำได้หมายรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นถ้าเกิดอารมณ์ค้างมาจากบ้านเวลาไปทำงานแล้วอารมณ์นั้นก็ยังค้างอยู่เพราะยังจำอารมณ์เดิมของตัวเองยังไว้ไม่ลืมเช่นทะเลาะกับคนที่บ้านนะครับพอไปที่ทำงานอารมณ์ก็ยังขุ่นมัวอยู่ก็ยังแสดงพฤติกรรมขยะออกมาต่อหน้าเพื่อนๆหรือแสดงออกต่อเพื่อนทั้งที่จริงๆแล้วเพื่อนที่ทำงานก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยกับอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองตรงนั้นแต่เนื่องจากว่าตัวเองยังจำอารมณ์ขยะของตัวเองอยู่ก็เลยใช้อารมณ์ขยะนั้นแสดงออกต่อคนอื่นเขาต่อไปนะนั่นก็คือความจำได้ในเรื่องของอารมณ์ส่วนการจำได้ในอีกด้านหนึ่งก็คือการจำเรื่องราวหรือประสบการณ์เก่าๆในชีวิตที่เป็นอดีตมาแล้วถ้าสามารถจำได้และเอามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือเอามาใช้ประโยชน์ในความเป็นปัจจุบันได้แสดงว่าการจำได้หมายรู้ในเรื่องราวหรือสถานการณ์เหล่านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นะฮะเราก็สามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมด้วยจิตที่เป็นตัวการในการทำหน้าที่จดจำคือจำได้หมายรู้จดจำเรื่องราวหมายรู้อารมณ์ของเรานะให้สามารถแสดงพฤติกรรมใดๆออกมาได้อย่างที่4นะฮะก็คือการใช้สติปัญญาของสมองในการคิดรู้ซะก่อนนะคิดให้ถ่องแท้ซะก่อนแล้วค่อยลงมือทำนะนั่นคืออย่างที่4อย่างที่5ก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกไปตามนิสัยซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านบวกที่ทำซ้ำๆกันหรือสันดานก็คือนิสัยด้านบวกที่ทำซ้ำด้านลบขออภัยครับสันดานคือนิสัยด้านลบเป็นพฤติกรรมขยะที่ทำซ้ำๆกันในสถานการณ์เดิมๆอยู่ตลอดก็เรียกว่านิสัยด้านลบก็คือสันดานนั่นเองนะส่วนอย่างที่6อย่างสุดท้ายก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าเพื่อนำไปสู่การตอบสนองมันเช่นถ้าเป็นสิ่งเร้าด้านลบจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันก็จะสั่นสะเทือนเป็นลบตอบสนองกลับไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือจิตทั้ง6นะฮะเมื่อมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจิตตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญที่ไม่ใช่เป็นวินยูชนเป็นเพียงแค่ปุถุชนนะฮะสามเหลี่ยมมนุษย์ที่ตัวเองจะต้องสร้างความสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นให้ได้ก็จะไม่สามารถสร้างได้เพราะเวลาจิตสั่นสะเทือนเป็นอาการอะไรขึ้นมาใน6อย่างนี้ก็จะถูกขับเคลื่อนต่อไปยังกายสังขารหรือพฤติกรรมภายนอกโดยเครื่องยนต์แห่งกรรมจะเป็นผู้แสดงออกหรือกระทำทันทีโดยที่ไม่ได้สื่อสารไปยังสมองเพื่อจะให้สมองเนี่ยไตร่ตรองนึกคิดให้รอบคอบเรียบร้อยซะก่อนว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่อะไรต่างๆเหล่านี้ครับเพียงแค่นึกแล้วพูดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ใช้สามเหลี่ยมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะใช้แต่จิตกับกายเท่านั้นหรือพอเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาปั๊บไม่รู้หรอกว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายฉันเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าเป็นอารมณ์ลบฉันก็จะพูดลบๆนะกับคนอื่นหรือแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบคือไม่เป็นที่พึงประสงค์ของคนอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีแต่จิตกับกายเท่านั้นเองท่านผู้ประพฤติธรรมชีราครับคำว่าเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์หรือเป็นมนุษย์ให้เป็นเนี่ยนะจึงหมายถึงการที่ตัวเราจะต้องสั่นสะเทือนจิตของเราแล้วเกิดเป็นอาการ6ประการเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนะฮะก่อนที่เราจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกให้คนอื่นเขาได้ประจักษ์ก็ขอให้เราสั่นสะเทือนคลื่นจิตของเราตรงนั้นไปยังสมองของเราซะก่อนเพื่อที่จะใช้สติปัญญาขบคิดพิจารณาไตร่ตรองให้ถ่องแท้เมื่อแน่ใจแล้วว่าเราแสดงออกแล้วมันเกิดประโยช
เมื่อแสดงออกแล้วมันไม่เป็นพฤติกรรมขยะที่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นเขาเสียสมดุลตามเราไปด้วยอย่างนี้นะครับเราก็ค่อยแสดงมันออกมาทางกายสังขารหรือทางเครื่องยนต์แห่งกรรมต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นกันแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเป็นมนุษย์เป็นไหมซึ่งเราได้เชิญชวนให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยได้หวนกลับมาคิดกันนะครับว่าตัวเองนั้นในการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันที่ผ่านไปและก็ผ่านมาโดยตลอดนั้นเราได้เคยพิจารณาตัวเราเองหรือไม่ว่าเราเป็นมนุษย์กันเป็นหรือเปล่านะครับการสอนให้ตัวเราเองคิดตั้งคำถามแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นคำถามที่พิกลยังไงบอกไม่ถูกนะบอกว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำไมล่ะจะต้องมาถามตัวเองว่าเป็นมนุษย์เป็นหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ในคราวที่แล้วเราก็ได้อธิบายอะไรเอาไว้ต่างๆมากมายทีเดียวนะครับหลายคนก็ได้คุยกันเข้ามาก็ถามว่าอาจารย์ปริญญาทำไมชวนให้เราถามตัวเราเองในคำถามที่ออกจะแปลกๆที่คนทั่วไปเขาไม่ค่อยจะถามกันนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมมีแนวคิดว่าถ้าเราต้องการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองในชีวิตของเราเองและสันติสุขนั้นเรายังจะสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้นั้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะครับก็จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเราเองให้สมบูรณ์ถูกไหมครับโดยเฉพาะหน้าที่ของการเป็นมนุษย์นั่นถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ว่าการเป็นมนุษย์ให้เป็นนั้นเป็นเช่นไรเนี่ยเราจะแสดงออกหรือเราจะกระทำพฤติกรรมใดๆทั้งต่อตนเองต่องานที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็ต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายรูปธรรมอื่นๆกันอย่างไรเราก็คงจะทำลำบากนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของเรานั้นน่าจะต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราคุยกันไว้เมื่อวานหรือวันก่อนๆนั้นที่เราถามตัวเราว่าเราเป็นมนุษย์เป็นไหมแล้วก็เราเป็นมนุษย์กันเป็นแล้วหรือยังจึงไม่ใช่คำถามที่แปลกๆและแปลกประหลาดแต่อย่างใดนะครับเหมือนกับว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นเจ้านายของลูกน้องอีกหลายคนท่านมีบริวารมากมายนะครับอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัททางธุรกิจการค้าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ตามถ้าท่านเป็นนายเขาเนี่ยท่านก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้และในขณะที่เราอยู่ต่อหน้าลูกน้องของเราในตอนนี้เราเป็นนายเป็นหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าเราจะเป็นนายได้เป็นนะเราก็คงจะต้องเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของนายด้วยว่านายที่ดีนั้นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจะต้องเป็นผู้นำลูกน้องในแง่ไหนบ้างแล้วก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกน้องของตนเองอย่างไรถูกไหมครับมันถ้าเรารู้ว่าเรามีบทบาทอะไรมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะได้สามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมในบทบาทของการเป็นนายได้อย่างถูกต้องและเมื่อเราแสดงได้อย่างถูกต้องแสดงได้อย่างลงตัวลูกน้องก็จะรักเรานะบทบาทของการเป็นนายที่เราแสดงออกก็จะช่วยเกื้อกูลให้เกิดความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันและเกิดความสุขในการทำงานร่วมกันระหว่างนายกับลูกน้องของเรานั่นเองนะมันในการเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเกิดมาปั๊บได้แต่นับวันนับคืนเติบโตไปเรื่อยๆอายุอานามของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกายสังขารของเราก็แก่ตัวโรยราไปเรื่อยๆตามอายุไขของมันนะเท่าที่มันจะเป็นไปได้ของมันนั่นแหละนะถ้าหากว่าแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดถามตัวเราเองเลยว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นเราจะต้องทำอย่างไรเราจะปฏิบัติตนเองนะอย่างไรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมโลกและต่อดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้กันอย่างไรแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตอยู่อย่างสเปะสปะเราจะบกพร่องต่อหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของเราได้ง่ายทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเราไม่รู้ว่าขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่ในยามตื่นในยามมีชีวิตอยู่เนี่ยเราได้แสดงออกหรือกระทำบทบาทที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามกันอยู่หรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในคำถามของเราในตอนที่แล้วที่เราถามท่านว่าท่านเป็นมนุษย์เป็นไหมแล้วก็ให้ท่านถามตัวเองนั้นมันจึงเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับมนุษย์เราทุกคนที่จิตวิญญาณของเราได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เขามีหน้าที่หรือภารกิจทางจิตวิญญาณติดตัวมาด้วยซึ่งก็ได้มอบอำนาจให้จิตปัจจุบันของเราหรือจิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตนเองใน2มิติคือมิติของจิต
และมิติของกายสังขารในทางกายภาพเนี่ยนะครับในระบบโลกเนี่ยให้กระทำให้ถูกต้องไม่ว่าจะกระทำต่อตนเองกระทำต่องานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบและกระทำต่อทุกสรรพสิ่งที่รวมเรียกว่าโลกทั้งใบเนี่ยนะครับให้ได้อย่างถูกต้องด้วยมันถ้าเราไม่รู้ว่ามันบทบาทหน้าที่ของเราที่จะต้องรับผิดชอบจริงๆแล้วมันคืออะไรถามว่าเราจะประพฤติตนหรือปฏิบัติตนให้ถูกต้องปฏิบัติตนให้ลงตัวทำหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนเราจะทำได้อย่างไรนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราจึงอยากจะขยายความต่อยอดตรงคำถามที่ว่าเป็นมนุษย์เป็นไหมจากคราวที่แล้วสักหน่อยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่มีโอกาสได้เกิดกายตนเองมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับผู้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือจิตวิญญาณของเราและจิตวิญญาณของเราก็คือกล่องพลังงานกล่องนึงซึ่งเป็นรูปธรรมที่มีขนาดเล็กละเอียดมากเลยนะครับแต่มีพลังอำนาจมหาศาลเลยนะเขาเป็นผู้ขันอาสาในการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี่ยนะครับนะแล้วมาพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็แบ่งภาคตัวเองออกมาอีกส่วนนึงมาเป็นจิตปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าจิตหยาบนั่นเพื่อจะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายสังขารซึ่งผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือร่างกายของท่านที่เป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็อนุญาตให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเป็นผู้รับผิดชอบในการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตนเองนั่นเท่ากับว่าจิตวิญญาณคือผู้ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์และนั่นก็คือว่าจิตวิญญาณของเราก็คือตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารในการเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้อย่างแท้จริงและที่เป็นพิเศษสุดที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเข้าใจและท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะต้องเข้าถึงนั่นก็คือการเป็นคนสองภาคในตนเองหรือการเป็นคนสองมิติในตนเองคำว่าสองภาคหรือสองมิติในตนเองแปลว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยนะจะประกอบด้วยกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายหยาบที่ท่านเรียกกันและก็ยังประกอบด้วยมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้โดยมีจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบทำหน้าที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆทั้งจิตและพฤติกรรมทางกายแทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นลึกอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนสองมิติอย่างนี้เราก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างแจ่มกระจ่างมาแล้วครั้งหนึ่งว่าถ้าจะให้อธิบายให้ชัดเจนระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานที่เป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นผู้ขันอาสาตัวจริงเสียงจริงนะครับที่เดินทางข้ามมิตินะจากแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานเข้ามาสู่การเกิดเป็นรูปธรรมมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีในแต่ละภพชาติที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงภพชาติปัจจุบันนี้นะครับนะเราเป็นคนสองภาคอยู่ในตนเองเพราะฉะนั้นจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันซึ่งได้รับมอบหมายได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามทั้งพฤติกรรมทางจิตและพฤติกรรมทางกายให้สามารถสร้างสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์ที่สมดุลให้ได้ซึ่งตรงนี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์ก็คือยอดสามเหลี่ยมคือสมองหรือสติปัญญาฐานของสามเหลี่ยมด้านซ้ายก็คือจิตของมนุษย์นี่เองและฐานของสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างขวาก็คือกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมสามเหลี่ยมของมนุษย์ตัวนี้จะเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นพิเศษสำหรับมนุษย์เท่านั้นถ้าเป็นสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานนั้นจะมีแค่เส้นตรงแนวราบก็คือจิตกับกายที่จะสัมพันธ์กันเขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างที่พวกเราเว้าๆกันซื่อๆเนี่ยแหละครับนะสัตว์จะมีจิตที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตนเองเป็นพฤติกรรมภายในแล้วก็จะขับเคลื่อนอาการกระทําออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีรูปลักษณ์ต่างๆนะครับเป็นการแสดงออกหรือการกระทําทางกายภาพนั่นก็คือสัตว์จะใช้จิตสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตของตนเองแต่สำหรับมนุษย์แล้วเราไม่ได้มีแค่สองมิติเรามีมิติที่สามคือมิติของการใช้สติปัญญาเนะมันถ้าเราจะเรียกมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงมันก็ต่างกันตรงเนี้ยครับ
ว่าสูงกับต่ำก็คือมนุษย์มียอดสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนก็คือมีสมองเพื่อจะให้ได้ใช้สติปัญญากันนั่นเองด้วยเหตุนี้เองครับบทบาทหน้าที่หลักของจิตวิญญาณของเราก็คือว่า ถ้าเราได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบจึงมีหน้าที่จะต้องเรียนรู้ให้ตนเองนั้นมีความสามารถที่จะสร้างสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์ที่ผมกล่าวเนี่ยให้สมบูรณ์ให้ได้นั่นคือเบื้องแรกการทำให้สามเหลี่ยมนี้สมบูรณ์แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าจิตของท่านได้รับการรับรู้หรือสัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่รายรอบตัวของท่านเองผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและก็กายสัมผัสเนี่ยมันก็จะทำให้จิตนั้นเกิดการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลขึ้นมาเป็นอาการต่างๆได้6ประการซึ่งผมก็เคยกราบเรียนไปแล้วว่าประการที่1ก็คือเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกประการที่2เมื่อได้รับผัสสะเนี่ยจิตมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นการนึกเอาคิดเองได้โดยไม่ต้องอาศัยสมองเลยใช่ไหมครับและอย่างที่3ก็คือจิตก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นการจำได้หมายรู้เนี่ยจำได้หมายรู้เรื่องราวจำได้หมายรู้อารมณ์เก่าๆของตัวเราเองเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานถ้าเป็นด้านลบนะฮะคือเป็นพฤติกรรมที่เคยชินนะฮะจิตเมื่อได้รับผัสสะอะไรมันก็จะสั่นสะเทือนไปตามอัตโนมัติหรือการสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนการคิดรู้ด้วยสติปัญญาของสมองก็จะเป็นการทำหน้าที่ของจิตเช่นเดียวกันรวมกระทั่งจิตตัวสุดท้ายคือตัวที่6ก็คือจิตที่เมื่อสั่นสะเทือนแล้วก็จะเรียนรู้เพื่อการตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวในขณะนั้นๆโดยที่หลายๆคนเรียกจิตตัวนี้ว่าจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันนั่นเองที่เขาเรียกกันว่าจิตหยาบเป็นเพราะว่าเวลาสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้และสั่นสะเทือนเพื่อการรับเอาแล้วไอ้เจ้าจิตตัวนี้มันก็จะสั่นสะเทือนในย่านคลื่นความถี่ต่ำซึ่งเป็นอารมณ์หยาบๆรายวันซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือโลภโกรธหลงนะที่เรียกว่าโลภะโทสะและโมหะอย่างที่เรารู้กันอยู่นั่นนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเรารู้หลักการที่เป็นความเป็นจริงตรงนี้แล้วเราก็จะต้องเรียนรู้กันต่อไปว่าถ้าท่านผู้ฟังมีอาการสั่นสะเทือนทางจิตเกิดขึ้นใน6ประการหรือ1ใน6เนี่ยนะฮะแล้วขับเคลื่อนพฤติกรรมทางจิตส่งต่อไปยังกายสังขารเลยคือแสดงออกหรือกระทำเป็นพฤติกรรมภายนอกเลยท่านผู้ฟังเองหรือผมหรือใครก็ตามก็จะไม่สามารถสร้างสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เราก็จะเป็นการแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะของสัตว์เดรัจฉานทันทีก็คือเหมือนกับใช้จิตสัญชาตญาณในการแสดงออกแต่ถ้าหากว่าจิตของเรานั้นสามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอาการทั้ง6อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเรียบร้อยแล้วที่เกิดขึ้นนะฮะเรายังจะไม่แสดงพฤติกรรมออกมาทางกายสังขารในฉับพลันทันใดในบัดดลแต่เราจะสั่นสะเทือนจิตใจของเราตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นรหัสของอารมณ์รู้สึกหรืออะไรก็ตามเราจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลมันไปสู่การใช้สติปัญญาของสมองเพื่อไตร่ตรองให้ถ่องแท้ซะก่อนว่าเราจะทำอย่างไรเราจะแสดงออกอย่างไรเราจะประพฤติตนอย่างไรเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะช่วยให้เรานั้นมีความสามารถที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้อื่นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าการใช้สติปัญญานั้นหมายถึงการใช้หลักของเหตุและผลเพื่อจะพิจารณาให้เห็นถึงความถูกต้องเหมาะสมและดีงามนั่นเองจิตทั่วไปเนี่ยเมื่อมันอยากจะทำมันก็จะทำนะฮะมันจะไม่คำนึงถึงว่าถูกต้องเหมาะสมหรือดีงามหรือไม่อย่างนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราได้ย้ำกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะเป็นมนุษย์ให้เป็นเนี่ยนะฮะเราจะต้องรู้จักหัดควบคุมพฤติกรรมทางอารมณ์พฤติกรรมในจิตและก็พฤติกรรมทั้ง6อย่างที่บอกเนี่ยนะครับที่เป็นอาการของจิตเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมมันให้ได้พอควบคุมมันได้แล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันนะครับพูดตรงๆก็คือว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะตกเป็นทาสภายใต้อำนาจของจิตของตนเองทั้งนั้นนะครับพูดง่ายๆคือว่าเวลาท่านดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าท่านสังเกตให้ดีๆนะครับท่านมักจะตกเป็นทาสของจิตของตัวเองเสมอแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตมันจะคอยกำหนดท่านให้แสดงออกอย่างนั้นให้กระทำอย่างนี้ให้นึกอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้ให้สั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านพิจารณากันดีๆแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านรักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมดุลอยากจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ลงตัวและได้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงเนี่ยการถือศีลกินเจนะ
แล้วก็การทำความดีงามอะไรต่ออะไรต่างๆเพียงเท่านั้นในชีวิตประจำวันที่ผ่านมามันก็คงจะยังไม่พอนะฮะท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นตรงนี้ครับก็คือใช้จิตตัวเองให้เป็นนะจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดอาการ6ประการอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะมันจะสามารถขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกเป็นกายกรรมวจีกรรมได้เลยนะครับไอ้มโนกรรมที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ในการควบคุมมันคือควบคุมจิตของเราให้มันเกิดอาการอยู่ในกรอบที่เราต้องการโดยที่ไม่ใช่ให้เราตกเป็นทาสมันอยู่ร่ำไปเหมือนในชีวิตเราที่ผ่านมาโอกาสของการเป็นมนุษย์ที่จะสามารถแสดงออกหรือกระทำอะไรต่ออะไรแบบสัตว์ชั้นสูงคือทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามทั้งต่อตนเองและต่อเพื่อนร่วมโลกรูปธรรมอื่นๆได้เป็นอย่างดีและอย่างสม่ำเสมอแล้วผมก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าเราก็คงจะต้องใช้สมองหรือสติปัญญาของเราเข้ามาเป็นตัวช่วยเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นมักจะตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเองอยู่เป็นประจำคือปล่อยให้จิตมันเป็นนายเราแต่เราไม่สามารถใช้จิตควบคุมพฤติกรรมทางจิตของตัวเราเองได้เลยอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไร้ซึ่งพลังอำนาจในตนเองอำนาจตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าท่านผู้ฟังสามารถฝึกฝนและค้นพบพลังอำนาจตัวนี้อำนาจตัวนี้คืออะไรครับก็คืออำนาจในการที่จะบริหารจิตของตนเองอำนาจในการควบคุมจิตของตนเองอำนาจในการที่จะสั่งจิตของตนเองให้มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ได้ที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามโดยเรามีจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อการออกคำสั่งจิตของเราให้ขับเคลื่อนพฤติกรรมนั้นเราใช้ศูนย์กลางอยู่ที่สติปัญญาของสมองเป็นสำคัญท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้โดยใช้ปัญญาของเราเป็นตัวนำถ้าเราสามารถสั่นสะเทือนตนเองไปตามการนึกการคิดของจิตเองได้โดยเราใช้สติปัญญาของสมองเป็นตัวนำถ้าเราสามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆที่เราเคยชินออกมาได้โดยก่อนจะแสดงออกมานั้นให้ไปกลั่นกรองที่สติปัญญาของสมองของเราเสียก่อนได้นะหรืออะไรต่างๆในอาการของจิตทั้ง6ประการก่อนที่เราจะขับเคลื่อนเป็นอาการหรือเป็นพฤติกรรมภายนอกออกมานั้นเราจะสั่นสะเทือนมันไปขั้นสุดยอดที่การใช้สติปัญญาของสมองไตร่ตรองให้ถ่องแท้ซะก่อนแล้วถ้ามั่นใจว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วเราก็ค่อยแสดงออกมาหรือประพฤติมันออกมาอย่างนี้เขาก็เรียกว่า ท่านผู้ฟังก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆออกมาได้ท่านผู้ฟังครับลักษณะอย่างนี้ครับจะเป็นลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่าท่านผู้ฟังเข้าถึงซึ่งการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงหรือพูดง่ายๆว่าเป็นมนุษย์เป็นครับเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมีหน้าที่จะต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราใช้อายตนะของเราใช้มันสมองของเราให้ได้ประโยชน์โพธิผลสูงสุดเพื่อการทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ในอันที่จะช่วยกันค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีของเราให้สมดุลนะแล้วก็ผมอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้จิตสำนึกของมนุษย์ไม่สมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์นั้นนะมันสั่นสะเทือนยากกันเหลือเกินนะครับส่วนใหญ่มนุษย์เรานั้นไม่ได้ทำตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกก็เลยเสียสมดุลไปภัยพิบัติต่างๆซึ่งเป็นภัยธรรมชาติจึงเกิดขึ้นกับโลกมนุษย์เราและเล่นเอามนุษย์ในแต่ละพื้นแผ่นดินบนโลกใบนี้เสียงอมพรามเลยนะครับแล้วเกิดความเสียหายมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งทรัพยากรของโลกด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดเลยนะครับผมจึงพยายามเน้นนำท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราถามตัวเราเองซิว่าเราเป็นมนุษย์เป็นหรือเปล่าซึ่งขณะนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องแรกอยู่เท่านั้นนะครับว่าถ้าท่านเป็นมนุษย์เป็นท่านจะต้องใช้อายตนะของท่านคือตาหูจมูกลิ้นกายและอายตนะภายในคือจิตของท่านให้ถูกต้องการใช้อย่างถูกต้องแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลนะเป็นการรับรู้แล้วเนี่ยพอมาถึงจิตปัจจุบันของท่านหากมันจะเกิดการรับเอาเกิดขึ้นจิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นอาการทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดขึ้นมาใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะขับเคลื่อนเป็นพฤติกรรมใดๆออกมาจากจิตโดยตรงให้จิตนั้นส่งรหัสอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตไปที่สมองไปกลั่นกรองให้ด้วยสติปัญญาเสียก่อนครับเนี่ยแล้วก็ค่อยแสดงมันออกมาท่านผู้ฟังครับในทางธรรมะนี่ถือว่าถ้าท่านผู้ฟังสามารถควบคุมอาการของจิตของตัวเองได้ไม่ให้มันหลุดกับ
ไม่ให้มันหลุดก็คือไม่ให้มันขับเคลื่อนเป็นพฤติกรรมออกมาโดยตรงแต่ส่งมันไปกลั่นกรองที่สติปัญญาของสมองเสียก่อนอย่างนี้เขาเรียกท่านว่าเป็นคนมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ครับมันมนุษย์ที่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ก็คือมนุษย์ที่สามารถสร้างพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาได้ด้วยจิตสำนึกของตนเองและเป็นจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นนะครับแต่ทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันของคนเราโดยทั่วไปท่านจะสังเกตให้ดีว่าเรามักจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามด้วยการตกเป็นทาสทางอารมณ์ของเราอยู่ตลอดเมื่อเชื่อวันบางทีความโลภเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของจิตของกายสังขารเราจิตที่โลภนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมอยากนู่นอยากนี่ไม่อยากนั่นไม่อยากนี่ก็ใช้ความอยากหรือไม่อยากตัวเนี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเราใช้จิตสำนึกของเราในการขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมานะครับเขาเรียกว่าเราใช้จิตไร้สำนึกขับเคลื่อนพฤติกรรมครับท่านผู้ฟังครับมันคำว่าจิตไร้สำนึกก็คือจิตที่เมื่อสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นอาการ6อย่างที่ผมบอกไปแล้วในชีวิตประจำวันนะครับพอสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วก็ขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรมการกระทำเลยโอกาสที่เราจะกระทำผิดมันจะมีมากกว่าถูกหรือถึงแม้จะมีความผิดในการกระทำเสี่ยงที่จะทำผิดพอๆกับเสี่ยงที่จะทำถูกมันก็ไม่ควรทำใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะถ้าหากว่าเรากระทำผิดคิดชั่วต่อคนอื่นเพียงแค่ 50% ของพฤติกรรมใน100ที่เราแสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นบนโลกใบนี้ดาวเคราะห์โลกเสรีของเราโดยเฉพาะสังคมมนุษย์ของเรามันก็หาความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาหาความร่มเย็นเป็นสุขกันไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมครับแม้กระทั่งในครอบครัวเล็กๆของเราเองก็เหมือนกันถ้าเราทำอะไรตามอำเภอใจไม่ใช้ความคิดไม่ใช้สติปัญญาไตร่ตรองซะก่อนว่าทำแล้วพูดแล้วมันจะก่อประโยชน์อะไรหรือไม่ถ้าเราไม่ใช้ปัญญานะซีซัวทำหรือมั่วๆทำเนี่ยชีวิตของเราก็จะมีแต่วุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับรายการเทพทิพย์ในมงคลธรรมในวันนี้จึงขอเน้นย้ำว่าการเป็นมนุษย์ให้เป็นในเรื่องแรกที่สุดก็คือเราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาของสมองให้เป็นนะอย่าตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองถ้าเราใช้สติปัญญาของสมองได้เป็นนั่นแสดงว่าเราเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคำว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแปลว่าจะต้องสามารถใช้จิตสำนึกของตัวเองขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆของตัวเองได้เท่านั้นแหละครับไม่ใช่ใช้อารมณ์รู้สึกนึกคิดขับเคลื่อนพฤติกรรมโดยไม่ใช้สติปัญญากลั่นกรองให้ถ่องแท้ซะก่อนท่านผู้ฟังครับท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับถ้าสามารถเข้าถึงสามเหลี่ยมที่แข็งแกร่งสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมมนุษย์ที่ว่านี้ได้ครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสรุปว่าในตอนที่แล้วการเป็นมนุษย์ให้เป็นนั้นผมได้ให้คำตอบกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไปแล้วนะครับว่าถ้าเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นนั้นภารกิจหลักในประการแรกเลยเหมือนกับการไต่บันไดที่จะไปสู่สวรรค์เนี่ยนะครับเราต้องผ่านบันไดขั้นต้นซะก่อนผมก็เลยแนะนำท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ในตอนที่แล้วว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นมนุษย์ให้เป็นนะครับท่านก็จะต้องเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของตนเองให้ได้แล้วก็ไอ้สามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของตนเองนั้นก็คือการใช้จิตการใช้สมองก็คือสติปัญญานะครับแล้วก็การใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายสังขารของท่านให้มันสัมพันธ์กันคือจะต้องสั่นสะเทือนมันร่วมกันทั้งสามประการให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แปลว่าท่านจะต้องเคลื่อนไหลจิตของท่านเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมเสมออย่าเคลื่อนไหลจิตของท่านเป็นเส้นตรงโดยตรงระหว่างจิตกับกายโดยตรงเหมือนดังที่ท่านชอบท่องกันว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวซึ่งจริงๆแล้วจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็จริงครับแต่จิตนั้นจะต้องมีสมองหรือสติปัญญาเป็นตัวควบคุมมันครับเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของจิตว่าควรหรือไม่ควรและก็เป็นตัวให้รายละเอียดให้แก่จิตว่าถ้าควรจะต้องแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอย่างไรใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจะสามารถเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์กับเขาได้ซึ่งเป็นกฎข้อแรกของการเป็นมนุษย์ที่จิตวิญญาณได้มอบหมายให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของท่านเนี่ยทำหน้าที่แทนตนเองนะอย่างที่ว่าเนี่ยท่านก็จะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักกำหนดจิตของตนเองไม่ใช่ยอมให้จิตของตัวท่านเองเป็นผู้กำหนดอาการหรือกำหนดการกระทำของท่านเดี๋ยวนึกจะสุขก็สุขนึกจะเศร้าก็เศร้านึกจะทำอะไรก็ทำตามใจจิตของตัวท่านเองตัวท่านก็เลยเป็นเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอันที่จะนำตัวเราไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมดุลในวันข้างหน้าท่านผู้ฟังจึงต้องรีบเรียนรู้ที่จะใช้จิตของตัวเองควบคุมจิตตนเองให้ได้อย่าปล่อยให้มันเที่ยวอาละวาดนะครับหรืออย่าปล่อยให้มันทำอะไรนะตามใจจิตของตัวมันเองเพราะไม่ฉะนั้นแล้วถ้าท่านตกเป็นทาสของจิตของท่านท่านก็จะตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตนเองและก็ส่วนใหญ่นั้นมันจะมีโอกาสกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้นะครับมันสรุปว่าถ้าจะเป็นมนุษย์ให้เป็นสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ท่านจะต้องเข้าถึงมันให้ได้และนี่เองครับคือที่มาของการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจึงต้องไปนั่งทำกรรมฐานต้องไปนั่งปฏิบัติสมถกรรมฐานที่ท่านเรียกว่านั่งสมาธินั่นนะครับ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วผมอยากจะเรียกว่าท่านนั่งกรรมฐานเพื่อการฝึกสติหรือสร้างสติให้กับตัวท่านเองมากกว่าครับอยากไปเรียกว่าเป็นการนั่งสมาธิเลยเพราะว่าการนั่งสมาธินั้นมันจะเป็นอีกระดับหนึ่งของการปฏิบัติกรรมฐานที่สูงไปกว่านั้นอีกครับท่านจึงจะเข้าถึงสภาวะของจิตที่เป็นสมาธิได้ผมอยากจะเรียนว่าการปฏิบัติสมถกรรมฐานของท่านที่ได้รับการสืบสอนกันต่อเนื่องกันมาแล้วก็หลายคนที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนะฮะก็ฝึกฝนตนเองอยู่ในหลายรูปแบบเช่นฝึกกรรมฐานในการนั่งหลับตาใช่ไหมครับแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆกำหนดลมหายใจเข้าออกบ้างละอะไรบ้างละซึ่งเป็นกุศโลบายทั้งนั้นนะครับและแม้กระทั่งการฝึกเดินจงกรมนะฮะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆนะครับเพียงแต่ว่าเวลาท่านฝึกแล้วเนี่ยท่านต้องมีคำตอบให้กับตัวเองด้วยว่าที่ว่าดีมันดีอย่างไรมันไม่ใช่ดีเพียงแค่ทำให้จิตใจของท่านมีความสงบและเกิดความสุขพอสุขแล้วก็เป็นปิติปิติแล้วบางทีก็หลับอยู่ในสมาธิตรงนั้นนะครับอย่างที่ท่านเรียกนะครับมันไม่ใช่นะครับผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมท่านต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าการที่มีผู้สืบสอนให้ท่านได้เรียนรู้ในการนั่งกรรมฐานสมาธิเนี่ยที่ท่านเรียกขอใช้คำนี้ไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะสับสนนะครับแล้วก็ให้ท่านนั่งฝึกจิตนั้นเขาเรียกว่าเป็นการฝึกจิตให้เกิดสมถะคำว่าเกิดสมถะของจิตแปลว่าเพื่อเป็นการฝึกจิตของตนเองให้มีพลังอำนาจถามว่าแล้วพลังอำนาจของจิตของท่านน่ะ
แต่ละคนมันมีอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะมันจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรจริงๆแล้วเพียงแค่จิตของท่านสงบ

ได้เช่นพูดในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามก็คือพูดในสิ่งที่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นใช่ไหมครับเนี่ยหรือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามต่อผู้อื่นนั่นหมายความว่าทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างนี้เขาก็เรียกว่าเป็นคนดีคือประพฤติดีแล้วก็พูดดีแล้วนะครับแต่ที่นี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนเนี่ยไม่มีสติคำว่าเป็นคนไม่มีสติแปลว่าเป็นคนไม่รู้จักคิดนะครับนะจิตมันนึกอะไรก็ทำอย่างนั้นจิตมันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกอย่างไรก็แสดงออกทางอารมณ์รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ขาดสตินะครับและเมื่อขาดสติแล้วบางทีจิตมันไปแสดงอาการออกมาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเราก็ไม่รู้เท่าทันก็ไปแสดงตามอำนาจของจิตที่มันเกิดขึ้นมันสั่นสะเทือนขึ้นในตอนนั้นเขาก็ยังเรียกว่าเราเป็นคนขาดสัมปชัญญะปัญญาคือไม่มีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นสติกับสัมปชัญญะจึงเป็นของคู่กันด้วยเหตุชะนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับนั้นดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรักจะเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเพื่อที่จะนำพาจิตวิญญาณของตนสู่ความมีสันติสุขในขณะที่เป็นมนุษย์และก็จะสามารถหลุดพ้นไปสู่แดนนิพพานได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการฝึกตนเองให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนะรู้เท่าทันสภาวะจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะนำพาตนเองนั้นไปสู่การมีสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้จงได้นะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือตลอดชั่วชีวิตนี้ของท่านนะครับประโยชน์โพธิผลที่ท่านจะได้รับก็คือความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในชีวิตและจิตใจของท่านรวมทั้งจิตวิญญาณของท่านด้วยและแน่นอนครับความมีสันติสุขบนโลกเสรีดวงนี้นะครับในชีวิตสังคมของท่านทั้งหลายถ้ามนุษย์แต่ละคนสามารถเข้าถึงซึ่งสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ได้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมคือปฏิบัติตนไปตามธรรมชาติได้อย่างแท้จริงเลยแหละครับไม่ต้องอธิบายความให้มากความทีนี้ถ้าหากว่าท่านสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้คือใช้ปัญญาได้ก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำสิ่งใดก่อนที่จะพูดอะไรกับใครออกมานะครับผ่านการกลั่นกรองของสติปัญญาของสมองให้ได้ซะก่อนอย่างนี้เราก็กล่าวแล้วว่าท่านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แน่นอนเพราะท่านสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านอันประกอบด้วยจิต6ประการซึ่งในนั้นคือ1ในนั้นก็คือการใช้สติปัญญาของสมองนะเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของจิตก่อนที่มันจะเกิดอาการอะไรต่างๆออกมาให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นกันนะเป็นการแสดงออกหรือกระทําต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับพฤติกรรมดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเพราะเราได้คิดก่อนพูดเพราะเราได้คิดก่อนทําแล้วใช่ไหมครับความเหมาะสมความถูกต้องความดีงามมันจึงบังเกิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกับผู้ใดเพียงแค่ทำสามเหลี่ยมรูปแรกนะในการเป็นมนุษย์ของท่านให้สมบูรณ์เท่านั้นแหละครับทุกอย่างก็จะดีมากเลยและสิ่งที่จะประเสริฐที่สุดในการที่จะติดตามมานอกจากความมีสันติสุขในจิตใจของท่านที่จะเกิดขึ้นมาได้แล้วสิ่งนั้นคืออะไรท่านทราบไหมครับก็คือการที่ท่านจะไม่มีวันทำผิดคิดชั่วต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆหรือต่อสรรพสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงตนเองอยู่ในระบบดาวเคราะห์โลกเสรีด้วยกันกับท่านทั้งภพชาตินี้หรือภพชาติปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับเมื่อเราไม่ทำผิดคิดชั่วกับใครการที่เราจะหลุดพ้นออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏหรือหลุดพ้นไปจากกฎแห่งกรรมมันก็จะเกิดขึ้นหลายคนนะครับเกิดมาแล้วต้องมาชดใช้กรรมหลายคนเกิดมาแล้วต้องมาแก้ไขกรรมเก่าของตัวเองที่เคยคิดผิดตัดสินใจผิดเอาไว้ก็เลยให้นิยามในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันกันผิดๆว่าอ้อทุกคนเกิดมาในชาตินี้ต้องเกิดมาเพื่อต้องมาชดใช้กรรมด้วยกันทั้งนั้นเกิดมาเพื่อต้องมาแก้ไขตนเองกันทั้งนั้นความจริงแล้วถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้การเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องถือซะว่าตัวเองเกิดมาเพื่อจะต้องชดใช้กรรมอยู่อย่างเดียวตัวเองเกิดมาเพื่อจะต้องมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองแต่อย่างเดียวเอาเป็นว่าเราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของดาวเคราะห์โลกของเรามาเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมกันกับมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในการที่จะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกของเราให้เราคิดได้อย่างเนี้ยและทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดจะไม่ดีกว่าหรือครับดีกว่าไปคิดว่าเนี่ยเกิดมาชาติเนี้ยมันเพราะว่าต้องมาชดใช้กรรมของชาติที่แล้วเพราะเราทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับคู่เวรคู่กรรมของเราเข้านะถ้าคิดอย่างนี้จิตใจก็โหดหู่ห่อเหี่ยวเอาการอยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้า

ว่าเราเกิดมาจะต้องชดใช้และต้องแก้ไขอย่างเงี้ยนะอย่างเนี้ยจิตวิญญาณแต่ละรูปธรรมที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะแย่สิครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนวิธีคิดสมัยว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราจะทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่สุดการจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดก็คือการทำสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เข้าไว้นะการกระทบกระทั่งกับผู้อื่นการอิจฉาตาร้อนกับผู้อื่นการมีเงื่อนไขด้านลบที่จะต้องหยิบโยนให้กับคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นก็ยื่นเงื่อนไขด้านลบโยนคืนกลับเรามานะเป็นประเภทที่ว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวกรรมกันนะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกันอะไรแบบนี้มันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้ถ้าหากว่าเราสามารถเลี่ยงพ้นตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาทันทีครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่น่าจะคุยกันในวันนี้มันก็คือว่าแล้วเราจะทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของเราได้นั่นก็คือการทำสามเหลี่ยมของเราให้สมบูรณ์นั่นเองปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ครับใช่ไหมครับถ้าหากว่าท่านเป็นนักพรตเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ทรงศีลไม่ได้เป็นผู้ที่ยังอยู่ในโลกิยะนะในสังคมโลกคือท่านยังจะต้องมีลูกมีสามีมีภรรยามีบริวารมีภารกิจการงานที่จะต้องพึงกระทำถามว่าแล้วในชีวิตประจำวันของเรานั้นถ้าไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะนั่งกรรมฐานกันทั้งวันเพื่อฝึกจิตหรือสอนจิตของเราให้มันอยู่ภายใต้อำนาจของเราและเราก็กำหนดให้มันนึกกำหนดให้มันคิดกำหนดให้มันพิจารณาเพื่อจะขับเคลื่อนเอาแต่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ออกมาที่เป็นประโยชน์โพชผลต่อตนเองและคนอื่นเพื่อไม่ก่อเวรก่อกรรมกันกับใครๆเนี่ยนะเราจะทำได้อย่างไรในขณะที่เราต้องทำมาหากินในขณะที่ต้องทำงานในขณะที่ต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มันจะเป็นเงื่อนไขทั้งบวกทั้งลบให้เรานะมีจิตสงบก็ได้ให้จิตที่วุ่นวายก็มีอะไรอย่างเนี้ยเราจะฟันฝ่ามันไปได้อย่างไรตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะชวนท่านทั้งหลายคิดนานมาแล้วทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเราเคยเน้นนำให้ท่านผู้ฟังฝึกสิ่งหนึ่งที่เรียกมหาสตินะฮะท่านผู้ฟังก็คงจำได้ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านไม่มีเวลาว่างมากพอในการนั่งกรรมฐานนะซึ่งจะต้องใช้วิธีหลับตาผมเรียกวิธีการนั้นว่าเป็นเทคนิคสมาธินะฮะที่ท่านนั่งหลับตาและปฏิบัติกรรมฐานท่องพุทโธพุทโธหรืออสัมมาอรหังหรือยุบหนอพองหนออะไรก็แล้วแต่นะครับตามแต่ท่านจะใช้กุศโลบายในการฝึกจิตของท่านให้มันอยู่ภายใต้อำนาจของการบังคับของตัวท่านเองนะซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีท่านจึงจะประสบความสำเร็จในการกำหนดจิตของตัวท่านเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านไม่ว่างงานนะครับพอถอนจากการปฏิบัติกรรมฐานสมาธิที่ผมเรียกว่านั่งสติแล้วเนี่ยท่านก็ยังจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่แบบมนุษย์ต้องมีคนอื่นยั่วยุให้ท่านนะหลงไหลได้ปลื้มไปกับเงื่อนไขด้านบวกหรือคนอื่นอาจจะมาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้ท่านทำให้ตัวท่านเองเสียสมดุลทางจิตใจไปเกิดอาการเจนะฮะเป็นการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดกันไปวันทั้งวันท่านต้องวุ่นวายอยู่อย่างนี้ครับท่านไม่มีวันจะนั่งสมาธิหรือนั่งสติที่ผมเรียกนะฮะหรือนั่งกรรมฐานที่เรียกว่าสมถกรรมฐานกันได้ตลอดทั้งวันท่านจึงต้องมีหนทางแบบมนุษย์กันบ้างนะครับคือหนทางในการทำสมาธิให้เกิดขึ้นในยามตื่นเนี่ยท่านจะทำอย่างไรแทนที่จะนั่งหลับตาเพราะท่านยังต้องเจอผู้คนอีกตั้งมากมายไม่งั้นก็สติแตกแน่ๆผมก็เลยเรียนท่านทั้งหลายว่าเรามีวิธีธรรมชาติสมาธิที่จะแนะนำให้ท่านปฏิบัติถ้าท่านสามารถประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันความมีสันติสุขของกายสังขารและจิตวิญญาณของท่านคือสุขทั้งนอกสุขทั้งในสงบทั้งภายนอกและสงบทั้งภายในมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อท่านได้รับความสำเร็จในการทำให้ตัวเองมีความสุขและสงบทั้งภายนอกภายในท่านผู้ฟังก็จะสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นซึ่งมีเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่ใกล้ตัวท่านเช่นเขาใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเดียวกับท่านเขาใช้ชีวิตอยู่ในทีมงานเดียวกันกับท่านเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับท่านเขาใช้ชีวิตอยู่เป็นประเทศเดียวกันกับท่านเป็นชนชาติเดียวกันกับท่านหรือเขาใช้ชีวิตอยู่เป็นเพื่อนร่วมโลกบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ร่วมกันกับท่านก็ว่าไม่จะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ใดลักษณะใดในความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นท่านก็จะสามารถดำเนินชีวิตกันไปได้อย่างราบรื่นเป็นไปอย่างมีสันติสุขได้อย่างแน่นอนถ้าท่านสามารถเข้าถึงสภาวะหนึ่งที่ผมเรียกว่ามีมหาสติท่านผู้ฟังครับมหาสติจึงเป็นธรรมชาติสมาธิที่ท่านผู้ฟังจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ตลอดทั้งวันนะครับในยามตื่นนะ
ถ้าท่านมีมหาสตินี่แสดงว่ามีความยิ่งใหญ่เหนือกว่าการฝึกนั่งสติหรือนั่งสมาธิในแต่ละวันวันละไม่กี่ชั่วโมงเป็นไหนๆนะครับเพราะโอกาสที่ท่านผู้ฟังเนี่ยจะกระทำผิดคิดชั่วต่อผู้อื่นเนี่ยแทบปิดประตูตายเลยนะครับแต่การนั่งสติของท่านเนี่ยเวลาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นคฤหัสถ์เนี่ยต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นๆเนี่ยท่านจะมีโอกาสหลุดในการที่จะควบคุมจิตตัวเองให้มันอยู่ภายใต้โอวาทของท่านได้น้อยมากนะครับท่านคือจะหลุดได้มากจะควบคุมได้น้อยว่างั้นเถอะนะโอกาสกระทำผิดคิดชั่วต่อคนอื่นก็จะมีมากเช่นใครยั่วโมโหท่านก็จะสติแตกอยู่เหมือนเดิมครับแต่ถ้าท่านฝึกมหาสติที่ผมกำลังจะกราบเรียนท่านผู้ฟังต่อไปเนี้ยมันจะช่วยทำให้ท่านเป็นมนุษย์ได้เป็นมากขึ้นเป็นมนุษย์ได้เป็นแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะต้องสามารถแสดงออกในพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเท่านั้นครับนั่นก็คือบทบาทหน้าที่ในประการที่2นะครับคือการเข้าถึงการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวเองด้วยการทำสามเหลี่ยมของตัวเองให้การเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ต้องเข้าถึงมันให้ได้แล้วยังไม่พอครับท่านยังจะต้องสามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้อื่นด้วยการแสดงพฤติกรรมทางด้านบวกก็คือถูกต้องเหมาะสมและดีงามเสมอไม่ว่าท่านจะพูดสิ่งใดคำพูดคำจาของท่านก็จะต้องนำไปสู่การเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับผู้อื่นไม่ว่าท่านจะคิดสิ่งใดท่านก็จะคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พวดผลต่อตนเองและผู้อื่นไม่ใช่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมล่ะครับและเวลาจะประพฤติอะไรคือแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายสังขารเนี่ยท่านก็จะสามารถแสดงออกหรือกระทำแต่พฤติกรรมที่ดีๆที่คนอื่นเขาสรรเสริญคนอื่นเขายกย่องเป็นพฤติกรรมที่เป็นเงื่อนไขด้านบวกที่คนอื่นสามารถรับได้อย่างนี้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ของท่านนะครับถามว่าแล้วเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างนี้แสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ให้เป็นในลักษณะการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแบบนี้ท่านจะทำได้อย่างไรก็ไม่ยากไงครับอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วว่าเพียงแค่ท่านสามารถสั่นสะเทือนตนเองให้อยู่ในมหาสติให้ได้คำว่ามหาสตินะครับท่านผู้ฟังคงอยากรู้แล้วสิว่าเป็นอย่างไรเราสามารถทำได้ในยามตื่นครับลืมตาเดินไปไหนมาไหนพูดคุยกับใครหรืออยู่คนเดียวก็ตามท่านสามารถปฏิบัติมหาสติหรือครองมหาสติได้คำว่ามหานี่มันใหญ่กว่าธรรมดานะครับแค่สติธรรมดาเฉยๆไม่มีมหาก็เป็นเรื่องยากสำหรับท่านแล้วนะครับแต่ว่าไอ้นั่นมันนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมครับแต่อันนี้เดินไปเดินมาพูดคุยกับใครเราก็ครองมหาสติได้ครับมหาสติประกอบด้วยสติ3ประการครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจะเป็นผู้ครองมหาสติท่านจะต้องเป็นผู้ยึดถือปฏิบัติให้ตนเองมีสติใน3ประการประการที่1ก็คือการฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้สติในยามตื่นครับคำว่าตื่นในที่นี้หมายถึงหลับตานะครับเอ้ยไม่ใช่คำว่าตื่นในที่นี้หมายถึงลืมตานะครับการเป็นผู้รู้สติก็หมายถึงขณะที่ลืมตาอยู่เนี่ยท่านจะต้องรู้สำนึกในตนเองให้ได้ว่าขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่เมื่อสักครู่ท่านเพิ่งทำอะไรมาและอีกต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะท่านกำลังจะทำอะไรถ้ามองในแง่ของขณะที่ท่านกำลังพูดกับสนทนาภาทีกับคนอื่นอยู่ท่านก็ต้องรู้ว่าขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่ก็คือพูดใช่ไหมครับพูดให้คนอื่นฟังถ้าอย่างผมเป็นครูสอนผู้อื่นเป็นอาจารย์สอนคนอื่นผมก็ต้องรู้สติว่าขณะนี้ผมกำลังสวมบทบาทของการเป็นครูบาอาจารย์อยู่นะถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์เราจะต้องเอาความรู้ที่เรารู้จริงรู้แจ้งมาสอนคนอื่นนะไม่ใช่เอาความรู้งูปลาที่รู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งรู้ไม่ลึกรู้ไม่ซึ้งมาเที่ยวสอนคนอื่นหรือรู้มั่งไม่รู้บ้างแล้วก็ขยันหยิบเอามาสอนคนอื่นเพราะอะไรครับจิตสำนึกแห่งการเป็นครูคือจะสอนลูกศิษย์ผิดไม่ได้จะสอนแต่ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเท่านั้นนะไม่ใช่สอนในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าในความเป็นจริงมันถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสำนึกแห่งการเป็นครูคือรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำหน้าที่ของการเป็นครูอยู่เราจึงจะต้องรู้จักนำเอาสิ่งดีๆเอาสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเอาสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามมาสื่อมาสอนมาถ่ายทอดไม่ใช่เอาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าถูกแล้วมาสอนเพราะโอกาสที่จะผิดมันมีสูงมากมันสำนึกแห่งการเป็นครูจึงต้องรับผิดชอบนะรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองสอนแบบนี้ครับนะอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราเป็นคนรู้สติเราจะไม่มีวันพูดผิดเราจะไม่มีวันสอนคนอื่นผิดๆเราจะไม่มีวันมั่วนะฮะไม่มีโมเมความรู้และก็ไม่มีวันที่เอาความเชื่อส่วนตัวของเรามาเที่ยวสอนคนอื่นถ้าเรายังไม่มั่นใจว่า
ความรู้ของเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามอย่างแท้จริงเราจะไม่หยิบมาสอนเราจะไม่ฉวยมาพูดเด็ดขาดเห็นไหมฮะนี่คือรู้สติก็คือรู้ปัจจุบันนะเมื่อเรารู้ปัจจุบันแล้วเราก็จะต้องรู้ต่อไปอีกว่าเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งทำอะไรมาตรงนี้มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าท่านคบกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะครับบางทีเราเป็นคนช่างพูดนะฮะพูดไปพูดมาแล้วเราก็เพลินนะฮะอยู่ๆเพื่อนเบือนหน้าหนีสะบัดก้นหันหลังให้เราและเดินหนีจากไปไม่ยิ้มให้และแสดงอาการไม่พอใจกระฟัดกระเฟียดด้วยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นคนไม่รู้สติคือไม่รู้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราเพิ่งพูดอะไรไปแล้วมันไปกระทบกระเทือนจิตใจของเขาเข้าให้เราก็จะไม่รู้จักคำว่าขอโทษนะครับและเราบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเราได้กระทำผิดต่อเขาไปแล้วล่วงเกินเขาไปแล้วด้วยวาจาอย่างนี้ครับแสดงว่าวจีกรรมนำพาบาปกรรมมาให้กับเราและเราไม่รู้ตัวอย่างนี้ครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรผิดปั๊บเราจะรีบไปขอโทษเขาเขาก็จะหายโกรธโดยพลันครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันโกรธเราเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะเราทำผิดกับเขาพูดผิดหูเขาผิดใจครับโดยที่เรารู้ตัวไหมเราไม่รู้ตัวและบางทียังไปหาว่าเขางี่เง่าอีกนะครับว่าเอ๊ะเราพูดอะไรไปเนี่ยแค่นี้ทำไมต้องงี่เง่ากับเราด้วยเนื่องจากอะไรครับเพราะเราหาความผิดพลาดบกพร่องของเราไม่เจอนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการรู้ว่าเมื่อสักครู่เราเพิ่งทำอะไรมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อไปนะครับต้องรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อดีตแล้วต้องรู้อนาคตด้วยครับว่ารู้ว่าต่อไปข้างหน้าเรากำลังจะทำอะไรแปลว่าอะไรครับเช่นถ้าเราต้องการจะคบกับเขาเป็นเพื่อนร่วมงานต่อไปถ้าหากว่าเขาทำอะไรผิดอกผิดใจเราก็จะไม่ถือโทษโกรธแค้นเขาเพราะอะไรครับเพราะคิดว่าถ้าเราทะเลาะกับเขาแล้วเนี่ยต่อไปเรากับเขายังต้องทำงานร่วมกันต่อไปอีกถ้าเราไปขืนทะเลาะกันกับเขาเนี่ยมองหน้ากันไม่ติดแน่นอนครับการทำงานเป็นทีมก็ต้องล้มเหลวใช่ไหมหรือไม่งั้นเราต่างฝ่ายต่างต้องอยู่ด้วยกันด้วยมองหน้ากันไม่ติดก็ต้องทุกข์ที่จะทำงานร่วมกันหรือต้องทนทุกข์หรือทุกข์ทนก็ตามมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับนะการทำงานอาจจะไม่ได้ผลและเรากับเพื่อนคนนี้สองคนก็คงจะมีความทุกข์และก็จะทำให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นพลอยทุกข์ไปด้วยครับเพราะว่างานมันจะสะดุดครับมันจะไม่ค่อยเดินนี่คือปัญหาใช่ไหมมันถ้าท่านเป็นคนรู้สติคือรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมาและรู้ว่าต่อไปข้างหน้าเราจะต้องทำอย่างไรกันต่อไปมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถปฏิบัติตนต่อกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้นะครับนี่คือรู้สติซึ่งเป็น1 ใน 3ของการเป็นผู้มีมหาสติแล้วครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้คุยกันแนะเน้นกันอย่างสืบเนื่องมาโดยตลอดนะครับว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเป็นมนุษย์ให้เป็นนะฮะแล้วเราก็บอกว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะต้องทำให้ได้ถ้าต้องการจะเป็นมนุษย์ให้เป็นนั่นก็คือท่านจะต้องเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ให้ได้นั่นคือบทบาทหน้าที่เป็นอย่างแรกเลยที่มนุษย์เราแต่ละคนซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมและก็เป็นผู้มีปณิธานว่าจะนิพพานทั้งหลายจะต้องปฏิบัติให้ได้มิใช่เพียงแค่ถือศีลกินเจแต่เพียงอย่างเดียวอย่างที่ทำกันอยู่นะแค่นั้นยังไม่พอนะฮะต้องเติมตรงนี้เข้าไปในชีวิตของท่านด้วยในชีวิตประจำวันผมเน้นแล้วนะครับก็คือการที่ท่านจะต้องเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ให้ได้แล้วเราก็บอกว่าสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์นั้นก็คือการที่ท่านจะต้องใช้จิตทำงานร่วมกันกับสมองคือสติปัญญาของท่านแล้วก็ค่อยสั่งการไปที่กายสังขารให้มันประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกและจิตของท่านก็จะต้องควบคุมด้วยสติปัญญาด้วยใส่ปัญญาให้ไปกับจิตนะฮะอย่าให้จิตมันทำอะไรไปตามอำเภอใจให้ใช้ปัญญาเพื่อที่จะทำให้จิตของท่านนั้นเกิดมโนกรรมที่ดีก็คือมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตที่เป็นด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั่นก็คือการที่จะช่วยทำให้ท่านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในลำดับถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์ที่ว่าก็คือจิตสมองและกายมนุษย์เราแต่ละคนจะต้องแสดงออกหรือกระทำให้มันสัมพันธ์กันให้ได้ท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจแล้วก็กำลังเร่งเริ่มต้นที่จะฝึกฝนตนเองกันอยู่นะครับและหลังจากนั้นในตอนถัดมาเราก็ได้แนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะสามารถเข้าถึงการใช้สามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝึกฝนตนเองกันและท่านผู้ฟังก็คุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือการฝึกตนเองให้เป็นผู้มีสตินะฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีสติถามว่าทำไมต้องให้มีสติก็เพราะว่าคนที่จะสามารถทำงานโดยการใช้จิตเนี่ยนะฮะสั่นสะเทือนร่วมกันกับสมองนะเพื่อให้เกิดสติปัญญาที่รอบคอบและแยบยลก่อนที่เรานั้นจะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเป็นพฤติกรรมใดๆออกมามันจะต้องอาศัยสภาวะของการเป็นผู้มีสติเท่านั้นนะครับไม่ฉะนั้นแล้วท่านก็จะไม่สามารถกำหนดจิตของท่านให้มันทำตามคำสั่งของตัวท่านเองได้เลยมันจะกลายมาเป็นนายท่านคือเป็นนายของเราแล้วคอยกำหนดบทบาทของเราให้ทำถูกทำผิดโดยใช้อาศัยความอยากไม่อยากอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตตัวท่านเองก็จะกลายเป็นคนที่ยังทำอะไรถูกๆผิดๆนะต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆกันอยู่การหลีกเลี่ยงให้พ้นกฎแห่งกรรมก็เลยพ้นกันไม่ได้สักทีทำได้ไม่สำเร็จสักทีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวกันง่ายๆก็คือว่าถ้าท่านเป็นคนที่สามารถเข้าถึงซึ่งการเป็นผู้มีสติได้ท่านผู้ฟังก็จะสามารถบรรลุผลสำเร็จในการที่จะเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของตนเองได้เช่นเดียวกันอย่างนี้เราจึงจะเรียกชื่อตัวเราได้ว่ามนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเขาจะใช้จิตสัญชาตญาณของเขาเป็นตัวขับเคลื่อนกายสังขารของเขาเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำภายนอกให้เราได้เห็นเขาจะไม่มีสมองหรือสติปัญญาที่จะใช้คิดพิจารณารู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วเขาไม่มีรหัสตัวนี้อยู่มนุษย์จึงเป็นสัตว์ชั้นสูงนะครับแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักคิดถึงความดีความชั่วความถูกความผิดความเหมาะไม่เหมาะความควรไม่ควรและก็ไม่รู้จักใช้สติปัญญาที่ตนเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองทั้งกายสังขารและจิตวิญญาณแล้วมันก็เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์นะครับเขามักจะด่าคนที่เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์พวกนี้ว่าไอ้อะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ไม่ใช่ไอ้มนุษย์ก็แล้วกันแหละครับนะไอ้ตรงเนี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นในตอนที่แล้วผมจึงเรียนแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านจะเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองได้นั้นท่านจะต้องกดปุ่มเพื่อจะฝ่าด่านให้ได้ถึง3ด่านด้วยกันนะโดยด่านทั้ง3ด่านนั้นเรารวมเรียกมันว่ามหาสติ
คำว่ามหาสติผมก็ถอดความหมายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติสมาธิซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ว่างงานนะครับคนที่ไม่ว่างงานก็คือคนที่มีภารกิจจะต้องทำในบทบาทของการเป็นมนุษย์เช่นต้องดูแลบริษัทต้องทำงานหาเช้ากินค่ำแล้วก็จะต้องมีหน้าที่ดูแลครอบครัวของตัวเองโดยมีเพื่อนมนุษย์ที่หลากหลายที่มาเป็นบริวารและมามีความสัมพันธ์กันกับตนเองสิ่งเหล่านี้ครับคือเครื่องรัดรึงในทางโลกิยะที่ทำให้ท่านทั้งหลายไม่ว่างพอที่จะไปนั่งฝึกจิตเพื่อกำหนดจิตนะฮะคือเพื่อจะให้จิตมันอยู่ภายใต้โอวาทของท่านในลักษณะของท่านผู้ทรงศีลได้ปฏิบัติกันอย่างเป็นประเสริฐกันมาตลอดคือการนั่งกรรมฐานสมาธิที่เราเรียกว่าสมถะกรรมฐานนั่นซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันกับที่ผมกล่าวในเรื่องของธรรมชาติสมาธิหรือที่เรียกว่ามหาสตินั่นก็คือการฝึกให้ตัวเองเนี่ยสามารถกำหนดจิตของตัวเองได้ไม่ใช่ตกเป็นทาสของมันอยู่ร่ำไปเราก็จะไม่เป็นตัวของตัวเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในตอนที่แล้วเราจึงเน้นการเข้าสู่มิติของการใช้ธรรมชาติสมาธิเพื่อที่เราจะเข้าถึงการใช้สติปัญญาอันสูงส่งของเราต่อไปให้ได้เราก็บอกว่าด่านที่1หรือบันไดขั้นที่1ก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรู้สติให้ได้เพราะว่าถ้าท่านยังไม่รู้สติเนี่ยโอกาสที่ท่านจะใช้สติปัญญาของท่านนะจากมันสมองอันแยบยลของท่านนะมันไม่มีวันจะเป็นไปได้เลยนะครับเพราะการรู้สติเมื่อตอนที่แล้วเราจึงแนะเน้นว่าท่านต้องรู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งอดีตและรู้ทั้งอนาคตด้วยในขณะที่ท่านอยู่ในความเป็นปัจจุบันนั้นโดยเราใช้คำกล่าวสั้นๆว่าท่านจะต้องรู้ว่าขณะนี้ตนเองกำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นถ้าท่านเป็นนักเรียนนะผมยกตัวอย่างให้อีกครั้งก็ได้ถ้าท่านเป็นนักเรียนท่านก็ต้องรู้ว่าขณะนี้หน้าที่ของท่านคือต้องเรียนหนังสือถูกไหมครับต้องขยันเรียนหนังสือนะก็โอเคนะและต้องรู้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านเพิ่งทำอะไรมานะก็คงจะต้องรู้อีกว่านะที่ผ่านมาเนี่ยเราสอบได้คะแนนดีหรือไม่ดีถ้าสอบได้คะแนนที่ไม่ดีเพราะอะไรก็เพราะว่าเราขี้เกียจทำการบ้านขี้เกียจอ่านหนังสือใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในอนาคตเราจะต้องทำเรียนให้เก่งสอบให้ผ่านได้คะแนนดีๆเราจะต้องทำยังไงถ้าเราขี้เกียจวันนี้วันหน้าเราสอบตกแง่ๆและที่ผ่านมาเราเพิ่งสอบซ่อมมาเนี่ยหรือได้คะแนนไม่ดีถึงแม้ไม่ต้องซ่อมเป็นเพราะเราเกียจคร้านมากไปหน่อยในความเป็นปัจจุบันของเราจึงต้องขยันหมั่นเพียรให้มากขึ้นกว่าเดิมขยันทำการบ้านอ่านหนังสือให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ครับถ้านักเรียนรู้วิธีคิดอย่างนี้คือรู้ว่าเมื่อขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่เมื่อครู่นี้นะหรือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหรือเทอมที่แล้วเพิ่งทำอะไรมาแล้วก็รู้ว่าต่อไปในเทอมปลายเทอมข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราขี้เกียจเราไม่ขยันอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราเป็นคนรู้สติอย่างนี้เราก็จะสามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองได้ไม่ใช่ว่าพอจิตสั่นสะเทือนเป็นการอยากเล่นไม่อยากเรียนหรืออยากหนีเรียนก็แสดงพฤติกรรมของการหนีเรียนโดดเรียนกันทันทีอย่างนี้โอกาสจะถูกตำหนิโอกาสจะถูกลงโทษและโอกาสจะสอบตกน่าจะมีสูงมากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะไม่คิดหน้าคิดหลังครับคิดแต่อย่างเดียวในปัจจุบันว่าฉันอยากจะโดดร่มฉันอยากจะโดดเรียนฉันก็เลยโดดอย่างนี้กลายเป็นนักเรียนที่ไม่ดีกลายเป็นนักเรียนที่เหลวไหลกลายเป็นลูกที่ไม่เอาไหนของพ่อแม่ไปอย่างเนี้ยก็น่าเสียใจและก็น่าเสียดายเห็นไหมฮะเพราะใช้สติปัญญาไม่เป็นนะครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนั่นก็คือด่านแรกที่จะทำให้ท่านผ่านด่านอันสำคัญใน3ด่านนะครับเข้าไปถึงการใช้สติปัญญาของสมองของตัวเองได้เพื่อทำให้สามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของท่านนั้นมีความสมดุลและลงตัวกันยังไงเล่านะครับทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงสติตัวที่2ครับเพราะมหาสติมี3สตินะฮะอย่างแรกรู้สติผ่านไปแล้วอย่างที่2ที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้มีสติครับรู้สติและต้องมีสติด้วยนะเป็นธรรมชาติสมาธิที่เป็นยอดเลยครับถ้าท่านทำได้นะฮะท่านก็จะก้าวหน้าฝึกจิตตัวเองและกายสังขารของตนเองให้ก้าวหน้าสูงขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งและถ้าท่านฝึกในชีวิตประจำวันของท่านฝึกกันจริงๆทั้งวันเลยนะฮะไม่ใช่นั่งหลับตาเป็นเทคนิคสมาธิเป็นชั่วโมงนะฮะท่านจะก้าวหน้าในการปฏิบัติจิตในการสอนจิตตนเองและก้าวหน้าในการปฏิบัติพฤติกรรมหรือการสอนพฤติกรรมตนเองได้อย่างว่องไวเหลือเชื่อเลยนะครับเพราะเป็นธรรมชาติกลมกลืนไปกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของท่านดีๆนี่เองครับ
คำว่ามีสตินะฮะอยากจะขยายความให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนิดหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าท่านจะทำงานหรือดำเนินชีวิตกันอยู่ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกในสังคมก็ตามนะท่านผู้ฟังมีโอกาสที่จะได้สัมผัสรับรู้ดูเห็นหรือได้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่เป็นเงื่อนไขที่หลากหลายมากเลยที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆจะหยิบยื่นมาให้เราด้วยการแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเราซึ่งมันมีสองด้านคือมีทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีงามคือด้านที่ถูกต้องและด้านที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับตัวเราท่านผู้ฟังครับเช่นเวลาเราฟังใครพูดกับเราเนี่ยนะไม่ว่าเขาจะสนทนาเป็นเรื่องเป็นราวหรือสนทนากันแบบผิวเผินก็ตามในประโยคพูดที่มนุษย์เราแต่ละคนสนทนาพาทีกันกับเราหรือสนทนาพาทีกันกับเพื่อนของเขาแล้วเราก็บังเอิญอยู่ตรงนั้นและได้ยินด้วยเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งความรู้ที่ถูกต้องซึ่งเราควรรับรู้และมีทั้งความรู้ที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราไม่ควรรับรู้หรือไม่พึงประสงค์จะรู้นะปนกันอยู่ตลอดเวลาครับท่านผู้ฟังครับความรู้ทั้งหลายในชีวิตประจำวันของท่านมันเปรียบเสมือนอาหารที่ท่านจะต้องหารับประทานและหาบริโภคตลอดเวลานั่นเองนะครับมันเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยใครที่ใฝ่เรียนรู้เนี่ยบางทีหูก็ต้องเงียบคอยฟังเพื่อจะรับรู้เอาข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆหรือจากแหล่งต่างๆที่เป็นสื่อนะครับที่จะทำให้ท่านฉลาดขึ้นรู้มากขึ้นนะฮะนะนี่ทีนี้บางทีก็ท่านก็อาจจะได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้องจากการฟังคนอื่นเขาด่ากันเขาทะเลาะกันเขานินทากันหรือเขาก้าวล่วงกันเขาโจมตีให้ร้ายกันอะไรแบบนี้ครับแต่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะครับบางทีถ้าท่านเอาสาระจากสิ่งที่ท่านได้ยินเขาพูดมันก็อาจจะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับคือมนุษย์เราถ้าจะพูดเป็นคำแสลงเราก็อาจจะเรียกได้ว่าเวลาท่านฟังใครบรรยายฟังใครพูดแม้กระทั่งฟังผมเองกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้บางทีถ้าบางสิ่งที่ผมพูดออกไปแล้วมันไม่มีประโยชน์นะครับฟังไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์บางทีฟังแล้วเกิดอารมณ์โมโหเกิดอาการเสียสมดุลที่เรียกว่าออกอาการเจนะฮะเราก็จะขาดทุนนะฮะเพราะว่าบางทีคำพูดที่เราพูดผ่านทางรายการนี้หรือมนุษย์คนไหนพูดก็ตามมันก็มีสาระปนอยู่ด้วยถ้าพูดเป็นคำแสลงอย่างที่กล่าวค้างไว้ตะกี้นี้ก็คือว่ามันมีทั้งสาระและสาแหลกครับสาแหลกก็คือสิ่งที่ไร้ประโยชน์นะฮะส่วนสาระนั่นก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ถ้าเรารับรู้มันรับเอามันนะฮะคือทำให้เกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับเมื่อเราต้องดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมเนี่ยเราจะไปร้องขอคนอื่นว่านี่เวลาเธอคุยอะไรกับเรานะขอให้คุยแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์โพดผลนะเพราะเราชอบเอาสาระสาแหลกเราไม่เอานี่เราถามว่าเราจะไปกำหนดบทบาทคนอื่นไปกำหนดวิธีการพูดไปกำหนดวิธีการคิดไปกำหนดวิธีการนำเสนอความรู้ของเขานะเพื่อจะเอาแต่สิ่งที่เราอยากจะเอาอยากจะได้ให้มันประสบผลสำเร็จอยู่อย่างเดียวเนี่ยได้ไหมครับมันก็คงไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าใครก็ตามจะมากำหนดบทบาทของตัวท่านเองมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันทั้งวันที่เราจะต้องพบเจอเพื่อนมนุษย์ที่หลากหลายเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เจอคำพูดได้ฟังคำพูดของเขาที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามคือเป็นสาแหลกนะก็มีและขณะที่จะเจอคำพูดความคิดความอ่านของเขาที่เป็นสาระก็มีนะครับนะเหมือนทานข้าวอย่างที่ผมบอกจานข้าวหนึ่งจานที่มีข้าวสุกข้าวสวยเต็มจานนั้นนะครับบางครั้งหอมกรุ่นอร่อยน่ากินทีเดียวครับแต่เราสวาปามทันทีไม่ได้เนื่องจากว่าในข้าวที่หอมกรุ่นชวนอยากชวนหิวชวนทานนั้นบางทีอาจจะมีเม็ดกรวดเม็ดทรายหรือเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยเจือปนคละเคล้าอยู่ในนั้นด้วยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสวาปามเข้าไปโดยไม่ระมัดระวังโอกาสจะฟันแหว่งฟันบินหรือปวดฟันเคี้ยวเอาทรายเข้าไปหรือเคี้ยวเอาสิ่งที่นะไม่มีประโยชน์ทางอาหารเข้าไปเพราะมันเป็นสารปนเปื้อนหรือสิ่งปนเปื้อนในข้าวที่เขาเอามาหุงนั่นนะนะมันก็จะทำให้เราแย่ได้เหมือนกันถูกไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับการฟังคนอื่นเขาพูดนะนั่นก็เหมือนกันนะครับคำพูดที่เขาพูดในบางคำบางประโยคมันไม่มีประโยชน์บางคำบางประโยคก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านผู้ฟังเป็นคนที่ไม่มีสติคือเป็นคนไม่มีสติจริงๆเลยนะครับคือรับรู้แล้วรับเอาหมดเลยใครจะพูดอะไรพูดในเรื่องที่มีสาระปนสาแหลกอยู่บ้างก็ท่านก็เอาทั้งสาระทั้งสาแหลกครับ
แล้วถามว่าที่ว่างในกะโหลกศีรษะของเราคือในสมองนั้นมันจะมีที่ว่างพอจะให้เราบันทึกหรือจดจําในสิ่งที่เป็นทั้งสาระสาแหลกร่วมกันอยู่ในสมองของท่านหรือเปล่าผมว่าอย่างเนี้ยถ้าไปพยายามยัดเยียดเข้าไปเนี่ยสมองของเราคงจะบวมแน่นอนเลยครับมันเราจะทำสมองเราให้โล่งด้วยการเก็บบันทึกหรือจดจำแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เกิดประโยชน์โพธิผลสิ่งที่เป็นความสุขของเราทั้งตัวเราเองและทุกๆคนที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวเราไม่ดีกว่าเลยครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเราจะมีทั้งสิ่งดีและสิ่งร้ายหรือสิ่งเหลวไหลใช่ไหมครับเราจะมีทั้งสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเรามีสิ่งทั้งที่ควรที่จะรับรู้ดูเห็นและบางสิ่งเราก็ไม่ควรจะรับรู้ดูเห็นอะไรแบบนี้หน้าที่ของเราจึงต้องรู้จักคัดแยกให้ได้ครับมันการจะคัดแยกสิ่งต่างๆที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจำวันไม่ว่าผ่านทางตาที่เราได้เห็นผ่านทางหูที่เราได้ยินได้ฟังนะหรือผ่านจากการสัมผัสกายหรือผ่านจากการอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะสามารถรับรู้รับหรือรับเอามาเรียนรู้ได้เนี่ยนะฮะเราก็จะต้องรู้จักคัดแยกมันนะครับท่านผู้ฟังครับมันการที่ท่านฝึกตัวเองให้คัดแยกสิ่งที่ควรรับรู้ควรรับเอานั้นนั่นแสดงว่ามันเป็นการสร้างสติให้กับตัวท่านเองได้อีกระดับหนึ่งแหละถ้าท่านสามารถที่จะแยกได้ว่าสิ่งไหนเป็นสาระเอาไว้สิ่งไหนที่ไร้สาระคือเป็นสาแหลกก็เควี้ยงมันทิ้งไปไม่เอามาเป็นนิยมนิยายไม่เอามันมาเป็นอารมณ์ไม่เอามันมาเป็นเรื่องที่จะเป็นเงื่อนไขอะไรที่ใหญ่โตให้กับตัวเราอีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้แสดงว่าเราเป็นคนฉลาดที่จะดำเนินชีวิตนะในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วใช่ไหมฮะเป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะบริหารจิตของตัวเราได้ให้มันรู้จักรับรู้ให้มันรู้จักรับเอาในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามหรือรับรู้รับเอาในสิ่งที่เกิดประโยชน์โพธิผลสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าก็ไม่ต้องรับเอามันมาอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการเป็นคนมีสติจึงหมายถึงการที่ตัวท่านเองจะต้องฝึกฝนตนเองให้รู้จักรับรู้และรับเอาในสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเรานะในทุกขณะจิตให้ได้นะเราจะต้องรู้จักรับรู้ในสิ่งที่เราควรรับรู้เพราะมันการรับรู้นั้นมันเป็นบันไดขั้นต้นของการเรียนรู้ของมนุษย์เราดีๆนี่เองครับมันถ้าหากว่าเรามีอะไรมาผ่านสายตาเราแล้วเราไม่ไปรับรู้มันการเรียนรู้สิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้นหรือเรื่องราวนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวมันถ้าหากว่าเรารู้แล้วมันทำให้เราเศร้าสลดใจรู้แล้วทำให้เราเป็นทุกข์ใจท่านผู้ฟังก็ต้องคิดอีกครับว่าเอ๊ะถ้ารู้แล้วมันเป็นลบกับตัวเราเองอย่างเนี้ยมันมีประโยชน์หรือมีโทษกันแน่ถ้าเห็นว่ามันมีโทษแทนที่จะร้ายประโยชน์เรารับรู้แล้วเราควรจะรับเอาไหมหรือเราควรจะรับรู้เพื่อที่จะรับเอามันไหมใช่ไหมมันลำดับขั้นตอนนะฮะท่านผู้ฟังครับลำดับขั้นตอนของการแสดงออกให้เห็นว่าเราเป็นคนที่เป็นผู้มีเราเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีสติหรือไม่เราก็จะดูจากลักษณะที่สำคัญ3ประการครับว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนฉลาดรับรู้และฉลาดรับเอาหรือไม่นั่นก็คือการที่จะต้องประเมินตนเองนะครับถ้าท่านฉลาดรับรู้และฉลาดรับเอาแสดงว่าท่านเป็นคนมีสติครับคำว่าฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาแปลว่าถ้าท่านได้ยินใครเขากล่าวอะไรให้ท่านได้ฟังในคำกล่าวเหล่านั้นมันจะมีทั้งสิ่งที่เป็นคุณมีทั้งสิ่งที่เป็นโทษและมีทั้งสิ่งที่ไม่เป็นทั้งคุณทั้งโทษเจือปนกันอยู่ตลอดนะในทุกๆขั้นตอนแห่งการพูดในทุกๆประโยคพูดของมนุษย์เราทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าใครเป็นคนพูดก็ตามถ้าหากว่าเราเป็นผู้รับฟังเราจึงต้องฟังอย่างมีสติแปลว่าอะไรครับแปลว่าฟังแล้วต้องฉลาดที่จะรับรู้เอาในสิ่งที่ควรรู้ไปแล้วเอาไปทำอะไรครับเอาไปขบคิดต่อนะไม่ใช่เอาไปเชื่อตามนะครับไม่งั้นเราก็งมงายการมีสติก็คือรับรู้คือเลือกที่จะรับรู้เอาในสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ควรรับรู้ที่ผมเรียกว่าสาแหลกนะครับเอาทิ้งไปซะมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถปฏิบัติตนอย่างนี้ได้นะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติเต็มตัวเราก็จะสามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เรารับรู้มาและก็รับเอามานะได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและดีงามท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราเองเนี่ยไม่ฉลาดที่จะรับรู้
ไม่ฉลาดที่จะรับเอาเช่นสมมุติว่ามีใครมาด่าทอเราเสียๆให้หายอย่างเงี้ยครับส่วนมากเนี่ยที่ท่านไปรับรู้เอาเพราะรู้ว่าเขากำลังด่าเราพอเขากำลังด่าเราปั๊บคำว่าตัวเราก็เกิดขึ้นคือความเจ็บปวดไอ้ที่เจ็บปวดคือเจ็บปวดกายใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาด่าเราเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเราครับแต่มันเป็นการทำร้ายจิตใจของเราแต่ทีนี้ถามว่าเราจะฉลาดพอที่จะไม่ยอมให้เขาทำร้ายจิตใจเราได้ไหมตรงนี้ก็คือการมีสติที่จะเรียนรู้ที่จะปกป้องตนเองนั่นเองครับมันเวลาเขาด่าเราเราฟังเฉยๆคือฟังหูซ้ายทะลุหูขวาหรือไม่รับรู้ไม่รับเอาทำเป็นวางเฉยคือเป็นอุเบกขาจะดีกว่าไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะถ้าท่านเป็นคนที่มีสตินะท่านก็จะฉลาดที่จะไม่รับรู้และฉลาดที่จะไม่รับเอาคำติชินนินทาว่ากล่าวของคนอื่นซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเขาเป็นคนไร้สาระอะไรอย่างเนี้ยแต่ถ้าเขาติชินนินทาเราแล้วเราเงี่ยหูฟังแล้วเออจริงของมันว่าเราบกพร่องอย่างนี้แสดงว่าเราฉลาดที่จะรับรู้เพื่อเอาความรู้ตรงที่เขาติชินนินทาเรานั้นน่ะมาแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองแต่เราไม่รับเอาตรงไหนรู้ไหมไม่รับเอาตรงที่เป็นเงื่อนไขด้านลบซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยมีจิตที่ไม่สงบคือจะโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเราเอาแต่สาระเราจะไม่เอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการฟังเขาติชินนินทาเรามาอย่างนี้เรียกว่าเราฉลาดไหมเรียกว่าฉลาดแล้วครับเพราะเราเข้าถึงการใช้สติปัญญาของตัวเราได้และยังสามารถมีอำนาจเหนือจิตของเราที่มันจะทำให้เรามีอารมณ์ที่เป็นลบต่อเขาอีกต่างหากด้วยเห็นไหมครับมันการเป็นผู้มีสติเนี่ยมันวิเศษตรงนี้ครับนะคือมีวิเศษก็คือฉลาดที่จะรับรู้ฉลาดที่จะรับเอาด้วยการใช้สติปัญญาของตนพิจารณาในทุกสิ่งทุกขั้นตอนถ้าสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้เรียกว่าท่านจะมีธรรมชาติสมาธิกับเขาได้ไหมได้สิครับเพราะคนที่มีสมาธิคือคนที่ใช้ปัญญาได้และคนที่ใช้ปัญญาได้ต้องเป็นคนที่มีจิตเป็นสมถะคือไม่ต้องนั่งสมถะกรรมฐานแล้วครับทีนี้สามารถจะปฏิบัติสมถะให้กับจิตของตัวเองในยามตื่นได้อย่างสบายๆนี่คือการฝึกตนเองให้เป็นผู้มีสติท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นบทบาทหนึ่งของมนุษย์ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นถ้าเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ได้ต้องอย่างแรกคือรู้สติและอย่างที่สองคือต้องเป็นผู้มีสติเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงขั้นตอนสุดท้ายกระไดขั้นที่สามที่เรียกว่าเป็นมหาสติที่ยิ่งใหญ่ท่านจะมีธรรมชาติสมาธิที่แข็งแกร่งมากก็คือการที่จะต้องเข้าถึงการเป็นผู้ใช้สตินะซึ่งอยู่ในประการที่สามในวันต่อไปเราจะกล่าวถึงเรื่องนี้ให้ท่านได้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราก็พาท่านเข้าสู่การเป็นผู้ที่จะมีมหาสติในประการที่3แล้วนะครับซึ่งการเป็นผู้มีมหาสตินั้นก็คือการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมชาติสมาธิในชีวิตประจำวันโดยเดินเหินไปมาทำมาหากินตลอดทั้งวันได้แสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์ของท่านได้ตามปกติโดยไม่ต้องนั่งหลับตาอยู่กับที่เหมือนเทคนิคสมาธิที่เราเรียกขานกันนั่นนะครับเราทำตรงนี้แนะเน้นตรงนี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงการเป็นผู้ใช้สามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของตนเองให้สมบูรณ์นั่นเองครับถ้าพูดกันสั้นๆก็คือเป็นการฝึกจิตตนเองให้มันทำหน้าที่ตามความต้องการของท่านโดยตรงคือท่านจะเป็นผู้กำหนดจิตของท่านเองโดยใช้สติปัญญาของท่านเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเพื่อให้จิตของท่านที่มันสั่นสะเทือนกันอย่างอิสระสั่นสะเทือนถูกต้องเหมาะสมดีงามดีงามบ้างสั่นสะเทือนอย่างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามบ้างเช่นเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากนะอยากในควรในสิ่งที่ควรอยากก็ไม่เป็นไรแต่บางทีก็ไปอยากในสิ่งที่ไม่ควรอยากหรือบางทีไปไม่อยากในสิ่งที่ควรจะต้องอยากแต่กลับไม่อยากอะไรแบบนี้ก็กลายเป็นมนุษย์ที่สับสนไปในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเราจะใช้สติปัญญาซึ่งเป็นยอดของสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ได้นั้นจิตของเราเนี่ยจะต้องถูกควบคุมหรือถูกกำกับด้วยสภาวะจิตที่เป็นสมาธินะหรือด้วยจิตที่มีสตินะใช่ไหมครับถ้าหากว่าเรามีสติเราก็จะสามารถกำหนดจิตของเราเพื่อกำหนดนึกกำหนดคิดกำหนดรู้กำหนดอารมณ์รู้สึกกำหนดทุกอย่างได้แต่ถ้าเราหาสติไม่เจอจิตนั่นแหละครับมันจะเป็นผู้กำหนดบทบาทต่างๆให้กับเราซึ่งมันจะไม่เคยอยู่นิ่งเลยและส่วนใหญ่ก็จะสั่นสะเทือนไปในทางที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของตัวเราเองกับคนอื่นๆซะมากกว่านั่นก็คือนิสัยของจิตของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งเราก็สามารถจะกล่าวได้ว่าถ้าท่านผู้ฟังเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของตัวเองให้สำเร็จนั้นท่านผู้ฟังก็จะต้องถือปฏิบัติมหาสติให้มั่นคงหรือถืออย่างเคร่งครัดเป็นการปฏิบัติในยามตื่นตลอดทั้งชีวิตประจำวันของเราเลยทีเดียวนะครับโดยประการที่หนึ่งเราสอนเราสื่อเราแนะเน้นให้ท่านผู้ฟังฝึกตัวเองให้เป็นคนรู้สติให้ได้คือรู้ปัจจุบันรู้อดีตที่ผ่านมาและรู้อนาคตต่อไปในข้างหน้าเขาเรียกว่าเป็นผู้รอบรู้คือรู้รอบนะครับทั้ง3มิติรู้ว่าเมื่อขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เราเพิ่งทำอะไรมาและรู้ว่าต่อไปข้างหน้าเรากำลังจะทำอะไรไอ้ตัวรู้ทั้ง3มิติที่ว่าเนี่ยนะครับในความเป็นปัจจุบันของเรามันก็คือการทำให้เราเกิดพลังอำนาจของเราขึ้นมาที่จะเหนือนำจิตใจของเราได้เขาเรียกพลังตรงนี้ว่าความเป็นผู้รู้สตินะฮะและหลังจากนั้นเราก็จะสามารถนำตัวเองไปสู่การใช้สติก็คือการใช้ปัญญาของตัวเองได้นั่นเองครับมาถึงขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นภารกิจของมนุษย์ก็คือเราจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีสติคนที่มีสติหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนที่มีความสามารถที่จะรู้แยกแยะสิ่งใดควรรู้สิ่งใดไม่ควรรู้สิ่งใดควรเอาสิ่งใดไม่ควรเอาพูดภาษาสั้นๆก็คือว่าท่านจะต้องเป็นคนฉลาดรับรู้และก็ฉลาดรับเอาสิ่งใดควรรับรู้เพื่อการเรียนรู้ก็ต้องรับเอาไว้แต่สิ่งใดรับรู้เอาไว้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อันใดเรียกว่าไร้สาระเราก็เขี้ยงทิ้งไปก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางครั้งเนี่ยคนที่เขามาทำให้เราโกรธมาทำให้เราโมโหนั้นเขาเป็นผู้แสดงพฤติกรรมขยะกับเราเนี่ยทำให้เราเองเนี่ยได้แง่คิดว่าเอ้ยพฤติกรรมขยะที่เขากระทำต่อเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราโกรธมากเลยนะถ้าหากว่าท่านเป็นคนฉลาดท่านก็คงจะไม่รับเอาอารมณ์โกรธที่มันเกิดขึ้นกับตัวท่านในขณะปัจจุบันนั้นนะแต่ท่านจะเอาแต่สาระว่าอ้อเขาทำยังไงกับเราล่ะเราจึงโกรธแค้นจนตัวสั่นขนาดนั้นนะใช่ไหม
นะเมื่อเรารู้ว่าอ๋อพฤติกรรมอย่างนี้มันนำไปสู่การโกรธแค้นได้ตัวเองก็จะได้จดจำไว้เขาเรียกว่ารับเอาไว้ว่าเราจะไม่ทำเช่นเดียวกับที่เขาทำกับเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นโดยเด็ดขาดเพราะเรารู้ว่าคนที่ถูกกระทำด้วยวิธีการอย่างนี้มันจะนำไปสู่ความเจ็บปวดรวดร้าวมันจะนำไปสู่การอาฆาตโกรธแค้นซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องผิดบาปต่อกันซะอีกด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้กันได้อย่างนี้แล้วเราจึงสามารถที่จะครองตนเองให้มีสภาวะแห่งความสุขสงบได้เขาเรียกว่ามีสันติสุขท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับนะนั่นก็คือเรื่องราวของการเป็นผู้มีสติถ้าหากว่าเรามีสติและสามารถครองตนให้เป็นคนที่มีสติได้ตัวเราเองก็จะสามารถเข้าถึงซึ่งการใช้ปัญญาได้ไอ้ปัญญาที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือการรู้แยกแยะรู้วิเคราะห์ว่าไหนควรไม่ควรรู้วิเคราะห์ว่าไหนถูกไหนผิดรู้วิเคราะห์ว่าไหนเหมาะสมไหนดีงามหรือไม่ใช่ไหมครับและเมื่อรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถที่จะสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นกันอยู่ในขณะเนี้ยในความเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ต่อไปอย่างนี้แสดงว่าการเป็นผู้มีสตินั้นคือผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ใช่ไหมครับวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์เรื่องราวเสร็จแล้วก็มีความสามารถพอที่จะฉลาดสังเคราะห์เอาความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเองเอาไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตประจำวันของตัวเองเข้าอย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์โดยแท้จริงใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่วันนี้เนี่ยเรากำลังจะพูดต่อในเรื่องของสติตัวที่3ไม่งั้นจะไม่ครบองค์3ของมหาสตินั่นก็คือเมื่อท่านเข้าถึงการเป็นผู้รู้สติได้แล้วหรือเมื่อท่านเข้าถึงการเป็นผู้มีสติได้แล้วคำว่ารู้สตินะแปลว่ารู้นึกรู้คิดนะครับส่วนมีสตินั้นแปลว่ารู้จักวิเคราะห์แยกแยะไหนถูกไหนผิดไหนควรไหนไม่ควรใช่ไหมครับเมื่อเรารู้คิดรู้ใช้ปัญญาตรงนั้นแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ใช้สติในการดำเนินชีวิตครับคำว่าใช้สติในการดำเนินชีวิตซึ่งจะทำให้ท่านเป็นมนุษย์ที่สมดุลก็คือคำว่าใช้สติหมายถึงการสามารถการที่ตัวเองสามารถจะนำพาตนเองเข้าสู่มิติของการใช้ปัญญาของสมองได้นั่นเองครับและเมื่อเราสามารถนำพาตัวเราเองเข้าสู่ความสามารถในการใช้สติปัญญาของสมองได้แล้วเนี่ยนั่นก็คือการทำตัวเราเองให้เป็นผู้มีสามเหลี่ยมที่สมดุลเกิดขึ้นได้กับเขาคนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์เฉพาะตัวของท่านมันก็จะเกิดการเป็นวงจรของสามเหลี่ยมที่สมดุลและมันจะหมุนอย่างนั้นอยู่ตลอดไปยาวนานเลยทีเดียวนี่ก็คือพลังอำนาจจากสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์มันคือจะช่วยอะไรท่านได้บ้างครับมันจะช่วยทำให้ท่านเนี่ยคิดก่อนทำแล้วคิดอย่างแยบยลก่อนทำด้วยนะคิดอย่างแยบยลแปลว่าถ้าหากว่าไม่รอบคอบพอถ้าหากว่าไม่มั่นใจว่าจะถูกต้องพอเนี่ยท่านจะลงมือทำหรือจะพูดมันออกมาไหมท่านจะไม่พูดท่านจะไม่ลงมือทำจนกว่าท่านจะมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านคิดอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ท่านกำลังจะลงมือทำนั้นเป็นสิ่งที่ท่านคิดว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามยิ่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติภารกิจของการเป็นมนุษย์ให้เป็นในขั้นตอนนี้ก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกตนเองให้รู้จักใช้สติให้เป็นนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดการคิดหรือการกระทำใดๆก็ตามถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองยังไม่ส่งรหัสที่มันเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลของจิตของท่านเองที่มีอยู่ด้วยกัน6ประการที่เคยกล่าวไว้หลายตอนหลายครั้งมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่รู้จักที่จะสั่นสะเทือนมันไปสู่การใช้สติปัญญาของสมองคือตรึกตรองอย่างถ่องแท้ซะก่อนแล้วค่อยขับเคลื่อนมันออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมทางกายนะทางกายสังขารโดยการอาศัยเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นผู้แสดงออกหรือเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยครับนะก็เราจะเรียกว่าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงเลยถ้าเราสามารถเข้าถึงตรงนั้นได้และท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่า
โอกาสที่ท่านจะทำผิดคิดชั่วต่อตัวตนของเพื่อนมนุษย์คนอื่นและสรรพสิ่งทั้งหลายบนดาวเคราะห์โลกเสรีที่เป็นดาวดวงเดียวกันเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านจะไม่มีคำว่าผิดพลาดในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นเลยครับเนื่องจากว่าได้ใช้สติปัญญาของท่านได้ไตรตรองอย่างถ่องแท้แล้วนี่คือความยิ่งใหญ่ของการเป็นมนุษย์นะครับคือสามารถใช้สติปัญญาของตนเองนั้นแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆที่พึงประสงค์ได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าท่านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครับท่านผู้ฟังครับการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นท่านจะเห็นได้ว่ามันเป็นไปได้ไม่ยากนะครับถ้าท่านสามารถที่จะตระหนักรู้ว่าเวลาท่านเป็นมนุษย์นั้นท่านจะต้องทำตนเองให้อยู่ในกรอบของการเป็นผู้เข้าถึงซึ่งสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ให้ได้นะครับคือใช้จิตสัมพันธ์กับสมองและกายใน3มิตินี้ใน3ส่วนนี้ท่านต้องใช้มันตลอดใช่ไหมครับและการจะใช้มันได้ก็คือท่านต้องฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีมหาสติแค่สติอย่างเดียวไม่พอการเป็นผู้มีสตินั้นคือมีอยู่เพียงแค่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นคนเรานะครับเวลาเราคบหาสมาคมกันในสังคมเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันหรืออยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้คบกันแค่มิติเดียวซึ่งหน้าคือคบกันแค่มิติของปัจจุบันเวลาเราคบหาสมาคมกันหรือสร้างความสัมพันธ์กันเราจะมีทั้งอดีตเราจะมีทั้งปัจจุบันและเรานั้นก็จะมีทั้งอนาคตรอเราอยู่ข้างหน้าด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีความสัมพันธ์กันกับผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยเราจะเลือกแค่บางมิติเช่นเลือกแค่มิติปัจจุบันก็ไม่ได้เลือกแค่มิติอนาคตอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจในปัจจุบันก็ไม่ได้หรือเราจะสนใจแต่ปัจจุบันกับอนาคตแต่ไม่เคยสนใจอดีตความเป็นมาของเราด้วยกันเลยก็ไม่ได้เห็นไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยการเป็นบุคคล3มิติตรงนี้ครับที่จะเข้าถึงมาได้อย่างสมบูรณ์อย่างสมดุลเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ามันจะสามารถทำให้เราเนี่ยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเราเองแล้วก็ยังแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นของเราได้อย่างสบายๆนะครับท่านผู้ฟังครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังพิจารณาให้ดีๆจะเห็นว่าการที่ท่านฝึกนั่งกรรมฐานสมาธิที่ผมเรียกว่านั่งสตินะเพื่อฝึกจิตของท่านให้เป็นสมถะคือฝึกจิตของท่านให้มีพลังอำนาจเพราะท่านสามารถที่จะบังคับจิตของท่านเองได้คือกำหนดจิตของท่านเองให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอะไรอย่างไรเกิดอาการอย่างไรมันอยู่ภายใต้การควบคุมของจิตของตัวท่านเองด้วยอย่างเนี้ยนะ

การฝึกตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ท่านนะเป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งคือมีจิตที่สุขสงบนะชั่วคราวแต่ว่าเวลาท่านถอนสมาธิออกนะเลิกนั่งกรรมฐานแล้วท่านก็ยังจะมีชีวิตที่วุ่นวายสับสนมีจิตที่วุ่นวายวกวนกันอยู่อย่างเดิมท่านเคยสังเกตตัวเองใช่ไหมครับตรงนี้ครับท่านจึงต้องฝึกการให้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีมหาสติด้วยในชีวิตประจำวันก็คือการมีธรรมชาติสมาธิในยามตื่นด้วยคือขณะที่เราตื่นตัวตื่นตาตื่นใจอยู่เนี่ยครับเราก็มีสมาธิกับเขาได้เหมือนกันคำว่าสมาธิในที่นี้ที่ผมกล่าวถึงนะครับมันหมายถึงอะไรครับคำว่าสมาธิที่ผมกล่าวถึงนี้หมายถึงความสามารถของตัวท่านเองครับที่จะรับฟังสิ่งใดหรือที่จะคิดสิ่งใดด้วยตัวของท่านเองให้ได้เป็นเวลาต่อเนื่องกันยาวนานพอสมควรจนกว่าจะฟังเรื่องราวที่ตัวเองสนใจจนจบท่วนกระบวนความหรือจนกว่าตัวท่านเองจะคิดออกหรือคิดได้ในสิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิจึงเป็นสภาวะหนึ่งของจิตของท่านที่มันสามารถจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านคิดหรือท่านกำลังกระทำได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสำเร็จก็คือได้ผลึกแห่งการคิดเป็นคำตอบออกมาหรือได้รับรู้เรียนรู้นะในสิ่งที่ท่านทั้งหลายนะครับได้เรียนรู้หรือสัมผัสรู้ดูเห็นมานะแล้วก็จดจำมันได้เข้าใจมันได้อย่างแตกฉานนะรับรู้มันได้อย่างต่อเนื่องนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าเราเป็นผู้ฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีสมาธิด้วยวิธีการปฏิบัติการทางเทคนิคในชีวิตประจำวันได้มันก็จะสามารถช่วยให้ท่านผู้ฟังนั้นนะบรรลุธรรมะในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นและในขณะเดียวกันในชีวิตประจำวันของท่านก็เหมือนกันถ้าหากว่าท่านฝึกให้ตนเองเป็นผู้มีมหาสติคือเป็นผู้รู้สติเป็นผู้มีสติและก็เป็นผู้ใช้สติได้อย่างราบรื่นจนกลายเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันของท่านมันก็จะทำให้ท่านเองนั้นประสบความสุขและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั้นนั่นหมายความว่าท่านจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่างๆได้อย่างรู้เท่าทันและท่านก็จะเข้าถึงซึ่งความเป็นธรรมชาติของสภาวะจิตของตัวท่านเองก็คือท่านจะรู้เท่าทันมันว่าขณะนี้มันกำลังจะนึกชั่วหรือนึกดีหรือขณะนี้ท่านก็จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้สึกของตัวเองว่าท่านกำลังมีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีและถ้าหากว่าท่านจะควบคุมมันให้มันดีให้มันอยู่กระร่องกระรอยท่านก็จะสามารถที่จะควบคุมและดูแลมันเขาเรียกว่าบริหารจิตตนเองได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ว่าท่านผู้ฟังเองมีความสามารถที่จะเรียนรู้กันได้หรือไม่ว่าท่านจะต้องเข้าถึงการเป็นผู้มีมหาสติในชีวิตประจำวันกันได้อย่างไรอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าหากว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของการเป็นผู้มหาสติแล้วนั้นมันจะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากสำหรับท่านอันนี้แต่ละคนหรือแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับก็คงจะมีความสามารถที่จะถึงพร้อมในสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงจะแตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ฟังครับการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นนั้นเรามีเรื่องราวที่จะสามารถหยิบฉวยมาเล่าขานและก็แนะนำท่านให้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านเพื่อจะทำให้ท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์และก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมโดยค่อยๆต่อยอดของความก้าวหน้าในการยกระดับสติปัญญาและการพัฒนาจิตสำนึกของท่านเรื่อยไปสู่การยกระดับจิตวิญญาณของท่านให้สำเร็จได้ในบ้านปลายมันถ้าจะถามว่าบทบาทของการเป็นมนุษย์ให้เป็นนะในความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันที่ท่านกำลังอาจจะเพิ่งริอ่านเป็นผู้ประพฤติธรรมหรือเป็นผู้ประพฤติธรรมกันมานมนานนะแต่ว่ายังไม่สามารถจะสร้างสารหรือต่อยอดของความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของท่านให้ไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างที่ท่านต้องการโดยใช้เวลาสิ้นเปลืองมามากแล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานี้ก็จะสามารถเป็นตัวช่วยหรือเป็นเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกหรือเป็นผู้ที่จะให้แสงสว่างทางปัญญาแก่ท่านได้มั่งไม่มากก็น้อยนะครับว่าท่านจะประพฤติตนอย่างไรจะดำเนินตนเองปฏิบัติตนเองกันไปอย่างไรจึงจะสามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับการยกระดับสติปัญญาและการพัฒนาจิตสำนึก
เพื่อฝึก

ฝนตนเองให้มีความชำนาญในการเป็นผู้ประพฤติธรรมได้ท่านผู้ฟังครับประโยชน์ของการเป็นผู้มีมหาสตินั้นนะก็คือการที่จะทำให้ท่านสามารถเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะในชีวิตประจำวันในท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างกันกับตนเองอย่างหลากหลายมันจะเป็นการสอนให้ท่านรู้จักแสดงออกในสิ่งที่เป็นประโยชน์แสดงออกในสิ่งที่เป็นโพธิผลต่อบุคคลอื่นๆและจะช่วยทำให้ท่านระงับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่พึงประสงค์ที่พึงจะมีต่อคนอื่นได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นนะที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราเพื่อนร่วมครอบครัวของเราก็คือลูกผัวตัวเมียนั่นแหละนะครับและก็เพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรเพียงแต่ใช้ปัญญาของเรานะกับสมองและปัญญาของเราที่เกิดจากสมองกับจิตและกายสังขารของเราให้มันเป็นวงจรที่สมดุลให้ได้อย่างนี้นะครับและถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในกรอบของการเป็นผู้ที่มีมหาสติแล้วนอกจากจะช่วยทำให้คนอื่นมีความสุขในขณะที่เขามีเราเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วตัวเราเองก็ยังจะสามารถสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองได้ด้วยโดยตรงในขณะที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นเมื่อเขามีความสุขเขาก็จะตอบแทนตัวเรานะให้เรามีความสุขตามเขามาด้วยนะมันถ้าหากว่าโลกใบนี้หรือสังคมที่ท่านดำรงอยู่เนี่ยนะครับต่างคนต่างพยายามจะสร้างสุขให้กับกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันโดยแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆหรือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สรรหามาได้ให้แก่กันและกันแล้วโลกใบนี้จะน่าอยู่มากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือกฎแห่งกรรมก็จะห่างไกลไปจากตัวท่านผมคงจะต้องถือโอกาสกล่าวถึงเรื่องกฎแห่งกรรมว่ามันต้องมีกฎแห่งกรรมกันทำไมเราจะเลี่ยงให้พ้นกฎแห่งกรรมกันได้อย่างไรนะในตอนต่อๆไปหรือในโอกาสหน้าแต่ก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าการที่จะต้องรับกรรมหรือเผชิญชะตากรรมนี้มันก็ไม่ใช่ระเบียบหรือวิถีแห่งการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของพวกเราแต่ละคนหรอกนะครับเนี่ยผมจึงไม่พยายามจะเน้นเพื่อจะให้ท่านใส่รหัสตรงนี้ให้เน้นอย่างเดียวว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเราจะดำเนินชีวิตของตัวเราอย่างไรที่จะสร้างความสุขร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้และเราสามารถที่จะจูงมือกันพากันเดินทางกลับสู่แดนสุญญตาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของเราในสภาวะที่นิพพานได้กันนะในเร็ววันเนี่ยเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรและเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรนั่นต่างหากคือความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้แต่ตอนท้ายของรายการเราก็เห็นทีจะสรุปได้ว่าการที่เราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นนั้นนะครับเราจะต้องทำให้สามเหลี่ยมของความเป็นมนุษย์ของเราสมบูรณ์ให้ได้การที่เราจะทำให้สมบูรณ์ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้จิตทำงานร่วมกันกับสมองก่อนที่จะกลั่นกรองออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกจะทำให้เราประพฤติดีประพฤติชอบได้อย่างสบายๆเราจะไม่ทำตนเหลวไหลเหมือนในอดีตชาติหรือในวันเวลาที่อดีตของชาตินี้ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนใช่ไหมครับและเราก็ได้บอกท่านผู้ฟังไปแล้วว่าภารกิจที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองได้ก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกนั่งกรรมฐานสมาธิหรือนั่งสตินะที่ท่านเรียกว่านั่งสมาธิกันนั่นแหละครับเพื่อฝึกจิตของท่านให้อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของตัวท่านเองให้ได้โดยไม่ปล่อยให้ตัวท่านเองไปตามใจจิตนะครับไปตามใจจิตแต่จะต้องกำหนดจิตให้มันตามใจเราให้ได้และหลังจากนั้นผมก็แนะเน้นว่าในชีวิตประจำวันท่านจะต้องฝึกมหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติให้จงได้ถ้าท่านสามารถทำได้การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะมีสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นของตนเองนะท่านก็จะเข้าถึงมันทันทีและนี่คือเส้นทางอันสว่างไสวที่จะพาท่านทั้งหลายไปสู่ประตูนิพพานได้อย่างไม่ต้องรั้งรอเลยทีเดียวเชียวครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละคนในภพชาตินี้นั่นนะครับตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ตราบเท่าทุกวันนี้นั้นท่านผู้ฟังเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าตอนที่เราอยู่ในวัยเด็กนะครับกับตอนที่เราเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถใส่ใจในการที่จะรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งเป็นรายการในการนำเสนอธรรมะภาคปฏิบัติให้ท่านได้ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุที่ท่านติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ได้ด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองในปัจจุบันนี้นั้นระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ในขณะนี้ท่านจำได้ไหมครับว่าในวัยเด็กกับวัยนี้นั้นความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกสนุกสนานในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านนั้นวัยไหนท่านมีความรู้สึกว่าท่านมีความสุขสนุกสนานแล้วก็โลกนี้ช่างแสนหวานโลกนี้ช่างแสนสุดสดใสนะครับในความคิดของคำหนึ่งของท่านมากกว่ากันท่านเคยถามไหมครับถามตัวเองนะครับคงไม่ต้องถามผู้อื่นนะครับผมเชื่อมั่นว่าหลายคนอาจจะเผลอไม่เคยถามเลยเนี่ยแต่ว่าหลายคนที่ผจญภัยในชีวิตประจำวันที่เรียกว่าเป็นคลื่นชีวิตที่อาจจะมีลุ่มดอนมีความไม่ค่อยราบเรียบเท่าใดนักในชีวิตหรือมีความไม่ค่อยสงบสุขนักในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆบนโลกใบนี้นะท่านอาจจะเคยถามกันมาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะถามกันมาบ้างแล้วเพราะเคยถามหรือว่าเพิ่งจะถามตนเองฉับพลันกันในวันนี้ขณะที่ได้ยินผมชวนท่านคิดชวนท่านถามไถ่ตัวท่านเองก็ถามนะครับคำตอบก็น่าจะออกมาเหมือนกันเกือบ 100%หรือถ้าจะคุยเขื่องไปสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะบอกว่าท่านอาจจะตอบเหมือนกันทั้ง 100% ใน100ท่านเนี่ยนะครับว่าแน่นอนชีวิตในวัยเด็กนั้นมันช่างมีความสุขช่างมีความสนุกสนานมากกว่าวัยผู้ใหญ่หลายเท่านะครับหรือบางคนบอกว่าวัยเด็กสนุกสนานหรือมีความสุขมากกว่าวัยผู้ใหญ่อย่างเช่นปัจจุบันนี้อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวเชียวอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะก็แล้วแต่ใครจะตอบนะครับแต่ว่าไม่ว่าใครจะตอบในลักษณะที่มีรายละเอียดมากหรือรายละเอียดน้อยก็ตามกับคำถามนี้นั้นผมเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้น 99% เป็นอย่างต่ำเลยทีเดียวนะครับจะตอบว่าวัยเด็กเป็นวัยที่มีความสุขและสนุกสนานมากกว่าวัยผู้ใหญ่ทีนี้เราวิเคราะห์เจาะนึกกันดูไหมในฐานะที่ท่านผู้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็คือผู้ที่ตั้งอกตั้งใจมีปณิธานว่าใฝ่จะนิพพานด้วยกันทุกคนนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ครองศีลครองธรรมและเป็นผู้ถือศีลประพฤติธรรมกันมาอย่างมุ่งมั่นและฝันใฝ่กันมาตลอดโดยมีมรรคผลสูงสุดที่เราวาดหวังกันไว้ก็คือนิพพานนั่นเองแต่ว่าก่อนจะถึงสภาวะนิพพานได้ในภพชาติปัจจุบันนี้เท่าที่เราจะทำให้ดีที่สุดได้นั้นสิ่งแรกที่เราเน้นย้ำกับท่านก็คือว่าถ้าท่านจะดับการเกิดดับได้อย่างสิ้นเชิงคือบรรลุมรรคผลนิพพานของจิตวิญญาณของท่านนั้นในการเกิดกายเป็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้ท่านจะต้องแสวงหาสิ่งที่เราเรียกว่าสันติสุขให้ได้ซะก่อนโดยเฉพาะสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเราจะสร้างสันติสุขร่วมกันได้อย่างไรคำว่าสันติสุขนั้นคือสุขทั้งนอกสุขทั้งในนะครับคือสุขทั้งกายสุขทั้งใจและมีความสงบในจิตวิญญาณของเราท่านๆนั่นเองนะครับถ้าเรายังบรรลุตรงนี้ไม่ได้เนี่ยไอ้เป้าหมายสุดท้ายคือบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นเห็นทีจะเป็นเรื่องยากนะครับนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราคงจะต้องถามตัวเองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับว่าถ้าท่านทั้งหลายตอบตรงกันว่าในวัยเด็กนั้นเป็นชีวิตในช่วงที่มีความสุขในช่วงที่มีความสนุกสนานเป็นช่วงที่มีชีวิตอันแสนหวานเสียเหลือเกินถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันที่ผ่านไป
พอวันนี้อายุมากมายสักเพียงใดแต่ถ้าคิดถึงวันวานเหล่านั้นในวัยเด็กของเราท่านก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นวัยหวานอยู่อย่างเดิมนะครับท่านสามารถจะจดจำได้และประทับใจกันได้แล้วว่างั้นนะเรามีคำถามให้กับตัวเราเองต่อไปกันสักหน่อยดีไหมครับถ้าท่านจะใฝ่ประพฤติธรรมกันอย่างแท้จริงเราลองมาคิดคำนึงถึงคำตอบกันดูหน่อยไหมว่าทำไมวัยเด็กจึงเป็นวัยที่เรารู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานมากกว่าวัยแห่งการเป็นผู้ใหญ่ตั้งมากมายคำตอบมีง่ายๆครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเพราะว่าในวัยเด็กนั้นผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเด็กไม่ค่อยมีความทุกข์จึงมีความสุขและสนุกสนานไปเป็นวันๆได้เป็นเพราะว่าเด็กยังไม่มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบใครไม่ว่าจะต้องรับผิดชอบตัวเองหรือจะต้องรับผิดชอบครอบครัวของตัวเองเพราะวัยเด็กนั้นเป็นวัยที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะช่วยรับผิดชอบดูแลทุกสรรพสิ่งให้ทั้งหมดอ่ะแม้กระทั่งดูแลสุขทุกข์ในความเป็นตัวตนของคนที่เรียกว่ามนุษย์คนหนึ่งแต่ยังอยู่ในวัยเด็กอย่างเราท่านทั้งหลายนั้นมันเมื่อไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดความทุกข์ก็ห่างหายไปจากจิตใจของความเป็นเด็กได้อย่างมากแล้วใช่ไหมครับและนอกจากนั้นในวัยเด็กนอกจากไม่ต้องรับผิดชอบใครอื่นแล้วนะรับผิดชอบตัวเองอย่างเดียวครับว่าเวลาหิวทำยังไงที่จะได้กินใช่ไหมเวลานอนทำยังไงที่จะได้หลับอย่างมีความสุขเวลาอยากจะเล่นทำยังไงที่จะได้เล่นอย่างเป็นสุขมีเพื่อนที่ดีๆที่จะมาชวนเล่นกันอย่างมีความสุขสนุกสนานอะไรแบบนี้ครับนะมีแต่ความคิดต้องการแคบๆนะแล้วก็ไม่คิดมากด้วยใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะต้องคิดมากมายครับเพราะว่าที่ต้องคิดมากมายเนื่องจากว่าจะต้องดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้และจะต้องประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่พึงประสงค์ของตนเองด้วยเหตุนี้เองมนุษย์จึงต้องคิดมากมนุษย์จะต้องรับผิดชอบมากมนุษย์ต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของตนเองมากๆใช่ไหมล่ะครับและคิดถึงสรรพสิ่งที่เป็นจริงเรื่องราวต่างๆที่เป็นจริงสำหรับปัจจุบันของตนเองอย่างเดียวก็ไม่พอนะยังต้องแบ่งใจไปคิดถึงอดีตเพื่อจะเอาอดีตที่ดีงามหรืออดีตที่ล้มเหลวทั้งหลายนะที่ตรงกันข้ามกับความดีงามนั้นเก็บตกเอาสารพันประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการสร้างปัจจุบันเพื่อทำให้อนาคตในวันข้างหน้าของตนเองนั้นเป็นวันแห่งความชื่นหวานกลายเป็นวันนี้และกลายเป็นวันวานของวันต่อๆไปที่เป็นวันอันสดใสให้จงได้ถ้าพูดกันง่ายๆก็แปลว่าแต่ละคนก็จะต้องรับผิดชอบชีวิตตนเองรับผิดชอบชีวิตของผู้อื่นเพราะคนที่เป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีภาระผูกพันทางครอบครัวใช่ไหมครับผูกพันทั้งกายผูกพันทั้งใจมีพันธนาการที่รัดรึงเอาไว้มากมายจะมีความสุขคนเดียวก็ไม่ได้เพราะต้องคิดถึงบริวารว่านเครือคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงสามีภรรยาคิดถึงลูกหลานของตนเองเห็นไหมครับมีภารกิจให้ต้องคิดเยอะแล้วก็ไม่ได้คิดเผื่อเฉพาะเดี๋ยวนี้ขณะนี้ต้องคิดเผื่ออนาคตข้างหน้าอีกต่างหากตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับมันจึงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นการมีสันติสุขในชีวิตโดยเป็นสันติสุขอันเกิดจากความสงบสุขเนี่ยนะฮะมันก็บังเกิดขึ้นได้ยากมากเลยเนี่ยนั่นแสดงว่าในวัยเด็กเนี่ยเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องรู้จักคิดเพราะมีพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยคิดแทนให้เราเสร็จสรรพนะครับวาดหวังแผนการในอนาคตให้ไว้ว่าลูกของฉันนะโตขึ้นมาแล้วจะให้เรียนอันนี้จบแล้วต้องไปทำมาหากินประกอบสัมมาชีพแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเนี้ยครับแล้วก็คนที่เป็นพ่อแม่ก็ขีดเส้นให้ลูกของตนเองเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองพึงประสงค์ว่างั้นนะอย่างนี้ก็ถือว่าง่ายครับเพราะมีคนอื่นวานให้ช่วยคิดเด็กๆจึงไม่ค่อยหงุดหงิดอะไรไม่ค่อยซีเรียสคือไม่ต้องเครียดอะไรนะครับไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราะว่าวานให้ใครคิดแทนไม่ได้ชีวิตใครชีวิตของคนนั้นยังไม่พอในชีวิตของภรรยาของสามีของตนหรือลูกหลานของตนก็ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกับตนก็ไม่พ้นหรอกที่จะต้องรับผิดชอบเป็นภาระที่ตัวเองจะต้องขบคิดให้นะเพื่อจะทำให้ทุกๆสิ่งนั้นมันเจิดจรัสในความเป็นจริงนะนั่นคือทำให้ชีวิตเป็นสุขทุกสรรพสิ่งทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความพร้อมพรั่งและชีวิตก็เต็มไปด้วยความพร้อมเพรียงนั่นคือสิ่งที่ทุกคนวาดหวังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพอมีภาระต้องรับผิดชอบมากแล้วก็ต้องคิดมากๆแบบนี้ครับภาวะเครียดทางระบบประสาทภาวะเครียดทางปัญญา
ภาวะอ่อนล้าทางกายมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วความมีสันติสุขในจิตใจก็กลายเป็นเรื่องยากไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตเราถามว่าเราต้องถามตัวเองว่าเราจะคิดมากแค่ไหนเราจะแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นเพียงใดและเราจะต้องแสดงออกนะในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างไรในอันที่จะนำพาความสงบสุขที่เราเรียกว่าสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ของตัวเองกับวงสาคนาญาติหรือคนใกล้ตัวและนะประสบกับความสุขความสำเร็จในฐานะที่เป็นส่วนตัวให้จงได้แบบนี้ครับเราก็คงต้องถามตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเวลาถามแล้วถ้าเราคิดมากหรือคิดเกินเหตุเกินเลยไปมันก็นำไปสู่ความเป็นทุกข์ทำให้จิตไม่สงบสุขได้เหมือนกันใช่ไหมฮะมันในวัยเด็กเนี่ยไม่ต้องคิดมากมันก็เลยไม่เครียดนะครับพอไม่เครียดปั๊บวัยเด็กจึงเป็นวัยที่มีความสุขสนุกสนานกันว่างั้นนะมันถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานเห็นทีว่าเราท่านทั้งหลายคงจะต้องใช้วิธีการแบบเดียวกับเด็กๆทั้งหลายเขาสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอยู่หรือสั่นสะเทือนเพื่อการทำงานอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนให้จงได้นะดีไหมว่าทำยังไงเราจึงจะมีความผาสุกจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขจะมีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เต็มไปด้วยความหลากหลายกันได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านผู้ฟังได้ขบคิดนะครับคงจะเป็นเรื่องไม่ยากหรอกนะครับที่จะปฏิบัติหรือจะประพฤติกันเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขหรือห่างไกลไปจากความทุกข์นะห่างไกลไปจากความเศร้าหมองกับเขาคนหนึ่งใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราคิดเป็นถามว่าถึงแม้เราโตเป็นผู้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นใหม่ที่เราอยากจะคุยกับท่านนะครับว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยคิดมากแล้วก็เป็นทุกข์แสดงว่าท่านผู้ฟังคิดเป็นไหมคำว่าคิดเป็นมันหมายถึงการที่ถ้าหากว่าเราพบเจอปัญหาใดๆในการทำงานพบเจอปัญหาใดๆในชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตของตัวเราเองถ้าปัญหานั้นเรารู้วิธีคิดและปัญหานั้นเราสามารถค้นหาทางออกที่เป็นคำตอบสุดท้ายได้อย่างถูกใจถูกต้องชัดเจนแจ่มแจ๋วแล้วต่อให้ปัญหานั้นมันจะเป็นปัญหายากสำหรับความรู้สึกของคนอื่นเพียงใดท่านก็จะรู้สึกว่าง่ายและท่านก็จะไม่วอรี่คือไม่หวั่นไหวห่วงใยเลยใช่ไหมครับความสุขสงบในจิตใจของท่านมันก็จะยังบังเกิดขึ้นอยู่ถึงแม้ชีวิตของท่านในวัยผู้ใหญ่จะต้องแสดงอาการรับรู้และรับเอาปัญหาต่างๆมากมายมาขจัดปัดเป่าหรือมาขัดเกลาแก้ไขเพื่อจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตของท่านมันราบรื่นลื่นไหลไปตามกระแสของมันที่มันควรจะเป็นไปใช่ไหมครับถ้าเป็นธุรกิจถ้าข้ามพ้นปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้มันก็ลื่นไหลไปข้างหน้าอันหมายถึงความสำเร็จในนั้นในแง่ของการพัฒนาหรืออันหมายถึงความสำเร็จในเชิงธุรกิจการค้าก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะห้ามไม่ให้ตัวเราเนี่ยต้องคิดมันคงเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่มีชีวิตอยู่คือยังไม่สิ้นลมหายใจและตราบใดที่เรายังมีภารกิจมากน้อยทั้งหลายที่เราจะต้องพึงปฏิบัตินั้นเราจะห้ามตัวเราไม่ให้ขบคิดก็คงจะไม่ได้แต่ทีนี้เราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเรายังจะต้องขบคิดสิ่งใดๆเพื่อแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อบทบาทในการเป็นมนุษย์ของตนเองเพื่อแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในบทบาทของการทำหน้าที่ของตนเองตามตำแหน่งงานเหล่านั้นที่ตนได้รับมอบหมายไว้แล้วเนี่ยเราจะใช้สมองใช้ปัญญาของเราอย่างไรจึงจะไม่นำพาตนเองไปสู่ความทุกข์หรือไม่ทำให้จิตหม่นหมองนะหรือไม่ทำให้จิตนั้นเป็นทุกข์แสดงว่าถ้าไม่เป็นทุกข์เราก็ต้องคิดให้เป็นคำว่าคิดให้เป็นแปลว่าคิดออกบอกได้เมื่อไหร่ก็เรียกว่าคิดเป็นเมื่อนั้นนะครับถ้าคิดไม่เป็นเราก็คงไม่ได้คำตอบจิตใจของเราก็คงจะว้าวุ่นนะสมองของเราก็คงจะสับสนเมื่อว้าวุ่นบวกสับสนแต่ละคนก็เลยกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ว่างั้นนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งสำคัญทีเดียวที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีความสามารถเข้าถึงความมีสันติสุขในชีวิตได้ถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องราวอันเป็นเหตุให้เราต้องขบคิดตั้งมากมายเพื่อการปรุงแต่งแก้ไขอะไรต่อมีอะไรในการที่จะช่วยทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกันกับคนอื่นๆหรือทำงานร่วมกันกับคนอื่นอย่างผาสุกต่อไปได้เนี่ยเราก็ต้องคิดให้เป็นนะครับว่ากันอย่างนั้นถามว่า
แล้วตัวเราเองทุกวันนี้เราคิดเป็นกันหรือเปล่าคำว่าคิดเป็นนี่แปลว่าต้องรู้จักคิดใช่ไหมคำว่ารู้จักคิดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรื่องไหนควรเก็บมาคิดก็เอามาคิดแต่เรื่องไหนไม่ควรเก็บเอามาขบคิดเราก็ไม่ควรที่จะหยิบฉวยเอามาเป็นอารมณ์ถูกต้องไหมครับคือถ้าไม่จำเป็นต้องคิดก็ไม่ควรเอามาคิดเรื่องไร้สาระไม่น่าคิดก็ไม่เอามาคิดหรือบางทีเรื่องมีสาระและน่าคิดด้วยแต่มันมีเรื่องอื่นที่เป็นสาระและน่าคิดมากกว่าเราก็จะไม่เอาปัญหาทั้งสองอย่างนี้ที่ต่างกรรมต่างเวลาก็สามารถจะเอามาคิดได้เพียงแต่ว่าเลือกเอาปัญหาไหนที่จะต้องแก้ไขก่อนก็มาคิดก่อนปัญหาไหนที่จะต้องคิดแก้ไขทีหลังเราก็เก็บเอาไว้ทีหลังแบบนี้ครับมันก็จะไม่สร้างความทุกข์ในจิตใจในการที่จะทำให้ใครต่อใครรวมทั้งตัวเราเองด้วยเกิดความสับสนเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตถูกต้องไหมครับเนี่ยครับนี่ก็คือความฉลาดในอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังถามตัวเองว่าทำไมในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยหาความสุขสนุกสนานกับเขาแทบไม่ได้เลยเพราะในชีวิตวันๆเต็มไปด้วยปัญหามองใครมองไปหน้าเราแล้วเห็นมีแต่เครื่องหมาย question mark คำว่า question mark แปลว่าเครื่องหมายคำถามนะครับท่านผู้ฟังใครเห็นหน้าเราแล้วแหมเห็นหน้าย่นยู่ยี่เหมือนเต้าหู้ยี้หรือเหมือนมีคำว่าปรัชนีคือคำเครื่องหมายปัญหาไว้บนใบหน้าอย่างนี้ก็พาแย่เอาเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะถ้าเราฉลาดคิดเนี่ยคือรู้จักเลือกเรื่องที่จะคิดแล้วก็ไม่ได้คิดมันเสียทุกเรื่องไปปัญหาแห่งการทุกข์กายทุกข์ใจหรือปวดสมองก็คงจะไม่เกิดขึ้นกับท่านอย่างง่ายๆกันสักเท่าใดนักจริงไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดคิดใช่ปะครับเนี่ยแต่หลายๆคนเนี่ยนะครับมักจะทำอะไรแล้วเหมือนกับรู้จักคิดคือไม่ต้องคิดมากก็ไม่มีความทุกข์คือดำเนินไปเนี่ยดำเนินชีวิตไปเนี่ยใจรู้สึกอย่างไรจิตใจนึกอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นนึกว่าจะพูดอะไรก็พูดออกไปอย่างนั้นนะนึกว่าจะปฏิบัติเช่นไรและปฏิบัติต่อผู้ใดก็ปฏิบัติไปเช่นนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องคิดมากก็ไม่ทุกข์ดีเหมือนกันครับแต่ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนแบบนี้นั้นส่วนใหญ่มันทุกข์เป็นเพราะทำอะไรแล้วไม่ได้คิดหรือเวลาทำอะไรแล้วไม่มีการยั้งคิดให้รอบคอบไตรตรองให้ถ่องแท้ซะก่อนว่าเราตั้งใจจะทำมันแน่นะพฤติกรรมเนี้ยใช่ไหมครับนะแต่ปรากฏว่าพอนึกแล้วก็ทำเลยนะโดยไม่ได้คิดไตรตรองให้ถ่องแท้ซะก่อนไม่ได้คิดไตรตรองให้รอบคอบซะก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรานึกเราคิดที่จะทำอยู่ในขณะนั้นมันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่เราทำไปแล้วครับอย่างเช่นพูดเพราะมันปากมันปากก็เลยพูดมากไปหน่อยแล้วก็ไม่ได้คิดครับงานก็กร่อยสิครับเพราะไอการพูดมากของเราเขาเรียกว่าปากพร่อยก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้ใช่ไหมไปเที่ยวระรานคนอื่นเขาไปเที่ยวลบหลู่ดูหมิ่นเขาไปเที่ยวดูถูกเหยียดหยามเขาถามว่ารู้ตัวไหมไม่รู้ว่ารู้ว่าตัวเองพูดอะไรออกไปแต่ไม่รู้ตัวหรอกว่าพูดไปแล้วมันจะไปกระเทือนสร้างผู้หนึ่งผู้ใดเข้าเนี่ยความทุกข์ของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็มาจากตรงนี้อีกคือทำแล้วไม่ได้คิดล่วงหน้านะนึกเอาแล้วก็ทำเลยนึกว่าจะทำอะไรก็ทำพอทำแล้วพอรู้ว่าผิดก็เลิกทำแล้วก็นึกใหม่นึกว่าจะทำอะไรก็ทำต่อไปใหม่การเป็นคนนึกไปเรื่อยทำไปเรื่อยมันก็ไม่ต่างกับคนที่ทำอะไรในชีวิตแบบลองผิดลองถูกกันนะครับท่านผู้ฟังครับการลองผิดลองถูกนั้นเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับมนุษย์มันเยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่เจอความผิดพลาดล้มเหลวจากการลองผิดลองถูกของตัวเองเนี่ยส่วนมากลองแล้วมันจะผิดมากกว่าถูกนะครับเพราะมันผิดมากกว่าถูกคนที่ทำอะไรในชีวิตด้วยการลองผิดมากกว่าถูกก็มักจะร้องโอดครวญให้กับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่รักหรือคนที่รักก็ตามบอกว่าฉันว่าฉันคิดดีแล้วเนาะทำไมยังเกิดปัญหาอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นผมก็ถามท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหรือขอถามสักครั้งว่าถ้าหากว่าเราได้คิดตรึกตรองอย่างถ่องแท้แล้วจริงถ่องแท้แล้วจริงๆนะครับในการพูดเรื่องนั้นหรือในการกระทำสิ่งนั้นเนี่ยความผิดพลาดมันยังจะเกิดขึ้นอีกไหมถ้าเราคิดรอบคอบคิดดีแล้วคิดแยบยลแล้วโอกาสผิดพลาดมันจะไม่มีเลยนะครับเพราะเราได้ใช้สติปัญญาคิดแล้วแต่ไอ้ที่เราทำไปขณะที่เราคิดปั๊บทำปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วเราเข้าใจว่าเราคิดดีแล้วแท้จริงแล้วไม่ใช่ครับเราเพียงแค่นึกไปตามธรรมชาติของตัวเราเท่านั้นเองอันนี้ครับคือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ฟังจะต้องตระหนักรู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยมีสติปัญญาแล้วไม่รู้จักใช้เวลานึกจะทำอะไรก็ทำนึกอยากจะกินอะไรก็กินนึกอยากจะแสดงออกยังไงก็แสดงออกโดยไม่คิดถึงกาลเทศะไม่คำนึงว่าถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาหรือไม่ตามที่เราเคยกล่าวผ่านทางรายการนี้เอาไว้
ท่านผู้ฟังครับปัญหามันก็จะเกิดตามมาไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมานี่แหละครับก็คือหนึ่งในความทุกข์ที่เราเองสร้างมันขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นความเหลวไหลของเราเองที่ขาดความรอบคอบในการดำเนินชีวิตขาดความรอบคอบในการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ครับท่านผู้ฟังครับถ้าผมจะพูดให้ชัดเจนก็คือว่าบทบาทของการเป็นมนุษย์ของคนเรานั้นมีสติปัญญาเราต้องใช้ครับมนุษย์เราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงใช่ไหมครับท่านผู้ฟังการเป็นสัตว์ชั้นสูงนั้นมันต่างกับสัตว์ชั้นต่ำซึ่งเป็นสัตว์ประจำโลกตรงไหนท่านทราบไหมมันต่างกันตรงที่ว่าสัตว์ประจำโลกที่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับไอชนิดที่ลำตัวขนานกับพื้นทั้งหลายเนี่ยเขาไม่มีสติปัญญาที่จะรู้นึกรู้คิดนะครับเขามีสมองหรือสติปัญญาเพียงแค่จิตชั้นต่ำที่เราเรียกว่าจิตสัญชาตญาณครับที่สามารถแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดๆก็ตามในชีวิตของเขาได้โดยอัตโนมัติจะมีการจำได้หมายรู้ได้โดยอัตโนมัติจะมีการแสดงออกเพื่อการตอบสนองสิ่งเร้าใดๆที่มากระทบตาหูกายสัมผัสกายสัมผัสของตัวมันเองคือของสัตว์ทั้งหลายนั้นก็สามารถจะตอบสนองได้ตามความเหมาะสมในระดับหนึ่งนะครับพูดกันง่ายๆก็คือว่าจิตสัญชาตญาณเป็นสติปัญญาที่สูงสุดของสัตว์เดรัจฉานแล้วล่ะครับแต่สำหรับมนุษย์เรานั้นเรามีสติปัญญานะครับเรามีสติปัญญาที่เฉียบแหลมที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของเราเวลาเดินแล้วเราก็เทินมันไว้บนศีรษะนั่นแหละครับมีไว้ให้เราใช้เพื่อการคบคิดนะครับถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่แล้วแสดงออกหรือกระทำอะไรกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็ตามเป็นความประพฤติหรือเป็นการกระทำใดก็ตามแต่เราทำแล้วโดยไม่ใช้สมองคิดครับเพียงแค่จิตนึกจะทำก็ทำจิตนึกจะพูดก็พูดจิตของเรานึกสั่นสะเทือนจะแสดงออกทางอารมณ์ยังไงแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างไรเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นเลยทันทีอย่างนี้ครับเราก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานนั่นเองครับใครมาด่าเราว่าคุณสัตว์นี่เราคงจะโกรธไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราประพฤติตนเยี่ยงสัตว์นั่นเองคือมีสติปัญญาและไม่รู้จักใช้มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรอย่างไรเราก็ขับเคลื่อนพฤติกรรมออกไปได้นะการขับเคลื่อนพฤติกรรมด้วยอารมณ์เขาเรียกว่าพฤติกรรมทางอารมณ์ครับท่านผู้ฟังครับเพราะเพียงแค่ท่านนึกแล้วพูดเลยหรือนึกแล้วทำเลยหรือมีอารมณ์รู้สึกด้านบวกท่านก็แสดงออกด้วยพฤติกรรมด้านบวกเวลามีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบเช่นใครมายั่วโมโหทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นเราก็จะแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ด้านลบที่เป็นพฤติกรรมขยะคือความโกรธเกลียดเคียดแค้นเราจะแสดงอาการออกมากระฟัดกระเฟียดกระทบกระแทกกระแดกกระดันอะไรแบบนี้นะครับเราจะแสดงออกมาสิ่งเหล่านี้ครับมันพาทุกข์มาสู่ตัวเราทั้งนั้นเพราะว่าเวลาเราแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ย่อมจะตอบสนองเราด้วยการสร้างพฤติกรรมขยะตอบแทนเรามาอย่างสาสมละครับและทีนี้ความสุขหรือสนุกสนานในการดำเนินชีวิตของเรามันก็แห้งเหือดหายไปมันวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมจึงขอกล่าวสั้นๆกับท่านทั้งหลายเอาไว้ต่อในวันหน้าว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ความเป็นที่สุดแห่งการเป็นมนุษย์ก็คือท่านต้องใช้สติปัญญาของท่านขับเคลื่อนพฤติกรรมครับมันจะไม่นำความทุกข์มาให้กับท่านอย่างแน่นอนหรือถึงแม้ว่าท่านจะมีความทุกข์ท่านก็จะสามารถมีความสุขด้วยการบำบัดทุกข์ด้วยปัญญาของท่านได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงความทุกข์กับความสุขที่แตกต่างกันระหว่างคนสองวัยนะครับผมได้ชี้นำท่านผู้ฟังว่าท่านเคยคิดบ้างไหมในระหว่างการเป็นวัยเด็กและขณะนี้ในปัจจุบันที่ท่านอยู่ในวัยของผู้ใหญ่นั่นนะครับตอนที่ท่านอยู่ในช่วงของวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่เนี่ยวัยไหนท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขและสนุกสนานในการดำเนินชีวิตมากกว่ากันคำตอบออกมาก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าท่านต้องตอบว่าวัยเด็กเป็นวัยที่ท่านรู้สึกว่ามีความสุขและสนุกสนานมากกว่าแล้วก็เราก็ได้ชวนท่านคิดต่อไปว่าแล้วทำไมล่ะพอเติบใหญ่ขึ้นมาเราจึงมีความรู้สึกว่าความสุขสนุกสนานที่เราจะดำเนินชีวิตกันบนโลกใบนี้มันจึงลดน้อยถอยลงไปกว่าตอนที่เราอยู่ในวัยเด็กถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็ต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองและผู้อื่นด้วยเนี่ยนะฮะในการจะแบ่งปันให้แก่กันและกันนั้นเราจะต้องหาคำตอบให้ได้นะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในตอนที่แล้วเราก็ตอบว่าเป็นเพราะว่าวัยผู้ใหญ่นั้นต้องมีภาระให้คิด แล้วก็นอกจากจะมีภาระให้คิดแล้วยังมีภารกิจให้ต้องกระทำเพื่อการดำเนินชีวิตเพื่อการเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองหรือเพื่อการเลี้ยงดูชีวิตของตนเองอะไรแบบนี้นะครับตามพันธะที่ตนเองได้คิดสร้างได้คิดสรรกันขึ้นไว้โยงใยกันไปเนี่ยนะครับตามความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่ในโลกหรือในสังคมโลกของตัวท่านเองในปัจจุบันนี้นะสิ่งที่ท่านจะต้องคิดต้องรับผิดชอบมันก็จะมีหลากหลายอารมณ์หรือความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็มันมีความยากง่ายที่ท่านจะพิชิตความสำเร็จในสิ่งที่ท่านคิดในสิ่งที่ท่านทำหรือในสิ่งที่ท่านมุ่งมาดคาดหวังไว้แตกต่างกันไปถ้าสิ่งใดที่หวังไว้สูงคือเป็นเรื่องที่ปฏิบัติให้มันเป็นจริงให้สำเร็จผลได้ยากความวิตกกังวลล่วงหน้ามันก็บังเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราท่านมันก็สามารถจะทำให้เราเกิดความทุกข์ได้เหมือนกันนั่นก็เป็นเพราะว่าความทุกข์ในวัยผู้ใหญ่ที่มีมากกว่าวัยเด็กเป็นเพราะว่าเป็นคนช่างคิดนั่นเองนะครับแต่ว่าคำว่าช่างคิดตรงนี้ไม่ได้หมายถึงคิดเก่งหรือฉลาดคิดนะครับการเป็นคนช่างคิดแปลว่ามีเรื่องให้ต้องคิดเยอะแยะมากมายแล้วก็มีบ่อยครั้งเหลือเกินที่ไอ้ความคิดตั้งหลากหลายตั้งมากมายนั้นมันทำให้เราเสียจริตไปเสียอารมณ์ไปได้มากทีเดียวอย่างเช่นวิตกจริตในสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในอีกไม่ช้านานมันเป็นสิ่งที่ท่านคาดหมายว่ามันจะต้องเกิดขึ้นโดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยคาดหวังว่าจะเผชิญหรือไม่เป็นที่ต้องประสงค์ของท่านนั่นเองเห็นไหมฮะก็ทำให้วิตกกังวลแล้วเช่นอยากจะทำงานยากๆให้ประสบความสำเร็จเนี่ยแต่พอคิดไปคิดมาทบทวนหน้าทบทวนหลังแล้วว้ามันยากแน่ๆเลยคงยากเกินกว่าที่ตัวเราเองจะเข้าถึงซึ่งคำว่าความสำเร็จจากการปฏิบัติสิ่งนั้นหรือจากการกระทำเรื่องนั้นเสมอนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีแต่คิดแบบเนี้ยและจะต้องมีแต่เผชิญแต่สิ่งที่ยากๆมากกว่าง่ายๆแบบเนี้ยครับชีวิตของผู้ใหญ่จึงเต็มไปด้วยความทุกข์ความทุกข์เพราะคิดเรื่องนี้ยังไม่พอทุกข์เพราะคิดถึงอดีตทุกข์เพราะคิดถึงอนาคตข้างหน้าหรือบางทีบางคนคิดถึงทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าในเวลาเดียวกันด้วยซ้ำไปก็เลยกลายเป็นทุกข์หนักทุกข์หนาเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ต่อไปนะที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งมันต่างกับเด็กๆมากเลยไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดก็เลยไม่ต้องคิดเมื่อไม่ต้องคิดมากก็ไม่ต้องทุกข์มากอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นคือคำตอบแรกที่เราคุยกันไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อตอนที่แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ยังมีคำตอบอีกข้อหนึ่งที่เราบอกว่าวัยเด็กนั้นเป็นวัยใสๆนะครับแล้วก็เป็นวัยแห่งความสนุกสนานของใครๆมากกว่าวัยผู้ใหญ่ก็อยู่ตรงที่ว่าเด็กๆนั้นมีแต่ความไร้เดียงสาครับคือเวลามองเห็นสิ่งใดเวลาเผชิญกับสิ่งใดๆก็ตามวัยเด็กนั้นด้วยความที่ว่าไม่รู้เดียงสาก็เลยมองอะไรๆออกมาในลักษณะที่เป็นด้านบวกซะเป็นส่วนใหญ่นั่นแสดงว่าเด็กๆ เนี่ยคิดบวกคือคิดด้านบวกนะครับมองโลกในแง่ดี
นะความสุขและความสุนทรีจึงเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเด็กๆทั้งหลายในวัยเด็กหรือวัยเยาว์เหล่านั้นซึ่งผิดกับผู้ใหญ่ครับส่วนมากแล้วยิ่งอายุมากเท่าไหร่มีประสบการณ์ชีวิตมากเพียงใดเนี่ยอายุไขมันไม่เป็นเพียงตัวเลขเสียแล้วตัวเลขเสียแล้วนะครับถ้าเรามองในมุมนี้นั่นแปลว่ายิ่งมีอายุมากเท่าไหร่มีประสบการณ์สูงส่งมากเพียงใดก็ตามมนุษย์ก็จะยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าห่วงนู่นห่วงนี่พะวงหน้าพะวงหลังนั่นเองครับยิ่งมีประสบการณ์มากก็ยิ่งมีความสามารถในการคิดหน้าคิดหลังได้มากคิดหลายตลบคิดจนตีลังกาเป็นสิบตลบเลยนะครับบางทีก็ใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอีกไอ้บรรยากาศแบบนี้อันเกิดจากพฤติกรรมเยี่ยงนี้ครับมันจะนำพาตัวของท่านเนี่ยไปสู่วังวนของความทุกข์ที่ว่านี้ไม่ใช่ทุกข์กายนะครับแต่เป็นความทุกข์ทางจิตใจเป็นความทุกข์ในการใช้สติปัญญาของสมองนั่นหมายความว่าจิตใจของท่านก็จะหม่นหมองซึมเศร้าหรือจะวิตกกังวลในขณะที่สมองของท่านก็จะอ่อนล้าไปสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นพิษเป็นภัยกับการที่จะเข้าถึงสิ่งที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าความสุขกันในแต่ละวันได้อย่างมากโขเลยทีเดียวนะครับงั้นคำตอบข้อที่2ในเรื่องที่เรากล่าวไว้เมื่อคราวที่แล้วนั่นก็คือผู้ใหญ่ส่วนมากมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายอะไรต่อตัวเองในทางต่ำผมกล่าวนำอย่างนี้ชี้แนะอย่างนี้มิทราบว่าท่านผู้ฟังพอจะมองเห็นภาพไหมการมองโลกในแง่ร้ายก็คือการวิตกกังวลกับการคิดคาดหมายว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือเกิดสิ่งที่ร้ายๆกับตัวเองในอนาคตข้างหน้ามิช้ามินานนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายคาดหมายในทางต่ำก็ยากเหมือนกันครับที่ท่านทั้งหลายจะนำพาความมีสันติสุขคือความสุขสงบนะครับให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของตัวท่านเองนั่นคือคำตอบใน2ประการที่ผ่านมาประการที่1คือคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์ประการที่2คือมองโลกในแง่ร้ายคิดคาดหมายต่อตนเองและผู้อื่นในทางต่ำหรือในทางด้านลบก็เป็นทุกข์อีกนะครับซึ่งมันผิดกับเด็กๆเลยเด็กๆเนี่ยในวัยเด็กวัยใสๆเนี่ยเขาจะไม่มีสิ่งใดอยู่ในหัวใจทั้ง2ประเด็นนี้เลยนะครับทีนี้เราก็มาถามต่อไปว่าและในการคิดคำนึงของผู้ใหญ่นอกจากจะสร้างความทุกข์ใจให้อันเกิดจากการคิดยากคิดไม่ออกหรือคิดแล้ววิตกกังวลว่ากลัวจะคิดผิดอะไรแบบนี้ครับเนี่ยมันมีความทุกข์เกิดจากอะไรได้อีกในชีวิตประจำวันของคนเราคำตอบก็มีอีกครับว่ายิ่งเราลังเลใจไม่มั่นใจในความคิดของเราแต่เราจำเป็นจะต้องแสดงออกด้วยพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งซึ่งเราคิดดีแล้วแยบยลแล้วเนี่ยนะครับบางทีมันก็นำไปสู่ความไม่สำเร็จบางทีมันก็นำเราไปสู่ความไม่ถูกต้องเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นถูกต้องตามกฎหมายตามทำนองคลองธรรมหรือตามจังหวะโอกาสสถานการณ์ตามกระบวนการหรืออะไรก็ตามความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดมันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอก็นำพาความทุกข์มาให้กับเราได้อีกนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นจากการคิดไม่ตกคิดไม่ออกหรือทุกข์เกิดจากการที่คิดตกคิดออกแต่คิดผิดและทำผิดก็มีผลร้ายหรือผลไม่ดีเกิดขึ้นตัวเองก็มีทุกข์ได้เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่เราจะมาบอกว่าอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าคิดมากก็เป็นทุกข์วิตกกังวลก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้าคิดไม่รอบคอบไม่แยบยลหรือคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์เพราะว่าเมื่อคิดไม่รอบคอบและคิดไม่เป็นก็จะไปทำอะไรที่มันเหยๆทำอะไรที่มันเฉยๆหรือไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ได้นำเราไปสู่ความสำเร็จใดๆเลยที่จะไปถึงหรือที่จะพิชิตได้ก็คือความล้มเหลวนั่นเองใช่ไหมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เมื่อไม่พึงประสงค์เวลาเราเผชิญมันเราก็เป็นทุกข์อะไรแบบนี้ครับนั้นทางออกทางเดียวที่จะช่วยเหลือเราได้มิใช่เลิกคิดตราบใดที่เรายังต้องดำเนินชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักเพื่อสร้างตนเองสร้างครอบครัวสร้างสถาบันหรือองค์กรที่เราสังกัดอยู่และร่วมกันสร้างโลกที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยนะครับตราบใดที่เราต้องทำอย่างเงี้ยเราจะหลีกเลี่ยงไม่คิดมันคงไม่ได้ครับเพราะความคิดนั้นมันจะช่วยให้เราประดิษฐ์ประดอยพฤติกรรมที่เราเรียกว่าการกระทำที่เป็นการแสดงออกต่างๆออกมาได้อย่างถูกต้องและสง่างามซึ่งการแสดงออกหรือกระทำที่ถูกต้องเหล่านั้นมันก็คือการประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องในอันที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ท่านทั้งหลาย
วาดหวังเอาไว้หรือคาดหมายเอาไว้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่อะไรอื่นทีนี้ทางเลือกทางเดียวซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้คืออะไรครับก็คือว่าเราก็จะต้องรู้จักคิดให้เป็นสิครับเพราะว่าไอเราเป็นคนไม่ช่างคิดคือคิดไม่เป็นเนี่ยนะครับไม่ฉลาดคิดไม่ใช่ช่างคิดคือเป็นคนไม่ฉลาดคิดคือคิดไม่เป็นมันก็นำความทุกข์มาให้กับเราอยู่แล้วและถ้าเราคิดเป็นแต่คิดผิดพลาดขาดความรอบคอบการคิดนั้นก็มีปัญหาก็พาปัญหามาให้เราได้อับจนอับเฉาได้เหมือนกันเหมือนดังที่เขาเรียกว่าอับเฉาเบาปัญญาอย่างไรอย่างนั้นล่ะครับใช่ไหมครับและถ้าหากว่าเราคิดไม่เป็นคือคิดผิดเราก็จะต้องมีโอกาสกระทำผิดพอทำผิดแล้วเราก็จะมีโอกาสมีปัญหาในการทำงานหรือมีปัญหาในการดำเนินชีวิตเกิดขึ้นตามมาในบ้านปลายและนี่คือสิ่งที่เป็นสารพัดทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับสู้คนที่ฉลาดคิดคนที่คิดเก่งคิดเป็นคิดได้คิดดีนะแล้วคิดทีไรแล้วแก้ปัญหาได้ทุกทีคนพวกนี้ครับจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความร่าเริงเบิกบานอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับเรื่องของการฉลาดคิดหรือการเป็นคนช่างคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองนะต้องการจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตท่านต้องเป็นคนเก่งใน2ลักษณะก็คือต้องเป็นคนคิดเก่งเพื่อการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์เก่งก็ตามใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความจำที่ดีก็เรียกว่าจำเก่งด้วยเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านไปในทุกวันเวลาและทุกนาทีนั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของการเป็นผู้คิดให้เป็นที่ทุกคนจะต้องเป็นนั้นน่ะถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากอักโขเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนช่างคิดฉลาดคิดและคิดเป็นนะเนื่องจากว่าสังคมไทยเราเนี่ยมันไม่ค่อยเกื้อกูลต่อคนที่จะไม่ค่อยเกื้อกูลต่อการที่คนเราแต่ละคนจะสร้างตนเองสู่การเป็นนักคิดกับเขาคนหนึ่งได้นะส่วนมากแล้วมีสาเหตุสำคัญหลายประการด้วยกันครับผมจะค่อยๆทยอยยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อให้ท่านได้ตั้งสติอยู่ในความไม่ประมาทคือท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนฉลาดคิดนะครับเพราะผมบอกแล้วคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์คิดผิดแล้วไปทำผิดก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่อยากจะมีความทุกข์อยากจะแสวงหาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตเราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาของเราเพื่อประโยชน์ในการคิดให้ถูกต้องคิดออกบอกได้คิดให้ถูกต้องกระทำให้ถูกต้องพูดอย่างถูกต้องอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ไม่งั้นแล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีความเสียหายมากเลยในการดำเนินชีวิตก็คือมีความเศร้าหมองมีความทุกข์มีความระทมไม่ต่างกันกับมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นคนขี้เกียจคิดหรือมีปัญหาทางการคิดเหมือนเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทผมอยากจะชี้แนะท่านผู้ฟังให้ทราบว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนช่างคิดคืออยากจะเป็นนักคิดกับเขาคนหนึ่งนั้นท่านจะต้องสลัดตนเองให้หลุดไปจากกรอบของความเคยชินหรือกรอบที่เป็นสิ่งที่รัดรึงมนุษย์ในสังคมไทยเอาไว้แล้วก็ทำให้หมดโอกาสในการที่จะเป็นคนช่างคิดกับเขาคนหนึ่งเนี่ยหมดโอกาสที่จะใช้สติปัญญาเพื่อการคิดสร้างสรรค์คิดแก้ไขปัญหาหรือคิดทำอะไรต่อมีอะไรที่ควรทำอะไรแบบนี้นะครับนะมันเป็นตัวปิดกั้นทั้งหมดเลยครับอย่างเช่นในเบื้องแรกในข้อแรกคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันในท่านผู้ฟังยอมรับไหมครับว่าแม้กระทั่งตัวท่านเองด้วยก็เป็นพวกคิดน้อยครับแต่จำมากคือเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดนี่น้อยมากครับแต่มีความเป็นคนช่างจำสูงมากเพราะอะไรครับเพราะประการแรกมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยชอบวานให้คนอื่นคิดแทนอยู่เป็นประจำนั่นเองครับท่านผู้ฟังจริงไหมครับเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเราบอกอะไรไม่ได้ถ้าเราเป็นเด็กเรามีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเราก็จะโร่ไปถามท่านว่าทำยังไงครับเป็นยังไงคะช่วยกรุณาแนะนำลูกด้วยแนะนำหนูด้วยอะไรแบบนี้นะครับบางทีไปถามเขาเนี่ยมันง่ายกว่าคิดเองใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นพอมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ชอบจะจ้องแต่จะคอยถาม
นะเพราะไม่อยากคิดเองเพราะว่ามันยากและบางทีก็ไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือคิดผิดด้วยใช่ไหมผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนพอเรามีปัญหาไปถามเขาเพราะคิดเองไม่ตกคิดเองไม่แตกเขาก็จะบอกเรามามันพอตั้งแต่เล็กมาโตจนถึงป่านนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์เราโตพอจะทำงานได้แล้วเราก็เคยตัวมาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับพอเจอปัญหาชีวิตอะไรนิดหน่อยพอเจอปัญหาในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นนิดหน่อยหรือเจอปัญหาข้อขัดข้องในการคิดที่จะทำงานในการทำธุรกิจเพื่อตนเองเนี่ยนะครับก็เที่ยวโร่ไปหาครูคนอื่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นเพื่อปรึกษาหารือเขาให้เขาช่วยคิดช่วยตัดสินใจให้ทีว่าปัญหานี้เรื่องนี้จะจัดการกับมันอย่างไรถ้าเรามีนิสัยแบบนี้เป็นปกติแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับความเป็นคนฉลาดคิดหรือเป็นคนช่างคิดของเรานั้นมันจะไม่มีวันบังเกิดขึ้นได้เลยเพราะนิสัยเราคือชอบวานให้คนอื่นคิดแทนซะจนเคยตัวไปเสียแล้วล่ะครับมันเมื่อเคยตัวกับการที่มีอะไรแล้วชอบถามคนอื่นเวลาอะไรแล้วถ้าวิ่งโร่ถามหาครูโดยตัวเราเองไม่เคยนึกหรือไม่เคยคิดที่จะคิดหาคำตอบให้ได้ด้วยตนเองเสียแล้วอย่างนี้เนี่ยครับศักยภาพในการเป็นคนช่างคิดก็คือความสามารถสูงสุดในการเป็นคนช่างคิดแล้วก็จะนำไปสู่การเป็นคนฉลาดคิดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถนะแสดงออกมาได้และก็จะไม่สามารถบังเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาความคิดของตัวเองอย่างนี้ได้เห็นไหมมันเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเป็นคนขี้เกียจคิดแล้วก็ชอบไหว้วานให้คนอื่นคิดแทนอย่างแน่นอนครับเหตุผลในข้อที่2ครับที่จะต้องระวังเหมือนกันท่านจะต้องสลัดตนเองให้หลุดออกไปจากกรอบนี้เหมือนกันไม่งั้นการเป็นคนขี้เกียจคิดหรือการเป็นคนไม่ช่างคิดของท่านก็จะยังคงอยู่และก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ชอบจำและจำอะไรได้มากๆนะมากกว่าการที่ท่านจะเป็นคนคิดอะไรได้ดีงามเสียด้วยซ้ำนั่นก็คือสังคมไทยเราเนี่ยนะมักจะฝึกเด็กๆของตนเองหรือสังคมไทยเรามักจะฝึกลูกน้องซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองนะถ้าหมายถึงในองค์กรหรือในทีมงานเนี่ยนะครับมนุษย์เราส่วนใหญ่จะถูกหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยฝึกให้ลูกน้องหรือลูกๆของตนเป็นนักจำมากกว่านักคิดเช่นเวลานายหงุดหงิดมากที่เจอลูกน้องกระทำบางสิ่งที่ผิดแล้วก็อยากจะตำหนิลูกน้องพอเจ้านายคนนั้นตำหนิลูกน้องเสร็จแล้วพร้อมกับการระบายอารมณ์ไปด้วยนะครับมาพอติงลูกน้องไปหมดแล้วก็จะมีสำทับในตอนท้ายว่าจำใส่กะโหลกเอาไว้นะจำเอาไว้ให้แม่นนะว่าทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกเนี่ยเห็นไหมถามว่านี่คือการสอนให้จำใช่ไหมครับไม่ใช่สอนให้ลูกน้องคิดหรือคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันเวลาเห็นลูกกระทำผิดก็มักจะดุด่าว่ากล่าวไปตามอารมณ์ที่รุนแรงมากรุนแรงน้อยก็ว่าไปตามอารมณ์นะครับแต่พอตอนท้ายอารมณ์คลี่คลายแล้วจิตใจสงบเป็นปกติแล้วสอนลูกตัวเองจนเหนื่อยแล้วก็มักจะสำทับกับลูกไว้ตอนท้ายว่าจำไว้นะลูกทีหลังอย่าทำว่างั้นนะ อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของความเคยชินของผู้ใหญ่ที่พยายามสอนลูกหลานของตัวเองไม่ว่าใครต่อใครก็ตามให้เป็นผู้ที่จะคอยจดจำตามคำสั่งคำสอนมากกว่าที่จะสอนให้รู้จักคิดเองได้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเหมาะไม่เหมาะและที่ตัวเองทำผิดและผู้ใหญ่บอกว่าผิดทำไมถึงผิดให้ตัวเองคิดออกบอกให้ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะฝึกตัวเองให้เป็นนักคิดหรือจะสอนลูกสอนหลานตนเองให้เป็นนักคิดก็ลองพากันสลัดตนเองให้ออกไปจากกรอบใน2ประการที่กล่าวมาซึ่งมันไม่ใช่มีแค่2นะมันมีเรื่อยไปเดี๋ยวจะคุยให้ฟังต่อใช่ไหมเราต้องสลัดให้หลุดเช่นที่เคยวานให้คนอื่นคิดแทนทำอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วไม่ยอมใช้ความคิดของตัวเองเที่ยวถามคนนู้นปรึกษาคนนี้อยู่ร่ำไปนะนอกจากคิดแล้วจนปัญญาจนใจแล้วค่อยถามไอ้นี่ไม่อะพอคิดหน่อยเดียวบอกปวดหัวแล้วไม่อยากคิดแล้วนะช่วยบอกทีสินะไอ้นี่ไม่ได้หรือถ้าหากว่าพ่อแม่สอนเราให้เราเป็นคนจำไว้นะลูกถ้าเราเป็นลูกคนนั้นก็ควรจะขออนุญาตคุณแม่ว่าคุณแม่ขาคุณแม่ครับคุณพ่อครับช่วยกรุณาชี้แนะผมหน่อยได้ไหมครับว่าที่คุณแม่บอกให้จำไว้ว่าทีหลังอย่าทำเนี่ยนะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมผมหรือว่าหนูคนนี้ยังไม่เข้าใจเลยแม่ว่ามันไม่ดีตรงไหนไม่เหมาะสมตรงไหนช่วยสอนลูกทีสิคุณแม่มีวิธีมองยังไงมีวิธีคิดอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าหากว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กแล้วก็อย่าทำแบบนี้อีกครับพยายามอย่าสอนลูกให้จำในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เขาทำแต่พยายามสอนให้ลูกๆของตัวท่านเองคิดให้ได้ว่า
ไอ้สิ่งใดควรทำสิ่งใด

เด็กเนี่ยนะครับหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะครับถูกสอนให้เชื่อว่าในโลกนี้มันมีแต่ถูกกับผิด2 อย่างเท่านั้นนะครับคือถ้าคำตอบสุดท้ายนะถ้าไม่ถูกก็ผิดนะมันคนเราก็เลยไม่ได้คิดต่อไปอีกว่าถ้ามันผิดเนี่ยมันผิดมากผิดน้อยถ้ามันถูกมีถูกมากถูกน้อยกว่านี้อีกไหมอะไรแบบนี้ครับชอบสอนให้กากบาทครับว่าจงกากบาทหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้องจงกากบาทหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าผิดอะไรแบบนี้มันก็เลยเคยชินเคยตัวกันจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ถ้ามีคำว่าถูกก็ต้องมีคำว่าผิดหรือในโลกนี้มีแต่คำว่าถูกกับผิด2 อย่างเท่านั้นนะครับนะแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมครับนะมันไม่ใช่เลยนะครับมีถูกมากถูกมากกว่าถูกน้อยถูกน้อยกว่าหรือผิดมากผิดมากกว่ากับผิดน้อยหรือผิดน้อยกว่าเห็นไหมฮะยังมีตั้งมากมายหลากหลายเลยมันถ้าหากว่าเราคิดว่าหรือเราเชื่อว่าในโลกนี้ถ้าเราเจอสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วเราไม่เห็นจำเป็นต้องคิดอีกแล้วเรามักจะถูกสอนแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่ดีกว่าคงไม่มีอีกแล้วนะสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับการถูกปิดกั้นทางปัญญาในการใช้ความคิดก็เลยไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับเมื่อเราคิดไม่เป็นเพราะสาเหตุ3ประการที่กล่าวมานี้แล้วโอกาสที่เราจะคิดผิดในชีวิตเราก็จะเป็นทุกข์แล้วครับเมื่อคิดผิดทำผิดใช่ไหมครับและขณะที่เราคิดในทางที่ไม่ถูกต้องเราก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันคิดไม่ออกเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความสามารถหรือความเฉลียวฉลาดในการคิดเป็นเรื่องใหญ่มากๆเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขใฝ่หาความสุขในชีวิตท่านผู้ฟังจะต้องคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วครับว่าท่านควรจะต้องใฝ่หาสติปัญญาเอามาไว้เป็นคุณสมบัติของตัวเองด้วยครับเพื่อจะช่วยเหลือตัวเราเองนั้นให้ข้ามพ้นความทุกข์เมื่อมีความทุกข์มาเผชิญและทำให้เราสามารถเข้าถึงซึ่งความสุขได้โดยไม่ต้องผ่านความทุกข์เพราะการทำผิดพลาดคิดพลาดกันเสียก่อนเห็นไหมครับอันนี้คือความงดงามจริงๆครับในการเป็นมนุษย์ท่านจะกลายเป็นคนคิดได้มากขึ้นคือคิดเก่งขึ้นส่วนในเรื่องการจำมากจำน้อยไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะถ้าคนเราช่างคิดและฉลาดคิดคือคิดเป็นเองคิดได้เองแล้วไม่ต้องจำครับในสมองเราไม่ต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับการจดจำเลยเพราะไม่ว่าเรื่องยากหรือเรื่องง่ายเราคิดเองได้หมดแล้วไงครับท่านผู้ฟังครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันต่อไปในตอนต่อไปเราจะมาสาธยายให้ท่านฟังได้อีกว่าทำไมคนไทยหรือเด็กไทยเป็นคนคิดน้อยและจำมากและไม่ฉลาดคิดไม่ช่างคิดมีเหตุผลข้อ4 5 6 7 8 9ที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังกันต่ออีกนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงเรื่องของเหตุแห่งทุกข์ที่มันรุกเร้าแล้วก็รุมล้อมความเป็นตัวเราในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้นะครับกันอยู่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้เราได้ผจญมันหรือให้ได้เผชิญกับมันเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นเราจะต้องยอมรับความจริงกันว่าเราจะหลีกเลี่ยงหรือจะหนีมันให้พ้นไปจากความทุกข์นั้นนะหรือเหตุแห่งการเป็นทุกข์หรือเกิดทุกข์นั้นคงจะเป็นเรื่องยากนะครับนอกจากว่าเราจะสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ด้วยปัญญากับด้วยจิตใจของเราที่มีความเฉลียวฉลาดมากพอนะซึ่งเราก็ได้กล่าวเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เป็นที่รับรู้รับฟังและเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าในวัยเด็กนั้นเป็นวัยที่มีความสุขและสนุกสนานมากแล้วก็หมายความว่าความทุกข์มันก็จะมีนะครับเพราะเด็กไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องคิดอะไรแต่พอมาถึงเป็นวัยผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเราได้สร้างสิ่งที่รัดรึงตัวเราสร้างพันธนาการตัวเราเอาไว้ในทางโลกระหว่างเรากับงานระหว่างเรากับบ้านที่เป็นสิ่งที่เรารักหรือสรรพสิ่งสวยๆงามๆที่เป็นสมบัติพัสถานทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ยังรัดรึงนะพันธนาการเอาไว้กับเพื่อนต่างเพศซึ่งเป็นคู่ชีวิตพอร่วมกันในการสร้างครอบครัวสร้างชีวิตแล้วก็ยังผลิตลูกผลิตหลานกันออกมายังผลิตบริวารกันออกมาสร้างบริษัททางธุรกิจสร้างโรงงานก็ยังมีการสืบสานอะไรต่อมีอะไรที่เป็นความสัมพันธ์กันให้วุ่นวายอีรุงตุงนังไปหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของความทุกข์ที่จะแสวงหาความสงบสุขกันได้ยากแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังไปว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นนะบางทีมันก็เกิดมาจากการที่เราคิดมากเกินไปเราเป็นคนช่างคิดนะแต่คิดไม่เป็นครับคือแทนที่จะคิดมากๆกลายเป็นคนคิดมากไปอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วก็ความทุกข์ที่เราเคยเล่าให้ท่านฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้เมื่อหลายตอนหลายครั้งที่ผ่านมาเราก็นำเสนอท่านผู้ฟังให้ได้เป็นแนวคิดเอาไว้ว่าบางทีนะครับเราก็สร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองโดยการคิดไม่เป็นเมื่อคิดไม่เป็นก็พูดไม่เป็นพอพูดไม่เป็นมันก็นำทุกข์มาใส่ตัวที่เรียกว่าปากพาจนอะไรทำนองนั้นนะครับหรือบางทีก็พอคิดไม่เป็นเราก็ทำไม่เป็นพอคิดไม่ถูกต้องก็เลยทำไม่ถูกต้องผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำไม่ถูกต้องของเราไม่ว่าต่องานต่อตัวเราเองหรือต่อชาวบ้านซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆก็ตามมันก็นำความทุกข์ความระทมขมขื่นมาให้กับเราเพราะคนอื่นเขาอาจจะตอบสนองเราด้วยพฤติกรรมด้านลบเพราะเขาไม่พอใจในการกระทำของเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ฉลาดคิดไม่เป็นนะพูดไม่เป็นทำไม่เป็นซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดนะครับเราก็กล่าวอย่างนั้นและหลังจากนั้นเมื่อตอนล่าสุดเราก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นคนที่ว่างไปจากความทุกข์ให้มากที่สุดนั่นคือทำตนให้เข้าถึงซึ่งคำว่าความสุขสงบหรือความมีสันติสุขกันให้ได้อย่างแท้จริงแล้วเราก็เราจะต้องยอมรับความจริงในความเป็นตัวเราซิก่อนว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนไทยและอยู่ในวัยปัจจุบันที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ได้อยู่นะฟังเพราะตั้งใจฟังเพราะเต็มใจฟังเนื่องจากฟังแล้วได้รับรู้สาระแล้วเอาสาระนั้นไปปฏิบัติจริงในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์เราก็เรียกว่ารู้ที่จะฟังอย่างมีสาระประโยชน์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ใจกว้างพอเราก็แนะท่านผู้ฟังว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งในสังคมนี้ในประเทศนี้ครับที่เป็นคนจำพวกคิดน้อยจำมากเนี่ยมี2ด้านครับคือคิดน้อยและจำมากซึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยเราบอกสาเหตุของการเป็นคนคิดน้อยและจำมากให้ท่านฟังไปแล้ว3ประการซึ่งเหตุผลทั้ง3ประการหรือเหตุทั้ง3ประการเนี่ยมันนำเรามาสู่การเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดนะคือคิดน้อยคิดน้อยๆอ่ะครับแต่คิดมากครับนะคือคิดไม่เข้าเรื่องคิดในเรื่องไร้สาระคิดในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์โพชผลอะไรทำนองเนี่ยครับนะในชีวิตประจำวันของพวกเราแต่ละคนที่ดำเนินชีวิตกันไปเนี่ยก็เป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นผลสำเร็จในการทำงานผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต
ซึ่งเกิดจากความสามารถในการคิดหรือเรียกว่าความฉลาดคิดของเราเนี่ยนะฮะมันจึงลุ่มๆดอนๆผิดมั่งพลาดมั่งสำเร็จมั่งก็คละเคล้ากันไปคือมีทั้งทุกข์ทั้งสุขระคนกันอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นหากว่าเราต้องการจะพ้นทุกข์เนี่ยในประเด็นของการคิดเป็นเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นคนที่พ้นทุกข์ได้ครับคือถ้าคิดเป็นแล้วก็ไม่มีการพูดเพื่อนำทุกข์มาหาตัวถ้าคิดเป็นแล้วฉลาดคิดแล้วมันก็จะไม่ทำให้เราทำอะไรผิดพลาดแล้วก็จะนำทุกข์มาหาตัวเราในภายหลังได้ด้วยเช่นไหมครับและอีกอย่างหนึ่งครับเราก็จะฉลาดคิดครับเพราะเรื่องมันน่าคิดมันมีมากมายปัญหารอบตัวเราในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องพบผ่านเผชิญนั้นมันมีตั้งมากมายถ้าเราฉลาดคิดคือรู้จักเลือกเรื่องที่คิดไม่ใช่คิดไม่เลือกเรื่องอย่างนี้ครับเป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะมีสมองที่ว่างเปล่าไม่ใช่มีสมองที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ทั้งปวงอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้ในตอนที่แล้วเรากล่าวกับท่านผู้ฟังว่าการที่มนุษย์เราเป็นคนคิดน้อยและจำมากนั้นมีสาเหตุที่สำคัญ3ประการประการแรกก็มาจากนิสัยของเราที่ชอบวานให้คนอื่นคิดแทนนะครับลักษณะของการเป็นคนที่ชอบวานให้คนอื่นคิดแทนมันติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆครับเช่นเวลาทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ได้ก็มักจะหันไปหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาญาติหาผู้ปกครองหรือหาครูบาอาจารย์ครับไม่ยอมคิดเองแต่หันไปถามเขาว่าทำยังไงอ่ะทำไมอ่ะนะครับก็เพื่อจะเป็นไงครับให้เขาให้คำตอบมาซึ่งมันได้มาง่ายกว่านะครับและพอโตขึ้นมาก็เลยเคยตัวครับเพราะไม่รู้อะไรก็ไม่รู้คิดครับรู้แต่จะถามเขาคือคิดที่จะถามแต่คิดที่จะรู้หรือให้คิดรู้เนี่ยทำไม่เป็นเนื่องจากอะไรครับเพราะเกิดการขาดความชำนิชำนาญนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เราเล่าเอาไว้ในตอนที่ผ่านมานะว่ามนุษย์เรานั้นที่เป็นคนคิดน้อยแต่จำมากก็เป็นเพราะว่าชอบวานให้คนอื่นคิดแทนซะจนเคยตัวเองเลยไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่มีความฉลาดไม่มีความสามารถที่จะคิดเองได้เป็นใช้สมองตนเองได้อย่างไม่คุ้มค่าเลยนะครับสาเหตุประการที่2ที่ทำให้เราเป็นคนคิดน้อยและจำมากคืออะไรครับสาเหตุประการที่2ก็คือสิ่งที่ผมกล่าวเอาไว้เมื่อคราวที่ผ่านมาก็คือบอกว่ามนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่แล้วในสังคมไทยตั้งแต่เด็กและก็เป็นยุวชนจนโตกันเป็นผู้ใหญ่นะฮะสุดล้วนถูกฝึกให้เป็นนักจำมากกว่านักคิดเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวพ่อแม่และที่โรงเรียนก็คือครูบาอาจารย์ในวัยเด็กนะครับส่วนมากมักจะชี้แสงสว่างคือชี้ทางให้เด็กเดินครับเดินทางนี้สิลูกมันเป็นทางที่ถูกต้องเดินทางนี้สิคะมันเป็นทางที่ถูกต้องทำอย่างนี้สิจึงจะเรียกว่าทำถูกอย่าทำอย่างนั้นสิเพราะนั่นคือการทำผิดเนี่ยก็เลยสอนว่าจำไว้นะลูกนะครูก็บอกลูกศิษย์ว่าจำไว้นะลูกพ่อแม่ก็บอกลูกตัวเองว่าจำไว้นะลูกทีหลังอย่าทำอะไรแบบนี้นะครับลูกก็เลยได้แต่จำครับแต่คิดไม่เป็นคิดเองไม่ได้ว่าไหนควรทำไหนไม่ควรทำพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลยเคยตัวครับเพราะขาดความสามารถในการใช้สติปัญญาของตัวเองใช่ไหมฮะก็เลยคอยแต่จะเรียนรู้ดูเขาเอาจำแบบอย่างเขาเลยกลายเป็นคนชอบเรียนแบบไปครับเพราะถ้าเราเรียนแบบคนอื่นเขามันง่ายดีใช่ไหมฮะมันไม่ต้องเปลืองพลังความคิดพลังสติปัญญากันสักเท่าไหร่เลยจริงไหมครับไอ้ตรงนี้ครับจึงเลยทำให้เราเป็นคนไม่ฉลาดคิดพอไม่ฉลาดคิดเข้าเราก็เลยกลายเป็นคนไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตไปด้วยอันนี้คือเรื่องจริงที่ยิ่งใหญ่แล้วนะว่ากันว่าคนไทยหลายคนหรือส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทยในยุคนี้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงคนสูงวัยก็ตามล้วนติดนิสัยเคยตัวเป็นนักจำมากกว่านักคิดและชอบสอนให้คนอื่นจำด้วยการทำตามตัวเองเชื่อตามตัวเองและคิดตามตัวเองมากกว่าจะสอนให้คนอื่นรู้จักคิดคือฉลาดใช้สติปัญญาว่ากันอย่างนั้นใช่ไหมครับและก็ประการที่3ที่ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังเอาไว้ในวันที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุของการที่ทำให้เราเป็นคนคิดน้อยและจำมากในประการที่3ก็คือการสอนให้เชื่อว่ามีแต่ถูกกับผิดโดยครูบาอาจารย์และพ่อแม่ผู้อาวุโสทั้งหลายนี่แหละครับตัวดีแหละครับนะชอบสอนให้เด็กๆหรือลูกหลานของตนรู้ว่าไหนถูกไหนผิดนะว่ามีคำตอบเดียวว่างั้นนะสอนให้รู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นถ้าผิดไปจากสิ่งที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนอกนั้นผิดหมดนะครับอย่างนี้ครับมันก็เลยทำให้คนเราเนี่ยไม่รู้จักคิดว่าไอ้ที่ถูกต้องมากกว่านี้มันมีอีกไหมและไอ้ที่ถูกต้องน้อยกว่านี้ล่ะมันมีหรือเปล่าใช่ไหมครับ
ให้รู้ว่ามีแต่ถูกอย่างเดียวเลยครับนะแล้วก็เลยกลายเป็นคนโง่คำว่าโง่แปลว่าไม่รู้จักใช้สติปัญญาคิดต่อคิดให้มันแตกต่างหรือคิดให้มันแปลกแยกไปกว่านั้นเพื่อค้นหาคำตอบที่ถูกต้องกว่าค้นหาวิธีการที่งดงามกว่าดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นการปิดมิติของการคิดก็เลยเกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยกลายเป็นคนโง่คือคิดไม่เป็นหรือคิดได้แต่น้อยครับแต่มักจะชอบจำเสียมากกว่านะครับทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันต่อถึงสาเหตุของการที่ทำให้เยาวชนไทยรวมทั้งเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวัยปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นคนไม่ช่างคิดคือคิดน้อยคิดน้อยแปลว่าอะไรครับคือชอบจำมากแต่ไอ้บางทีเรื่องที่ไม่ควรคิดเราก็กลับไปคิดมากเราก็เลยเสียประสาทไปเราก็เลยกลายเป็นคนเครียดไปแล้วก็มีปัญหาทางระบบประสาทไปยังทางจิตปัญญาไปอะไรแบบนี้ครับเหตุผลประการที่4ครับที่ทำให้คนเราเนี่ยมีนิสัยไม่ค่อยชอบคิดและเป็นคนที่คิดน้อยมากกว่าจำก็คือมนุษย์เราถูกสอนให้รักสบายมากนะครับรักสบายและพอรักสบายคือชอบสบายแล้วก็เลยกลายเป็นคนไม่ช่างคิดครับถ้าเรามีชีวิตอยู่ที่สุขสบายมนุษย์ส่วนใหญ่เราก็จะไร้ซึ่งความคิดเพราะอะไรฮะก็ไม่รู้จะคิดไปทำไมคิดหาอะไรครับเพราะทุกวันนี้ฉันก็เป็นอยู่อย่างสุขสบายดีแล้วว่างั้นนะแล้วไปหาเรื่องใส่ตัวหาเหาใส่หัวทำไมคนจีนเขาชอบพูดกับลูกหลานว่านี่เจี๊ยบป้าบ่อสื่อนะเธอถามว่าทำไมพูดอย่างนั้นเจี๊ยบป้าบ่อสื่อก็แปลว่ากินอิ่มนอนหลับสบายแล้วทำไมหาเรื่องใส่ตัวถ้าเป็นคนไทยก็บอกว่าอยู่ดีดีไม่สุขหรืออยู่ดีๆไม่ชอบชอบหาเรื่องใส่ตัวเหมือนกับหาเหาไม่ใส่หัวอะไรทำนองนั้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงที่เราสามารถค้นพบได้ในสังคมไทยของเราเพราะไอ้คนที่ชอบสบายและรักสบายพอมันสบายแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรจะต้องคิดถือว่าไม่มีเหตุอันควรให้คิดอะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปิดกั้นการใช้สติปัญญาของคนเหมือนกันเหตุผลประการที่5ครับที่ทำให้คนเราโดยเฉพาะคนไทยคิดน้อยและจำมากท่านผู้ฟังครับถ้ารู้เรื่องแต่ละประการแต่ละประการที่เป็นเหตุแห่งการทำให้เป็นคนไม่ช่างคิดหรือไม่ฉลาดคิดแล้วเราก็เท่ากับว่าเราได้ค้นพบวิธีการแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองหรือแก้ไขปรับปรุงลูกหลานของเราให้เป็นคนช่างคิดและรู้จักคิดขึ้นมาได้นะครับอย่างตะกี้ขออภัยที่ย้อนกลับไปนิดนึงที่ตรงกล่าวว่ารักสบายเลยไม่ช่างคิดเนี่ยนะครับเราคงจะต้องกระตุ้นตัวเราเองหรือลูกหลานเราให้รู้ว่าการมีชีวิตเต็มที่เป็นอยู่ที่สุขสบายในปัจจุบันนั้นนะครับระวังนะถ้าเราอิ่มเอมกับความสุขสบายพอใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่และไม่คิดพัฒนาไม่คิดค้นคว้าไม่คิดแสวงหาความก้าวหน้าเนี่ยในอนาคตข้างหน้าการเวลาที่เปลี่ยนไปมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ได้นะถ้าเราไม่รู้จักปรับปรุงตัวเราเองให้ทันโลกทันยุคทันสมัยให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเราจะต้องรู้จักบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยภาษาวิชาการในยุคปัจจุบันว่าอย่างนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลงก็คือบริหารที่ตัวเราเองนี่แหละครับให้ก้าวทันโลกทันยุคทันสมัยนะมันจะบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงครับถ้าเราไม่รู้จักคิดไม่รู้จักคิดสร้างสรรค์ไม่รู้จักการคิดวางแผนการแก้ปัญหาหรือคิดการที่จะเริ่มลงมือทำอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับนั่นก็คือทางออกที่ผมขออนุญาตชี้แนะหรือเสนอแนะเอาไว้ที่นี่มาถึงเงื่อนไขข้อที่5ที่มันนำพาตัวเราเองและมนุษย์ทั้งหลายกลายเป็นคนขี้เกียจคิดก็เลยไม่ช่างคิดหรือก็เลยเป็นคนคิดน้อยแต่จำมากอีกประการหนึ่งครับนั่นก็คือค่านิยมของสังคมไหนก็ตามซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงสังคมไทยของเราเนี่ยนะครับนิยมเรื่องลัทธิเอาอย่างค่านิยมในลัทธิเอาอย่างหรือค่านิยมในเรื่องของการเรียนแบบไอ้ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นอุปสรรคมากมายมหาศาลครับในการปิดกั้นการใช้ความคิดนะโดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมเราในบ้านเราในองค์กรทางธุรกิจของเราหรือในหน่วยงานของเราท่านผู้ฟังครับถ้าเรายึดติดค่านิยมในการลัทธิเอาอย่างนะครับแบบนี้หรือนิยมในการเรียนแบบคนอื่นเขาแล้วบอกว่าง่ายดีประเภทครูพักลักจำอะไรแบบนี้นะครับที่โบราณเขาว่าไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นอกจากน่าอับอายแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมเอาเลยนะครับและโอกาสที่เราจะเป็นผู้นำคนอื่นเห็นทีจะยากครับถามว่าทำไมจะยากอ้าวก็เรามัวแต่ก้าวตามคนอื่นเดินตามหลังคนอื่นเนี่ยเรามีโอกาสจะเดินแซงและเดินนำหน้าได้ไหม
มันไม่ได้นะครับมันเหมือนกันนะครับในชีวิตของเราในสังคมถ้าเราคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่เป็นดีแต่เอาอย่างคนอื่นเขาทำตามที่คนอื่นเขาคิดเราก็ต้องเดินตามคนอื่นอยู่ร่ำไปก็เท่ากับว่าให้คนอื่นก็เป็นผู้นำเราอยู่อย่างนั้นนะประเทศไทยเราสังคมไทยเราก็เหมือนกันครับถ้าเดินตามอย่างฝรั่งเดินตามอย่างต่างชาติแล้วคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้ทำอะไรก็ตามอย่างเข้าไปหมดโอกาสที่เราจะเป็นผู้นำแห่งโลกเป็นผู้นำแห่งยุคเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้มันก็ไม่มีวันจะเป็นไปได้ในบริษัทเราก็เหมือนกันครับถ้าเราเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทนี้เราคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้ได้แต่คิดตามคนอื่นทำตามคนอื่นเรียนแบบคนอื่นโอกาสที่เราจะเป็นผู้นำคนอื่นก็คงไม่มีนะฮะก็ไม่มีเจ้านายคนไหนจะปลุกปั้นให้เรากลายเป็นผู้นำได้ถ้าเราไม่แสดงภาวะผู้นำในการเป็นผู้นำตัวเองออกมาให้คนอื่นได้ประจักษ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในสังคมไทยเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าโทษการลงโทษคนที่เรียนแบบหรือเอาอย่างหรือก๊อปปี้ฝีมือคนอื่นก๊อปปี้ความคิดลอกเรียนแบบความคิดของคนอื่นเนี่ยมันเป็นการที่เบามากเลยนะครับและอย่างสังคมไทยก็ไม่ค่อยเป็นสังคมที่ประณามคนที่เรียนแบบของคนอื่นนะเลยเพราะฉะนั้นการเรียนแบบในเมืองไทยหรือการแสดงว่ามีลัทธิเอาอย่างในเมืองไทยเนี่ยมันก็ยังเฟ้ออยู่ครับมันมนุษย์ที่เป็นคนที่อยู่ในสังคมไทยส่วนใหญ่นะหรือบางคนก็เลยกลายเป็นคนคิดน้อยแต่พยายามจำมากๆจำเพื่อไปทำตามจำเพื่อไปเรียนแบบนั่นเองครับนี่ก็คือเหตุผลกลไกที่สำคัญที่เราอยากจะนำมากล่าวต่อท่านทั้งหลายในประการต่อมาเป็นเหตุผลในประการที่6ซึ่งจะเรียกว่าเหตุผลก็คงจะไม่ได้เพราะมันเป็นเงื่อนไขด้านลบอันเป็นอุปสรรคในการใช้สติปัญญาเพื่อการคิดรู้ของมนุษย์เช่นเดียวกันครับก็คือการปลูกฝังนิสัยกลัวจะเป็นแกะดำในหมู่แกะขาวครับคำว่ากลัวจะเป็นแกะดำในที่นี้หมายความว่าถ้าเราเป็นคนช่างคิดเป็นนักคิดพอคิดอะไรใหม่ๆพูดอะไรใหม่ๆเล่าเรื่องอะไรใหม่ๆค้นคว้าอะไรใหม่ๆหรือปฏิบัติสิ่งใหม่ๆในสังคมของเราที่เราอยู่ขณะที่คนอื่นก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเราคิดไม่เหมือนเรา อะไรต่างๆเหล่านี้ครับในสังคมของเราถูกสอนให้เห็นว่าการคิดอะไรที่แปลกแยกไปจากคนอื่นนั้นเปรียบเสมือนเป็นแกะดำในหมู่แกะขาวว่าอย่างนั้นนะคนที่คิดอะไรแตกต่างจากคนอื่นทำอะไรผิดแผกแตกต่างจากคนอื่นเขาจะมองไปในแง่ลบกันเสียซะมากกว่าเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือการพัฒนาองค์กรการพัฒนาทีมงานการพัฒนาสังคมมันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ไม่กล้าที่จะพัฒนาความคิดของตัวเองไม่กล้าเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นเดียวกันประการต่อมาครับสาเหตุประการที่7ที่ทำให้มนุษย์เรานะฮะเข็ดเขี้ยวไม่กล้าคิดใหม่ทำใหม่นะครับและบางทีจะคิดใหม่ทำใหม่ก็กลัวกลัวกล้าก็เลยพาให้คิดผิดทำผิดอยู่เรื่อยไปนั่นก็คือคิดเพื่อเอาใจคนอื่นทำไปเพื่อเอาใจผู้อื่นนอกจากจะกลัวเป็นแกะดำแล้วก็เป็นเพราะนะกลัวว่ามันจะทำอะไรที่แปลกหูแปลกตาหรือขวางขวางค่านิยมของคนในสังคมไปด้วยเหตุผลประการที่7นะครับตรงที่กล่าวว่ามนุษย์นั้นมักจะให้คุณค่าที่ความเหมือนมากกว่าความแตกต่างฟังดีๆนะครับมนุษย์ในสังคมของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะให้คุณค่าหรือให้ราคาที่ความเหมือนมากกว่าความแตกต่างอย่างเช่นถ้าใครคิดแปลกแยกแตกต่างจากเราแล้วเราจะมองเขาทันทีว่าไอ้หมอนี่ไม่ใช่พวกเราใช่ไหมครับการผลักไสเขาออกไปจากความเป็นพวกเราเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทีมงานที่ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันโรงงานเดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันกันเสมอๆครับใครคิดไม่เหมือนเราใครทำแตกต่างจากเราเราก็มักจะผลักไสเขาออกไปไกลจากความเป็นพวกเราตัวเรากันเสียหมดนะครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเรามักจะพลาดเรามักจะพลั้งเรามักจะเผลอกันอยู่เป็นประจำพลาดพลั้งเผลอกันอยู่เสมอเผลอตรงที่ว่าเวลาเห็นใครคิดแตกต่างจากเราทำแตกต่างจากเราเราก็จะผลักไสเขาให้ไกลห่างและเวลาเราคิดอะไรทำอะไรที่แตกแยกหรือแปลกแยกแตกต่างจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เราก็จะถูกคนส่วนใหญ่เหล่านั้นเขาผลักไสเราออกจากความเป็นพวกเขาทุกทีไปเหมือนกันทีนี้มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเราคนเดียวซึ่งเป็นคนส่วนน้อยพอถูกคนส่วนใหญ่ผลักไสเราก็ยอมรับไม่ได้เราก็ย่อมหวั่นไหวใช่ไหมครับเราอยากจะเอาพรรคเอาพวกเอาเพื่อนเอาฝูงเอาสังคมเอาทีมงานพอคนส่วนใหญ่มันนิสัยไม่ดีพอเห็นเราคิดอะไรแตกต่างจากมันเมื่อไหร่มันผลักไสเราออกไปอย่างเนี้ย
เราก็จำเป็นครับที่จะต้องทำตัวให้เหมือนกับพวกเขาไม่ทำตัวให้แปลกแยกหรือแตกต่างไปจากเขาปัญหาของเราก็เลยเกิดขึ้นตรงที่ว่าถึงแม้เราเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในการใช้สมองใช้สติปัญญาหมายความว่าเราเป็นคนช่างคิดคิดสร้างคิดสรรคิดอะไรต่อมีอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเกิดประโยชน์พูดผลต่อตนเองและส่วนรวมเราก็เลยไม่กล้าคิดเราก็เลยเก็บมันไว้ปิดประตูในการคิดเอาไว้ก็เลยกลายเป็นไร้ประโยชน์ไปพอไม่คิดนานๆเข้าสมองก็กลายเป็นขี้เลื่อยครับคือสมองก็เป็นง่อยนะฮะใช่ไหมครับความฉลาดหรือความสามารถทางปัญญาก็จะด้อยถอยลงไปเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเพราะว่าสังคมทำให้เราต้องเป็นเนื่องจากสังคมนะพยายามสอนให้เราเรียนรู้ว่าเขาให้คุณค่ากับความเหมือนมากกว่าความแตกต่างเวลาทำอะไรแล้วก็อย่าทำตัวเป็นแกะดำว่าอย่างนั้นนะครับถ้าใครคิดอะไรเหมือนเราทำอะไรถูกต้องตรงกันกับเราเขาก็บอกว่านั่นแหละดีนะฮะประการที่8ครับเหตุแห่งการคิดน้อยและจำมากซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีของมนุษย์เราและทำให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์อยู่ตลอดวันเพราะคิดไม่เป็นคิดไม่ได้หรือคิดผิดทำผิดอยู่เสมอนั่นก็คือไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราคิดได้เรามีความสามารถที่จะคิดได้ไม่ว่าจะคิดแก้ไขปัญหาคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือคิดสังเคราะห์เอาเรื่องราวนั้นสิ่งสับเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเราเองแล้วว่าเราคิดได้เราก็ยอมไม่กล้าคิดใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลในประการที่8ที่ไม่ต้องอธิบายยาวเราก็คงเข้าใจประการที่9ประการสุดท้ายตัวนี้สำคัญมากหลายคนล้วนมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ตกเป็นทาสของเงื่อนไขข้อ9นี้ได้เยอะมากโดยเฉพาะไอ้คนที่เรียนมากแล้วรู้มากเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะกลายเป็นคนคิดน้อยและจำมากเพราะอะไรครับเพราะเหตุผลในข้อที่ใช้คำว่าเป็นกบในกะลาครับคนที่เป็นกบในกะลาก็คือคนที่หลงตัวเองครับหลงในความรู้ของตัวเองหลงในความคิดของตัวเองหลงในความเชื่อของตนเองแล้วก็ไม่เปิดกว้างที่จะรับฟังสิ่งใหม่ๆไม่เปิดกว้างในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตนเองเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาของตนเองแล้วก็ไม่ยอมที่จะคิดใหม่เพราะเชื่อมั่นเต็มหัวใจว่าไอ้สิ่งที่ฉันเชื่ออยู่รู้อยู่นั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถูกต้องที่สุดและดีที่สุดแล้วนี่ก็คือปัญหารวมทั้งหมด9ประการครับท่านผู้ฟังครับที่ทำให้คนไทยเราหรือคนส่วนใหญ่มีปัญหาในการไม่รู้จักคิดมีปัญหาในการไม่ฉลาดคิดก็เลยไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตพอไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตการตัดสินใจผิดในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตการคิดผิดนะในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตมันก็ยังจะเกิดขึ้นต่อไปและการคิดไม่ออกบอกไม่ได้ก็ยังจะเกิดขึ้นต่อไปในความเป็นตัวเราท่านผู้ฟังครับต่อให้รู้ธรรมะตั้งมากมายแต่ไม่เข้าถึงการใช้สติปัญญาของตัวเองให้เฉียบคมให้แยบยลให้เต็มประสิทธิผลกันเอาไว้แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเผชิญหน้ากับความทุกข์หรือติดปลักจมปลักกับห้วงเหวแห่งความทุกข์อยู่ทุกวี่ทุกวันหรือทุกเมื่อเชื่อวันในการดำเนินชีวิตมันก็ยังจะต้องเกิดขึ้นอยู่ต่อให้ท่านทั้งหลายศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือธรรมะตั้งมากมายแต่ถ้าท่านไม่สามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของตัวเองได้ให้รู้จักคิดฉลาดคิดและคิดให้เป็นตัวท่านก็ย่อมมีปัญหาในการดำเนินชีวิตครับคงจะพ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าท่านรู้วิธีทั้งหมดทั้งหลายที่ผมกล่าวมาจนถึงวันนี้ท่านก็คงจะรู้กลวิธีแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะสร้างสันติสุขให้กับตนเองด้วยการนำตัวเองให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรคือฝึกคิดฝึกใช้ปัญญาแล้วฉลาดคิดนั่นคือการที่ท่านจะต้องทำที่ตัวท่านเองนะครับเป็นสิ่งที่อยากจะย้ำไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ฟังครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วนั้นเราได้กล่าวจนจบสิ้นไปแล้วนะครับว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่สาเหตุที่กลายเป็นคนคิดน้อยแต่จำมากมีเหตุผลอยู่ตั้ง9ประการด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เราคงไม่ทวนอีกแล้วล่ะว่าเหตุผล9ประการที่มันเพาะบ่มให้ตัวเรากลายเป็นคนไม่รู้จักฉลาดใช้สติปัญญาของตัวเราที่มีอยู่ในตนเองมีอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองอยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ยนะให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพได้มีเหตุ9ประการนั่นนะครับผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่ต้องการจะน้อมนำเอาสารพัดสาระความรู้ในทางประพฤติในทางปฏิบัติที่เรานำมาบอกเล่า90มาสนทนากันผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมบนคลื่นความถี่วิทยุในช่องความถี่นี้ให้ท่านได้ฟังกันสืบเนื่องต่อไปอีกว่าคนที่เป็นคนคิดน้อยแล้วก็จำมากเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วถ้าเราดูเผินๆก็จะเหมือนว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่รู้มากนะครับรู้มากจริงๆครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคนไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นคนที่หมั่นศึกษาหมั่นเรียนรู้เพื่อจะจำมากๆนะเพราะคิดน้อยๆนะครับนะก็จะกลายเป็นคนมีความรู้มากตามที่เขาเรียนเอาไว้มากๆแล้วก็บันทึกข้อมูลรู้ทั้งหลายเอาไว้ในใจเอาไว้ในสมองเขาเรียกว่าใส่ใจจดจำนะครับว่างั้นนะมันในการดำเนินชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยเวลาแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดๆก็ตามเขาก็จะแสดงออกหรือกระทำไปตามความรู้ที่เขาเรียนรู้มาแล้วก็สั่งสมกันมาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่นี่หรือใหญ่คนนี้ท่าทางดูเหมือนจะเก่งๆเนาะที่เก่งเป็นเพราะว่ามีความสามารถที่จะพูดจะเล่าเรื่องราวความรู้ที่เป็นสาระอะไรต่างๆได้อย่างมากมายแล้วก็ที่ชมเชยว่าเขาเก่งมากเป็นเพราะเขาสามารถจะรู้ธรรมคือรู้ปฏิบัติสิ่งยากๆหลายๆอย่างได้ขณะที่เราเองน่ะไม่รู้นะครับตรงนี้ครับในสังคมไทยของเราก็เลยเป็นการนับถือบูชาคนที่มีความรู้มากๆแต่คนที่มีความรู้มากๆบางครั้งชีวิตก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะการรู้มากนั้นคือการใช้สติปัญญาของตนเพียงแค่รู้ที่จะจดรู้ที่จะจำหรือรู้ที่จะบันทึกมันเอาไว้ในสมองของตนเองเพื่อพูดให้คนอื่นเขาฟังในช่องทางของการนำมาใช้แค่เพียงช่องทางเดียวซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่การนำเอาความรู้จากการจดจำบันทึกไว้ของตัวเองเอามาใช้นะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โพชผลในชีวิตประจำวันของตนเองของแต่ละคนนั่นต่างหากครับคือปัญหาที่มนุษย์เราส่วนใหญ่จะประสบกันตั้งแต่โบราณแล้วล่ะครับที่เขากล่าวว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดสาเหตุของการกล่าวว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดที่เป็นการใช้คำนี้นะกล่าวเปรียบเทียบหรือตำหนิมนุษย์คนไหนๆก็ตามสาเหตุก็เป็นเพราะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีความรู้มีภูมิรู้มากมีภูมิธรรมสูงส่งมากนะครับเพราะว่าภูมิรู้และภูมิธรรมนั้นได้มาจากการศึกษาเรียนรู้แล้วก็สั่งสมมันไว้กับตนเองแต่ทีนี้เอาตัวไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์คนนั้นขาดสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดในการที่จะนำเอาความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่อันเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองนะครับขาดความสามารถในการนำเอาความรู้ทั้งหลายที่ตนเองมีอยู่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานสร้างชีวิตสร้างสังคมหรือเพื่อการสร้างตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิผลเพราะฉะนั้นมนุษย์คนไหนๆที่มีความรู้มากแต่ขาดทักษะในการนำเอาความรู้เอาประสบการณ์ที่ตนเองสั่งสมเอาไว้อยู่มาใช้ประโยชน์อย่างได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นเองครับตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถามว่าการที่เราจะเอาความรู้ที่เราร่ำเรียนมาและสั่งสมมา
เอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์โพธิผลเพื่อตนเองและผู้อื่นหรือเพื่อสังคมก็ตามนะครับไม่ว่าเพื่อใครแหละเนี่ยเราจะต้องอาศัยสิ่งใดครับท่านผู้ฟังครับถ้าไม่ใช่สติปัญญานะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักใช้สติปัญญาเราไม่สามารถพัฒนาการใช้สมองของเราให้มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาขึ้นมาให้ได้ชีวิตของเรานั้นก็คงจะไม่ประสบกับความสำเร็จก็คือคงจะหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้ถ้าจะต้องทำอะไรที่ยากๆก็ทำไม่ได้ก็เกิดทุกข์หากจะสุ่มเสี่ยงทำสิ่งที่ยากๆขณะที่เราขาดทักษะมันก็นำไปสู่ความผิดพลาดมีโอกาสสูงกว่าที่จะสำเร็จมันก็ทำให้เราวิตกกังวลจนเป็นทุกข์และพอพลาดขึ้นมาจริงๆเราก็จะพบกับคำว่าทุกข์หนักเข้าไปอีกอย่างนี้ครับการสร้างสันติสุขในชีวิตของตัวเราเองก็เลยมิอาจบังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแท้จริงได้เพราะเราไม่มีความสามารถในการใช้สติปัญญาก็คือการขาดความเฉลียวฉลาดทางปัญญานั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เราที่เกิดมาแต่ละคนนั้นผมเคยกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ได้สติหรือให้ได้แง่คิดกันไปแล้วนะครับว่าแต่ละคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นจะมีสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์เป็นของตัวเองด้วยกันทุกคนไม่ฉะนั้นแล้วมนุษย์จะเรียกว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่ได้คำว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงแปลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเสมือนสัตว์ชนิดหนึ่งพันหนึ่งครับแต่ว่ามีสิ่งบางสิ่งสูงกว่าสูงส่งกว่าหรือเหนือกว่าสัตว์ประจำโลกที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานกันค่อนข้างมากซึ่งในรายการของเราในครั้งเก่าๆก็เคยกล่าวให้ท่านฟังแล้วว่าการเป็นสัตว์ชั้นสูงของมนุษย์เรานั้นไม่ใช่มีความสูงทางกายสังขารอย่างเดียวเพราะว่าเราใช้ลำตัวของเรานะครับตั้งฉากกับพื้นโลกในการยืนหรือในการเดินขณะที่สัตว์ทั้งหลายมันจะหยัดยืนหรือมันจะเดินมันจะใช้ลำตัวของมันนะคือกระดูกแกนกลางลำตัวขนานไปกับพื้นนะครับความหมายของคำว่าสัตว์ชั้นสูงไม่ได้มองในแง่กายภาพแบบนี้ครับแต่คำว่าสัตว์ชั้นสูงหมายถึงการที่มนุษย์เรามีสติปัญญาของสมองที่สูงส่งยอดเยี่ยมและแยบยลกว่าสัตว์เดรัจฉานให้เราสามารถใช้กันได้อย่างไม่อั้นนั่นต่างหากละครับเขาเรียกว่าสัตว์ชั้นสูงแปลว่ามีสติปัญญาที่สูงส่งมีความเฉลียวฉลาดที่สูงส่งยิ่งกว่าสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั่นเองครับนี่คือแนวคิดที่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านจะเป็นผู้บรรลุธรรมและเป็นผู้บรรลุความสุขคือหลุดพ้นไปจากความทุกข์หรือนำพาจิตวิญญาณของตนเองให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามเส้นทางแห่งนิพพานหรือตามถนนสายอริยะที่ท่านทั้งหลายใฝ่ฝันว่าจะเดินกันไปบนเส้นทางนี้นั้นท่านผู้ฟังจะสามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางถนนสู่การเป็นคนอัจฉริยะหรือเป็นอริยะบุคคลกับเขาคนหนึ่งนั้นบนถนนสายนี้มันจะต้องมีสติปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกายและจิตใจของท่านเท่านั้นนะครับถ้าท่านใช้สิ่งอื่นเป็นตัวขับเคลื่อนนะความเป็นมนุษย์ของท่านหรือจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่สามารถก้าวหน้าไปสู่ประตูนิพพานที่เราเรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยครับเปรียบเสมือนรถยนต์นะครับท่านผู้ฟังครับคนสร้างเนี่ยเขากำหนดให้ใช้น้ำมันเบนซีนในการใส่เข้าไปในเครื่องยนต์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาน้ำมันเบนซีนใส่เข้าไปครับเราใช้โซล่าคือดีเซลหรือเอาน้ำธรรมดาเปล่าๆเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ถามว่ารถยนต์คันนั้นมันจะวิ่งได้ไหมครับนะถึงแม้เราใส่น้ำมันบางอย่างเช่นน้ำมันพืชนะครับถ้ารถยนต์ของเราเป็นรถดีเซลใส่น้ำมันพืชเข้าไปไม่ได้กลั่นไม่ได้กรองอะไรครับใส่น้ำพืชน้ำมันพืชลงไปรถเราอาจจะติดเครื่องแล้ววิ่งได้ครับแต่วิ่งแล้วก็กระตุกกระฉึกกระฉักกระฉึกฉักแล้วก็ไปได้ไม่ตั้งไกลหรอกเท่าไหร่หรอกครับเครื่องก็พังใช่ไหมครับมันชีวิตของเราที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าที่จะไปแสวงหาความสุขกับความสำเร็จทั้งของกายสังขารและจิตวิญญาณเราจะต้องเติมเชื้อเพลิงหรือเติมพลังหรือออกเทนให้ถูกต้องนะครับเพื่อจะใช้พลังออกเทนนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องยนต์ของเราท่านผู้ฟังครับการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราในความมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่จะรังสรรค์อนาคตให้สดใสและรุ่งเรืองได้นั้นเราจึงต้องเติมเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราให้ถูกต้องครับเชื้อเพลิงของเราตรงนั้นมีให้เลือกอยู่2 อย่างครับคือจิตใจที่มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วก็สติปัญญาของสมองครับถามว่าถ้าเราจะใช้เชื้อเพลิงให้ถูกต้องในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรา
ที่จะนำเราไปถึงเป้าหมายปลายทางได้อย่างสันติสุขและวิ่งไปแล้วไม่กระตุกกระตุกนะฮะไม่กระดกกระโดนโดนะฮะเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงให้ถูกต้องก็คือใช้สมองนั่นเองครับคือสมองเนี่ยตัวที่เราใช้คือสติปัญญาของสมองตรงนี้เองครับคือสิ่งที่เป็นที่มาของคำกล่าวที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ว่าสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของคนเรานั้นประกอบด้วยสามส่วนคือสามเหลี่ยมก็ต้องมีสามมุมถูกไหมครับมุมแรกเราจะให้ท่านรู้จักคำว่าจิตครับมุมที่สองคือสมองซึ่งเป็นยอดของสามเหลี่ยมนะครับและมุมที่สามคือมุมล่างด้านขวามือเพราะเรามองมุมเรามองหมุนไปทางขวาเหมือนการวนตามเข็มนาฬิกานะครับจากจิตก็ไปหาสมองจากสมองก็ไปหากายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านนั่นแหละครับนั้นถ้าท่านจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนท่านจึงต้องนึกถึงภาพสามเหลี่ยมที่ว่าเนี่ยครับเป็นสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์เพื่อที่ผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านต้องการจะแสดงให้คนอื่นเขาเห็นและยอมรับว่าท่านเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานหรือเป็นแค่เพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่เป็นเสมือนสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วเราก็เวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่เป็นกายสังขารของท่านเนี่ยนะครับที่เป็นกลไกอวัยวะของประสาทสัมผัสรู้ที่มีอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนด้วยการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันจะน้อมนำสัญญาณของการสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นไปสู่จิตของท่านซึ่งเป็นนามธรรมแล้วนะครับจากรูปธรรมคือตาหูจมูกลิ้นกายนะที่เป็นอายตนะภายนอกเนี่ยมันยังเป็นรูปธรรมอยู่ครับเวลาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปถึงจิตที่เร้นอยู่ข้างในมันก็จะกลายเป็นนามธรรมคือไม่มีตัวตนให้สัมผัสรู้ดูเห็นแล้วครับเพียงแต่เกิดการรับรู้ดูเห็นขึ้นมาเท่านั้นเองทีนี้พอจิตเรารับรู้ดูเห็นขึ้นมาธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นธรรมดาของมนุษย์โดยทั่วไปก็คือจิตมันก็จะสั่นไหวกลายเป็นการรับเอาเกิดขึ้นนะครับเห็นดอกไม้ว่าสวยการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตใจให้บอกตัวเองว่าสวยมันก็จะเกิดขึ้นแต่พอจิตบอกว่าสวยมันก็ไม่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอยู่แค่นั้นเลยครับมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลให้ก้าวหน้าสถาพรต่อไปอีกว่าฉันชอบอ่ะพอชอบปั๊บก็เกิดความอยากทันทีอยากดมอยากจับหรืออยากได้นะเป็นเจ้าของว่าไปเรื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจิตสั่นสะเทือนเป็นอย่างนี้เป็นอยากดมอยากได้อยากเด็ดอยากลูบอยากคลำปั๊บถ้ามนุษย์เราเป็นคนใจเร็วด่วนได้คือไร้สตินะฮะคลื่นของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดคืออยากดมอยากได้อยากเด็ดอยากลูบอยากคลำมันก็จะส่งสัญญาณย้อนกลับมาสู่เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราให้แสดงออกด้วยการใช้มือของเราตัวของเราเท้าของเราจมูกของเราแล้วแต่นะครับหรือดวงตาของเราก็ตามไปมองจ้องที่สิ่งนั้นเพราะชอบมองเนื่องจากมันสวยแล้วก็ไปดมสิ่งนั้นแล้วก็ชอบดมเพราะมันหอมใช่ไหมครับหรือเอาหูไปฟังเงี่ยหูฟังเสียงของสิ่งนั้นเพราะชอบฟังเนื่องจากมันไพเราะหรือเอามือไปสัมผัสไปลูบไล้สิ่งนั้นเพราะสัมผัสแล้วนุ่มมือเหลือเกินประทับใจเสียเหลือเกินในความนุ่มมือในความนิ่มมืออะไรแบบเนี้ยนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการที่ท่านใช้จิตกับกายสังขารของท่านสั่นสะเทือนกลับไปกลับมาแล้วทำให้ท่านสามารถเคลื่อนไหลพฤติกรรมทั้งหลายให้ปรากฏออกมาในการแสดงออกหรือในการกระทำต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ครับนั้นถ้าหากว่าท่านทำตนเองด้วยการสั่นสะเทือนแค่จิตกับกายสังขารแบบนี้การสร้างสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์หรือการเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับแล้วถ้าบังเอิญจิตของท่านเป็นจิตที่ไม่พิสุทธิ์คือไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะว่าขณะนั้นสภาวะจิตของท่านเกิดการเสียสมดุลทางอารมณ์เกิดการเสียสมดุลทางความรู้สึกหรือเกิดการเสียสมดุลทางการนึกคิดของจิตเองที่มองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตนเองและผู้อื่นในทางต่ำอย่างที่ผมย้ำๆกันอยู่เสมอนะครับจิตมันเสียสมดุลเสียศูนย์และเป็นลบอยู่เนี่ยมันเวลามันจะสั่นสะเทือนขับเคลื่อนอาการทางกายสังขารออกมาจิตมันเป็นตัวขับเคลื่อนใช่ไหมที่เขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านผู้ฟังคงเข้าใจมันถ้าจิตมันเสียศูนย์การแสดงออกด้วยพฤติกรรมทางกายของมนุษย์เราก็จะเสียสมดุลคือเสียศูนย์ไปด้วยคือไม่ถูกต้องไปด้วย
ท่านผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าจิตกับกายสัมพันธ์กันถ้าจิตดีการแสดงออกทางกายคือความประพฤติทางกายภาพที่เป็นพฤติกรรมภายนอกของเราก็จะดีเด่นตามไปด้วยแต่ถ้าจิตเราไม่ดีไม่บริสุทธิ์จิตเราเป็นทุกข์จิตเราเศร้าหมองพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกทางกายสังขารของเราก็พลอยจะคล้อยตามไปในลักษณะนั้นในมุมมองเช่นนั้นตามไปด้วยเสมอเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะใช้แค่จิตกับกายซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดคิดชั่วกับตัวเราเองและกับคนอื่นได้สูงแบบนี้มีโอกาสที่ทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลอย่างมากมายได้อย่างเนี้ยเราจึงควรทำยังไงครับก็ไม่ต้องทำยังไงครับเราก็เข้าให้ถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนะครับคำว่าสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ก็คือว่าเวลากายเราเนี่ยมีกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสใดคือตาหูจมูกลิ้นเนี่ยนะครับนะและก็กายสังขารที่เป็นตัวสัมผัสคือผิวกายที่สัมผัสเนี่ยเวลามันสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าใดๆก็ตามที่อยู่ภายนอกมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปสู่จิตเพื่อให้เกิดการรับรู้แล้วก็สั่นสะเทือนเป็นอาการทางจิตเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับแต่พอมันเกิดอาการทางจิตเกิดขึ้นในส่วนใหญ่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้สติปัญญาได้เลยแปลว่าถ้าท่านรับรู้แล้วเกิดการรับเอาให้สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนสติปัญญาของสมองของท่านโดยจิตของท่านจะต้องไปโปรแกรมให้สมองมันสั่นสะเทือนคือตื่นตัวมาคิดอย่างมีเหตุผลอะไรต่างๆมาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลอย่างมีหลักการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปิดประตูมิติไม่ให้เกิดขึ้นนั่นก็แปลว่าถึงแม้มีสมองก็เหมือนกับไม่รู้จักใช้อ่ะครับมันคนที่มีสติปัญญาและไม่รู้จักใช้ก็คือคนที่ตกเป็นทาสของจิตใจคืออารมณ์รู้สึกนึกคิดของตนเองท่านผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรารับรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเราก็ปล่อยให้เราทำตามใจจิตของเราจิตของเรามันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลแล้วก็ขับเคลื่อนพฤติกรรมตอบสนองสิ่งร้าวแวดล้อมออกไปโดยไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยถ้าท่านฝึกฝนตนเองหรือปล่อยตัวปล่อยใจของท่านให้มันมีอำนาจเหนือนำการใช้สติปัญญาหรือความคิดที่เป็นยอดสามเหลี่ยมที่เป็นเหมือนหัวหรือเหมือนศีรษะของความเป็นมนุษย์ของท่านแล้วถ้าเราปล่อยให้ตัวเราประพฤติตนเหลวไหลอย่างนี้มักง่ายอย่างนี้ในการดำเนินชีวิตมันก็เหมือนกับเราเป็นมนุษย์ที่หัวขาดครับที่เป็นมนุษย์หัวขาดหรือเป็นมนุษย์ที่ขาดหัวคือมีหัวคือมีศีรษะอยู่นะแล้วก็เหมือนไม่มีที่ศีรษะเรามีอะไรอยู่ครับก็มีมันสมองใช่ไหมครับถ้าเราไม่ใช้สมองคิดก็เหมือนกับเราเป็นมนุษย์ประหลาดครับคือเป็นมนุษย์แล้วมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องใช้สมองคือไม่มีหัวคนที่ไม่มีหัวคือคนหัวขาดและไอ้คนที่หัวขาดก็คือคนที่ไม่ใช่คนแล้วครับก็คือไม่มีชีวิตคือมันตายแล้วนะครับนะมันถ้าเราคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมก็หวังว่าคงจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้บ้างนะครับว่าถ้าเราต้องการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของเราให้เป็นเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของเราให้ได้ใช่ไหมครับถ้าจะใช้สติปัญญาของเราให้ได้เราก็จะต้องหาความรู้คือต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเราจะข้ามพ้นการใช้อารมณ์อันเกิดจากจิตใจของเราเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมภายนอกของเราเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำใดๆด้วยกายสังขารของเรากันได้อย่างไรเราต้องเรียนรู้ครับแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนโตถึงป่านนี้เราเคยใส่ใจใฝ่ที่จะเรียนรู้ไหมครับว่าเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตใจของเราแล้วขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราออกมาในแต่ละวันแต่ละวันด้วยอารมณ์หยาบหยาบรายวันและทำผิดคิดชั่วต่อตัวเองและคนอื่นอยู่ร่ำไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครต่อใครเขาไว้ตั้งมากมายแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่เคยรู้จักคิดเนี่ยโอกาสที่เราจะคิดผิดทำผิดหรือนึกผิดนะประพฤติผิดต่อผู้อื่นนะมันมีสูงมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เราจึงจะต้องเรียนรู้ที่จะทำสามเหลี่ยมให้สมบูรณ์ถ้าเราไม่สามารถทำสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของเราคือจิตสมองและกายให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นวัฏจักรเป็นไซเคิลนะครับคือสั่นสะเทือนอย่างลงตัวได้แล้วเนี่ยเราก็จะถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราบกพร่องในการใช้สติปัญญานั่นเองสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับถ้ามีแต่ฐานมันอย่างเดียวยอดสามเหลี่ยมหายไปเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมได้ไหมก็ไม่ได้จึงไม่ต่างอะไรกันกับมนุษย์นะครับถ้ามีสติปัญญาให้เราใช้แต่เราไม่รู้จักใช้เราใช้แต่อารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตของเราที่มันมั่วๆชั่วๆดีๆชั่วๆมั่วๆไปวันๆนะถ้าอารมณ์ดีก็คิดดีทำดีถ้าอารมณ์ร้ายก็คิดร้ายทำร้ายนะถ้าอารมณ์บ่อจอยก็ไม่คิดไม่ทำอะไรใดๆเลยอย่างเนี้ยการเป็นมนุษย์ของเราก็เสียศูนย์ไปแล้วครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าฟัง
ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าการที่จิตวิญญาณของเราขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยที่ตัวของจิตวิญญาณเองเป็นรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารของเรานั้นเขามีความมุ่งมั่นมากนะครับที่จะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของท่านที่ขับเคลื่อนเลื่อนไหลพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านอยู่ทุกขณะจิตในยามตื่นนั้นเนี่ยเขามีความประสงค์ที่สูงส่งมากที่จะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเขาซึ่งก็คือตัวท่านเองที่สำนึกรู้อยู่ในขณะนี้นะครับให้เกิดการเรียนรู้ที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของตนเองในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่ขับไปแล้วเลี้ยวผิดก็ตกถนนล้มคว่ำไปเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตถึงอุบัติเหตุถึงพิการหรือไปเที่ยวเฉี่ยวชนรถคนอื่นก็คือมีการปะทะสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันกับคนอื่นสร้างทุกข์สร้างโศกสร้างความโศกาอาดูลสร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจให้กับใครๆรวมทั้งตนเองด้วยอยู่ร่ำไปนั่นแสดงว่าเป็นการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทนั่นเองตรงนี้จึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านผู้ฟังรู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองใน2มิติคือมิติของกายสังขารในความเป็นมนุษย์คือในระบบโลกียะที่เป็นโลกียธรรมเป็นธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายที่เราจะต้องดำเนินชีวิตกันอย่างไรอยู่ร่วมกันอย่างไรนะฮะและในขณะเดียวกันเรายังจะต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราด้วยซึ่งเป็นมิติที่2อันเป็นมิติของแก่นแท้แล้วเนี่ยนะครับถามว่าถ้าท่านผู้ฟังรู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์โดยหลักๆแล้วมีมากมายแต่ในที่นี้ผมจะนำมากล่าวไว้3อย่างเนี่ยนะครับคือ1เราจะต้องไม่ก้าวล่วงผู้ใดนั่นคือหน้าที่ของการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราสั่นสะเทือนตัวเราอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกันกับพี่ๆน้องๆที่เป็นผองเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั่นนะครับเราจะสร้างสันติสุขร่วมกันเนี่ยหน้าที่ของมนุษย์อย่างแรกคือต้องไม่ก้าวล่วงผู้ใดมันก็จะกลายเป็นการที่เราไม่ทำร้ายใครๆในทางจิตวิญญาณในมิติของแก่นแท้ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะบอกแล้วครับว่ามิติทางโลกกับมิติทางจิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นของคู่กันนะมันติดกันเหมือนปลาท่องโกเลยว่างั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังอย่างที่หนึ่งจะต้องทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ได้อย่างสุดๆเลยคือไม่ก้าวล่วงผู้ใดในประการที่หนึ่งและหรือในประการที่สองท่านผู้ฟังต้องไม่ทำตนในลักษณะของการเป็นคนไม่ฝักใฝ่ประพฤติธรรมแปลว่าท่านต้องฝักใฝ่ประพฤติธรรมนะครับไม่ก้าวล่วงผู้ใดและก็ต้องฝักใฝ่ประพฤติธรรมถ้าท่านเองนะจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ท่านไม่ทำสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่จะนำไปสู่ความสมดุลของกายจิตใจและจิตวิญญาณของท่านมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับและก็หน้าที่อย่างที่สามก็คือจิตจะต้องงามผ่องพิสุทธิ์การชำระจิตของตัวเองให้งดงามให้ผ่องพิสุทธิ์ล่ะท่านจะใช้อะไรครับถ้าไม่ใช้สามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์สามประการคือหนึ่งไม่ก้าวล่วงผู้ใดสองฝักใฝ่ประพฤติธรรมสามมีจิตที่งามผ่องพิสุทธิ์เนี่ยท่านผู้ฟังลองคิดตื้นๆคิดง่ายๆดูก่อนก็ได้นะครับว่าเราจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้มันลุล่วงได้อย่างไรครับถ้าเราใช้แต่จิตกับกายของเราจิตที่มีแต่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่สมดุลเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกายของเราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีๆเดี๋ยวสิ่งที่ร้ายๆใช่ไหมครับเราจะต้องใช้สมองของเราเท่านั้นครับที่จะสามารถช่วยทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้นั่นคือความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้คือให้สุขทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างลงตัวนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชน

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรากล่าวกันถึงแต่เรื่องของคนที่ชอบคิดน้อยและจำมากเนี่ยเราเน้นกันอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวซึ่งเป็นส่วนใหญ่คือคิดน้อยและจำมากเนี่ยเขาก็จะเป็นคนประเภทเหมือนจะรู้มากครับเป็นประเภทเหมือนจะรู้มากแต่ก็ฉลาดไหมครับท่านผู้ฟังครับคือไม่ฉลาดคิดนะครับรู้มากแต่พอให้คิดหน่อยเดียวก็ลำบากซะแล้วครับคิดไม่เป็นคิดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเราคิดว่าคงจะต้องกล่าวถึงเหมือนกันคือคนที่เป็นประเภทคิดน้อยครับแต่ละเรื่องที่เขาคิดเนี่ยมันคิดมากนะครับคิดมากแต่ไม่คิดให้มากๆตรงนี้ก็เป็นคนที่สามารถจะสร้างความลำบากฝากความลำเค็ญให้กับทั้งตนเองและผู้อื่นได้อยู่ตลอดทุกเมื่อเชื่อวันอีกเหมือนกันครับด้วยความที่ว่าเป็นคนคิดมากเกินครับคำว่าคิดมากแปลว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไร้สาระบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็หยิบเอามาเป็นเรื่องให้ตัวเองคิดจนได้คิดแล้วไม่ใช่มีความสุขสนุกสนานอะไรครับคิดแล้วก็ทำให้จิตใจของตนเองเศร้าหมองครองทุกข์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาคิดทำไมบางทีบางเรื่องคนอื่นก็ไม่ได้คิดครับแต่ตนเองกลับหยิบเอามาคิดซะเป็นวรรคเป็นเวรอย่างนี้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนช่างคิดนะครับแต่ไม่ฉลาดคิดนะคือคิดมากครับไม่ยอมคิดให้มากๆคนพวกนี้ถึงแม้จะคิดมากแต่ท่านผู้ฟังจะสังเกตดูนะแม้กระทั่งตัวเองบางวันบางเวลาที่ผ่านมาเราเองก็อาจจะเป็นคนแบบนี้เหมือนกันคือเป็นคนช่างคิดนะครับแต่คิดมากหมายความว่าคิดยังไงก็ยังคิดไม่ถูกต้องคือคิดผิดแล้วก็คิดยังไงก็คิดไม่ตกอยู่อย่างนั้นนะครับแสดงว่าคิดไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับการที่เราจะทำสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของตัวเราให้สมบูรณ์นั้น มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลยที่เราจะทำสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์คือให้สั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราให้ได้อย่างสูงสุดทางด้านบวกแล้วใช้จิตสำนึกด้านบวกของเรานั้นขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมาในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นและสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับคำว่าจิตสำนึกในที่นี้หมายถึงมีจิตที่สามารถจะต้องสำนึกได้รู้ได้รู้ถูกรู้ต้องรู้ชอบรู้ดีรู้ชังรู้ชั่วรู้ควรรู้ไม่ควรรู้เหมาะสมรู้ไม่เหมาะสมนะเพราะจิตของเรานั้นมันสามารถจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดใดๆก็ได้เสร็จแล้วถ้าเราไม่เอาผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเหล่านั้นไปสะท้อนไปกลั่นกรองด้วยสมองเพื่อใช้สติปัญญาของสมองกลั่นกรองให้ถ่องแท้เมื่อแน่แล้วก็ค่อยตัดสินใจแสดงออกเป็นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นการพูดหรือเป็นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถอะนะครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้โอกาสที่เราจะคิดผิดทำผิดก็จะเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปแล้วนั่นก็ครับคือที่มาแห่งการสร้างทุกข์ให้กับตนเองและผู้อื่นความมีสันติสุขในชีวิตของตนเองและผู้อื่นก็จึงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้จึงเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์อย่างหนึ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จครับคือจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองให้ได้ด้วยการพยายามฝึกตนเองในการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้สูงสุดทางด้านบวกให้จงได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านต้องการจะแสดงออกด้วยกรรมดีนะท่านก็ต้องมีอารมณ์ดีใช่ไหมครับแล้วก็ท่านก็จะต้องเป็นคนคิดดีจากนั้นท่านก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนประพฤติดีกับเขาด้วยนะฮะมันถ้าหากว่าจิตของท่านซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นที่จิตเป็นตัวสั่นสะเทือนให้เกิดอาการเนี่ยมันสั่นไหวไปในทางลบพฤติกรรมภายนอกทางกายของท่านมันก็ย่อมจะเป็นลบการที่จิตสั่นสะเทือนเป็นลบเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการใช้สมองของท่านให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามจิตไปในทางลบด้วยนะว่างั้นนะเพราะฉะนั้นการจะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เป็นบวกเพื่อแสดงพฤติกรรมภายนอกออกมาให้เป็นบวกอันเป็นที่พึงประสงค์อันเป็นที่ยอมรับของเพื่อน

มนุษย์คนอื่นๆให้จงได้แล้วเราก็ท่านจะต้องมาฝึกที่จิตมาทำที่จิตของท่านนะครับเหมือนดังที่พระศาสดาทุกพระองค์ก็ทรงเมตตาสั่งสอนมนุษย์ไว้นะครับว่าเราจะต้องมีสติและมีสัมปชัญญะคำว่ามีสติแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะต้องรู้จักนึกนะรู้จักนึกรู้จักคิดด้วยจิตของเราเพื่อนึกให้ถูกต้องคิดให้ถูกต้องแล้วก็ส่งคลื่นการนึกการคิดนั้นไปสู่กระบวนการทางสมองเพื่อสร้างความแยบยลให้เป็นกระบวนการของการคิดเพื่อจะได้ให้เกิดผลึกของการคิดให้เกิดแนวทางเกิดแนวคิดเกิดวิถีทางในการปฏิบัติในชีวิตหรือในการทำงานแห่งตนที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามในอันที่จะนำมากระทำอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปเห็นไหมครับ ขั้นตอนหรือกระบวนการในการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มันมีอยู่เพียงเท่านี้ครับนั่นแสดงว่าถ้าท่านผู้ฟังรู้ว่าสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์นั้นจุดใหญ่ใจความแล้วมันจะมีศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนอยู่ที่สมองอยู่ที่สติปัญญาไม่ใช่อยู่ที่ตัวจิตเองที่มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดได้นะเท่านั้นมันก็หมายความว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมก็สามารถที่จะแสดงออกให้เห็นว่าท่านเป็นมนุษย์เป็นละเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นแปลว่าใช้สามเหลี่ยมนี้เป็นท่านจะต้องตระหนักรู้ไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับว่าจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านเพื่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆก็ตามในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายบนดาวเคราะห์โลกเสรีในจักรวาลอันไพศาล นี้นั้นแรงกระบวนการในการสั่นสะเทือนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางจริงๆมันได้อยู่ที่จิตของเราครับไม่ได้อยู่ที่จิตใจของเราที่มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตเองเลยนะครับแท้จริงแล้วเราจะต้องย้ายศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของมันไปไว้ที่สมองครับเมื่อเราได้ใช้สติปัญญาของสมองกลั่นกรองทุกสิ่งอย่างดีแล้วชอบแล้วการสั่งการของสมองที่จะไปทำให้เกิดอาการทางพฤติกรรมทางกายสังขารเป็นการลงมือทำเป็นการพูดจาหรือเป็นอะไรก็ตามทีมันก็จะสามารถเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้มันก็จะเป็นพฤติกรรมที่เป็นเหตุเป็นผลมันก็จะเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การบรรลุประสิทธิภาพประสิทธิผลในการแสดงออกของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งของเราที่จะเป็นที่รักของคนอื่นได้และจะทำให้ตัวเราเองก็เกิดมีความสุขในขณะที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาก็พลอยรับเอาพฤติกรรมที่ดีๆของเราไปก็พลอยทำให้เป็นเงื่อนไขแห่งความสุขให้กับเขาได้ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราใช้สมองและสติปัญญาเป็นเราก็จะพ้นทุกข์ได้เราจะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์ก็ได้ด้วยเหมือนกันถ้าหากจะกล่าวว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้จึงหมายถึงอย่างนี้ครับหมายความว่าเราจะต้องสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยการใช้สติปัญญาของเรานี่แหละครับเป็นเครื่องมือหรือเป็นตัวช่วยและเมื่อเราช่วยตัวเราเองได้แล้วเราก็คงจะใช้สติปัญญาของเรานี่แหละครับช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาไปสวรรค์เหมือนเราคำว่าไปสวรรค์แปลว่ามีความสุขนั่นนะครับมีความสุนทรีในการดำเนินชีวิตนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ทุกคนพึงประสงค์ด้วยเหตุนี้เองครับการที่องค์พระศาสดาสอนให้มนุษย์เรามีสติก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อแปลว่ามีความสุขนั่นนะครับมีความสุนทรีในการดำเนินชีวิตนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ทุกคนพึงประสงค์ด้วยเหตุนี้เองครับการที่องค์พระศาสดาสอนให้มนุษย์เรามีสติก็เพื่ออะไรครับก็ผันแปลว่ามีความสุขนั่นนะครับมีความสุนทรีในการดำเนินชีวิตนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ทุกคนพึงประสงค์ด้วยเหตุนี้เองครับการที่องค์พระศาสดาสอนให้มนุษย์เรามีสติก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อฝึกจิตของเราเราก็คงจะย่ำแย่อยู่ครับคงจะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะจบสิ้นภพชาติสักทีหรือนิพพานได้สักทีเห็นไหมฮะมันก็จะเหมือนกับขยะหรือกอสวะที่ลอยไปตามน้ำนั่นเองนั้นถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งสูงสุดที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องหาทางสร้างสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ให้ได้และเมื่อสร้างแล้วก็คือเราจะต้องเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองของมนุษย์ที่เป็นเหมือนยอดสามเหลี่ยมที่สูงสุดในการเป็นมนุษย์ของเราให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งวิธีการจะเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองนั้นเราจะต้องทำที่ใดท่านผู้ฟังทราบไหมครับเราต้องทำที่จิตของเราครับต้องทำที่จิตของเราก็คือ

อย่างแรกเลยอย่ายอมตกเป็นทาสอยู่ภายใต้อำนาจของจิตของตัวเราเองหรือตกเป็นทาสที่อยู่ภายใต้อำนาจของจิตของใครๆครับพลังอำนาจของจิตของมนุษย์เรานั้นเมื่อมันสั่นสะเทือนจนเกิดพลังอำนาจขึ้นมาได้แล้วมันจะสามารถมีอำนาจเหนือนำเราได้หลายอย่างครับอย่างเช่นมันจะเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดครับเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกอย่างแรกเลยนะครับเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกไอ้ตรงเนี้ยครับถ้าหากว่าเราตกเป็นทาสจิตของเราตัวเราเองก็จะตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกของตัวเราเองเวลาจะคิดเห็นเป็นทำสิ่งใดก็ตามในการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆของเราในชีวิตประจำวันเราก็จะตกเป็นทาสอารมณ์รู้สึกของเราเราก็จะแสดงพฤติกรรมไปตามอารมณ์รู้สึกของเราซึ่งมันไม่ดีเลยครับเพราะอารมณ์รู้สึกของจิตที่มันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนั้นมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบคือมีทั้งด้านที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามและมีทั้งด้านตรงข้ามคือด้านที่ไม่ถูกต้องด้านที่ไม่เหมาะสมและก็ด้านที่ไม่ดีงามควบคู่กันไปเสมอครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราจะฝึกตัวเองให้มีอำนาจในการควบคุมจิตของตัวเองนั่นแปลว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่เหนืออารมณ์รู้สึกของตัวเราเองให้ได้ด้วยโดยไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกของตัวเราเองนั่นแหละครับคือการหลุดพ้นถ้าเราสามารถทำให้ตัวเราหลุดพ้นจากอารมณ์รู้สึกด้านลบที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ในขณะจิตใดก็ตามแสดงว่าโอกาสอันงดงามหรือแสงสว่างทางจิตวิญญาณที่จะส่งทางให้ท่านนำจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านหลุดพ้นไปจากอาสวะกิเลสบนโลกนี้และหลุดพ้นไปสู่มรรคผลคือดินแดนแห่งนิพพานอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็จะปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือปัญญาใช่ไหมครับถ้าเราจะสามารถเอาชนะอารมณ์รู้สึกของเราที่เกิดขึ้นได้ไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองเราจะสามารถเอาชนะได้ด้วยเงื่อนไขของปัญญาเท่านั้นถ้าท่านสามารถเข้าถึงการสติปัญญาของท่านได้สูงสุดและลึกล้ำมากเท่าใดโอกาสที่ท่านจะเป็นนายเหนืออารมณ์รู้สึกของตัวท่านเองคือเอาชนะใจตัวเองได้ตรงนี้มันก็จะมีสูงทีเดียวครับนั่นคือความโชคดีมากกว่าถูกลอตเตอรี่ซะอีกครับใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันจิตของท่านเหมือนกันครับท่านก็จะต้องฝึกจิตของท่านให้มันเป็นนายเหนืออาการของจิตอีกอย่างหนึ่งครับคือการนึกคิดเรื่อยเปื่อยครับนึกดีก็ดีนึกชั่วก็ชั่วนั้นนึกจะนึกอะไรก็นึกเอาซึ่งบางทีมันไม่มีเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะทำสิ่งใดในชีวิตอย่านึกแล้วทำตามที่นึกครับเพราะบางทีการนึกของท่านมันอาจจะไปล่วงเกินคนอื่นเข้าๆก็ผิดบาปต่อไปอีกหรือบางทีการนึกของท่านมันเป็นนึกเรื่องที่ไร้สาระไร้ประโยชน์แล้วพอท่านไปทำในสิ่งนั้นเรื่องนั้นเข้ามันก็กลายเป็นทำให้ท่านกลายเป็นคนไร้สาระไร้ประโยชน์เพราะทำอะไรที่มันไม่เกิดสาระเกิดประโยชน์ใช่ไหมครับตรงเนี้ยถ้าหากว่าท่านสามารถกำหนดจิตของท่านให้เป็นนายเหนือนำความรู้สึกหรือนึกคิดอะไรต่างๆของตัวเองได้ท่านก็จะเอาชนะใจตัวเองได้การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็จะปรากฏและความทุกข์ในจิตใจของท่านมันก็จะทำให้มันว่างไปได้มากขึ้นท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับถ้าเราสามารถเป็นนายเหนือสิ่งเหล่านี้นะนายเหนืออารมณ์รู้สึกและการนึกคิดของจิตของตัวเองเพราะคนเรานั้นบางทีก็นึกดีบางคนก็นึกชั่วบางทีก็นึกร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันหาความแน่นอนไม่ได้นะอารมณ์ก็เหมือนกันเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายที่เขาเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายอะไรอย่างนี้ถ้าท่านตกเป็นทาสทางอารมณ์ทางรู้สึกทางการนึกคิดของจิตเองท่านก็จะกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายและนอกนั้นยังไม่พอท่านก็ยังจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ที่แท้จริงที่จิตวิญญาณขันอาสาถือติดตัวกันมาและถือว่าเป็นพันธสัญญาที่จิตวิญญาณจะต้องทำให้สำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติหนึ่งภพชาติหนึ่งนั่นเองครับคือ3ประการที่ผมกล่าวแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับคือ1ไม่ก้าวล่วงผู้ใด2ต้องฝักใฝ่ประพฤติธรรมและ3ต้องมีจิตงามผ่องพิสุทธิ์ถามทีละเรื่องก็ได้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะไม่ก้าวล่วงผู้ใดคือไม่ล่วงเกินผู้หนึ่งผู้ใดด้วยกายวาจาของเราด้วยกายและวาจานะการพูดที่ไม่ดีไม่ถูกหูใครนินทาว่าร้ายใครและการกระทำทางกายอย่างเช่นตีหัวหมาตีหัวคนทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายอะไรต่างๆเหล่านี้ครับถ้าเราจะข้ามพ้นการแสดงพฤติกรรมขยะเหล่านี้ต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเราจะข้ามพ้นการแสดงเงื่อนไขด้านลบต่อผู้อื่นในการทำลายความมีสันติสุขของคนอื่นเขาเนี่ยถ้าเราจะข้ามพ้นได้เราต้องใช้อะไรครับท่านผู้ฟังถ้าไม่ใช้สติปัญญาเพราะบางครั้งเราอยากจะทำในสิ่งที่ไม่ควรทำหากว่าเราจะเอาชนะความอยากทำในสิ่งไม่ควรทำได้เราจะต้องใช้ปัญญาของเราที่เหนือกว่าความอยากเหล่านั้นมาจัดการกับความอยากของตัวเราเองเสีย
มันก็จะสามารถระงับพฤติกรรมที่จะทำให้คนอื่นชอกช้ำระกำใจจะสามารถระงับพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นๆเขาต่อไปได้อย่างสบายๆใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปัญญาเราก็จะตกเป็นทาสอยู่ภายใต้อำนาจอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตของเราเองซึ่งมันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้มันเอาความถูกต้องแท้จริงเที่ยงแท้อะไรก็ไม่ได้สู้การใช้เหตุผลด้วยปัญญาไม่ได้มันแยบยลกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สามารถเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ของตนเองในโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้ได้อย่างสมภาคภูมิท่านผู้ฟังล่ะครับท่านเข้าใจคำว่าปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นมนุษย์3ประการได้อย่างสมภาคภูมิไหมครับไม่ก้าวล่วงผู้ใดอย่างนี้ครับแสดงว่าเราจะไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้คนอื่นเลยในชีวิตนี้เห็นไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี้ได้มันก็จะทำให้ท่านเนี่ยก้าวพ้นกฎแห่งกรรมออกมาได้จะไม่ไปติดอยู่ในบ่วงแห่งกฎแห่งกรรมกับใครๆเลยเพราะอะไรครับเพราะท่านจะไม่ทำผิดคิดชั่วกับใครเลยเนื่องจากท่านได้ใช้สติปัญญาของท่านคิดดีแล้วพิจารณาดีแล้วไตร่ตรองอย่างถ่องแท้แล้วเมื่อคิดดีแล้วคิดชอบแล้วคิดถูกต้องแล้วการจะพูดออกมาหรือการจะประพฤติออกมาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่จิตใจของผู้อื่นมันจึงกลายเป็นแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามอย่างเดียวจะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายจะเป็นพฤติกรรมที่เหลวไหลไม่งดงามเพื่อจะนำไปสู่การเป็นเงื่อนไขด้านลบต่อใครๆมันย่อมเป็นไปไม่ได้มันเมื่อเราไม่กระทำผิดบาปต่อผู้ใดการที่จะต้องเวียนตายเวียนเกิดเพื่อกลับมาแก้ไขใหม่เสียให้ถูกต้องมันก็ไม่มีประโยชน์จะต้องกลับมาเกิดอีกใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันถ้าเราไม่กระทำผิดคิดชั่วต่อตัวใครเราก็จะไม่เป็นเงื่อนไขให้ใครเขาโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังเราไม่เป็นเงื่อนไขให้ใครอาฆาตพยาบาทเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราไม่เป็นเงื่อนไขให้ใครมาเกี่ยวกรรมกับเราคือจองจำจองเวรกับเราซะการที่จะต้องมาเกิดชาติใหม่ในภพหน้าเพื่อให้เขากลับมาแก้แค้นเรากันซะบ้างเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าทำกับเขาแล้วเป็นยังไงพอเขาทำกับเรามั่งแล้วเรารู้สึกสำนึกกันบ้างไหมเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่ต้องเกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นการก้าวพ้นจากบ่วงพันธกรรมหรือกฎแห่งกรรมมันก็จะเป็นรางวัลอันสูงส่งสำหรับท่านไปอย่างหนึ่งแล้วเห็นไหมครับแค่ไม่ก้าวล่วงผู้ใดเท่านั้นเองซึ่งท่านผู้ฟังก็ได้คำตอบแล้วว่าไม่ก้าวล่วงผู้ใดจะดำเนินชีวิตแบบนี้ได้ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่อารมณ์ครับหรือในประการที่สอง การที่ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ในประการที่สองให้ประสบความสุขประสบความสำเร็จได้ก็คือการฝักใฝ่ประพฤติธรรมท่านก็ต้องใช้ปัญญาของท่านเหมือนกันในการที่จะเรียนรู้ว่าการเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นคือการปฏิบัติตนอย่างไรธรรมะทั้งหลายที่เราจะเอามาใช้ประพฤตินั้นมันคืออะไรและเราจะไปแสวงหาแหล่งธรรมะนั้นมาจากไหนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับถ้าไม่ใช้สติปัญญาแล้วเราจะไม่มีวันเข้าถึงซึ่งธรรมะที่แท้จริงและเราก็จะไม่สามารถนำเอาธรรมะที่แท้จริงที่เราเรียนรู้ศึกษามาเอามาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราได้เลยล้วนต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นผมยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งอย่างเช่นถ้าท่านต้องการศึกษาหาความรู้เรื่องธรรมะแล้วก็จะต้องเอาธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นจริงในรูปธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตจริงของท่านเนี่ยท่านก็ต้องใช้ครูใช่ไหมครับครูซึ่งเป็นผู้รู้ทีนี้ครูหรือครุซึ่งเป็นผู้รู้ที่สามารถจะเป็นผู้สอนท่านได้เนี่ยมีหลายแบบครับอย่างเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาเป็นผู้รู้ธรรมะมากกว่าท่านท่านก็สามารถไปศึกษาหาความรู้จากครูเหล่านั้นแล้วก็เอามันมาปฏิบัติตามได้แต่ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าครูคนไหนคือครูที่แท้จริงธรรมะข้อไหนคือธรรมะที่ถูกต้องเที่ยงแท้และแน่จริงใช่ไหมครับถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาของท่านตรึกตรองให้ถ่องแท้เวลาใครสอนธรรมะท่านสอนความรู้ให้กับท่านถ้าท่านไม่คิดตามเขาและวิเคราะห์ด้วยปัญญาของเราเองว่าที่เขาพูดมามันจริงแท้แค่ไหนหลอกลวงเราหรือเปล่าเขาเข้าใจผิดหรือเปล่ามันบิดเบือนเบี่ยงเบนมันคลาดเคลื่อนหรือเปล่าถ้าเราฟังปุ๊บแล้วเชื่อเลยเราเดือดร้อนไหมครับเราก็จะงมงายกลายเป็นคนเดือดร้อนเวลาเราไปประพฤติตามสิ่งที่เราเข้าใจตามเขาที่เขาสอนเราผิดๆเราก็กลายเป็นผู้ประพฤติผิดแสดงว่าเราไม่ได้ประพฤติธรรมะแล้วครับเราประพฤติผิดซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราเป็นคนไม่ใช้สติปัญญาเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับหรือบางที เราอาจจะใช้ครูที่เราจะต้องอ่านจากตำราซึ่งเป็นพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกอย่างที่ท่านเรียกกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ใช้สติปัญญาในการอ่านแล้วคิดตามสร้างจินตนาการตามซึ่งเป็นจินตนาการประยุก
นะที่สามารถมองเห็นภาพที่มันเป็นรูปธรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งครับท่านผู้ฟังครับเพราะเรื่องของธรรมะนั้นมันเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของความดีความชั่วเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นความสุขที่เป็นความทุกข์ที่เป็นความดีงามหรือความไม่ดีงามสิ่งเหล่านี้ไม่มีความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนให้ตาแลเห็นได้และให้จิตเนี่ยสามารถที่จะคอนเฟิร์มหรือยืนยันได้ว่าอย่างนี้มันคืออย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนี้ที่จะสามารถสมมุติเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนได้เหมือนกับเรื่องที่เป็นโลกิยะทั้งหลายคือเรื่องทางโลกที่เป็นฟิสิกอลภาษาฝรั่งว่างั้นคือเรื่องทางโลกด้านกายภาพแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมะนี่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางจิตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนามรูปคือเป็นนามธรรมทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับและเมื่อมันเป็นนามธรรมเนี่ยเราจะเอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นของเราเนี่ยนะครับไปสัมผัสรับรู้ดูเห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ไหมมันไม่ได้พอมันไม่ได้ปั๊บการเข้าใจหรือการทำความเข้าใจของท่านเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากไปท่านต้องมองเห็นสัจธรรมด้วยปัญญาของท่านเท่านั้นนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไม่ฝึกในการที่จะใช้สติปัญญาของเราเราจะเข้าถึงซึ่งธรรมะในแต่ละข้อแต่ละเรื่องราวไหมเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมะและเราเข้าไม่ซึ้งเข้าไม่ถึงธรรมะที่แท้จริงตรงนั้นแล้วเราจะสามารถนำเอาธรรมะที่แท้จริงที่เราต้องการมาปฏิบัติให้เห็นจริงในชีวิตประจำวันของเรากันได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะเป็นมนุษย์ที่สเปะสปะหรือเรียกว่ามนุษย์สเปโตก็ได้นะครับคือหัวโตครับเรียนธรรมะเสียโตจะโตที่หัวนะครับแต่ตัวรีบเล็กครับเพราะไม่สามารถเอาความรู้ที่ท่วมหัวนะมาให้ตัวเองนะพาให้ตัวเองเอาตัวรอดได้แปลว่ารู้ธรรมะแต่ไม่เข้าใจก็เลยเข้าถึงธรรมะไม่ได้เมื่อเข้าถึงไม่ได้ก็จึงไม่มีโอกาสที่จะนำเอาธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โพชผลในชีวิตของตนเองได้อย่างกับคนอื่นๆเห็นไหมครับนี่ไงฮะเพราะฉะนั้นบางทีปัญญาของเราถ้าใช้ไม่เป็นเราก็จะแยกแยะไม่ออกบอกกันไม่ได้ว่าไหนคือธรรมะที่แท้จริงไหนคือสิ่งที่เป็นอธรรมถูกต้องไหมครับเพราะบางทีเราไม่รู้ครับซึ่งทุกวันนี้สังคมไทยเราเองก็มีตัวอย่างให้เห็นกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนหรือคนใต้ตัวเราก็ตามบางทีทำในสิ่งที่เป็นทางตรงกันข้ามกับธรรมะแต่หลงผิดคิดว่าตัวเองประพฤติธรรมแล้วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าบางทีมนุษย์บางคนเนี่ยกระทำผิดคิดชั่วอยู่กับตัวนะอยู่กับตนแต่กลับไปหลงมนหลงกลอะไรใครหรือหลงมนหลงกลตนเองก็ไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดชั่วประพฤติชั่วอยู่ก็เลยมั่วๆทำชั่วๆอย่างนั้นอยู่ตลอดไปโดยไม่รู้จักอับรู้จักอายแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากคือทำชั่วโดยไม่รู้ว่าตัวเองชั่วเป็นเรื่องที่อันตรายทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมและต่อโลกใบนี้อย่างแท้จริงครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับไอ้คนที่ทำชั่วแล้วไม่รู้ตัวว่าชั่วนี่เพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะว่าไม่มีสติปัญญาไม่มีสติปัญญาหรือบางทีมีสติปัญญาแต่ไม่เรียนรู้ที่จะใช้มันนั่นเองเห็นไหมครับอย่างเนี้ยแล้วก็คุยว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วก็จะนำพาจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณคือเข้าสู่สภาวะนิพพานกันได้อย่างไรผมย้ำอย่างนี้ย้ำตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้แลเห็นว่าการเฉลียวฉลาดในการใช้สติปัญญาของสมองของตนเองสมดังที่องค์พระศาสดาตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของการเป็นมนุษย์นะครับพันการเป็นคนคิดน้อยและจำมากเป็นคนที่ห่างไกลนิพพานเสียเหลือเกินครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราจะใช้เวลาในช่วงนี้ในช่วงสั้นๆนะครับในการที่จะใช้ความคิดเพื่อจะพิจารณาสัจธรรมความจริงอยู่สิ่งหนึ่งว่าถ้าเราเป็นคนที่มีปณิธานในการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตัวเราเองในอันที่จะพร้อมแบ่งปันความมีสันติสุขที่เกิดขึ้นในกายในจิตในจิตวิญญาณของเรานะทั้ง3ด้านแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมโลกซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายกันได้นั้นเราจะต้องมีสิ่งใดเป็นคุณสมบัติพิเศษอันสำคัญเฉพาะตัวของเรามั่งนะครับถ้าเราพิจารณากันสั้นๆที่ท่านผู้ฟังเองก็สามารถจะนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่เราอยากจะแนะนำและก็เล่าให้ท่านฟังนั่นก็คือการที่ท่านผู้ฟังจะต้องฝึกฝนตนเองในการยกระดับสติปัญญาเพื่อความสามารถในการใช้สมองในการคิดรู้ในการวิเคราะห์และก็ในการสังเคราะห์ทุกสิ่งทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์และทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองในทุกขณะจิตในยามตื่นให้ได้นะครับอย่างเช่นคนเรานะครับถ้าหากว่าเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องของตัวเราเองแล้วจะต้องแก้ไขมันหรือเก็บกดอดกลั้นมันไว้ไม่ปล่อยให้มันขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆออกมาเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำที่เป็นด้านลบที่เราเรียกว่าพฤติกรรมขยะซึ่งเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขารับไม่ได้แล้วก็จะสร้างปัญหาในการอยู่ร่วมกันอันเป็นการบ่นทำลายความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคนเหล่านั้นในบ้านปลายนั่นนะครับเราจะสามารถเก็บกดอดกลั้นอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เรียกว่าพฤติกรรมขยะเอาไว้ได้นั้นเราจะต้องใช้สติปัญญาของเราเข้าช่วยเหลือเสมอครับ แล้วก็สติปัญญาของเราที่มันจะต้องนำเอามาใช้เพื่อการรู้เท่ารู้ทันอาการของจิตของเราในขณะนั้นหรือสติปัญญาของเราในการที่จะเอามาใช้เพื่อการคบคิดแก้ไขปัญหาหรือมาพิจารณาเพื่อจะหาทางออกจากสถานการณ์หรือเงื่อนไขใดๆในชีวิตที่กำลังเผชิญอยู่นั้นอันเป็นเงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเราจะหลบเลี่ยงหลีกลี่มันได้อย่างไรเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราเจอปัญหาใดๆในชีวิตก็ตามจากประสบการณ์ในชีวิตของท่านทั้งหลายลองทบทวนดูเถอะครับว่าถ้าเกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาหรือเกิดปัญหาทางอารมณ์ขุ่นเคืองในหัวใจนะไม่พอใจใครนะหรือเศร้าหมองเสียใจเป็นทุกข์ในสิ่งใดก็ตามเราไม่สามารถจะดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาหรือว่าหาทางออกใดๆได้เลยนะถ้าเราแก้ปัญหาด้วยอารมณ์โดยไม่ใช้สติปัญญาของเราเข้าช่วยเหลือจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะด้วยเหตุนี้เองครับเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงและแนะนำท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้ฝึกฝนกันไว้ในชีวิตประจำวันและก็ไม่เสียหายแน่นอนนั่นก็คือการฝึกค้นหาสติปัญญาของตัวเองให้พบครับนะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็มีสติปัญญาเป็นของตนเองมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถใช้สมองของเราเพื่อการคิดรู้ด้วยปัญญาของเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนได้ดีเพียงใดหรือเชี่ยวชาญแคล่วคล่องว่องไวสักปานใดนั่นต่างหากครับถ้าท่านผู้ฟังฟังตามที่ผมกล่าวตรงนี้แล้วท่านก็คงจะยิ้มให้กับตัวเองได้ว่าการที่ท่านมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยด้อยความฉลาดทางปัญญาอยู่ในวันนี้น่าจะสามารถยกระดับสติปัญญาให้กับตัวท่านเองหรือตัวเราเองได้คนหนึ่งแน่นอนท่านคิดไม่ผิดหรอกครับสติปัญญาของมนุษย์เรานั้น
มีไว้ให้ใช้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีความสามารถในการที่จะใช้มันคือคิดไม่เป็นใช้สมองไม่เป็นเพราะมัวแต่ไปเน้นที่อารมณ์มัวไปเน้นที่ความรู้สึกแล้วก็มัวแต่ไปนึกเอากับความสามารถของจิตนะครับจิตนึกอะไรได้คิดอะไรได้ด้วยจิตของตัวเองแต่ว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาของสมองเนี่ยซะจนเคยตัวเนี่ยความสามารถของท่านในการที่จะเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองที่แท้จริงที่อยู่ในกระโหลกศีรษะของเราที่เราเวลาเดินไปไหนแล้วมันคือยอดบนคือส่วนบนสุดในความเป็นตัวเราเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิผลมันเป็นสติปัญญาที่พวกเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบตนเองครับในการเรียนรู้ที่จะคิดในการฝึกที่จะคิดเหมือนอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าอุปสรรคในการเป็นนักคิดของมนุษย์นั้นที่ทำให้เรากลายเป็นคนคิดน้อยแล้วจำมากเลยดูเหมือนเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่เฉลียวฉลาดเลยในการดำเนินชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นมีตั้งหลายประการนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคนรักสบายมันก็จะไม่ฝึกคิดนะครับเพราะว่าสบายแล้วพอใจแล้วก็เลยไม่คิดใช่ไหมครับหรือถูกพ่อแม่ผู้ปกครองนะอบรมบ่มนิสัยซะจนเคยตัวในประเด็นที่ว่าชอบสอนให้เราที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเอาแต่จำตามคำที่ท่านสอนแล้วก็ให้ทำตามแต่ท่านไม่ได้สอนให้เราคิดตามเลยนะครับได้แต่บอกว่าจำไว้นะทีหลังอย่าทำจำไว้นะทีหลังอย่าทำเราก็เลยจำจนสมองบวมเหมือนกันแล้วพอถึงเวลาอยู่ตามลำพังคนเดียวเราก็จะไม่สามารถเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดได้เท่าใดนักเพราะอะไรครับก็เพราะว่าคิดไม่เป็นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะต้องค้นหาสติปัญญาของตัวเราให้พบนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนตนเองในการค้นหาและเมื่อหาพบแล้วมันก็จะต้องอยู่ที่การหมั่นฝึกฝนตนเองในการใช้มันเหมือนกันครับโดยจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กนะแต่ถามว่าถ้าโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงป่านนี้แล้วเนี่ยมันสายไปไหมผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะไปคิดว่ามันสายหรือไม่สายในขณะที่เราเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในทุกวันนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่จะไปคิดว่าสายเกินไปหรือเปล่าถ้าเราจะหันมาฝึกคิดฝึกใช้สมองฝึกใช้สติปัญญากันในวันนี้ผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าเราฝึกไว้ดีกว่าไม่ฝึกและฝึกเดี๋ยวนี้ดีกว่าบอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วค่อยฝึกซึ่งก็ไม่รู้จะฝึกเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับวิธีการที่ท่านจะฝึกในการใช้สติปัญญาในการขบคิดก็คือท่านผู้ฟังจะต้องเป็นคนช่างสังเกตครับเห็นสิ่งใดก็จะต้องรู้จักหยิบฉวยเก็บงำนำมาคิดนะฮะอย่าเห็นแล้วผ่านแล้วผ่านเลยนะครับรู้จักคิดแล้วก็ถ้ายังคิดไม่เป็นก็คือฝึกคิดตามคนอื่นเขาก่อนเป็นไงครับใครเขาแนะเราเรื่องอะไรสอนเราเรื่องอะไรเราฝึกคิดได้ครับถึงแม้เรายังคิดไม่ออกในสิ่งที่เขาเอามาสอนเราด้วยการใช้พลังความคิดของเขาเราก็แค่ฝึกคิดตามเขาเอาก็ได้นะคิดตามเขาแปลว่าเขาอธิบายอะไรให้เราฟังเขาสอนอะไรให้เรารู้วิธีการเรียนรู้ที่ฉลาดของเราก็คือว่าอย่าฟังปั๊บและเชื่อเลยนะมนุษย์เราในส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องลึกลับที่เราเข้าไม่ถึงและไม่เข้าใจนะครับเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เรื่องความลับเบื้องหลังมิติโลกเนี่ยตัวเองก็มีสมองมีสติปัญญาเหมือนคนที่เขาเล่าว่าหรือเขาสอนให้เราฟังนะครับหรือเขาบอกให้เรารู้แต่เวลาเขาบอกเราแล้วเนี่ยเราไม่ได้คิดตามเขาเลยว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้หมายความว่ายังไงเนาะมันเป็นยังไงเนาะใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วพอฟังปั๊บขี้เกียจคิดตามครับเพราะรู้สึกว่าแหมมันยากเกินความสามารถของตัวเองที่จะคิดถ้าเชื่อถือคนที่พูดคนที่บอกคนที่เล่าให้เราฟังเรามักจะไม่ระแวงสงสัยในความรู้ที่เขาบอกเราสอนเราพอเราศรัทธาเชื่อมั่นในตัวตนของเขาเล่าอะไรให้เราฟังเขาบอกอะไรให้เรารู้เราก็เอาหูเข้าไปใกล้แล้วก็เก็บงำจำไว้ด้วยการตัดสินว่าเชื่อเลยละนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหากว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเป็นคนเชื่อคนง่ายเพียงแค่เชื่อถือในบุคลิกลักษณะของเขาว่าน่าเชื่อถือน่าศรัทธาพอเขากล่าวอะไรออกมาให้เราฟังเขาเล่าอะไรให้เรารู้เราก็เชื่อหูเชื่อใจเขาไปทันทีอย่างนี้เป็นภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมเขาเรียกว่าเราคือคนงมงายคนหนึ่งนะครับคนที่เรียกว่าเป็นคนงมงายนั้นก็คือคนที่ฟังปั๊บและเชื่อเลยเนี่ยนะครับเนี่ยบางทีก็ถูกเขาหลอกลวงได้
เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลอกลวงและเจ็บใจทีหลังถึงแม้เราคิดตามเขาแล้วเราไปคล้อยตามเขาเข้าถึงอย่างไรเราก็ได้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาในเนื้อหาสาระที่เขาเล่าเขาคุยเขาบอกเขากล่าวให้เราฟังแล้วเท่ากับว่าเราก็เชื่อตัวเราเองละถึงแม้เขาเป็นคนบอกและเราก็คิดตามแล้วพิจารณาแล้วนะครับเห็นด้วยเห็นคล้อยตามที่เขากล่าวถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรครับท่านก็จะถือว่าไม่ใช่เป็นคนงมงายเพราะฟังแล้วคิดตามเรียบร้อยแล้วก็คิดเหมือนเขาถึงแม้ถูกเขาหลอกลวงก็ตามก็เพราะระดับสติปัญญาของเรามีเท่านั้นนะท่านก็จะพ้นจากคำว่าหลอกลวงได้หรืองมงายได้แต่ว่าถึงแม้เขาพูดในเรื่องที่ถูกต้องในเรื่องที่แท้จริงแน่นอนนะครับพอท่านฟังปั๊บท่านไม่ได้คิดตามเขาหรอกแต่ถึงแม้โชคดีท่านไปเชื่อตามเขาไปทำตามเขาแม้มันจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ตามท่านก็ยังจะได้เชื่อว่าได้ชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่งมงายเหมือนกันเพราะคำว่างมงายแปลว่าฟังปุ๊บแล้วเชื่อตามเลยโดยไม่ใช้สติปัญญาของตัวเองพิจารณาตามว่าเห็นด้วยกับเขาไหมเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดไหมใช่ไหมครับในทางกลับกันความงมงายก็ยังหมายถึงฟังปุ๊บและปฏิเสธเลยที่ปฏิเสธเลยเป็นเพราะว่ามันไม่ตรงกับที่ตัวเองคิดมันไม่ตรงกับความรู้เดิมของตัวเองไม่ตรงกับความเชื่อเดิมของตนเองเข้านะครับพอเขาพูดอะไรให้ฟังปั๊บพอพิจารณาแล้วเปรียบเทียบแล้วมันไม่ได้ตรงกับที่ตัวเองเชื่ออยู่รู้อยู่หรือคิดได้อยู่ก็ปฏิเสธทันทีปฏิเสธทันทีโดยไม่เอาสิ่งที่เขาพูดมาถึงแม้มันจะไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองมีภูมิรู้อยู่นะก็ต้องเอามาพิจารณาก่อนว่าเอ๊ะทำไมเขาอธิบายอย่างนี้ทำไมความรู้ของเขาจึงแตกต่างจากเราต้องหาคำตอบให้ได้อันนี้เพียงแค่เห็นว่ามันต่างกันปั๊บก็ฟันธงเลยว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนงมงายด้วยคนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าฟังคำว่างมงายให้ดีแล้วท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมก็จะสามารถตอกย้ำความเชื่อหรือความเข้าใจของตัวเองได้ว่าคำว่างมงายหมายถึงฟังแล้วไม่ได้ใช้สติปัญญาแล้วก็พิพากษาไปตามความรู้สึกของตัวเองเลยว่าเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นครับนะนั่นละท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและแสวงหาความสุขให้กับตนเองไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดเวลาใดก็ตามเราจะเป็นคนที่ด้อยสติปัญญาหรือเราจะเป็นคนที่งมงายหรือว่าเราจะเป็นคนที่ไม่มีพลังอำนาจทางปัญญาเอาไว้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์วิจัยแก้ไขพิจารณาหรือค้นหาความจริงที่เป็นสัจธรรมให้กับตัวเราเองเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองในอันที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมที่เราอยู่ได้ด้วยในเวลาเดียวกันนั้นเห็นทีจะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมองเห็นว่าการใช้สติปัญญาของตนเองได้โดยไม่หวานให้คนอื่นคิดแทนหรือไม่ใช้วิธีเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นหลักคือใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางในการตัดสินปัญหาในการพิจารณาสรรพสิ่งที่เป็นเรื่องจริงของสังคมหรือของโลกนะครับซึ่งมันไม่มีวันจะถูกต้องทั้งหมดถ้าใช้ตัวเองเป็นมาตรวัดหรือเป็นตัวชี้วัดสิ่งอื่นคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดเลิศล้ำในปฐพีนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยการที่เรามีเป้าหมายว่าจะแสวงหาประโยชน์สุขให้กับตนเองเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่แสนยากและก็ยากจริงๆด้วยครับเมื่อถ้าท่านฟังคำกล่าวของเราในรายการวิทยุนะตรงนี้นะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านคงจะแอบนึกถึงคำกล่าวขององค์พระศาสดาคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยคหนึ่งได้ดีนะครับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าหากว่าเราจะมองคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าตัวเราเองเนี่ยแหละจะเป็นที่พึ่งของตัวเราเองในที่สุดไม่ว่าตอนที่เราจะคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเราก็ต้องพึ่งพาตัวเราเองด้วยถึงแม้จะมีหมอตำแยหรือหมอสูติที่ทำคลอดนะฮะจะคอยช่วยเรามีคุณแม่คอยเบ่งนะเพื่อจะเอาเราออกมาจากในครรภ์ของท่านเพื่อคลอด
ตัวเราเองก็ต้องรู้จักดิ้นรนด้วยนะนั่นแปลว่าถ้าเราไม่รู้จักดิ้นรนเรานอนนิ่งๆอยู่เฉยๆไม่พยายามจะกระเสือกกระสนออกมาเพื่อจะลืมตาดูโลกผู้อื่นที่ช่วยเหลือเรานั้นก็อาจจะช่วยเหลือเราได้ยากมากถ้าเราไม่ดิ้นรนก็ไม่ต่างกับโคนันทิวิสารที่เขาเล่ากันไว้ใช่ไหมครับถ้าไม่พึ่งพาตนเองคือแรงกายของตัวเองคือพยายามที่จะขยับตัวพยายามที่จะเคลื่อนไหลอีตอนที่ตกลงไปในโคลนนะครับเกวียนตกลงไปในหล่มในโคลนเนี่ยจะรอให้แต่เจ้าของเขาช่วยจะรอให้เขาช่วยยกช่วยแบกเกวียนขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่ขยับตัวด้วยยังไงก็ไปไม่รอดก็ไปไม่ถึงดวงดาวยังไงก็ไม่สามารถจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จได้เลยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแม้กระทั่งเวลามีปัญหาใดๆในชีวิตซึ่งเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับเราเองก็ต้องพึ่งพาตัวเราเองเหมือนกันคนอื่นเขาก็ต้องพึ่งพาตัวเขาเองเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่รู้จักฝึกฝนตนเองให้มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างการดำเนินชีวิตของเรานั้นก็คงจะหาประโยชน์สุขให้กับตัวเองได้ยากเต็มทีนะครับเนื่องจากว่าคนเราเกิดมาแล้วใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันกับคนอื่นนั้นยิ่งถ้าสังคมของเราเป็นสังคมเชิงซ้อนแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีกลไกกระบวนการต่างๆในการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นมันเป็นกลไกที่ซับซ้อนนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่วงศาคณาญาติกันอยู่ในหมู่ครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันแต่เพียงอย่างเดียวนะองค์กรทางสังคมยิ่งซับซ้อนมากเท่าไหร่แล้วแต่ละคนยิ่งมีอะไรต่อมีอะไรที่อยู่ในจิตใจที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไปมากมายเท่าไหร่ความสับสนวุ่นวายในการอยู่ร่วมกันมันก็จะเกิดขึ้นโอกาสที่จะมีข้อขัดข้องในการทำงานร่วมกันโอกาสที่จะมีข้อขัดข้องในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมันย่อมมีสูงนะครับท่านผู้ฟังครับและเมื่อมันมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นสูงๆเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญามันก็จะนำพาความขัดแย้งมาสู่ตัวเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้อีกต่างหากด้วยตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักรู้กันให้ดีว่าถ้าเราใช้แต่อารมณ์นำหน้าเหมือนกับที่ผ่านมาในอดีตคือเราทำอะไรตามอำเภอใจเราทำอะไรตามความนึกคิดนึกว่าจะทำอะไรก็ทำนะขาดการไตร่ตรองด้วยปัญญาให้ถ่องแท้อย่างเนี้ยหรือมีอารมณ์ไม่ดีมีอารมณ์ไม่พอใจก็จะมักจะแสดงอาการกราดเกรี้ยวนะหรือขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหรือมีการโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตกันอย่างเนี้ยครับตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองกันแทนที่มีสติปัญญาอยู่บนหัวสมองแล้วไม่รู้จักเอามาตรองเอามาใช้อย่างเนี้ยครับมันก็เป็นที่น่าเสียดายที่เรากับใครๆที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันหรือในการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับซึ่งผมอยากจะเรียนว่าข้อขัดข้องในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆครับไม่ยากครับและก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนี่ยเพราะคนมากๆเขาเรียกว่ามากคนมันก็ต้องมากความนะฮะมากความก็มันก็ต้องมีโอกาสมีความขัดข้องเกิดขึ้นกันได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาขัดข้องมันนำไปสู่ความขัดใจกันเนี่ยครับนี่คือปัญหาพอขัดใจกันขึ้นมาปัญญาก็ไม่รู้จักจะใช้แล้วครับเพราะแต่ละคนแต่ละฝ่ายก็จะกลายไปเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองด้วยกันก็เลยใช้วิธีแก้ปัญหากันด้วยการเอาอารมณ์ทั้งหลายซึ่งมีพฤติกรรมทั้งหลายทางกายภายนอกนะมีอารมณ์ข้างในที่เป็นลบนะเป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันแล้วก็ทำให้สังคมของเรากับคนอื่นๆที่อยู่ร่วมกันนั้นเกิดความวุ่นวายสับสนขึ้นมาทันทีและนี่ก็คือปัญหาในสังคมของมนุษย์เราทุกวันนี้และเป็นปัญหาของโลกด้วยที่มนุษย์เราแต่ละคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่ได้ก็เพราะตรงนี้ครับมีที่มาจากสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะขาดสติปัญญาท่านผู้ประพฤติธรรมคงจะเคยจดจำได้ว่าผมเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ไว้ว่าหน้าที่หลักของการเป็นมนุษย์ที่จิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหน้าที่สำคัญอยู่6ประการแต่ถ้าเราพูดแบบรวมๆที่ให้มันเป็นโลกิยธรรมคือเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนั้นผมเคยสรุปว่ามี3ประการถ้าท่านจำได้หรือลางๆผมทวนให้ฟังอีกครั้งก็ได้นะครับว่าบทบาทหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ทุกคนนั้นที่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตเป็นผู้ใหญ่กราบถึงวัยชรานะตราบถึงวัยชราแล้วก็ลาลับจากโลกนี้ไปถ้ายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยทุกคนจะต้องปฏิบัติอยู่3ประการนะทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นอยู่ใน3ประการเนี่ยครับคือประการแรกต้องไม่ก้าวล่วงผู้ใดป
ประการต่อไปคือต้องเป็นผู้ฝักใฝ่ประพฤติธรรมและประการสุดท้ายประการที่3ที่จะจำกันง่ายๆก็คือต้องเป็นผู้มีจิตงามผ่องพิสุทธิ์นั่นคือ3ประการที่เราเองอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีสติปัญญาหรือไม่สามารถเข้าถึงสติปัญญาของตัวเองได้เราจะสามารถปฏิบัติตนให้บรรลุผลสำเร็จหรือทำตนให้สำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นใน3ประการนี้ได้ไหมเราจะไม่ก้าวล่วงผู้ใดโดยที่เราจะไม่ทำผิดคิดชั่วต่อผู้อื่นได้ไหมถ้าหากว่าเราไร้ซึ่งสติปัญญาใช่ไหมครับเพราะการทำผิดต่อผู้อื่นที่เรียกว่าก้าวล่วงต่อผู้อื่นนั้นไม่ว่าผิดทางกายหรือผิดทางวาจาแม้กระทั่งผิดทางจิตใจที่มีอคติอะไรต่อเขานั้นนะเราจะมีโอกาสก้าวล่วงเขาได้เสมอใช่ไหมถ้าบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรากระทำนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นหรือความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้และเราประพฤติไปเราก็กลายเป็นก้าวล่วงผู้หนึ่งผู้ใดคนนั้นเข้าไปแล้วนะครับเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแสดงว่าสติปัญญาของเราก็เป็นสิ่งสำคัญหรือแม้กระทั่งเราบอกว่าเราต้องเป็นผู้ฝักใฝ่ประพฤติธรรมอย่างนี้ครับกฎข้อหนึ่งของการเป็นผู้มุ่งประพฤติธรรมของเราก็คือการมุ่งกระทำแต่ความดีงามตะกี้เนี่ยเราไม่มีปัญญาที่จะเรียนรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราจะพูดจะคิดจะทำอะไรเหล่านั้นนะมันเป็นความผิดหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามมาถึงตรงนี้ถ้าเราจะเป็นผู้ฝ่ายประพฤติธรรมเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่างั้นนะแต่ทีนี้การที่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบหรือเราไม่รู้เลยว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในกรณีอย่างนี้สถานการณ์แบบนี้แบบเนี้ยมันควรจะเป็นเช่นไรอันนี้ก็จะนำปัญหามาสู่ตัวเราได้เหมือนกันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนะหรือแม้กระทั่งการจะมีจิตงามผ่องพิสุทธิ์เหมือนกันกฎข้อหนึ่งก็คือต้องเป็นคนรักสันติสุขถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาหรือไม่เข้าถึงสติปัญญาของเราเราจะรู้ไหมว่าอย่างไรจึงเรียกว่าสันติสุขเห็นไหมฮะนี่แค่ผมยกตัวอย่างคร่าวๆซึ่งวันหน้าจะมากล่าวยาวๆลึกๆให้ท่านฟังเนี่ยนะฮะถ้าเราไร้ซึ่งสติปัญญามันก็จะนำพาความทุกข์มาสู่ตัวเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหากว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับอย่าพยายามจะเรียนรู้เพื่อจะหาภูมิรู้หาความรู้ยัดใส่สมองเอาไว้เยอะๆเรียนกันจนสมองบวมเรียนกันจนหัวโตนะฮะที่คนโบราณก็บอกว่าเรียนกันจนความรู้ท่วมหัวแต่ก็ยังเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดในทางโลกก็คือล้มเหลวในการเป็นมนุษย์แน่และก็เอาตัวไม่รอดในทางจิตวิญญาณก็คือต้องอยู่ในสังสารวัฏนะครับคือเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปจะทำอะไรที่ดีกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนี่คือความสำคัญของการเป็นผู้มีสติปัญญาจะพาให้เราเอาตัวรอดได้และใฝ่หาสันติสุขได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็ได้ชวนท่านผู้ฟังคิดและก็ชวนท่านผู้ฟังคุยในประเด็นที่สำคัญอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเราชี้ให้ท่านเห็นว่าความสำคัญของการมีสติปัญญาเป็นของตัวเองนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยที่เรากล่าวไปแล้วว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นการดำเนินชีวิตประจำวันไปไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นในการที่เราจะแสวงหาสันติสุขร่วมกันหรือว่าในชั่วโมงของการทำงานที่เราต้องการผลประโยชน์ใดๆที่เราร่วมกันกระทำขึ้นมากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆก็ตามเราจะเลี่ยงปัญหาชีวิตและเราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปัญหาซึ่งเป็นข้อขัดข้องในกระบวนการในการทำงานร่วมกันเห็นทีจะไม่ได้เพราะปัญหามันมีหลากหลายซึ่งสักวันหนึ่งข้างหน้ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ก็คงจะมาชี้ให้ท่านได้เห็นอีกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้หรือในสังคมนี้นะครับที่จะว่างไปจากปัญหาให้ขบคิดแก้ไขเพราะว่าปัญหาทั้งหลายนั้นมันเป็นการกระตุ้นให้มนุษย์เราเกิดการใช้สติปัญญาและมันมีที่มาของอีกหลายๆเรื่องในการยกระดับความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนที่มีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้มาเกิดเป็นมนุษย์กันนะครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงตรงนั้นแต่เราจะกล่าวต่อไปให้ท่านฟังอย่างสืบเนื่องว่าปัญหาชีวิตหรือปัญหาในการทำงานมนุษย์เราแต่ละคนนั้นถ้ามัวแต่วานให้คนอื่นช่วยคิดแทนวานให้คนอื่นเขาพิจารณาแทนหรือว่าวานให้คนอื่นเขาตัดสินใจแทนว่าจะให้ทำอย่างไรกับชะตาชีวิตของตนที่เป็นปัญหาชีวิตหรือกับชะตากรรมของตนเองในการเผชิญเคราะห์ภัยทั้งหลายในการดำเนินชีวิตประจำวันกันเสียแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าตัวเราเองนั้นจะแสวงหาสันติสุขให้กับตัวเราเองได้ยากเนื่องจากว่าปัญญาของเราที่มีอยู่มันริบหรี่เต็มทีหรือบางทีมันมีปัญญาอยู่ให้เราใช้เพราะเราก็มีสมองกับเขาคนหนึ่งเหมือนกันแต่เรากลับไม่รู้จักที่จะใช้อย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญหรือเห็นคุณค่าของการมีสติปัญญาเป็นของตัวเองแล้วมันจะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังนั้นสามารถเข้าถึงซึ่งแสงสว่างทางปัญญาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมด้วยกันเนี่ยนะครับรู้จักยกระดับสติปัญญาของตัวเองด้วยการพัฒนาปัญญาของตนน่าจะพัฒนาด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเราจะค่อยๆนำความมากล่าวผ่านทางรายการนี้ให้ท่านฟังไปเรื่อยๆแล้วเท่ากับว่าท่านมีปณิธานแห่งนิพพานในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้หรือภพชาติไหนในภพต่อไปนั้นมันจะทำให้ท่านเข้ามาสู่เส้นทางเดินในการเป็นอริยะบุคคลซึ่งจะมีมรรคผลสุดท้ายคือนิพพานได้เหมือนกันในวันข้างหน้าหรือในภพชาติปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าการมีปณิธานว่าจะนิพพานของท่านนั้นมันจะไม่เพ้อเจ้อมันจะไม่เพ้อฝันที่ฝรั่งเขาเรียกว่ามันจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ imagination ก็คือเป็นแค่จินตนาการแบบลมๆแรงๆแต่เราจะต้องมีจินตนาการที่เป็นจริงนั่นก็คือนั่นก็คือการคิดสร้างสรรค์แล้วก็จะทำให้ตัวเราเองนั้นบรรลุผลสำฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกไหมครับถ้าเราจะไปสู่ประตูนิพพานเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าทางที่จะเดินไปสู่ประตูนิพพานนั้นมันไปทางไหนหรือรู้ว่าไปทางใดแต่หนทางนั้นมืดมิดเดินไม่ถูกเนี่ยท่านอาจจะตกขอบทางท่านอาจจะเดินหลงทางไปนิพพานก็ได้ถูกต้องไหมครับเช่นกันครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรากล่าวย้ำกันอยู่ในวันสองวันที่ผ่านมาหรือในระยะนี้เราจึงย้ำเราจึงเน้นให้ท่านผู้ฟังรู้จักใช้สติปัญญากันไว้ให้มากๆแม้กระทั่งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมของเราข่าวสารบ้านเมืองอะไรต่างๆมันจะมีความยุ่งยากมันจะมีความสับสนมันจะมีความวุ่นวายหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมเราก็คงจะต้องสนใจใฝ่รู้และไม่ใช่รู้แค่รู้ธรรมดาเราก็จะต้องสนใจใฝ่ที่จะเรียนรู้แต่ถามว่าถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาที่จะสนใจใฝ่เรียนรู้เนี่ย
เราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของข่าวสารเหล่านั้นหรือเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของคนที่มีจิตใจที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมแล้วเราก็ตามเข้าไปแบบงมงายอย่างนี้ก็คงจะถือว่าเราเป็นมนุษย์ไม่เป็นนะครับและในวันหน้ามันก็อาจจะพาความทุกข์มาสู่ตัวเราได้เหมือนกันจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเข้าถึงซึ่งความจริงทางโลกก็คือเรื่องจริงเป็นไงเรื่องโกหกเป็นยังไง

ขึ้นมาแล้วท่านก็บอกตัวเองว่าตัวเราเองกำลังขัดอกขัดใจตรงนี้คือปัญหาใหญ่แล้วครับเพราะว่าพอเกิดขัดอกขัดใจขึ้นมาตัวท่านเองก็จะปิดประตูการใช้สติปัญญาของสมองของท่านลงทันทีท่านจะไปเปิดประตูอีกประตูหนึ่งแทนที่จะเปิดประตูการใช้สติปัญญา นั่นก็คือท่านจะไปเปิดประตูของการใช้อารมณ์นะครับที่ผมบอกนะครับมันถ้าเราจะนิพพานหรือเราจะดับความทุกข์เราได้ดับความโกรธของเราได้คือนิพพานชั่วคราวก็ตามนะครับหรือเราจะดับปัญหาดับเรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้นมาในระหว่างการที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเพื่องานหรือเพื่อชีวิตกันก็ตามเราปิดประตูการใช้ปัญญาแต่เราเปิดเอาอารมณ์ของเราออกมาขับเคลื่อนพฤติกรรมแทนคือเวลาโมโหทำให้เราโมโหเราก็ด่ามันอย่างเงี้ยครับเวลาทำให้เราโมโหเราก็ทำร้ายร่างกายมันไปเท่าที่อำนาจบาดใหญ่ในทางสังคมทางโลกที่เราจะมีจะเหนือนำเขาเท่ากับเขาหรือด้อยกว่าเขาก็ตามก็ไม่รู้ละครับนะก็แสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ออกมาแล้วผลสรุปคืออะไรครับการแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ออกมาถ้าเป็นอารมณ์ดีไม่มีใครว่าแต่ถ้าเป็นอารมณ์ร้ายๆเป็นอารมณ์ที่เหลวไหลมันก็จะนำเราไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่เหลวไหลต่อกันมันก็จะนำพาให้คนอื่นเหลวไหลตามเราด้วยนะครับเช่นใครแยกเขี้ยวยิงฟันใส่เราหรือทำผิดคิดร้ายต่อเราจิตใจของเรามันจะสั่นไหวไปในทางลบตามไปด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปทำร้ายใครทำไม่ดีไม่งามกับผู้ใดคนเหล่านั้นเขาก็ย่อมมีวันจะทำไม่ดีไม่งามหรือทำร้ายเราหรือกล่าวร้ายเราตอบสนองกลับมาเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์เราส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยก็จะมีคำกล่าวติดปากติดใจกันอยู่เสมอไม่ใช่หรือครับว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่งใช่ไหมถูกไหมครับนั่นแสดงว่าขิงก็ราขาก็แรงนะครับนะเป็นไงเป็นกันอย่างนั้นเป็นต้นถามว่าถ้าชีวิตเราแต่ละคนนั้นยังใช้พฤติกรรมทางอารมณ์ต่อกันแล้วทำอะไรอะไรก็ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเองกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันการก่อเวรก่อกรรมการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมันก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นปลายทางสุดท้ายที่เรามีเป้าหมายว่าจะนิพพานล่ะนะเราจะไปถึงได้ไหมไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าระหว่างทางที่จะไปนิพพานนั้นเรามัวแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันมัวแต่ขัดขากันมัวแต่กลั่นแกล้งกันมัวแต่หลอกลวงกันอยู่นั่นแหละครับแล้วเมื่อไหร่จะถึงปลายทางสุดท้ายคือไปนิพพานสักทีใช่ไหมอันนี้คือพูดแบบไกลๆเพื่อสำหรับท่านที่ทั้งหลายที่จะใฝ่หาสันติสุขแบบยั่งยืนนะครับท่านจะได้เข้าใจและมองเห็นภาพที่ชัดเจนแต่เอาละระหว่างเราท่านที่เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญต้องทำมาหากินประเภทหาเช้ากินค่ำอยู่นี่ก็เหมือนกันครับปัญหาใดๆในการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถจะแก้ไขได้หรือแก้ไขได้แต่ยังไม่ถูกต้องเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถครองความมีสันติสุขในชีวิตของตัวท่านเองได้เลยและถ้าหากว่าท่านยังอยู่ไม่เป็นสุขแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวของท่านเองก็ย่อมจะอยู่ไม่เป็นสุขด้วยเหมือนกันจริงไหมครับนะโอกาสจะกระทบกระทั่งต่อกันโอกาสที่จะมีปัญหาต่อกันมันจะมีสูงมากกฎข้อที่หนึ่งของการเป็นมนุษย์ที่เรากล่าวเอาไว้ซึ่งเป็นที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในประการแรกก็คือว่าท่านจะต้องไม่ก้าวล่วงผู้ใดแต่เราไม่ได้บอกนะครับว่าอย่ายอมให้ใครก้าวล่วงตรงนั้นเราคงไม่พูดนะครับเพราะว่าเราต้องคุยกันในวันหน้าต่อไปแต่กฎข้อใหญ่ที่เราจะต้องปฏิบัติตนเองของเราก็คือว่าต้องไม่ก้าวล่วงผู้ใดถามว่าก้าวล่วงผู้ใดหมายถึงอย่างไรล่ะครับผมก็อยากจะเรียนชี้แนะท่านผู้ฟังว่าการที่เราจะไม่ก้าวล่วงผู้ใดนั้นมันจะมีหลักๆอยู่4ไม่ครับนะมีหลักอยู่4ไม่ไม่ที่1ซึ่งผมเคยกล่าวไปบ้างแล้วทางรายการของเราเนี่ยนะครับนั่นคือต้องไม่ทำผิดครับการไม่ทำผิดนะหมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าไหนผิดไหนไม่ผิดใช่ไหมครับการไม่ทำผิดนั้นนะเราจะต้องรู้ว่าไหนผิดไหนไม่ผิดถูกไหมครับถ้าหากว่าเราไม่รู้เราก็อาจจะมีโอกาสทำผิดกับคนอื่นเขาได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเรียนกับท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านต้องการน้อมนำความมีสันติสุขมาสู่ตนเองแล้วท่านจะทำผิดไม่ได้ครับเพราะถ้าทำผิดแล้วภายหลังค่อยรู้สำนึกว่าตัวเองผิดความเศร้าหมองในจิตใจ
ความไม่มีความสุขก็คือความไม่สบายใจมันก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับความสุขก็หายเพราะไร้ซึ่งปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองประพฤติไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดี

งามเขาเรียกว่าทำผิดใช่ไหมครับหรือบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันของสิ่งที่เราทำว่าเรากำลังทำมันผิดเพราะขาดสติคำว่าขาดสติแปลว่านึกไม่ทันนะครับก็อย่างนี้ก็ผิดอีกครับนะนั่นคือประการที่หนึ่งต้องอาศัยปัญญาทั้งนั้นเลยถ้าจะไม่ให้ตัวเองกระทำผิดต่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าเวลาใดก็ตามประการที่สองไม่นะไม่ที่สองการไม่ก้าวล่วงผู้ใดก็คือต้องไม่คิดชั่วต่อคนอื่นถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาคำว่ามีสติปัญญาแปลว่ามีปัญญาได้เพราะไม่ไร้สตินะหรือเพราะมีสติมาปัญญาจึงเกิดนะว่ากันอย่างนั้นงั้นถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามทีที่เราเป็นคนขาดสติตอนนั้นเท่ากับว่าเราก็ปิดประตูการใช้ปัญญาไปเรียบร้อยแล้วโอกาสที่เราจะคิดชั่วจะมีสูงมากเพราะสิ่งแวดล้อมมันอาจจะเป็นตัวพาไปนะพาอะไรครับพาให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปในทางที่ไม่ถูกต้องไปในทางที่ไม่ดีงามใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปัญญาเป็นตัวกำกับแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไร้ซึ่งสตินะเพราะฉะนั้นเราจะพูดรวมๆว่าถ้าท่านขาดสติปัญญาแล้วโอกาสที่จะท่านจะนึกชั่วคิดชั่วคือนึกไม่ดีคิดไม่ดีต่อผู้อื่นบางคนนะไม่ใช่นึกชั่วคิดชั่วต่อผู้อื่นอย่างเดียวนะครับบางรายก็นึกไม่ดีคิดไม่ดีต่อตัวเองกับเขาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการไม่ก้าวล่วงผู้ใดในที่นี้จึงต้องวงเล็บต่อท้ายไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้อื่นหรือตัวเองก็ตามเราจะต้องไม่ก้าวล่วงเพราะถือเป็นผิดบาปทั้งนั้นนะครับและเช่นกันครับการไม่คิดชั่วเนี่ยจะสามารถป้องกันได้ถ้าหากว่าเราไม่ไร้ซึ่งสติปัญญานั่นเองประการที่สามการไม่ก้าวล่วงผู้ใดก็คือการไม่ยั่วยุครับการไม่ยั่วยุถามว่าไม่ยั่วยุคืออย่างไรไม่ยั่วยุก็คือไม่ไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้คนอื่นเขาประพฤติลบตอบสนองเรากลับมาหรือไม่สร้างเงื่อนไขด้านลบในการที่จะไปทำลายความสมดุลในจิตใจของคนอื่นนั่นเองครับอย่างเช่นเป็นสตรีเป็นผู้หญิงยิงเรือนะครับแต่งตัวโป๊ะวับวับแวมแวมไปยั่วยุให้ผู้ชายเนี่ยเกิดอาการของกามกิเลสตัณหาขึ้นมาการเกิดกามกิเลสตัณหาขึ้นมานะมันก็เป็นการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของความเป็นมนุษย์ผู้ชายคนนั้นนะครับซึ่งถ้าหากว่ามนุษย์คนนั้นเป็นคนเสียสมดุลทางจิตใจนะก็เท่ากับว่าเขาก็จะไร้ซึ่งปัญญาแล้วครับก็หาความมีสันติสุขในจิตใจของเขาที่ถูกยั่วยุไม่ได้บางคนเมื่อถูกยั่วยุแล้วยังใช้พฤติกรรมภายในคืออารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นนะครับมาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทางกายนะต่อผู้อื่นหรือต่อคนที่ยั่วยุนั้นก็ถือเป็นการก้าวล่วงนะทางกายสังขารต่อกันอีกเช่นปลุกปล้ำฉุดขะอนาจารอะไรต่างๆหรือทำไม่ดีไม่ร้ายเหล่านี้นะครับนั่นก็เป็นการก้าวล่วงกันก็ถือว่าถ้าทำอย่างนั้นแสดงว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาแล้วไม่ได้ไตร่ตรองแล้วใช่ไหมครับหรือเวลาเราไม่พอใจใครนะเราก็ไปกล่าววาจาสองหาวสามหาวใส่เขาเพราะด้วยความโมโหด้วยความอยากระบายอารมณ์อยากระบายความรู้สึกของเรามันขณะที่เกิดอารมณ์ที่ไม่สมดุลตรงนั้นเนี่ยถามว่าเรามีสติปัญญาดีอยู่พอที่จะเอามาใช้ข่มใจของเราข่มอารมณ์ของเราได้หรือไม่ก็ไม่ได้อีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติปัญญาหรือใช้สติปัญญาไม่เป็นเนี่ยการยั่วยุผู้อื่นก็ทำให้เกิดการผิดบาปต่อกันเป็นทุกข์ทั้งตัวเราเองนะแล้วก็คนที่ถูกเรายั่วยุก็เป็นทุกข์ตามเราไปด้วยอันนี้ไม่ดีแน่ๆเลยนะขาดปัญญาประการที่4นะประการสุดท้ายที่เราจะกล่าวให้ท่านฟังไว้ตรงนี้ก็คือต้องไม่ลุแก่อารมณ์ตรงนี้ชัดเจนมากครับการที่เราจะไม่ก้าวล่วงผู้ใดนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าการที่เราจะก้าวล่วงผู้อื่นนอกจากเพราะประมาทนะครับเพราะขาดความรู้ขาดความเข้าใจหรือพลั้งเผลอไผลไปเพราะประมาทนั้นเราจะกระทำผิดต่อผู้อื่นคิดชั่วต่อผู้อื่นนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลุกแก่อารมณ์ของตัวเราเองนะครับคือพูดง่ายๆว่าตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเองนั่นเองมันทีนี้ถามว่าถ้าเราจะไม่ทำผิดคิดชั่วไม่ยั่วยุใครอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะข้ามพ้นสิ่งเหล่านั้นได้ก็แปลว่าเราต้องมาแก้ไขตรงอารมณ์ของตัวเราเองเพราะอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวการที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนพฤติกรรมขยะเหล่านั้นออกมามันถ้าเรากำจัดมันเสียตั้งแต่ต้นเหตุครับ
เหมือนดังที่องค์พระศาสดาเคยสอนไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดับตามไปด้วยใช่ไหมครับถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยหากอารมณ์ของเราไม่สมดุลมันก็จะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลคือจะต้องเสียศูนย์ออกอาการเจครับคนที่เสียศูนย์หรือออกอาการเจนะนั่นก็คือคนที่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะไม่รู้แก่อารมณ์ได้เราก็คงจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์รู้สึกของตัวเองนั่นแสดงว่าเราต้องมีสติเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถกำหนดรู้อารมณ์ของเราเองได้ว่าขณะนั้นอารมณ์รู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นบวกเป็นลบหรือเป็นเช่นไรและเมื่อรู้ว่าขณะนั้นอารมณ์ของเราเป็นลบคือเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเองและของผู้อื่นเพราะว่ามันสร้างทุกข์ให้กับตัวเองนะคนเราเนี่ยเวลาโกรธเกลียดเคียดแค้นใครถามว่าจิตใจมันสงบไหมมันไม่สงบนะครับเพราะฉะนั้นความไม่สงบตรงนี้มันก็คือความทุกข์พอมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเก็บกดอดกลั้นและระมัดระวังตัวเองกันไว้ปั๊บเนี่ยพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมทางอารมณ์ที่เป็นขยะคือด้านลบนะทันทีแน่นอนครับหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับนะบางทีสังเกตไหมเราต้องการจะเป็นคนดีเราอยากเป็นคนดีอยากเป็นที่รักของคนอื่นๆมันการที่เราอยากจะเป็นคนดีและก็เป็นที่รักของคนอื่นนั้นเราต้องประพฤติดีต่อคนอื่นใช่ไหมคือทำความดีงามกับคนอื่นพูดดีแสดงอากัปกิริยาที่ดีต่อผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตอนไหนวันใดก็ตามเวลาไหนก็ตามที่เราอารมณ์ไม่ดีเสียศูนย์นะฮะเพราะถูกคนอื่นยั่วโมโหแล้วเก็บกดอดกลั้นอารมณ์ไว้ไม่ไหวถามว่าพฤติกรรมของเราจะแสดงออกมาอย่างเดิมๆที่เราเคยเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดีคือเป็นคนดีเนี่ยเราจะแสดงออกต่อไปได้ไหมเราจะเผลอไผลครับนะเราจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาให้เห็นเหมือนกลายเป็นคนละคนไปเลยนะฮะหรือเหมือนไม่ใช่คนได้ซ้ำนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเราตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองในขณะนั้นปัญญาเรามืดบอดหมดเลยครับสติปัญญาเราจะไม่เกิดเลยในขณะนั้นขณะที่มีอารมณ์ที่รุนแรงเราก็จะขับเคลื่อนพฤติกรรมทางอารมณ์ออกมาแทนพฤติกรรมทางปัญญาตรงนี้แหละครับคือปัญหาในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเราจึงใฝ่หาสันติสุขในการดำเนินชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเองที่ฟังรายการนะครับจะหาเช้ากินค่ำหรือจะทำงานแบบสบายๆมีความสุขมีความดื่มด่ำกับการดำเนินชีวิตอยู่ก็ตามผมก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าเราขาดสติปัญญาได้ไหมนะขาดไม่ได้เพราะการก้าวล่วงผู้อื่นเนี่ยมันมีปัญหาในทางธรรมะนี่กล่าวไว้ว่าถ้าเราแค่คิดชั่วต่อตัวเองหรือต่อคนอื่นก็ตามมันเป็นการทำผิดบาปต่อตัวเราเองเท่านั้นถ้าเราตายไปแล้วนิพพานไม่ได้เราก็ยังโชคดีที่จะมีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้แก้ไขสภาวะจิตของเราเสียใหม่เพื่อจะได้ยกระดับจิตใจของเราที่มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรพวกนี้นะฮะเสียใหม่ว่าเราจะมีการทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราเองหรือต่อคนอื่นทางจิตใจของเราคือเกิดแต่พฤติกรรมภายในนะฮะยังไม่ได้ไปล่วงเกินทางกายผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยเราจะแก้ไขมันได้สักกี่มากน้อยเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรโดยเรากลับมาเกิดใหม่แล้วก็คงจะต้องเจอเงื่อนไขสถานการณ์แบบเดิมๆก็คือจะต้องเจอบางอย่างที่ลำเค็ญในชีวิตหรือจะต้องเจอเพื่อนมนุษย์บางคนที่เขาจะหยิบยื่นเงื่อนไขที่จะไปสั่นสะเทือนจิตใจของเราอีกครั้งว่าเราจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นลบก็คือประเภทคิดชั่วหรือคิดไม่ดีต่อตัวเองหรือต่อผู้อื่นกันอีกหรือไม่นะครับถ้าเราสามารถข้ามพ้นตรงนี้ได้สบายใจครับเราก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นนะหลุดพ้นไปจากวังวนเดิมๆได้เราก็จะมีบทเรียนใหม่ๆบททดสอบใหม่ๆในชีวิตของการเกิดเป็นมนุษย์ให้เราได้เผชิญอีกไม่งั้นชีวิตของเราก็จะซ้ำๆซากๆกันอยู่เนี่ยครับถ้าหากว่าเราคิดชั่วต่อผู้อื่นเพราะโดนคนอื่นรังแกแบบเนี้ยครับถ้าเราสอบตกอยู่ทั้งชีวิตนี้ท่านผู้ฟังสังเกตสิครับท่านก็จะเจอแต่คนที่มันจะมายั่วยุยั่วโมโหเรามายั่วให้เราทำผิดมายั่วให้เราคิดชั่วอยู่ตลอดนะครับนะแล้วเราก็เท่ากับว่าเราก็สอบตกในการเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันเนี่ยนี่เพียงแค่คิดอยู่ภายในเพียงแค่ทำชั่วกับเขาด้วยจิตใจนะแม้อยากจะฆ่ามันอะไรแบบนี้นะนั่นคือการทำชั่วด้วยหัวใจของเราและเราก็ไม่ได้แสดงออกให้คนอื่นเขารู้แต่ในกรณีที่ท่านผู้ฟังบังเอิญไปกระทำไม่ดีกับเขาเข้าเพราะอารมณ์ไม่ดีนะเช่นไปตีกระบาลเขาอย่างเงี้ยไปเตะเขาอย่างเงี้ยหรือไปด่าเขาอย่างเงี้ยทำให้เจ้าตัวเขารู้ว่าเรากำลังทำชั่วทำไม่ดีต่อตัวเขาถึงแม้เขาจะเป็นเหตุในการทำชั่วคิดชั่วของตัวเราต่อเขาก็ตามเรากับเขาก็จะมีปัญหาในการเกี่ยวกรรม
ขาเรียกว่าจองจำจองเวรกันนะครับการเวียนว่ายตายเกิดคือการมีสังสารวัฏระหว่างเรากับเขาก็ยังจะต้องเกิดขึ้นต่อไปไอ้อย่างเงี้ยครับนี่คือปัญหาเห็นไหมครับเป็นเพราะว่าเวลาเรารู้แก่อารมณ์ของเราแล้วปัญญาของเราจะมืดบอดเราจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงการใช้สติปัญญาซึ่งเป็นพลังอำนาจสูงสุดในการเป็นมนุษย์ได้ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเห็นความสำคัญเห็นประโยชน์ของปัญญาจงรู้จักหมั่นฝึกฝนตนเองให้รู้จักใช้สมองให้มากครับรู้จักมีสติในการกำหนดจิตของตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอย่าแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามในชีวิตด้วยการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางอารมณ์ต่อใครเด็ดขาดเลยครับไม่งั้นแล้วจะกลายเป็นโอกาสที่ท่านจะก้าวล่วงผู้อื่นด้วยพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสูงมากเลยครับแล้วการเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรการจองจำจองเวรกันก็จะเกิดขึ้นอย่าว่าจะเกิดในภพชาติหน้าที่ว่าน่ากลัวเลยนะครับคือต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วไปนิพพานไม่ได้ในชาตินี้ก็เหมือนกันครับท่านกับเขานั้นก็คงจะมองหน้ากันไม่ติดก็คงจะมีชีวิตที่เป็นทุกข์ถ้าต้องทนอยู่เห็นหน้ากันอยู่ใช่ไหมนะอันนี้คือสิ่งสำคัญผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าการมีสติปัญญาเป็นของตัวเองนั้นเป็นหน้าที่และภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ท่านต้องรีบทำกันตั้งแต่วันนี้ครับถ้าท่านคิดว่าท่านยังพร่องอยู่ครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องคุณค่าแห่งปัญญาในการที่ท่านจะสามารถบรรลุหน้าที่ของการเป็นมนุษย์หนึ่งในสามอย่างโดยอาศัยสติปัญญาที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะนำพาท่านไปสู่ผลสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในประการแรกจากสามประการประการแรกที่เราว่าไว้ในคราวที่ผ่านมานั้นก็คือการที่เราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่โดยไม่ก้าวล่วงผู้ใดคำว่าไม่ก้าวล่วงผู้ใดหมายถึงสี่ไม่ด้วยกันครับไม่ที่หนึ่งก็คือไม่ทำผิดต่อผู้อื่นคำว่าไม่ทำผิดนี่ไม่ว่าจะผิดรูปแบบผิดหลักการผิดไม่ชอบด้วยเหตุผลนะผิดหูผิดตาเนี่ยหรือไม่กระทั่งผิดใจก็ตามเราจะต้องไม่กระทำกรรมหรือเราจะต้องไม่ประพฤติตนแบบนั้นต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆถ้าหากว่าเราประพฤติคือทำผิดต่อผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือว่าจะเกิดจากความประมาทเพราะขาดสติก็ตามการก้าวล่วงกันในลักษณะอย่างนั้นไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือนะในชีวิตประจำวันมันย่อมนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขด้านลบที่จะมีผลก็คือสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นถ้าหากว่าใครก็ตามทีได้กระทำในสิ่งที่เป็นลบในอารมณ์รู้สึกนึกคิดของคนอื่นๆแล้วมันก็จะทำให้คนอื่นเขาเกิดทุกข์และเมื่อคนคนนั้นได้รับการกระทำจากเราหรือโดยเราแล้วเขาเกิดทุกข์เขาก็ย่อมจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นทุกข์ตอบสนองเรากลับมาด้วยนั่นก็เท่ากับว่าความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมโลกเดียวกันร่วมสังคมเดียวกันหรือว่าร่วมทีมงานเดียวกันระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนนั้นก็ถือว่าติดลบสาเหตุที่เราไปทำผิดกับเข้าๆผมกราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่าถ้าไม่ใช่เพราะประมาทหรือขาดสติก็เป็นเพราะว่าเรากระทำโดยไม่ได้ใช้สติปัญญาของเราไตร่ตรองให้รอบคอบซะก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราจะพูดกับเขานั้นหรือสิ่งที่เรากำลังจะกระทำหรือประพฤติต่อเขานั้นมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นหรือเปล่าถ้าเป็นเงื่อนไขด้านลบแล้วก็นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการกระทำผิดบาปต่อคนอื่นนั่นเองคราวที่แล้วเราคุยกันไว้อย่างนี้นะครับและไม่ที่สองในการไม่ก้าวล่วงผู้ใดก็คือไม่ก้าวล่วงทางการคิดนึกจิตของเราเนี่ยในชีวิตประจำวันนะครับมันสามารถที่จะนึกจะคิดด้วยตัวมันเองได้โดยไม่ต้องอาศัยสติปัญญาของสมองเลยด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าเรานึกว่าจะทำร้ายเขาหรือนึกชั่วต่อตัวเขาสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือสมองของเราก็จะสั่นสะเทือนให้เกิดสติปัญญาที่จะพาให้เรากระทำชั่วต่อผู้อื่นตามแรงแห่งการนึกคิดที่เป็นด้านลบหรือด้านชั่วเสมอครับเพราะกระบวนการในการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นมันถูกขับเคลื่อนด้วยการนึกคิดของจิตได้เช่นเดียวกันเช่นคนที่นึกว่าจะทำอะไรก็ทำเลยคนที่นึกจะพูดอะไรก็พูดออกมาเลยโดยไม่ได้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้ถ่องแท้ท่านสังเกตให้ดีครับผมใช้คำว่าสติปัญญานะครับคำว่าสติปัญญาแปลว่าปัญญาที่ได้จากการใช้สมองก็อีตอนที่เรามีสติคำว่ามีสติแปลว่ารู้สึกรู้นึกรู้คิดในสิ่งที่มันเป็น
มุมบวกนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นพิษทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นอย่างนี้ก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเราปล่อยตัวเราเองให้แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามไปตามความนึกคิดของจิตของเรามันทั้งวันเนี่ยนะโอกาสที่เราจะกระทำผิดบาปต่อผู้อื่นในลักษณะของการก้าวล่วงต่อผู้อื่นมันก็จึงจะเกิดขึ้นได้อีกหน้าที่ของเราซึ่งเป็นมนุษย์จึงต้องดูแลจิตของตัวเราเองว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่นึกไปในทางต่ำหรือนึกไปในทางชั่วลักษณะของการนึกชั่วที่มันจะมีผลลบต่อตนเองและผู้อื่นแล้วก็ทำลายความมีสันติสุขของกันและกันในสังคมได้เช่นการอิจฉาตาร้อนเขาการนึกดูหมิ่นเหยียดหยามเขาหรือการมองเขาในแง่ร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งการคาดหมายว่าเขาคงจะเอาเปรียบเราแน่เลยคาดหมายว่าเขาคงจะต้องไม่เป็นคนดีแน่ๆเลยอันนี้ก็เป็นการคิดชั่วหรือนึกชั่วต่อคนอื่นเขาเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับและการนึกชั่วหรือคิดชั่วในลักษณะอย่างนี้มันก็จะไปโปรแกรมสมองของเราให้สนองการนึกชั่วคิดชั่วของจิตของเราต่อไปเช่นไอ้คนที่มันเป็นวายร้ายหรือเป็นมหาโจรเนี่ยนะครับเวลาเขาเริ่มต้นการนึกคิดของจิตของเขาก็คือคิดจะลักขโมยหรือจะเอาของของคนอื่นมาเป็นของตนด้วยความโลภอะไรอย่างนี้ครับพอนึกว่าเฮ้ยไอ้นี่น่าสนใจของชิ้นนี้น่าสนใจเราจะต้องเอามาเป็นของเราให้ตรงได้ว่างั้นนะคนที่มันเป็นขโมยขโจรหรือผู้ร้ายหรือคนที่ใจชั่วเนี่ยพอนึกอย่างนี้ปั๊บมันก็จะสั่นสะเทือนคลื่นของการนึกการคิดของจิตไปสู่กระบวนการใช้สติปัญญาของสมองทันทีครับเพราะสมองเนี่ยเป็นเครื่องมือของจิตในการคิดวิเคราะห์หรือในการคิดสังเคราะห์หรือในการคิดรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มันใช้ได้ทั้งบวกและลบครับคือใช้มันในการสร้างสรรค์สมองก็ทำงานให้ครับแต่ถ้าใช้ในทางทำลายสมองเราก็ทำงานให้เหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่าจิตของเรานั้นจะโปรแกรมหรือจะใส่รหัสหรือจะกำหนดให้สมองของเรานั้นคิดไปทางด้านบวกหรือทางด้านลบเพราะคนโบราณจึงกล่าวขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ว่าฝึกนะถ้าเราจะเป็นผู้ฝักใฝ่ประพฤติธรรมนั้นเราต้องฝึกตัวเราให้นึกดีและคิดดีเอาไว้ก่อนใช่ไหมครับถ้าเรานึกดีแล้วเดี๋ยวเราก็คิดดีพอเราคิดดีคือคิดถูกต้องคิดเป็นมงคลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นพฤติกรรมที่เราจะแสดงออกมามันก็จะเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนอื่นคือใครๆก็รับได้ว่าเราเป็นคนน่ารักที่เราเป็นคนน่ารักเพราะว่าเรามีพฤติกรรมที่งดงามนะเป็นที่ประทับอกประทับใจของใครอื่นอย่างนั้นเป็นต้นเพราะท่านผู้ฟังครับถ้าเรานึกชั่วโอกาสที่เราจะคิดชั่วมันย่อมมีทีนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเราคิดชั่วแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการกระทำชั่วต่อผู้อื่นต่อไปได้นะในบั้นปลายนะปลายทางสุดท้ายมันต้องเป็นอย่างนั้นครับทีนี้ถามว่าเมื่อเรานึกไม่ดีหรือนึกชั่วต่อคนอื่นแล้วเนี่ยทำอย่างไรที่เราส่งรหัสของคลื่นการนึกคิดชั่วๆต่อคนอื่นเช่นดูถูกเหยียดหยามคนอื่นอย่างเงี้ยครับนะหรือคิดอยากจะได้ของคนอื่นเอาง่ายๆดีกว่าเราคิดอยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเรานั่นแสดงว่านึกไม่ถูกต้องละพอใส่รหัสเข้าไปที่สมองสมองเราก็จะต้องคิดตรึกตรองก่อนครับตรึกตรองก่อนว่าเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรถูกต้องดีงามหรือเปล่าคิดตรงนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าถ้าเราอยากได้ของของเขาแล้วเราจะทำไงเราถึงจะเอามาได้นี่ถ้าไปคิดอย่างนี้ปั๊บในสมองมันจะทำงานทันทีเลยว่าเอาก็ลักเขาสิลักขโมยของเขาสิเวลาลักทำไงก็แอบอย่าให้เจ้าของเขารู้อย่าให้ใครเขาเห็นสิเนี่ยหรือถ้าลักไม่ได้ก็ใช้วิธีฉกชิงเอามาเลยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้อำนาจบาดใหญ่นะในการก้าวล่วงใครๆเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอยากได้ของของคนอื่นปั๊บคิดด้วยจิตนะครับให้ใส่รหัสไปที่สมองทันทีคิดตรึกตรองทันทีใช้สติปัญญาของเราบอกว่าเอ๊ะมันผิดบาปหรือไม่ผิดศีลธรรมไหมผิดกฎหมายไหมถ้าเราคิดอยากได้ของของเขาโดยที่เขาไม่ได้ให้เราโดยที่เขาไม่ได้อะ
ไม่ได้อนุญาตให้เรานะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันนั่นก็คือการใช้ปัญญาถ้าเราเป็นคนอับเฉาเบาปัญญาคือคิดไม่เป็นครับทำอะไรและตามใจจิตของตัวเองแทนที่จะรู้จักกำหนดจิตให้มันคิดให้มันนึกให้มันรู้สึกหรือให้มันสั่งการสมองนะครับไปตามที่ที่เราควรที่จะตรึกตรองเนี่ยเปล่าเรากลับตกเป็นทาสของมันคือเป็นทาสของจิตคือถูกจิตกำหนดตลอดทั้งวันเลยนะเมื่อเราเป็นคนที่ถูกจิตกำหนดตลอดทั้งวันนึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะพูดอะไรก็พูดใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเวลาเกิดอารมณ์รู้สึกอะไรขึ้นมาก็ทำตามอารมณ์รู้สึกของตนเองอย่างเนี้ยเราก็จะตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตของเราเองพูดง่ายๆก็คือตกอยู่ภายใต้อำนาจของจิตของตัวเองถูกจิตของตัวเองสะกดเอาไว้ซะอยู่หมัดเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการเกิดมาเป็นมนุษย์คือไม่ประพฤติตนในการก้าวล่วงผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยเราจะระวังตัวเราเองไม่ได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราตกเป็นทาสของจิตของเราหรืออยู่ภายใต้อำนาจของจิตของเรานั่นเองท่านผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมครับว่านักจิตวิทยาหรือคนที่มีพลังอำนาจทางจิตสูงๆนั้นถ้าฝึกฝนตนเองดีๆก็จะมีความสามารถในการสะกดจิตคนอื่นได้การสะกดจิตคนอื่นได้ก็คือใช้พลังอำนาจทางจิตของตัวเองที่มีอยู่นะฮะไปน้อมนำหรือน้าวโน้มจิตใจของผู้อื่นให้คล้อยตามหรือไปบงการจิตคนอื่นให้แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆไปตามจิตของคนที่สะกดนั้นเป็นผู้ออกคำสั่งน่าโชคดีนะครับในโลกนี้ที่มีแต่คนคิดดีๆนะฮะเลยใช้วิธีสะกดจิตแบบเนี้ยในวงการแพทย์ในบรรดาจิตแพทย์ทั้งหลายเขาก็ใช้วิธีนี้เพื่อจะสืบสวนทวนความว่าผู้ป่วยคนนี้ที่มีอาการทางจิตหรือทางกายก็ตามเนี่ยมีข้อบกพร่องอยู่ตรงไหนอย่างไรมีเบื้องลึกเบื้องหลังความเป็นมาก่อนที่จะก้าวสู่การมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เป็นอย่างไรเนี่ยย้อนไปถึงอดีตชาติอะไรต่างๆนะซึ่งทุกวันนี้เมืองนอกเมืองนาเขาก็ต่างหน้าต่างตาศึกษากันอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าผมกล่าวย้ำเนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็เห็นทีจะกล่าวได้ว่าถ้าเราจะไม่คิดชั่วต่อคนอื่นเราก็ต้องฝึกตัวเราเองอย่านึกชั่วนะแต่ถ้าหากว่านิสัยเรามันเคยตัวซะละคือชอบมองโลกในแง่ร้ายคือมองคนอื่นในแง่ร้ายหมดไม่ไว้ใจใครเลยแล้วก็คาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำคือมองแล้วเหมือนดูถูกดูแคลนตัวเองนะครับว่าตัวเองคงทำไม่ได้หรอกงานยากๆชิ้นเนี้ยฉันทำไม่ได้แน่แย่แล้วสิเราอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยโปรแกรมสมองของเราให้คิดไปในทางต่ำด้วยถ้านึกชั่วต่อคนอื่นสมองมันก็จะเป็นเครื่องรองรับการคิดชั่วเพื่อจะทำชั่วของคนอื่นเพื่อจะทำชั่วต่อผู้อื่นอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับเราจึงต้องฝึกสติปัญญาของเรานะครับฝึกสมองของเราให้มีความสามารถในการใช้สติปัญญาเพื่อพิจารณาให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังคิดกำลังนึกกำลังรู้สึกอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมแล้วหรือยังหรือสิ่งที่เรากำลังจะแสดงออกหรือกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่นะต้องคิดตรงนี้ครับปัญญาต้องใช้ตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปัญญาตรงนี้ชีวิตของเราก็จะสเปะสปะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก่อเวรก่อกรรมทำเข็ญกับคนอื่นเขาร่ำไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวที่รู้ตัวก็คือไม่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้คือตกเป็นทาสของจิตเราทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นน่ะมันชั่วแต่ขณะที่ทำเนี่ยลืมตัวไปเพราะตกเป็นทาสอยู่ภายใต้อำนาจของการสะกดจิตของตัวเองแทนที่จะเป็นคนกำหนดจิตนะเพื่อสั่งการให้ตัวเองทำนู่นทำนี่ในสิ่งที่ถูกต้องแต่เปล่าครับกลับตกเป็นทาสของจิตให้จิตมันกำหนดเราซะวุ่นวายเวียนหัวไปหมดนะครับหรือเป็นการกระทำผิดคิดชั่วเพราะว่าอับเฉาเบาปัญญาเนี่ยคือไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังนึกอยู่นั้นเป็นสิ่งชั่วๆนะแล้วก็ไม่มีความสามารถพอที่จะติดดิสเบรกให้โดยการใช้เหตุผลสอนตนเองเขาเรียกว่าเตือนตนด้วยตนเองนั่นแหละครับถ้าไม่มีปัญญาหรือมีสติปัญญาแล้วไม่รู้จักใช้เราจะมีปัญญาในการเตือนตนด้วยตนเองได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับอย่างที่สามไม่ที่สามในการไม่ก้าวล่วงผู้ใดนะครับไม่ที่3ก็คือคำว่าไม่ยั่วยุนะซึ่งคราวที่แล้วเราก็อธิบายไปพื้นๆแล้วนะคราวนี้ก็อยากจะลงลึกไปอีกหน่อยนึงว่าการไม่ยั่วยุผู้อื่นหมายถึงไม่ยั่วยุอารมณ์รู้สึกนึกคิดของคนอื่นให้ตื่นตัวขึ้นมาและสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางลบไม่ว่าลบต่อตัวเขาเองหรือ
มีพฤติกรรมที่เป็นลบตอบสนองเรากลับมาล้วนแต่นำมาซึ่งความไม่สงบหรือความไร้สันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจทั้งเราและเขาได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้สติปัญญาคิดสักนิดหนึ่งว่าถ้าเราไม่พอใจเขาแล้วเราหุบปากเงียบไว้เราสำรวมกายสำรวมจิตของเราไว้จะดีไหมถ้าเราไม่สำรวมนะครับไปแสดงอาการสนองตอบเขาทางด้านลบหรือไปยั่วโมโหเข้าๆนะเราก็เดือดร้อนเหมือนกันใช่ไหมครับนั้นถ้าพฤติกรรมใดก็ตามไปทำแล้วมันก่อให้เกิดการยั่วยุผู้อื่นให้เขาเสียสมดุลแล้วอาจจะทำให้ผู้อื่นนั้นตอบสนองเรามาด้วยพฤติกรรมขยะที่เราเองก็ไม่ชอบเงื่อนไขของการทำพฤติกรรมด้านลบที่เขาตอบสนองเรามาแสดงออกต่อตัวเรามามันก็คือเงื่อนไขด้านลบที่กลับมายั่วยุเราทำให้เราเสียสมดุลตามเขาไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างนี้ครับแล้วถามว่ามันจะเกิดประโยชน์โพธิผลอะไรเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์ต่างคนต่างทุกข์ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สติปัญญาขบคิดสักนิดหน่อยว่าไม่เป็นไรเขาทำอะไรผิดอกผิดใจเราหน่อยเดียวเรายอมหยุนหยวนไปเราจะไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาคือจะไม่ทำอะไรไปยั่วยุเขานะซึ่งจะดีกว่านะสงบซะเมื่อเราทำจิตให้นิ่งทำจิตให้สงบเขาก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขที่จะไปยั่วยุเขาทำให้เขาฟุ้งซ่านหรือทำให้เขารำคาญหรือทำให้เขาหงุดหงิดเราจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวก็แสดงพฤติกรรมด้านลบตอบแทนตอบสนองเรากลับมาอย่างนี้นะครับถ้าเราสามารถรู้รักษาความสงบกายสงบใจเช่นนี้ได้เราก็จะไม่เป็นเงื่อนไขใดๆที่จะไปยั่วยุใครอื่นเขาให้มาทำลายความสงบสุขของเราเช่นเดียวกันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้ก็ต้องใช้สติปัญญาอีกแล้วนั้นถ้าหากว่าไม่ใช้สติปัญญาการล่วงทุกข์หรือป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์จากการที่จะต้องไปยั่วยุผู้อื่นหรือเวลาถูกคนอื่นเขายั่วยุแล้วถ้าเราไร้ซึ่งสติปัญญาเราก็อาจจะสติแตกแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาทำลายความมีสันติสุขของตัวเองและคนอื่นต่อไปโดยไม่หยุดยั้งที่เขาเรียกว่าเวรไม่ระงับเลยเพราะจองเวรกันจองจำกันผลัดกันยั่วยุอยู่ตลอดก็เลยหาจุดจบไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับหรือประการที่4ประการสุดท้ายนะครับในเรื่องของการไม่ก้าวล่วงผู้ใดซึ่งต้องอาศัยสติปัญญาของเราอย่างมากนั่นก็คือการไม่ลุกแก่อารมณ์นะไม่ลุกแก่อารมณ์คนเรานั้นถ้าหากว่ามีใครกระทำเงื่อนไขด้านลบต่อตัวเรานะฮะท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับมันมีวิธีอยู่2วิธีครับที่จะทำให้จิตของเราสงบงันอยู่ได้นิ่งเฉยอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาทางอารมณ์เกิดขึ้นแม้จะถูกใครเขายั่วยุเราหนักหนาสาหัสสักปานใดก็ตามทางแก้ไขป้องกันมี2อย่างครับอย่างที่1ก็คืออดทนอดกลั้นแล้วก็ให้อภัยซึ่งหลายๆคนก็ใช้กันอยู่แต่ก็บางทีก็สติแตกเหมือนกันอดทนก็ไม่ไหวอดกลั้นก็ไม่ได้ให้อภัยก็ไม่เป็นเพราะมันสั่นสะเทือนด้านลบแรงมากเนื่องจากถูกยั่วยุอย่างรุนแรงเช่นถูกดูหมิ่นเหยียดหยามถูกทำร้ายร่างกายให้เจ็บปวดหรือถูกทำร้ายจิตใจให้เจ็บแค้นอะไรแบบนี้ครับอารมณ์ที่เป็นด้านลบก็จะเกิดขึ้นเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีเก็บกดอดกลั้นเอาไว้ส่วนวิธีที่สองถ้าใครเป็นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยถ้าเราเป็นคนมีสติปัญญาเนี่ยการเก็บกดอดกลั้นไม่ต้องใช้ครับท่านผู้ฟังครับใช้เหตุและผลครับอย่างเช่นเราเคยยกตัวอย่างผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้มาบ้างนานมาแล้วนะครับผมเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังเช่นใครมันมายั่วโมโหเราคือทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราและเราจับได้ว่ามันทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราส่วนใหญ่แล้วเราจะโกรธมากครับคืออารมณ์เสียและพอเราอารมณ์เสียแล้วบางครั้งเราก็จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทางกายสังขารเนี่ยครับเช่นตีกระบาลมันนะชกต่อยมันหรือทำร้ายกันหนักเบารุนแรงแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์โมโหที่ไม่พอใจนะจากกรณีที่เขาทำร้ายเรานั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราสามารถใช้ปัญญาเป็นนะครับเราก็จะสามารถดับทุกข์เข็ญในจิตใจที่ทำให้จิตใจของเราสั่นไหวเป็นอารมณ์ร้อนๆเนี่ยนะครับของร้อนน่าทานนะครับอร่อยครับแต่ใจร้อนรุ่มเนี่ยมันไม่น่ารับประทานคือรับไม่ได้เลยนะฮะมันต่างกันนะครับนะแต่ถ้าร้อนจัดนะของกินมีบางคนบอกของจัดกินแล้วลิ้นพองปากพองอันนั้นก็ต้องเป่าให้เย็นนะให้มันอุ่นพอรับได้นะครับอารมณ์ของเราก็เหมือนกันครับ
ถ้ามันพลุ่งพล่านรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่มีใครรับได้ก็ต้องทำให้จิตใจของเราสงบงันได้การทำให้อารมณ์ของเราสงบลงเมื่อโดนใครเขายั่วยุเราสามารถดับได้ไม่จำเป็นต้องเก็บกดอดกลั้นคืออดทนอดกลั้นให้อภัยอย่างที่ว่าก็ได้นะครับแต่ให้ใช้ปัญญาเข้ามาแทนเช่นเราอาจจะต้องบอกกับตัวเราว่าการที่เขามายั่วโมโหเราเขามาทำผิดคิดชั่วต่อตัวเรานั้นมันก็ดีเหมือนกันเนาะทำให้เรารู้ว่าถ้าเราเองเนี่ยเกิดไปกระทำอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้กับคนอื่นเข้าๆเนี่ยเขาจะรู้สึกเจ็บปวดเขาจะรู้สึกเสียสมดุลทางอารมณ์คือโกรธเกลียดเคียดแค้นขุ่นมัวโมโหได้มากน้อยเพียงใดนี่เท่ากับว่าแต่คนนี้หรือใหญ่คนนี้เนี่ยที่เขามาทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าเขามาสอนให้เราได้เรียนรู้นะว่าถ้าทำผิดคิดชั่วกับตัวใครในลักษณะแบบนี้แล้วคนที่ถูกกระทำนั้นก็จะเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจจะเศร้าหมองร้องไห้จะทุกข์ระทมใจกันแค่ไหนใช่ไหมสักกี่มากน้อยกันนะนี่เราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะตาคนนี้หรือใหญ่คนนี้แม่คนนี้มากระทำต่อตัวเราด้วยเป็นด้วยการสร้างเงื่อนไขด้านลบให้การเรียนรู้ของเราก็เลยเกิดขึ้นถ้าเรามองอย่างนี้ปั๊บท่านผู้ฟังครับแสดงว่าเราไม่ได้มองลบต่อคนที่เขากระทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราเรามองเขาด้วยปัญญาใช้ความเฉลียวฉลาดทางปัญญามองในอีกมุมหนึ่งที่คนทั่วไปเขาไม่มองว่าอ๋อคนที่มันมาสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าประพฤติชั่วกับคนอื่นในลักษณะอย่างนี้แล้วมันจะทำให้คนอื่นเขาเสียสมดุลทางจิตใจเกิดอารมณ์ด้านลบสั่นไหวไปยังไงโกรธเกลียดเคียดแค้นโมโหแบบไหนทุกโศกเศร้าหมองเป็นประการใดนี่เรารู้หมดเลยเรารู้ได้เลยน่าจะต้องขอบคุณเขานะขอบคุณเขาที่เขามาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมขยะกับเราซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เราเองก็ไม่พึงประสงค์เหมือนกันขอบคุณเขาอย่างมากมายขอบคุณเขาอย่างมากจริงๆนะเพราะอะไรครับเพราะว่าทำไมได้เขามาเป็นครูสอนเราแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการประพฤติผิดต่อผู้อื่นในลักษณะอย่างเนี้ยมันจะสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวใจสร้างความทุกข์ระทมใจให้กับใครเขามากน้อยแค่ไหนเมื่อเราได้เจอกับตัวเราเองเราจึงสามารถจะบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรความทุกข์ความสุขมันเป็นยังไงขนาดไหนใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าธรรมะเนี่ยล้วนเป็นปัจจตังนะครับถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้ให้ได้ซึ้งลึกหรือเข้าถึงสิ่งนั้นอารมณ์นั้นจริงๆแล้วมันเป็นนามธรรมนะครับเราจะให้นิยามว่าความโกรธคืออะไรความโกรธมีลักษณะแบบไหนต่อให้อธิบายด้วยถ้อยคำที่สละสลวยอย่างไรมันก็สู้เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะครับว่าความโกรธมันเป็นอย่างไรความโกรธมันเป็นอย่างเงี้ยโกรธแล้วตัวสั่นเชียวใจก็สั่นระทึกเชียวอะไรอย่างนี้มีอาการแบบนี้นะไม่ต้องให้ใครอธิบายถ้ามันเกิดได้กับตัวเราเองแล้วจะเข้าใจง่ายใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เหมือนกันครับนะจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเรามีปัญญาเป็นอาภรณ์ประจำตัวหรือเป็นคุณสมบัติของตนเองแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าการที่ท่านจะดำเนินชีวิตอยู่โดยไม่ก้าวล่วงผู้ใดนั้นจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อย่างแน่นอนทีเดียวเชียวครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราก็ได้ชวนคิดชวนคุยกันถึงเรื่องของการใช้สติปัญญาเพื่อที่จะพิจารณาสิ่งที่จิตของเรานั้นมันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลขึ้นมาเป็นอาการของการนึกหรือคิดด้วยความสามารถของจิตของตัวเราเองนะซึ่งมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยในชีวิตประจำวันนั้นนะครับนึกนู่นทำนี่นึกนี่พูดนั่นนะนึกแล้วก็พูดนึกแล้วก็ทำนะครับแล้วก็ไปเข้าใจว่าตัวเองนั้นได้ใช้สติปัญญาในการคิดเพื่อจะพูดหรือเพื่อจะทำสิ่งใดไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าจิตของเรานั้นมันมีความสามารถที่ลี้ลับมากๆในหลายคนถ้าไม่รู้จักจิตของตัวเองหรือไม่เข้าใจแล้วเนี่ยนะครับก็จะตกหลุมพรางของจิตเวลาจะทำสิ่งใดก็ได้แต่นึกเอาเนี่ยแต่ว่าขาดความรอบคอบพอนึกแล้วไปทำเข้าก็เลยเกิดปัญหาก็เลยมาร้องอุทานว่าเออเราว่าเราคิดดีแล้วนะทำไมมันยังผิดพลาดอย่างนี้ได้นะครับผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าแท้จริงแล้วเรายังไม่ได้คิดเลยนะฮะถ้าคิดนี่นั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองพิจารณาเรื่องที่เรากำลังจะคิดนั้นให้ถ่องแท้ดีไม่ดีควรไม่ควรเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วถ้าควรยังไงเหมาะมันเหมาะอย่างไรไม่เหมาะไม่ควรมันเป็นอย่างไรนะทำไปแล้วพูดไปแล้วจะเกิดการเสียหายอย่างไรบ้างความคิดของสมองคือสติปัญญาของเรานั้นมันสามารถค้นหาข้อมูลให้เราได้นะแต่ส่วนใหญ่มนุษย์เราเนี่ยใจร้อนนะคำว่าใจร้อนแปลว่าพอนึกอะไรปั๊บก็พูดเลยนึกว่าจะทำอะไรก็ทำเลยใช่ไหมครับขาดความรอบคอบแยบยลในการดำเนินชีวิตเพราะไปตกหลุมพรางของจิตของตัวเราเองจิตเนี่ยมันไวมากๆอย่างที่เราบอกแล้วนะครับถ้าเราไม่มีสติคำว่าไม่มีสติแปลว่าไม่มีความสามารถรู้เท่าทันจิตของเราและเราไม่สามารถควบคุมจิตของเราให้มันอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของเราหมายความว่าเราจะให้มันนึกอะไรเราจะเป็นคนกำหนดให้จิตเรามันนึกฮะเราจะให้จิตของเราเกิดอารมณ์รู้สึกอย่างไรเราจะต้องเป็นคนกำหนดไม่ใช่ให้จิตของเราเองนั้นอิสระเสรีจะนึกอะไรก็นึกไปนะจะเกิดอารมณ์รู้สึกอย่างไรก็เกิดไปถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าหากว่ามันสั่นสะเทือนไปทางด้านลบเนี่ยซึ่งมันอยู่ในอีกด้านหนึ่งที่ขนานคู่กันกับบวกเนี่ยนะครับเราก็แย่เลยครับทุกอย่างก็พังเลยนะเพราะฉะนั้นในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้นะในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังทางคลื่นวิทยุแห่งนี้ว่าเวลาจิตมันนึกอะไรขึ้นมาอย่าตัดสินว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องกระทำหรือต้องแสดงออกไปณบัดดลให้เวลาตัวเองสักนิดนึงไตร่ตรองให้ถ่องแท้พิจารณาให้รอบคอบนะคือไม่ทำตามใจจิตของเราว่างั้นนะถ้าจะทำเราจะต้องทำตามสติปัญญาคือสมองของเราได้พิจารณาได้ผ่านการกลั่นกรองจนถึงขั้นตอนของการตัดสินใจแล้วอะเอาละเราจะเลือกใช้วิธีนี้ละที่จะประพฤติปฏิบัตินะครับถ้าท่านผู้ฟังทำอย่างนี้เนี่ยการที่เราจะไปก้าวล่วงผู้หนึ่งผู้ใดให้เกิดกฎแห่งกรรมที่เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มาแก่แค้นแก้ไขอะไรกันต่อไปจนหาทางไปนิพพานไม่เจอเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดกันให้ชัดเจนก็แปลว่าคนเราเนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่เกี่ยวกรรมกันอยู่ตลอดแล้วก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถจะดีดตัวเองออกไปจากวงจรแห่งสังสารวัฏนี้ได้คือการเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละครับเนี่ยก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราเองนั้นขาดการฝึกฝนตนเองในการที่จะรู้จักใช้สติปัญญาของตัวเองเป็นผู้กำหนดหรือควบคุมจิตของตนไม่ให้มัน11รอดอภาษาชาวบ้านเรียกกันอย่างนั้นนะให้มันจะทำนู่นทำนี่โดยอิสระเสรีเนี่ยโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยเสียผู้เสียคนจะมีสูงมากเอาแค่ง่ายๆนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองหรือทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยลองดูสิครับเขาทำร้อยเรื่องหรือเขาพูดร้อยครั้งเนี่ยโอกาสที่จะพูดถูกหูคนทั้งร้อยครั้งเนี่ยมีไหมโอกาสจะพูดผิดมีสูงมากและในขณะเดียวกันเขาคิดแล้วทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยผลลัพธ์ของการกระทำตามอำเภอใจของเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นที่น่าชื่นชมเป็นที่น่านิยมยกย่อง
ของคนอื่นๆที่เขาพบเห็นหรือเขาถูกกระทำเนี่ยได้สักกี่มากน้อยใช่ไหมครับโอกาสจะผิดพลาดเนี่ยมันมีสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับนะการจะไม่ก้าวล่วงผู้ใดเราก็กราบเรียนท่านผู้ฟังไว้ว่าก็ต้องอาศัยสติปัญญาเหมือนกันประโยชน์มันมีตรงนี้นะครับหน้าที่ของมนุษย์ยังมีหน้าที่ที่สองอีกครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสติปัญญาเหมือนกันนะเราเน้นลึกๆนะที่ผ่านมาเราพูดตื้นๆพื้นๆให้ฟังไปละหน้าที่หลักหน้าที่ที่สองก็คือว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องฝักใฝ่กับการประพฤติธรรมนั่นก็คือว่าเมื่อไม่ทำชั่วกับคนอื่นโดยการใช้สติปัญญาเป็นผู้กำหนดจิตหรือควบคุมจิตของตัวเองอยู่หมัดแล้วเนี่ยเรายังจะต้องประพฤติธรรมคำว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือต้องประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของธรรมชาตินะให้เหมือนกับธรรมชาติเพราะมนุษย์เราก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติมันสภาวะธรรมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในกายของเราในระดับเซลล์ร่างกายอวัยวะภายในที่มันรวมตัวรวมตนกลายเป็นเราคนหนึ่งเนี่ยนะนั่นก็คือความเป็นหนึ่งเดียวความกลมเกลียวความกลมกลืนของสรีระของกลไกอวัยวะและเซลล์ร่างกายทั้งหลายก็ก่อตัวรวมกันกลายเป็นหนึ่งกายก็คือรูปธรรมมนุษย์ของเราหนึ่งตนใช่ไหมครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องอาศัยกันและกันและอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวครับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็สิ่งมีชีวิตหรือไร้ชีวิตทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้และแน่นอนแค่นั้นยังไม่พอเราต้องคิดไกลออกไปจากระบบโลกก็คือในระบบสุริยะจักรวาลจากระบบสุริยะจักรวาลก็เป็นกาแล็กซีทางช้างเผือกและที่ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกก็คือเอกภพซึ่งประกอบด้วยกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีใช่ไหมครับมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไร้ชีวิตมีสรรพสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากมายเนี่ยมีคลื่นอากาศคลื่นความร้อนมีรังสีความร้อนมีแสงสว่างนะมีความมืดมีความหนาวมีความเย็นมีสรรพสิ่งต่างๆหลากหลายมิติที่ล้วนเป็นสภาวะธรรมคือความเป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติผิดคิดชั่วต่อผู้ใดแล้วนอกจากจะทำให้ตัวเราเองนะครับไม่นำทุกข์มาใส่ตนมันก็ยังเป็นการไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยแต่คนเรานี่อยู่เฉยๆนะครับนะไม่สร้างทุกข์ให้กับใครแล้วก็ไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองนั้นยังไม่พอนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราจะต้องรู้จักสร้างสันติสุขคือความสุขที่เกิดจากความมีสติหรือจากความมีสันติเนี่ยนะครับเราต้องสร้างด้วยถามว่าสร้างยังไงก็คือเราจะต้องสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้แก่กันและกันนั่นเองเพราะว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกท่านผู้ฟังครับผมเคยคุยในมิติของอภิปรัชญาผ่านทางรายการนี้ให้ท่านได้ฟังกันไปแล้วว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องใช้จิตของเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกต่อกันเมื่อเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราเป็นด้านบวกต่อกันแล้วเนี่ยในกายสังขารของเราก็จะมีกลไกทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เราเรียกว่าต่อมไร้ท่อต่างๆนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนขึ้นมาด้วยการตื่นตัวทางด้านบวกแล้วเจ้าต่อมไร้ท่อทั้งหลายเหล่านั้นมันจะทำงานสัมพันธ์กันนะครับเป็นการทำงานในมิติของจิตซึ่งพวกเราเองนะฮะในกายสังขารเนี่ยเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ได้เลยครับคือสั่นสะเทือนเป็นบวกเมื่อไหร่ต่อมไร้ท่อทุกต่อมในกายของเราที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสร้างพลังอำนาจทางจิตเนี่ยเขาก็จะตื่นตัวขึ้นมาและทำหน้าที่กันอย่างดียิ่งครับท่านผู้ฟังครับหน้าที่อย่างดียิ่งของจิตที่อาศัยต่อมไร้ท่อทั้งหลายสั่นสะเทือนคืออะไรครับก็คือการผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกแล้วเหวี่ยงออกมาถ้าท่านผู้ฟังมีความรู้สึกดีนะฮะคือรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามอบให้กับใครสักคนหนึ่งหรือสัตว์ทั้งหลายสักตัวหนึ่งหรือทั้งโลกก็ตามคลื่นพลังงานจิตของท่านผู้ฟังในขณะนั้นมันก็จะถูกปลดปล่อยออกมาในลักษณะของคลื่นบวกเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกซึ่งเป็นคลื่นพลังงานชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับถ้าว่าท่านฟังแล้วไม่เข้าใจเราก็อาจจะต้องบอกได้ว่าอย่างเช่นคลื่นวิทยุนะหรือคลื่นโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้ก็คือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันถูกส่งออกไปจากเครื่องส่งแล้วก็กระจายไปในชั้นบรรยากาศแล้วก็สอดแทรกไปตามเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกไปยังเครื่องรับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะผ่านศูนย์กลางก็คือสถานีที่เป็นตัวรับสัญญาณตัวขยายสัญญาณเขาเรียกว่าผ่านเครือข่ายนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตาเราก็มองไม่เห็นมนุษย์อย่าเข้าใจผิดนะครับว่า
กายสังขารของเราโดยจิตของเรากับกลไกของต่อมไร้ท่อมันจะไม่สามารถผลิตสร้างคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกที่โลกต้องการอย่าไปคิดว่ามันสร้างไม่ได้นะครับองค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสย้ำไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านเพียงแค่ไม่ทำผิดคิดชั่วกับผู้ใดการมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีของจิตวิญญาณของเราแต่ละคนเนี้ยมันก็ยังเป็นโมฆะอยู่ดีก็คือเป็นมนุษย์แล้วก็เสียชาติเกิดอยู่ดีครับนะนี่ขนาดทุกวันนี้เรายังทำผิดคิดชั่วมั่วๆกันไปนะครับนะเราผิดพลาดอย่างมหันต์อยู่แล้วแล้วนี่ถ้าท่านสามารถสำรวมกายสำรวมจิตคือไม่ทำผิดคิดชั่วกับผู้ใดวันๆหนึ่งนิ่งสงบงันอยู่อย่างนั้นมันไม่พอครับมันไม่เพียงพอต่อการที่โลกของเราจะได้รับการค้ำจุนด้วยพลังอำนาจทางจิตของมนุษย์ที่จะต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตของตนให้เกิดอาการสั่นสะเทือนทางด้านบวกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รู้สึกก็ต้องเป็นด้านบวกคือความรักความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือจะกล่าวว่าอดทนอดกลั้นให้อภัยอย่างที่เรากล่าวกันไว้จิตของเราจะต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลในย่านความถี่แบบนี้ครับโลกของเราจึงจะได้พลังอำนาจทางจิตที่เป็นด้านบวกที่โลกต้องการโดยอาศัยมนุษย์ด้วยกันเนี่ยสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้แก่กันและกันหรือนะการนึกด้านบวกการทำด้านบวกคือปฏิบัติด้านบวกต่อกันมันก็จะช่วยทำให้คนอื่นนั้นเกิดความสุขเกิดความพึงพอใจไอ้ความสุขความพึงพอใจที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับจากการที่เรากระทำนะต่อเขาด้านบวกเขาเกิดความสุขเกิดความพึงพอใจนั่นเท่ากับว่าเราไปช่วยสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้เขานะทำให้กลไกของต่อมไร้ท่อที่มีหน้าที่ผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เราเรียกว่าพลังจิตด้านบวกนั้นนะครับมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้คือหน้าที่อย่างที่สองครับที่มนุษย์ทุกคนต้องทำท่านผู้ฟังทราบไหมครับต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายที่ขึ้นอยู่ในธรรมชาตินั้นเขาก็สามารถผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกกันได้ทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังจะทราบว่านักวิทยาศาสตร์โลกก็ยอมรับแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นไร่เล็กใหญ่แค่ไหนก็ตามซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งนั้นพวกเขาก็มีพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กอยู่ในตัวเขาเองเขาจะมีรากอย่างลึกลงไปในดินครับท่านผู้ฟังครับตรงปลายรากของเขาทุกเส้นสายสามารถที่จะผลิตสร้างประจุไฟฟ้าซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กนะหลั่งไหลถ่ายเทสู่ใจกลางโลกได้ทั้งนั้นครับเนี่ยมนุษย์เราก็เหมือนกันครับนะจิตของเราเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นด้านบวกแล้วก็จะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีอำนาจด้านบวกเหวี่ยงไปให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ตัวเองกำหนดจิตว่ารักใครชอบใครนะฮะนั่นก็หมายความว่าเราก็เหวี่ยงพลังจิตด้านบวกไปหาคนนั้นนะครับแล้ว 1% ของพลังอำนาจทางจิตของเราที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกก็จะถูกแบ่งให้กับโลกของเรานะแทรกซึมลงไปใต้ฝ่าเท้าของเราลงไปในใจกลางโลกเลยลึกลงไปเป็นร้อยๆกิโลเมตรนั่นนะครับนะซึ่งท่านผู้ฟังที่เรียนทางด้านภูมิศาสตร์โลกหรือวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเนี่ยก็คงพอจะทราบว่า

มีค่าด้านบวกเนี่ยไปทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางไฟฟ้ากับอะตอมของออกซิเจนที่อยู่ในใจกลางโลกไปทำให้เกิดการระเบิดแตกตัวขึ้นในใจกลางโลกแล้วทำให้ออกซิเจนนั้นนะแทรกซึมนะจากการแตกระเบิดเนี่ยนะฮะเป็นระเบิดอะตอมนะฮะระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนะครับอะตอมออกซิเจนก็จะกลายเป็นแก๊สนะครับแล้วก็แทรกซึมนะจากใจกลางโลกซึมผ่านชั้นหินชั้นดินขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกเพื่อให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์ในการปรุงอาหารได้ใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์แสงได้ใช้ประโยชน์ในการหายใจโดยเฉพาะสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีอำนาจแม่เหล็กโลกเหวี่ยงออกมาห่อหุ้มโลกใบนี้ไว้และทำให้ร่างกายของเราที่เป็นสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดำรงอยู่ได้อันนี้ผมพูดแบบสรุปคร่าวๆนะฮะรายละเอียดเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ฟังสามารถจะไปหาอ่านได้ในหนังสือชื่อพลังจิตค้ำจุนโลกซึ่งผมได้ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาลและก็บันทึกเอาไว้ท่านได้อ่านเป็นตำราเป็นเมตาฟิสิกส์คือเป็นอภิปรัชญาอ่านและเข้าใจง่ายนะครับท่านจะได้ทราบว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาทำไมต้องรักกันทำไมพระศาสดาแต่ละพระองค์สอนมนุษย์ให้รักกันไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่ให้เครียดไม่ให้แค้นสอนให้ทำความดีงามต่อกันสอนให้เป็นเงื่อนไขด้านบวกต่อกันและทำไมพระศาสดาจึงสอนมนุษย์ให้ไปสวรรค์นะตายแล้วให้เอาจิตวิญญาณตัวเองไปสวรรค์คือไปนิพพานนั่นนะครับทำไมต้องไปทำไมและจะไปได้อย่างไรหนังสือเล่มเล็กๆครับชื่อพลังจิตค้ำจุนโลกนะครับเล่มเล็กๆนะชื่อว่าพลังจิตค้ำจุนโลกที่ว่าเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับสามารถจะให้ความกระจ่างทางปัญญาและให้สติทางวิญญาณแก่ท่านทั้งหลายได้อย่างแน่นอนนะครับนะติดต่อที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลหรือตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านได้เนื่องจากว่าเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่เราจะกล่าวธรรมะให้ท่านฟังเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวของท่านในสังคมของท่านมันน้อยนะครับในแต่ละช่วงก็เลยพยายามจะอ้างอิงบางสิ่งให้ท่านไปค้นหาอ่านเพิ่มเติมผมจะกล่าวถึงเฉพาะที่ในหนังสือในคัมภีร์ของเราไม่ได้กล่าวไว้นะครับเพื่อจะชวนท่านคิดชวนท่านคุยในยามที่ท่านพักผ่อนในยามที่ท่านกำลังจะหลับหรือในยามที่ท่านกำลังใช้สมองใช้สติปัญญาตรึกตรองอะไรบางสิ่งนะหรือในยามที่ท่านเครียดแล้วมาเปิดคลื่นความถี่นี้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ฟังไปคิดไปก็ได้สติทางวิญญาณขึ้นมาได้บ้างผมก็ยินดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าเราละเว้นการประพฤติชั่วด้วยการไม่ก้าวล่วงผู้ใดทั้งกายวาจาและใจแล้วยังไม่พอเราจะต้องสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับผู้อื่นด้วยแต่ทีนี้ถ้าเราจะสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับผู้อื่นด้วยการแสดงออกด้วยการกระทำใดๆก็ตามมันก็ต้องมาจากสภาวะจิตของเรานั้นมันต้องบริสุทธิ์และต้องสั่นสะเทือนเลื่อนไหลเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเพราะเมื่อเราสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกแล้วพฤติกรรมที่เราจะแสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นก็จะเป็นด้านบวกเมื่อมันเป็นด้านบวกก็จะกลายเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาอยู่ใกล้ตัวเราถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่แหละครับที่พระศาสดาจึงทรงสื่อสอนไว้ประโยคหนึ่งว่ามนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้คำว่าจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้แปลว่าสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองให้เป็นบวกเนี่ยนะโดยที่ไม่มีใครเป็นเงื่อนไขให้กับเราเลยนี่มันยากจริงๆครับท่านผู้ฟังครับใช่ไหมนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วก็จะให้จิตใจของเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นด้านบวกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับนอกจากฉลาดใช้ปัญญานึกเอาคิดเองอย่างเนี้ยครับเห็นคนอื่นเขาทำอะไรสำเร็จแล้วดีใจที่เห็นเขาเป็นสุขอย่างนี้ก็ถือว่าไปเอาเขามาเป็นเงื่อนไขให้จิตใจของเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นด้านบวกขึ้นมาได้แต่ถามว่าถ้าเราอับเฉาเบาปัญญาเนี่ยครับเห็นคนอื่นก็ทำดีเราก็รู้สึกเฉยๆหรือบางทีถ้าอับเฉาเบาปัญญายังไม่พอนิสัยของเราไม่ค่อยจะดีพอเห็นใครเขาได้ดีแล้วแทนที่จะดีใจกับเขาไปด้วยกลับอิจฉาตาร้อนเวลาเดินไปเนี่ยต้องเอาน้ำป้ายตาไปเรื่อยเลยเพราะอิจฉาตาร้อนเขาอย่างเนี้ยนั่นแสดงว่าจิตของเราก็สั่นสะเทือนเป็นลบมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นขยะแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่เป็นขยะนะครับมันไม่ได้ช่วยโลกใบนี้ได้เลยมันหน้าที่ของเราเนี่ยเกิดมามนุษย์แต่ละคนต้องใช้จิตของตัวเองนะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อสร้างพลังอำนาจทางจิตด้านบวกแล้วก็ช่วยให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นได้รับเงื่อนไขด้านบวกจากเราเพื่อที่เขาจะทำอะไรครับเพื่อที่เขาก็จะสามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตใจของเขาหรือจิตสำนึกของเขาให้เป็นบวกแล้วช่วยกันกับร่วมกันกับเราผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตด้านบวกให้กับโลกใบนี้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือความแยบยลมากๆเลยว่าทำไมเราเกิดมาเราจึงต้องเป็นผู้ประพฤติธรรมไม่ใช่ว่าประพฤติธรรมเพื่อให้โลกนี้สงบสุขเพื่อให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข
เราจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนกันถ้าเบียดเบียนกันเราก็ทุกข์พอทุกข์แล้วเนี่ยเราก็

ต้องไปแก้แค้นมันมันก็เป็นทุกข์ต่างคนต่างทุกข์อยู่ไม่สุขกันเลยว่างั้นนะนั่นคือมองแค่ตื้นๆครับมันเป็นการมองแบบเผินๆแต่แท้จริงแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังครับหน้าที่ในการรักกันของมนุษย์นั้นมันเป็นการสร้างความหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในความเป็นมนุษย์แห่งเผ่าดาวโลกนั่นแน่นอนครับเป็นหน้าที่ทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่งที่เราถือติดตัวกันมาซึ่งจิตปัจจุบันและจิตหยาบของเราซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์เขาถือเป็นหนึ่งใน6พันธสัญญาติดตัวมาแต่การแสดงออกซึ่งความรักกันในการสร้างความสมานฉันท์กลมเกลียวกันบนโลกใบนี้ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่แบ่งแยกเพศไม่แบ่งแยกศาสนาไม่แบ่งแยกวัฒนธรรมประเพณี ไม่แบ่งแยกกันทางความคิดเห็นที่แตกต่างกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้ได้ทางกายภาพแต่จริงๆแล้วความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันที่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณนั่นต่างหากครับทำอย่างไรเราจึงจะสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจนะคือชีพจรนะครับให้มันตุบตุบตุบตุบเป็นจังหวะเดียวกันให้ได้ทั้งโลกเนี่ยแล้วก็เราร้องเพลงแห่งสันติสุขร้องเพลงแห่งสันติภาพให้พร้อมเพรียงกันให้มันกลมกลืนกันซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่าฮาร์โมนีนะครับนะทำอย่างไรเราจะสร้างตรงนั้นขึ้นมาได้นี่ก็คือภารกิจหลักที่จิตวิญญาณของเราแต่ละคนนั้นมีความประสงค์สูงสุดให้มนุษย์ของตนเองนะที่ตัวเองเนี่ยเป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในเนี่ยเขาต้องการให้มนุษย์ทุกคนนะทำให้สำเร็จให้ได้นี่คือเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับการเป็นผู้ฝักใฝ่ประพฤติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเลิศยิ่งกว่าในด่านแรกที่เรากล่าวถึงคือไม่ทำชั่วกับผู้ใดไม่ก้าวล่วงผู้ใดด้วยการละเว้นในสี่ไม่คือไม่ทำผิดไม่คิดชั่วไม่ยั่วยุและก็ไม่ลุแก่อารมณ์ที่จะทำให้คนอื่นเขาขื่นขมระทมระทวย ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะทำหน้าที่ของมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือให้สมบูรณ์ได้นั้นหน้าที่หลักอย่างที่สองท่านจะต้องปฏิบัติได้นั่นคือฝักใฝ่ประพฤติธรรมแต่ทีนี้อย่างที่ว่าครับถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาเราจะเรียนรู้กันได้ไหมว่าไหนคือธรรมธรรมะคือธรรมชาติครับไหนคือการปฏิบัติตนให้อยู่ในคันลองของธรรมชาติไม่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติถ้าเราทำผิดแผกไปจากธรรมชาตินั่นคือการประพฤติผ่าเหล่านะครับมาเมื่อเราประพฤติผ่าเหล่าแล้วมันก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายสภาวะธรรมะคือสภาวะแห่งธรรมชาติความสุขในการดำเนินชีวิตของตัวเราเองและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราดำรงอยู่มันก็จะพลอยได้รับผลกระทบกระเทือนทางด้านลบตามไปด้วยแล้วอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังครับการเสียสมดุลของระบบใหญ่ก็จะเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสมมุติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอยู่ในครัวเรือนเดียวกันหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในทีมงานเดียวกันถ้าหากว่าตัวเราเองเนี่ยครับเริ่มต้นที่ตัวเราเลยขณะนั้นมีสภาวะจิตที่ปั่นป่วนมากสภาวะจิตวิปริตหงุดหงิดมากเลยนะครับอารมณ์ก็แปรปรวนมากๆเมื่อเราคนเดียวมีสภาวะจิตที่หงุดหงิดแปรปรวนคือไม่สมดุลการแสดงออกทางกายวาจาของเรามันก็จะอยู่ในเชิงที่ไม่สมดุลด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมันไม่สมดุลถ้าเราไปพูดจาด้วยอารมณ์ที่ไม่สมดุลกับเพื่อนร่วมงานของเราหรือคนที่เราเคยรักและกำลังรักเขาอยู่ด้วยซ้ำไปเนี่ยพอพูดผิดหูเขาเข้าเป็นไงครับมันก็ไปทำลายความไม่สมดุลให้เกิดขึ้นในระบบของจิตใจของเขาอีกในระบบของจิตสำนึกของเขาได้ด้วยและเป็นไงทั้งเขาทั้งเราก็พลอยเสียสมดุลกันไปทั้งคู่และถ้าหากว่ามีลูกมีหลานอยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือมีเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆด้วยพอเห็น2คนมีปัญหากันเสียสมดุลกันไอ้พวกนั้นที่เป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่แวดล้อมด้วยเหมือนกันก็พลอยหงุดหงิดพลอยรำคาญใจพลอยมีปัญหาไปด้วยเห็นยังครับระบบใหญ่ก็คือทั้งทีมงานคนเยอะๆเนี่ยครับก็พลอยเสียสมดุลทางอารมณ์ไปด้วยเพียงแค่เราคนเดียวเป็นคนเริ่มต้นท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้น่าคิดน่าคุยนะครับในตอนหน้าเห็นทีจะต้องมาว่ากันต่อไปในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์02